เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเสร็จยังคะเสร็จแล้วจัดโต๊ะเลยนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆวันนี้ทำกิจกรรมสนุกไหมคะเด็กๆหลายคนนะคะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมได้ตามข้อตกลงเลยค่ะเก่งมากๆเลยแล้ววันนี้นะคะเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานครบ2กิจกรรมใน3กิจกรรมหรือเปล่าลูกครบไหมคะครบใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิ๊งยังสังเกตเห็นเด็กๆนะคะช่วยกันเก็บของเล่นเมื่อคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของด้วยค่ะวันนี้เพื่อนๆห้องเรียนต้นทางอยากนำผลงานอะไรมาโชว์เพื่อนๆห้องเรียนปลายทางบ้างคะโมบายใช่ไหมคะไหนขอดูหน่อยสิคะโอ้โหเพื่อนๆปลายทางร้องว้าวเหมือนกันกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางเลยค่ะเด็กๆหลายคนก็สนใจที่จะทำกิจกรรมใหม่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าจะได้นำกลับไปโชว์ผลงานให้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านดูด้วยใช่ไหมล่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและความคิดของตนเองค่ะวันนี้ได้ฝึกการร้อยนะคะลูกปัดและยังได้ฝึกการร้อยเชือกค่ะตาและมือประสานสัมพันธ์กันได้ดีขึ้นค่ะเด็กๆนะคะสร้างสรรค์ผลงานเป็นการประดิษฐ์นะคะเป็นชิ้นนะคะและนำกลับไปเพื่อบอกเล่าความประทับใจของผลงานของตนเองให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เมสนเช่นนี้เด็กดีดีนกฮูกชื่นชมเด็กดีดีนกฮูกชื่นชมมือวางลงเลยค่ะน่ารักมากๆค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูปิงก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่นะคะมาเด็กให้เด็กๆเล่นกันด้วยค่ะเด็กๆอยากเล่นไหมคะถ้าอยากเล่นเดี๋ยวเรามารู้จักเกมนี้กันก่อนค่ะเกมนี้มีชื่อว่าอะไรเกมโดมิโนภาพบ้านหลากสีค่ะภาพบ้านหลากสีของครูนะคะก็จะเป็นสีอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตสิคะสีม่วง
1: ส
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: า
0: สีส้ม
1: สีแดง
0: สีเขียวค่ะเกมโดมิโนนะคะเด็กๆก็จะต้องสังเกตสีของหลังคาบ้านนั่นเองค่ะเพราะว่าเป็นคนละสีใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆได้เกมนี้มาค่ะคุณครูนะคะก็จะให้เด็กๆแจกชิ้นส่วนของเกมให้ผู้เล่นที่เราจะเล่นด้วยใช่ไหมคะคนละกี่ชิ้นคะเด็กๆจำได้ไหมกี่ชิ้นคะ5ชิ้นเด็กๆก็สามารถนำเกมแจกผู้เล่น1คน5ชิ้นนับ1 2 3 4 5คนที่2ก็5ชิ้นเพื่อนเรามี4คนใช่ไหมคะเราก็แจกคนละ5ชิ้น1 2 3 4 5แจก5ชิ้นแบบนี้แล้วก็คนสุดท้าย1 2 3 4 5 5ชิ้นเหมือนกันภาพที่เหลือไม่เป็นไรเด็กๆก็เอาใส่ตะกร้าไว้ใส่ตะกร้าไว้และมีภาพโจทย์1ภาพเอามาวางตรงกลางแล้วผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นเริ่มจากผู้เล่นคนที่เท่าไหร่ก่อนคนที่เท่าไหร่คะ1จะเป็นคนเล่นก่อนเด็กๆดูชิ้นส่วนของภาพเกมผู้เล่นคนที่1สิคะมีสีเขียวหรือสีฟ้ามีมั้ยคะมีไหมคะ
1: ม
0: ีไหมคะมีใช่ไหมคะเราก็นำภาพที่มีสีเดียวกันมาทำอะไรกันคะต่อกันสีเขียวต่อกับสีเขียวถูกต้องไหมต่อไปเป็นผู้เล่นคนที่เท่าไหร่จะเล่น2ผู้เล่นคนที่2จะเป็นคนเล่นเกมเด็กๆก็ต้องสังเกตภาพก่อนภาพที่อยู่ริมเป็นสีอะไรสีแดงกับสีฟ้ามีไหมคะสีแดงหรือสีฟ้ามีไหม
1: ม
0: ี
1: ฟ
0: ้
1: าม
0: ีไหมคะ
1: ม
0: ีใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถนำภาพมาต่อสีเดียวกันที่ชนกันแบบนี้สีแดงต่อกับสีแดงตอนนี้เป็นตาผู้เล่นคนที่3แล้วนะมีสีม่วงกับสีฟ้าเด็กๆลองสังเกตของผู้เล่นคนที่3สีขามีสีฟ้าหรือสีม่วงไหมมีสีฟ้าใช่ไหมคะผู้เล่นคนที่3ก็จะเป็นคนนำมาต่อวนไปเรื่อยๆพอถึงผู้เล่นคนที่4ผู้เล่นคนที่4ก็จะเป็นคนนำภาพมาต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆต่อไปเป็นคนที่1ก็วนมาต่อคนที่1เด็กๆสามารถเล่นได้นะคะจนภาพคนไหนหมดก่อนก็จะเป็นผู้อะไรผู้ชนะค่ะแต่เด็กๆจะแย่งกันวางได้ไหมคะต้องวางทีละคนผู้เล่นต้องไล่กันสลับกันเล่นเข้าใจไหมคะเด็กๆคนไหนอยากเล่นเกมโดมิโนแล้วบ้างน่ารักมากค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรานะคะไปเล่นเกมโดมิโนกับเพื่อนๆแล้วอย่าลืมฟังเสียงสัญญาณคุณครูร้องเพลงด้วยเมื่อคุณครูให้สัญญาณเด็กๆก็เปลี่ยนสลับสับเปลี่ยนกันเล่นเกมกับเกมเดิมที่เด็กๆเคยเล่นไปแล้วด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

พร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าคุมเกมกันเลยค่ะกลุ่มที่1เชิญค่ะกลุ่มที่2เชิญนะคะกลุ่มที่3กำลังหันค่ะเชิญค่ะเดินเลยค่ะกลุ่มที่4กำลังหันครับ

0: ายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10น่ารักมากๆค่ะวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมการศึกษานะคะเป็นเกมอะไรคะลูก
1: เกมโดม
0: ิ
1: โน
0: เกมโดมิโนใช่ไหมคะสนุกไหมคะโอ้โหดีมากเลยค่ะเพราะว่าการเล่นเกมโดมิโนนะคะเด็กๆจะใช้ตาสังเกตสีใช่ไหมคะวันนี้เราสังเกตสีของอะไร
1: ส
0: ี
1: ของ
0: หลังคาบ้านใช่ไหมลูกถ้าเป็นสีเดียวกันเราก็จะนำมาทำไมกันคะ
1: ต
0: ่อกันนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะเด็กๆต้องผัดกันเล่นด้วยนะแย่งกันเล่นเลยได้ไหมไม่ได้วันนี้คุณครูปิงก็ได้สังเกตเด็กๆนะคะสามารถเล่นร่วมกันได้ค่ะแล้วก็เรียงลำดับผู้เล่นนะคะตามที่คุณครูปิงบอกเลยดีมากๆเลยนะคะในการเล่นทุกครั้งค่ะเด็กๆก็จะได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆนะคะแล้วก็เก็บของเล่นเมื่อเล่นเสร็จด้วยใช่ไหมคะเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ได้ถูกต้องนั่นเองค่ะนอกจากเกมการศึกษาวันนี้ที่เราได้เล่นกันแล้ววันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรตั้งแต่เช้านะสนทนาข่าวและเหตุการณ์ตอนเช้าใช่ไหมลูกเมื่อเด็กๆนะคะมาถึงโรงเรียนได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์ในทุกๆวันค่ะเด็กๆก็จะต้องจดจำเรื่องราวต่างๆนะคะเพื่อมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังและคุณครูฟังนั่นเองเพื่อนๆที่เป็นผู้ฟังนะคะก็จะได้ฝึกกันเป็นผู้ฟังแล้วก็สามารถจดจำเรื่องราวต่างๆได้ดีขึ้นค่ะกิจกรรมที่สองละลูกเราทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะกันต่อค่ะวันนี้กิจกรรมเคลื่อนไหวของเราเด็กๆก็ได้เคลื่อนไหวร่างกายออกกำลังกายกันนะคะและยังฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆได้ดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นค่ะแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งยังให้คำสั่งกับเด็กๆใช่ไหมคะ2คำสั่งเลยค่ะเด็กๆก็สามารถฟังคำสั่งนะคะและปฏิบัติตามคำสั่งได้ค่ะเยี่ยมมากๆเลยมาถึงกิจกรรมที่3วันนี้ค่ะเราเรียนรู้ในหน่วยอะไรลูกหน่วยอะไรคะครอบครัวมีสุขนะคะในกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องการปฏิบัติตนใช่ไหมคะต่อใคร
1: ต่อผ
0: ู้ใหญ่ต่อบุคคลในบ้านของเราใช่ไหมคะเด็กๆทำอย่างไรบ้างล่ะคะทำยังไงนะคะไหว้แล้วกล่าวคำว่าอะไรก่อนตอนเจอกันสวัสดีใช่ไหมคะลูกแล้วทำอย่างไรอีกคะตอนรับของผู้ใหญ่ทำยังไงคะขอบคุณใช่ไหมลูกและมีอีกหนึ่งเรื่องค่ะที่เราได้ลองเล่นบทบาทสมมุติกันทำอะไรด้วยคะเดินผ่านใครคะการเดินผ่านต้องทำยังไงคะลูก
1: ก้มศ
0: ี
1: รษะ
0: ลงเล็กน้อยใช่ไหมคะโหปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเล่นบทบาทสมมุตินะคะจากการปฏิบัติได้ดีขึ้นค่ะเพราะว่าเด็กๆรู้ขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วนั่นเองค่ะพอมาถึงกิจกรรมที่4ของเราวันนี้เด็กๆตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าได้ประดิษฐ์อะไรคะโมบายอะไรคะลูกตาข่ายดักฝัน

0: กิจกรรมที่3ของเรานะคะเป็นใหม่ในทุกๆวันค่ะเด็กๆจะได้ฝึกนะคะกล้ามเนื้อมือนะคะให้แข็งแรงและสามารถหยิบจับสัมผัสนะคะสิ่งของต่างๆอย่างดีขึ้นนั่นเองค่ะแล้วมาถึงกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมอะไรลูกกิจกรรมอะไรคะเกมการศึกษาใช่ไหมลูกเด็กๆก็ได้เล่นเกมโดมิโนนะคะโดมิโนภาพอะไรคะ
1: ภาพบ้าน
0: ภาพบ้านนะคะหลากสีเลยเด็กๆก็ต้องสังเกตสีนะคะของบ้านต่างๆค่ะและนำมาต่อกันอย่างถูกต้องเล่นตามข้อตกลงของเรานั่นเองปรบมือให้ตัวเองดังๆอีกครั้งค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะทั้งเด็กๆห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางที่ทำกิจกรรมสนุกๆอย่างนี้ในทุกๆวันค่ะก่อนอื่นเราต้องทำอะไรก่อนจะไปนะใช่แล้วค่ะตอนนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้า

0: ราวนี้อยากรู้ว่าคนเราจะเอ็นหัวไหล่ขาดเนี่ย
1: ครับ
0: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: ก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกับการบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: ประมาแชร์ริ่งนะฮะเพราะสุขภาพดีคือเรื่องที่ต้องแบ่งปันนะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์บอยครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเนี่ยก็คือเอ็นหัวไหล่ฉีกขาด
1: ครับผม
0: เอ็นหัวไหล่ฉีกขาดคืออะไรครับ
1: ต้องเข้าใจกันว่าข้อไหล่เราเนี่ยเป็นข้อที่มีความพิเศษมากเลยตรงที่ว่ามันมีกล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเยอะแยะเต็มไปหมดเลย
0: ครับ
1: แต่พอเราพูดถึงคำว่าเส้นเอ็นข้อไหล่เนี่ยคือเส้นเอ็นที่มันเกาะที่บริเวณตัวกระดูกต้นแขน
0: นะครับตรงนี้แถวๆนี
1: ้ถูกต้องทำหน้าที่ในการบาลานซ์ทุกอย่างในการเคลื่อนไหวทุกองศาที่เรามีการเคลื่อนไหวบริเวณไหล่เนี่ยจะทำงานประสานกันเพื่อให้การเคลื่อนไหวนี้มีการสมูทพอสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้ามีอาการขาดเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือคนไข้อาจจะมีการปวดร่วมกับอาการอ่อนแรงในบางจังหวะอาจจะมีรู้สึกว่าแขนแรงไม่ตามปกตินะครับและที่เจอได้บ่อยๆนะส่วนใหญ่ก็จะมาด้วยการไหล่ติด
0: มันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้าง
1: เราแบ่งเป็น2ประเภทง่ายๆเลยครับอันแรกคือขาดจากอุบัติเหตุมันอาจจะมีการดึงทำให้เอ็นฉีกขาดจากจุดเกาะ
0: ครับ
1: อันนี้คือจากอุบัติเหตุหรือจากการใช้งานอันที่2คือขาดตามวัยตามอายุนะครับขึ้นอาจจะอายุแล้วว่าอายุ60ปีพวกนี้ก็นึกง่ายๆเหมือนการใช้งานนะเหมือนรถเราวิ่งไปแล้วมันก็จะมีการเสื่อมมีการสึกบ้างเอ็นเราก็เหมือนกันมันก็มีการสึกตามวัยและตามการใช้งานได้เหมือนกันนะครับอาการที่เป็นเนี่ยกับขนาดเอ็นที่ขาดบางทีไม่สัมพันธ์กันนะครับมันก็มีบางคนเหมือนกันที่ไม่แสดงอาการเลยแต่เอ็นขาดใหญ่ในทางกับการบางคนเนี่ยเอ็นขาดเล็กๆแต่ก็แสดงอาการแบบปวดเยอะมีไหล่ติดเยอะก็เป็นไปได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: นะครับฉะนั้นโดยทั่วไปต้องมีการคัดแยกและมีการตรวจเพิ่มเติมโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยทั่วไปการรักษาก็แบ่งตามประเภทของการฉีกขาดถ้าฉีกขาดเล็กๆเราก็กายภาพกินยาฉีดยาแล้วก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าฉีกขาดแบบสมบูรณ์ร่วมกับมีอาการที่แจ้งไปการรักษาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดซึ่งการผ่าตัดในปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าเรามีวิวัฒนาการเทคโนโลยีดีกว่าสมัยก่อนเยอะการป้องกันก็คือเราต้องใช้ไหล่อย่างถูกวิธีในเบื้องต้นคือหลีกเลี่ยงการหิ้วของหนักๆหลีกเลี่ยงการยกของขึ้นที่สูงบ่อยๆ overhead activityหลีกเลี่ยงการแกว่งแขนแรงๆถ้าแกว่งแรงเกินไปเนี่ยอาจจะมีผลต่อเรื่องเส้นเอ็นได้เหมือนกันหลีกเลี่ยงการเอี้ยวตัวผิดจังหวะเช่นเอี้ยวไปหยิบของหลังรถมันอาจจะมีเสี่ยงทำให้เกิดการฉีกขาดเกิดขึ้นในจังหวะโมเมนต์นั้นได้เหมือนกันนะครับและสุดท้ายเนี่ยหลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรก็ตามที่มีการกระแทกทีๆก็จะถือว่ามีความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับการบาดเจ็บของตัวเส้นเอ็นข้อไหล่ได้ครับ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ป้องกันได้คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเรานี่แหละแน่นอนว่าเรื่องราวการรักษามันจะดูเหมือนว่าทุกวันนี้มันรักษาได้ง่ายขึ้นสิ่งที่บอกนะครับถ้าไม่เป็นก็ดีที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บอยนะครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: เรื่องราวสุขภาพแบบนี้นะฮะฝากแชร์กันด้วยในรามาแชร์ริ่งนะครับยิ่งแชร์นะครับคนที่คุณรักก็จะสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับ
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
3: พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วม

น้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: สวัสดีครับวัยรุ่น
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับเป็นพื้นที่สำหรับคลายทุกข์โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพเนี่ยมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะถามไหมเดี๋ยวไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
2: คือผมมีเรื่องสงสัยคาใจครับผมเคยไปหาหมอพอหมอตรวจเสร็จสับปุ๊บก็ให้ผมกลับไปคอยสังเกตอุจจาระตัวเองด้วยผมนี่งงเลยปกติผมเข้าห้องน้ำเสร็จใช่ไหมครับผมก็กดมันลงไปเลยยังไม่ทันได้เหลียวแลกันเลยแต่นี่ต้องมาคอยดูอยู่ทุกวี่วันนะครับเราทำไปทำไมครับแล้วมันช่วยบอกอะไรครับ
0: แค่นี้ก็ถือว่าปัญหาใหญ่ของใครหลายๆคนแล้วนะครับเดี๋ยวถามคุณหมอให้ครับ
3: เข้าใจเลยนะครับว่าหลายๆคนเข้าห้องน้ำเสร็จใครจะอยากมาดูต่อถูกไหมครับว่าหน้าตาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากดูเหมือนกันแน่นอนแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเขาอยากจะขอให้ดูนะครับก็จะต้องมาดูว่าเอ๊ะมันมีเลือดออกติดตามมาบ้างหรือเปล่านะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับอย่างเช่นคนไข้ที่เป็นริดสีดวงเนี่ยบางทีพอถ่ายเสร็จอุจจาระออกมาเสร็จปุ๊บมีเลือดหยดตามลงมาเนี่ยนะครับก็เป็นการสังเกตได้บอกว่าเนี่ยอุจจาระตรงนี้เลือดที่ออกครับออกมาจากหลังจากอุจจาระสร้างตัวเสร็จแล้วก็แปลว่าของคนไข้นะครับน่าจะเป็นการที่มีเลือดออกส่วนปลายๆหรือเช่นส่วนใกล้ๆกับรูทวารอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งการดูลักษณะของอุจจาระที่สีซีดมากๆซีดอันนี้ที่ผมพูดถึงเนี่ยคือเหมือนเป็นสีขาวเลยแหละนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าคนไข้ที่อาจจะสงสัยถึงภาวะที่มีท่อน้ำดีอุดตันหรือว่ามีทางเดินน้ำดีอุดตันซึ่งในกลุ่มลักษณะนี้นอกจากซีดแล้วเนี่ยอาจจะตามมาต่อด้วยเรื่องของการที่มีตัวเหลืองตาเหลืองหรือมีคันตามตัวนะครับก็เป็นการบอกได้อีกอย่างนึงว่ามีความผิดปกติในอุจจาระอุจจาระสีดำก็เป็นลักษณะอันหนึ่งของการที่มีถ่ายเป็นเลือดออกนะครับพอเลือดไปสัมผัสกับตัวแบคทีเรียแบคทีเรียมีการหมักหมมเลือดทำให้มีการเปลี่ยนสีออกมาเป็นสีดำก็เป็นการบอกได้อย่างอ้อมๆครับว่ามีการเรื่องของเลือดที่ออกแม้จะไม่มากเห็นเป็นสีแดงก็ตามสุดท้ายบางคนก็จะบอกว่าเอ๊ะอุจจาระเนี่ยบางทีเป็นเนื้อเละๆแยะๆหรือว่าเป็นก้อนเนี่ยมีความแตกต่างกันไหมเราจะต้องดูว่าเกิดจากความที่ลำไส้เนี่ยดูดซึมน้ำได้ไม่ค่อยเยอะมากพอหรือเปล่าอย่างเช่นคนไข้ท้องเสียหรือการที่ว่าลำไส้เนี่ยดันอุจจาระออกมาอย่างรวดเร็วเช่นในกลุ่มคนไข้ที่มีท้องผูกแล้วมีแรงดันเยอะๆบางทีก็จะถ่ายออกมาเป็นอุจจาระเป็นเนื้อเละๆเหมือนดินโคลนในปริมาณที่ไม่มากแต่อาจจะบ่อยครั้งเพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นตรงนั้นน่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเวลาผมตรวจกับคนไข้ผมมักจะชอบถามคนไข้กลับไปว่าคนไข้ถ่ายเป็นยังไงถ่ายวันละกี่ครั้งหน้าตาอุจจาระเป็นยังไงสีดีหรือเปล่าเป็นต้นพอคนไข้เล่ามาผมก็พยายามจินตนาการนึกภาพให้ออกหรือบางคนเขาก็โชว์รูปให้ผมดูนะครับถ่ายมาเลยแล้วเดี๋ยวหมอวินิจฉัยให้เองว่าโรคตรงนั้นเป็นยังไงส่วนเรื่องของความเชื่ออุจจาระลอยหรือจมเนี่ยมีความแตกต่างไหมจริงๆจะบอกว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นประเด็นเท่าไหร่เลยนะครับการที่จะลอยหรือจมเนี่ยขึ้นอยู่กับอุจจาระเนี่ยเขาแพ็คกันแน่นหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งจริงๆในแง่ของทางการแพทย์เนี่ยไม่มีประโยชน์เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับคุณโบกระจ่างไหมครับ
0: กระจ่างมากครับถือว่าเคลียร์ไหมครับน้องครับ
2: ครับเคลียร์มากเลยครับ
0: โอเคครับยังไงสังเกตให้ดีๆจริงๆมันเป็นเรื่องของสุขภาพนี่แหละถือว่าเคลียร์ทุกข้อสงสัยกันไปนะครับส่วนท่านไหนไปเจอตู้บนหมอของเรานะครับมีความสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่สงสัยแบบนี้เนี่ยถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมหาคำตอบมาให้นะครับแต่ว่าวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องยิ่งฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: มองขอบนมาแล้วครับใครที่อยากจะไปทำตา2ชั้นหรือว่ากำลังคิดจะไปทำขยับเข้ามาใกล้ๆครับผมมาฟังคุณหมอบ่นก่อนคุณหมอครับเชิญครับ
4: ขอโทษคงหน่อยครับหมอจะบ่นแล้วนะหนึ่งในเคสที่ผมกังวลใจมากๆก็คือคนไข้ชอบไปทำชั้นตาสูงๆแล้วออกมาไม่สวยก็ต้องเข้ามารับการปรึกษาเพื่อผ่าตัดแก้ไขกับหมอยกตัวอย่างเคสนี้แล้วกันนะครับคนไข้ไปทำชั้นตาสูงๆมาซึ่งสูงกว่าสรีระที่ตัวเองจะรับได้ซึ่งโดยปกติเนี่ยเวลาทำตา2ชั้น

0: ราจะกรีดชั้นตาที่ประมาณ 6-8 มิลลิเมตรแต่เนี่ย12มิลลิเมตรซึ่งสูงมากๆนอกจากจะทำให้ชั้นตาดูสูงผิดปกติไม่ธรรมชาติแล้วเนี่ยมันยังทำให้เกิดพังผืดไปรัดต่อตัวกล้ามเนื้อตาทำให้กล้ามเนื้อตาเนี่ยมันอ่อนแรงตาก็จะดูตกดูปลือดูไม่สดใสพอกรีดออกมาแล้วไม่สวยวิธีแก้ไขเบื้องต้นคนไข้ก็อาจจะไปเขียนอายไลเนอร์ให้มันดูหนาๆจะได้อำพรางชั้นตาที่มันผิดปกติไปครับสุดท้ายพอชั้นตาดูไม่ธรรมชาติก็ต้องมารับการผ่าตัดแก้ไขซึ่งการผ่าตัดแก้ไขเนี่ยก็ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนทีเดียวนอกจากจะต้องเลาะพังผืดออกแล้วก็ยังต้องไปซ่อมกล้ามเนื้อตาที่อ่อนแรงหรือว่าการเติมไขมันเพื่อให้ชั้นตามันดูธรรมชาติและผ่าตัดอาจจะไม่ใช่รอบเดียวจบด้วยซ้ำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็อาจจะไม่สวยดูธรรมชาติเหมือนการผ่าตัดชั้นตาใหม่ๆสำหรับคนที่สนใจอยากทำตา2ชั้นก็ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้เขาแนะนำว่าทำชั้นตาอย่างไรถึงจะดูสวยดูธรรมชาติเหมาะสมกับโครงสร้างใบหน้าของเรานะครับก่อนทำควรปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและฟังคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะครับหมอเตือนแล้วนะ
1: ถ้าไม่อยากเสียความมั่นใจจากการทำศัลยกรรมแล้วก็แนะนำครับให้ไปปรึกษาคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางก่อนดีกว่านะครับจะได้สวยอย่างมั่นใจและปลอดภัยด้วยครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: เป็นศีรษะบ้านหมุนเนี่ยอธิบายถึงอาการนะครับอาการคือความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกว่าความรุนแรงแล้วก็ความยาวนานของการหมุนอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับแต่ละตัวโรคนะครับ
4: วันนี้เราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่ผมว่าหลายคนอาจจะเคยเป็นนะน่าจะอิมแพคเยอะเหมือนกันเกี่ยวกับภาวะเวียนศีรษะบ้านหมุนเคยเป็นไหมแต่โรคนี้จุดเริ่มต้นมันอยู่ที่หูนะครับวันนี้เราจะพูดคุยกับอาจารย์แบงค์นะครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: มันเกี่ยวกับหูได้ไงมันปวดหูไม่ใช่เหรออ
5: ่าใช่ครับ
4: เวียนศีรษะบ้านหมุนคืออะไร
5: เวียนศีรษะบ้านหมุนเนี่ยอธิบายถึงอาการนะครับอาการคือความรู้สึกของคนไข้จะรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเกิดความหมุนหรือว่าสภาพแวดล้อมที่เรามองเห็นจะหมุนไปหรือเคลื่อนที่ไปทั้งที่จริงอยู่นิ่งๆครับผม
4: สมมติผมมองเนี่ยเราเห็นกล้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหม
5: ครับ
4: แต่กล้องมันเหมือนโค้งหมุนอย่างนี้เหรอ
5: ใช่ครับผมถ้ามันเป็นไม่เยอะมากก็อาจจะแค่เลื่อนหรือไหลแต่ถ้าเป็นเยอะมากๆก็อาจจะหมุนเลยครับหมุนติ้วเลย
4: แล้วพอเริ่มมีอาการที่บอกว่าบ้านหมุนนะครับหมุนขนาดไหนหมุนนานขนาดไหนรวมถึงหนักสุดในขนาดไหนได้บ้าง
5: ความรุนแรงแล้วก็ความยาวนานของการหมุนอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับแต่ละตัวโรคนะครับ
4: ครับ
5: ถ้าเป็นโรคที่เจอบ่อยที่สุดก็คือหินปูนในหูชั้นในเคลื่อนหรือหลุดเนี่ยก็จะหมุนแค่เป็นวินาทีตอนที่หันท่าใดท่านึงอย่างเช่นหันขวามือหันซ้ายมือหรือหงายอย่างนี้นะครับ
4: ไม่ได้หมุนตลอดเวลา
5: ไม่ได้หมุนตลอดเวลาพอเราหงายปุ๊บก็จะหมุนประมาณครึ่งถึง1นาทีเสร็จปุ๊บก็หยุดไปเองแต่ว่าทุกครั้งที่ทำท่านั้นก็จะมีอาการแบบนั้นเป็นช่วงระยะเวลานึง
4: ครับ
5: ที่อาการยังกำเริบอยู่ประมาณนี้ครับซึ่งถ้าเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นน้ำในหูไม่เท่ากันก็อาจจะหมุนนานกว่านั้นเป็นหลักชั่วโมงหรือถ้าเป็นเส้นประสาทหูอักเสบอาจจะหมุนเป็นวันต่อเนื่องกันไปเลยจริงๆแนะนำว่าณช่วงที่มีอาการเวียนศีรษะบ้านหมุนอยู่ก่อนเลยเนี่ยอาจจะนั่งพัก
4: ครับ
5: นอนพักอย่างนี้นะครับแล้วก็รอให้การเวียนศีรษะกำเริบเองอาจจะรับประทานยาแก้เวียนศีรษะแล้วก็รอดูอาการสักระยะนึงถ้ามันไม่ดีขึ้นจริงแนะนำรีบพบแพทย์นะครับเพื่อเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองต่อไปนะครับ
4: มีวิธีการป้องกันไหมครับ
5: ยากนิดนึงครับ เพราะว่ามันก็มีได้หลายสาเหตุแต่หินปูนที่หูชั้นในหลุดเนี่ยก็จะป้องกันได้หลีกเลี่ยงการกระทบกระแทกศีรษะครับผมรวมถึงถ้าเป็นเรื่องน้ำในหูชั้นในผิดปกติเนี่ยก็อาจจะลดเค็มครับผมเพราะว่าน้ำในหูชั้นในเนี่ยมันมีส่วนผสมของเกลือแร่ต่างๆทานเค็มเยอะเกินไปเนี่ยเชื่อว่ารบกวนสมดุลตรงนี
4: ้บ้านหมุนเนี่ยกินยาหายไหมพารา
5: พาราจะไม่หายแต่ว่าถ้ากินยาที่บรรเทาอาการบ้านหมุนเลยอย่างเช่นยาแก้เมารถเมาเรือเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ช่วงระยะเวลานึงครับ
4: โอเค
5: แต่อยู่ที่ว่าสาเหตุคืออะไร
4: สิ่งสำคัญถ้ามีอาการหาหมอดีสุดจะได้รู้ว่าสาเหตุที่แท้จริงมาจากอะไรกันแน่นะครับคือถ้าเกิดเราต้องการ

0: การที่หูเราแข็งแรงเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพโดยรวม
1: ครับผม
0: ทุกอย่างเลยนะครับก็จะป้องกันได้ทุกโรคเกี่ยวกับหูเชื่อว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: หวังว่าคุณจะไม่เป็นหูคุณจะปลอดภัย
1: ครับผม
0: นะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: เรื่องราวเกี่ยวกับหูจริงๆสำคัญมากๆนะครับเอามาฝากกันยังไงผมฝากแชนนี้และอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยครั้งหน้าเรามาแชร์ลิงจะคุยกับคุณหมอท่านไหนเรื่องอะไรนะครับรอติดตามครับไปเจอกันนะครับ

0: ทางนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอครับเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมุติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็จะมักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชม กดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
4: หมอขอบ่นเดี๋ยวเรามาฟังคุณหมอจากภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉินมาบ่นคนไข้กันบ้างไม่รู้จะบ่นคนไข้เรื่องอะไรดีนะอ่ะไปฟังพร้อมๆกันเลยครับคุณหมอ
5: วันนี้หมอขอมาระบายนิดนึงนะครับญาติคนไข้มักจะบอกเวลาอาการของคนไข้เนี่ยผิดนะครับก็จะมีทั้งคนไข้บอกเวลานึงญาติบอกเวลานึงญาติคนที่2บอกอีกเวลานึงหมอปวดหัวมากเลยครับผู้ป่วยเคสนี้มาหาหมอด้วยเรื่องอาการแขนขาอ่อนแรงและพูดไม่ได้นะครับหมอก็เลยต้องไปถามญาตินะครับว่าอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นภายในกี่ชั่วโมงญาติคนที่1เข้ามาบอกหมอว่าเกิดภายใน4ชั่วโมงหลังกลับไปญาติคนที่2บอกเจอครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อ8ชั่วโมงที่แล้วเอาละครับคราวนี้เป็นหน้าที่ของหมอแล้วต้องทำยังไงดีเพราะว่าระยะเวลาตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากหมอก็ส่งคนไข้ไปทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก่อนนะครับแล้วเราก็มานั่งคุยกับญาติอีกทีนึงสรุปว่าเป็นเวลาไหนกันเนี่ย

0: มีผลต่อการรักษานะครับ4ชั่วโมงอาจจะให้ยาในกรณีที่คนไข้เป็นเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันเราสามารถให้ยาเนี่ยไปละลายลิ่มเลือดได้ทันแต่ถ้าเกินกว่า 4.5 ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยเราก็ส่วนใหญ่เราก็จะรักษาแบบประคับประคองหรืออีกอย่างนึงเราอาจจะต้องไปทำการสวนหลอดเลือดในสมองเพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงทีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นระยะเวลายิ่งนานเท่าไหร่และผิดพลาดเท่าไหร่ผลของการให้ยาเนี่ยเป็นผลเสียกับคนไข้เท่านั้นดังนั้นหมอขอย้ำนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญญาติคนใดที่อยู่กับผู้ป่วยเห็นผู้ป่วยเป็นครั้งสุดท้ายผู้นั้นควรให้ประวัติที่ชัดเจนถือว่าหมอขอนะครับ
1: อยากให้คนที่เรารักได้รับการรักษาอย่างแม่นยำแล้วก็ตรงจุดเนี่ยญาติผู้ป่วยนะครับต้องตั้งสติให้ดีย้ำนะครับตั้งสติให้ดีนะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแน่นอนครับหมอบอกมาแล้วนะ

0: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวทุกวันนี้พี่อยากให้ทุกคนได้รู้จักคำคำหนึ่งซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นศัพท์ที่คุณเจอแน่ๆตอนคุณไปหาหมอนะนั่นคือคำว่า I see you คือคุณหลังนึกดูดีคุณกำลังเดินเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วคุณเห็นป้าย I see you คืองงป่ะงงไหมว่ามันคืออะไรคือบางคนอาจจะนั่งถามตัวเองไม่หยุดว่าเฮ้ย ICU คืออะไรแล้วมันต่างยังไงจากคำว่า CCU นักเรียนบอกว่าพี่ฉันไม่เคยถามตัวเองเรื่องนี้สักครั้งเดียวเลยเฮ้ยไม่เป็นไรพี่ฉันจะสอนคำนี้ให้คุณถึงมันจะยากแค่ไหนก็ตามคือคำว่า ICU ย่อมาจากคำว่า intensive care unit แล้วใครที่อ่านคำว่า care ว่า care จะต้องพักยังด่วนคือเอาง่ายๆนะทุกคน ICU เป็นห้องสำหรับผู้ป่วยที่เข้าขั้นวิกฤตเลยนะคือเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้มีใครช่วยเขาณตอนนั้นเขาอาจจะเสียชีวิตได้คือผู้ป่วยที่เข้าไปในห้อง ICU เนี่ยอาจจะมีภาวะล้มเหลวของระบบอวัยวะต่างๆตัวอย่างในนี้อาจจะรวมถึงระบบทางเดินหายใจรวมถึงระบบในการย่อยอาหารด้วยนะซึ่งแพทย์หลายท่านที่คุณจะได้โอกาสเจอในห้อง ICU เนี่ยจะต้องทำการติดตามอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้วคำถัดไปทุกคนคือคำว่า CCU แล้วขออนุญาตเลยนะฮะอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอีเมลแน่ๆเลยนะ I will CCU อันนี้ไม่ใช่เลยพี่ คือคำว่า CCU เดี๋ยวย่อมาจาก2คำเลยนะ1คือ Cardiac Care Unit ลองออกเสียงอย่างนี้นะทุกคน Cardiac Care Unit หรืออีกคำหนึ่งคือคำว่า Coronary Care Unit ซึ่งอันนี้ก็อ่านออกเสียงยากด้วยเช่นกันคือนี่เป็นห้องที่ออกแบบให้ผู้ป่วยที่อาจจะมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือว่าหลอดเลือดโดยเฉพาะเลยนะซึ่งผู้ป่วยทุกคนเลยนะที่อยู่ในห้อง CCU เนี่ยจะมีความแรงของอาการที่เกี่ยวข้องกับหัวใจรวมถึงผู้ป่วยที่ได้รับการใส่เครื่องพยุงการทำงานของปอดและหัวใจด้วยคราวนี้ทุกคนทราบถึงความแตกต่างระหว่าง2ห้องนี้แล้วใช่ป่ะถ้าคุณเหมือนพี่เนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าก็ดีนะที่ฉันได้ความรู้แต่ขออนุญาตไม่เข้าสักห้องแล้วกันถ้าถามว่า2ห้องนี้มีความคล้ายคลึงบ้างไหมก็มีนะเพราะทั้ง2ห้องเนี่ยถูกออกแบบให้คุณหมอสามารถทำให้ผู้ป่วยเนี่ยพันคนในช่วงวิกฤตที่ยากที่สุดในชีวิตแต่คุณอย่าลืมนะทุกคนว่าห้อง CCU กับ ICU เนี่ยเป็นห้องที่ใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะต้องเข้าไปด้วยเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องทำตามกติกาของเขาอย่างเคร่งครัดซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอบคุณอาจารย์ธีรพัฒน์จากคณะแพทยศาสตร์ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งของโรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่ในรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: DOITUNG ดอยตุงนี่มันเป็นชื่อดอยของเชียงรายที่มีดอกไม้เยอะๆไม่ใช่เหรอครับผมเคยเห็นในอินเทอร์เน็ตเขาทำกาแฟขายด้วยเหรอครับ
1: ใช่แล้วล่ะเป็นผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะมีแมคคาเดเมียด้วยลองชิมดูไหม
0: หืมอร่อยมากเลยครับ
1: นี่เป็นเพราะสมเด็จย่าหรือแม่ของในหลวงรัชกาลที่8และรัชกาลที่9โปรดให้ทำโครงการพัฒนาดอยตุงปลูกป่าและส่งเสริมอาชีพให้กับชาวเขาทดแทนการปลูกฝิ่นเราเลยมีของพวกนี้กินกันนะ
2: ฝิ่นนี่ยาเสพติดนี่คะ
0: โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเธอนี่ถามอะไรวุ่นวายมาเล่นกันตรงนี้ดีกว่ามาฟังปู่เล่าอ่ะมันไม่เท่าไปดูของจริงหรอก
3: เฮ้
4: ดอยตุงพุทธศักราช2536
0: นะครับนะครับขอโทษทีนะครับพวกนี้คือฝิ่นหรือเปล่าครับ
5: มาชาพีหลอหนูนี่มากาแฟ
2: หนูได้ยินมาว่าเมื่อก่อนคนที่นี่ปลูกฝิ่นกันใช่ไหมคะ
3: ใช่เมื่อก่อนพวกเราไม่รู้จะทำมาหากินอะไรก็เลยเต้าปลูกผีกันนะ
2: แล้วทำไมถึงเลิกล่ะคะ
5: ที่เราเลิกก็เพราะเมื่อ5ปีก่อนตอนน้าดอที่เหมาได้เปแบบนี้แล้วนะ
6: จะห้าปูป่าจะปูป่าปาทามา
7: ดอยตุงเนี่ยเป็นป่าต้นน้ำสมเด็จย่าท่านต้องการให้ช่วยกันรักษาป่าต้นน้ำไว้แล้วฝิ่นน่ะมันผิดกฎหมายคนติดฝิ่นก็เต็มไปหมดแล้วดูสิสภาพเป็นยังไงกันบ้างเนี่ย
6: นี่จะให้เลิกปูผีด้วยใช่ไหมไม่ปูผีแล้วพวกเราจะอะไรกี
7: ้คืออย่างนี้นะไม่ใช่แค่ให้ปลูกปลานะฉันจะให้ปลูกกาแฟแล้วก็แมคคาเดเมียด้วยเพราะพืชพวกนี้มันขึ้นใต้ต้นไม้ใหญ่ได้และที่สำคัญมันเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีคนต้องการน่ะ
6: ไม่เอาไม่เชื่ออย่ามาหลอก
7: นั่นน่ะเป็นหอของสมเด็จย่าปีนี้ท่านก็ทรงมีพระชนมากแล้วเอ็งคิดว่าท่านลำบากมาถึงบนดอยนี่เผื่อมาหลอกเอ็งหรือไง
6: แม่ฟ้าหลวงถ้าพูดว่าถ้าต้องการปูป่าปูโคถ้าไม่มีโคกาพัฒนาดอยตูขอทั้งป่านี้พวกน้าก็ยังโคเผาป่าปูผีไปเรื่อยๆจนป่าหมดดอยแน่ๆ
3: และท่านก็อยากให้พวกเรามีรายได้ที่มากคงพวกงานฝีมือทอผ้าที่เราทาอยู่เดิมท่านก็ให้คงมาสอเอาแบบให้ตรงกับที่ตลาดต้องการด้วยนะ
6: ช่วงแรกนี่เราก็ละจ้าประกอบแต่ถ้าหวานนะว่าวานเนอร์พวกเราจะเปเจ้าขอกี่กาได
0: ้ต้องได้แน่ๆครับอีกหน่อยชื่อดอยตุงจะมีของขายเต็มไปหมดเลยครับดูอย่างอันนี้สิครับ
6: นี่มาอะไรอ่ะ
2: อุ๊ยไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรหนูไปก่อนนะคะ
0: ต้องขายดีแน่ๆครับไปก่อนนะครับ
1: และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงก็ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือประชาชนไปทั่วประเทศเลยนะและท่านก็ยังมีโครงการอื่นอีกมากมายอย่างที่ทรงสร้างโรงเรียนตชด.เพื่อให้เด็กๆในพื้นที่ชายแดนได้เรียนหนังสือและยังมีมูลนิธิพสว.ที่ชวนให้หมอใช้เวลาวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นอาสาสมัครไปช่วยรักษาชาวบ้านในท้องที่ห่างไกลซึ่งสมเด็จพระนิธิราชที่ราชเจ้ากับสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอก็ทรงสานต่อภารกิจนี้จนถึงปัจจุบันสมเด็จย่าทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่อย่างต่อเนื่องจนยูเนสโกยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านการพัฒนามนุษย์สังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
2: ทำไมคนไทยถึงโชคดีขนาดนี้คะปู
0: ่วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จย่าเสด็จไปช่วยเหลือประชาชนถึงถิ่นทุรกันดารทรงพลิกผืนป่าต้นน้ำโดยทรงช่วยให้ประชาชนที่เคยตัดไม้ทำลายป่าเพื่อปลูกฝิ่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจนอกจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงท่านยังมีโครงการอีกมากมายทั้งมูลนิธิแพทย์อาสาพ.อ.ส.ว.และโครงการโรงเรียนตช.ด.ให้เด็กๆที่ชายแดนได้เรียนหนังสือมีหน้าท่านถึงได้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

0: ้าไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
2: คำแก้วเองสิไปใส
3: ่มันสิไปเห็นงานได้กุ้ง
2: ตอนนี้พระราชินีท่านทรงตั้งกุมท่อผ้าไหมแพรวาและคงกับอาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วก็ต้องลำบากจากบ้านไปใส
0: ่เอาน
2: ี่แมวผู้ใดนี่

0: สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆปลายทางและคุณครูปลายทางค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงด้วยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: เช้าวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราค่ะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูปาริชาชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะและเช้าวันนี้เด็กๆคนไหนเตรียมเรื่องราวออกมาบอกเล่าให้เพื่อนฟังบ้างคะโอ้โหเด็กๆนะคะเตรียมเรื่องราวกันมาหลายคนเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสะเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันกลมหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะแล้วก็หันไปทำอะไรให้เพื่อนๆด้วยส่งยิ้มด้วยนะคะเช้าสดใสแบบนี้ค่ะเด็กๆมาโรงเรียนกันตั้งแต่เช้าเลยใช่ไหมคะเมื่อมาถึงโรงเรียนสวัสดีทักทายกันแล้วเด็กๆก็ส่งยิ้มให้กันแล้วตอนนี้เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวแล้วบ้างคะขอเชิญเด็กๆที่นั่งตัวตรงแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องน็อตค่ะวันนี้น้องน็อตยกมือไวมากเลยน้องน็อตมีเรื่องราวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมครับเรื่องอะไรครับ
2: วันนั้นหนูไปโรงหนังมา
0: ไปโรงหนังมาโอ้โหไปกับใครมาคะ
2: คุณพ่อคุณแม่
0: คุณพ่อคุณแม่มีใครอีกไหมคะ
2: มีน้อง
0: มีน้องด้วยใช่ไหมคะแล้วหนูไปทำอะไรที่โรงหนังมาคะ
2: ไปดูสติ๊ด
0: ไปดูการ์ตูนเหรอลูกน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วไปดูการ์ตูนเสร็จแล้วไปทำอะไรต่อไหมคะ
2: กลับบ้าน
0: แล้วก็กลับบ้านใช่ไหมคะแล้วตอนที่หนูอยู่โรงหนังกับคุณพ่อคุณแม่เวลาเข้าไปในโรงหนังแล้วต้องทำอย่างไรบ้างคะเสียงดังได้ไหมทำไมล่ะคะ
2: รบกวนคนอื่น
0: ก็จะรบกวนคนที่ดูหนังอยู่ในโรงใช่ไหมคะแล้วต้องทำอย่างไรอะคะเวลาดู
2: เงียบเงียบ
0: เงียบเงียบแล้วหนูซื้อขนมเข้าไปรับทานหรือเปล่าคะมือใช่ไหมคะโอ้โหเพื่อนเพื่อนคนไหนเคยไปดูหนังเหมือนกับน้องน็อตบ้างคะในโรงหนังจะมืดไหมคะ
2: ตอนที่เรามาไม่ทันมันจะเปิดไฟอยู
0: ่อ๋อแต่ถ้าเราหนังจะเริ่มฉายแล้วเรามาถึงเราก็นั่งลงก่อนใช่ไหมคะ
2: ใช่ตอนไฟเริ่ม

0: ปิดแล้วเราก็หนังมันก็เริ่ม
1: หนังก็จะฉายตอนไฟปิดใช่ไหมลูกโอ้โหเป็นการเล่าถึงรายละเอียดนะคะในตอนช่วงที่ไปดูหนังมาใช่ไหมคะปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆหลายคนอาจจะมีประสบการณ์นะคะในการไปดูหนังนะคะในโรงภาพยนตร์ค่ะเด็กๆนะคะก็จะนำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเอ๊ว่าแต่น้องน็อตเขาไปดูหนังกับใครมานะแล้วก็ใครอีกคะแล้วก็น้องด้วยค่ะเก่งมากๆเลยแล้วในโรงภาพยนตร์เด็กๆต้องห้ามทำอะไรคะต้องไม่ส่งเสียงดังเพราะว่าอาจจะรบกวนคนอื่นที่ดูหนังอยู่ได้นะคะเก่งมากๆเลยถ้าอย่างนั้นคุณครูปิ๊งขอตัวแทนออกมาเล่าอีกหน่อยนะคนไหนนั่งเอามือวางที่ตักจับหูจับไหล่ยกมือค่ะขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินมีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะวันนี้
0: เมื่อวานหนูไปตลาดนัดมา
1: เมื่อวานหนูไปตลาดนัดมาไปทำอะไรมาที่ตลาดนัดบ้างคะ
0: ไปซื้อขนม
1: ไปซื้อขนมไปทำอะไรอีกคะ
0: แล้วก็ไปซื้อกับข้าว
1: แล้วก็ไปซื้อกับข้าวกับคุณแม่เหรอคะแล้วไปซื้ออะไรมารับประทานคะที่ตลาดนัด
0: ข้าว
1: ข้าวอะไรคะมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนอกจากข้าว
0: มีน้ำส้ม
1: มีน้ำส้มด้วยใช่ไหมคะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะแล้วคุณแม่ซื้ออะไรอีกไหมคะแล้วหนูไปไหนต่อไหมลูก
0: ไ
1: ปไหนแล้วทำอะไรต่อไหมคะ
0: กลับบ้าน
1: แล้วก็กลับบ้านใช่ไหมคะแล้วหนูเดินทางไปตลาดอย่างไรคะ
0: ไปกับแม่
1: คุณแม่ขับรถอะไรไปลูก
0: รถเครื่อง
1: รถมอเตอร์ไซค์นะคะเด็กๆคะเวลาเด็กๆนั่งรถมอเตอร์ไซค์เด็กๆต้องทำอย่างไรด้วยหนูใส่หมวกกันน็อกไหมคะไม่ได้ใส่เหรอลูกตลาดไกลไหมคะไกลไหมลูกอ๋ออยู่ใกล้ๆบ้านใช่ไหมคะไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าคราวหลังเวลาหนูจะออกไปกับคุณแม่นะคะไปที่ไกลๆหนูต้องบอกคุณแม่ว่าต้องสวมอะไรด้วย
0: สวมหมวกกันน็อก
1: สวมหมวกกันน็อกใช่แล้วค่ะปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะเพราะว่าในการที่เด็กๆ เดินทางไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์นะคะหรือเด็กๆบางคนบอกว่าที่บ้านหนูคุณพ่อคุณแม่ให้นั่งรถยนต์ไปไม่ต้องสวมหมวกกันน็อกแต่ว่าเวลานั่งรถยนต์เด็กๆต้องทำอย่างไรคะลูก
2: คาดเข็มข
1: ั
2: ด
1: ทำอะไรนะคะ
2: คาดเข
1: ็มขัดนิรภัยเช่นเดียวกันเพราะว่าเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นเด็กๆไม่ทราบมาก่อนใช่ไหมคะว่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเด็กๆจะได้ปลอดภัยในการนั่งรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและตอนนี้นะคะอย่าลืมว่าเป็นช่วงสถานการณ์โควิดกลับมาแพร่ระบาดอีกครั้งเด็กๆก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยในการออกจากบ้านทุกครั้งด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาให้เด็กๆนะคะสนทนาข่าวกันต่อค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะจดจำข่าวเหตุการณ์ต่างๆมาสามารถนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆปลายทางฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

0: เด็กคนไหนพร้อมที่จะออกมาเล่าข่าวแล้วนะยกมือค่ะขอเชิญน้องข้าวตังค่ะวันนี้ข้าวตังอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวเรื่องอะไรครับ
1: ในข่าวน้องดูข่าวเรื่องพายุสึนาโดมา
0: โอ้ในโทรทัศน์เหรอลูก
1: ใช่ครับ
0: โอ้แล้วเกิดอะไรขึ้นคะเมื่อพายุทอร์นาโดพัดมา
1: ดูสิ่งของ
0: ดูสิ่งของเข้าไปในพายุใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหน่ากลัวมากเลยหนูดูแล้วหนูคิดว่าเป็นที่ประเทศไทยเราหรือเปล่าคะใช่ไหม
1: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่ใช่ไหมคะเป็นต่างประเทศเหรอคะลูก
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเพื่อนเพื่อนเคยดูไหมคะพายุทอร์นาโดก็จะเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆเลยใช่พายุก็จะหมุนแล้วก็จะดูดสิ่งของใช่แล้วค่ะใช่ไหมคะน่ากลัวไหมลูก
1: น่ากลัว
0: โอ้ถ้าฉะนั้นนะคะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะเมื่อเจอเหตุการณ์ที่น่ากลัวเหมือนพายุทอร์นาโดนั่นเองโอ้โหเป็นข่าวที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะหนูดูข่าวกับใครคะลูก
1: กับยาย
0: อยู่กับยายใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วหนูแล้วคุณยายก็เปิดข่าวสารให้ดูใช่ไหมคะลูก
1: ครับ
0: โอ้โหดีมากๆเลย

ค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะที่จดจำเรื่องราวนะคะจากข่าวสารเหตุการณ์นะคะในโทรทัศน์ก็จะมีข่าวสารมาเล่าให้เด็กๆฟังเช่นเดียวกันในทุกๆวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องอะไรนะคะเด็กๆสามารถจดจำเรื่องราวแล้วก็นำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆนะคะได้ฟังกันได้ในห้องเรียนของเราค่ะคุณครูนะคะก็ขอชื่นชมเด็กๆที่มีความกล้าพูดกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วตอนนี้นะคะเด็กๆหลายคนพูดเป็นประโยคที่ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูดีใจมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาทำกิจกรรมสนุกๆช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆชื่นชอบในการออกกำลังกายใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวประกอบอุปกรณ์วันนี้คุณครูปิ๊งมีเสียงสัญญาณจังหวะจากเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะอะไรคะระฆังสามเหลี่ยมใช่ไหมคะคุณครูปิ๊งก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะจังหวะสัญญาณแบบนี้เด็กๆต้องเคลื่อนไหวอย่างไรคะช้าช้าค่ะถ้าเสียงสัญญาณจังหวะเป็นแบบนี้ล่ะคะเคลื่อนไหวให้เร็วๆนั่นเอง2ครั้งดังติดกันเมื่อไหร่เด็กๆก็หยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาเคลื่อนไหวร่างกายอยู่กับที่กันก่อนเด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะอยู่กับที่ก่อนนะคะพร้อมแล้วหรือยังจ๊ะพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเคลื่อนไหวกันเลยค่ะ

0: น้องโอโซนตอนนี้น้องโอโซนทำท่าทางอะไรอยู่ครับลูก
1: ท่าเช
0: ็
1: ดพ
0: ื้นท่าเช็ดพื้นโอ้โหดีมากเลยค่ะเป็นท่าที่แปลกใหม่มากเลยคนไหนทำท่าแปลกใหม่อีกนะน้องกรีนทำท่าอะไรอยู่ลูกทำอะไรนะคะ
1: เต
0: ้นลำวงโอ้โหแปลกใหม่เช่นเดียวกันค่ะแล้วหนูล่ะคะลูกเป็นยีราฟกำลังคอชูคอยาวๆเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะหลายคนตัวแข็งนิ่งเลยนะอุ๊ยน้องริต้าขย่งเท้าด้วยทำท่าอะไรอยู่นะเป็นอะไรคะ
1: นก
0: กำลังหมุนอยู่เหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเก่งกันหลายคนแล้วนะคะเด็กๆปลายทางล่ะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ทำท่าทางแปลกใหม่กันบ้างหรือเปล่าคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเยี่ยมกันทุกคนเลยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวร่างกายแบบเคลื่อนที่ไปทั่วๆห้องเรียนกันต่อดีไหมคะพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ

0: โอ้โหโอ้โหโอ้โหหยุดแล้วนะหยุดแล้วนะตอนนี้คุณครูปิ๊งเห็นมีคนทำท่าแปลกอีกแล้วค่ะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยยืนได้ไหมคะกำลังจะยืนขาเดียวเหรอคะลูกเอาขาลงก่อนก็ได้ค่ะคุณครูปิ๊งเห็นแล้วหนูทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: ทำขาข้างเด
0: ีย
1: ว
0: ทำขาข้างเดียวใช่ไหมคะ

0: กลุ่มเดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งมีกิจกรรมสนุกๆให้ทำอีกดีไหมคะพร้อมแล้วให้เด็กๆจับกลุ่ม3คนค่ะสามคนนะคะนับดีๆนะสามคนหรือยังคะสามคนแล้วหรือยังสามคนเลยค่ะแล้วเมื่อกี้ครบแล้วไงลูกน้องเมื่อกี้ครบแล้วค่ะสามคนนะลูกสามคนน้องครบแล้วเมื่อกี้เนี้ยหนูจับครบกลุ่มแล้วเมื่อกี้เนี้ยสามคนแบบนี้ถูกแล้วเมื่อกี้หนูทำถูกแล้วเมื่อครบสามคนแล้วต้องนับอย่างนี้ใช่ไหมคะไหนลองนับให้เพื่อนๆปลายทางดูสิคะว่านับอย่างไรเวลานับ3คนนับที่ใครก่อนนับที่ตัวเราก่อนนับ1 2
1: 3
0: ครบไหมคะครบแล้ว3คนแบบนี้ค่ะนับที่ตัวเองก่อนลองนับสิคะ1ทุกคนนับพร้อมกัน1 2 3ครบไหมคะครบแล้วแล้วให้เด็กๆกลุ่ม3คนมารวมกันมาค่ะจับมือมารวมกันแบบนี้กลุ่มนี้ไปรวมกับกลุ่มนู้นแล้วก็กลุ่มนี้ไปรวมกับกลุ่มนี้กลุ่มนี้มารวมกับกลุ่มนี้ค่ะปล่อยมือค่ะปล่อยมือค่ะรวมกันค่ะตอนนี้เด็กๆได้วงกลม3วงแล้วขยายวงดอกบัวตูมดอกบัวตูมค่ะดอกบัวตูมตูมแบบนี้ตูมยังดอกบัวบานปล่อยมือค่ะวันนี้ค่ะเราจะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามกันเด็กๆ เคยเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามหรือยังคะเคยแล้วคนที่เป็นผู้นำจะอยู่ตรงไหนตรงกลางวงค่ะเดี๋ยวขอเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะยืนอยู่ตรงกลางเลยค่ะกลุ่มนี้เอาใครดีคะคนแรกเชิญค่ะออกมาเลยค่ะใครอยากอยู่ออกมาก่อนคนแรกค่ะกลุ่มที่สองละคะเชิญตรงกลางเลยค่ะคนที่กลุ่มที่สามเชิญครับเชิญครับตอนนี้ได้ผู้นำแล้วเด็กๆคนที่อยู่รอบๆต้องทำตามใครตามผู้นำนะคะพร้อมแล้วไปเคลื่อนไหวกันเลยค่ะทำท่าอะไรทำเลยเปลี่ยนผู้นำค่ะพร้อมแล้วไปกันต่อเลยค่ะทำท่าใหม่ๆด้วยนะห้ามซ้ำนะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะผู้นำต้องคิดท่าใหม่ๆมาด้วยนะเปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำแล้วค่ะออกมาเลยค่ะตรงกลางยืนแทนที่เพื่อนเลยนะคะพร้อมแล้วไปกันต่อเลยค่ะทำท่าแปลกใหม่ด้วยนะดูผู้นำด้วยนะผู้นำทำท่าอะไรเปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำแล้วค่ะใครยังไม่ไปแปะมือเพื่อนสิคะแปะมือเพื่อนให้เพื่อนออกมาใครเหลือใครยังไม่ได้ออกมาโอเคพร้อมหรือยังคะตอนนี้ผู้นำคิดท่าทางไว้เลยนะอยากทำท่าอะไรนะยืนให้เป็นวงกลมด้วยนะคะยืนรอบผู้นำค่ะยืนให้เป็นกลมๆรอบผู้นำยืนไม่ต้องไปชิดกันค่ะยืนเป็นกลมๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วดูท่าทางของผู้นำค่ะผู้นำทำท่าเลยเปลี่ยนผู้นำค่ะเหลือใครยังไม่ได้ออกคะแปะคน

ังไม่ได้ออกนะลูกสลับเพื่อนออกมาเป็นบ้างพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วดูผู้นำดีๆนะเปลี่ยนผู้นำค่ะออกอีกได้ลูกออกแล้วออกอีกได้นะคะแปะเลยค่ะแปะเลยค่ะแปะใครก็ได้น่ารักมากค่ะน้องไปเชิญแตมไปยืนแทนโอโซนสิลูกปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะให้10จังหวะกลับเข้าที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10ขอเชิญฝั่งนู้นมั่งนะคะเด็กๆสาวๆเชิญฝั่งนู้นหน่อยค่ะที่รักที่ว่างอยู่เห็นไหมคะเยี่ยมมากค่ะขยับเข้ามานิดนึงขยับมาเข้ามาใกล้ๆคุณครูหน่อยนิดเดียวนิดเดียวค่ะพี่น็อตขยับไทยลังหน่อยค่ะลูกเดี๋ยวเรานะคะจะให้เด็กๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะด้วยการยืดเหยียดร่างกายค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อเลยค่ะ

ลาลายกด้วยบีบบีบบีบบีบเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาอ้าวเบาๆนะทำเพื่อนเบาๆเดี๋ยวเพื่อนเจ็บค่ะนวดนั่งนวดนวดนวดนวดเพื่อเพิ่มพลังพลังให้แก่พวกเราลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาพอหันหน้าเข้ามาหากันค่ะหันหน้าเข้ามาหากันแล้วค่ะผักมือออกไปหันหน้าเข้ามาหาคุณครูปิ๊งแล้วผักมือออกไปผักขึ้นข้างบนเอียงไปทางซ้ายเอียงไปทางขวาแล้วก้มลงแล้วนั่งตัวตรงลมหายใจเข้า

ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาหลับตาสมาธิหลังตรงนะคะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะนั่งสมาธิได้เก่งมากๆเลยตัวตรงมากๆเลยแล้วก็หลับตาด้วยใช่ไหมคะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวร่างกายเป็นผู้นำผู้ตามสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะทุกคนจะได้ออกมาเป็นผู้นำแล้วก็ต้องกลับเข้าไปในวงเพื่อเป็นผู้ตามนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันใช่ไหมคะสามารถออกมาเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ตามได้ใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะในการเคลื่อนไหวและจังหวะในทุกๆวันแบบนี้ค่ะเด็กๆจะได้ออกกำลังกายฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆนะคะสามารถทำตามสัญญาณต่างๆได้ดีขึ้นและเด็กๆยังได้เคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆเอ๊สัปดาห์นี้เด็กๆจำได้ไหมนะเรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะ
1: ครอบคร
0: ั
1: วม
0: ี
1: ส
0: ุขครอบครัวมีสุขเก่งมากๆเลยค่ะและวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่อง
1: อ
0: าชีพ
1: ของบ
0: ุ
1: คคล
0: ในครอบครัว
1: เรื่อง
0: อาชีพ
1: ของบ
0: ุ
1: คคล
0: ในครอบครัว
1: ในครอบคร
0: ั
1: ว
0: เด็กๆคะก่อนอื่นคุณครูปิ๊งมีภาพปริศนามาให้เด็กๆได้ทายกันด้วยอยากทายไหมคะถ้าอยากทายเรามาดูกันเลยภาพปริศนาของครูปิ๊งตอนนี้เห็นหรือยังคะ
2: เห็นแล้ว
0: หรอเห็นหรือยัง
2: ยัง
0: เพราะว่ามีตัวเลขปิดอยู่ใช่ไหมคะมีตัวเลขอะไรบ้าง ตัวเลขนี้เป็นตัวเลขไทยนะลูกมีตั้งแต่เลข1 2 3 4 5 6 7 8 9เป็นตัวเลขไทยนะคะเป็นตัวเลขไทยเหมือนตัวเลขฮินดูอาราบิกไหมคะไม่เหมือนแต่อ่านเหมือนกันเลยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะเด็กๆอยากเปิดเลขไหนก่อนดีนะเลข9เหรอคะได้ค่ะวิ
2: เห็นขาคน
0: เห็นอะไรคะขาคนใช่หรือเปล่า
2: เลข3
0: ขอเลข3เหรอคะเห็นอะไรส้มๆด้วย
2: ขอเลข
0: 1เห็นอะไรส้มๆด้วยเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะ
2: เป็นร่ม
0: เป็นร่มหรือเปล่า
2: เลข
0: 4อ๋อได้ค่ะเลข7นะคะอุ๊ยนี่อะไรคะเนี่ยเด็กๆ
3: ขายปลาเหรอ
0: หนูคิดว่าเป็นอะไรนะลูก
3: ขายปลา
0: ขายปลาใช่หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูเลข8สิอุ๊ยตัวอะไรจริงๆด้วยแต่มีตัวอะไรด้วยคะเนี่ย
2: หอย
0: อ๋อมีหอยมีอะไรอีกคะมีกุ้งด้วยเด็กๆคิดว่าเป็นภาพอะไรคะน้องน็อตเชิญค่ะน้องน็อตคิดว่าตอนนี้เห็นอะไรแล้วและคิดว่าเป็นภาพอะไรคะ
4: ร้านขายของสัตว์ทะเล
0: น้องน็อตบอกว่าอาจจะเป็นร้านขายสัตว์ทะเลหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีไหมคะขอเลขอะไรดีนะเลข2นะคะ
2: เลขไหน
0: คะอะไรคะหนูดูจากตรงไหนคะอันตาเชิญค่ะอันตาแมสขึ้นด้วยลูกอันตาคิดว่าเห็นอะไรถึงบอกว่าเป็นร้านขายปลาคะเห็นจากอะไรคะ
4: เห็นข้างบนกับข้างล่างกับตอนนี
0: ้อ๋อเห็นป้ายว่ามีปลาใช่ไหมคะลูกใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
0: อ
4: ๋
0: อใช่ใช่ไหมคะเด็กๆว่าใช่เหมือนที่อันตาบอกหรือเปล่า
2: ใช
0: ่เดี๋ยวปรบมือให้อันตาก่อนค่ะเดี๋ยวดูต่อกันนะคะว่าใช่อย่างที่อันตาว่าร้านขายปลาหรือเปล่าแล้วคนนี้ล่ะคะเขาเป็นใครล่ะคะเขามาซื้อของหรือเปล่านะโอ้โหเด็กๆเห็นเป็นภาพอะไรคะลูกร้านขายอาหารใช่ไหมคะเป็นร้านขายอาหารสดนะคะเป็นปลาเป็นหอยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นปูเป็นกุ้งใช่ไหมคะน่ารับประทานไหมคะ
2: น่ารับประทาน
0: คนไหนเป็นพ่อค้าหรือเป็นแม่ค้าคนไหน
2: คน
0: ไหนเป็นพ่อค้าหรือแม่ค้า
2: คนใส่ชุดสีฟ้า
0: คนใส่ชุดสีฟ้าเพราะมีอะไรอยู
2: ่เขาสีแดง
0: มีผ้ากันเปื้อนสีแดงอยู่แสดงว่าคนนี้ต้องเป็น
2: แม่ค้า
0: เป็นแม่ค้าหรือพ่อค้าเป็นพ่อค้าค่ะเด็กๆคนนี้เขาเป็นใคร
2: ลูกค้
0: าเป็นลูกค้าหรือว่าเป็นคนซื้อปลาใช่ไหมคะถูกต้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นหนึ่งในอาชีพที่วันนี้เราจะได้เรียนรู้กัน ว่าแต่เด็กๆคนไหนรู้จักคำว่าอาชีพบ้างคะ
5: หนู
0: อาชีพคืออะไรอ่ะ
5: โตมาเราจะเป็นอะไร
0: โตมาเราจะเป็นอะไรใช่ไหมคะแล้วเด็กๆทราบไหมว่าอาชีพของคุณพ่ออาชีพของคุณแม่หรือคนในครอบครัวของเด็กๆมีอาชีพอะไรกันบ้าง
5: แม่หน
0: ู
5: ทำข
0: ายกาแฟเชิญค่ะน้องน็อตน้องน็อตคะน้องน็อตบอกว่าคุณแม่ทำอาชีพอะไรคะ
4: ขายกาแฟ
0: คุณแม่ขายกาแฟแสดงว่าเป็นแม่อะไร
4: ค่ะ
0: แม่ขาใช่ไหมคะเพื่อนๆถูกต้องไหมคะอ่ะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งก็จะพาเด็กๆมารู้จักอาชีพต่างๆกันค่ะว่าเด็กๆมีอาชีพไหนบ้างนะที่เด็กๆจะรู้จักอาชีพต่างๆนะคะที่เด็กๆนะคะอาจจะรู้จักค่ะมีดังนี
5: ้
0: คนนี้เป็นใครคะเป็นทหารค่ะ
6: ใครอยากเป็นทหาร
0: ใครอยากเป็นทหารบ้างคะทหารมีหน้าที่ทำอะไรอะลูกปกป้องที่ไหน
6: ปกป้อง
0: ที
6: ่คนร้าย
0: ปกป้องประเทศของเราใช่ไหมคะประเทศไทยของเราก็มีทหารไปรบใช่ไหมคะเยี่ยมมากค่ะแล้วต่อมาล่ะคะคนนี้เป็นใครคะ
7: ตำรวจ
0: ตำรวจมีหน้าที่อะไรคะ
7: จับผิดผู้ร้าย
0: จับโจรจับผู้ร้ายใช่ไหมคะแล้วคนนี้ล่ะคะ
8: พยาบาล
0: มีหน้าที่อะไรเอ่ยรักษาคนไข้เวลาเด็กๆไม่สบายไปหาใครคะ
8: ห
0: าคุณหมอกับพยาบาลที่ไหนที่โรงพยาบาลถูกต้องค่ะใช่แล้วค่ะ
9: ค
0: ุ
9: ณคร
0: ูโอ้คุณครูคุณครูอยู่ที่ไหนจ๊ะ
9: ที
0: ่โรงเรียนนั่นเอง
9: แต่ว่าตอนนี้ที่เจ๊ค่ะ
0: ใครคะเขากำลังตกปลาจับปลาอยู่ขับเรืออยู่คนนี้เขาออกไปที่ทะเลลึกเลยนะเด็กๆคิดว่าเขาเป็นทำอาชีพอะไร
9: จับปลากิน
0: ทำอาชีพอะไรรู้จักไหม
9: ชาวประมง
0: ชาวประมงเก่งมากค่ะเรียกว่าชาวประมงนะลูกที่ออกเรือหาปลาในทะเลนะคะ
10: หนูชอบเป
0: ็
10: นชาวประมง
0: เด็กๆหลายคนก็บอกว่าชอบอยากเป็นชาวประมงก็มี
9: เก็บผัก
0: รู้ไหมคนที่เขาปลูกผักเก็บผักเขาเรียกว่าชาวอะไร
10: ชาวนา
0: ใช่ชาวนาชาวอะไรคะ
10: ชาวสวน
0: ชาวสวนเขาก็จะปลูกผักต่างๆปลูกผักต่างๆแล้วก็เก็บผักรดน้ำพรวนดินแล้วก็พอผักโตก็นำมาก ินนำมากินก็ได้หรือว่ามีพ่อค้ามาซื้อไปขายก็ได้คนนี้เขาเรียกว่าชาวสวนนะคะ
10: เ
0: ก่งมากค่ะ
9: เขาเป็นชาวประมง
0: เขาเป็นใครคะคนนี
9: ้
0: เรียกว่าอะไรนะคะ
9: คุณยาย
0: คุณยายคนนี้เขาเป็นอะไรอ่ะ
10: เขาไปซื้อไก่กับมะม่วง
0: เขาไม่ได้ไปซื้อค่ะ
10: เขาขาย
0: เชิญ

0: องซินค่ะคนนี้เขาได้ไปซื้อไหมคะน้องซินเขาไปทำอะไรคะ
1: เขาไปขายของ
0: เขาไปขายของนะคะเพราะว่าเขาหาบของต่างๆไปขายให้คนมาซื้อใช่ไหมคะถูกต้องแล้วครับปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะเรียกว่าแม่ค้านะคะเด็กๆแม่ค้าค่ะ
2: ลูกเป็ด
0: วิอาชีพนี้อาชีพนี้เป็นใครล่ะทำอะไรส่งของต่างๆใช่ไหมคะเรียกว่าพนักงานพูดสิคะส่
2: งของ
0: พนักงานส่งของคนนี้ก็เวลาเราเรียกนะคะในแอปโทรศัพท์ใช่ไหมคะในแอปโทรศัพท์ต่างๆเขาก็จะมาทำอะไรคะ
2: เขาจะมาส่ง
0: ใช่แล้วค่ะเขาก็จะมาส่งเราเดี๋ยวเรามาดูคนต่อไปนะคะใครนะทำงานที่ไหนคะเด็กๆ
2: บริษัททำงานอ๋อ
0: เชิญค่ะหนูคิดว่าเขาไปทำงานที่ไหนคะลูก
1: ที่บริษัททำงาน
0: ที่บริษัททำงานหนูเคยเห็นไหมคะแบบนี
1: ้เคยไปกับแม
0: ่แสดงว่าคุณแม่หนูก็ทำงานบริษัทเหรอคะใช่แล้วใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคนนี้มีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทพูดสิคะพนักงาน
2: บริษ
0: ั
2: ท
0: พนักงานบริษั
2: ท
0: ใช่แล้วค่ะบางคนก็ทำงานในตึกสูงๆใช่ไหมคะไปทำงานต่างๆนะคะที่มีการจ้างงานนะคะเขาเรียกว่าพนักงานแต่ไปทำงานในบริษัทก็เรียกพนักงานบริษัทไปส่งของก็เรียกว่าพนักงานส่งของใช่ไหมคะหนูชอบเป็นชาวประมงเหรอคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นผู้ปกครองของตนเองค่ะทำงานอาชีพต่างๆเดี๋ยววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆออกมาเล่าใครอยากเล่าบ้างนะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งถ้านั่งตัวตรงๆแล้วคุณครูปิ๊งค่ะจะให้เด็กๆออกมาบอกเล่าว่าคุณพ่อหรือว่าคุณแม่หรือบุคคลที่เป็นผู้ปกครองของเด็กๆค่ะทำงานอาชีพอะไรแล้วก็เดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะขอบัตรภาพก่อนเอาน้องกรีนหยิบบัตรภาพเป็นครูหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆคนที่เป็นตัวแทนออกมาเลือกบัตรภาพขอบคุณค่ะบัตรภาพต่างๆที่คุณครูปิ๊งนำมาว่ามีอาชีพหลากหลายอะไรบ้างคนแรกเป็นใครนะคะเป็นแม่ค้าเป็นทหารเป็นตำรวจเป็นใครคนนี้รู้จักไหมเป็นใครคะ
3: คนที่เก็บผัก
0: โอโซนคนนี้เป็นใครรู้จักไหมรู้จักไหมคะทำงานทำอะไรเด็กๆรู้จักไหมกรมป่าไม้พูดสิคะ
2: กรมป
0: ่
2: าไม้
0: กรมป่าไม
2: ้
0: คนนี้ล่ะคะ
4: ชาวประมง
5: เขาไปเก็บผัก
0: คนที่เก็บผักเขาเรียกว่าอะไร
6: ไปเก็บ
0: ชาวสวนเก่งมากค่ะ
7: พน
0: ักงานส่งของอาชีพต่อไปเป็นอะไรนะและสุดท้ายค่ะ
8: พยาบาล
0: ค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญตัวแทนนะคะออกมาเลือกอาชีพที่เป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆออกมาเลือกอาชีพนะคะที่เป็นอาชีพของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองนะคะและบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังค่ะว่าคุณพ่อคุณแม่ทำงานอาชีพอะไรและทำอะไรบ้างค่ะเด็กๆทราบหรือไม่เดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะ

0: ยกมือค่ะขอเชิญข้าวเม้าค่ะข้าวเม้าเลือกอาชีพไหนดีคะหยิบขึ้นมาให้เพื่อนดูเลยทำไมข้าวเม้าถึงเลือกชาวสวนคะเพราะใครเป็นชาวสวนคะ
1: พ่อ
0: คุณพ่อเป็นชาวสวนปลูกอะไรคะลูก
1: ปลูกแตง
0: ปลูกแตงแสดงว่าถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องการที่เป็นชาวสวนปลูกผักอย่างอื่นได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะคุณพ่อหนูก็เป็นชาวสวนเหมือนกันถูกต้องเลยแอบปรบมือให้ข้าวเม้าหน่อยค่ะวางเลยลูกเก่งมากชาวสวนนะคะก็จะทำหน้าที่ดูแลสวนนะคะปลูกผักต่างๆเก็บผักรดน้ำพรวนดินดีไหมคะดีค่ะเป็นอาชีพที่น่าสนใจมากๆเลยขอเชิญเด็กคนที่นั่งตัวตรงๆแล้วยกมือค่ะมารีค่ะมารีเลือกอาชีพไหนดีคะคุณพ่อคุณแม่หนูทำอาชีพอะไรหันไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะใครเป็นพยาบาลคะ
2: แม่หนู
0: แม่หนูทำงานที่ไหนคะ
2: ที่โรงพยาบาล
0: ที่โรงพยาบาลเป็นพยาบาลดูแลคนไข้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
0: หนูชอบไหมคะ
2: ชอบ
0: หนูภาคภูมิใจในคุณแม่แล้วโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะ
2: เป็นสัตวแพทย
0: ์เป็นสัตวแพทย์โอ้โหดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆว่าดีไหมคะปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะคุณครูเห็นเด็กๆนะคะสังเกตจากคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมลูกว่าคุณพ่อคุณแม่ไปทำงานทำอะไรบ้างเดี๋ยวขอเชิญคนที่นั่งตัวตรงๆค่ะแล้วยกมือค่ะโอโซนค่ะเลือกอาชีพไหนดีลูกอุ๊ยหันหน้าไปเพื่อนๆดูด้วยค่ะทำไมหนูถึงเลือกอาชีพนี้คะ
2: ป้าป้าโอโซนเป็นป่าไม
0: ้ป้าป้าโอโซนเป็นกรมป่าไม้เหรอคะแล้วมีหน้าที่ทำอะไรบ้างคะ
2: จับโจรซุ่มจับโจรแล้วก็บ้านโอโซนมันอยู่บนป่าด้วยและคนเลยมาตัดไม้เยอะป้าเลยต้องไปจับ
0: ดูแลป่าไม้นั่นเองใช่ไหมคะถ้ามีใครมาลักลอบตัดไม้พ่อโอโซนก็จะไปจัดการจับเลยใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆวันดีไหมคะเพราะว่าถ้าคนตัดไม้เยอะแยะบ้านเราจะเป็นยังไงลูก
3: ป่า
0: บ้านเราก็จะไม่มีป่าไม่มีป่าแล้วจะรู้สึกยังไงคะ
2: ร้อน
0: ร้อนใช่ไหม
2: เพราะว่าไม่มีร่มคุม
0: ไม่มีร่มไม้นั่นเองโหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะมีใครอีกนะขออีกสักหนึ่งคนขอเชิญคนที่เอามือวางที่ตักแล้วยกมือค่ะดิต้าค่ะดิต้าเลือกอาชีพอะไรดีคะลูกอาชีพของคุณพ่อคุณแม่หนูก็ได้ค่ะเป็นอาชีพอะไรหันหน้าไปให้เพื่อนๆดูทำไมหนูถึงเลือกอาชีพนี้คะ
4: เพราะแม่หนูเป็นแม่ค้า
0: แม่หนูขายอะไรคะลูก
4: แม่หนูขายขนมช่วยหนูทำงาน
0: แม่หนูขายขนมด้วยใช่ไหมคะแม่หนูก็เลยเป็นแม่ค้าใช่ไหมคะแม่หนูไปขายที่ตลาดหรือว่าแม่หนูขายออนไลน์คะ
4: แม่หนูขายตรงหน้าห้าง
0: อ๋อเป็นแม่ค้าขายอยู่บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าใช่ไหมลูก
4: ใช
0: ่โอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะแล้วหนูช่วยคุณแม่ไหมคะ
4: ช่วย
0: คุณแม่เหมือนกันใช่ไหมคะปรบมือให้หน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าเกี่ยวกับใครคะเกี่ยวกับใครลูก
3: ค
0: ุณพ่อคุณแม่ทำงานอะไรใช่ไหมคะเขาเรียกว่าอาชีพนั่นเองเด็กๆปลายทางล่ะคะออกมาบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาชีพนะคะของบุคคลในครอบครัวหรือว่าอาชีพที่คุณพ่อคุณแม่ของเราได้ทำได้หรือเปล่าคะถ้าทำได้ค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมแล้วบ้างคะหลายคนอยากทำกิจกรรมแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาบริหารนิ้วมือกันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลย0 2 5 10 0 2 5 10 0 2 5 10ปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮะฮะฮะฮะเอามือวางลงค่ะและวันนี้นะคะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1ปั้นมีอุปกรณ์อะไรบ้างคะดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็คือกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและสีเทียนนั่นเองและวันนี้ค่ะกิจกรรมที่3ของเราเป็นกิจกรรมใหม่ค่ะชื่อว่ากิจกรรมพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ่มค่ะเราจะใช้กระดาษขยุ่มนะคะในการพิมพ์ภาพนั่นเองค่ะแล้วเรามีวัสดุอุปกรณ์อะไรกันบ้างเด็กๆอยากทราบไหมคะอย่างแรกเลยค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแผ่นรองนุ่มค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์นะคะใส่ในภาชนะค่ะที่มีฟองน้ำแบบนี้นะคะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะแล้วก็กระดาษอะไรนะคะเด็กๆกระดาษที่คุณครูไขยุ่มไว้แบบนี้แล้วเราจะมาพิมพ์ภาพโดยใช้กระดาษแบบนี้แล้วค่ะให้เกิดลวดลายนั่นเองเดี๋ยวคุณครูปิงจะสาธิตให้เด็กๆดูนะคะว่าเราจะพิมพ์ภาพอย่างไรอย่างแรกเลยเราจะเอากระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานนะคะวางลงบนแผ่นรองนุ่มแบบนี้ค่ะเพื่อเวลาที่เด็กๆนะคะกดพิมพ์ลงไปแล้วสีก็จะติดง่ายยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่ามีตัวรองรับกระดาษอยู่นั่นเองเมื่อเด็กๆนะคะจะพิมพ์เด็กๆจับด้านบนแบบนี้นะคะจับไว้ปึ๊บจับให้แน่นๆนิดนึงเสร็จแล้วก็กดกระดาษลงไปที่ในสีแบบนี้ค่ะเมื่อได้สีมาแล้วเด็กๆกดลงบนกระดาษเด็กๆอาจจะสามารถกดพิมพ์ได้หลายครั้งเลยใช่ไหมคะจุ่ม4ครั้งหนึ่งเด็กๆพิมพ์ได้หลายครั้งเลยแล้วเด็กๆก็คิดนะคะจินตนาการว่าเอ๊ะที่พิมพ์เหมือนอะไรนะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วใช้เสร็จแล้วเราใส่ไว้ในไหนคะใส่ไว้ในตะกร้าสีเดิมสลับสีได้ไหมคะไม่ได้และถ้าเด็กๆจะเปลี่ยนสีใช้สีเดิมหรือปะใช้กระดาษอันเดิมหรือเปล่าลูกไม่ใช่นะคะเราจะใช้เปลี่ยนกระดาษอันใหม่นะคะแล้วก็กดลงไปที่สีคุณครูปิ๊งนะคะพิมพ์2สีเลยลงไปเสร็จแล้วเด็กๆก็อาจจะคิดจินตนาการว่าเอ๊ะภาพที่พิมพ์เหมือนกับอะไรแต่ก่อนอื่นเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆต้องนำไปไหนก่อนลูกนำไปตากให้แห้งเสียก่อนค่ะเพราะว่าตอนนี้เล่าได้หรือยังยังไม่ได้ค่ะเด็กๆนำภาพผลงานนะคะไปตากให้แห้งเสียก่อนถึงจะนำมาบอกเล่านะคะให้คุณครูจดบันทึกค่ะว่าภาพผลงานที่ได้เหมือนกับอะไรหรือเด็กๆทำคล้ายกับอะไรค่ะเด็กๆอยากสร้างสรรค์ผลงานหรือยังคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะบอกข้อตกลงกับเด็กๆ ก่อนว่าเราจะต้องสร้างสรรค์ผลงานเท่าไหร่นะลูก
2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วคุณครูปิงก็จะขอเปิดมุมให้เด็กๆเลือกเข้าเล่นนะคะวันนี้ขอเปิดมุมหนังสือค่ะมุมเกมการศึกษาค่ะและมุมบทบาทสมมุติค่ะเด็กๆสามารถเลือกเล่นนะคะตามมุมได้นะคะที่เด็กๆต้องการเลยแต่ว่าเด็กๆต้องสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้ว2กิจกรรมใน3กิจกรรมนะคะเมื่อได้ยินเสียงครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเมื่อไรอย่าลืมช่วยกับเพื่อนนะคะเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยดีไหมคะถ้าอย่างนั้นเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมกันแล้วกลุ่มแรกทำอะไรคะลูกเชิญหันหลังกลับไปหยิบดินน้ำมันเลยค่ะกลุ่มที่สองล่ะคะเชิญไปปั๊มกระดาษสัญลักษณ์ตัวเองเลยนะคะกลุ่มที่สามแล้วลูก
1: พิมพ์
0: ภาพใช่ไหมคะเชิญค่ะต่อแถวพิมพ์สัญลักษณ์เลยนะคะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานกันเสร็จแล้วแล้วเมื่อสักครู่ได้เล่นของเล่นแล้วใช่ไหมคะวันนี้คุณครูปิงเปิดมุมให้เด็กๆนะคะได้เลือกเข้าเล่นตามมุมที่ตนเองสนใจค่ะเด็กๆคนไหนช่วยเพื่อนเก็บของเล่นบ้างคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆห้องเรียนของคุณครูปิงนะคะมีผลงานจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่าวันนี้สร้างสรรค์ผลงานเป็นอะไรค่ะเริ่มจากผลงานชิ้นนี้ก่อนนะคะของใครเอ่ยรูปสิงโตน้องดินเชิญครับน้องดินมาทางนี้เลยลูกน้องดินวันนี้น้องดินสร้างสรรค์ผลงานการพิมพ์ภาพด้วยกระดาษขยุ่มใช่ไหมคะเป็นภาพอะไรครับลูก
1: เป็นภาพภาพคนกินข้าว
0: อ๋อน้องบอกว่าเหมือนภาพคนกำลังกินข้าวอยู่ใช่ไหมครับสวยไหมคะเพื่อนๆแล้วเวลาหนูพิมพ์ภาพลงไปหนูก็ต้องมองด้วยใช่ไหมคะว่าหนูจะทำเป็นรูปอะไรใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะเป็นจินตนาการที่ดีมากๆเลยเดี๋ยวน้องเอาไปหนีบไว้เหมือนเดิมนะครับและยังมีผลงานนะคะการปั้นดินน้ำมันด้วยนะคะว่าเพื่อนๆปั้นเป็นอะไรเด็กๆอยากทราบไหมขอเชิญน้องเข้าตังแล้วก็น้องซินค่ะเชิญค่ะทางเชิญลูกน้องข้าวตังของหนูอันไหนคะอันนี้นะคะสื่อของตัวเองเลยค่ะแล้วของน้องซินล่ะคะของหนูทำเป็นอะไรครับข้าวตัง
1: รถขุดก้อนหิน
0: รถขุดนั่นเองมีแหลมๆด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
0: แล้วของน้องซินล่ะคะ
1: ทำเป็นลูกงู
0: ไหนตรงไหนคืองูคะอุ๊ยแล้วทำไมอยู่งูถึงอยู่ข้างใต้แบบนั้นคะ
1: หิน
0: งูอยู่ใต้ก้อนหินเหรอคะโอ้โหเป็นจินตนาการที่ดีมากๆเลยเก่งไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้กำลังใจหน่อยค่ะเอาไปเก็บได้ค่ะไปเก็บตรงนู้นก่อนนะคะวันนี้เด็กๆหลายคนนะคะสร้างสรรค์ผลงานได้ดีมากๆเลยคุณครูปิงก็ขอชื่นชมค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้เหมือนกับเพื่อนๆหรือเปล่าคะเด็กๆอย่าลืมชื่นชมผลงานของตนเองแล้วก็ชื่นชมผลงานของเพื่อนๆด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะจะให้เด็กๆไปพักนะคะล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ปลาวาฬนับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวาฬจับตัวตอนนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะเล่นเกมแล้วบ้างคะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางบอกว่าพร้อมกันแล้วค่ะเด็กๆในห้องเรียนต้นทางก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูชื่อเกมกันก่อนนะคะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำเกมการศึกษาชุดใหม่อะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเกมนี้ค่ะมีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพสัมพันธ์สิ่งของกับรูปทรงเลขาคณิตค่ะเด็กๆอยากทราบไหมคะว่าสิ่งของอะไรบ้างแล้วก็รูปเรขาคณิตเป็นอย่างไรอยากทราบไหมคะเมื่อได้เกมแล้วเราก็นำเกมนะคะออกมาจากถุงเลยแล้วก็หงายชิ้นเกมนะคะเพื่อดูรูปภาพนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตดีๆนะว่ามีภาพอะไรบ้างและมีรูปเรขาคณิตอะไรบ้างอย่างแรกที่เราจะจับคู่นะคะเราต้องดูภาพที่เป็นสีสีก่อนมีภาพอะไรบ้างเราก็เอามาเรียงไว้เอามาเรียงไว้เลยฝั่งเดียวกันแบบนี้เราเอามาเรียงกันไว้ยาวๆต่อกันเลยทำได้ไหมคะเมื่อเอามาเรียงต่อกันแบบนี้แล้วเราค่อยมาหาว่าภาพไหนต้องมาจับคู่กันดี
1: บ้าน
0: ภาพอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นภาพเรขาคณิตเด็กๆพูดสิคะภาพเรขาคณิต
1: ภาพเรขาคณ
0: ิ
1: ต
0: เราก็จะมาดูภาพเรขาคณิตที่เหลือค่ะว่าภาพไหนต้องมาจับคู่กับอะไรอย่างแรกเลยภาพอะไรคะภาพอะไรคะลูกกลองเด็กๆก็สังเกตรูปเลขาคณิตสิคะว่ากลองมีรูปลักษณะคล้ายกับภาพเลขาคณิตชิ้นไหนนะขอเชิญทาร่าค่ะภาพไหนคะทาร่าที่เหมือนกันกับกรองแบบนี้ภาพไหนคะภาพไหนลูกเอามาวางชิดกันเลยถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเกมนี้ไม่ยากเลยค่ะเด็กๆแค่เด็กๆนะคะต้องสังเกตนะคะเส้นรอบรูปของภาพนะคะเมื่อเส้นรอบรูปคล้ายกับภาพเลขาคณิตภาพไหนเด็กๆก็นำภาพเลขาคณิตมาจับคู่กันนั่นเองทำได้ไหมคะเด็กๆน่าจะอยากลองไปเล่นเกมกันแล้วใช่ไหมคะสำหรับเกมวันนี้ค่ะคุณครูปลายทางนะคะต้องเข้าไปให้คำแนะนำกับเด็กๆเมื่อเด็กๆต้องการนะคะเพราะว่าบางรูปร่างรูปทรงนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยพบเจอหรืออาจจะไม่มีประสบการณ์ในการพบเจอนั่นเองค่ะคุณครูสามารถไปให้คำแนะนำกับเด็กๆได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆบอกข้อตกลงในการเล่นเกมของเราก่อนเด็กๆต้องเล่นเกมกับใครคะเล่นอย่างไรลูก
1: แบ
0: ่
1: งก
0: ันแบ่งกันเล่นเล่นร่วมกันที่ดีนั่นเองค่ะและเมื่อเด็กๆได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูปิ๊งให้เปลี่ยนกลุ่มเด็กๆต้องทำอย่างไรคะ

0: เก็บเกมใส่ไหนๆลูก
1: ใส่ถ
0: ุงแล้วก็ใส่ตะกร้าไปสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นกับเกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วด้วยนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปเล่นเกมการศึกษากันเลยนะคะ

เข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอามือวางลงค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเล่นเกมการศึกษาสนุกไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้เด็กๆนะคะช่วยกันสังเกตภาพได้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็จับคู่

0: ภาพสัมพันธ์กันถูกต้องไหมลูกถูกต้องใช่ไหมคะกิจกรรมนี้ค่ะเด็กๆจะได้ฝึกการสังเกตนะคะและยังสามารถจับคู่ภาพได้อย่างถูกต้องด้วยค่ะนอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมตั้งแต่เช้าแล้วใช่ไหมคะเราทำอะไรกันตั้งแต่แรกคะลูกสนทนาข่าวและเหตุการณ์สำหรับวันนี้เด็กๆคนไหนออกมาบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์ให้เพื่อนๆฟังบ้างคะหลายคนนะคะได้ผลัดกันออกมาพูดนะคะสนทนาข่าวหรือสิ่งที่เด็กๆสนใจค่ะให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะโดยการสนทนาข่าวทุกๆวันค่ะเด็กๆจะได้ฝึกความกล้าแสดงออกนะคะการพูดนะคะเป็นประโยคที่ต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะเราทำอะไรกันต่อลูกกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเด็กๆก็จะได้ออกกำลังกายในยามเช้าค่ะวันนี้เราได้ฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะจะไม่ว่าจะเป็นจังหวะช้าจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ในทันทีค่ะวันนี้เรายังได้เคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามนะคะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยนะคะ3กลุ่มค่ะและสามารถเคลื่อนไหวตามผู้นำของกลุ่มตนเองได้ค่ะเด็กๆที่กลับเข้ามาเป็นผู้ตามนะคะก็ต้องปฏิบัติตามผู้นำของตนเองนั่นเองค่ะพอมาถึงกิจกรรมที่3ล่ะคะเด็กๆวันนี้เด็กๆเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะอะไรนะลูกหน่วยครอบครัวมีสุขวันนี้เราเรียนเรื่องอาชีพของบุคคลในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้ออกมาบอกเล่านะคะว่าตนเองเลือกภาพอาชีพอะไรเพราะว่าคุณพ่อหรือคุณแม่นะคะของตนเองประกอบอาชีพอะไรก็จะสามารถนำออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้นั่นเองค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะที่เด็กๆรู้จักสังเกตสอบถามผู้ปกครองที่บ้านนะคะและสามารถมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ว่าการประกอบอาชีพต่างๆนะคะต้องทำอะไรอยู่ที่ไหนนะคะเด็กๆก็สามารถเล่าได้ดีมากเลยค่ะแล้วมาถึงกิจกรรมที่4ของเราค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีกิจกรรมให้เด็กๆได้เลือกทำกัน3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมปั้นค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนและวันนี้กิจกรรมที่3ของเรานะคะเป็นกิจกรรมการพิมพ์ภาพจากกระดาษขยุ่มค่ะเด็กๆนะคะสามารถนำกระดาษนะคะมาพิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานแล้วสามารถบอกได้นะคะว่าสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการเป็นภาพอะไรค่ะเด็กๆก็ยังออกมาบอกเล่าให้คุณครูจดบันทึกอีกด้วยค่ะวันนี้เด็กๆสนุกไหมคะสนุกกันทุกกิจกรรมเลยค่ะแล้วเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วเด็กๆยังเลือกเล่นนะคะตามมุมต่างๆที่คุณครูได้เปิดให้เล่นนะคะคุณครูปิ๊งแอบสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนเล่นร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นค่ะมีแย่งของเล่นกันเลยน่ารักมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่เดิมนะคะเมื่อคุณครูปิงให้เสียงสัญญาณร้องเพลงเก็บของนั่นเองค่ะคุณครูปิงขอชื่นชมแล้วก็ให้ดาวเด็กดีกับเด็กๆทุกคนเลยดีไหมคะรวมถึงเด็กๆห้องเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้ค่ะมาถึงกิจกรรมสุดท้ายของเราเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมอะไรนะกิจกรรมเกมการศึกษาของเรานะคะเด็กๆได้เล่นเกมจับคู่สัมพันธ์ภาพนะคะสิ่งของกับรูปทรงเลขคณิตค่ะเด็กๆสามารถบอกรูปร่างรูปทรงได้ไหมคะมีรูปทรงอะไรบ้างลูกวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะแล้วยังจะมีทรงกระบอกนะคะหรือว่าเด็กๆนะคะสังเกตจากเส้นรอบรูปของภาพนั้นๆค่ะเด็กๆจึงนำมาจับคู่ได้อย่างถูกต้องนั่นเองวันนี้คุณครูปิงนะคะต้องบอกลาเพื่อนๆปลายทางแล้วเด็กๆห้องเรียนต้นหาของเราบอกลายังไงดีคะ
1: ร้องเพลง
0: อ๋อมีการร้องเพลงแล้วก็โบกมือด้วยใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเรามายกมือขึ้นเลยค่ะแล้วร้องเพลงไปพร้อมๆกันเลยนะคะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึง

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่ชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอาการทางสมองที่ทุกคนต้องรู้จักหรือสิ่งที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยเป็นภาวะที่สามารถเกิดได้เมื่อหลอดเลือดสมองเราอุดตันเฮ้ยแล้วมันเป็นไปได้ว่าหลอดเลือดสมองเราอาจจะแตกได้ด้วยเช่นกันซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เนื้อสมองเราถูกทำลายนะทุกคนแล้วสิ่งนี้จะส่งผลทำให้สมองเราเนี่ยไม่สามารถทำงานได้ดีเหมือนเดิมซึ่งถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินเร่งด่วนที่มีภัยต่อชีวิตคุณได้คราวนี้ความน่าสนใจคืออะไรรู้ปะโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยจะถูกแบ่งออกมาเป็น2ประเภทด้วยกันแล้วอันที่1ได้แก่โรคหลอดเลือดสมองตีบหรือว่าอุดตันซึ่งมันคือตัวนี้นั่นแหละทุกคนที่เป็นสาเหตุหลักของโรคหลอดเลือดสมองมีผลคือสมองคุณเนี่ยจะขาดเลือดและคุณจะเสียชีวิตแล้วเธอรู้ไหมว่าโรคตัวนี้สามารถเกิดขึ้นได้ด้วยหลากหลายสาเหตุแต่ด้วยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจาก2สาเหตุนี้นะทุกคนแล้ว1ได้แก่การไม่ติดตามช่องของพี่เดวิดแล้ว2ก็คือการไม่กดไลค์เขาทุกคลิป

ไม่ใช่สองคอนันพีแต่ขออนุญาตเลยนะกับใครก็แล้วแต่เถอะที่ดูรายการนี้ไปเลือดเธอจะต้องรีบตามพี่อย่างด่วนแล้ว2ข้อที่เป็น2สาเหตุตามสคริปต์ของพี่เนี่ยขออนุญาตเลยนะพี่ต้องไม่ไหวทุกคนเพราะยังเป็นชาวต่างชาติอยู่ยังไม่ได้แปลงร่างเป็นคนไทยเลยนะดังนั้นขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณอย่างนี้เลยนะแล้วคุณต้องอ่านเอาเองเลยว่า2สาเหตุนั้นคืออะไรกันแน่ต่อดีกว่านะทุกคนประเภทที่2เนี่ยก็คือโรคหลอดเลือดสมองแตกเกิดมาจากการที่ว่าผนังหลอดเลือดแดงในสมองเราเนี่ยมีความเปราะบางร่วมกับภาวะความดันโลหิตสูงซึ่งทำให้บริเวณที่เปราะบางนั้นเนี่ยโป่งพองออกมาเรื่อยๆแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะต้องแตกออกมานะทุกคนคราวนี้ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีดังนี้1ความดันโลหิตสูง2ไขมันในเลือดสูง3โรคเบาหวาน4การสูบบุหรี่5โรคหัวใจและ6ก็คือการขาดเวลาในการออกกำลังกายอาการของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยมีหลากหลายมากแต่คุณอาจจะจำเป็นคำสั้นๆนั่นคือคำว่า B fast ลองสะกดด้วยกันนะทุกคนเริ่มจากตัว B ก่อนซึ่งย่อมาจากคำว่า balance คืออาการเวียนศีรษะเดินเซหรือว่าทรงตัวไม่อยู่ Eyes ก็คือตามัวหรือว่ามองเห็นไม่ชัดหรือในบางกรณีอาจจะเห็นภาพซ้อน f face คือหน้าหรือปากเบี้ยว a arm ก็คือแขนขาอ่อนแรง s speech ก็คือพูดไม่ชัดหรือว่าสื่อสารไม่เข้าใจแล้วอันสุดท้ายทุกคนก็คือ t time ซึ่งแปลว่าอาการมันสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วถ้าพวกเธอมีอาการอย่างที่ว่ามาเนี่ยมันได้เวลาที่คุณจะโทร1669แล้วคุณจะต้องให้เขาส่งคุณไปที่โรงพยาบาลอย่างด่วนแล้วสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์เจษดาจากโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ได้เวลาหมอขอบ่นครับ
1: วันนี้ผมจะพาไปฟังคุณหมอจากสาขาวิชาโรคหัวใจจะมาบ่นคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับที่ดื้อไม่ชอบกินยาวันนี้คุณหมอก็เลยต้องมาขอบ่นหน่อยนี่ครับคุณหมอโทรโข่งจัดไปเลยครับ
2: วันนี้ก็ได้คิวของหมอแล้วที่จะมาบ่นให้คนไข้ที่รักทุกท่านได้ฟังกันนะคะพร้อมฟังหมอบ่นกันหรือยังคะหมอก็เป็นหมอหัวใจมา10กว่าปีแล้วนะคะหนึ่งในโรคที่เราเจอกันมากที่สุดใน OPD ของหมอคือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งการรักษาความดันโลหิตสูงก็มีหลายวิธีนะคะวิธีหลักๆคือการใช้ยาคนไข้ที่เราให้ยาเขาไปรับประทานเราก็หวังว่าเขาจะรับประทานสม่ำเสมออย่างที่เราบอกกันนะคะมาถึงโรงพยาบาลคนไข้บอกว่าวัดความดันที่บ้านไม่ลงสิ่งที่หมอต้องทำคืออะไรคะหมอก็คงต้องเพิ่มยาให้คนไข้ใช้เพิ่มขึ้นเพื่อให้คุมความดันได้มากขึ้นมีคนไข้คนหนึ่งคนไข้ยังไม่ยอมกินยาเลยเอายาไปใส่ชักโครกลูกก็ไม่รู้นะคะเพราะยาหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆมีวันหนึ่งคนไข้กลับมาบ่นว่าหมอเปลี่ยนยาไปหนิเพราะรอบ

0: เอาไปใส่ชักโครกแล้วมันชักไม่ลงหมอก็ถึงได้ถึงบางอ้อว่าคนไข้ไม่ได้กินยาเลยคนไข้นะคนไข้ดื้อนะเนี่ยข้อเสียของการที่คนไข้ไม่ยอมบอกหมอว่าไม่ได้กินยาก็คือหมอก็ให้ยาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเพิ่มขึ้นมากๆเข้าวันไหนคนไข้ความดันสูงคนไข้จะทานตัวไหนล่ะคะหรือทานทั้งหมดทุกตัวก็จะทำให้ความดันต่ำพอความดันต่ำแล้วก็อาจจะไม่สบายอาจจะเป็นลมหมดสติได้ยาความดันมีหลากหลายนะคะ4หรือ5กลุ่มแต่ละกลุ่มก็มีอีกหลายตัวนะคะเราสามารถเลือกสรรได้ถ้าให้เปรียบเทียบก็เหมือนกับว่ายาตัวนึงอาจจะเหมือนเป็นสีนี้คนไข้อาจจะไม่ชอบสีนี้กินแล้วไม่สบายจะเปลี่ยนเป็นตัวอื่นก็ได้ความดันหรือไม่กินยากินแล้วมีปัญหาอะไรชอบหรือไม่ชอบให้บอกคุณหมอไปตามตรงนะคะอย่าโกหกคุณหมอคุณหมอมีแต่ความหวังดีเพราะฉะนั้นยาความดันโลหิตสูงต้องกินอย่างสม่ำเสมอนะคะอย่ากินกินหยุดยาให้หมอบ่นอีกนะคะหมอขอเนาะ
1: ย้ำชัดชัดฟังชัดชัดนะครับคนไข้ที่มีโรคความดันโลหิตสูงนะครับห้ามดื้อเด็ดขาดต้องกินยาอย่างสม่ำเสมอเพื่อประโยชน์ของคนไข้เองนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยความดันจะสูงทะลุเพดานได้เลยนะฮะอันตรายรู้ไหมครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: ประจำบ้านตอนเอ็นร้อยหวายอักเสบ
4: มาละ
0: หูทำไมเพิ่งมาเนี่ย
4: เอาหน้าอย่าบ่นได้ไหมมาแล้วนี่ไงวิ่งเลยปะล่ะ
0: เอ้าไม่วอร์มก่อนเหร
4: อระดับนี้แล้วเข้าปั้นจะวอร์มทำไมวิ่ง10 โลทุกวันไม่ต้องวอร์มเสียเวลาฮะ

0: เอาเร็วดิ
1: พอแล้วพักก่อนเหนื่อย
0: อะไรเนี่ยไม่ไหวเลยเดี๋ยวดูสเต็ปเทพนะโอ๊ย
1: เอาเป็นไรอ่ะ
0: มันเจ็บอ่ะเจ็บหัวเท้าอ่ะ
1: ห้ามมาพูดสเต็ปเทพ10โลขี้โม้เนี่ย
2: ออกกำลังกายหนักแบบเนี้ยสงสัยเอ็นร้อยหวายจะอักเสบค่ะ
3: พยาบาลภูมิสุขมาช่วยแล้ว
0: คุณพยาบาลครับแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่ที่คุณพยาบาลบอกว่าผมเป็นอะไรนะฮะ
2: อย่างข้าวปั้นเนี่ยสงสัยจะเป็นเอ็นร้อยหวายอักเสบค่ะก็คือเป็นการอักเสบของเส้นเอ็นร้อยหวายนะคะที่เชื่อมต่อระหว่างกล้ามเนื้อน่องกับส้นเท้าค่ะก็มักจะเกิดขึ้นกับนักกีฬาที่เกี่ยวกับการวิ่งนะคะจะมีอาการก็คือปวดตึงๆบริเวณเส้นเอ็นร้อยหวายถ้าเราไปคลำดูเนี่ยก็อาจจะพบว่ามีก้อนตุ่มอยู่บริเวณนั้นและถ้ากดเนี่ยก็จะปวดมากเลยค่ะปวดมากเวลาเราวิ่งด้วยและถ้าหยุดวิ่งอาการปวดก็จะหายไปค่ะ
0: ใช่เลยครับเจ็บมากๆเลยฮะเนี่ยผมต้องรักษามันยังไงครับ
2: มีวิธีการค่ะอันดับแรกเนี่ยต้องหยุดพักทันทีเลยนะคะเพราะโรคนี้เนี่ยมักเกิดจากการฝืนเล่นต่อไปทั้งๆที่มีอาการปวดค่ะหลังจากนั้นนะคะต้องยืดกล้ามเนื้อน่องค่ะโดยการดันปลายเท้าเนี่ยเข้าหาลำตัวจนรู้สึกว่าตรึงค้างไว้สักประมาณ20วินาทีค่ะทำอย่างเงี้ย5ครั้งต่อจากนั้นนะคะเราอาจจะใช้ผ้าห่อน้ำแข็งประคบเพื่อลดอาการปวดนะคะจนกว่าอาการปวดจะทุเลาลงแต่ถ้าเกิดว่าหากปวดมากๆเลยนะคะอาจจะต้องใช้ผ้ายืดเนี่ยพันบริเวณที่ปวดนะคะเพื่อลดแรงกระแทกค่ะนอกจากนี้นะคะเวลานอนเนี่ยก็ควรจะหาอะไรมารองเท้านะคะยกเท้าให้สูงขึ้นสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกายทุกครั้งเลยค่ะและ
4: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่อาจจะยากเวอร์ยากวังที่คุณต้องเจอเมื่อคุณไปหาหมอคือคุณลองนึกดูดีในวันที่เราต้องไปหาคุณหมอซึ่งมันทรมานใจอยู่แล้ว

0: คนแล้วเขาโยนสับยากๆให้กูอีกคืองงไม่หยุดเลยอ่ะ2คำแรกที่อยากจะมาพูดถึงวันนี้คือคำว่า OPD และ IGD นั่นแหละคือนักเรียนมากมายจะคิดว่า OPD อาจจะเป็นตัวย่อที่คล้ายกับพวก OMG อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะทุกคนคือคำว่า OPD เนี่ยจริงๆอ่ะย่อมาจากคำว่า Outpatient Department ซึ่งใช้ในการพูดถึงผู้ป่วยที่อาจจะนอนนอกโรงพยาบาลคุณนึกออกป่ะคือลักษณะของผู้ป่วยพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่อาจจะอาการไม่หนักมากคุณนึกออกป่ะแล้วหมอหลายท่านเนี่ยอาจจะวินิจฉัยออกมาว่าเฮ้ยเขาไม่จำเป็นว่าต้องนอนโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าล่าสุดพี่ได้คุยกับคุณหมอท่านนึงใช่ป่ะเขาบอกว่าคนที่คิดถึงผัวฝรั่งไม่หยุดมักจะต้องนอนแบบ OPD คือส่วนใหญ่ผู้ป่วย OPD จะเป็นคนที่อาการไม่ร้ายแรงเท่าไหร่นะเช่นเขาอาจจะเป็นไข้ต่ำๆอาจจะเป็นหวัดอาจจะเป็นไข้อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือว่าอาจจะแบบมีปัญหาทางจิตใจคิดถึงผัวมาหยุด
1: สัญญาพี่ฉันจะเลิกพูดถึงเรื่องนี้แล้วเลย
0: อ่ะเอาจริงจังก่อนนะทุกคนคือคนที่เป็นผู้ป่วยแบบ OPD เนี่ยมักจะเป็นคนที่อาจจะโดนมีดบาดเอ้ยคุณอาจจะมีแบบปัญหาเรื่องผิวหนังอาจจะคันอาจจะแบบตาอักเสบเอ้ยคุณรู้ป่ะป่ะคือพอคุณเป็นผู้ป่วยระดับประมาณนี้อาจจะยังไม่ได้เจอในสิ่งที่ร้ายแรงมากนักเนี่ยคุณหมอหลายท่านอาจจะแนะนำให้คุณเป็นผู้ป่วยแบบ OPD ส่วนคำว่า IPD เนี่ยย่อมาจากคำว่า inpatient department ทุกคนจ๋าเวลาคุณอ่านคำว่า department อย่าอ่านคำนี้ว่า department นะจ๊ะที่รักจ๋าคุณต้องอ่านคำนี้ว่า departmentคือ IPD เนี่ยหรือว่าผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็อาจจะตรงข้ามจาก OPD เลยนะคือคุณอาจจะแบบเป็นโรคที่ร้ายแรงมากคุณอาจจะรถชนมาคุณอาจจะเจออุบัติเหตุที่แบบถึงชีวิตคุณนึกออกป่ะแล้วคุณมีความเสี่ยงเป็นอย่างยิ่งว่าอาจเสียชีวิตหรืออย่างน้อยคืออาการของคุณต้องร้ายแรงเป็นอย่างยิ่งคือเอาเป็นว่าเหตุผลที่เธอต้องเข้าเกณฑ์ IPD เนี่ยก็คือในวันที่คุณเนี่ยอาจจะแบบอาการหนักเวอร์หนักวังจนกระทั่งคุณหมอเนี่ยต้องให้ยาคุณต่อเนื่องต้องผ่าตัดหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณนึกออกป่ะคือถ้าคนไข้ IPD กลับบ้านเร็วเกินไปเนี่ยมันเป็นไปได้นะฮะว่าเขาอาจจะเสียชีวิตแล้วคือคุณหมอหลายๆท่านก็ฝากบอกเธอด้วยนะว่าเขาเป็นห่วงคุณเป็นอย่างยิ่งดังนั้นในวันนี้กับใครก็แล้วแต่เธอที่อยากจะหนีออกจากโรงพยาบาลในขณะที่คุณเป็น IPD patient อยู่เนี่ยขออนุญาตเลยนะฮะคุณต้องหยุดอย่างด่วนและสำหรับความรู้ดีๆทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณคุณโรงพยาบาลวิชโอเดียวนะไม่ใช่โรงพยาบาลพี่นางไม่ใช่โรงพยาบาลเขาเป็นพยาบาล
1: นี่คือสิ่งที่ต้องเกิดเมื่อคุณจ้างฝรั่งมาพูดไทย
0: เอาใหม่นะทุกคนพี่ต้องขอขอบคุณคุณพยาบาลวิชาชีพสาวรสที่หาข้อมูลดีๆทั้งหมดเหล่านี้ให้พวกเราในวันนี้ซึ่งพยาบาลท่านนี้มาจากคณะแพทยศาสตร์จากโรงพยาบาลรามาธิบดีและต้องขอขอบคุณเธอจริงๆและมาพบกันใหม่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
2: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นาทีเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ําในรูปแบบภาษามือพร้อมคําบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นาทีและ 10:55 นาทีในเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีออกอากาศซ้ําในรูปแบบภาษามือพร้อมคําบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
3: ได้เวลาหมอขอบ่นครับวันนี้คุณหมอจะมาบ่นคนไข้ที่ชอบเข้าใจผิดทำให้คุณหมอเนี่ยต้องคิดหนักครับคุณหมอเลยอยากจะมาระบายให้คนไข้ได้ฟังกันครับ
4: โทรโคมพร้อมแล้วครับคุณหมอเชิญครับ
5: หมอขอบ่น
6: หมอก็รักษาคนไข้กระดูกและข้อมาเกือบ10ปีนะสิ่งที่หมอเจอได้บ่อยๆเลยเนี่ยคือคนที่เป็นโรคกระดูกทับเส้นนะครับหรือกระดูกสันหลังเสื่อมกดทับเส้นประสาทซึ่งโรคนี้อาการก็จะมีได้ตั้งแต่หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นปวดนะครับชาหรืออ่อนแรงในบางคนเนี่ยอาการเป็นเยอะมากๆคือแปลว่าอะไรเส้นประสาทมันถูกกดทับเยอะๆนะจน

0: กระทั่งขาชาขาอ่อนแรงจนบางคนเนี่ยถึงกับเดินไม่ได้แล้วคนบางคนนะครับหมอบอกว่าตัวโรคที่เป็นเยอะแล้วต้องรักษาด้วยการผ่าตัดบางคนก็จะกลัวมากๆโดยเฉพาะการผ่าตัดกระดูกสันหลังเนี่ยบางคนคิดว่ามันร้ายแรงมากๆและบางคนก็คิดว่ามันน่ากลัวเหมือนผ่าตัดสมองผ่าตัดหัวใจแต่ละอย่างเนี่ยคือจริงๆมันมีวิวัฒนาการไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับบางทีหมอแนะนำผ่าตัด2กล้องนะแต่คนไข้กลัวมากๆนะครับจนไม่อยากผ่าตัดเขาก็จะไปตามหาวิธีการรักษาแบบอื่นๆอย่างเช่นมีการไปนวดนะครับไปตอกเส้นบางครั้งนะครับสามารถทำให้อาการแย่ลงได้ในกรณีแบบไหนบ้างนะครับในผู้สูงอายุบางคนเนี่ยคุณภาพกระดูกไม่ค่อยดีนะครับบางคนเป็นกระดูกพรุนร่วมด้วยอยู่แล้วการที่ไปนวดแบบบิดอย่างรุนแรงมีการเหยียบก็จะทำให้เกิดความเสี่ยงได้กระดูกที่ไม่แข็งแรงอยู่แล้วอาจจะได้รับบาดเจ็บจากที่โรคเดิมเนี่ยเป็นแค่ข้อเสื่อมก็อาจจะมีกระดูกแตกหักตามมาได้หมอขอย้ำอีกทีนะครับการรักษาแผนปัจจุบันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดและสามารถช่วยให้คุณภาพชีวิตของคุณดีขึ้นได้ครับ
1: ใครที่กลัวการรักษาแผนปัจจุบันแล้วไปหาวิธีการรักษามาเองเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับไม่อย่างนั้นเนี่ยจากที่ป่วยเบาๆจะกลายเป็นป่วยหนักได้นะครับร่างกายอ่อนแออย่ามางอแงกับหมอนะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: เวลาหมอขอบ่นแล้วครับ
5: บ่น
4: เรื่องที่คุณหมอจะมาบ่นวันนี้นะครับบอกเลยว่าเกี่ยวกับฮอร์โมนแล้วก็วัยว้าวุ่นจะว้าวุ่นขนาดไหนไปฟังคุณหมอบ่นกันเลยครับ
6: ปกติเนี่ยเจอแต่คนไข้มาบ่นให้ฟังนะครับแต่วันนี้เนี่ยหมอจะขอบ่นแล้วกันนะจะบอกแล้วนะผมเนี่ยเป็นหมอฮอร์โมนนะครับและปัญหาที่เจอบ่อยมากเลยนะครับก็คือว่าคุณผู้ชายเนี่ยจะเข้ามาปรึกษาผมว่าคุณหมอนกเขาผมไม่ขัดเลยขอฮอร์โมนเพศชายเพิ่มหน่อยอย่างยกตัวอย่างนะครับอย่างมีเคสมาบอกว่าเนี่ยเป็นผู้ชายแบบหนุ่มๆเลยนะโอ้โหแข็งแรงดีเลยนะครับจะมาบ่นว่าหมอครับนกเขาผมไม่ขันทำการบ้านกับแฟนไม่ได้เลยครับเนี่ยผมว่าฮอร์โมนผมตกแน่นอนเลยคุณหมอจ่ายฮอร์โมนให้ผมหน่อยอย่างในกรณีนี้นะครับคุณหมอก็จะทำการตรวจฮอร์โมนในเลือดนะครับโดยการเจาะเลือดนี่แหละโดยวิธีการตรวจต้องตรวจตอนเช้างดน้ำงดอาหารมานะครับตอนเช้าเนี่ยห้ามเกิน10 โมงเช้าแล้วเราต้องเจาะหลายครั้งด้วยนะเจาะครั้งเดียวยังเชื่อไม่ได้นะครับอาจจะเจาะ2 ครั้งห่างกันสักอาทิตย์2 อาทิตย์เพื่อยืนยันว่าระดับฮอร์โมนเพศชายเนี่ยเป็นเท่าไหร่อย่างในกรณีนี้นะครับฮอร์โมนเพศชายสวยเลยปกติเลยอาจจะเยอะกว่าหมออีกแต่ว่าคนไข้ก็คาดหวังนะครับจะให้ผมเนี่ยจ่ายฮอร์โมนให้กลับไปใช้ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ประโยชน์อะไรนะครับสิ่งที่ผมอยากจะอธิบายเพิ่มเติมนะครับก็คื

0: ปัญหาเรื่องนกเขาไม่ขันจริงๆมันมีหลายสาเหตุมากเลยครับหนึ่งในสาเหตุนั้นซึ่งเจอไม่บ่อยเลยนะก็คือฮอร์โมนตกเนี่ยแหละหรือว่าที่เราเรียกก็ไวท้องร่างกายเราไม่สามารถสร้างฮอร์โมนเพศชายได้ก็เลยเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนกเขาไม่ขันอารมณ์ทางเพศน้อยลงนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีอีกหลายสาเหตุมากๆเลยครับที่เป็นสาเหตุของนกเขาไม่ขันอันนี้เช่นมีโรคประจำตัวเนาะเป็นเบาหวานเป็นความดันคุมไม่ดีนะครับเครียดก็นกเขาไม่ขันได้นะครับหรือบางคนใช้ยาบางอย่างดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือใช้สารเสพติดพวกนี้เนี่ยก็สามารถทำให้นกเขาไม่ขันได้นะครับซึ่งถ้าเกิดจากสาเหตุเหล่านี้นะครับเราก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุใช่ไหมอย่างในกรณีคนนี้เนี่ยโอ้สูบบุหรี่จัดมากดื่มเหล้าหนักปาร์ตี้กับเพื่อนทุกวันผมก็บอกว่าอย่างเงี้ยให้ฮอร์โมนไปไม่น่าได้ประโยชน์อะไรไปปรับชีวิตประจำวันดีกว่านอนให้เพียงพอแค่นี้เนี่ยนกเขาก็ขันขึ้นมาแล้วครับและที่สำคัญมากๆเลยนะครับลดน้ำหนักเนี่ยช่วยเรื่องฮอร์โมนได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้นกเขาเนี่ยกลับมาขันปรับพฤติกรรมนะครับหมอเตือนแล้วนะ
1: หนุ่มๆทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ถ้าไม่อยากว้าวุ่นใจต้องรีบปรับนิสัยแล้วก็พฤติกรรมด้วยนะครับผมถ้านกเขาไม่ขันขึ้นมาเนี่ยผมไม่รู้ด้วยนะครับ
2: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นาทีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นาทีกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นาทีกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หมอขอบ่นวันนี้เป็นเรื่องของคนไข้ที่เชื่อเพื่อนข้างบ้านเชื่อหมอดูแล้วก็เชื่อตัวเองมากกว่าเชื่อคุณหมอรักษาโรคครับวันนี้คุณหมอต้องมาบ่นคนไข้กันสักหน่อยแล้วเชิญบ่นเลยครับคุณหมอ
3: ได้เวลาถือโทรโข่งบ่นคนไข้แล้วจะฟังหมอบ่นเรื่องอะไรดีเรื่องการหยุดกินยาปฏิชีวนะก็แล้วกันหมอขอบ่นคนไข้เคสนี้นะคะมีการติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะพอหมอนัดมาเพื่อติดตามดูอาการปรากฏว่ายาปฏิชีวนะที่หมอให้ไปยังเหลืออยู่เยอะแยะเลยถามไปถามมาคนไข้ก็บอกว่าหายแล้วเพื่อนข้างบ้านเขาบอกให้หยุดกินนี่นะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่หมอเจอบ่อยมากๆเลยการหยุดกินยาเพราะว่าคิดว่าอาการดีขึ้นแล้วหยุดกินเพราะเชื่อเพื่อนข้างบ้านแต่ไม่ยอมเชื่อสิ่งที่หมอบอกหน้าตีจริงๆเลยนะคะคนไข้หมออยากบอกคนไข้ว่าการกินยาฆ่าเชื้อรวมถึงยาปฏิชีวนะด้วยต้องกินยาให้ครบตามที่หมอสั่งเพราะการหยุดกินยาเมื่ออาการดีขึ้นหรือหยุดกินยาก่อนกำหนดจะมีผลเสียอาจทำให้โรคกลับเป็นซ้ำหรือเกิดผลแทรกซ้อนที่รุนแรงจากการติดเชื้อที่ยังรักษาไม่หายดีรวมถึงเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคตโดยเฉพาะการกินยาปฏิชีวนะไม่ครบในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียเนื่องจากเชื้อแบคทีเรียที่ไวต่อยาจะถูกฆ่าไปบางส่วนแต่เชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อยายังอยู่ในร่างกายและมีการแบ่งตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทำให้การใช้ยาปฏิชีวนะชนิดเดิมโดสหรือว่าขนาดเดิมรักษาไม่ได้และเมื่อเกิดการดื้อยาขึ้นแล้วก็จะทำให้ไม่มียาปฏิชีวนะชนิดต่อไปในการรักษาถ้าเป็นรุนแรงมากขึ้นก็อาจจะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากป่วยซ้ำไปซ้ำมาจนติดเชื้อดื้อยาอย่าทำแบบ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบอุ่น
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ไหมแพรวาเป็นผ้าไหมที่ขึ้นชื่อของชาวภูไทยกาฬสินธุ์เลยนะ
1: โอ้ my god สวยมากสวยมากมาก
0: แบบเนี้ยต้องขอออฟฟิศมาประจำที่เมืองไทยแล้วมั้ง
1: no no no ของไทยสวยขนาดนี้ถ้าไอมาทำงานที่นี่ไอต้องซื้อของจนตัวหมดแน่แน
2: ่หมายถึงหมดตัวหรือเปล่าคะ
1: โอ้ใช่ใช่หมดตัวไอพูดเผ็ด
3: พูดผิด
4: นี่รู้ไหมถ้าสมัยนั้นสมเด็จพระพันปีไม่ตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพงานศิลปะหัตถกรรมของไทยโดยเฉพาะการทอผ้าไหมคงไม่เป็นที่รู้จักและนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะ
1: โอ้ถ้าเป็นแบบนั้นเสียดายตายเลยไอเดินทางมาทั่วโลกแบบนี้ไม่มีที่อื่นแล้วนะ
2: ฉันอยากเห็นไปดูกันเถอะ
5: จังหวัดกาฬสินธุ์พุทธศักราช2537
2: โอ้ยพี่บัวสีไปส้วนผู้อื่นเถอะ
6: โอ้ยพี่ว่าแพ้ว่าพื้นนี้แม่ค้ำลาท่อได้งามอีหลี
2: สันบ่ไหวแล้ว

0: าตอนนี้ก็ป่วยเฮ็ดบ่ไหวดอก
1: โอ้ยแล้วคําแก้วล่ะ
2: ไปแล้วเด้ออีแม
1: ่คําแก้วเอ็งสิไปไส
0: มันสิไปเฮ็ดงานได้กุ้งอยู่บ้านเฮาทําแต่นาทําแต่ไร่มันบ่พอกิน
1: เอ็งสิไปเฮ็ดหยังวีซ่าความหูท่อผ่าแพ้ว่าของแม่เองก็มีแล้วตอนนี้พลาซินี่ท่านส่งตั้งกลุ่มท่อผ่าหมายแพ้ว่าและโครงการศิลปาชีพอยู่กาฬสินธุ์แล้วคนบ้านเฮาก็ไปเป็นสมาชิกหลายคนอยู่คันเองเข้าร่วมก็สิมีอาชีพมีรายได้บ่ต้องลำบากไปเฮ็ดงานอยู่หม่องอื่น
2: โอ้ยบ่เอาดอกป้าเฮ็ดไปก็บ่ฮู้สิขายผู้ใดเดี๋ยวนี้บ่มีไผเขาใส่กันแล้วมันเซ้ยมันบ่โมเดิร์นนี่แมวผู้ใดนี
3: ่แก้มแก้ว
1: โอ้ยเอ็งเบิ่งนี่ก่อนคําแก้วนี่เป็นแพ้ว่าที่ทรงเข้าประกวดเมื่อปีก่อนการประกวดผ้าไหมมีสุปีเขารอทรงประกวดกันแทบสุจังหวัดทั้งมัดมีคิดหางกะลอพื้นเรียบลั่วแพ้ว่าของบ้านเฮาคันประกวดสนะคนทั่วไปก็สิฮู้จักผ้าบ้านเฮาหลายขึ้นขายได้หลายขึ้นเมื่อเขาเป็นสมาชิกศิลปาชีพก็สิมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าเก่าหลายบ่ต้องลำบากจากบ้านไปไสได้ดูแลพ่อแม่ท่านมาซอยเฮาได้อีหลี
2: ก็บ่อยากไปดอกอยู่บ้านแล้วมีกินหนูก็อยากอยู่มันเฮ็ดจังได๋หนูลืมไปเบิดแล้ว
4: ว้าวสีเขียวนี่มันอะไรสวยจังเลย
5: นี่คือปีกแมลงทับแมลงชนิดหนึ่งของไทยที่สมเด็จพระพันปีหลวงทรงฟื้นฟูงานปากปีกแมลงทับที่มีมาแต่โบราณแล้วให้สมาชิกศิลปาชีพมาฝึกทำนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านใช้ปักบนชุดโขนน่ะ
4: Amazing ไอ้ไม่เคยเห็นแบบนี้ที่ไหนเลยโอ้ไอ้ตื่นเต้น
6: วันนี้ได้รู้ว่าสมเด็จพระพันปีได้ทรงก่อตั้งศิลปาชีพเพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากจนให้มีรายได้มีความเป็นอยู่ที่ดีและยังทรงส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นช่วยอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยโบราณให้อยู่คู่ชาติเป็นนานๆ

0: ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
1: โอ้ย
2: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่หรอครับ
1: ก็ฝึกโขนไง
3: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
1: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีเด็กๆในห้องเรียนของครูปิ๊งค่ะสวัสดีค่ะเช้าวันนี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิ๊งค่ะและเช้าวันนี้เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์บ้างคะ

0: หลายคนนะคะเตรียมข่าวมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะลูกเยี่ยมมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินลือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสายเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันกลมหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะไหว้ได้ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูกถูกต้องนิ้วโป้งต้องอยู่ตรงไหนคะนิ้วหัวแม่มือของเด็กๆต้องอยู่ตรงปลายจมูกแบบนี้นิ้วชี้อยู่ตรงไหนนะคะตรงกลางระหว่างคิ้วนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะออกมาสนทนาข่าวกันแล้วบ้างขอให้เด็กๆนั่งตัวตรงๆแล้วยกมือค่ะน้องซินเชิญค่ะวันนี้น้องซินมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
1: เมื่อวานหนูไปเรียนพิเศษ
0: เมื่อวานหนูไปเรียนพิเศษมาหรอคะคุณแม่ให้หนูไปเรียนอะไรมาคะเรียนเรื่องอะไรคะลูกทำอะไรมาบ้าง
1: เขียน
0: เขียนอ๋อหัดเขียนหรอคะลูกแล้วหนูจับดินสอถูกต้องไหมคะดีมากๆเลยค่ะมือของหนูก็จะได้แข็งแรงมากขึ้นนั่นเองใช่ไหมคะแล้วหนูทำอะไรอีกไหมคะนอกจากการไปเรียนพิเศษมีอะไรอีกไหมลูก
1: ลูกเรียนแม่มารับ
0: อ๋อแล้วคุณแม่ก็มารับหนูแล้วไปไหนต่อไหมคะ
1: กลับบ้าน
0: ก็กลับบ้านเลยใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะน้องซินไปไหนมาคะเพื่อนๆไปเรียนพิเศษเขาทำอะไรคะฝึกเขียนช้าการฝึกเขียนเด็กๆคนไหนเคยฝึกเขียนแล้วบ้างใช้อะไรเขียนคะดินสอเวลาเด็กๆเขียนเด็กๆต้องจับใช้นิ้วไหนจับบ้าง
2: นิ้วโป้งกับนิ้วชี
0: ้แล้วทำยังไงอีกคะ
2: เขียน
0: จับอะไรก่อนจับดินสอใช่ไหมลูกและเด็กๆอย่าลืมใช้นิ้วกลางนะคะจับด้วยเพราะว่าต้องรองทั้ง3ด้านของดินสอเวลาจับดินสอนะคะเด็กๆจะได้จับได้ถนัดขึ้นนะคะลูกแล้วก็ถูกต้องด้วยนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องราวกันอีกบ้างนะเอามือแตะเข่าแตะหูยกมือค่ะขอเชิญน้องมะลิค่ะมะลินั่งตัวตรงๆแล้วก็ยกมือนะคะน่ารักมากๆเลยวันนี้น้องมะลิมีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะ
3: แม่หนูพาไปทะเล
0: คุณแม่พาไปที่ทะเลมาวันหยุดเหรอคะลูกแล้วไปทำอะไรมาที่ทะเลบ้างคะ
3: ไปเล่นทราย
0: ไปเล่นทรายมีของเล่นไหมคะ
3: มีค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะหนูเอาไปทำอะไรที่ทรายบ้างคะ
3: ที่ตาก
0: ที่ตากมีที่พิมพ์ไหมคะ
3: มีค่ะ
0: แล้วมีอะไรอีกคะ
3: มี
0: หนูไปเล่นกับใคร
3: ไปเล่นกับน้อง
0: ไปเล่นกับน้องมีใครไปกับหนูบ้างคะลูก
3: แม่
0: คุณแม
3: ่ยาย
0: คุณยาย
3: ทวด
0: คุณทวดด้วยเหรอคะโอ้แล้วมีใครอีกคะ
3: มี
0: แล้วก็มีน้องใช่ไหมคะแล้วก็มีหนูใช่ไหมลูกโอ้โหแล้วเวลาไปเล่นที่ทะเลหนูได้เล่นน้ำทะเลหรือเปล่าคะ
3: ได้เล่นค
0: ่
3: ะ
0: แล้วหนูระมัดระวังตนเองยังไงคะลูกเวลาเล่นน้ำหนูระมัดระวังตนเองอย่างไรหนูไปเล่นไกลๆผู้ปกครองหรือเปล่าหนูเล่นอยู่ตรงไหนคะ
3: ใกล้ๆ
0: เล่นอยู่ใกล้ๆใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆทราบไหมคะเวลาเราไปเล่นน้ำทะเลถ้าเราเดินลงทะเล

0: ทะเลไปลึกๆจะเป็นยังไงคะอาจจะเกิดอันตรายก็หรือจมน้ำได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนไปที่ไหนมาคะไปที่ทะเลมาไปกับใครบ้างคุณแม่น้องคุณยายคุณทวดด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ตัวของน้องมะลิเองเป็นกี่คนนะเป็นกี่คนลองนับสิคะ1 2 3 4 5ไปกันกี่คนคะ5คนเลยค่ะเด็กๆต้องฝึกการนับบ่อยๆด้วยนะคะเพราะว่าจะทำให้เด็กๆนับจำนวนได้เก่งขึ้นนั่นเองแล้วน้องมะลินะคะไปเล่นอะไรมาบ้างที่ทะเลคะไปเล่นอะไรมาบ้างลูกน้ำทะเลเล่นอะไรอีกคะเล่นทรายด้วยใช้อะไรเล่นบ้าง
1: ที
0: ่ตักทรายใช้อะไรอีกคะใช้อะไรอีกแม่พิมพ์เก่งมากเลยค่ะเด็กๆเคยทำไหมคะคุณครูปิ๊งนะคะเคยไปทะเลก็เคยไปเล่นแบบนี้เหมือนกันเล่นก่อทรายขึ้นมาเป็นปราสาทเลยเด็กๆน่าจะชื่นชอบแน่ๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะขอตัวแทนออกมาบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์กันต่อค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะมีเรื่องราวข่าวสารอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆปลายทางฟังและคุณครูปลายทางฟังเดี๋ยวเราออกมาเล่าข่าวเลยค่ะ

0: โอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าข่าวนะคะเกี่ยวกับการรับประทานอาหารเช้ามาใช่ไหมคะเอ๊ะแต่ว่าคุณครูปิ๊งได้ยินเสียงแว่วๆว่ามีคนรับประทานโจ๊กมาด้วยนะใครรับประทานโจ๊กมาเหมือนคุณครูปิ๊งบ้างนะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนวันนี้น้องกรีนรับประทานอะไรมานะลูก
1: เจ
0: อกินโจ๊กมาเหมือนกับคุณครูปิ๊งเลยใช่ไหมคะแล้วในโจ๊กของน้องกรีนมีอะไรอยู่บ้างคะ
1: มีผัก
0: มีผักมีอะไรอีกคะ
1: ไข่
0: มีไข่ด้วย
1: มีหมู
0: มีหมูด้วยมีอะไรอีกไหมคะอ๋อมีทั้งข้าวที่เป็นโจ๊กใช่ไหมคะแล้วก็มีไข่มีหมูแล้วก็มีใส่ผักนิดหน่อยใช่ไหมลูกแล้วใส่ซอสไหมคะใส่ซอสด้วยข้างบนใช่ไหมคะเหมือนกันกับคุณครูปิ๊งเลยค่ะแล้วหลังจากที่น้องกรีนรับประทานโจ๊กแล้วน้องกรีนทำอะไรต่อคะดื่มอะไรมั่งไหมคะ
1: ดื่มน้ำ
0: ดื่มน้ำด้วยใช่ไหมคะแล้วมาโรงเรียนเลยหรือเปล่าคะมาโรงเรียนเลยโอ้โหปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะวันนี้นอกจากโจ๊กที่น้องกรีนนะคะรับประทานเหมือนกันกับคุณครูปิ๊งเลยนะคะมีเด็กๆคนไหนรับประทานไม่เหมือนน้องกรีนบ้างนะขอเชิญน้องมากี้ค่ะน้องมากี้วันนี้น้องมากี้รับประทานอะไรมาลูก
2: กิน
0: ข้าวกับอะไรมาคะตอนเช้า
2: ขนมแล้วก็กุ้งแล้วก็นม
0: อ๋อมีข้าวกับผัดกุ้งเหรอลูกข้าวกับผัดกุ้งแล้วก็ดื่มนมด้วยใช่ไหมคะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบรับประทานกุ้งบ้างคะถ้าเด็กๆนะคะไม่แพ้อาหารทะเลนะคะเด็กๆก็สามารถรับประทานกุ้งได้เช่นเดียวกันกับน้องมากี้เลยค่ะปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนออกมาบอกเล่านะคะเรื่องราวข่าวสารค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสร้างสรรค์ต่างๆนะคะที่เด็กๆอยากออกมาเล่านะคะหรือจะเป็นเรื่องอาหารเช้าที่เด็กๆได้รับประทานมาค่ะล้วนเป็นสิ่งที่ดีๆนะคะสำหรับการเล่าข่าวนะคะเพราะว่าเด็กๆนะคะได้จดจำเรื่องราวของตนเองค่ะมาบอกเล่าด้วยภาษาของตนเองให้เพื่อนๆได้ฟังกันนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะเด็กๆชอบออกกำลังกายกันหรือเปล่านะชอบใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางล่ะคะชื่นชอบการออกกำลังกายยามเช้ากันหรือเปล่าเอ่ยวันนี้ค่ะคุณครูปิงนะคะก็จะมีเครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะมาให้เสียงสัญญาณจังหวะนะคะกับเด็กๆค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะรู้จักเรียกว่าอะไรคะเครื่องดนตรีชนิดนี้เรียกว่ากลับกรุงกริ้งนั่นเองค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะคุณครูปิงก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะแบบนี้ค่ะจังหวะอะไรคะสัญญาณจังหวะช้าเด็กๆต้องเคลื่อนไหวช้าๆนั่นเองค่ะค่ะแบบนี้ล่ะลูกสัญญาณจังหวะเร็วเด็กๆต้องทำอย่างไรคะเคลื่อนไหวให้เร็วๆค่ะ2ครั้งดังติดกันเด็กๆต้องหยุดเคลื่อนไหวในท่านั้นทันทีค่ะเด็กๆหลายคนนะคะเริ่มจำได้แล้วว่าจะต้องทำอย่างไรในเสียงสัญญาณต่างๆค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยนะคะห่างๆกันเลยใครยังตัวใกล้กันอยู่ห่างๆกันนะคะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวอยู่กับที่กันก่อนค่ะเด็กๆปลายทางพร้อมแล้วหรือยังคะพร้อมแล้วเคลื่อนไหวกันเลยนะคะ

โอ้โหหลายคนนะคะตัวแข็งมากๆเลยค่ะเพื่อนๆปลายทางทำท่าอะไรอยู่นะคะทำท่าขายของเหรอคะโอ้โหขายก๋วยเตี๋ยวนั่นเองทำท่าลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่ค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะ

0: น้องน็อตทำท่าอะไรอยู่ลูกหลบกระสุนโอ้โหมีท่าแปลกใหม่อีกแล้วค่ะน้องนับตังราคาทำท่าอะไรอยู่ครับวิ่งอยู่เหรอคะอันตาล่ะคะลูกตำส้มตำโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะน่ารักมากๆเลยเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะว่าสามารถเคลื่อนไหวไปด้านหน้าก็ได้ด้านหลังก็ได้ค่ะถอยหลังก็ได้นะใครทำตัวสูงๆเหมือนคุณครูปิ๊งบ้างนะเดี๋ยวดูสิน้องกีนทำท่าอะไรอยู่ลูกตัวสูงใช่ไหมคะอุ๊ยน้องก้าวล่ะคะเป็นนกอินทรีเหรอคะเยี่ยมมากเลยค่ะโอ้โหหลายคนนะคะมีท่าแปลกใหม่ด้วยน้องโอโซนทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: กบ
0: ใช่ไหมคะน้องสกายล่ะคะ
2: ทำท
0: ่
2: านอน
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะหลายคนท่าทางไม่เหมือนกันเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งค่ะจะให้เด็กๆนะคะมาเคลื่อนไหวเป็นผู้นำผู้ตามกันต่อค่ะแต่ก่อนอื่นขอแถวเด็กๆ4แถวก่อนได้ไหมคะเข้าแถว4แถว1 2 34 5 6 7 8 9แล้วก็12 3 3ใช่ค่ะ31 2 3และ4ใช่ไหมคะอ่ะขยับค่ะเอามือแตะไหล่เพื่อนยืดแขนออกไปเอ๊ะแถวเลขหนึ่งทำไมเยอะจังเลยคะแถวเลขหนึ่งทำไมถึงเยอะคะ
2: มาก ี้ไม่จำแถว
0: มากี้อยู่แถวไหนคะลูกเชิญเลยค่ะแตะไหล่เลยค่ะลูกแตะไหล่เพื่อนและยืดแขนออกไปให้ตึงๆจะได้ไม่เบียดกันเวลาทำกิจกรรมดีไหมคะแตะไหล่ยังคะแต่ไหล่เพื่อนสิคะทั้งหมดแถวตรง

0: กิจกรรมวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวเป็นผู้นำและผู้ตามเด็กๆต้องดูจากใครคะดูจากคุณครูหรือเปล่าดูจากเพื่อนๆที่อยู่ด้านไหน
1: ด
0: ้
1: านหน
0: ้าโดยผู้นำนะคะจะก้าวออกมาแล้วหันหน้าไปหาเพื่อนแถวตัวเองเชิญผู้นำค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะการผัดกันออกมาเป็นผู้นำผู้ตามค่ะคนแรกที่เป็นผู้นำก็จะมาอยู่หัวแถวนะคะแล้วให้เด็กๆด้านในเป็นผู้ตามทำตามคนที่อยู่ตรงไหนคะหน้าแถวคนอื่นหรือเปล่าหน้าแถวของใครของตนเองนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะผู้นำคิดท่าได้หรือยังจ๊ะคิดท่าแล้วนะคะทำท่าห้ามเหมือนกันนะพร้อมแล้วขยับออกมานิดนึงจะได้มองเห็นเริ่มค่ะทำท่าตามผู้นำเลยค่ะผู้นำตัวเองทำท่าไหนดูซิผู้นำทำท่าไหนคนทำตามต้องทำตามถูกต้องนะโอ้โหหลายคนทำถูกต้องค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำเราก็จะผัดคนขึ้นมานำคนใหม่นั่นเองไม่ต้องชิดมากนะคะต้องถอยหลังไปอย่าตัวชิดกันถ้าตัวชิดกันเดี๋ยวทำท่าไม่พอค่ะเดี๋ยวมีพื้นที่ไม่พอนะคะพร้อมไหมคะผู้นำพร้อมไหมคะคิดท่าห้ามเหมือนกันนะจ๊ะห้ามเหมือนเพื่อนนะจ๊ะทำท่าอะไรก็ได้ห้ามเหมือนกันเปลี่ยนผู้นำค่ะคิดท่ายังคะขยับถอยหลังเลยค่ะแถวนี้ค่อยถอยหลังลงไปหน่อยนะคะแล้วก็ตัวห่างๆกันด้วยห้ามคนที่สองมาตัวชิดเพื่อนถอยมีระยะห่างมีระยะห่างของแถวเว้นช่องไป1ช่องเว้นช่องกระเบื้องไป1ช่องนะจ๊ะเว้นช่องกระเบื้องไป1ช่องไม่ชิดกันทาร่าถอยไปอีกช่องนึงลูกพร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะดูใครดูผู้นำที่แถวของตนเองโอโซนจะทำท่าได้จ๊ะทำยังไงคะตั้งท่าไว้รอก่อนตั้งท่าไว้รอก่อนเลยหนูจะทำท่าอะไรลูก
2: หลบลูกกระสุน
0: หลบทำยังไงคะหลบยังไงคะ
3: แบบน็อตสีแ
0: น่แบบนี้นะคะหนูทำท่าอะไรคะ
3: ว
0: ่ายน้ำแบบไหนคะแล้วหนูล่ะคะ
4: โช
0: กพร้อมแล้วเริ่มค่ะเปลี่ยนผู้นำค่ะเปลี่ยนผู้นำแล้วค่ะคิดท่าไว้ด้วยนะห้ามเหมือนเดิมนะเอาท่าใหม่ๆมั้งนะห้ามเหมือนเดิมนะคะพร้อมหรือยังจ๊ะขยับมาช่องหนึ่งลูกใครดูแถวตัวเองต้องดูช่องด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวอย่ามาเบียดเพื่อนนะจ๊ะถ้ามาชิดเพื่อนเกินไปเดี๋ยวจะมองไม่เห็นว่าผู้นำทำท่าอะไรโอเคค่ะพร้อมหรือยังจ๊ะมักกี้ทำท่าอะไรดี
5: กระต่าย
0: กระต่ายทำท่าอะไรดีจ๊ะ
5: แมงมุม
0: ทำท่าอะไรดีจ๊ะฮะ
5: แมว
0: แล้วหนูล่ะคะยิงปืนพร้อมแล้วทำท่ากันเลยค่ะค้างไว้แล้วนะโอ้โหดูซิทำท่าเหมือนผู้นำหรือเปล่าโอ้เหมือนจริงๆด้วยปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะให้10จังหวะกลับเข้าที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9

ปรบมือข้างซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วเดี๋ยวเรามายืดเหยียดร่างกายกันนะคะโดยการเหยียดขาออกมา

0: ค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณจังหวะได้ดีมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณหยุดเด็กๆก็สามารถหยุดเคลื่อนที่ได้แล้วก็หยุดเคลื่อนไหวได้ดีมากเลยวันนี้ยังได้เคลื่อนไหวนะคะเป็นยังไงคะเป็นอะไรคะวันนี
1: ้ผ
0: ู้
1: นำ
0: เป็นผู้นำและเป็นผู้ตามด้วยใช่ไหมคะเด็กๆค่ะสามารถคิดท่าทางนะคะตามจินตนาการของตนเองค่ะแล้วก็สามารถกล้าแสดงออกนะคะมาเป็นผู้นำนะคะในแถวของตนเองค่ะรวมถึงนะคะสังเกตค่ะและทำตามเพื่อนๆที่เป็นผู้นำของแถวตนเองได้อีกด้วยค่ะก็คือการเป็นผู้ตามนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักนะคะดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำกันแล้วเป็นอย่างไรบ้างคะสบายท้องอิ่มท้องกันหรือยังคะใครชอบดื่มนมบ้างคะโอ้โหถึงว่าทำไมเด็กๆหน้าตาสดชื่นแจ่มใสแล้วก็มีร่างกายที่เป็นอย่างไรคะแข็งแรงนั่นเองค่ะแล้ววันนี้ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยการเรียนรู้อะไรดีนะ
1: ก
0: ิน
1: ผ
0: ัก น้องน็อตบอกว่าอะไรนะลูก
1: ก
0: ิน
1: ผ
0: ัก กินผักเหรอคะใช่หรือเปล่าคะ
1: ใช่
0: เรียนเรื่องอะไรดีล่ะมีใครอยากบอกอีกไหมคะมารีคิดว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรคะลูก
2: กินของที
0: ่
2: ม
0: ี
2: ประโยชน์
0: กินของที่มีประโยชน์เหรอคะโอ้โหเกือบถูกแล้วค่ะมีใครอยากบอกอีกไหมคะ
3: ผล
0: ไม้หนูจะพูดว่าอะไรคะเมื่อกี้
3: ก
0: ิน
3: ผักเยอะๆก
0: ็
3: ได
0: ้อ๋อรับประทานผักเยอะๆจะได้แข็งแรงน้องกรีนว่ายังไงนะลูก
4: ก
0: ิน
4: ผักเยอะๆจะได้ตั
0: วโตๆตัวโตๆใช่ไหมคะหน่วยนี้ค่ะมีชื่อว่าเดี๋ยวเด็กๆฟังคุณครูปิ๊งพูดดีๆนะหน่วยนี้นะคะชื่อว่าหน่
1: วย
0: อาหารดี
1: ม
0: ี
1: ประโยชน
0: ์ใช่แล้วค่ะหน่วยนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องอาหารหลักห้าหมู่เด็กๆพูดตามค่ะเรื่
1: อง
0: อาหารหลัก
1: ห้าหม
0: ู่ใช่แล้วค่ะนอกจากเราจะเรียนในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์แล้วนะคะวันนี้เราจะได้เรียนถึงเรื่องอาหารหลักมีกี่หมู่นะคะ5หมู่นั่นเองค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูปิ๊งมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆกันด้วยอยากฟังไหมคะคำคล้องจองนี้ชื่อว่าคำคล้องจอง
1: อาหาร
0: 5
1: หม
0: ู
1: ่
0: ผู้
1: แต
0: ่
1: ง
0: จำนัน
1: ส
0: นอเมื
1: อง อาหารด
0: ี
1: น
0: ั้
1: นม
0: ี
1: ห้าหม
0: ู
1: ่
0: พวกหนู
1: หน
0: ู
1: จ
0: ำไว้เถิดหนา
1: หม
0: ู่
1: ที
0: ่
1: หน
0: ึ่
1: ง
0: เนื้อสัตว์
1: นมไข่
0: เต้าหู้
1: แผ่นใหญ
0: ่และถั่
1: วนานา
0: หมู่
1: ที
0: ่
1: สอง
0: ข้าวแป้งน้ำตาล
1: ข้าวโพดเผ
0: ือ
1: กม
0: ัน ที่ฉันถามหาหมู่
1: ที
0: ่
1: สาม
0: ประเภทผักสด
1: ล
0: ้
1: างให
0: ้
1: หมดจด
0: ไม่
1: ม
0: ี
1: พ
0: ิ
1: ษยา
0: หมู่
1: ที
0: ่
1: ส
0: ี
1: ่
0: นี่
1: ผลไม
0: ้
1: ท
0: ุ
1: กคนก
0: ิน
1: ได
0: ้ประโยชน์เหลือคณาหมู่
1: ที
0: ่
1: ห
0: ้
1: า
0: ประเภทไขมัน จากสัตว์พื
1: ชพ
0: ัน มะพร้าวถั่
1: วงา
0: จำได้
1: ไว
0: ้
1: ใช
0: ้
1: จนโต
0: ประโยชน์อีโขเฮโลสารภาโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะผู้ตำผู้ปิ้งได้เสียงดังฟังชัดมากๆเลยค่ะเด็กๆปลายทางละคะเอ๋ท่องคำคล้องจองไปพร้อมๆกับคุณครูหรือเปล่าคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆอ่านคำคล้องจองกันแล้วเด็กๆคิดว่าคำคล้องจองบอกถึงอะไรคะบอกถึงอะไรใครอยากออกมาตอบยกมือเลยเชิญน้องน็อตค่ะ น้องนอตคะในคำของจองบอกถึงอะไรบ้างคะ
2: เนื้อสัตว
0: ์เนื้อสัตว์อยู่หมู่ที่เท่าไหร่คะ
2: ที่หนึ่ง
0: บอกถึงเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์มีอะไรบ้างคะมีหนูรู้จักเนื้อสัตว์อะไรบ้าง
2: ไก
0: ่ไก่มีอะไรอีก
2: ปลา
0: ปลา
2: หมู
0: หมูโอ้โหปรบมือให้น้องนอตหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะแสดงว่าน้องนอตฟังคำของจอมของครูเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะว่ามีเนื้อสัตว์นั้นเป็นหมู่ที่หนึ่งแต่นอกจากเนื้อสัตว์นะคะที่เป็นเหมือนที่น้องนอตบอกมีหมูมีปลาใช่ไหมคะมีไก่ใช่ไหมคะมีอะไรที่ไม่ใช่เนื้อสัตว์แล้วเป็นหมู่ที่หนึ่งอีกเมื่อสักครู่น้องโอโซนค่ะเชิญค่ะเมื่อสักครู่น้องโอโซนบอกมีอะไรอยู่ในหมู่ที่หนึ่งอีกคะ
5: ถั่ว
0: ถั่วด้วยใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกไหมคะมีอะไรอีกไหมคะที่หนูจำได้ที่หนูดื่มไปเมื่อสักครู่นี้หนูดื่มอะไรมา
5: ดื่ม
0: อะไรมาเมื่อสักครู
5: ่ผัก
0: ดื่มอะไรมาคะ
2: นม
0: ดื่มนมมาใช่ไหมคะนมและถั่วที่น้องโอโซนบอกก็อยู่ในหมู่ที่เท่าไรเหมือนกันเลยหมู่ที่หนึ่งปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้วต่อมาล่ะคะใครจำได้บ้างว่าหมู่ที่สองจะมีอะไรบ้างนะ
3: ไข
0: ่ใช่หรือเปล่าไข่เป็นเนื้อสัตว์อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร
3: ่
0: ที่หนึ่งอะไรอยู่ในหมู่ที่สองเด็กๆคนไหนจำได้มั่งเดี๋ยวคุณครูปิ๊งอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบตรงหมู่ที่สองเด็กๆฟังดีๆนะหมู่ที่สองข้าวแป้งน้ำตาลข้าวโพดเผือกมันที่ฉันถามหามีอะไรบ้างคะขอเชิญน้องซินค่ะหมู่ที่สองมีอะไรบ้างคะ
2: ข้าวแป้ง
0: แป้งมีอะไรอีกคะมีอะไรนะคะ
2: ข้าว
0: มีแป้งมีข้าวมีอะไรอีกมีอะไรนะคะ
2: มีข้าวโพด
0: มีข้าวโพดด้วยปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะเห็นไหมคะเป็นพวกข้าวแป้งน้ำตาลต่างๆนะคะทั้งข้าวโพดทั้งเผือกและหัวมันก็ด้วยนะคะเป็นหมู่ที่สองค่ะต่อมาหมู่ที่สามล่ะหมู่ที่สามเป็นอะไร
3: เป็น
0: แครอทจัดเป็นอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรเชิญมากี้ค่ะมากี้คะหมู่ที่สามเป็นอะไรนะลูก
2: ผัก
0: เป็นผักนะคะเป็นผักต่างๆเลยน้องมากี้รับประทานผักได้ไหมคะได้ค่ะแล้วหนูเวลารับประทานผักหนูต้องทำอะไรก่อนด้วย
2: ล้างมือ
0: แล้วล้างผักไหมคะ
2: ล้างผัก
0: เพราะว่าอาจจะมีอะไรอยู่คะ
2: มีเชื้อโรค
0: มีเชื้อโรคหรือว่ายานั่นเองยาหรือสารเคมีที่มากับผักนะคะต้องล้างก่อนนะลูกนะปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะมีผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นผักสีเขียวๆสีเหลืองๆหรือสีส้มนะคะผักแต่ละสีนะคะก็จะมีวิตามินเกลือแร่ให้ร่างกายของเด็กๆนั่นเองและหมู่ที่4ล่ะคะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะหมู่ที่4เด็กๆคิดว่าเป็นอะไรอีกนะเป็นอะไรคุณครูปิ๊งคุณครูปิ๊งบอกในคำคล้องจองว่าเป็นอะไรนะคะขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนคะหมู่ที่4น้องกรีนคิดว่าเป็นอะไรลูก
2: ผลไม้
0: เป็นผลไม้เพราะว่าเป็นยังไงคะมีอะไรคะ
2: มีผลไม้
0: มีประโยชน์ไหมคะ
2: มี
0: ประโยชน์ด้วยใช่ไหมคะผลไม้น้องกรีนชอบรับประทานอะไรคะ
2: แตงโมกับส้มกับงา
0: ดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วหมู่ที่5ล่ะคะหมู่สุดท้ายแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะหมู่ที่5แล้วเดี๋ยวคุณครูปิงอ่านท่อนนี้ให้ฟังนะหมู่ที่5ประเภทไขมันจากสัตว์พืชพันธุ์มะพร้าวถั่วงา เด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะไขมันไขมันเป็นอะไรคะ

0: ขอเชิญขอเชิญคนที่นั่งตัวตรงๆค่ะแล้วยกมือค่ะขอเชิญเชอแตมค่ะเชอแตมรู้จักประเภทไขมันไหมคะว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะที่เป็นไขมัน
1: เนยใส่ทำอาหาร
0: เนยเหรอคะแล้วอะไรอีกคะ
1: น้ำมัน
0: ต่างๆใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เชอแตมหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะอาจจะเคยเห็นนะคะอาหารต่างๆที่มาจากอาหารทั้ง5หมู่แบบนี้เดี๋ยวเรามาดูภาพกันต่อค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอยู่ในอาหารหลัก5หมู่ค่ะอาหารหลัก5หมู่ของเรานะคะก็จะมีหมู่ที่1เรียกว่าโปรตีนพูดสิคะ
2: โปรตีน
0: มีอะไรบ้างคะมีเนื้อสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหมูปลาไก่นะคะไข่นมและถั่วนั่นเองค่ะโปรตีนนะคะจะช่วยให้เด็กๆนะคะมีร่างกายเจริญเติบโตซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้ร่างกายของเรานั่นเองหมู่ที่2ค่ะเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตพูดสิคะหมู่ที่2คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนะคะก็มาจากข้าวแป้งจากขนมปังหัวเผือกหัวมันนะคะข้าวโพดเป็นคาร์โบไฮเดรตจะช่วยให้พลังงานกับเด็กๆนะคะให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายด้วยค่ะและหมู่ต่อมาเป็นหมู่ที่3ได้มาจากอะไรคะผักใช่ไหมคะเด็กๆพูดตามครูปิ๊งก่อนหมู่ที่3
2: เกล
0: ือ
2: แร
0: ่หมู่ที่3ก็จะได้มาจากผักนั่นเองค่ะผักต่างๆไม่ว่าจะเป็นสีแดงสีเขียวสีม่วงนะคะก็จะให้เกลือแร่หรือแร่ธาตุกับร่างกายของเราช่วยร่างกายของเราให้ทำงานเป็นปกตินะคะผิวพรรณก็จะสดใสต้านทานเชื้อโรคด้วยคนไหนที่รับประทานผักก็จะไม่มีเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายดีไหมคะแล้วก็แข็งแรงด้วยนั่นเองหมู่ต่อมาเป็นหมู่ที่เท่าไหร่แล้วคะหมู่ที่4วิตามินหมู่ที่4วิตามินวิตามินได้จากอะไรคะลูกผลไม้ต่างๆใช่ไหมคะผลไม้เด็กๆชอบกินไหมคะชอบรับประทานกันทุกคนเลยเพราะว่าผลไม้นะคะจะช่วยต้านทานเชื้อโรคเช่นกันจะไม่เป็นหวัดน้ำมูกไหลแล้วก็ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายของเด็กๆด้วยดีไหมคะดีมากๆเลยค่ะและหมู่สุดท้ายค่ะหมู่ที่ห้าไขมันนั้นจะได้มาจากทั้งพืชและสัตว์ค่ะพืชก็เช่นอะโวคาโดมะพร้าวถั่วงาเป็นพืชใช่ไหมคะก็จะสกัดเป็นน้ำมันได้พวกชีสนะคะก็จะมาจากไขมันสัตว์นะคะมาจากนมชีสนะคะจะมาจากนมเนยอย่างเงี้ยก็จะมาจากไขมันของสัตว์นะคะจัดว่าเป็นไขมันเพื่อให้ความอบอุ่นและให้พลังงานแก่ร่างกายเช่นเดียวกันค่ะโอ้โหเด็กๆอยากทราบแล้วใช่ไหมว่าวันนี้คุณครูปิ๊งจะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรมาให้เด็กๆทำกันอยากทำไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆนะคะแบ่งกลุ่มเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะแบ่งกลุ่มออกเป็น5กลุ่มนะคะแล้วก็ร่วมกันสังเกตอาหารในกลุ่มของตนเองนะคะว่าวันนี้คุณครูให้ตะกร้าอาหารชนิดใดกับเด็กๆบ้างในตะกร้านั้นนะคะเมื่อดูสังเกตเสร็จแล้วเด็กๆนะคะจะต้องส่งตัวแทนออกมาบอกให้เพื่อนๆฟังว่าในกลุ่มของตนเองค่ะได้ตะกร้ามีอะไรอยู่บ้างแล้วคิดว่าเป็นอาหารหมู่ที่เท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆสังเกตสิ่งของในตะกร้าหรือยังคะเด็กๆหลายคนนะคะบอกว่าสังเกตแล้วใช่ไหมคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเมื่อสังเกตแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาบอกค่ะว่ากลุ่มของตนเองนะคะได้อาหารมีอะไรอยู่ในตะกร้าบ้างและเป็นอาหารหมู่ที่เท่าไหร่ค่ะขอเชิญกลุ่มแรกค่ะกลุ่มที่หนึ่งเชิญน้องซินค่ะน้องซินกลุ่มที่หนึ่งหมูนะคะมีอะไรอยู่ในตะกร้าบ้างลูก
1: แครอท
0: แครอทมีอะไรอีกคะมีผักอะไรอีกคะ
1: ฟักทอง
0: ฟักทองอะไรอีกลูก
2: บรอกโคลี
0: บรอกโคลีสีม่วงๆล่ะคะกะหล่ำ
1: ปลี
0: กะหล่ำปลีสีม่วงใช่ไหมคะแล้วก็มีสีขาวๆด้วยนะเขาเรียกอะไรรู้จักไหมคะ
2: ไม่รู
0: ้
2: จ
0: ัก เด็กๆบางคนบอกไม่รู้จักค่ะหัวชัยเท้าพูดสิคะ
1: หัวชัยเท้า
0: แล้วหนูคิดว่าในตะกร้าของหนูเป็นอาหารหมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่ที่เท่าไหร่คะใช่หรือเปล่าหมู่ที่หนึ่งหรือเปล่าคะหมู่ที่เท่าไหร่นะลูก
1: ที่สาม
0: หมู่ที่สามก็คือผักต่างๆใช่ไหมคะปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแสดงว่าน้องซินฟังคุณครูบอกใช่ไหมคะว่าให้ดูว่าอาหารในกลุ่มของตนเองนะคะเป็นอะไรบ้างและจัดอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่นั่นเองค่ะขอเชิญกลุ่มต่อมากลุ่มที่สองค่ะขอเชิญน้องทาร่าค่ะในกลุ่มที่สองของน้องทาร่าใช่ไหมคะมีอะไรอยู่ในตะกร้าลูก
1: มีกล้วย
0: มีกล้วย
1: มีแอปเปิ้ล
0: มีแอปเปิ้ลมีอะไรอีกคะ
1: มีแตงโม
0: มีแตงโม
1: มีมังคุด
0: มังคุดมีอะไรอีกคะมะละ
1: กอ
0: ใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะ
2: มะละกอ
0: ลูกสีเขียวๆล่ะคะมีอะไรคะลูกสีเขียวมะม่วงใช่ไหมคะและหนูคิดว่าตะกร้าของหนูที่เป็นผลไม้จัดอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่คะ
1: สอง
0: หมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่ที่เท่าไหร่คะมากี้หมู่ที่เท่าไหร่นะเด็กๆจำได้หรือเปล่าผลไม้อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่หมู่ที่เท่าไหร่นะคะ
2: ส
0: ี่ใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะจำไว้แล้วนะเมื่อสักครู่กลุ่มที่หนึ่งผัก

0: อะไรนะ
1: นม
2: ไก
0: ่ไก
2: ่หมู
0: หมูแล้วน้องก้าวคิดว่าอาหารที่น้องก้าวได้อยู่ในหมูที่เท่าไหร่ครับ
2: อยู่ที่3อยู่ที่3
0: หมูที่เท่าไหร่
2: 1
0: หมูที่เท่าไหร่นะลูก
2: 2
0: เท่าไหร่กันแน่อาหารหน้าไปหาเพื่อนๆค่ะอยู่หมู่ที่เท่าไหร่คะ
2: 4
0: อยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่กันแน่คะ
2: 4 1
0: ฮะ
2: 1
0: หมู่ที่1เรียกว่าโปรตีนพูดสิคะ
2: โปรตีน
0: โปรตีนอยู่ในหมู่ที่เท่าไหร่นะ
3: โปรต
0: ี
3: น
0: หมู่ที่เท่าไหร่นะคะ
2: 1
0: 1หมู่ที่1นะคะอ่ะปรบมือให้ก้าวหน่อยค่ะและกลุ่มต่อมากลุ่มที่4ค่ะค่ะน้องน็อตน้องน็อตกลุ่มน้องน็อตมีอะไรอยู่ในตะกร้าบ้างลูก
2: ถั่ว
0: ถั่ว
2: เนย
0: เนย
2: น้ำมัน
0: น้ำมัน
2: ชีส
0: ชีสแล้วน้องน็อตคิดว่าในตะกร้าของน้องน็อตเนี่ยเป็นอาหารหมู่ที่เท่าไหร่คะ
2: 5
0: หมู่ที่เท่าไหร่นะ
2: 5
0: หมู่ที่5เรียกว่าไขมันใช่ไหมคะปรบมือให้น้องๆหน่อยค่ะและกลุ่มสุดท้ายเชิญค่ะน้องมารีเชิญค่ะทางนี้ลูกมารีเดินมานี่เลยน้องมารีในตะกร้าของน้องมารีมีอะไรบ้างคะ
4: มีตัว
0: มีอะไรนะลูก
4: มีตัว
0: มีน้ำ
4: มี
0: อะไรที่หวานหวานนะเขาเรียกว่าอะไรคะ
4: เกลือ
0: ไม่ใช่เกลือลูกน้ำตาลนะคะมีน้ำตาลมีอะไรอีกคะ
4: มีมันฝรั่ง
0: มีมันฝรั่งมีอะไรอีกคะ
4: มักกะโรนี
0: มักเส้นมักกะโรนีใช่ไหมคะแล้วหนูคิดว่าในตะกร้าของหนูเป็นอาหารหมู่ที่เท่าไหร่คะหมู่ที่เท่าไหร่คะ
4: เป็นขน
0: ฮะหมู่ที่เท่าไหร่นะลูก
4: สอง
0: หมู่ที่สองถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าอาหารที่ตนเองได้ในกลุ่มนะคะเป็นหมู่ที่เท่าไหร่ค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาวางเรียงนะคะตามหมู่ของอาหารค่ะกลุ่มไหนได้หมู่ที่หนึ่งเชิญลุกค่ะเชิญลุกค่ะใช่หรือเปล่าเด็กๆลองมองสิคะหมู่ที่หนึ่งอยู่เลขไหนคะอันไหนเลขหนึ่งปรบมือให้หน่อยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆหมู่ที่หนึ่งก็คืออาหารต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นไข่นมเนื้อสัตว์ต่างๆค่ะถูกต้องไหมคะถูกต้องใครได้หมู่ที่สองคะลุกขึ้นค่ะเชิญค่ะหมู่ที่สองถูกต้องไหมคะเพื่อนๆหมู่ที่สองข้าวแป้งน้ำตาลนะคะก็จะเป็นอาหารในหมู่ที่สองนั่นเองและต่อมาค่ะหมู่ที่สามเป็นอะไรเอ่ยเป็นอะไรคะหมู่ที่สามเป็นอะไรนะลูกหมู่ที่สามเป็นเชิญค่ะยกไหวไหมลูกยกไหวไหมคะได้ค่ะสองคนก็ได้ถ้ายกไม่ไหวสองคนก็ได้ค่ะน่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะถูกต้องไหมคะเพื่อนหมู่ที่3ก็จะเป็นผักต่างๆอาจจะหนักสักนิดนึงใช่ไหมคะหมู่ต่อมาหมู่ที่4ล่ะคะเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะเชิญค่ะช่วยกันยกมาได้ลูกถ้าตะกร้าหนักช่วยกันยกได้นะคะใช่ค่ะค่อยๆเดินนะคะเป็นหมู่ที่4นั่นเองโอ้โหหนักใช่ไหมคะเก่งมากค่ะหมู่ที่4ของเราก็จะเป็นผลไม้ต่างๆค่ะและหมู่สุดท้ายล่ะคะเป็นอะไรเอ่ยหมู่ที่5อะไรคะไข่ ไขมันน้องอิงฟ้าขยับถอยไปนิดนึงลูกเดี๋ยวเพื่อนเดินไม่ได้อิงฟ้าอ่ะ

หมูที่เป็นไขมันเชิญค่ะหมูที่เป็นไขมันเชิญลูกน้องซินนั่งให้เรียบร้อยค่ะเชิญค่ะวางเลยค่ะลูกปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆค่ะได้แบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็สังเกตร่วมกันนะคะว่ามีอะไรอยู่ในตะกร้าบ้างค่ะและสามารถนะคะออกมาจัดหมวดหมู่ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะครบทั้ง5หมวดหมู่เลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนอยากสร้างสรรค์ผลงานนะคะศิลปะสวยๆแล้วบ้างคะโอ้โหหลายคนยกมือค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือของเรากันก่อนนะคะยกมือขึ้นมาค่ะกำแบค่ะกำค่ะแบค่ะกำค่ะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วกลายเป็นเจ้านอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วแมวเหมียวร้องเรียกเรียกหาชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วแมงมุมไต่ขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามเอามือวางลงค่ะน่ารักมากๆค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมปั้นค่ะอุปกรณ์ก็จะมีดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ของเราก็จะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนกิจกรรมนี้ก็จะมีกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและสีเทียนนั่นเองแล้ววันนี้เป็นกิจกรรมใหม่กิจกรรมที่3ของเราค่ะจะเป็นกิจกรรมการพิมพ์ภาพนะคะจากผักค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็มีดังนี้ค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแผ่นรองนุ่มค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์พร้อมภาชนะสำหรับใส่ฟองน้ำค่ะวันนี้ก็จะใช้ผักนะคะในการพิมพ์ภาพค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะกิจกรรมการพิมพ์ภาพเด็กๆ เคยทำแล้วหรือยังคะ เคยทำแล้วใช่ไหมคะเด็กๆ ก็จะสามารถพิมพ์ภาพได้วันนี้คุณครูปิงให้เด็กๆใช้สีนะคะ2สีในกล่องเดียวฉะนั้นเด็กๆใช้หัวผักนะคะพิมพ์ทั้ง2สีแบบนี้ได้มั้ยคะทำไมล่ะคะเดี๋ยวฟองน้ำเราจะเลอะแล้วก็ผสมกันนั่นเองฉะนั้นเด็กๆต้องสังเกตด้วยถ้าหัวผักสีนึงพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินไปแล้วเราก็ต้องใช้พิมพ์สีน้ำเงินเหมือนเดิมถ้าหัวนี้พิมพ์ด้วยสีแดงเราก็ต้องใช้สีแดงเหมือนเดิมทำได้มั้ยคะเมื่อใช้เสร็จแล้วเด็กๆ ก็วางคว่ำไว้เพื่อให้เพื่อนได้ใช้บ้างนะคะโดยที่วางคว่ำไว้แบบนี้นะคะทำได้ไหมลูกวางคว่ำไว้เพื่อให้เพื่อนนะคะเห็นว่าเราใช้พิมพ์ด้วยสีอะไรไปเช่นอันนี้คุณครูปิงจะพิมพ์ฝักกระเจี๊ยบด้วยสีแดงแบบนี้คุณครูปิงก็จะพิมพ์ใช้สีแดงอย่างเดียวแบบนี้ครูปิงอาจจะพิมพ์เสร็จแล้วปุ๊บครูปิงก็ทำยังไงไว้คะทำยังไงไว้คะลูกความวางไว้อันนี้ใช้สีแดงไปแล้วนะคุณครูปิงอยากใช้สีน้ำเงินอันนี้คุณครูปิงก็จิ้มที่สีน้ำเงินคุณครูปิงได้ใช้อันเดียวกันไหมไม่ได้ใช้นะคะถ้าใช้อันเดียวกันไปจิ้มที่ไปจุ่มที่สีแดงและสีน้ำเงินนะคะฟองน้ำในภาชนะใส่ก็จะปนกันเห็นไหมคะคุณครูปิ๊งสามารถสร้างภาพนะคะแต่ละสีได้ทั้งสองฝั่งคุณครูปิ๊งอาจจะใช้หัวผักกาดนะคะมาพิมพ์ด้วยสีน้ำเงินแบบนี้ก็ได้เห็นไหมคะและเปลี่ยนนะคะหัวผักกาดด้วยสีแดงเห็นไหมคะเด็กๆสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามจินตนาการของตนเองและนำผลงานไปไหนเสียก่อนคะ
ไปตากให้แห้งเสียก่อนค่ะก่อนที่จะนำมาบอกเล่านะคะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะทำกระถางดอกไม้2กระถางค่ะเด็กๆก็สามารถคิดแล้วก็จินตนาการภาพที่ตนเองพิมพ์นะคะเป็นอะไรก็ได้แต่เด็กๆต้องรอให้ภาพผลงานนั้นแห้งเสียก่อนค่อยนำมาบอกเล่าให้คุณครูจดบันทึกนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิงก็จะเปิดมุมให้เด็กๆได้เลือกเล่นกันหลังจากที่เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์เสร็จแล้วกี่กิจกรรมคะลูก2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะวันนี้คุณครูปิงขอเปิดมุมบล็อกค่ะมุมบทบาทสมมุติค่ะแล้ววันนี้ก็ขอเปิดมุมเกมการศึกษาด้วยค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วบ้างคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเลยค่ะ

เด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะกลุ่มที่หนึ่งทำอะไรครับลูกหันหลังเลยครับไปหยิบดินน้ำมันแล้วแผ่นรองป้าเลยกลุ่มที่สองละคะโอเคค่ะเดินไปหยิบกระดาษเลยแล้วก็ปั๊มสัญลักษณ์ด้วยนะคะกลุ่มที่สามละคะพิมพ์ภาพได้ไหมคะเดี๋ยวเชิญไปต่อแถวเหมือนกันค่ะ

0: เก็บคอเป็นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าสนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วนั่งตัวตรงๆค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์ครบ2กิจกรรมใน3กิจกรรมตามข้อตกลงของเราหรือเปล่าคะครบใช่ไหมคะวันนี้เมื่อคุณครูนะคะร้องเพลงเก็บของคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนนะคะช่วยกันเก็บของเข้าที่ได้ถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะวันนี้คุณครูปิ๊งขอโชว์ผลงานของเพื่อนๆนะคะห้องเรียนต้นทางก่อนนะผลงานนี้เป็นของใครคะทาร่าเชิญค่ะทาร่าวันนี้ทาร่าพิมพ์ภาพจากผักใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วทาร่าพิมพ์เป็นรูปอะไรคะลูก
1: เป็นรูปดอกไม
0: ้เป็นดอกไม้หรอคะโอ้โหมีเกสรสีแดงใช่ไหมคะดอกไม้สีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองมีกี่ดอกคะลูก
1: 3ดอก
0: 3ดอกสวยไหมคะเพื่อนโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ทาร่าหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะขออีก1คนดีกว่าค่ะคุณครูปิ๊งสังเกตเห็นภาพนี้ด้วยนะโอ้โหภาพนี้พิมพ์จนเต็มเลยค่ะของใครคะของใครคะลูกอ๋อของน้องโอโซนเชิญครับน้องโอโซนวันนี้น้องโอโซนพิมพ์ภาพจากผักเป็นภาพอะไรครับ
1: รถ
0: รถวิตรงไหนมองเป็นรถคะเพราะมีอะไรอยู่ด้วยคะ
2: มีล้ออ
0: ๋อมีล้อสองล้ออยู่ใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าเป็นรถนั่นเองสวยไหมคะเพื่อนๆเราสามารถนะคะจินตนาการนะคะเป็นอะไรก็ได้อย่างที่เด็กๆอยากให้เป็นอาจจะพิมพ์ภาพนะคะต่อกันเป็นรอยยาวๆต่อกันหรือว่าบอกว่าพิมพ์กลมๆตรงนี้คล้ายๆล้อรถเลยใช่ไหมครับลูกเก่งไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้โอโซนอีกคนหนึ่งค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะนอกจากนี้นะคะคุณครูปิ๊งขอโชว์อีกหนึ่งผลงานค่ะของคนปั้นดินน้ำมันค่ะของน้องน็อตค่ะน้องน็อตวันนี้อยากนำเสนอผลงานปั้นใช่ไหมลูกเชิญครับมาด้านนี้เลยครับอุ้ยเพื่อนอยากรู้แล้วค่ะว่าวันนี้น้องน็อตสร้างสรรค์ผลงานปั้นเป็นอะไรครับ
1: คือกรงไดโนเสาร์
0: เป็นไดโนเสาร์อยู่ที่ไหนครับลูก
1: ในกรง
0: ไดโนเสาร์อยู่ในกรงแบบนี้หรอครับทำตรงๆแบบนี้เป็นกรงใช่ไหมคะโอ้โหแล้วอันนี้คือไดโนเสาร์ใช่ไหมคะเพื่อนๆว่าสวยไหมคะ

โอ้โหปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยครับเดี๋ยวเชิญที่เลยครับสำหรับวันนี้นะคะเด็กๆมีความคิดจินตนาการของตนเองดีมากๆเลยค่ะและยังสามารถนะคะทำผลงานศิลปะสร้างสรรค์นะคะตามข้อตกลงก็คือ2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมีพัฒนาการของกล้ามเนื้อมือมีมือที่แข็งแรงขึ้นค่ะแล้วยังตาประสาทสัมพันธ์กับมือได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆยังเลือกเล่นนะคะตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นนะคะโดยเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและก็เก็บของเล่นเข้าที่ตามข้อตกลงนะคะเมื่อคุณครูร้องเพลงเก็บของเด็กๆก็รีบกลับมานั่งที่เลยค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะ

ขนมจีบซาลาเปาปลาท่องโกข้าวต้มมัดขนมถ้วยฟูมาสิมาชิมกันดูขนมถ้วยฟูอร่อยจังเลยช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆอยากเล่นเกมกันหรือยังคะอยากเล่นแล้วถ้าอย่างนั้นค่ะเรามาดูเกมใหม่ของเราวันนี้ค่ะมีชื่อว่าเกมภาพตัดต่อผักสดสะอาดค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพเกมก่อนนะคะว่ามีผักอะไรบ้างโอ้โหมีอะไรคะฟักทองฟักผักกาดขาวคะน้าหัวไชเท้ามะระมะเขือม่วงมะเขือเทศมะเขือเปาะถั่วลันเตาและแตงกวาเด็กๆรู้จักหรือเปล่านะรู้จักใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะมาดูภาพเกมที่สมบูรณ์ก่อนนะคะว่ามีอะไรอยู่บ้างเสร็จแล้วเด็กๆทำอย่างไรต่อคะลูกทำอย่างไรต่อคะกระจายชิ้นส่วนออกกระจายชิ้นส่วนออกก่อนนะกระจายกันเลยและเด็กๆนะคะก็สังเกตภาพค่ะว่าเด็กๆจะนำชิ้นไหนมาเรียงต่อกันดีเด็กๆเคยเล่นเกมนี้แล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นขอเชิญตัวแทนน้องนับตังค่ะเชิญครับน้องนับตังอยากเอาชิ้นไหนกับชิ้นไหนมาต่อกันก่อนเป็นชิ้นแรกดีคะชิ้นไหนก่อนดีคะอยากสังเกตชิ้นไหนอยากสังเกตชิ้นนี้เหรอคะจะเอาไปต่อกับชิ้นไหนดีคะชิ้นนี้วางไว้ก่อนชิ้นแรกที่หนึ่งเหลือชิ้นที่เหลือนับตังจะเอาชิ้นไหนมาต่อนับตังต้องสังเกตภาพนี้ก่อนว่ามีส่วนของสีม่วงและมีส่วนของสีอะไรคะสีอะไรคะสีเขียวแล้วก็สีเหลืองหายไปนับตังคิดว่าจะเป็นชิ้นไหนที่จะมาต่อภาพชิ้นนี้คะชิ้นไหนดีคะชิ้นไหนดีคะลูกเอามาต่อเลยค่ะลองดูสิคะว่าใช่ไหมคะเพื่อนด้านปรบมือให้นับตังหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆน่าจะเล่นเกมนี้กันบ่อยครั้งแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงจะให้เด็กๆไปทดลองเล่นเกมนี้กันดูดีไหมคะช่วยกันสังเกตนะคะสีของภาพค่ะในกลุ่มกันด้วยนะคะเพราะว่าเด็กๆจะสามารถนำภาพมาต่อกันได้ถูกต้องเหมือนภาพที่สำเร็จแล้วที่คุณครูให้ดูเมื่อสักครู่ค่ะเด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเล่นร่วมกันเสร็จแล้วต้องทำอะไรด้วยคะ

ก็บเกมการศึกษาเข้าที่เดิมด้วยค่ะเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณครูปิ๊งนะคะให้เปลี่ยนกลุ่มเด็กๆ ก็นำเกมการศึกษาชุดนี้ค่ะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นกับเกมชุดเดิมที่เคยเล่นไปแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

หกเจ็ดแปดเก้าสิบมือวางที่ตักค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ เล่นเกมการศึกษาสนุกไหมคะเกมการศึกษาวันนี้เป็นเกมอะไรคะลูกภาพอะไรคะภาพตัดต่อ

0: ช่วยเหลือกันในกลุ่มดีมากขึ้นค่ะวันนี้นอกจากเกมการศึกษาที่ได้เล่นแล้วเด็กๆทำกิจกรรมอะไรกันมาบ้างคะเมื่อมาถึงโรงเรียนของเราเด็กๆก็จะได้สนทนาข่าวและเหตุการณ์เป็นกิจกรรมที่1ของเราค่ะและเด็กๆนะคะออกมาบอกเล่าข่าวได้หรือเปล่าลูกได้ใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆได้ออกมาบอกเล่าข่าวไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆที่เด็กๆจดจำมาเพื่อบอกเล่าเรื่องราวนะคะหรือเล่าเหตุการณ์นะคะในการรับประทานอาหารเช้ามาก็ได้หรือว่าเด็กๆเดินทางมาอย่างไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เด็กๆนะคะจะนำมาเล่าข่าวให้เพื่อนๆฟังเลยค่ะมาถึงกิจกรรมที่2ของเราล่ะคะเด็กๆทำอะไรต่อคะลูกเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะจากเครื่องดนตรีเช่นเดิมเลยเด็กๆยังสามารถบอกได้นะคะว่าสัญญาณจังหวะอะไรเด็กๆต้องทำท่าทางให้เร็วหรือว่าช้าตามเสียงสัญญาณจังหวะค่ะและเด็กๆยังสามารถหยุดนะคะในอะไรคะลูกสัญญาณจังหวะหยุดนั่นเองค่ะเด็กๆยังได้เคลื่อนไหววันนี้เป็นผู้นำและผู้ตามเด็กๆได้คิดท่ามั้ยคะคิดท่าตามจินตนาการของตนเองเมื่อเด็กๆได้เป็นผู้นำค่ะเพื่อให้เพื่อนๆนะคะทำตามตนเองนั่นเองและกลับเข้าไปในแถวนะคะเพื่อเป็นผู้ตามทำท่าทางต่างๆตามผู้นำของตนเองใช่ไหมคะและมาถึงกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์วันนี้เด็กๆได้เรียนรู้กับหน่วยการเรียนรู้ใหม่ใช่ไหมคะวันนี้เราเรียนหน่วยอะไรคะลูกจำได้ไหมอาหารดีมีประโยชน์เก่งมากๆเลยค่ะเราเรียนถึงเรื่องอาหาร
1: มีประโยชน์
0: อาหารอะไร
1: ห้า
0: หมู่ถูกต้องค่ะหมู่ที่1มีอะไรคะหมู่ที่1มีอะไรบ้างเนื้อสัตว์ต่างๆนมไข่ถั่วใช่ไหมคะหมู่ที่1เรียกว่าโปรตีนพูดสิคะ
1: โปรตีน
0: แล้วหมู่ที่2ล่ะคะมีอะไรบ้างคะหมู่ที่สองมีอะไรบ้างคะในหมู่ที่สองมีอะไรลูกขนมปังมีอะไรอีกคะหมู่ที่สองมีอะไรอีกนะลูกน้ำตาลอะไรอีกนะคะหัวเผือกหัวมันต่างๆค่ะเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตพูดสิคะ
1: คาร
0: ์
1: โบไฮเดรต
0: หมู่ต่อมาเป็นหมู่ที่เท่าไหร่แล้วหมู่ที่3เป็นอะไรคะลูกผักต่างๆเรียกว่าเกลือแร่
1: เกลือแร่
0: หรือแร่ธาตุต่างๆนั่นเองค่ะแล้วหมู่ต่อมาล่ะคะหมู่ที่4ก็คือผลไม้นั่นเองค่ะเพื่อให้ร่างกายของเราได้รับวิตามินนั่นเองและหมู่สุดท้ายหมู่ที่5ล่ะลูก
1: ไข่มัน
0: ได้จากทั้งพืชแล้วก็ได้จากสัตว์ด้วยใช่ไหมคะไขมันจากพืชก็เช่นน้ำมันปาล์มน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันจากอะโวคาโดหรือเมล็ดถั่วเมล็ดงาต่างๆค่ะถ้าเป็นไขมันจากสัตว์เด็กๆอาจจะได้จากนมเนยใช่ไหมคะจะเป็นไขมันจากสัตว์นั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้มาถึง3กิจกรรมแล้วใช่ไหมคะกิจกรรมที่4ล่ะคะเป็นกิจกรรมอะไรเอ่ยศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมใช่ไหมลูกวันนี้กิจกรรมใหม่ของเราเป็นกิจกรรมอะไรคะ
1: พิมพ์ภาพ
0: จากอะไรคะจากผักค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถพิมพ์ภาพตามจินตนาการของตนเองได้ดีขึ้นด้วยนะคะและยังสามารถออกมาบอกเล่าผลงานของตนเองให้คุณครูได้จดบันทึกด้วยค่ะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆก็ทำตามข้อตกลงก็คือเข้าเล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้เด็กๆยังเล่นและร่วมกันเก็บของเล่นได้ดีไหมคะดีมากๆเลยค่ะและเกมการศึกษาเป็นเกมที่เด็กๆได้เล่นเมื่อสักครู่นี้เป็นกิจกรรมสุดท้ายของเราค่ะชื่อเกมว่าอะไรนะคะ
1: เกม
0: อะไรคะภาพอะไรคะ
1: ภาพ
0: ตัดต่อผักสดสะอาดเก่งมากๆเลยเด็กๆสามารถเล่นเกมกันได้ทุกคนเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมนะคะรวมถึงเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ค่ะหมดเวลาสนุกสนุกของเรากันแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันก่อนดีไหมคะยกมือขึ้นมาเลยค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอคือวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณต้องเจอเมื่อเป็นอุบัติเหตุและต้องไปโรงพยาบาลนั่นคือคำว่า cast นั่นแหละทุกคนคือมันไม่เกี่ยวกับ casting นะจ๊ะที่รักจ๋าคือคำว่า cast แปลว่าเฝือกนั่นแหละทุกคนคือสิ่งที่เรียกว่า cast เนี่ยจะใช้ในการดามกระดูกหรือว่าข้อต่อเพื่อที่จะทำให้อวัยวะที่อยู่ข้างในเฝือกนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คือจุดประสงค์ของเฝือกเนี่ยทุกคนก็คือเพื่อที่จะทำให้กระดูกซึ่งหักแล้วเนี่ยสามารถประสานกันได้ดีเหมือนเดิมนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอยังสามารถใช้เฝือกในการทำให้ผู้ชายหล่อสงสารคุณไม่หยุดเพื่อที่จะได้แฟนคนใหม่แล้วนอกจากนั้นแล้วทุกคนคุณก็ยังสามารถใช้เฝือกด้วยอีกหลายจุดประสงค์นะทุกคนพี่จะขึ้นหน้าจอให้เธอนะคุณดูนี่คือเหมือนเยอะมากเลยทีเดียวแต่คำแนะนำจากคุณหมอสำหรับคนที่ใส่เฝือกเนี่ยก็คือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อที่อยู่ในเฝือกบ่อยๆอ่ะคุณดูซิพี่กล้ามใหญ่มั้ยล่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสมมติว่าคุณใส่เฝือกตรงนี้อยู่ใช่ป่ะคือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อส่วนอื่นซึ่งไม่อยู่ในเฝือกนะถามว่ามันดีทำไมเฮ้ยเราคนที่จะตัดเฝือกออกเองเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนนะทุกคนเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตอนเขาประชุมกับพี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องห้ามคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เธอจ๋าคุณต้องห้ามตัดเฝือกทิ้งเองเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะมีตารางของเขาแล้วเขาจะรู้ว่าคุณสามารถตัดมันออกได้เมื่อไหร่แล้วอีกคำเตือนนึงซึ่งสำคัญเหมือนกันนะทุกคนก็คือว่าคุณอย่าให้เฟือกของตัวเองไปกระแทกกับสิ่งที่แข็งมากๆถามว่าทำไมก็มันอาจจะทำให้มันแตกได้แต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะว่าคุณต้องห้ามให้เฟือกของคุณเนี่ยโดนน้ำนะเธอจ๋าเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนน้ำเนี่ยผลที่ตัดจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคำว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้อาจเป็นคำพูดของคนซึ่งไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงแต่อีกหนึ่งแฟกต์ที่น่าสนใจมากๆคือถ้าคุณใส่เฟือกอยู่ใช่ปะคุณจะต้องพยายามยกระดับของส่วนร่างกายนั้นให้สูงกว่าหัวใจคุณให้ได้และสำหรับใครที่ใส่เฝือกแขนเนี่ยคุณจะต้องพยายามใส่ผ้าคล้องแขนด้วยนะคราวนี้พี่มีคำเตือนให้ทุกคนด้วยนะคือถ้าเกิดว่าคุณกำลังใส่เฝือกอยู่แล้วคุณมีอาการเหล่านี้คุณดูนะฮะพี่จะขึ้นไปทีละข้อเลยนะนี่คือข้อที่1อ่ะพี่จะรำระวังคุณอ่ะนี่คือข้อที่2อ่ะรำเหมือนเดิมนะฮะนี่คือข้อที่3รำไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่4รำวงไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดข้อที่5อ่ะอ่านให้ทันนะทุกคนพี่จะรำไปก่อนดังนั้นขออนุญาตสรุปนะทุกคนถ้าคุณเป็นหนึ่งในหรือว่าทั้งหมดของ5ข้อนี้คุณยังมัวแต่ลำเหมือนพี่นะคุณต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวัน และยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
3: หูตึงไม่ใช่โรคครับเป็นภาวะ
4: ภาวะหูตึง
3: ใช่ครับ
4: อาการเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือไม่ค่อยได้ยิน
3: แต่สุดท้ายก็อาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารในอนาคต
4: ครับ
3: หรือว่าพูดแล้วอาจจะฟังไม่เข้าใจแบบนี้คร
4: ับ นี่คือภาวะของการหูตึงครับเดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักและเข้าใจในโรคนี้กันนะครับคุยกับอาจารย์แบงค์ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
4: เอ๊ะหูตึงนี่เป็นโรคป่ะ
3: หูตึงไม่ใช่โรคครับเป็นภาวะ
4: ภาวะหูตึง
3: ใช่ครับหมายถึงว่าเป็นภาวะที่การได้ยินแย่ลงจนถึงระดับที่อาจจะทำให้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้ลำบากมากขึ้นประมาณนี้ครับ
4: อาการเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือไม่ค่อยได้ยินมันมีอาการที่หนักกว่านั้นไหม
3: บางคนอาจจะมีได้ยินเสียงผิดปกติในหูหรือว่าได้ยินเสียงหวีดเสียงจิ้งหรีดหรือว่าได้ยินเสียงอื้อๆไปนะครับมีความก้องในหูหรือว่าได้ยินแย่ลงอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นอาการที่เกี่ยวข้องได้กับอาการได้ยินผิดปกติหรือหูตึงครับแต่สุดท้ายก็อาจจะมีปัญหาด้านการสื่อสารในอนาคต
4: ครับ
3: หรือว่าพูดแล้วอาจจะฟังไม่เข้าใจแบบนี้
4: คคราวนี้การรักษาแล้วครับหูตึงรักษาได้ไหม
3: จริงๆก็แล้วแต่ว่าสาเหตุของหูตึงคืออะไรเนาะถ้าสมมติมันเป็นอักเสบธรรมดาที่หูชั้นนอกหรือว่าเป็นขี้หูอย่างนี้ครับก็พบแพทย์ให้หมอเขาดูแลเรื่องความสะอาดช่องหูทำความสะอาดให้ยาหรือว่าถ้าเป็นที่หูชั้นกลางก็อาจจะต้องมานั่งพิจารณาว่าต้องมียาพ่นยารับประทานอะไรหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นที่หูชั้นในก็อาจจะต้องใช้เครื่องช่วยฟังเป็นหลักเพราะว่าเราแก้ไขอะไรในหูชั้นในได้ค่อนข้างลำบากประมาณนี้ครับ
4: ก็คืออยู่ที่อาการอยู่ที่ว่าหูตึงเนี่ยโอเคอาการด้านนอกอาจจะคล้ายๆกันแต่สาเหตุต้องรู้ว่ามาจากตรงไหน
3: ใช่ครับ
4: ใช่ไหมครับถ้ามาจากตรงไหนที่แก้ได้ก็แก้ตรงนั้น
3: ใช่ครับผม
4: คราวเนี้ยผมไม่อยากเป็นคนแก่หูตึงเร็วอะ
3: ครับ
4: มันมีวิธีในการทำยังไงได้ไหม
3: ร่างกายเราก็เหมือนทั่วๆไปนะครับมันก็เกิดความเสื่อมตามธรรมชาติของมันอยู่แหละอันนี้มันก็อาจจะมีความสัมพันธ์กับกรรมพันธุ์ด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็การใช้ชีวิตในอดีตการรับมลพิษนู่นนี่อะไรเงี้ยนะครับทั้งหมดมีส่วนเล็กๆน้อยๆหมดแหละเราอาจจะไม่มีวิธีการป้องกันให้มันตึงแต่ว่าเราอาจจะมีวิธีการชะลอหรือว่าหลีกเลี่ยงไม่ให้มันเกิดความผิดปกติที่หูส่วนอื่นๆอย่างชั้นนอกไม่ปั่นไม่แคะนี่นะครับไม่ให้มันอักเสบเพิ่มขึ้นหรือหลีกเลี่ยงการเจอเสียงดังๆต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลานานเพื่อไม่ให้มันนอกจากเสื่อมเองแล้วยังจะมาตึงจากสาเหตุที่การได้รับเสียงดังอ
4: ี
3: กเนี่ยครับ
4: วิธีการป้องกันก็คล้ายๆประสาทหูเสื่อมนี่แหละก็คือการดูแลหูเราให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณไม่อยากกลายเป็นคนหูตึงเร็วเกินไปเนี่ยดูแลรักษาหูตั้งแต่วันนี้วันนี้ขอบคุณอาจารย์แบงค์นะครับ
3: ขอบคุณมากครับ
5: สวัสดีครับ
4: นี่เป็นไงเรื่องของหูจริงๆสำคัญกว่าที่คิดนี่คือสิ่งที่รายการเรามาแชร์ริ่งเอามาแชร์กันวันนี้นะครับสิ่งสุดท้ายสำคัญมากๆนะครับฝากช่วยแชร์รายการของเราไปด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามกันด้วยจะได้เห็นว่าคลิปต่อๆไปเราอัปเดตอะไรกันบ้างนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ
0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ับผมทางนี้เลยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่สงสัยได้ทุกเรื่องเลยไม่ต้องอายผมจะเป็นคนอาสาไปถามกับคุณหมอให้เองคุณพี่มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับมีเรื่องอะไรไหมพี่ถามได้เลยนะทุกเรื่องเลยครับ
1: คือว่าหนูเป็นคนชอบกินของหมักของดองมากๆเลยค่ะยิ่งพวกหน่อไม้ดองปลาค่ะอดใจไม่ได้จริงๆค่ะแต่ก็มีคนเขาบอกมาเยอะแล้วค่ะว่าอย่าไปกินเพราะว่ามันจะทำให้น้องสาวมีกลิ่นแต่ว่ามันจริงเหรอคะแล้วก็มันมีวิธีป้องกันยังไงบ้างอะคะ
0: เรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ผมเองก็เคยได้ยินเราไม่ได้มาคุยเรื่องทะลึ่งกันนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องนี้หลายคนก็สงสัยเช่นเดียวกันจริงไม่จริงถามคุณหมอเลยดีกว่าครับ
2: สำหรับคำถามนี้นะคะก็มีคนสงสัยหลายคนเหมือนกันนะคะว่าตกขาวมีกลิ่นแปลกๆของเราเนี่ยมันเกิดจากอาหารการกินที่เราไปกินอาหารหมักของดองหรือว่าของเสียของเปรี้ยวหรือเปล่านะคะตอบตรงนี้เลยนะคะว่าภาวะตกขาวที่กลิ่นไม่พึงประสงค์เนี่ยไม่ได้สัมพันธ์กับอาหารการกินที่เราทานทุกวันนะคะตกขาวเนี่ยก็คือบ่งบอกถึงสุขภาพของน้องสาวเราง่ายๆนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมักจะไม่มีกลิ่นนะคะไม่มีคันนะคะอาจจะมีตกขาวเล็กน้อยช่วงก่อนมีประจำเดือนซึ่งมักจะไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีคันนะคะสาวๆคนไหนนะคะที่รู้สึกว่าน้องสาวมีกลิ่นแปลกๆนะคะเริ่มมีกลิ่นเหม็นคาวหรือมีตกขาวติดกางเกงในอาจจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีเขียวอันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าน้องสาวเนี่ยเริ่มไม่สบายแล้วนะคะเริ่มมีภาวะช่องคลอดอักเสบแนะนำอยากให้พบคุณหมอนะคะซึ่งช่องคลอดอักเสบเนี่ยอาจจะเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อได้หลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเชื้อแบคทีเรียเชื้อราหรือว่าเชื้อพยาธิหรือว่าโปรโตซัวนะคะในช่องคลอดบางอย่างเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บางอย่างก็ไม่ได้สัมพันธ์กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีตกขาวผิดปกติแนะนำพบคุณหมอตรวจหาสาเหตุเพื่อรักษาให้ตรงจุดจะดีกว่าค่ะการดูแลตกขาวเบื้องต้นด้วยตัวเองนะคะแนะนำอย่างนี้ค่ะอันดับแรกนะคะก็คืออย่าพยายามส่วนล้างช่องคลอดเองบางคนเนี่ยไปซื้อสบู่ไปซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดน้องสาวแล้วพยายามล้างให้สะอาดนะคะล้างล้วงเข้าไปข้างในเนี่ยจะยิ่งทำให้การอักเสบของน้องสาวเนี่ยเป็นมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าโดยปกติเนี่ยในช่องคลอดเราเนี่ยจะมีภาวะที่เป็นกรดหรือว่ามีเชื้อประจำถิ่นนะคะเชื้อแบคทีเรียตัวดีหรือว่าแลคโตบาซิลลายเนี่ยช่วยรักษาสมดุลช่องคลอดของเราอยู่แล้วการที่เรายิ่งเอาน้ำล้างหรือว่าเอาสบู่เข้าไปล้างเนี่ยก็ยิ่งทำให้ตัวเชื้อแบคทีเรียตัวดีของเราเนี่ยหรือว่าตัวแลคโตบาซิลลายเนี่ยมันบาดเจ็บหรือว่าเสียสมดุลไปเมื่อช่องคลอดเสียความเป็นกรดอันนี้ก็คือจะทำให้ภาวะการอักเสบของช่องคลอดของเราเนี่ยยิ่งแย่ลงแล้วก็เสี่ยงการติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับสาวๆที่รู้สึกว่าตอนนี้ช่องคลอดของเราหรือว่าน้องสาวเราไม่สบายนะคะอันดับแรกเลยอยากแนะนำให้งดเพศสัมพันธ์ก่อนนะคะอันดับที่สองก็คือดูแลสุขภาพโดยทั่วไปก็คือเข้าห้องน้ำซับให้แห้งพอนะคะไม่ต้องส่วนล้างช่องคลอดหรือว่าฟอกสบู่เยอะเกินไปนะคะอันดับที่3แนะนำให้พบคุณหมอนะคะถ้าเกิดว่าเป็นอาการแล้วไม่หายนะคะอันนี้ต้องพบคุณหมอเพื่อรักษาให้ตรงจุดแล้วก็ให้ถูกกับโรคค่ะย้ำอีกครั้งนะคะการรับประทานอาหารหมักดองนะคะสุกๆดิบๆไม่ได้มีผลต่อสุขภาพน้องสาวค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจนะว่าจะมีผลต่อสุขภาพช่องท้องหรือเปล่าค่ะได้ฟังคำตอบจากหมอแล้วชัดเจนนะคะคุณโบ
0: ชัดเจนมากเลยครับผมเพราะฉะนั้นเจอตู้บนหมอที่ไหนนะครับมีคำถามอะไรเนี่ยไม่ต้องเขินไม่ต้องอายถามได้ทุกเรื่องเดี๋ยวผมไปหาคำตอบมาให้เองนะครับแล้วเจอกันครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
4: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
3: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: and Don
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนครับและรายการ3 minute talk do and don ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับเมื่อคืนที่ผ่านมาคุณผู้ชมมีอาการแบบนี้หรือเปล่าครับนอนน้อยนอนหลับแล้วตื่นมาบ่อยๆใช้เวลานานกว่าจะหลับได้
2: นอนหลับตื่นทำให้ฝันมากหรือฝันร้ายบ่อยๆถ้าคุณมีอาการแบบนี้เป็นประจำจะส่งผลให้เกิดอาการนอนไม่หลับควรปรึกษาแพทย์เพื่อค้นหาสาเหตุของอาการนอนไม่หลับนะครับเพราะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนั้นเป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการใช้ชีวิตในแต่ละช่วงวัยมีความต้องการนอนไม่เท่ากันโดยค่าเฉลี่ยของแต่ละวัยได้แก่ทารกต้องนอนวันละ16ชั่วโมงวัยรุ่นต้องนอนวันละ9ชั่วโมงส่วนผู้ใหญ่ต้องนอนวันละ 7-8 ชั่วโมงครับหากเราอดนอนหรือนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ระบบร่างกายทำงานติดขัดเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดความดันโลหิตสูงหรือมีปัญหาระบบหลอดเลือดหัวใจระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่มีประสิทธิภาพหากเจ็บป่วยจะฟื้นตัวจากโรคได้ช้าอ่อนเพลียมีผลต่อระบบเผาผลาญร่างกายคลื่นไส้ปวดศีรษะท้องผูกหรือท้องเสียกล้ามเนื้อทำงานได้ไม่เต็มที่อ่อนแรงและมีผลต่อจิตใจเช่นโกรธง่ายอารมณ์แปรปรวนซึมเศร้าเฉื่อยชาไม่อยากทำอะไรเลยจะเห็นได้ว่าการพักผ่อนนอนหลับเป็นสิ่งจำเป็นเท่าเทียมกับการบริโภคและการออกกำลังกายดังนั้นเราจึงต้องไม่ปล่อยให้เกิดอาการนอนไม่หลับโดยไม่นอนกลางวันหรือใช้ยาที่ทำให้เกิดอาการง่วงซึมในช่วงกลางวันไม่ดื่มกาแฟหรือชาก่อนเวลาเข้านอน6ชั่วโมงไม่ดื่มสุราไม่สูบบุหรี่เมื่อเวลาเข้านอนไม่ทำกิจกรรมอื่นใดบนเตียงนอนยกเว้นเรื่องนอนและกิจกรรมทางเพศควรเข้านอนทันทีเมื่อรู้สึกง่วงเข้านอนให้ตรงเวลาร่างกายจะจดจำเวลานอนและตื่นนอนเป็นเวลาครับหากเข้านอนไป 10-15 นาทีแล้วยังไม่หลับควรลุกไปจากเตียงหรือไปห้องอื่นเพื่ออ่านหนังสือเบาๆหรือทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายเมื่อรู้สึกง่วงจึงกลับเข้านอนใหม่ออกกำลังกายสม่ำเสมอแต่ไม่ควรออกกำลังกายก่อนนอนเพราะจะทำให้ร่างกายมีการตื่นตัวจนนอนไม่หลับได้ครับ
3: ถ้าวันเราไม่หลับต้องหาสาเหตุก่อนว่าเกิดจากอะไรนะคะอันนี้ที่พบได้คือการใช้ชีวิตในระหว่างวันนะคะเช่นพฤติกรรมกลางวันบางคนดื่มกาแฟชาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนไปชอบไปนอนกลางวันเยอะอย่างเงี้ยค่ะ

0: ็คือจะยิ่งหลับยากหรือบางทีเนี่ยก่อนเข้านอนบางคนก็ติดการเล่นคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตมือถือหรือเล่นเกมหรือดูหนังแล้วมันเพลินนะคะมันทำให้หลับยากเหมือนกันฉะนั้นพวกนี้มีผลนะคะต้องมาปรับพฤติกรรมวิธีคิดการใช้ชีวิตด้วยค่ะการรักษาหลักไม่ได้พึ่งยาเป็นหลักแต่ต้องพึ่งการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เหมาะสมนะคะแล้วก็การใช้ยาจะเป็นเรื่องรองแล้วค่อยๆหยุดได้ในที่สุดนะคะ
1: อย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากอาการนอนไม่หลับและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't

0: วันนี้เราจะขี่ม้าไปที่ไหนกันดีครับ
1: เราจะขี่ม้ากันเพื่อไปออกกำลังกายกันไหมครับ
0: เอาครับ
1: ถามมาเลยถ้างั้นมาใช่แล้วใช่แล้วเบาๆเบาๆเบาๆฮึบมาห้าสี่สามสองมือเฮ้ยมามาใช่ฮึบอ้าวตีตีตีตีเลยเราย่อย่อเราขึ้นเราย่อเราขึ้นย่อเราขึ้นเอามาเตรียมมา
2: พี่ผู้ชนมาควบกันมาขี่ม้ากันกล้วย
1: ใช่
2: เสริมกำลังตัวช่วยให้กัน

เอาพยศหน่อยดิมาแล้วมา4 3 2ด้านข้างกูกินรู้ชนะ

0: เอาไงนิดเดียวโอเคพักเตรียมกระต่ายขาดีพร้อมยังเอ้า1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 5 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7เอาไหม1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7ด้านข้าง
1: ฉันจะเป็นกระต่ายใช่ไหม1

0: 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4ถ่ายเลย
1: ถ่ายแล้วมันเดือดตั้งแต่ต้นเกม
0: มาแล้วหมุนเป็นกระต่ายเธออย่าทำใช่ไหมหกเจ็ดแปดรอบมาลอยมาซ้อมกำลังฉันจะเป็นกระต่ายเธออย่าทำใช่ไหมนึกเป็นออกไม่เอ่ยมาลอยมาซ้อมกำลังไปมาสองใจเย็นใจเย็นใจเย็นไปสอง3 4 5

ทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทายกระทาย

0: ้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน x กระดาษค้อน
1: ฮึบ
0: ว่า

หมุนหมุนกันไก่ก้อนหมุนหมุนหมุนกันไก่ก้อนงองอค้อนแล้วกระดาษงองอค้อน

0: งองอค้อนกระดาษงองอค้อนงองอค้อนกระดาษ
1: โอเคช้าๆก้าวเท้าวางเหยียดยืดค้างไว้นิดนึงพยายามบิดตัวไปนิดนึงสลับข้างมาข้าวเหยียดยืดได้ถึงเหยียดยืดได้ถึงเท้าวาง

0: เปลี่ยนขาดึง4 3 2แล้วแยกแยกเหยียดยืดแขนด้วยยืดตัวด้วยลดสะโพกลงนิดนึงสลับมายืดมือวางบิดตัวสลับมาน่ารักเท้าหายใจเข้าไปเถอะขี่ม้าไปเรียนกันมา
1: สำหรับในเรื่องของการเล่นไทยมันก็เป็นการอนุรักษ์อย่างหนึ่งนะครับถ้าเอาท่าการเล่นไทยเข้ามาประยุกต์ใช้กับวันเรียนการออกกำลังกายหลายๆท่าเนี่ยผมว่าจริงๆแล้วมันก็เป็นการทบทวนหรือว่าทำให้เด็กที่ไม่รู้จักได้รู้จักอย่างที่ในชุดนี้

ก็จะมีเรื่องของอะไรครับขี่ม้าก้านกล้วยนะครับมีอะไรอีกมีกระต่ายขาเดียวแล้วก็มียางยิงยอปักกระเป๋ายิงฉุบเนี่ยใช่ไหมครับซึ่งถามว่าทั้ง3อันก็มีความแตกต่างกันนะครับอย่างอันแรกเลยม้าก้านกล้วยเนี่ยมีเรื่องของสีสันเรื่องของจังหวะเพลงที่เข้ามานะครับแล้วก็จังหวะของเท้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีการฝึกให้ขวาซ้ายมีการรับแรงถ่ายแรงได้ถูกต้องนะครับส่วนอันที่2กระต่ายขาเดียวเนี่ยแน่นอนบาลานซ์โดยตรงเลยนะครับกำลังขาด้วยเราก็จะเห็นแล้วว่าน้องๆเขาเหนื่อยนะแต่มันอาจจะมีเรื่องความสนุกอะไรอยู่เขาก็เลยยังนั่นอยู่แต่ทำไปนานๆเนี่ยมันเมื่อยไปหมดเลยนะครับถ้าใครไม่เคยลองจะฝ่าท้องฝ่าเท้าเนี่ยเมื่อยตึงไปหมดแล้วทุกอย่างนะครับแต่ก็เป็นการฝึกพัฒนาเขาพอเขาได้ทำบ้างร่างกายได้คุ้นเคยอีกหน่อยในอนาคตมันก็จะเป็นอะไรที่ต่อยอดไปได้นะครับส่วนยางยิงยาวปักกระเป๋ายิงฉุบมันเป็นการฝึกประสาทยิ่งเราเอามาผสมผสานกับท่าออกกำลังกายใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนปุ๊บสลับไปสลับมามันก็เป็นการฝึกในเรื่องของสมาธิเขานะครับฝึกในการใช้แขนขานะครับฝึกระบบประสาทการรับรู้นะครับซึ่งมันก็เป็นอะไรที่เราแฝงเข้าไปได้ไม่ใช่ว่าต้องมาออกกำลังกายที่มันเป็นรูปธรรมจริงๆฮะเราก็สามารถแฝงเข้ามาเติมเต็มเข้ามาในพวกนี้ได้นะครับ

0: ความร้อนของแสงแดดทุกวันนี้เชื่อว่าไม่มีใครอยากเข้าใกล้ใช่ไหมครับแต่มันก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะประเทศไทยของเรานั้นเป็นเมืองร้อนครับการสัมผัสโดนแสงแดดจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงแต่หลายคนก็มีวิธีการป้องกันแสงแดดที่แตกต่างกันนี่ขนาดผมป้องกันแบบนี้นะครับยังรู้สึกสัมผัสได้เลยว่าไอแดดนี่มันทะลุผ่านเสื้อผ้าเข้ามาหรือร่มที่คิดว่ามันสะท้อนรังสีได้เนี่ยมันกัน UV ได้ไหมครีมกันแดดที่ทามาต้องแค่ไหนถึงจะโปะแล้วก็กันแดดได้จริงๆโอ้คำถามสารพัดใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาคำตอบกันครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่แหละครับคุณผู้ชมคือผู้ที่จะตอบสารพัดคำถามที่เราสงสัยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับผิวหนังของเราครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาตาจวิทยาครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวณิชภักดีเดชาอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปกลางแดดมาแดดร้อนมากเลยสงสัยว่าอยู่กลางแดดร้อนๆนี่จริงๆมันอันตรายไหมครับ
1: คือปกติเนี่ยรังสีอัลตราไวโอเลตในแดดเนี่ยทำให้เกิดหลายๆอย่างก็อย่างเช่นเกิดซันเบิร์นใช่ไหมคะผิวหนังไหม้แดด
0: ไหม้เกรียม
1: หรือบางทีอาจจะคล้ำเสียทำให้เราเกิดริ้วรอยก่อนวัยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นโด

0: นแดดมาซ้ำๆแล้วก็เยอะๆมากๆไหม้ซ้ำไปซ้ำมาบางทีอาจจะทำให้เราเกิดมะเร็งผิวหนังได้เลยนะคะ
1: มะเร็งผิวหนังแล้วถ้าเกิดอยากจะป้องกันล่ะครับถ้าใส่เสื้อแขนยาวขายาวปิดหมดเลยมันกันแดดด้วยหมวกด้วยร่มด้วยกัน UV ด้วยอะไรแบบนี้จะช่วยได้ไหมฮะ
0: ช่วยได้ค่ะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องแดดแล้วเนี่ยการเป็นมะเร็งผิวหนังมันยังมีสาเหตุมาอีกหลายอย่าง
1: เหรอฮะ
0: ค่ะอย่างเช่นพันธุกรรมของคน คือคนบางคนเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะเกิดมะเร็งผิวหนังง่ายกว่าคนอื่น อย่างเช่นคนที่ผิวยิ่งสีขาวมากๆอย่างฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะยิ่งขาวมากยิ่งเกิดมะเร็งผิวหนังได้ง่ายกว่าคนที่ผิวคล้ำ
1: ๆทำไมฮะทำไมสีผิวที่คล้ำกว่าหรือว่า
0: เพราะว่าตัวผิวที่คล้ำเนี่ยหมายถึงว่ามันมีเขาเรียกว่าเซลล์เม็ดสีมันมีการสร้างเมลานินออกมาเยอะตัวเมลานินนี่แหละเป็นตัวที่ปกป้องเซลล์ปกติของร่างกายเราเวลาที่โดนแดดทำให้เวลาโดนแดดแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งผิวหนัง
1: เอางั้นคนที่อยากขาวทั้งหลายไวท์เทนนิ่งทั้งหลาย
0: อาจจะต้องระวังใช่ยิ่งขาวมากก็ยิ่งมีอัตราการเป็นมะเร็งผิวหนังมาก
1: ขาวนะครับ
0: แต่หมอทาครีมกันแดดอย่าง
1: เลยอันนี้ก็สำคัญทาครีมกันแดดต้องแบบไหนครับต้องกี่ต้องเท่าไหร่ตัวนี้เขามีบวก30 50 60ต้องเท่าไหร่ถึงจะป้องกันได
0: ้โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราแนะนำคนไข้อย่างนี้ค่ะอันที่หนึ่งคือเราต้องเลือกครีมกันแดดชนิดที่กันได้ทั้ง UVA และ UVB
1: UVA และ UVB บางท่านไม่รู้
0: บางท่านไม่รู้ถูกค่ะ UVA กับ UVB ก็เป็นรังสีในแสงแดดนี่แหละคราวนี้ครีมกันแดดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณแอ๊เคยได้ยินอาจจะบอกแค่ให้เลือก
1: SPF?
0: ค่า SPF สูงๆคราวนี้บางทีเราไม่รู้ SPF จริงๆมันเป็นค่าที่ระบุการป้องกันแต่ UVB เท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรใดๆเลยกับ UVA เพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยเราแนะนำคนไข้ว่าคุณจะต้องศึกษาว่าครีมกันแดดอันนี้จะต้องป้องกัน UVA ด้วยพวกนี้ก็จะมีค่าอีกอันนึงที่เราเรียกว่า PA
1: PA
0: ใช่ PA มันจะออกมาเป็นบวกบวกบวกส่วนใหญ่เราก็แนะนำว่าถ้าจะใช้ครีมกันแดดที่ดีจะต้องมีทั้งการระบุค่า SPF 30ถึง50ขึ้นไปและ PA อย่างน้อย3บวก
1: ถ้ายิ่งมากมันจะยิ่งดีไหมฮะ
0: ยิ่งมากยิ่งป้องกันได้ดีแต่บางทีก็มีความเสี่ยงอย่างเช่นยิ่งค่า SPF สูงมากๆหรือ PA สูงมากๆนั่นหมายความว่ามันมีการใช้สารเคมีสำหรับการกันแดดเยอะมันก็เสี่ยงต่อการแพ้มากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆค่าที่เหมาะสมคือค่าที่อยู่ระหว่างที่บอกไปแล้วประมาณ SPF 30ถึง50 PA ประมาณสัก3บวกนี่ก็ถือว่าใช้ได้
1: ถ้าจะบอกว่าโดยสถิติคนไทยจะเป็นมะเร็งผิวหนังหรือว่าจะไม่อะไรเงี้ยน้อยกว่าฝรั่ง
0: ใช่ค่ะเนื่องจากคนไทยสีผิวค่อนข้างคล้ำกว่าฝรั่งเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีอัตราการเกิดมะเร็งผิวหนังเนี่ยต่ำกว่าฝรั่ง
1: ครับโดยทั่วไปมีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่ยังไงฮะ
0: เอานับที่สิริราชดีกว่าเอาง่ายๆคือบางทีบอกว่ากี่คนต่อกี่คนนี้บอกยากเรามีเคสใหม่ 2-3 ราย
1: ทุกอาทิตย์เลย
0: ทุกอาทิตย์เลยค่ะ
1: อันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะไหม
0: ก็ถือว่าเยอะในระดับนึงแต่เราเชื่อว่าคนไข้เนี่ยเขาเรียกว่า under diagnosis เยอะคือคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไร
1: เป็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
0: เป็นอยู่แต่ไม่รู้แล้วไม่มา
1: อ๋อ
0: พวกนี้ต่างหากที่เราอยากจะ encourage ให้คนไข้เนี่ยพยายามดู
1: ทีนี้จะรู้ได้ไงว่าเอ้ยนี่เราเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วนะอาการแบบไหนหรือว่าลักษณะที่แผลที่ผิวแบบไหนที่จะใช่
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตุ่มที่มีสีหรือบางทีอาจจะไม่มีสีแต่แตกเป็นแผล
1: เริ่มดูตุ่มตัวเอง
0: ใช่เริ่มดูได้แต่ตุ่มพวกนี้มันไม่ใช่ตุ่มที่แบบอย่างสมมติเป็นฝอยแล้วเป็นอยู่นานๆเป็นสิบปีอย่างนี้ไม่อย่างนั้นไม่เป็นไรอย่างนั้นปลอดภัยแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นตุ่มที่เฮ้ยมันอาจจะเคยมีอยู่นะแต่ช่วงประมาณสัก 5-6 เดือนนี้เปลี่ยนเร็วๆหน้าตามันเปลี่ยนไป
1: คำว่าเปลี่ยนคืออะไรเปลี่ยน
0: มันขยายขึ้นเร็ว
1: ขนาดใหญ่ขึ้น
0: ใหญ่ขึ้นชัดๆหรือบางทีมีขอบยก
1: ๆ
0: แตกเป็นแผลหรือบางทีมีเลือดออกหรือบางทีมีอาการเจ็บผิดปกติ
1: เจ็บผิดปกติ
0: พวกนี้ควรจะมาแต่ว่าที่สำคัญที่ควรจะต้องดูคือตำแหน่งที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งที่โดนแดดนะคะบนหน้าเนี่ยเราเจอเยอะที่สุดมะเร็งผิวหนังเพราะฉะนั้นหน้ากับคอเพราะฉะนั้นจะอยู่แถวๆนี้ถ้าเป็นคนศีรษะล้านบางคนเจอบนหนังศีรษะด้วยแล้วก็แขนขาส่วนที่โดนแดดเยอะ
1: ๆส่วนไม่โดนแดดมีโอกาสเป็นมะเร็งผิว
0: มีโอกาสเป็นแต่น้อยกว่ามาก
1: น้อยกว่ามาก
0: มีคนไข้บางกลุ่มเหมือนกันที่จะเจอมะเร็งผิวหนังในตำแหน่งที่ไม่โดนแดดคนไข้กลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นการได้รับสารหนูมาตั้งแต่สมัยอายุน้อยๆ
1: สารหนู
0: ใช่ค่ะ
1: มาจากไหนฮะ
0: พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ในยาต้มยาหม้อบางทีเราไม่รู้เคยมีเรายังเจอคนไข้ที่อายุเยอะๆแล้วมารักษาโดยการเป็นมะเร็งผิวหนังหลายๆตำแหน่งเนี่ยซักประวัติย้อนกลับไปคนไข้กินยาหม้อยาต้มพวกนี้เป็นประจำบางทีมันมีสารหนูปนอยู่ในนั้น คนไข้ก็ได้รับสารพวกนี้เป็นระยะเวลานานๆแล้วมันก็กระตุ้นให้เกิดมะเร็งผิวหนังตามมาทีหลัง
1: ในส่วนที่ไม่ได้โดนแดด
0: ในส่วนที่ไม่ได้โดนแดดด้วยเพราะมันเกิดจากภายใน
1: การจะบอกว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังจากการที่มันขยายเร็วหรือลามในเวลาไม่นานแค่ไหนถึงจะบอกว่าม
0: ีหมอว่าสัก 3-6 เดือนคือถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงไปในช่วงสัก 3-6 เดือนเนี่ยให้เราสงสัยไว
1: ้มีอาการดังนี้คือ

0: มันขยายใหญ่ขึ้น
1: ขยาย
0: มันขอบยก
1: แปลกๆหรือว่าดูมีแตกเป็นแผลหรือมีเลือดออกพวกนี้ควรจะมา
0: ค
1: ราวนี้เวลาที่มาปุ๊บเนี่ยหมอผิวหนังก็จะตรวจร่างกายคนไข้ก่อนถ้าสมมุติว่าเราคิดวินิจฉัยได้ด้วยตาเลยว่าอันเนี้ยไม่เป็นอะไรอย่างของคุณแอดอย่างเงี้ยอาจจะบอกโอ้อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น
0: หลบเลย
1: ไม่น่ากังวลอย
0: ่
1: างนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไร
0: คนกังวลไหมครับอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นอย่างนี้
1: อายุที่เพิ่มขึ้นมีอัตราในการเป็นมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นได้แต่ตุ่มที่คุณแอดเป็นอันนี้ปลอดภัยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมอผิวหนังเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะอันเนี้ยอาจจะใช่เริ่มสงสัยเราจะหัตถการอันนึงที่เรียกว่าการตัดชิ้นเนื้อตรวจเราก็จะตัดไปบางส่วนไม่ตัดออกไปทั้งหมดถ้าโดยเฉพาะถ้าก้อนใหญ
0: ่
1: ๆคือถ้าก้อนเล็กมาเล็กๆ เลยเราก็อาจจะตัดไปทั้งหมดทีเดียวได้ก็ถือเป็นการรักษาไปด้วยในตัวแต่ถ้าสมมติว่าก้อนบางทีใหญ่เราอาจจะตัดออกไปบางส่วนเสร็จแล้วนี่เราก็จะส่งชิ้นเนื้อตรวจเพื่อที่จะให้พยาธิแพทย์เนี่ยวินิจช่วยวินิจฉัยว่าอันนี้เป็นมะเร็งผิวหนังจริงหรือเปล่า
0: ทีนี้พอมาคุณหมอแล้ววิธีรักษา
1: การรักษาเนี่ยมีได้หลายวิธีแต่ที่สำคัญที่สุดถ้าสมมุติว่าเราตัดชิ้นเนื้อออกไปได
0: ้
1: คือผ่าตัดออกไปได้ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาที่ดีที่สุดเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยถือว่ามันเอาออกไปได้เกือบ 100%
0: ครับการผ่าตัดนี่คือผ่าแบบเฉือนออกไปเลยงี้เหรอฮะ
1: เรามีวิธีการผ่าหลายวิธีค่ะวิธีการผ่าที่เอาเป็นว่าทำกันโดยทั่วไปก่อนวิธีที่ทำกันโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้สมมติว่าเรามีก้อนอยู่1เซน
0: ครับ
1: เราก็จะตัดโดยรอบไปอีกประมาณสัก5มิลโดยรอบ
0: จาก1เซน5มิลโดยรอบเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นที่ตัดคือเป็น2เซน
1: ใช่เดี๋ยวเรามาดูรูปกันดีกว่า
0: อ๋อได้ฮะ
1: เราเรียกว่าวิธีที่ทำกันโดยทั่วไปคือการผ่าตัดออกนะคะสมมุติว่าเรามีมะเร็งผิวหนังอยู่สมมุติว่าก้อนนี้อาจจะประมาณสัก1เซนสิ่งที่เราทำกันก็คือเราจะต้องวาดรูปเนี่ยโดยรอบอาจจะประมาณสัก5มิลโดยรอ
0: บ
1: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ผ่าตัดออก
0: ทำไมต้องเป็นเหมือนดวงตาฮะมีเหลี่ยม
1: เพราะถ้าสมมุติว่าเราตัดออกแค่เป็นวงกลมเวลาเย็บมันอาจจะเย็บไม่ได้
0: มันเป็นขยุ่มเข้ามา
1: เป็นขยุ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องตัดเนื้อส่วนเกินบางส่วนออกเพื่อทำให้มันสามารถเย็บเข้าหากันเป็นเส้นตรงได้
0: ก็เป็นเส้นทางยาวอย่าง
1: น
0: ี้ได้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าจริงๆมันทำง่ายก็เห็นด้วยตากะเอาวัดแล้วก็เย็บแผล
0: แป๊บเดียวเสร็จ
1: แป๊บเดียวเสร็จใช้เวลาไม่นานมากนะคะแต่ว่ามีข้อเสียคือว่าโอกาสในการหายของวิธีนี้อาจจะถึงอยู่ที่สักประมาณ 95-96-97%
0: แล้วอีก 3-5% ไปไหนฮะ
1: มันเกิดจากกระบวนการการเอาส่งชิ้นเนื้อไปตรวจ คือเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะคะอย่างสมมุติว่าเวลาเราตัดออกไปเป็นชิ้นเนื้อลักษณะแบบนี้เนี่ย
0: ที่มีความลึกตรง
1: ที่มีความลึกอย่างนี
0: ้
1: ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้วิธีส่งตรวจทางพยาธิวิทยาโดยที่ไปให้ดูว่าเราตัดหมดหรือเปล่าแต่คราวนี้ไอ้คำว่าตัดหมดหรือเปล่าเนี่ยเวลาที่เขามีการแซมปลิ้งการตัดเนี่ยเขาจะตัดเป็นเหมือนเราตัดขนมปังหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแบบลักษณะอย่าง
0: น
1: ี
0: ้
1: เสร็จแล้วใช่หมอทางพยาธิวิทยาก็จะเห็นอย่างเงี้ยว่าหมดหรือไม่หมดดูตรงขอบด้านข้างแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าสมมุติว่าถ้าโชคดีตัดโดนตรงขอบที่มันยื่นเกินออกมาพอดีหมอพยาธิวิทยาก็จะวินิจฉัยได้ว่าเฮ้ยอันนี้ตัดไม่หมดแต่การตัดอย่างนี้มันมีช่องว่างอยู่เยอะทำให้บางทีถ้าสมมุติว่าโชคร้ายคนไข้มีเนื้องอกยื่นออกมาเหมือนรากไม
0: ้อย่างนี้นะฮะ
1: อย่างเงี้ยยื่นออกมาเหมือนรากไม้ตรงนี้คือแต่เราดูไม่ออกอ่ะอย่างเงี้ยค่ะยื่นออกมาเหมือนรากไม้อยู่ตรงนี้พอเราตัดไปบางส่วนแล้วเราไม่ได้ตัดตรงรากไม้นี
0: ้
1: คุณหมอทางพยาธิวิทยาก็จะไม่เห็นแล้วก็คิดว่าตัดออกไปหมดละ
0: คือถ้าตัดเป็นชิ้นก็จะเห็นแบบนี้
1: ใช่จะเห็นแค่นี
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นอีตรงรากไม้ที่ยื่นออกมา
0: เพราะมันอาจจะมีเส้นตรงเนี้ยมะเร็งเนี่ยยื่นออกมา
1: ตรงนี้ได
0: ้ยังตัดไปไม่ถ
1: ึ
0: ง
1: แต่เราก็อ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณหมอทางพยาธิก็จะอ่านมาว่าตัดหมดแล้วหมอผ่าตัดก็จะสบายใจว่าอ๋อมันตัดหมดแล้ว
0: คือไม่ได้มีใครทำงานผิดพลาด
1: ไม่ได้มีใครทำงานผิดพลาด
0: เพราะชิ้นเนื้อที่ตัดมาก็บอกงี้ก็ถูกต้อง
1: ก็ถูกต้องเพราะปกติเวลาการตัดลักษณะนี้มันเป็นการสุ่มตัดเราสุ่มได้บางตำแหน่ง
0: ค
1: ือถ้าจะตัดอย่างเงี้ยต้องตัดเป็นพันชิ้นถึงจะตัดหมดทั้งอัน
0: เพราะตัดบางใช่ไหม
1: เพราะต้องตัดบางมากมากมาก
0: ครับนี่เป็นวิธีทั่วไป
1: เป็นวิธีทั่วไป
0: โอกาสจะหายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์ครับ
1: แต่ก็มีการผ่าตัดอีกวิธีนึงที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกัน
0: และ
1: ใช่ค่ะ
0: เรียกว่าอะไรครับ
1: เราเรียกการผ่าตัดวิธีนี้ว่า Mohs Micrographic Surgery
0: Mohs Micrographic Surgery
1: ใช่ค่ะมันเป็นวิธีการผ่าตัดที่มีข้อดีเหนือกว่าวิธีเก่าตรงที่อันดับหนึ่งคือให้ผลการหายสูงกว่าอัตราการหายอาจจะอยู่ 99%
0: เกือบ
1: 100% อันที่2คือเราเสียเนื้อดีไปน้อยกว่า
0: อ๋อเหรอครับ
1: จะเห็นว่าอย่างเมื่อกี้เนี้ยนอกเหนือจากเราต้องโหวงรอบไปอีกครึ่งเซนแล้วต้องตัดสามเหลี่ยมออกไปเพื่อให้มันเย็บปิดได
0: ้
1: อันนี้จะเสียเนื้อดีน้อยกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลก็จะสวยกว่าแผลก็จะเล็กกว่าแล้วก็สวยกว่าสำหรับคนไข
0: ้แต่สำคัญสุดคือหายได้เกือบ 100%

0: ไงฮะ most ที่ว่าเนี่ย
1: เดี๋ยวเรามาดูกัน
0: ครับ
1: อย่างสมมุติว่าถ้าตรงนี้เป็นเนื้อมะเร็งผิวหนังถูกไหมคะเวลาเราตัดเนี่ยแทนที่เราจะตัดทั้งหมดเราตัดแค่ตรงนี้1มิลโดยรอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีการมาร์คตำแหน่งของการผ่าตัดเอาไว
0: ้
1: เพื่อให้เห็นได้ว่าเอ๊ะเนื้อมันอยู่ตรงไหน
0: ครับ
1: คือในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเรามองผิวของคนไข้เรามองไม่เห็นหรอกแต่อันนี้เขาทำสมมุติให้เห็นว่าเออถ้ามันมีมะเร็งผิวหนังเหลืออยู่
0: ตรงนี้
1: ใช่แต่ในความเป็นจริงเวลาเรามองบนเนื้อคนไข้เรามองไม่เห็น
0: ครับ
1: ชิ้นเนื้อเนี่ยก็จะถูกเอาไปทำแผลออกไปให้เหมือนก้นถ้วยกระดาษรองขนมคัพเค้กใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถูกตัดออกไปเขาก็จะเอาไปดูเรียงชิ้นว่าเอ๊ะมะเร็งผิวหนังมันไปอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะที่เหลืออยู
0: ่
1: อย่างสมมุติอันนี้เนี่ยเราสมมุติไว้ว่ามันมีที่ตรงชิ้นที่1ด้านตำแหน่งนี้อันนี้คือแมปที่เราเตรียมทำเอาไว
0: ้
1: เขาก็จะมีการเอาไปย้อมสีของแต่ละอันเพื่อที่จะมาร์คตำแหน่งนะคะซึ่งวิธีการย้อมสีก็แล้วแต่คราวนี้สมมุติว่าเรามาโฟกัสที่ตำแหน่งตรงที่มันมีเราก็จะพลิกด้านนี้ลงเนื่องจากด้านบนด้านนี้จะเป็นด้านที่ชิดกับผิวปกติของคนไข้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาชิ้นเนื้อแต่ละชิ้นเนี่ยไปตัดเป็นชิ้นบางๆ
0: อ๋อแต่ตัดด้าน
1: ด้านจากด้านนอกก่อนเราเรียงจากด้านนอกสุดเข้ามาด้านในสุดตัดเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเอาไปดูทางพยาธิ
0: จะตัดวิธีตัดเนี่ยต่างจากแบบดั้งเดิม
1: ใช่ไหมเพราะอันนั้นเนี่ยเราใช้วิธีตัดแบบนี้ส่วนอันนี้เราใช้วิธีตัดเป็นเหมือนกับ
0: เ
1: ป็นแผ่นเหมือนกับทางแนวนอน
0: ทางแนวนอนจากด้านที่ติดผิวคนไข
1: ้ใช่จากด้านที่ติดผิวคนไข้เพราะฉะนั้นเท่ากับเราดูขอบด้านข้างและขอบด้านล่างเนี่ย 100% แทนที่เราจะดูเป็นแบบชิ้นๆซึ่งอันนั้นเนี่ยเราจะเห็นแค่ประมาณสัก 0.1% ของเนื้อทั้งหมดที่ตรวจเท่านั้นเอง
0: ครับแล้วก็ฝานไปเรื่อยๆแหละ
1: ใช่ค่ะคราวนี้พอสมมติเวลาเราเอาไปดูทางพยาธิแล้วเราเห็นว่าชิ้นตรงนี้มีเบอร์หนึ่งมีมะเร็งเหลืออยู่นะเราก็จะมาร์คลงไปบนแมปว่าเนี่ยมีมะเร็งเหลืออยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาแมปอันนี้กลับไปที่ผิวของคนไข้อีกว่าอ๋อก้อนน่ะจริงๆมันอยู่ตรงนี้น่ะเราไม่ต้องไปยุ่งกับชิ้นที่2 3 4แล
0: ้
1: วเราไปตัดเฉพาะตำแหน่งที่มันเหลือมะเร็งอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชิ้นเนื้อที่ถูกตัดออกไปก็จะน้อยมากเลย
0: แล้วชิ้นนี้ไปตรวจได้อีก
1: เอาไปตรวจอีก
0: หมดหรือยัง
1: หมดหรือยังถ้ายังไม่หมดก็กลับมาตัดเพิ่มในตำแหน่งนั้น
0: ก็จะเล็กลงไปอีก
1: ก็จะยิ่งเล็กลงไปอีกสมมุติว่าถ้าตัดแล้วอย่างนี้อย่างเช่นของอันนี้เฮ้ยยังเจอตรงนี้อีกนิดนึง
0: อ๋อมีขอบนี
1: ่ขอบตรงนี้อีกนิดนึงก็ตัดเฉพาะตรงขอบตรงนี้อีกนิดเดียว
0: คุยมาถึงตรงนี้แล้วผมก็อยากจะเห็นแล้วครับว่าวิธีการผ่าตัดด้วย Mohs Micrographic Surgery นั้นเป็นอย่างไรโชคดีที่วันนี้คุณหมอมีผ่าตัดด้วยวิธีนี้ด้วยเราจะตามไปดูกันในห้องผ่าตัดเลยครับ

0: Mr. Lawrence Montgomery. He's from New Jersey.
1: Hello.
2: Hello.
0: Would you mind if we narrate in Thai? Okay. We'll talk about your history first. คนไข้เนี่ยมาด้วยเรื่องมะเร็งผิวหนังที่ตำแหน่งตรงนี้ค่ะเห็นจุดตรงแถวนี้ไหมคะ
1: เล็กๆนี่เองนะ
0: เล็กๆอันนี้ค่ะ
1: หมายถึงว่าเขารู้ว่ามีที่เมืองไทยหรือว่าที่
0: ตอนที่เขาอยู่ที่อเมริกา
1: อยู่ที่
0: คือคนไข้เนี่ยเพิ่งทราเวลมาที่เมืองไทยอยู่ในระหว่างการทราเวลประมาณวาเคชั่นคราวนี้เนี่ยคุณหมอผิวหนังที่อเมริกาเนี่ยก็บอกสงสัยเขาว่าอันเนี้ยเอ้ยมันอาจจะเป็นเนื้อดูไม่ค่อยดีนะขอตัดชิ้นเนื้อบางส่วนไปตรวจคราวนี้เนี่ยในระหว่างที่เขาทราเวลมาอยู่ที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมอก็อีเมลผลมาบอกว่าอันเนี้ยเป็นมะเร็ง
1: อ๋อรู้ตอนอยู่เมืองไทย
0: เพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยรู้ตัวตอนอยู่เมืองไทยแต่เนื่องจากคนไข้เนี่ยมีความรู้เรื่องการผ่าตัดMohs Micrographic Surgery อันนี้เป็นอย่างดีโดยที่ตัวคนไข้เองเนี่ยเคยได้รับการผ่าตัดมาแล้วเมื่อประมาณสัก20ปีก่อน
1: อ๋อด้วยวิธีนี้
0: ด้วยวิธีนี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าวิธีการผ่าตัดวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่คนต่างชาติทางประเทศตะวันตกที่เขามีคนเป็นมะเร็งผิวหนังเยอะๆเนี่ยประชาชนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดแบบน
1: ี้เขาชอบ
0: แล้วรู้ว่า
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วรู้ว่าการผ่าตัดวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ให้อัตราการหายสูงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมิสเตอร์มอนโกเมอรี่ก็พยายามที่จะหาหมอที่ผ่าให้ที่นี
1: ่อย่างนี้เองแต่ก็เป็นนิดเดียวนะฮะเล็กๆ
0: ใช่ค่ะตุ่มก็จะขนาดเล็ก
1: งั้นตรงนี้พร้อมที่จะผ่าตัดแล้ว
0: ใช่ค่ะคือตอนนี้เราทำความสะอาดบริเวณผิวหนังเรียบร้อยแล้วก็มีการฉีดยาชาบริเวณตรงตำแหน่งมะเร็งผิวหนังเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเคสกันเลย
1: แค่ฉีดยาชาตรงตำแหน่งนั้นใช่ไหม
0: ใช่
1: คนไข้ยังรู้สึกตัวตลอด
0: คนไข้รู้สึกตัวตลอด
1: คือ
0: การผ่าตัดแบบนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าคนไข้ไม่ต้องถูกดมยาสลบ
1: ร
0: ู้ตัวแล้วเราเดี๋ยวเราก็จะคุยกับคนไข้ไปเรื่อย
1: ๆครับถ้างั้นระหว่างผ่าตัดผมขอสังเกตการในห้อง
0: ยินดีค่ะ
1: พูดคุยไปด้วย
0: Mr. Montgomery would you mind if he be observer during the operation
2: certainly not no problem
1: thank you

0: ราก็จะทำแมปลักษณะคล้ายๆลูกศรลักษณะแบบนี
1: ้แต่ความลึกนี่เราจะ
0: ความลึกก็น่าจะอยู่ที่ชั้นประมาณระดับหนังแท
1: ้
0: เพราะว่ามะเร็งผิวหนังชนิดนี้จะอยู่แค่บนหนังกำพร้าลงมาไม่มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องตัดลึกเลยค่ะ
1: ไม่ต้องเป็นขนมครกที่ลึก
0: ใช่เป็นตื้นๆเลย
1: ตื้นๆใช่ไหม
0: ตื้นๆ
1: ครับ
0: Larry, I'm about to cut. If you feel any pain, just let me know, okay?
2: Okay, I will.
0: Okay. Do you feel any hurt here?

0: The tumor is out อันนี้ก็คือชิ้นเนื้อที่คิดว่าเป็นมะเร็งและเนื้อโดยรอบบริเวณที่เป็นมะเร็งอีก1มิลลิเมต
1: ร
0: อย่างที่บอกนะคะคือถ้าเทียบกับแผลผ่าตัดของคนไข้จะให้ดูก็จะเล็กมากเห็นไหมคะ
1: นี่เราคว้าลงไปลึกสักเท่าไหร่ฮะ
0: น่าจะสัก
1: ห้ามิล
0: หรือแค่นี้เองไม่ถึงเลยค่ะประมาณสัก 1-2 มิลเห็นไหมคะบางมาก
1: แล้วก็เมื่อกี้ทำในเวลาสัก10นาที
0: 5นาที
1: ได้ไม่ถึงเลยนะเร็วมากเลย
0: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามชิ้นเนื้อไปดูวิธีการทำแบบกันดีกว่า
1: ครับ
0: อันนี้นี่ก็คือชิ้นเนื้อที่เราตัดออกมาแล้วนะคะที่อย่างเมื่อกี้ที่เราดูกันเนี่ยจะเห็นว่าถ้าสังเกตดูดีๆคุณแอดจะเห็นว่ามันมีรอยบากเห็นไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตามบริเวณที่มาร์กเอาไว้นะคะคราวนี้เนี่ยอันนี้ก็คือแมปที่เราคุยกันสำหรับของคนไข้จริงๆว่าเราเนี่ยได้ทำการผ่าตัดจุดนี้ไปเพราะถ้าสมมติว่าเราวางเนื้อผิดด้านเนี่ยมันก็จะมีผลต่อการแมปเวลาที่เราอ่านชิ้นเนื้อได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคของการวางเนื้อเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเห็นว่าหมอก็จะวาดรูปคล้ายๆกันอย่างนี้ไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ move เนื้ออันนี้เอาด้านที่มันอยู่2อันด้านบนวางไว้อย่างนี้เลย
1: ครับ
0: เห็นมั้ยคะ
1: ฮะ
0: นี่จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยชิ้นเนื้อเนี่ยบางมาก
1: ใช่ฮะ
0: แค่นี้เอง
1: พอดูอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: เล็กมาก
1: ไม่กี่มิลเองนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะ 1-2 มิล
0: ที่บอกเราจะตัดประมาณ 1-2 มิล
1: ครับ
0: คราวนี้เนี่ยขอบส่วนที่เห็นเนี่ยเห็นมั้ยคะเราก็จะพยายามทำให้ด้านขอบตรงนี้ติดลงไปกับพื้นให้ได้หมด
1: ครับ
0: ด้านนี้ก็ติดไปเกือบหมดละเห็นไหมคะอันนี้คือถ้าเราตัดเนื้อออกมาดีพอเราก็จะค่อนข้างวางได้ค่อนข้างสนิท
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นขอบโดยรอบ
1: การที่มันยิ่งแบนได้มากที่สุดเท่ากับเราจะ
0: เท่ากับเราจะยิ่งตรวจขอบกับด้านลึกได้มากง่ายที่สุด
1: ว่ามีมะเร็งอยู่ตรงไหนขอบนั้นมีหรือไม่
0: เพราะความจำเป็นคือถ้าสมมติว่าเราตรวจเช็คขอบได้หมดว่าตรงนี้ไม่มีมะเร็งแล
1: ้
0: วแสดงว่าทั้งหมด 100% ทั้งด้านขอบและด้านก้นไม่มีมะเร็งเหลือ
1: ที่เราขุดเป็นหลุมลงไปตรงศีรษะของ
0: เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ยกยวงของมะเร็งออกไปเกลี้ยงแล
1: ้
0: วอันถึงอันนี้ถึงเป็นวิธีที่ทำให้อัตราการหายเนี่ยเยอะสุดเพราะเรามั่นใจได้ว่าเราผ่าออกไปได้จนเกือบหมดนี่เห็นไหมคะอันนี้จะเห็นคุณอาก็จะเห็นว่าเนี่ยโอ้ยขอบลงมาเลย
1: ใช่ใช่
0: เราไม่เห็นเนื้อสีเหลืองๆติดเลยไม่มีเพราะฉะนั้นแสดงว่าทั้งขอบและด้านก้นเนี่ยมันแบนลงไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมีการมาย้อมสีเพราะว่าอย่างสมมติถ้าเราตัดอย่างเงี้ยโอเค2ขีด1ขีด1ขีดเกิดเวลาเราวางเกิดมันมีเนื้อสมมติตรงนี้เป็นมะเร็งผิวหนังเราจะได้บอกว่ามันอยู่ระหว่างสีน้ำเงินกับแดงหรืออยู่ระหว่างแดงกับเขียวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการมาย้อม
1: สีนี่ใช้สีทำงานฝีมือทั่วไปไหมสีโปสเตอร์สีอะไรหรือ
0: สีสำหรับการย้อมเนื้อโดยพิเศษ
1: มีกี่สีครับมีเขียว
0: คือจริงๆมันมี
1: คือ
0: จริงๆเราสั่งซื้อเซตสีเนี่ยจะมีได้หลายหลายสี
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าเซตจริงๆในการผ่าตัดโมใช้แค่สี่ห้าสีก็พอแล้วค่ะ
1: ครับตำแหน่งของสีคือจะใช้สีต่างกัน
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็คือจริงๆจะย้อมสียังไงก็ได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องแมปอันเนี้ยกับอันเนี้ยให้เหมือนกันเป๊ะเพื่อที่เวลาที่เรากลับมาดูชิ้นเนื้ออีกทีนึงเน
1: ี่
0: ยเราจะได้รู้เห็นไหมคะถ้าสมมติว่าเราเจอเนื้อมะเร็งอยู่ระหว่างสีไหนกับสีไหนมันก็จะบอกได้ทันที
1: การแมปก็คือการระบุตำแหน่ง
0: ระบุตำแหน่งด้วยการตัดอย่างด้านนี้เป็นด้านที่มีขีด2ขีดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องย้อมแต่ในขณะที่ด้านที่เป็นขีดเดียวมันอาจจะซ้ำกันได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเราย้อมไว้เวลาที่เนื้อพลิกไปพลิกมาเราก็รู้แน่ๆว่ามันอยู่ด้านไหนเสร็จปุ๊บพอเราเห็นเนื้อลักษณะแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะมามาร์กแบบเดียวกันเลย
1: โดยใช้สีไม
0: ้เนี้ยตรงนี้ขอบด้านนี้ฉันทำ
1: สีน้ำเง
0: ินไว้ขอบด้านนี้ฉันทำสีแดงไว
1: ้
0: ขอบด้านนี้ฉันทำสีเขียวไว้อย่างเงี้ยเหมือนแบบเล่นระบายสี
1: นี่อุปกรณ์ระบายสีแบบ
0: จริงๆถ้าคุณอาสังเกตดูดีๆเรามีวิธีการไม่ให้
1: แต่ว่าเส้นที่ใช้ก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ just in case เผื่อมีการซีล็
1: อ
0: กสมมุติว่าที่ถ้าซีล็อกเป็นถ้าซีล็อกแล้วเป็นแบบ
1: เป็นขาวดำ
0: ขาวดำหมด
1: สีไม่มีละ
0: สีไม่มีอันนี้จะเห็นว่าเราเขียนอันนี้ว่าบลูเป็นเส้นประสีแดงเป็นเส้นทึ
1: บ
0: สีเขียวเป็นหยิกหยัก
1: เส้นหยัก
0: เพราะฉะนั้นคนที่สมมุติซีล็อกอันนี้ไปเนี่ยเพื่อเป็นทางการเก็บหรือการสแกนเขาก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วตำแหน่งพวกนี้เรามาร์กกันคนละสีไม่อย่างนั้นมันก็

0: อันนี้ก็คือชิ้นเนื้อที่เราได้ผ่านการหั่นแล้วก็ย้อมสีมาเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะชิ้นที่เป็นชิ้นที่เลเบลว่า A เนี่ยคือชิ้นที่อยู่นอกสุดเมื่อกี้ที่เราคุยกัน
1: ชิ้นที่คือติดที่ผิวของคนไข้
0: ติดที่ผิวของคนไข้ส่วนชิ้น E เนี่ยจะเป็นชิ้นที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่เข้ามาในใกล้เนื้อมะเร็งมากที่สุดคราวนี้เราก็จะก็ถือว่าหายสมมติถึงแม้เราอาจจะเจอที่ชิ้นที่ E อย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งชิ้นที่ E ควรจะเจ
0: ออาจหรืออาจจะไม่เจอก็ได้ใช่ถ้าเราตัดมาใหญ่พออย่างเคสนี้เนี่ยค่ะเราเจอเนื้อมะเร็งผิวหนังที่เหลืออยู่ตรงชิ้นที่ E ตั้งแต่ดูที่เห็นละแต่เหลืออยู่นิดเดียวเหลืออยู่แบบแค่เป็นหย่อมเดี๋ยวจะให้คุณแอดดูเนี่ยเนื้อตรงที่เป็นรูปใบพัดตรงนี้ค่ะนิดเดียวมันอยู่ตรงมุมที่เป็นรอยบากของเนื้อพอดี
2: อ๋อตรงขอบ
0: ตรงขอบที่มีรอยบากคุณแอดเห็นไหมคะจะเป็นเนื้อที่เหมือนมีรอยขาดอยู่นิดนึงอันนี้คือตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว
1: ้
0: เราจะได้รู้
2: สีเข้มๆตรงนั้น
0: ใช่ตรงนั้นจะมีย้อมสีแดงเอาไว้แล้วเราก็เลยเอามามาร์กว่าเนี่ยอ๋อตำแหน่งนี้อยู่ตรงมุมสีแดงซึ่งเดี๋ยวเราแถวต้องไปตัดแล้วเราตัดแต่มุมสีแดงก็พ
1: อทีนี้ถ้าไล่ไปเรื่อย A
0: ใช่แล้วก็ไล่ไปจนเจอถึง A สมมุตินะคะแล้วก็ไล่ดูไปเมื่อกี้จริงๆหมอดูไปเรียบร้อยแล้วแต่จะเอาให้คุณแอดดูว่าถ้าดูตรงชิ้น A เนี่ยณตำแหน่งจุดเดียวกันมันก็ยังมีไอ้ก้อนเนื้อเหลืออยู่นิดนึงถ้าคุณแอดเห็นนี่ตรงนี้ตรงที่มันเป็นจุดสีน้ำเงินกระจายอยู่เห็นไหมคะนิดเดียวน้อยกว่าเมื่อกี้มากเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเหลือนิดนึงเดี๋ยวหมอจะตามไปตัดอันนี้ทิ้ง
1: อยู่ตรงขอบบนตรงนี
0: ้นิดเดียวใช่ค่ะ

0: โอ้โหจริงแล้วพอบอกเป็นมะเร็งผิวหนังนี่เราก็กลัวกลัวนะครับแต่พอดูการรักษาด้วยวิธีนี้เราก็สบายใจมั่นใจ
1: ดูคนไข้ก็ดูแฮปปี้ดีนะคะ
0: ใช่ฮะก็พาไปคุยไปได้
1: ใช่
0: แล้วก็เราก็มั่นใจด้วยวิธีโมสนี่คือเกือบ 100%
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคร
1: ับ ยินดี
0: ค่ะจ่ายเพื่อเวลากับรายการของเราแล้วถ้าเกิดมีอะไรอยากจะฝากเตือนผู้ชมที่ชมรายการอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งผิวหนังสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากเตือนว่าอะไร
1: ป้องกันแดดก็สำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีจุดอันไหนที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าก็ควรจะมาพบแพทย์ผิวหนังเพื่อที่จะได้รีบรักษาได้อย่างทันท่วงที
0: อันนี้สำคัญที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในเมืองไทยของเรานอกจากศรีราชแล้วมีที่ไหนไหม
1: มีทั้งหมด3ที่คือที่ศรีราชที่รามาธิบดีแล้วก็ที่สถาบันโรคผิวหนังค่ะ
0: ครับโมสนี่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: จำง่ายๆเลยนะครับสั้นๆขอบคุณอาจารย์มากนะคร
1: ับ ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจและเรื่องแรกที่เราจะไปดูกันในวันนี้เป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่อยากให้เกิดขึ้นบนใบหน้าของเธอเลยจากนั้นไปพบกับโรคที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับชายคนนี้มีปัญหาเรื่องการนอนกรนส่วนเธอคนนี้ก็มีปัญหาในการนอนทั้งเขาและเธออาจเป็นโรคที่เสี่ยงถึงชีวิตได้เพราะอะไรต้องติดตามชมในรายการวันนี้ครับ

0: มาหาหมอเพราะว่ามันมีรอยดำที่หน้าค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นกระหรือว่าเป็นฝ้าค่ะก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอค่ะฝั่งนี้จะเป็นมานานประมาณ3ปีแล้วก็จะชัดขึ้นประมาณ2ปีค่ะคิดเวลาเราทำงานต้องเจอคนเยอะๆค่ะแล้วก็เวลาเราไปงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแต่งหน้าเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจค่ะกลัวว่าเวลาทิ้งไว้นานๆแล้วกลัวมันจะเป็นโรคร้ายอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่กระหรือฝ้าค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณเอื้อมดาวนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาหมอเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
0: ปรึกษาคุณหมอเรื่องที่มีไม่แน่ใจว่าเป็นกระหรือฝ้า
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอรบกวนส่องกระจกแล้วลองชี้ให้ดูนิดนึงว่าตรงจุดไหนที่คุณเอื้อมดาวกังวลอยู่นะคะ
0: ตรง

0: ตรงที่เป็นบริเวณโหนกแก้มนะคะสองข้างค่ะคืออันนี้เนี่ยเป็นกระชนิดหนึ่งที่เราเรียกมันว่ากระลึกค่ะเราจะเจอโรคลักษณะอย่างเงี้ยในคนเยอะๆถ้าเป็นชื่อทางการแพทย์เราจะเรียกมันว่า Nevus of Hori
1: กระลึกกับไฝกับขี้แมลงวันอะไรเงี้ยมันต่างกัน
0: ไงต่างกันค่ะต่างกันไฝเนี่ยมันจะเป็นจากเหมือนกับเซลล์ของเม็ดสีที่สร้างหรือว่าขยายขึ้นมาเยอะเป็นจำนวนมากๆกลุ่มพวกอย่างเงี้ยนะคะเราเรียกว่าเป็นเซลล์สร้างเม็ดสีที่มันอยู่ในชั้นลึกอยู่ใต้ผิวที่เกิดความผิดปกติขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระลักษณะแบบนี้จะรักษายากกว่ากระแบบอื่นคือกระชนิดนี้เนี่ยตำแหน่งที่เป็นประจำเนี่ยจะเป็นตามบริเวณโหนกแก้มค่ะจะเห็นเนี่ยลักษณะเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนคือเป็นจุดที่สีเข้มกว่ากระเม็ดอื่น
1: ๆคือกระสำหรับคนไทยนะหรือว่าคนเอเชียเนี่ยมันโดนแดดปุ๊บเกิดได้ง่ายอย่างนั้นไหมฮะ
0: ใช่ค่ะคือจริงๆคนผิวยิ่งขาวยิ่งเกิดกระง่ายถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยฝรั่งที่ผิวขาวๆเนี่ยจะเห็นกระเป็นจุดขึ้นเต็มหน้าตั้งแต่เด็ก
1: ๆนั่นเขาง่ายกว่าน
0: ั่นเขาง่ายกว่าเรา
1: ผิวสีอย่างเราอีกใช่ไหม
0: ในขณะที่อย่างของเราอย่างเงี้ยถ้าขึ้นกระตื้นๆส่วนใหญ่จะเกิดสัก 20-30 ขึ้นไปเกินวัยรุ่น
1: ถ้าฝรั่งจะเป็นกระที่
0: ค่อนข้างจะเหมือนเป็นกระแดดเหมือนเคยเห็นเด็กที่แบบขึ้นเป็นจุดกระ
1: ทา
0: เต
1: ็
0: มจม
1: ู
0: ก
1: เต
0: ็
1: ม
0: ตัวใช่ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้น
1: อย่างนั้นจะไม่ใช่กระลึก
0: อย่างนั้นจะไม่ใช่กระลึกค่ะกระลึกจะเป็นลักษณะแบบอย่างนี
1: ้
0: ทางเลือกในการรักษานะคะน่าเสียดายที่มันมีอยู่แค่วิธีเดียวไม่มีออปชันอื่นให้เลือกคือการทำเลเซอร์เราต้องใช้เลเซอร์ชนิดที่สามารถกำจัดเซลล์เม็ดสีโดยเฉพาะได้ยิงลงไปตรงบริเวณที่มีเม็ดสีเพื่อทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีกระพวกนี้ก็จะหายไปได้
1: มันอยู่ลึกกว่าหรือ ไง
0: มันจะอยู่ค่อนข้างลึกมันอยู่ในชั้นประมาณหนังแท้ค่ะ
2: แล้วมันต้องใช้เวลาหรือว่าใช้เลเซอร์สักกี่ครั้งอะคะ
0: ถึงสำหรับกระลึกเนี่ยเป็นกลุ่มชนิดที่ค่อนข้างรักษายากเราอาจจะต้องทำเลเซอร์ประมาณสัก 3-5 ครั้งทุกๆ 1-2 เดือนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำมันจะค่อยๆจางลงไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด
2: แล้วมีโอกาสที่จะหายขาด
0: หายค่ะมีหายแบบเป็นผิวปกติเลยเรามีคนไข้ที่ทำจนหายเกลี้ยงหลายคนแล้วค่ะขั้นตอนในการทำเลเซอร์ก็คือว่าเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตวงตำแหน่งที่เราจะยิงเลเซอร์กันบนใบหน้าของคุณเอื้อมดาวเสร็จแล้วเนี่ยคุณพยาบาลเนี่ยจะแปะยาชาจะใช้เวลาในการแปะยาชาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเพื่อทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นชา
1: ฉีดยาชาได้ไหมฮะ
0: คือจริงๆจะฉีดก็ได้แต่ว่าถ้าคุณแอสังเกตดูนะคะพื้นที่ของการเป็นเนี่ยจะใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าฉีดเนี่ยจะต้องฉีดเป็นพื้นที่เยอะมาก มันอาจจะต้องใช้ยาชาปริมาณเยอะแล้วก็เจ็บถ้าสมมุติว่าเป็นกระหรือเป็นรอยโรคอะไรก็ตามที่กระจายอยู่ทั่วๆไปใบหน้าบนใบหน้าเนี่ยแปะยาชาจะง่ายกว่า
1: อย่างกรณีคุณเอื้อมดาวอย่างแก้มฝั่งขวาเนี่ยนะฮะเห็นมีหลายจุดหลายเม็ดของกระลึกเนี่ยต้องออกทั้งหมดไหมครับ
0: เรายิงทีเดียวเลยค่ะ
1: ยิงทีเดียวหลายจุดอ๋อก็เลยเป็นบริเวณที่
0: เพราะฉะนั้นมันจะเป็นบริเวณที่อย่างสมมุติว่าอย่างเงี้ยเราจะยิงเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้าง
1: หรือฝั่งนี้ก็ต้องยิงทั้งหมดไม่ใช่เม็ดใหญ่ๆเม็ดเดียวก่อนใช่ไหมยิงทั้งหมด
0: เพราะฉะนั้นเรายิงทั้งหมดเลย
1: แล้วถ้าไม่ทำอย่างกรณีคุณเอื้อมดาวถ้าไม่เอาออกนี่จะมีผลเสียอะไรหรืออันตรายอะไรมั้ย
0: คือผลเสียในแง่ต่อสุขภาพเนี่ยไม่มีหรอกค่ะแต่ก็เป็นในแง่ของความสวยงามเพราะกระพวกนี้บางทีมันขยายมากขึ้นสีเข้มขึ้นเป็นจุดอื่นๆเพิ่มขึ้นได
1: ้แต่จะไม่พัฒนาไปเป็นอย่างอื่นมะเร็ง
0: ไม่ค่ะพวกนี้จะไม่กลายไปเป็นมะเร็งผิวหนังอันนี้มั่นใจได้คือถ้าคิดว่าจะเก็บเอาไว้เพราะกลัวการทำเลเซอร์อันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้มีผลต่อสุขภาพอยู่แล้ว
1: อย่างคนที่ไปลองวิธีอื่นๆแล้วต้องมาหาคุณหมอทีหลังนี่มีไหมฮะ
0: อาจจะมีพวกบางทีที่ใช้เลเซอร์ผิดประเภทในการยิงมา
1: ว่ายังไงครับ
0: ค่ะอย่างเช่นสมมติว่ากลุ่มโรคแบบอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะต้องใช้เลเซอร์ที่กำจัดเม็ดสีโดยเฉพาะถึงจะได้บางคนก็ไปใช้เลเซอร์ประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมือนกับยิงไฝถ้าเอามายิงกระพวกอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ทำให้เกิดแผลเป็นมากขึ้น
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันลงไปลึกไม่ถึงตำแหน่งที่ตัวเม็ดสีอยู่แล้ว
1: เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าไปยิงเลเซอร์แล้วรักษาได้บางทีอาจจะผิดประเภทของเลเซอร์
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเลเซอร์ประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งเนี่ยยิงได้ดีที่สุดกับรอยโรคบางอย่างเท่านั้นเอง
1: อ๋อแล้วคนที่จะบอกได้ว่าเลเซอร์กับชนิด
0: ก็คือแพทย์ผิวหนังก็จะช่วยบอกได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอย่าไปยิงสุ่ม 4 สุ่ม 5ใช่ไหมฮะเป็นร้านไหนรับยิงเขาเป็นหมอหรือเปล่าก็ไม่รู้อีก

0: คุณหมอครับนี่เป็นการยิง
1: กระลึก
0: กระลึก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราต้องใส่แว่นขาวเลนแดงแบบนี้ด้วยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเลเซอร์อันนี้มันจะมีฤทธิ์ในการกำจัดเม็ดสีคราวนี้ในจอประสาทตาเราเนี่ยมีเซลล์เม็ดสีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเรายิงไปเนี่ยมันก็ไปโดนเม็ดสีในจอประสาทตาทำให้ตาบอดได้เลยนะคะ
0: ถึงจะไม่ยิงมาโดยตรงแต่ว่าถ้าไปมองนี่ก็
1: ใช่ก็อาจจะโดนไปบ้างใช่ค่ะ
0: คนไข้คนนี้คือทายาชามาแล้ว
1: เรียบร้อยเมื่อกี้เราเช็ดยาชาออกยังเห็นวงที่เราตั้งใจจะยิงอยู่นะคะจะเริ่มแล้วนะคะโอเคหนึ่งสองสามเดี๋ยวจะให้คุณแอดดูอย่างนี้อันนี้คือจุดที่เราบอกว่ายิงเสร็จปุ๊บแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีขาว
0: อ๋อใช่ฮะ
1: เห็นไหมคะอันนี้คือเซลล์เม็ดสีที่ถูกยิงไปเรียบร้อยแล้ว
0: โอ้แต่ยิงเร็วมากเลยครับปั๊บๆเอง
1: ใช่แล้วค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะปรับเครื่องแล้วก็ยิงตัวที่2
0: ต่างกันยังไงครับพลังงาน1กับ2
1: อันนึงจะเป็นสำหรับยิงกระที่ลึกที่อยู่ตื้นกว่า
0: ครับ
1: อันอีกอันนึงจะเป็นตัวที่อยู่ลึกกว่าค่ะ
0: อ๋อลึกลงไปอีก
1: ลึกลงไปอีกเหมือนกับเรายิง2ชั้นจะรู้สึกแบบเสียงมันจะดังแป๊ะแป๊ะเหมือนเสียงประทัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเริ่มแล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะเสียงจะดังนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นเลเซอร์อีกตัวนึงเสียงจะดัง
0: ท่อที่ตามไปด้วยนี่คือท่ออะไรครับ
1: อันนี้คือที่ดูดควันค่ะ
0: อ๋อจะเกิดควันเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะมันจะมีอาจจะมีเป็นแบบเศษอะไรกระเด็นนิดหน่อย

0: เราจะเห็นว่าจุดที่มันเป็นสะเก็ดขาวๆเนี่ยเกิดจากการยิงเลเซอร์ตัวแรกส่วนจุดที่เป็นรอยเลือดออกเนี่ยมันเกิดจากการยิงเลเซอร์ตัวที่มันลงไปลึกมันก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดที่แตกได้นะคะทั้งสองข้างก็เราก็จะยิงตรงบริเวณที่เป็นทั้งกระโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นกระลึกของคนไข้นะคะ
1: นี่เห็นเป็นดำๆเหมือนมีสะเก็ดอะไร
0: ใช่เพราะพวกนี้ก็คือเป็นตัวที่มันถูกทำลายไปนะคะคราวนี้สะเก็ดพวกนี้เนี่ยสักพักหนึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มทายาแล้วก็24ชั่วโมงแรกอย่าเพิ่งโดนน้ำนะคะอาทิตย์หน้ากลับมาเจอหมออีกทีหลบแดดสุดๆนะคะ

มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนนะคะคือแบบว่านอนแล้วก็คือแล้วมีความรู้สึกว่านอนแล้วนอนไม่เต็มที่ค่ะหนักสุดนี่เลยที่มหาหมอนี่คือไม่สามารถนอนหลับได้ต้องลุกขึ้นนั่งหลับคือเหมือนกับว่าเราสำลักน้ำลายตัวเองไงพอสำลักน้ำลายตัวเองปุ๊บเราก็เด้งขึ้นมาแล้วก็คือจะฉี่ทีมากค่ะในแต่ละคืนนี่คือไม่ต่ำกว่า10ครั้งตื่นขึ้นมานี่รู้สึกแบบว่าเราอยากนอนต่อเรายังไม่อยากตื่นต่อให้เรานอนเป็น10ชั่วโมงแต่ก็เหมือนกับว่าเหมือนเราเพิ่งได้หลับเหมือนเราไม่ได้นอนมา 3-4 วันแบบทบๆๆกันเงี้ยค่ะคือแบบมันหดหายการนอนคือทำอะไรก็แล้วแต่คือง่วงตลอดเงี้ยค่ะแล้วพอไปทำงานอ่ะทำงานกับการขับรถก็คือถ้าไฟแดงแค่วีหนูสามารถหลับได้

0: คือถ้าหนูเป็นอะไรคนหนึ่งเนี่ยคนอื่นเขาแบบเดือดร้อนหมดหรือเกิดหลับในเนี่ยหรือชนเสาไฟเนี่ยมันไม่ได้เจ็บแค่เราคนเดียวมันกระทบกระเทือนไปหมดอะค่ะก็เลยตัดสินใจมาหาหมอคือหนูมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนในตอนคือค่ะคุณหมอคือบอกว่าณขณะกลก็สลับกับการหยุดหายใจเนี่ยค่ะ
1: หยุดยังไงครับ
0: คือมันเหมือนกับว่าเราสำลักน้ำลายปุ๊บแล้วมันก็นิ่งไปเลยประมาณ 3-4 วินาท
1: ี
0: เนี่ยค่ะ
2: เป็นมานานเป็นมานาน
0: ประมาณที่หนักๆนี่คือภายในอาทิตย์เนี้ยค่ะหนักสุดคือว่าต้องตื่นมานั่งหลับไม่สามารถนอนได้ค่ะ
2: นอนไม่ได้เลย
0: ใช่
2: คือต้องนั่งเลยใช
0: ่ไหมใช่ค่ะ
2: นอนหงายไม่ได้
0: ใช่ค่ะต้องนั่งพิงกำแพงหลับเอา
2: ทุกวันนี้นี่กลางวันนี้ง่วงนอนไหม
0: ง่วงค่ะแล้วเป็นปัญหาการทำงานนะเพราะว่าขับรถเมล์
1: ขับรถเมล์
2: เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างไหม
0: ยังค่ะแต่คือแบบว่ามัน
2: เกือบเลยไหม
0: มันแค่แบบง่วงนะขณะที่แบบไฟแดงหนูสามารถหลับได
2: ้
0: ค่ะ
2: ปกตินอนกี่โมงตื่นกี่โมงนะ
0: ก็เลิกงานก็ประมาณตีหนึ่งตื่นก็ประมาณ10 โมงเช้าแต่พอตื่นมาแล้วมันรู้สึกเหมือนเราอยากนอนอีกมันยังเหมือนกับว่าเหมือนเราไม่ได้นอนตอนคืนไง
2: มีโรคอะไรอย่างอื่นไหมฮะ
0: ก็มีภูมิแพ้อย่างเดียวค่ะ
2: มีภูมิแพ้อย่างเดียวแล้วก็พ่นยารักษาอะไรบ้างไหม
0: กินทานยาเม็ดอะค่ะ
2: อย่
0: างเดียวค่ะ
2: แล้วน้ำหนักเป็นไงบ้าง

0: ขึ้น
1: น้ำหนักก็มันขึ้นไวกว่าปกติค่ะ
0: ดื่มแอลกอฮอล์อะไรไม่มีนะ
1: ไม่ค่ะ
0: บุหรี่อะไรก็ไม่มีนะโอเค
2: เท่าที่ฟังมาดูคืออาการเขาไม่หยุดหายใจเขาแล้วเขารู้เองด้วยว่าเหมือนสำลักน้ำลายแล้วหยุดหายใจอย่างนี้อาการระดับไหน
0: ก็ดูค่อนข้างเนี่ยง่วงนอนผิดปกติมากนะซึ่งเราต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องวินิจฉัยให้ถูกเดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจนะเรียนเชิญตรงนู้นนิดนึง
2: เชิญเลยครับ
0: ก็หายใจโล่งดีไหมตอนนี้หายใจโล่งไหม
1: ไม่ค่ะ
0: ขออนุญาตหน้าต่างโถต่อมทอนซิลโตหน่อยนะสองข้างเลยแต่ว่าข้างนี้ข้างนี้เจอ
2: ข้างซ้าย
0: ตัวกว่า
2: ตัวกว่า
0: คือในกรณีของคุณสุภารัตน์นะก็หนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของภูมิแพ้สองน้ำหนักก็จะเยอะไปหน่อยหนึ่งสามก็ต่อมทอนซิลเมื่อกี้ที่ดูก็โต
2: ครบเลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางเดินหายใจนี่มันก็น่าจะแคบค่อนข้างแน่นอนขั้นต่อไปเนี่ยเราคงต้องวินิจฉัยนิดนึงว่านอนกรนเนี่ยมันมีขาดออกซิเจนด้วยป่ะซึ่งเราต้องอาศัยการวัดละนะว่ามีหยุดหายใจด้วยไหมมีขึ้นสมองคุณภาพการนอนเป็นยังไงเพื่อเราจะได้วางแผนการรักษานะว่าเราจะใช้เครื่องมือหรือว่าเราจะต้องทำผ่าตัดอะไรพวกนี้ไหมเราก็ต้องดูต่อไป
2: โดยการส่งไปสลิปเทส
0: ทดสอบการนอนนะครับ
1: โอเค

0: ผลมาแล้วครับหลังจากสลิปเทส
1: คุณสุภารัตน์ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจอะไรมากนะคืนที่ตรวจเนี่ยนอนหลับไหมนอนหลับไหม
2: นอนค่ะแล้วก็มีตื่นเข้าน้ำฝีครั้ง
1: โอเคคือที่เราตรวจออกมาเนี่ยในคืนนั้นนะครับทั้งคืนเนี่ยตั้งแต่นอนตั้งแต่3ทุ่มกว่าถึงตีห้าเนี่ยของคุณสุภารัตน์เนี่ยมีหยุดหายใจนะตอนนอนประมาณ 1,000 กว่าครั้ง
2: ตกใจกับผลการตรวจที่ได้รับออกมาว่าคือแทบจะกับทั้งคืนแทบจะไม่ได้นอนคือมันหยุดหายใจไปทั้งหมดถ้าเฉลี่ยเป็นในชั่วโมงก็168ครั้งใน1ชั่วโมงครับถ้าทั้งคืนก็พันกว่าครั้งตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบคิดว่าแบบชั่วโมงละครั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าผลออกมาจะแบบเกินความคาดหมาย
0: 1,100 ครั้ง
1: ทั้งคืนนะแล้วเราก็คิดเป็นต่อชั่วโมงที่หลับเนี่ย168ครั้งต่อชั่วโมงซึ่งก็อาจจะเป็นคนไข้ที่ในรอบหลายปีหมอก็จะได้เจอหน่อยนึงว่ามันหยุดคืนนึงเป็นพันครั้งนะ
0: หยุดหายใจเป็นพันครั้ง
1: แล้วออกซิเจนเนี่ยคนปกตินะไม่ควรจะต่ำกว่า90นะควรจะ90กว่าเกือบ100ด้วยซ้ำไปนะของคุณสุภารัตน์เนี่ยตอนนอนเนี่ยจะพบว่าบางช่วงเนี่ยมันต่ำเหลือแค่ 38%คือหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของร่างกายเลย
0: ส่งผลอะไรครับอาจารย
1: ์คือตรงนี้ก็คืออันตรายคืออาการก็ชัดเจนอยู่แล้วยังง่วงมากหรืออ่อนเพลียอนาคตนี่อัตราการเสียชีวิตจากก่อนวัยอันควรนะของงานวิจัยต่างประเทศเนี่ยถ้าหยุดหายใจเกิน30ครั้งต่อชั่วโมงเนี่ยเมื่อเทียบกับคนปกตินะคนที่หยุดหายใจบ่อยเกิน30ครั้งเนี่ยอัตราเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก็คือจะมากขึ้นชัดเจน
2: ตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมถึงมาตื่นมาแล้วเหมือนกับว่าเราเพิ่งตื่นนอนแท้ๆแต่กลับว่าเหมือนเราอยากนอนต่อนะพอรู้ผลการนอนมาสลีปเทสต์มาก็แบบสึกตกใจอ่ะนี่คือสิ่งที่เราแบบละทิ้งไม่แบบไม่ใส่ใจกับชีวิตของเราเอง
1: จริงๆถ้าเรารักษานะรักษาได
0: ้รักษาได้ใช่ไหมครับ
1: ข่าวดีคือรักษาได
0: ้
1: ถ้ารักษาได้ดีถ้ารักษาได้ดีก็อายุก็ยืนเหมือนกับคนอื่น
0: ๆปกติได
1: ้อันนั้นนี่คือข่าวดีนะครับ วิธีหนึ่งในนั้นเนี่ยวิธีที่มาตรฐานที่สุดก็คือการใช้เครื่องคล้ายๆว่าให้ช่วยหายใจตอนนอนป
0: ้
1: องกันหยุดเป็นแบบอัดลมเข้าไปเพื่อไม่ให้หยุดหายใจให้ทางเดินหายใจมันกว้างหน่อยมันไม่อุดกั้นนะฮะก็เหมือนเราใส่หน้ากากเนี้ยตอนนอนนะซึ่งรู้สึกผมจะให้ทดลองไปใช้อยู่สักช่วงหนึ่งนะที่ผ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะ
2: วันแรกที่ใช้เครื่องเนี่ยนอนตั้งแต่สองทุ่มตื่นมาสิบโมงเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยเหมือนคนละคนเหมือนแบบเหมือนเรานอนไปใช้เวลานอนนานมากในคืนนั้น
0: อ
2: ่ะคือนอนไม่ได้ปวดเข้าห้องน้ำเลยไม่เลย

0: แม้แต่ครั้งเดียวคือนอนยาวเลยตื่นมาคือสดชื่นและณวันนั้นวันทั้งวันทำงานก็คือไม่ได้มีความง่วงเลย
1: ก็คือเหมือนชีวิตมีความสุขขึ้นชัดเจนเลย
0: ใช่
1: คือเหมือนกับว่ามันมีพลังอะไรในชีวิตกลับมาหล
0: ัง
1: จากที่ขาดไป
0: ใช่ค่ะ
1: นะซึ่งเราก็เจอได้อยู่เรื่อยๆนะแต่นี้กรณีของคุณสุภารัตน์นี้จะเป็นลักษณะที่กลุ่มที่โชคดีที่ใช้เครื่องได้ด้วยแล้วก็ตอบสนองได้ดี
2: อ๋อเยี่ยมโชคดีมากเลย
0: ใช่
1: แต่นี้ก็การรักษาเนี่ยเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปเนี่ยเรามาถูกทางแล้วแน่นอนเออสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่ามันดีขึ้นจริงนะมันไม่ใช่ว่ามันอุปทานอะไรเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วฉะนั้นก็อยากจะให้ข้อที่1ก็คือใช้เครื่องไปเรื่อยๆเพราะเป็นรุนแรงมากอย่างที่เมื่อกี้เราบอกข้อที่2ก็คืออาจจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็อย่าอดนอนนะครับแล้วก็ใช้ไปสักระยะหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวดูซิว่าติดตามว่ามีผลข้างเคียงหรือว่าสุขภาพมันยังดีขึ้น อยู่ได้ดีตลอดไหมมันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะถ้ามันมีปัญหาเราจะได้แก้ไขคือโดยสถิติแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยน่าจะเยอะมากนะเยอะในระดับที่เรียกว่าไม่น้อยกว่าเบาหวานเนี่ยอย่างน้อยก็10-20%ของประชากรก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเขายังค่อนข้างใหม่อ่ะแล้วก็ไม่รู้
2: ง่วงกลางวันชิน
1: คือจริงๆคือไม่รู้คือถ้ารู้แล้วก็รักษาเนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกแตกต่างแล้วก็บางคนก็บอกก็น่าจะรักษามาตั้งนานแล้วนะทำไมเพิ่งรู้ก็มี
2: และกรณีของคุณสุภารัตน์นี่ครับทางเลือกก็คือมีอันนี้อันเดียวเลยไหมครับใช้เครื่องช่วยหายใจ
1: คืออันนี้ก็จะเป็นแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็โอเคก็ใช้แล้วมันก็ได้ผลอยู่นะแต่ในกรณีที่บางคนก็เห็นแล้วไม่สะดวกจริงๆแล้วก็รู้สึกบางคนก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะ
2: ใช้แล้ว
1: จะรู้สึกสบายก็จะมีบางคนนะที่รู้สึกว่าอาจจะไม่สะดวกหรือไม่ได้มีความสุขเต็มที่นักกับการใช้เครื่องเราก็ต้องมาตรวจดูว่าสรีระเนี่ยเขาเหมาะที่จะทางเลือกอื่นไห
2: ม
1: เช่นอย่างกรณีคุณสุภารัตน์เนี่ยอาจจะมีเรื่องต่อมทันซินโตซึ่งตรงเนี้ยถ้าเอาต่อมทันซินออกปุ๊บหลายๆคนก็จะรู้สึกดีขึ้นนะอาจจะรู้สึกคล้ายๆกัน
2: คืออยู่ๆแบบมันโตเองหรือว่ามันเป็นโรคประจำตัวหรือยังไงครับ
1: คือส่วนใหญ่มันเป็นมานานละช่วงที่ต่อมทันซินโตมากๆก็คือจะช่วงประมาณเด็กประถมคือบางทีติดเชื้อบ่อยๆหรือว่ามีภูมิแพ้มีอะไรตั้งแต่ตอนเด็กๆนะพอส่วนใหญ่พอโตขึ้น8ขวบ10ขวบเนี่ยมันก็จะยุบลงไปทีนี้หลายๆคนเนี่ยมันติดเชื้ออยู่เรื่อยๆมันก็โตแล้วมันก็ค้างไว
2: ้
1: นะแล้วบางคนก็ติดเชื้อบ่อยหรือบางคนก็อาจจะแค่โตเฉยๆก็แล้วแต่คือพูดง่ายๆเนี่ยมันไม่ยุบไม่ยอมยุบมันไม่ได้เพิ่งมาเป็นกระทันหันนะมันก็เป็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนนั้นเพียงแต่มันไม่ยุบมันก็เลยค้างมาเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี
2: ้ประกอบกับน้ำหนักมากขึ้นด้วย
1: น้ำหนักก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงที่ไม่ได้เกี่ยวกับต่อมทอนซิลแต่ว่าแต่ทั้ง2 อย่างเนี่ยมันก็จะผสมให้ทางเดินหายใจแคบลิ้นโตไขมันเยอะทางเดินหายใจก็จะแคบหยุดหายใจก็จะเป็นมากขึ้น
2: แสดงว่าเราต้องใส่ใจตัวเราเองพอสมควรเนาะ
0: ต้องพยายามลดน้ำหนัก
2: ทำได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะชีวิตเราหลังจากที่ได้รับการแนะนำจากคุณหมอเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงมากตื่นเช้าแรกหลังจากที่ได้ทดลองคือแบบเหมือนโหเหมือนเรานอนเป็นเวลา 3-4 คืนเงี้ยรู้สึกดีกับการตื่นนอนเช้านั้นมากคือแบบไม่รู้สึกแบบนี้มานานมากชีวิตก็รู้สึกแบบมีความสุขขึ้นการทำงานก็แบบไม่เครียดไม่แบบไม่ซีเรียสอะไรอ่ะ

0: ที่ผมมาหาหมอก็เพราะว่ามีอาการกลนแบบกั้นหายใจนอนแล้วหยุดหายใจแล้วก็กลนดังขึ้นมาเลยแบบเหมือนกับจะขาดใจครับมันเหมือนก็หายใจไม่ออกฮะเวลานอนก็คลอขึ้นมาดังๆอย่างเงี้ยครับก็จะรู้สึกแบบนอนไม่สบายฮะแล้วหัวสมองก็ตื่นมาก็จะตื้อๆสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่เรียนหนังสือใช้ได้เลยก็มีความรู้สึกว่าจำอะไรก็แม่นพอเป็นลักษณะเป็นอันนี้ปุ๊บเนี่ยผมจำอะไรยากมากเลยไม่ได้คำศัพท์บางคำเนี่ยยังจำนานมากเลยกว่าจะจำได้ความดันอะไรก็ขึ้นมาเยอะนะครับฮะก็รู้สึกไม่ดีละก็เลยต้องมาหาหมอพอผมมาหาหมอผมก็รักษาทีละขั้นตอนเลยนะครับขั้นแรกคุณหมอก็ใช้วิธีใช้ยาหยอดเพื่อให้โพรงจมูกที่ผมบวมเนี่ยหดแต่ไม่ได้ผลคุณหมอก็เลยบอกอันเดี๋ยวงั้นใช้วิธีที่โพรงจมูกให้มันกว้างขึ้นพอที่โพรงจมูกก็ดีขึ้นแต่ว่าอาการกรนก็ยังแย่อยู่ก็ยังมีอยู
1: ่อาจารย์ครับนี่เป็นคลินิกนอนกรนใช่ไหมครับ
0: ครับผม
1: แต่ว่าพี่เขาไม่ได้ประสบอุบัติเหตุกินก๋วยเตี๋ยวแล้วสะดุดเรามาจิ้มฟันทิ่มจมูกหรือไม่ใช่ใช่ไหม
2: ครับไม่ใช่ฮะนี่เรากำลังจะส่องกล้องแล้วก็อันนี้ที่เป็นไม้พันสำลีนี่เพื่อใส่ยาชาเข้าไป
1: เป็นไม้พันสำลีข้างใน
2: เพื่อใส่ยาชาขอโทษทีนะเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูนะครับขออนุญาตนะครับเนี่ยฮะเราพ่นยาแล้วเราก็ชาใส่เข้าไปเพราะว่าระหว่างรอยาชามันจะได้ค้างอยู่ในจมูกได้นะครับ
1: ยาชาเข้าจมูกเพื่อเราจะส่องกล้องเข้าไป
2: ใช่
1: เสียงมันจะเจ็บหน่อย
2: ใช่ก็อย่างกรณีของคุณนินทพันธ์เนี่ยก็เพิ่งหลังรักษาโดยการใช้ความถี่วิทยุในจมูกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มาส่องดูเพื่อที่จะดูว่าหลังผ่าตัดแผลเป็นยังไงบ้าง
1: อันนี้อัปเดตอาการ
2: ก็ติดตามดูว่ามีแผลเป็นยังไง
1: follow up กันนั่นเองนะครับส่องเข้าไปแผลโอ้นี่แดงๆนี่คืออ
2: ันนี้ก็มีมันจะมีน้ำมูกหน่อยนึงนะเดี๋ยวผมคงจะต้องดูดออกเราจะดูดน้ำมูกตรงนี้ออกให้คนไข้สบายขึ้น
1: ทำให้ดูแล้วนะครับ
2: โทษนะครับ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยโอ้โหไอ้ขาวๆข้างในคืออะไร
2: ก็คือเป็นคราบน้ำมูกบนน้ำเหลืองนะฮะ
1: ดูดเพื่ออะไรครับอันนี
2: ้ก็จะทำให้ทำความสะอาดนะฮะแล้วก็คนไข้ก็จะหายใจโล่งขึ้นโอเค
1: คือพี่ตอนพี่ก็มารักษานี่รักษาจากอาการนอนกรน
2: คือตอนแรกหรือคุณนินทพันธ์ก็จะมีเรื่องของนอนกรนแล้วคัดจมูกคล้ายๆกับคนไข้รายเมื่อกี้นิดหนึ่งนะฮะทีนี้พอคัดจมูกแล้วพ่นยามันก็ดีขึ้นบ้างแต่ว่าเราจะไปพ่นยาไปตลอดไปมันก็อาจจะได้ผลไม่ค่อยดีมากนะนะเราก็มีทางเลือกการรักษาโดยการใช้คลื่นความถี่วิทยุในจมูกนะครับซึ่งก็เป็นการใช้พลังงานผ่านเข็มชนิดพิเศษเข้าไปเพื่อจะจี้เยื่อบุตรงเมื่อกี้ให้มันยุบลงไป
1: ให้มันหดลงไป
2: ใช่คนที่ได้ผลดีนะก็5ปี6ปีแล้วทำไปทีเดียวก็ยังมีคนที่ส่วนหนึ่งประมาณ 20% นะอย่างกรณีของคุณนินทพันธ์หรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีทำไปหลายๆปีละอยากจะทำซ้ำเพราะว่ามันเริ่มกลับมา
1: คุณพี่ตอนนอนนอนกลนเยอะไหมครับ
0: ก็ครั้งแรกก็เยอะครับ
1: เยอะขนาดไหนมันดังยังไง
0: คือแบบกลนแล้วแบบหยุดหายใจครับ
1: โดนสลิปเทสเรียบร้อย
0: ครับผมนอนก็กั้นหายใจไปแล้วก็หายใจทีเดียวดังๆอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วมันมีผลอะไรบ้างครับเวลาเราหยุดหายใจอย่างเงี้ยมันมีผลยังไงครับอาจารย
2: ์ผลที่เห็นได้ชัดเนี่ยคือไม่นับรบกวนคนอื่นนะคือตัวเองหนึ่งก็อาจจะหลับได้ไม่ลึกพอถ้าหยุดหายใจเพราะว่าออกซิเจนได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นวันรุ่งขึ้นก็อาจจะ
1: เพลีย
2: รู้สึกว่าเหลือนหลับไม่เต็มที
1: ่
2: ทำ
1: ให
2: ้รู้สึกว่าไม่สดชื่น
0: เป็นครับ
1: เป็นงั้นเลยครับ
0: ครับ
1: เป็นมานานแล้วยังพี่
0: เป็นมานานครับเพราะอาจารย์รักษามาก็ดีขึ้นเป็นตามลำดับนะครับ
2: ฮะแล้วในระยะยาวก็อาจจะมีผลข้างเคียงถ้าไม่ได้รักษานะฮะเช่นคือถ้าเกิดนอนไม่ดีมันเรื้อรังเนี่ยมันก็ร่างกายก็สะสมความอ่อนเพลียความดันอีกหน่อยก็ขึ้นนะความดันโลหิตสูงนะโรคเบาหวานโรคไขมันสูงโรคอย่างอื่นด้วยมีผลต่อหลายๆอย่างตามมา
1: เพราะฉะนั้นแค่นอนกรน อย่ามองข้าม
2: นอนกลนี่ก็เป็นสัญญาณของการที่ทางเดินหายใจมันน่าจะแคบนะแล้วมันก็อาจจะอันตรายมากน้อยก็แล้วแต่มันเป็นเยอะเป็นน้อยมีหยุดหายใจด้วยหรือเปล่า
0: ทีนี้ทางที่บ้านนะครับที่บ้านภรรยาว่าไงครับคือก็ดีขึ้นตามลำดับคือครั้งล่าสุดนี่แฟนบอกว่าถ้าผมนอนหมอนสูงเนี่ยจะกลนที่เดียวเองซึ่งไม่รบกวนเขาเลยก็ให้ผลดีฮะ
1: ทุกวันนี้แฮปปี้ไหมพี่รักษาไปแล้ว
0: ดีฮะผมพอใจครับ
1: ใครเป็นคนจี้ให้อาจารย์จี้ให้อ่ะ
2: ก็มีการจี้แล้วใส่เครื่องมือด้วย
0: ใส่ตัว
2: ฟันด้วย
0: ตัวฟันด้วย
1: ครับทำไมมี2ออปชันนะครับ
2: ก็จมูกแล้วก็แก้ส่วนจมูกส่วนคอแล้วก็แก้ส่วนคอ
1: กัดฟันนะ
2: เป็นเครื่องมือในช่องปากเครื่องมือในช่องปาก
1: เพื่ออะไรรักษาอะไรคร
2: ับ ป้องกันลิ้นตก
1: คือจมูกหายใจคือลมเข้าทางจมูกกับปากจมูกเข้าไปปุ๊บอาจารย์จี้ให้มันลดลงให้ช่องมันโล่งมากขึ้นลมโฟลว์มากขึ้นไหลได้ดีมากขึ้นปุ๊บพอถึงในช่องปากปุ๊บเอาที่
2: เครื่องมือ
1: เข้าไป
2: ก็คือจะเวลานอนเนี่ยลิ้นมันจะไม่ตกนะลิ้นไม่ตก
0: ลักษณะคางก็จะยืดออกมานิดนึง
1: ยังไงพี่ครับพี่ลองทำหน้าโอ้หน้าแบบนี
0: ้
1: อืมฮะก็จะลักษณะเหมือนคนแก่ไป
0: ตอนนี้หน่อย
1: แต่แฮปปี้ดี
0: ดีฮะ
1: รักษาแล้วเยี่ยมเลย
0: เยี่ยมฮะตัวกัดฟันเนี่ยพอกัดแล้วเนี่ยมันเปิดทางเดินหายใจผมตอนแรกเขาก็ปรับอยู่หลายครั้งเหมือนกันในที่สุดก็ดีครับมีความรู้สึกว่าแบบเวลานอนแล้วแบบมันไม่อึดอัดนะครับแล้วคุณหมอก็มายิงโพรงจมูกเพิ่มอีกก็จมูกโล่งแล้วก็คอลงก็เลยทั้งสองอย่างร่วมกันก็เลยสบายตอนนี้ผมก็ดีขึ้นเยอะเลย

สวัสดีครับพบกับผมเจวิตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดจะสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่จะทำให้คุณสามารถแยกแยะได้ระหว่างคุณหมอแต่ละท่านคือเราต้องยอมรับกันก่อนว่าการแยกแยะระหว่างหมอแต่ละท่านอาจเป็นสิ่งที่ลำบากกันทุกคนเนื่องจากว่าชุดที่เขาใส่กันเดี๋ยวมันคล้ายกันหมดทีเดียวคือ extern เนี่ยจะใช้ในการเรียกนักศึกษาแพทย์ที่อยู่ในปีสุดท้ายแล้วนักศึกษาแพทย์กลุ่มนี้มักจะหน้าเด็กเหมือนพี่ไม้เยอะคือพวกเขาจะมีหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยนะทุกคนแต่เขาจะยังอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์แพทย์แต่คุณอย่าเพิ่งตกใจนะทุกคนเพราะว่าคนกลุ่มนี้ยังสามารถทำได้แทบทุกอย่างคล้ายกับคุณหมอได้เลยแล้วพี่จะขึ้นสิ่งที่เขาสามารถทำได้บนหน้าจอเหมือนเดิมนะทุกคนคุณลองอ่านดูดิคือมันเยอะมากคือคุณสามารถพวกเขาได้แน่นอนแต่อย่าลืมนะทุกคนว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่ขึ้นให้คุณดูเมื่อกี้เนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของอาจารย์หมอเหมือนเดิมคือเราสามารถพูดได้ว่าคนกลุ่มนี้ใกล้จะเป็นหมอแล้วนะทุกคนแต่อาจจะต้องขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้เธอฟังอย่างนี้ดีกว่าคือบางท่านอาจจะยังมีพลาดอยู่บ้างนี่คือสิ่งที่หมอบอกพี่นะคือเขาอาจจะมีพลาดบ้างอาจจะขาดประสบการณ์บ้างแต่โดยรวมแล้วต้องใช้คำว่าโดยรวมแล้วเนี่ยคือเขาจะถูกดูแลไปดีมากด้วยหมอหลายท่านด้วยอาจารย์หมอหลายท่านดังนั้นความเป็นไปได้ว่าความผิดพลาดซึ่งยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้อยมากเลยทีเดียวต่อด้วยคำที่สองนะทุกคนนั่นคือคำว่า intern คุณลองอ่านออกเสียงเหมือนพี่ดีintern คือสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับ interns นะทุกคนก็คือเขาได้ใบประกอบวิชาชีพไปแล้วแล้วพวกเขาเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยได้เต็มที่ตามกฎหมายแต่คุณรู้ไหมว่าแพทยสภาเนี่ยกำหนดว่าคุณหมอที่จบใหม่ทุกคนเนี่ยต้องเป็น extern โดยที่มีคุณหมอรุ่นพี่เนี่ยคอยอยู่เคียงข้างเขาและแนะนำเขาไปเรื่อยคือการดูแลตรงนี้การแนะนำตรงนี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาทั้งหมด1ปีนะทุกคนเพื่อให้คุณหมอซึ่งเพิ่งจบใหม่เนี่ยได้ทักษะมากขึ้นไปเรื่อยๆและคำที่3หรือว่าคุณหมอประเภทที่3ของเราก็คือ resident นั่นเองทุกคนคือเอาเป็นว่าคนที่เรียกว่า resident doctor ก็อาจจะเป็นคุณหมอประจำบ้านหรือเขาอาจจะเป็นคุณหมอที่เข้ามาอบรมเพื่อเป็นหมอเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งแล้วพี่ต้องยอมรับ

0: ันทุกคนว่าคุณหมอท่านถัดไปหรือว่าชนิดถัดไปเป็นสิ่งที่อธิบายเป็นภาษาไทยได้ลำบากมากทุกคนดังนั้นพี่ต้องขออนุญาตเลยนะฮะพี่จะต้องรบกวนทุกคนซึ่งเป็นคนดูของรายการนี้เนี่ยคุณต้องใช้ your reading skills พี่จะสอนคำนี้ก่อนนะคำว่า reading skills ก็คือทักษะในการอ่านนั่นแหละและสำหรับคุณหมอสองท่านสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวพี่จะขออนุญาตขึ้นหน้าจอให้คุณเหมือนเดิมนะทุกคนแล้วใครก็แล้วแต่เธอที่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยตามไม่ทันหรือว่าอ่านไม่ทันเธอสามารถพอสคลิปและค่อยอ่านได้เลยซึ่งสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์สิริชัยจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและมาพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นคือจบ
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะเราออกอากาศทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ค่ะเมื่อเราเป็นรายการสดนะคะก็เป็นรายการที่คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเราเพื่อจะถามคำถามสำหรับอาจารย์หมอรามาที่เชิญมาคุยกันในรายการเชิญมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้เลยนะคะ2 ช่องทางหลักๆค่ะช่องทางแรกก็คือการโทรศัพท์มาค่ะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์คอมเมนต์นะคะโทรศัพท์มาค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะนำมาถามกับอาจารย์หมอรามาในรายการวันนี้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105จดไว้เลยค่ะถ้าสะดวกก็เริ่มโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือคอมเมนต์ถามในไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์ชอบรายการเนื้อหาแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกด Subscribe กดติดตามช่องรามาชาแนลช่วยกันแชร์ไปบอกให้เพื่อนๆนั้นมาดูรายการกันเยอะๆนะคะวันนี้แนะนำอาจารย์2ท่านค่ะเป็นอาจารย์หมอนะคะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวลวรรณลีลาภัทรพันธ์ภาควิชาโสตศนาสิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอาจารย์ป่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้ง2ท่านนะคะที่มาคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ชมในรายการด้วยแต่ก่อนอื่นดิฉันขอประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมที่จะมีขึ้น2วันค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะกิจกรรมแรกคือขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์นะคะช่องทางแรกก็คือทาง Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Hall ขออภัยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้Facebook Royal Thai Embassy Seoul นะคะอีกช่องทางหนึ่งถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะดูผ่านทาง YouTube นะคะก็ไปได้ที่ช่อง Asian Korea Center ค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับรายการ Seoul Thai

0: Festival ออนไลน์2022 Healthy ไทย2วันค่ะงานนี้นะคะก็จะมีให้รับชม2วันคือวันที่23และ24เมษายนนี้ในเวลาประเทศไทยนั้นนะคะก็เริ่มตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาในประเทศเกาหลีแต่คือตรงกับเวลาไทยแต่เวลาเกาหลีนั้นจะเร็วกว่าไทยนะคะเวลาเกาหลีคือ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะเรานั้นนะคะเราสตรีมพร้อมกันค่ะออกอากาศพร้อมกันทั้งไทยและเกาหลีนะคะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอรามาชาแนลรับชมไปพร้อมกันค่ะแล้วก็ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซรอยัลไทยแอมบาสซีโซค่ะอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้11นาฬิกาเข้าไปได้ที่2ช่องทางคือ Facebook และ YouTube ค่ะข้อความประชาสัมพันธ์อีกอันนึงที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันก็คือนิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะมาตามการรอคอยมาตามคำเรียกร้องนั่นเองนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับนี้มีเรื่องเด่นๆคือข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนใครคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอย่างไรให้มีคุณภาพหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะคะและพาไปเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้นะคะตามช่องทางนี่เลยค่ะนะคะเว็บไซต์ adrama.mahidol.ac.th หรือว่าเอาให้ง่ายนะหยิบโทรศัพท์มือถือหรือว่าหยิบแท็บเล็ตของคุณผู้ชมนั้นมาสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถเข้าไปรับชมแล้วก็อ่านนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้เลยค่ะเอาละค่ะว่าพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลคะวันนี้เรามีเรื่องของคนที่โอ้โหทรมานมากเลยค่ะจากการปวดข้อที่นิ้วโป้งนะคะเป็นนิ้วโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าค่ะเขาบอกว่าปวดที่โคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าปวดหนักมากปวดจากการเป็นเกานั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าอาการดีขึ้นจากการออกกำลังกายลองไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
1: มีหลายชีวิตต้องทนกับความเจ็บปวดจากโรคที่เกิดขึ้นเป็นเวลาร่วม10ปีเนื่องจากยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจินดาประเสริฐอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในวัย54ปีเล่าว่าตนเองเป็นคนไข้อีกรายที่ต้องทนอยู่กับความเจ็บโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าจากการเป็นโรคเกามาตั้งแต่อายุ40ปีซึ่งการปวดครั้งแรกไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรอยู่ๆก็จะเจ็บเท้าเมื่อเหยียบพื้นจะเจ็บมากและเมื่อศึกษาข้อมูลคิดว่าน่าจะเป็นเกาจึงหาซื้อยามากินเองก็ทุเลาลงบ้างแต่จะกลับมาเป็นอีกซึ่งการเป็นแต่ละครั้งเกือบ10วันวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกเดือนและเป็นมาเป็นปีจนต้องไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง
2: เจ็บมากเหมือนมีตะปูเหมือนมีตะปูอยู่ข้างในเหมือนเราเหยียบไปบนคมมีดอะไรเงี้ยครับมันเจ็บแบบแป๊บๆตอนนั้นเป็นที่โคนหัวแม่เท้าคือแบบเวลาเดินเนี่ยเราไม่สามารถลงน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าได้เราเดินต้องเดินตะแคงเพราะมันเจ็บแค่แตะเจ็บก็คือขนาดตอนอาบน้ำอ่ะจากฝักบัวน้ำจากฝักบัวลงมาโดนตรงที่เป็นเกาตรงบริเวณโคนหัวแม่เท้าเนี่ยมันเจ็บมากอ่ะเจ็บจนน้ำตาไหลอ่ะบอกไม่ถูกอาการเจ็บมันคือแต่มันปวดเจ็บมากๆก็หมอก็บอกว่าเป็นเกาแล้วก็ให้ยาเป็นพวกสเตียรอยด์แล้วก็นอนโรงพยาบาล1คืนตื่นขึ้นมาก็โอ้หายไป 60-70% เลยความเจ็บปวดแผลก็ที่ปกติเป็นบวมไม่ใช่แผลอาการบวมแดงมันก็ค่อยๆยุบลงลดลงแล้ววัน2วันก็หายเลย
1: อาจารย์การไปพบคุณหมออยู่บ่อยครั้งอาการจากการเป็นเกาดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องปวดโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าทุกเดือนเหมือนเช่นเคยจึงได้มีเวลาออกกำลังกายกับกีฬาที่ตนเองรักควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องอาหารซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอาการเกากลับห่างหายไปไม่เป็นถี่เหมือนเช่นเคย
2: เมื่อก่อนอาจจะถี่หน่อยอาจจะสักเดือนเว้นเดือนก็จะปวดเดือนเว้นเดือนก็จะปว

0: แต่พอรู้ว่าเราไปออกกำลังกายรู้สึกว่าความถี่ในการเกิดเกาต์มันน้อยลงอาจจะแบบ3เดือน4เดือนเป็นทีนึงหรือบางทีปีนึงอาจจะเป็นแค่2ครั้งเองคือ6เดือนเป็นทีคือมันจะทิ้งช่วงนานมากแต่นี่ไม่แน่ใจนะแต่คิดเอาเองหมออะไรก็ไม่ได้บอกแต่อาจจะคิดเอาเองประกอบกับบางทีเราก็ควบคุมเรื่องอาหารเราเริ่มรู้แล้วว่าเอออาหารอันไหนที่แบบเราควรจะเลี่ยงเราไม่ควรทานอะไรเงี้ยถ้าเลี่ยงเลยก็คือเครื่องในไก่ยอดผักแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มมารู้พวกน้ำต้มซุปน้ำกระดูกหมูอะไรพวกนี้แม้ทั้งน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเวลาผมสั่งก๋วยเตี๋ยวผมก็สั่งแห้งไม่สั่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: mm-hmm.
0: พวกยอดผักต่างๆ อาหารทะเลกุ้งหอยปูปลามันก็มีบ้างมากบ้างน้อยบ้างไอ้พวกนี้อยู่ในพวกมีสารพิวรีนก็อยู่ประมาณปานกลางอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดกรดยูริกเวลาเราทานเข้าไปก็จะมีปานกลางเราก็ไปเลือกไอ้พวกที่มันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: อาจารย์การฝากทิ้งท้ายถึงทุกคนให้หมั่นดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องอาหารเพราะถ้าหากเป็นเกาแล้วไม่หายจะเป็นเหมือนตนเองที่ต้องปวดทรมานเป็นเวลา10วันมีบางครั้งต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินและนั่งรถล้อเลื่อนเมื่ออยู่ที่บ้านเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อเกากำเริบ
1: อาจารย์กันบอกว่าปวดมากปวดจนน้ำตาไหลเลยค่ะทำไมเป็นขนาดนี้อะคะอาจารย์ป่านคะ
3: อ๋อครับคือต้องอธิบายนิดนึงเรื่องโรคเกาต์เนี่ยคือมันจะเป็นความผิดปกติของร่างกายในการเมตาบอลิซึมของสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสารพิวรีนที่อาจารย์กันได้บอกมาในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับคือสารพิวรีนเนี่ยเวลาที่ร่างกายเมตาบอลิซึมก็คือเรียกว่าเป็นกระบวนการเผาผลาญอย่างหนึ่งแหละนะครับภาษาเข้าใจง่ายๆพิวรีนเนี่ยก็จะถูกกลายเป็นกดตัวหนึ่งเรียกว่ากดยูริกอยู่ในกระแสเลือดนะครับซึ่งกดยูริกเนี้ยในภาวะปกติก็จะถูกขับออกทางไตนะครับทีนี้ในคนที่เป็นโรคเกาต์เนี่ยก็จะมีความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้มีกดยูริกเนี่ยอยู่ในเลือดสูงขึ้นนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นการสร้างกดยูริกมากขึ้นหรือว่าการขับกดยูริกลดลงทำให้กดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่กดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นเนี่ยจะเกิดการรวมตัวกันตกเป็นผลึกนะครับเกิดเป็นผลึกคริสตัลนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ตัวผลึกคริสตัลเนี่ยเขาจะไปสะสมอยู่บริเวณตามเยื่อหุ้มข้อต่างๆหรือบริเวณเส้นเอ็นตามข้อมือข้อเท้าพวกนี้นะครับเวลาที่เกิดการสะสมเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งเนี่ยจะเกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นเมื่อมีการอักเสบเฉียบพลันขึ้นก็จะทำให้มีลักษณะของการอักเสบบริเวณข้อหรือบริเวณเส้นเอ็นที่มีการสะสมของคริสตัลนั้นนะครับซึ่งเวลาที่มีการอักเสบเฉียบพลันของบริเวณตามข้อเนี่ยจะปวดมากเลยอาการปวดเยอะๆมากๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นลักษณะเอกที่เป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาต์เลยครับบางคนเนี่ยที่เจอคนไข้มาตรวจเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ต้องน้ำฝักบัวโดนกระแทกอ่ะแค่แมลงวันบินผ่านตรงข้อที่อักเสบเนี่ยก็ปวดน้ำตาไหลแล้วนะครับเพราะนั้นอาการปวดอักเสบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาต์เลยนะครับ
1: เชิญค่ะค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญนะคะ
4: ค่ะอาจารย์หนูอยากจะถามว่านะคะการออกกำลังกายเนี่ยที่อย่างในคลิปเนี่ยค่ะที่เขาออกกำลังกายโดยการวิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะยิ่งทำให้แบบเกาต์กำเริบไหมคะหรือว่ามันจะช่วยรักษาได้อะคะ
3: อ๋อใช่เห็นอาจารย์กันในคลิปวิดีโอเน้นไปทางออกกำลังกายจริงๆต้องเรียนชี้แจงตรงไปตรงมาเลยอาจจะช่วยแต่ว่าไม่ได้ช่วยโดยตรงนะครับตัวที่ช่วยโดยตรงเนี่ยจริงๆคือที่อาจารย์เขาทำอยู่ก็คือการควบคุมอาหารนะครับก็คือเราควรจะรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนน้อยๆซึ่งสารพิวรีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกนั่นเองนะครับสารพิวรีนยึดอาหารที่มีสารพิวรีนเยอะที่สุดในที่อาจารย์เขาอาจจะไม่ได้บอกไปเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดแล้วมีความสัมพันธ์กับอาการของเกาต์มากเนี่ยคือแอลกอฮอล์นะครับอาจจะหลุดแอลกอฮอล์ไปเลยแอลกอฮอล์ทุกประเภทเลยน
1: ะ
3: อาจจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้านะครับเรื่องของไวน์เรื่องของเบียร
1: ์
3: ทุกอย่างที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคเกาต์ขึ้นในคนที่มีความผิดปกติของที่มีกรดยูริกในเลือดสูงนะครับจะทำให้อาการกำเริบขึ้นส่วนการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นการช่วยทางออกหนึ่งคือการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับเป็นการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดตามมาเช่นอาจจะป้องกันเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันเบาหวานซึ่งอาจจะตามมา

0: ด้วยโรคไตนะครับซึ่งโรคไตนี่แหละคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะทำให้มีการขับกรดยูริกอยู่ในเลือดลดลงและอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดเกาได
1: ้
0: นั้นเรียกว่าการออกกำลังกายอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องเกาโดยตรงแต่จะเป็นช่วยให้สุขภาวะโดยรวมของร่างกายเนี่ยแข็งแรงและป้องกันโรคที่จะทำให้เกาแย่ลงได้นะครับ
1: ค่ะอย่างนั้นก็คือสรุปตอนนี้คือว่าเกาเนี่ยคนที่เป็นเกาเกิดจากอาหารและเกิดขึ้นจากสภาวะของร่างกายนั่นเองมากกว่าค่ะ
0: จริงๆเกาได้มีหลายปัจจัยนะครับมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะด้วยกระบวนการเผาผลาญการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกดมีความผิดปกติในการเปลี่ยนกดพิวรีนเป็นยูริกที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เรื่องของยีนได้นะครับอีกสาเหตุนึงคือเป็นโรคบางอย่างที่ทำให้มีการขับกดยูริกออกทางปัสสาวะได้ลดลงซึ่งโดยมากมันจะสัมพันธ์กับโรคไตนะครับโรคไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังจะทำให้กดยูริกในเลือดสูงขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะควบคุมอาการเนี่ยก็คือว่าให้ควบคุมที่อาหารใช่ไหมคะเน้นอาหารอะไรที่คนเป็นโรคเกาต์เนี่ยไม่ได้เลย1แอลกอฮอล์ทุกชนิด2คืออะไรคะอะไรนะไก่ใช่มั้ย
0: ที่ง่ายๆคือสัตว์ปีกทุกประเภทท
1: ุกประเภท
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: เป็ดไก่ห่านอะไรที่บินได้อ่ะครับไม่ควรทานนะครับส่วนแล้วก็พวกเครื่องในนะครับเครื่องในสัตว์ทุกอย่างนะครับผักที่อาจารย์เขาบอกไปแล้วก็คือเป็นพวกยอดผักเช่นหน่อไม
1: ้
0: นะครับหน่อไม้อ่อนยอดใบอ่อนต่างๆพวกนี้จะมีพิวรีนสะสมอยู่ตรงนั้นเนี่ยปริมาณมากนะครับจริงๆ 4-5 อย่างนี่คืออันที่มีพิวรีนสูงมากนะครับส่วนที่มีอันพิวรีนปานกลางน้อยๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลต่างๆนะครับแต่เราเจอว่าอาหารที่มีพิวรีนระดับน้อยถึงปานกลางเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทานได้นานๆครั้งเนี่ยทานได
1: ้
0: เพราะว่าเรายังไม่เจอสัมพันธ์โดยตรงกับการกำเริบเกาเท่าไหร่เท่ากับแอลกอฮอล์เครื่องในสัตว์ปีกอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะเชิญอาจารย์วันค่ะ
2: อาจารย์ปั่นคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษานะคะแล้วก็อาการเนี่ยเป็นหนักขึ้นเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างอะคะ
0: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เกาเดี๋ยวเป็นพอกินยาหายอักเสบก็คือจบนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือคล้ายๆอย่างที่อาจารย์กันในวิดีโอแจ้งเลยคือมันเป็นซ้ำได
1: ้
0: นะครับแล้วมักจะเป็นซ้ำตำแหน่งเดิมด้วยนะครับเวลาที่มีเกิดการข้ออักเสบไปเรื่อยๆเนี่ยอันที่หนึ่งคือข้อเขาก็จะมีการเสื่อมมีการพังของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องจากตัวเกาเนี่ยเกิดจากการสะสมของผลึกคริสตัลนะครับเวลาที่เราเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังเรียกว่าเป็นเรื้อรังก็คือมีการอักเสบหลายๆครั้งนะครับปีหนึ่งเกิน 2-3 ครั้งเนี่ยก็จริงๆถือว่าเยอะแล้วนะครับเวลาที่เป็นเรื้อรังผ่านไปหลายๆปีเนี่ยตัวคริสตัลก็จะสะสมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีลักษณะข้อที่ผิดรูปเกิดเป็นก้อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาทางการแพทย์เรียกเป็นโทรฟายคือเป็นก้อนขึ้นมาตามข้อทำให้เกิดข้อเนี่ยบิดเบี้ยวนะครับผิดรูปนะครับบางคนอาจจะรุนแรงถึงกับเส้นเอ็นบริเวณรอบๆข้อเนี่ยขาดได
1: ้
0: นะครับนะแล้วก็พอมันเป็นเรื้อรังเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นที่ข้อเดียวแล้วมันมักจะเป็นลามไปเรื่อยๆหลายๆข้อเนื่องจากตัวคริสตัลของเกาเนี่ยใส่ทุกข้อในร่างกายนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มักที่เจอบ่อยที่สุดคือข้อนิ้วเท้าข้อเท้ากับข้อนิ้วมือ
1: ค่ะข้อนิ้วมือตรงนี้กับข้อนิ้วเท้าใช่ไหมตรงนิ้วเท้าใช่ไหมคะอ๋อ
0: ครับนั้นเพราะนั้นทุกนิ้วที่มีการสะสมของผลึกคริสตัลก็จะเกิดการอักเสบบวมตลอดเวลาผิดรูปไปนะครับแล้วเวลาที่เสื่อมผิดรูปไปแล้วเนี่ยแก้ไขทีหลังเนี่ยแก้ไม่ได้แล้วครับต
1: ้
0: องอยู่อย่างนั้นไปเลย
1: ผ่าตัดรักษาก็ไม่ได้หรอคะผ่าตัดรักษา
0: ผ่าตัดรักษาก็จะไม่หายเป็นปกติเนื่องจากว่าข้อเขาถูกทำลายไปแล้วนะครับปัจจุบันเรายังไม่รักษาข้อไม่สามารถที่จะรักษาข้อที่เสื่อมแล้วให้กลับมาเป็นปกติได้เราทำได้ดีที่สุดคือประคับประคองและป้องกันนะคร
1: ับฟังมาเนี่ยมีสองเรื่องเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือเปล่าหนึ่งเกาเนี่ยเป็นแล้วรักษาไม่หายสองโรคเกาเป็นเฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่เป็นสองความเชื่อนี้ถูกไหมคะ
0: เกาต์เนี่ยจริงๆแล้วรักษาหายไหมนะครับต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยบางคนเป็นอาการไตดีขึ้นอาจจะดีขึ้นได้นะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่หายขาดนะครับเราอาจจะต้องมีการควบคุมเป็นระยะนะครับบางท่านช่วงแรกอาจจะต้องช่วยทานยาเพื่อที่จะลดระดับกรดยูริกในเลือดลงนะครับร่วมกับการควบคุมอาหารนะครับบางท่านนี่ควบคุมอาหารได้ดีมากยาอาจจะไม่จำเป็นแค่ควบคุมอาหารอย่างเดียวก็ไม่มีอาการอักเสบของข้อแล้วนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าตัวนี้คือหายนะแต่ว่าจริงๆเราต้องมีการติดตามเป็นระยะว่าค่าระดับกรดยูริกในเลือดเนี่ยหนูในระดับอันตรายหรือเปล่านะครับส่วนเกาเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เพียงแต่ว่าเรามักจะเจอผู้ชายมากกว่าเท่านั้นเองนะครับ
1: อ๋อผู้หญิงก็เป็นโรคเกาได้ใช่ไหมคะ
0: เป็นได้ครับ
1: สาเหตุก็เหมือนกันเหรอคะสาเหตุก็เหมือนกับผู้ชายหรือเปล่าคะ
0: ใช่คล้ายๆด้วยสาเหตุเดียวกันนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกาไหมคะ
2: อาจารย์ป่านคะแล้วเวลาที่แบบตรวจร่างกายประจำปีอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเจาะเลือดดูกรดยูริกอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยในการบ่งบอกได้ไหมคะว่าคนนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเกามากขึ้นเงี้ยค่ะ
0: กรดยูริกในเลือดที่มีระดับสูงกว่าค่าปกติจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเกาได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเป็นโรคเกาเพียงแต่ว่าเป็นตัวเตือนแล้วว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังการทานอาหารแล้วก็อาจจะต้องมีการติดตามระดับกรดยูริกในเลือดเป็นระยะนะครับกรดยูริกที่สูงมากที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาจริงๆก็คือระดับเกิน8 9ขึ้นไปพวกนี้เราเจอว่าอาจจะสัมพันธ์ที่จะในอนาคตอาจจะมีโอกาสเป็นโรคได้ประมาณ 5-10นะครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าคำถามคุณผู้ชมนะคะมีคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมารอละคำถามทางโทรศัพท์ก็มาเยอะแล้วค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคำถามของคุณวรทีเจนะคุณวรบอกข้อมูลมาว่าอายุ65ปีน้ำหนัก60สูง160มีอาการเจ็บจมูกเท้ามากค่ะเจ็บทั้งสองเท้าเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรควรจะรักษาอย่างไรคะอาจารย์คะ
0: ครับจมูกก็ตอนแรกก็จมูกเอ้าเป็นอาจารย์นวลหรือเปล่า
1: ไม่ใช่จมูกนี้จมูกเท้า
0: จมูกเท้าก็น่าจะหมายถึงปลายนิ้วเท้าละมั้ง
1: เขาบอกว่าจมูกเท้าอะค่ะ
0: น่าจะปลายนิ้วเท้าคือต้องอาจจะแนะนำว่าเข้ามาตรวจดูนะครับว่ามีความผิดปกติจากสาเหตุอะไรแต่ลองดูเบื้องต้นง่ายๆว่าเนื่องจากปลายนิ้วเท้าเนี่ยเป็นบริเวณที่เรามักจะสัมผัสกับรองเท้านะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีการเสียดสีแล้วมีรอยโรคที่ผิวหนังบางอย่างหรือเปล่าเช่นผิวมันนูนขึ้นมานะครับอาจจะเป็นผิวหนังมันด้านขึ้นแล้วทำให้กรดเราผิดปกตินะครับร่วมกับต้องดูว่าลองสำรวจตัวเองได้ว่านิ้วเท้าของเราเนี่ยมีความผิดปกติไหมมีรูปร่างผิดปกติไหมที่ผิดปกตินี่หมายถึงว่านิ้วมันจิกลงหรือว่าแอ่นขึ้นไปผิดปกติที่จะทำให้เกิดการเสียดสีกับถุงเท้าหรือรองเท้าเยอะขึ้นและทำให้มีความรู้สึกที่ผิดปกติไปนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเลยต้องมาระวังเรื่องของเส้นประสาทรับความรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ต้องระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของโรคทางเมตาบอลิกต่างๆเช่นเรื่องเบาหวานที่อาจจะทำให้เกิดเส้นประสาทรับความรู้สึกบริเวณเท้าผิดปกติไปได้นี่ก็ต้องมาเช็คเลือดกับตรวจร่างกายโดยละเอียดนะครับ
1: ค่ะคุณวรมาพบแพทย์ดีกว่าจะได้เช็คเลือดแล้วก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณนิ่มนวลกำลังรับชมคุณประมวลสวัสดีค่ะคุณกันทิยาสวัสดีค่ะคุณนุ้ยทิติกัลยาบอกว่าแฟนประจำแชร์ให้แล้วค่ะแชร์ทั่วโลกขอบคุณมากค่ะช่วยกันแชร์นะคะคุณระเบียบสวัสดีค่ะคุณเกศแก้วคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากค่ะคุณข้าวนอกนาสวัสดีค่ะนะคะคำถามของคุณสมศักดิ์ศรีค่ะอาจารย์นวลคะอายุ66ปีสูง172หนัก65นะคะโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงแต่ว่าตอนนี้เป็นโควิดทั้งครอบครัวเลยค่ะรักษาตัวอยู่บ้านมีการแยกห้องนอนแยกห้องน้ำและภาชนะไหมถามว่าต้องแยกห้องนอนแยกห้องน้ำแยกภาชนะไหมเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยคุยกันเนี่ยต้องใส่แมสไหมคะเจออาจารย์นวลค่ะ
2: เคสนี้คือเป็นโควิดแล้วใช่ไหมคะทั้งบ้านเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นทั้งบ้านเลยค่ะทั้งครอบครัวค่ะ
2: ค่ะคือโดยปกติอะค่ะคือการที่เราจะแยกห้องนอนหรือว่าแยกส่วนของห้องน้ำนะคะหรือว่าแยกภาชนะหรือว่าการใส่แมสเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันคนที่ยังไม่เป็นโควิดนะคะที่อยู่ในบ้านเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะที่อาจจะแบบคนญาติเราเนี่ยเป็นโควิดแล้วก็ต้องมาอาศัยโฮมไอโซเลชันนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการแยกห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ภาชนะแล้วก็

0: ป้องกันการติดเชื้อแล้วอะ
1: อ
0: ค
1: ๋อ
0: ่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: อ๋อก็คือ
0: แ
1: ห
0: ล
1: ล
0: ้
1: ั
0: ว
1: ก
0: ถ้าก แ
1: า
0: บ
1: ร
0: บม
1: ข
0: ี
1: อง
0: คนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหรือว
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: เข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเช่นแบบส่งอาหารหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็คือการไปรับอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใส่แมสนะค
1: ค
0: ะ
1: ่
0: และ ้วก็อยู่ห่างกันอย่างน้อยประมาณ1-2 เมตรค่ะ
1: อ๋อก็คือหลักการของการแยกกักตัวแยกห้องนอนห้องน้ําแยกภาชนะก็คือป้องกันไม่ให้เชื้อของเราไปติดคนอื่นไม่ให้เร
0: ค
1: า
0: ่
1: เ
0: ะ
1: ป็นตัวแพร่กระจายเชื้อแต่ถ้าติด
0: ค่ะ
1: ทั่วติดทั้งบ้านก็กักตัว10 วันพร้อมๆก
0: ค
1: ัน
0: ่ะ
1: เลยละกันใช่ไหมคะ
0: แต่ว่ากักตัวคือว่าไม่ให้ออกไปข้างนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ
0: เพื่
1: ๋
0: ออที่จะไปไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นที่เขายังไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะคุณทีค่ะอายุ70 ปีเป็นเพศชายนะถามมาว่าปัสสาวะขุ่นมากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับอืม
0: คือจากประวัติใช่ไหมคะมี
1: ค่ะ
0: แค่สั้นๆเลยว่าปัสสาวะขุ่นมาก
1: ใช่บอกมาแค่นี้เลยค่ะอาจารย์
0: ค่ะอันนี้อาจจะต้องหาประวัติเพิ่มเติมนะค
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ว่ามมีอาการอะไรบ้างเช่นมีปัสสาวะแสบขัดไหมนะคะหรือว่ามีปัสสาวะมีเลือดปนไหมนะค
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: คืออาจจะแบบมีลักษณะที่ผิดปกติไปหรือเปล่านะคะหรือว่าไม่ออกแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็คือติดขัดอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นประวัติที่อาจจะต้องได้มาร่วมด้วยก่อนนะคะที่จะในการวินิจฉัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรในเรื่องของการปัสสาวะขุ่นอย่างเดียวนี่อาจจะบอกยากอะค่ะอาจจะขอคำตอบเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
1: ขออาการเพิ่มเติมหน่อยเนาะว่
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ปัสสาวะขุ่นนี่มีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
0: ใช่ค
1: ค
0: ่ะ
1: คุณทีโทรศัพท์มาบอกอาการเพิ่มเติมหน่อยนะไปที่คุณวรรณานะคะคุณวรรณาอายุ77 ปีค่ะน้ำหนัก42สูง150ถามเรื่องปวดหลังเรื่องกระดูกค่ะเมื่อ4 เดือนก่อนกระดูก T7 ค่ะ T7 ทรุดแต่ตอนนี้ไม่ปวดหลังแล้วแต่สะบักสองข้างยังปวดเกร็งอยู่มือสองข้างยังใช้ได้ไม่ปกติอยากถามว่าจะรักษายังไงต่ออีกนานไหมจะกลับมาเป็นปกติคะอาจารย์ป่านคะอายุ77ค่ะค่ะ
2: อายุ77ครับ
1: ค่ะ
2: ก็โดยปกติเวลาที่กระดูกทรุดลงไปเนี่ยกระดูกเรียกว่ากระดูกมันหักนั่นแหละ
1: อื
2: นะคร
1: ม
2: ับม
1: ห
2: ั
1: ัน ก
2: ทร
1: เ
2: ุ
1: ล
2: ด
1: ยเห
2: ล
1: ร
2: ง
1: อ
2: ไป
1: ค่ะค่ะ
2: เวลาที่กระดูกเขาทรุดเนี่ยจริงๆกว่าที่ร่างกายจะกลับมากระดูกแข็งแรงเหมือนปกติเนี่ยเรียกว่าตีซะใช้เวลาต้องใช้เวลานานนิดนึงอาจจะประมาณ3-6 เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังกระดูกที่เขาทรุดไปแล้วหลังเราจะทําให้หลังเราดูค่อมนิดนิดนะครับซึ่งการก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการทรุดนะว่าเราทรุดเยอะหรือทรุดน้อยนะครับถ้าทรุดน้อยก็อาจจะสังเกตว่าหลังจะค่อมน้อยถ้าทรุดเยอะก็อาจจะสังเกตเห็นชัดขึ้นว่าหลังเราค่อมมากขึ้นนะครับก็ถ้าคุณหมอเขาไม่ได้รักษาด้วยการผ่าตัดก็ออกคิดว่าอาจจะสุดไม่ใช่ปริมาณเยอะมากนักนะครับร่วมกับไม่มีการกดทับของเส้นประสาทนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเป็น T7 เนี่ยเส้นประสาทที่จะโดนกดมักจะเป็นตำแหน่งช่วงตั้งแต่ท้องลงไปจนถึงขาก็จะไม่เกี่ยวข้องกับบริเวณมือเลยนะถ้ามือผิดปกติหรือมีอาการชาอย่างอื่นเนี่ยต้องมาระวังที่กระดูกสันหลังส่วนคอนะครับเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งอาการปวดเล็กๆน้อยๆจะเริ่มหายไปนะครับแต่อีกอันหนึ่งที่แนะนำว่าจะต้องไปตรวจเพิ่มก็คือเป็นการตรวจมวลกระดูกนะครับเนื่องจากว่าคนที่อายุ77แล้วกระดูกเริ่มทรุดไป1 ข้อเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุมาจากโรค กระดูกพุ่นนะครับเวลาที่มีภาวะกระดูกพุ่นโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราอาจจะเดินกระแทกแรงนิดนึงหรือนั่งเก้าอี้ลงแรงหน่อยหรือบางคนลื่นตกเก้าอี้เนี่ยกระดูกยุบเลยยุบก็คือกระดูกหักนั่นแหละนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ตรวจว่าเรามีกระดูกพุ่นระดับเท่าไหร่แล้วไม่ได้รับการรักษาภาวะกระดูกพุ่นเนี่ยอีกสักพักจะมีข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ตามมา
1: ค่ะงั้น
2: นะ
1: แนะนำคุณวรรณาว่าควรจะมาตรวจมวลกระดูกใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: okay.
2: ตรวจมวลกระดูกแล้วเข้ารับการรักษาเรื่องของกระดูกพุ่นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกนะครับ
1: ค่ะอาจารย์นวลคะคุณทีให้ข้อมูลเพิ่มมาละนะคะที่เมื่อสักครู่บอกว่าอายุ70ปัสสาวะขุ่นมากเนี่ยให้ข้อมูลว่าเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตระยะที่3แล้วค่ะปัสสาวะไม่แสบแล้วก็ไม่ขัดค่ะเป็นเบาหวานโรคไตระยะที่3ด้วยค่ะ
0: ค่ะก็อาจจะมีภาวะที่แบบปัสสาวะ คุณจากที่เป็นโรคเบาหวานก็ได้เพราะว่าการที่เป็นเบาหวาน

0: เนี่ยมันก็จะทําให้การกรองที่ไตเนี่ยแย่ลงอย่างเงี้ยค่ะต้องไปลองเช็คดูก็คืออาจจะไปตรวจค่าปัสสาวะเนี่ยแหละค่ะเอาปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีโปรตีนรั่วหรือเปล่ามีการเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงรั่วอยู่ในปัสสาวะหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่ามันมีพวกเม็ดเลือดขาวเยอะก็อาจจะเป็นการติดเชื้อนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกมีโปรตีนก็แสดงว่ามันมีความภาวะของไตที่เริ่มจะไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลดีกว่าค่ะ
1: ควรจะไปตรวจใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเอาปัสสาวะไปตรวจค่ะ
1: คือด้วยความว่าเป็นทั้งเบาหวานแล้วก็เป็นไตด้วยเนี่ยมันก็คือมันเกิดได้หลายปัจจัยมากเลยเหรอคะ
0: ใช่ค่ะต้องไปดูในเรื่องของค่าที่แบบเขาจะแปลผลมาค่ะในเรื่องของการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นนะคะใช่
1: ค่ะ
0: สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะปกติก็ได้นะคะต้องดูที่ค่าที่ออกมาค่ะ
1: ค่ะคุณกนกจันทร์ CPF สวัสดีค่ะคุณข้าวนอกนาสงสัยคุณข้าวนอกนากำลังจะไปให้คีโมนะก็เลยถามมาว่าถ้าให้คีโมจะแพ้กันทุกคนไหมคะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนให้คีโมและหลังให้คีโมจะมีอาการอย่างไรบ้างคะเชิญอาจารย์ป่านค่ะ
2: อ๋อครับยาเคมีบำบัดนะครับก็จะหลักการเขาจะทำลายเซลล์เนื้อลายนะครับแล้วก็พยายามที่จะรักทำลายเซลล์เนื้อดีน้อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่คิดว่าก็ขึ้นอยู่กับสูตรของเคมีบำบัดว่าจะแพ้เยอะหรือแพ้น้อยนะครับบางคนให้สูตรเบาก็อาจจะอาการแพ้ไม่เยอะหรือบางคนอาจจะน้อยมากถ้าให้สูตรแรงขึ้นคุณหมอให้สูตรแรงขึ้นอาการแพ้ก็จะเยอะขึ้นอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียทานไม่ค่อยได้บางคนอาจจะมีผมร่วงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสูตรที่คุณหมอให้อาจจะต้องถามสูตรคุณหมอว่าสูตรนี้แรงแค่ไหนนะคะถ้าเกิดแรงเนี่ยก็เตรียมใจไว้เลยว่าอาจจะมีอาการแพ้อ่อนเพลียเกิดขึ้นได้นะครับแต่ยังไงก็ตามคุณหมอก็มักจะมียาที่จะช่วยบรรเทาอาการแพ้ทั้งฉีดทั้งรับประทานให้ใช้อยู่นะครับส่วนเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยก็คงจะแนะนำว่าอาจจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้สบายนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหักโหมมากนักในช่วงที่ก่อนจะไปให้เคมีบำบัดนะครับ
1: โอเคค่ะก็ไม่น่ากังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เขามีเทคโนโลยีแล้วก็มีการดูแลอย่างดีนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์นวลเป็นหมอหูคอจมูกนะใครที่มีอาการเกี่ยวกับหูคอจมูกเจ็บคออะไรเงี้ยถามมาได้เลยค่ะอาจารย์นวลมาทั้งทีแล้วนะคงเห็นอาจารย์ป่านตอบไงส่วนใหญ่ก็คือถามเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเยอะด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะคุณแจ็คพิธีกรอีกท่านนึงของรายการเนี่ยติดโควิดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนและตอนนี้หายแล้วแต่ปรากฏว่าเขามีอาการเสียงแหบแล้วก็เจ็บคอเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นผลข้างเคียงหรือว่ามันเป็นลองโควิดมันเป็นอะไรคะอาจารย์นวลคะ
0: ค่ะก็อาการที่เด่นๆนะคะของการติดเชื้อโควิดในช่วงนี้ค่ะก็คือมีอาการเจ็บคอแน่ๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่แบบทั่วไปก็คืออาจจะมีไข้ร่วมด้วยมีไข้หนาวสั่นได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการเป็นเยอะขึ้นก็คือจะแบบมีเจ็บคอแล้วก็อาจจะทำให้เสียงแหบร่วมด้วยก
1: ็แสดงว่
0: าอาจจะมีการกล่องเสียงอักเสบร่วมด้วยนะคะที่ทําให้มีอาการเสียงแหบแล้วก็อาจจะหายใจเหนื่อยมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะลงไปที่ปอดแล้วด้วยอันนี้คือแล้วแต่ว่าความรุนแรงของแต่ละคนเป็นแบบไหนนะ
1: คะ
0: ซึ่งก็คือว่าแล้วก็อาจจะมีพวกน้ํามูกก็ได้บางคนก็แบบเหมือนเป็นหวัดเลยค่ะมีน้ํามูกเขียวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ํามูกไหลลงคอก็ทําให้มีอาการระคายคอแล้วก็มีอาการไอระคายขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอาการที่หลังจากที่ติดเชื้อถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกลองโควิดอันนี้แล้วแต่คนอีกนะคะว่าถ้าส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีอาการนะคะก็อาจจะทำให้เกิดมีอาการของลองโควิดได้เยอะกว่านะคะกับเทียบกับคนที่อาการน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะอาการลองโควิดก็แล้วแต่เลยนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะหรือว่ายังมีอาการปวดเมื่อยตามตัวอยู่นะคะหรือว่ายังบางทีก็คือรู้สึกว่าสมองยังไม่แบบทำงานได้ตามปกติยังรู้สึกว่ามึนๆสับสนอยู่แล้วก็อ่อนเพลียได้ง่ายนะคะอันนี้คืออาจจะเป็นอาการของลองโควิดแล้วค่ะคือต้องลองดูไประยะนึงก่อนนะคะว่าตอนนี้อาการเรา

0: ประมาณไหนแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์นวลอธิบายเนี่ยที่บอกว่าอาจจะมีการเสียงแหบมีเจ็บคอระคายคอคล้ายๆกับอาจารย์อาการเป็นโรคหวัดลงคอเลยเนาะใช่ไหมคะคล้ายกันไหม
0: ใช่ค่ะเพราะว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสซึ่งก็คืออาการเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับไข้หวัดนั่นแหละนะคะไข้หวัดได้เลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอาการเนี่ยอาจจะมีเด่นในเรื่องของพวกเจ็บคอหรือว่ามีไข้ได้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็ในบางคนนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือจากการที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คือทำให้ตรงบริเวณของเส้นประสาทที่รับกลิ่นนะคะหรือว่ารับรสเนี่ยเสียไปก็ได้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวนะคะเขาต้องมาติดตามว่าเอ้ยคนนี้เป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ดีขึ้นแล้วบางคนก็หายนะคะแต่ว่าบางคนก็เป็นนานกว่านั้นซึ่งอันนี้คือเป็นการต้องติดตามคนไข้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นแค่เพิ่งเริ่มมีวิจัยที่ทำมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะคืออาจจะต้องติดตามไประยะยาวกว่านี้ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อแล้วมีอาการพวกนี้แล้วกลับมาหายเป็นปกติหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะคุณยุพินนะคะคุณยุพินอายุ67ปีค่ะน้ำหนัก54สูง156บอกว่าปวดเข่ามากค่ะอาจารย์ป่านปวดมากจนงอไม่ได้หาหมอแล้วหมอให้ทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรดีคะเพราะว่ากินยาก็ไม่หายค่ะ
2: ขอโทษที่ผมฟังอายุไม่ทัน
1: อายุเท่าไหร่นะครับ67ปีค่ะ67ปี
2: โอเคครับก็ถ้าปวดเข่าเยอะได้ผิดปกติแล้วล่ะครับแนะนำว่าอาจจะต้องเข้าไปตรวจกับคุณหมอเพื่อไปเอ็กซเรย์ข้อเข่าว่า มีความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกบริเวณข้อหรือเปล่านะครับอีกอันนึงคือลองสังเกตดูว่าตอนที่เราปวดช่วงตอนนี้ที่เราปวดเยอะๆเนี่ยมีอาการบวมแดงนะครับจับที่สัมผัสที่เข่าของตัวเองว่ามีอาการร้อนไหมนะครับถ้ารู้สึกว่ามันบวมๆตึงๆจับแล้วร้อนกว่าอีกข้างหนึ่งอันนี้แปลว่าข้อเข่ากำลังอักเสบเฉียบพลันอยู
1: ่
2: นะครับซึ่งจะทำให้เราปวดเยอะกว่าปกติปวดมากบางคนอาจจะงอเข่าได้ยากอันนี้อาจจะต้องรีบเข้าไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะครับเนื่องจากว่าอันหนึ่งที่คุณหมอกลัวที่สุดก็คือภาวะการติดเชื้อของข้อเข่านะครับอาจจะทำให้มีอาการปวดเจ็บงอเข่าไม่ได้เลยนะครับแล้วพวกนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆหรือรักษาช้าเนี่ยโครงสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อของข้อเข่าก็จะถูกเชื้อโรคทำลายไปหมดซึ่งเราไม่สามารถที่จะรักษาให้กลับเหมือนเดิมได้นะครับงั้นถ้าปวดเยอะจนงอไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีอาการบวมเจ็บอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องรีบเข้าไปพบคุณหมอเร็วกว่าที่คุณหมอนัดนะครับ
1: ค่ะถ้าปวดเฉียบพลันปวดไม่หายเนี่ยอาจจะมีอาการข้อเข่าอักเสบเฉียบพลันต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ
2: ใช่ครับ
1: อาจารย์นวลคะคุณไอแอมปอค่ะอายุ20ปีบอกว่าอยู่บ้านประจำไม่น่าจะมีความเสี่ยงโควิดแต่ว่าตอนนี้มีอาการคันคอไอแล้วก็คัดจมูกด้วยเพิ่งเป็นเมื่อวานครับไม่มีน้ำมูกไม่มีไข้อย่างเงี้ยควรที่จะดูแลตัวเองยังไงคะ
0: เบื้องต้นนะคะก็อยากจะให้ตรวจ ATK ก่อน
1: นะคะไม่แน่นะไม่แน่
0: ถ้าเป็นไปได้นี่ก็อาจจะตรวจนิดนึงนะคะเพื่อให้สบายใจว่ามีการติดเชื้อโควิดไหมนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็มีอาการน้อยหรือว่าไม่มีอาการตั้งแต่วันแรกๆอย่างนี้ค่ะต่อมาก็คือว่าการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อไข้หวัดธรรมดานะคะหรือว่าเป็นติดเชื้อโควิดนะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการที่เราพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คืออาจจะออกกำลังกายนะคะถ้าเกิดเท่าที่ทำได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะหายเร็วขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็คือทานอาหารเนี้ยก็ปกติเลยก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่ปกตินะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอย่าไปเครียดนะคะเพื่อที่จะให้หายเร็วยิ่งขึ้นนะคะ
1: โอเคค่ะมีปัญหาเรื่องจมูกอีกท่านนึงค่ะคุณเลมอนค่ะคุณเลมอนจูสนะคะบอกว่าจมูกฝั่งขวาคดค่ะฝั่งขวาคดนะจะรู้สึกแน่นๆแล้วก็บวมช่วง19นาฬิกามีอาการระคายคอไอนิดหน่อยน้ำมูกไม่ค่อยมีค่ะก็เลยถามว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าอาการจมูกคดกับอาการระคายคอไอแต่ไม่มีน้ำมูกนะตอนนี้ไม่ได้ใช้ยาใดๆเพราะว่าไม่กล้าไปหาหมอเพราะโควิดระบาดอยู่อยากให้อาจารย์นวลช่วยแนะนำยาเบื้องต้นให้ก่อนได้ไหม

0: คะ
1: ค่ะก็ถ้าจากประวัตินะคะมีคนไข้มีจมูกคดนะคะ
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ป็นเอียงไปข้างหนึ่งเนี่ยนะคะอาการที่มาก็คือว่าคนไข้ก็จะมีอาการคัดจมูกข้างเดียวนะคะก็คือข้างที่มีปัญหานะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้แต่ว่าในเรื่องของอาการน้ำมูกอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าอาการทางน้ำมูกหรือว่าไหลลงคอเนี่ยแล้วก็ระคายคอเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอาการของภูมิแพ้และมันก็คือก็จะคนละโรคกันนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นแค่ผนังจมูกคดอย่างเดียวก็คือควรที่จะมีแค่อาการคัดจมูกเป็นแค่ข้างที่มีพยาธิสภาพนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการของน้ำมูกไอจามนะคะคันจมูกคันตาร่วมด้วยเนี่ยอันนี้ให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะก็ลองสังเกตตัวเองดูก่อนนะคะส่วนการรักษาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นผนังจมูกคดเนี่ยถามว่าเราจะแก้ไขได้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพยาธิสภาพที่ตรงบริเวณผนังกั้นจมูกซึ่งมันอาจจะเป็นมานานแล้วนะคะซ
0: ึ่
1: ง
0: เราก็ผ่าตัดแก้ไขได้ไหมคะผนังจมูกคด
1: ค่ะได้ค่ะคือว่าถ้าในกรณีที่เป็นน้อยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการลองใช้ยาดูก่อนก็คือพวกยาลดคัดจมูกหรือว่าลดอาการเยื่อบุโพรงจมูกบวมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงนะคะแต่ว่าถ้าอาการที่แบบผนังจมูกคดค่อนข้างเยอะทำให้รูจมูกค่อนข้างตีบแคบมากเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หายใจไม่ออกเนี่ยอาจจะต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดนะคะแนะนำว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าค่ะ
0: แล้ว
1: ถ้าที่จะให้เบื้องต้นใช่ไหมคะ
0: ก็แนะนำได้ไหมคะ
1: ถ้าแนะนำเนี่ยก็เป็นในกลุ่มของถ้าเป็นเยอะก็อาจจะเป็นพวกยาลดคัดจมูกนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกอันนี้ก็คือจะสามารถที่จะลดการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกได้บางส่วนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แก้ที่ผนังจมูกโคตรอะค่ะมันจะเป็นแก้ที่แบบเยื่อบุโพรงจมูกมากกว่าซึ่งมันก็คือมันก็จะช่วยได้บ้างระดับหนึ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ผนังจมูกมันคดไปแบบมากกว่านี้ค่ะ
0: เมื่อกี้อาจารย์ป่านพูดถึงเรื่องของกระดูกพรุนใช่ไหมคะก็เลยมีคุณผู้ชมถามให้คุณแม่ค่ะคุณแม่อายุ92นะเป็นโรคหัวใจภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็กระดูกพรุนให้ฉีดยากันกระดูกพรุนนะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนแต่ว่ากลัวแม่แพ้ก็เลยยังไม่ให้ฉีดก็เลยอยากทราบว่าถ้ายากันกระดูกพรุนเนี่ยฉีดแล้วจะแพ้ไหมอันตรายไหมสำหรับคุณแม่ที่อายุ92ปีอะค่ะอาจารย์ป่านคะ
2: ครับก็จริงๆยาที่ใช้รักษากระดูกพรุนเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับ3กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นยาที่ลดการสลายตัวของกระดูกนะครับเรียกว่าหรือว่า anti resorptive drug คือจะให้กระดูกเนี่ยสลายตัวช้านะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเร่งการสร้างกระดูกนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือออกฤทธิ์ทั้งลดการสลายและเร่งการสร้างกระดูกนะครับยาที่คุณหมอส่วนใหญ่จะใช้กันก่อนเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มยาที่ใช้ลดการสลายกระดูกมีทั้งรูปแบบรับประทานและรูปแบบฉีดนะครับถ้าคุณหมอแนะนำฉีดแล้วเนี่ยแสดงว่ากระดูกพรุนเยอะแล้วนะครับเนื่องจากยารูปแบบฉีดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่ายารูปแบบรับประทานนะครับทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มนี้จะมีผลอะไรไหมเราเจอว่าผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับโดยเฉพาะผลเกี่ยวกับโรคทางโรคหัวใจเนี่ยจริงๆอาจจะไม่มีเลยนะครับและยากระดูกพรุนทั้งหมดเนี่ยการทดลองส่วนใหญ่นะครับเราก็จะทำในคนสูงอายุทั้งนั้นเพราะว่ามักจะเป็นคนสูงวัยที่มีภาวะกระดูกพรุนอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้เจอว่าอาจจะทำให้เกิดการแพ้ยารุนแรงนะครับบางท่านถ้าสมมติเป็นยาฉีดเนี่ยอาจจะมีการรักบางคนอาจจะระคายเคืองบริเวณจุดที่ฉีดเล็กน้อยนะครับส่วนอาการที่รุนแรงนะครับอาการที่รุนแรงก็จะเป็นเรื่องของกรามกระดูกกรามอักเสบนะครับจากการติดเชื้อนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นผลมาจากการทำฟันนะครับ
0: ค่ะ
2: เราพวกนี้ส่วนใหญ่ก่อนที่คุณหมอเขาจะให้ยากลุ่มนี้เนี่ยคุณหมออาจจะมีการถามประวัติเรื่องของโรคฟันต่างๆของคนไข้ว่ามีโรคฟันอะไรอยู่ไหมถ้ามีอยู่เนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปรักษาเรื่องฟันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราให้ยาไปก่อนแล้วไปรักษาโรคฟันเนี่ยเราเจอว่ามีอุบัติการณ์บ้างที่จะเกิดการติดเชื้อเรื้อรังบริเวณกระดูกกรามซึ่งรักษายากนะครับ

0: แต่อุบัติการเนี่ยจริงๆแล้วน้อยมากอ่ะน้อยกว่า1ต่อแสนหมายความว่าแสนคนอาจจะเกิดสักคนหนึ่งนะครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์นวลคะคำถามของคุณแดงน่าสนใจนะถามว่าคนนอนกรนแล้วเสียชีวิตเคยมีหรือเปล่าครับผมอายุ64น้ำหนัก70ทุกวันนี้ยังนอนกรนอยู่เลยครับก็เลยกลัวว่านอนกรนแล้วจะเสียชีวิตอ่ะมีไหมคะ
2: ค่ะคือถามว่าถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะ
1: ไม่
2: มีนะคะ
1: ไม่เคยใช่ไหม
2: ส่วนใหญ่ก็คือว่าเราก็จะมารักษาก่อนหรือว่าเราก็จะมาถามคุณหมอก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าอาการของนอนกรนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆก็คือมีหยุดหายใจอันเนี้ยอาจจะมีได้ก็คือเวลาที่แบบนอนไปสักพักนึงนะคะรู้สึกว่าแบบเหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันคือมันจะเป็นกลไกของร่างกายมากกว่าที่แบบเวลาที่ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดกลไก
1: ตื่น
2: ขึ้นมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าแล้วจะเสียชีวิตไหมคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีอาการแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะว่าแบบมีหยุดหายใจด้วยเริ่มด้วยเนี่ยค่ะก็ควรที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกแล้วว่าเป็นนอนกรนค่อนข้างหนักแล้วนะคะแล้วก็จะมีผลได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษาก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคความดันตามมาได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมันก็เหมือนกับว่าเรานอนไม่เต็มที่อ่
1: ะ
2: เหมือนนอนกรนก็คือแบบเหมือนนอนไม่หลับไม่สนิทร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเราก็จะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเราก็จะมีอาการความดันขึ้นโรคหัวใจตามมาได้แล้วก็สมองเราก็อาจจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีง่วงทั้งวัน
1: ไม่สดชื่นเลยทั้งวันไม่สดชื่น
2: รู้สึกว่าแบบง่วงตลอดจะต้องการนอนตลอดเพราะว่าเหมือนกับนอนไม่เพียงพอนอนไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ใช่ค่ะแล้วก็โรคอ้วนด้วยค่ะก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นอนกรนได้ด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่ายังไงก็ถ้าลดน้ำหนักนะคะก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งที่จะทำให้ลดอาการนอนกรนลงแต่ว่านอกจากนั้นก็คือเดี๋ยวคงต้องมาปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะมีวิธีทางอื่นๆได้อีกหรือเปล่าหรือว่าต้องมีการตรวจนะคะในเรื่องของการนอนกรนก็คือเป็นการตรวจสลิปเทสค่ะเพื่อที่จะดูว่าความรุนแรง
1: ค่ะ
2: ของการนอนกรนของคุณเนี่ยอยู่ระดับไหนนะคะถ้าเกิดรุนแรงค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือต้องมีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเป่าลมเข้าไปค่ะเพื่อที่จะถังขยายทางเดินหายใจก็คือเป็นพวกกลุ่มของ CPAP อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมานั่งคุยกันด้วยว่าเอ้ยคนที่จำเป็นที่จะต้องใช้หรือยังหรือว่าอาจจะแค่ลดน้ำหนักหรือว่าเปลี่ยนทิศทางในการนอนเช่นแบบเปลี่ยนท่านอนจากท่านอนหงายเป็นตะแคงดูก่อน
1: อ
2: ันเงี้ยค่ะดูก่อนว่าเอ๊ะมันหายไหมดีขึ้นไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปใช้อุปกรณ์อะไรก็อาจจะลองอย่างที่บอกไปแล้วก่อนค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ป่านตอบคำถามคุณไพลินหน่อยนะคุณไพลินงามขำบอกว่าถ้าฉีดยาที่เข่าจะเจ็บมากไหมคะมียาชาช่วยให้ไม่เจ็บไหมคะโอ้คุณไพลินจะไปฉีดยาที่เข่าเหรออายุ65ปีค่ะสูง155หนัก52ฉีดยาที่เข่าเจ็บมากไหมคะ
0: อ๋อครับก็โดยประสบการณ์โดยตรงนะครับก็ไม่มักจะไม่ค่อยเจ็บเราเรียกว่าเจ็บคล้ายๆกับฉีดวัคซีนโควิดนะครับ
1: ก็ไม่เจ็บมากค่ะ
0: ไม่เจ็บมากแล้วก็ไม่มีอาการปวดหลังฉีดมากเท่ากับโควิดด้วยนะครับเพราะนั้นก็อาจจะทำใจให้สบายอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนกับมันแป๊บเดียวเองเราไม่ได้ทำอะไรเยอะมากแค่ฉีดยาเข้าไปในข้อเท่านั้นเองนะครับคุณหมออาจจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับ
1: ค่ะคำถามของคุณพบอุไรไม่แน่ใจนะคือคุณพบอุไรอายุ62ปีสูง163น้ำหนัก53มีปัญหาท้องผูกแล้วก็ท้องอืดมากท้องผูกกับร่วมกับท้องอืดด้วยนะเคยตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง2ครั้งปกติดีแต่ทุกวันนี้ต้องทานยาระบายถึงจะถ่ายเป็นมาตั้งแต่สาวๆค่ะคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคลำไส้ขี้เกียจลำไส้ขี้เกียจมีโรคนี้ด้วยเหร นะคะคุณหมอก็เลยสั่งไฟเบอร์ให้ค่ะมีมูซิลินและเซโนคอร์ดอ๋อเป็นไฟเบอร์ทั่วไปนะคะแต่ว่าดิฉันท้องอืดก็เลยทานอาหารได้ไม่มากก็เลยจะถามว่าไฟเบอร์เนี่ยจะแบ่งอาหารเป็น5 มื้อได้ไหม

0: ก็ไฟเบอร์เนี่ยก็แบ่งกินเป็น5มื้ออาหารได้ไหมคะใครจะตอบดีอาจารย์ป่าอาจารย์นวลเรื่องของลำไส้ขี้เกียจค่ะ
1: อันนี้แนะนำว่าอาจจะลองปรึกษาคุณหมอที่สั่งยาให้ดีกว่านะครับพอดีหมออาจตอบไปอาจจะตอบไม่ตรงนะครับ
0: ค่ะคุณทวีเกียรติถามว่าถ้าเป็นลองโควิดแล้วจะมีโอกาสหายไหมคะใช้เวลานานไหมคะอาจารย์นวลคะลองโควิด
2: คือตอนนี้ก็คงจะต้องติดตามไปก่อนนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันก็ยังมีแค่เป็นช่วงปัจจุบันถูกมันยังไม่ได้มีการติดตามระยะยาวเพราะว่าอาจจะมีคนที่โอเคหายก็ได้นะคะหรือมีคนที่แบบเป็นตลอดต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่หายอันนี้คือต้องเก็บข้อมูลต่อไปก่อนนะคะซึ่งก็คือยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะปัจจุบันนะคะต้องรอดูข้อมูลต่อไปค่ะ
0: คือลองโควิดตอนนี้เราคนทั้งโลกเนี่ยเราก็เพิ่งรู้จักมันสักแค่ปี2ปีเนาะเราก็ยังไม่รู้มันมากด้วยนะ คุณกนกจันทร์ถามแบบนี้ค่ะอาจารย์ป่านอายุ59นะหนัก53สูง163เคยผ่าตัดกระดูกทรุดทับเส้นมา1ปีแล้วค่ะที่ L4 กับ5 L4 5นะใส่เหล็ก2ข้อค่ะตอนนี้มีอาการชาปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายข้างเดียวกับที่ผ่าตัดชาแต่ไม่ปวดนะสาเหตุเนื่องจากอะไรไม่ได้กลับไปหาคุณหมอที่ผ่าให้เนื่องจากกลัวโควิดค่ะก็เลยอยากให้อาจารย์ป่านช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
1: เป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้านะครับ
0: กระดูกทับเส้น L45 ใส่เหล็ก2ข
1: ้อถ้าผ่าตัดที่หลังเนี่ยจะต้องเริ่มมักจะไปชาที่เท้า
0: กระดูกทรุดทับเส้นน่ะที่ไหนที่หลังหรือเปล่าคะ L4
1: น่าจะ L น่าจะเป็นที่
0: หล
1: ัง
0: เข
1: า
0: เงั้น
1: อนุมานว่าเป็นชาที่นิ้วเท้าแล้วกันนะครับ
0: ไม่ใช่ค่ะชาที่นิ้วชี้ขาซ้ายข้างนิ้วชี้ขาซ้ายอ๋อนิ้วเท้าขอไปค่ะ
1: นิ้วเท้า
0: ค
1: ่ะโอเคครับ
0: ค่ะ
1: ต้องดูว่าอาการอันที่หนึ่งอาการเพิ่งเป็นหรือเปล่านะครับถ้าอาการเพิ่งเป็นไม่นานเนี่ยแนะนำว่าเราอาจจะลองสังเกตอาการก่อนได้เนื่องจากเป็นอาการที่ชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับเส้นประสาทใหญ่ๆที่บริเวณหลังนะครับลองสังเกตอาการดูสัก1สัปดาห์ว่าอาการดีขึ้นไหมนะครับซึ่งพวกนี้บางทีอาจจะเกิดจากปลายประสาทบริเวณเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ
0: ขออภัยค่ะคุณกนกจันทร์ตอบเพิ่มเติมมาฟังเราอยู่พอดีเลยบอกว่าผ่าตัดที่หลังค่ะมีอาการชาที่นิ้วชี้
1: น่าจะเป็นที่หลังนะครับถ้าชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวลองสังเกตอาการก่อนได้สักสัปดาห์หนึ่งว่าอาการดีขึ้นไหมเนื่องจากอาจจะเกิดจากปลายประสาทเฉพาะนิ้วชี้เขาอักเสบแค่ตัวนั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าอาการชามันเริ่มชัดเจนขึ้นลงไปชาที่เท้าฝั่งนิ้วโป้งเยอะขึ้นนะครับและยิ่งเดินยิ่งชามากขึ้นอันนี้ต้องระวังแล้วว่าอาจจะเป็นจากกระดูกสันหลังที่ผ่าตัดไปก็ได้นะครับเนื่องจากกระดูกสันหลังเนี่ยมีหลายข้อนะครับเราผ่าตัดไปบางข้อเนี่ยข้ออื่นๆเนี่ยยังเหลือให้ทับเส้นประสาทได้อยู
0: ่
1: ซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะอาการจะนานและจะเป็นนานหลายๆสัปดาห์นะครับแล้วค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินนานๆจะชามากขึ้นพอนั่งพักแล้วอาการดีขึ้นนะครับหรือเวลายกของหนักเนี่ยจะเริ่มรู้สึกปวดร้าวชาๆมากขึ้นพอพักการยกอาจดีขึ้นนะครับลองสังเกตอาการตัวเองดูเบื้องต้นได้นะครับถ้าเรากลัวโควิดถ้าสักอาทิตย์หนึ่งอุ๊ยอาการมันหายไปเองโอเคอันนั้นค่อนข้างสบายใจว่าอาจจะเป็นเฉพาะที่เส้นประสาทอักเสบเฉพาะที่แต่ว่าถ้าอาการมันแย่ลงนะครับสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆที่หมอบอกไปเนี่ยอาจจะลองเข้าไปตรวจกับคุณหมอเร็วขึ้นนะครับ
0: ถ้าเกิดอยากไปเจออาจารย์ป่านก็ไปที่โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: โอเคค่ะอาจารย์นวลคะคุณต้อมอายุ69นะบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการคัดจมูกแต่ไม่มีไข้หายใจติดขัดมักจะแสดงอาการตอนเช้าๆพอสายๆก็หายไปอยากทราบว่าอาการแบบนี้ผิดปกติไหมครับจะกินยาลดได้ไหมครับค่ะคัดจมูกค่ะอาจารย์นวลคะเปิดไมค์หน่อยค่ะ
2: ค่ะก็คือว่าอาจจะเป็นจากเยื่อบุโพรงจมูก

0: อักเสบ
1: อ
0: น
1: ๋อ
0: ะคะ
1: ค
0: ท
1: ่ะ
0: ี่ทำให้มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมก็ได้ก็ต้องสังเกตว่าที่บ้านเนี่ยมีฝุ่นไหมหรือว่ามีอะไรที่กระตุ้นให้เรามีอาการมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝุ่นควันนะคะหรือว่าสารเคมีนะคะหรือบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นจากอากาศเย็นก็ทําให้กระตุ้นให้มีอาการอักเสบได้มากขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีอาการพักผ่อนไม่เพียงพอมันมีอะไรที่เข้ามากระตุ้นร่างกายก็จะทําให้มีอาการกําเริบของเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบได้ค่ะส่วนการรักษานะคะก็สามารถที่จะทานยาแก้แพ้ได้ค่ะเพราะว่าอาการดูไม่ได้หนักมากนะคะก็ลองทานยาแก้แพ้เฉพาะตอนที่มีอาการนะคะก็จะสามารถที่จะควบคุมอาการได้ค่ะ
1: แม่เสียดายจังเลยค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคำถามของคุณวิจิตและคุณพัดพงษ์นะเราจะเก็บไว้นะคะแล้วก็จะใช้เอามาถามอาจารย์หมอในจะวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าหรือว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะเก็บทุกคําถามไว้คําถามไหนที่ยังไม่ได้ถามเก็บไว้รวมทั้งคําถามที่มาทางโทรศัพท์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันจันทร์หน้ากลับมาพบกันรัดคิวหมอรามาใหม่ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อย่าลืมนะเสาร์อาทิตย์ดูรายการด้วยค่ะ

0: Talk Do and Don
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสุวรรณอ่อนและรายการ3 Minute Talk Do and Don ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยรู้จักคนที่ไม่เคยฟันผุบ้างไหมครับผมไม่เคยเจอนะครับทำไมคนส่วนใหญ่หรือแทบทุกคนฟันผุน่าคิดนะครับว่าโรคในช่องปากเนี่ยป้องกันไม่ได้เชียวหรือคุณผู้ชมสงสัยเหมือนกับผมไหมครับ
2: องค์การอนามัยโลกคาดว่าเด็กนักเรียนทั่วโลกประมาณร้อยละ60-90มีอาการฟันผุและในผู้ใหญ่เกือบทุกคนมีฟันผุครับสาเหตุหลักๆก็มาจากการสะสมของคราบพลักจากแบคทีเรียบนฟันและสร้างกรดขึ้นมาเพื่อทำลายเคลือบฟันและหากไม่กำจัดคราบแบคทีเรียจะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนตามมาด้วยฟันผุครับและหากคราบพลักของแบคทีเรียไปทำลายเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณรอบๆขอบเหงือกก็ทำให้เป็นโรคเหงือกเหงือกร่นเหงือกติดเชื้อจนถึงขั้นต้องสูญเสียฟันครับแม้ว่าโรคนี้จะเป็นกันมากแต่เราก็มีทางป้องกันได้นะครับโดยไม่รับประทานอาหารที่เรียกว่าจังฟู้ดหรืออาหารขยะพวกอาหารคาวหวานขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณแป้งน้ำตาลไขมันและเกลือสูงแต่มีโปรตีนและใยอาหารต่ำไม่สูบบุหรี่ทั้งแบบมีควันหรือไม่มีควันเพราะจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเหงือกอักเสบโรคฟันผุโรคปริทัศน์และมะเร็งช่องปากครับต้องมีวินัยในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากดังนี้ครับแปรงฟันอย่างถูกวิธีอย่างน้อยวันละ2ครั้งใช้ไหมขัดฟันอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ1ครั้งแปรงฟันหรือบ้วนปากทุกครั้งหลังอาหารเพราะหลังรับประทานอาหารจะมีเศษอาหารขนาดเล็กจำนวนมากติดอยู่ตามซอกฟันในช่องปากซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุได้พบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันทุก6เดือนเพื่อกำจัดคราบแบคทีเรียก่อนที่จะสะสมตัวจนกลายเป็นคราบหินปูนหากมีเลือดออกขณะขัดฟันต้องไปพบแพทย์ทันทีเพราะอาจเป็นสัญญาณของโรคเหงือกอักเสบได้ครับ
3: ในปัจจุบันเรายังไม่พบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดมะเร็งในช่องปากนะคะแต่จากการศึกษาพบว่าผู้ที่สูบบุหรี่จัดหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์จัดมีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งในช่องปากได้มากกว่าปกติสำหรับฟันผุและเหงือกเสพเป็นโรคที่ถ้าเกิดขึ้นแล้วควรที่จะต้องทำการรักษานะคะโรคเหงือกอักเสบเกิดจากแผ่นคราบจุลินทรีย์ที่สะสมบริเวณผิวฟันโดยเฉพาะผิวฟันบริเวณขอบเหงือกหรือว่าตามซอกฟันซึ่งเรากำจัดได้ไม่หมดส่วนฟันผุเนี่ยเกิดจากการที่แบคทีเรียในช่องปากบางชนิดทำปฏิกิริยากับอาหารประเภทแป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไป

0: แต่อย่างไรก็ตามทั้งโรคฟันผุและเหงือกอักเสบเราสามารถป้องกันได้ด้วยวิธีการง่ายๆที่เราทำกันอยู่ทุกวันเลยก็คือการแปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันหรือว่าแปรงซอกฟันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลนะคะแล้วการแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันเนี่ยเราควรจะทำให้ถูกวิธีแล้วก็สะอาดบดจดทุกซอกทุกมุมเราถึงจะสามารถป้องกันการเกิดโรคฟันผุและเหงือกอักเสบได้ค่ะ
1: และอย่าลืม do and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคในช่องปากและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
2: 3 minute talk do and don't

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mahidol Channel Podcast Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊ะมันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนมีแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภักครตีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการนอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพนะครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
3: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มีผลต่อภาวะทางใจคือหงุดหงิดถ้าเราไม่มีอาการตรงนี้แล้วเราสามารถที่จะจัดการชีวิตวันนั้นไปได้นะคะตลอดทั้งวันโอ้โหการนอนนั้นเราถือว่ามีคุณภาพละ
1: เพราะฉะนั้นคำว่าคุณภาพของการนอนมันขึ้นอยู่กับ2คำคำหนึ่งก็ดีพอกับพอดีถูกไหม
3: Perfect.
1: เพราะว่าดีพอก็คือคุณภาพที่ตามหลักวิชาการมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี
3: ้
1: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
3: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่
1: ะ
3: เรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำ

0: ตรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหนมีระดับความเครียดอยู่ขนาดไหนเพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นในสมองเรามีความเครียดมากขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้ใช่ไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะจันขาตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
1: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
0: เอาเริ่มจากเตียงก่อนดี
1: เตียงเตียงครับ
0: โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุดที่เราจะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมากกว่า1ครั้ง1ครั้งถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะมันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยกว่าจะลุกขึ้นได้อ
1: ันดับแรกเลยความสูงของเตียง
0: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
1: อ๋ออยู่ในแนวราบ
0: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะอาจารย์คะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะโอ้
1: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟเป็นแบบยางพาราเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์มีหลากหลายให้เลือกเลย
0: ใช่แล้วตามมาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุดคะ
1: นั่นน่ะสิ
0: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเรานอนอยู่คนเดียวรูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการมากนักใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจัดการเยอะนักนะคะ
1: อ
0: ันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะนะคะเราปวดหลังเอ๊ะปวดหลังเวลาเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราเฮ้ยมันเป็นโพรงๆมันมีช่องว่างอยู่อาจารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทำไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์คะพอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทำให้ภาวะของหลังเนี่ยมันถูกการรองรับได้ดีขึ้น
1: นั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนั้นสัก 15-30 นาที
0: โอ้ดีกว่าเยอะ
1: เพื่อจะดูว่า 1. คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าและ 2. มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่าด้วยใช่ไหมฮะเพราะว่าแต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันที่อาจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราอะครับ
0: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักของส่วนของร่างกายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักในสรีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเยอะๆแล้วจุดที่ตกอาจารย์คะจะไปตกที่ปุ่มกระดูกค่ะอาจารย์ตัวของกระดูกสะบักหรือตัวของบริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค้งโค้งเหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบหนึ่งคือว่าสรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้น แบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
1: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
0: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์คะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้น ยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซุปเปอร์แข็งเลยเหรอครับ เพราะว่ามันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะค
1: ะ
0: เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนง่ายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็นเครียดไป24ชั่วโมง
0: ครับใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
0: ค่ะ
1: แต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
0: ค่ะอาจารย
1: ์อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีหนึ่ง
0: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้
1: อ
0: เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะ
1: อ
0: ันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ขาเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
0: ใช่ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ไหลฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของไหลฝุ่นพวกนี้มันจะยากกว่าปกติ
1: ครับ
0: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอนครับ
0: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สบายคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะคะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะคะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะคะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
1: อม
0: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละ5อย่างละค่ะ5อย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเลยตื่นมาฉันสบายไหมกระปรี้กระเปร่าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๊ก
0: เรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะ1ลักษณะของคอค่
1: ะ
0: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรง
1: กับ
0: ไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้น
0: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันค่ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี
1: ้
0: ก็ได้แต่ต้องเรียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะระยะยาว อย่างเงี้ยค่ะ
1: ค
0: แล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
1: ยังไงครับ
0: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่ะแต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหมอนละ แต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญหมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญเวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่ายการก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยให้อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายสบายเมื่อไหร่ที่ขาอาจารย์ตกเอวเราจะบิดนะอาจารย์ค่ะ มากไปกว่านั้นอาจารย์คะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้อาจารย์อึดอัดแล้วก็สามารถทำให้อาจารย์พาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้อาจารย์ผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
1: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมแล้วล่ะรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
0: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผลกับบุ๋มด้วยบ
1: ุ
0: ๋มก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
1: เย็น
0: แต่ว่าเย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นผ้าห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะว่าตัวผ้ามันจะทิ้งก้อนนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์ขาคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับเขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจารย
1: ์
0: มันหนักแล้วก็พอห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้
1: อ
0: เพราะฉะนั้นความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ
1: ้
0: น
1: ฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
0: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค
1: ่
0: ะ
1: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
0: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
1: ใช่
0: มั้ยคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18ถึง25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันนึงอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
1: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมจดเลยคร
0: ับ มีลาเวนเดอร์
1: ลาเวนเดอร์ใช่ไหมคะ
0: แพปเปอร์มินต์ยูคาลิปตัสใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองเรามีภาวะของการผ่อนคลายได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันหนึ่ง
1: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี้ทนทุกข์ทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
0: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
1: ยังไงครับ
0: ข้างคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่เรารู้สึกว่าคนข้างๆนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
1: ้
0: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์ขาอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
1: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องหาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งหนึ่งที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดท
1: ี
0: นี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคด ที่อาจจะโคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด-19 นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยนอนคว่ำนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนักแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าตัวเราอ่ะหนักเยอะ
1: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮะก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะ เดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืนอย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
0: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
1: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
0: จริงและไม่จริงนะ
1: ยังไง
0: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหาเนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแหละค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
1: ่
0: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
1: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมฮะ
0: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มครับผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มากกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่เกร็งหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
1: ้
0: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู่ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักรนะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยาจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเงี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในSleeping Clinicของที่โรงพยาบาลศรีราชขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราก็สามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยการว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับจะเห็นว่าการดูแล ผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์บุ๋มพืชถุงผมซะอีกนะฮะเพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของผมนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกันวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภัครตีชัยวัฒน์

พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Joox ดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: แหมแต่งตัวหล่อเชียวจะไปไหนเนี่ยเตรียมตัวออกเดทนี่เองฮะเป็นอะไรเป็นอะไรสิวขึ้นเหรอเม็ดใหญ่ด้วยทำไมนะทำไมวันอื่นไม่รู้จักจะขึ้นต้องมาขึ้นวันสำคัญสำคัญทุกที
1: ก่อนวันสำคัญเช่นวันรับปริญญาช่วงนั้นเนี่ยเราก็อาจจะมีอาการตื่นเต้นหรือว่าเครียดอุ๊ยเราจะสวยทันไหมนะคะเวลาเราตื่นเต้นหรือเราเครียดมากๆเนี่ยนะคะก็จะมีฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลหลั่งซึ่งฮอร์โมนตัวนี้เวลาหลั่งแล้วค่ะก็จะทำให้ต่อมไขมันของเราเนี่ยผลิตไขมันเยอะขึ้นก็อาจจะเกิดสิวได้เยอะขึ้นได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นสิวอุดตันหรือสิวอักเสบ
0: สรุปคือเพราะความเครียดก่อนวันสำคัญจะมาถึงนี่เองทำให้สิวมันขึ้นมาแปลว่าต่อไปนี้ก็อย่าเครียดมากก่อนถึงวันสำคัญก็แล้วกันนะแต่ตอนนี้สิวมันขึ้นไปแล้วเนี่ยสิต้องทำยังไงล่ะเนี่ย
1: ค่ะอันหนึ่งก็คือเราต้องแน่ใจนะว่าเราเป็นสิวเราก็ต้องแบกความรุนแรงของสิวเป็นสิวเล็กน้อยนะคะก็อาจจะมีแค่สิวอุดตันสิวอักเสบเม็ด2เม็ดสิวอักเสบปานกลางก็คือสิวอักเสบเริ่มเยอะขึ้นหรือสิวอักเสบรุนแรงคือสิวอักเสบโหหลาย10เม็ดเลยหรือมีสิวหัวช้างสัก1เม็ดอันใหญ่ๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิวรุนแรงถ้าคนไข้เป็นสิวเล็กน้อยนะคะบางคนไม่อยากมาพบแพทย์อันนี้เราก็อนุโลมได้นะคะคนไข้อาจจะซื้อเวชสำอางที่มีขายในท้องตลาดทั่วไปก็อาจจะมีใส่กรดผลไม้ AHA BHA ช่วยเซลล์ผิวสิวอุดตันไข้ก็อาจจะดีขึ้นได้นะคะแต่ว่าถ้าเริ่มเป็นสิวอักเสบเยอะๆอันนี้ต้องมาพบแพทย์แล้วค่ะ
0: โอเคของเรายังไม่เยอะหมออนุโลมว่าไม่ต้องไปหาหมอก็ได้แต่เมื่อกี้ได้ยินไหมว่าหมอบอกว่าเราต้องมั่นใจก่อนว่าเป็นสิวจริงๆแปลว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยอาจจะไม่ใช่สิวก็ได้นะ
1: โรคของสิวเนี่ยเป็นโรคอักเสบเรื้อรังของต่อมไขมันต่อมขนบริเวณใบหน้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นกลุ่มโรครูขุมขนอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อก็บางทีอาจจะคล้ายสิวได้ยกตัวอย่างเช่นบางคนเป็นสิวไปรักษาสิวกินยาฆ่าเชื้อกินแอนติไบโอติกในกลุ่มเตต้าไซคลินเนี่ยเป็นระยะเวลานานหรือบางคนชอบไปฉีดสิวเป็นสเตียรอยนะคะพอฉีดไปฉีดบ่อยๆเข้าจากเป็นสิวกลายเป็นติดเชื้อแบคทีเรียหรือบนผิวหน้าเรานะคะจะมีปรสิตที่เราเรียกว่าไรขนถ้าเกิดภาวะของผิวเปลี่ยนแปลงไปเช่นคนไข้ทาสเตียรอยเยอะๆภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องเช่น HIV หรือกินยากดภูมิพวกนี้จะทำให้เจ้าไรขนบนผิวหน้าเราเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดรูขุมขนอักเสบจากไรขนได้เช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโรคที่เราคิดว่าเป็นสิวแต่อาจจะไม่ใช่สิวมีมากมายนะคะถ้าเรารักษาสิวแล้วไม่ดีขึ้นอย่าลืมไปพบแพทย์ค่ะ
0: สรุปแล้วถ้าเป็นไม่เยอะก็รักษาเองได้แต่ถ้าเป็นเยอะหรือรักษาเองไม่หายสักทีก็คงต้องไปหาหมอแล้วนะแต่ตอนนี้น่าจะสายแล้วรีบไปหาสาวก่อน

ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะ

0: วันนี้อาบันมีเกมที่จะมาชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกไปด้วยกันนะคะคำถามง่ายนิดเดียวค่ะง่ายจริงหรือเปล่านะให้เลือกค่ะว่าระหว่างผู้ชาย2คนที่อาบันจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ใครที่นับว่าเป็นคนโรคจิตระหว่างชายคนที่1ค่ะคนนี้นะคะชอบไปสอยกางเกงในของชาวบ้านมาสะสมเป็นคอลเลกชันส่วนตัวและชายคนที่2คนนี้เนี่ยเขาจะมีความรู้สึกว่ามีคนกำลังแอบสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาและคนที่สะกดรอยตามเขานั้นเป็นเจ้าหน้าที่จากองค์กรข้ามชาติค่ะตอบค่ะให้เวลา3วินาทีค่ะ3 2 1ถ้าเกิดใครตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคำตอบนะคะผิดค่ะเสียใจด้วยค่ะจริงๆแล้วนะคะคนแรกนะคะไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตนะคะแต่นับว่าเป็นคนที่มีความผิดปกติทางจิตใจและความผิดปกติทางเพศหรือมีการพัฒนาการทางจิตใจที่ผิดปกติค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือชายคนที่2ค่ะที่นับว่าเป็นคนโรคจิตถ้าใครตอบผิดข้อแรกไปนะคะไม่ต้องเสียใจค่ะอบันให้แก้ตัวค่ะคำถามข้อที่2เลยดีกว่านะคะให้เลือกเหมือนเดิมเลยค่ะว่าใครถือว่าเป็นคนโรคจิตทางการแพทย์นะคะระหว่างชายคนที่1ชายคนที่1ได้ยินเสียงที่จะขู่ฆ่าเขาค่ะหรือชายคนที่2ที่ถ้าเกิดเดินมาถึงนะคะแล้วเห็นโต๊ะเนี่ยไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีของวางเต็มไปหมดเลยเขาจะรู้สึกเครียดมากจนทำอะไรต่อไม่ได้จนกว่าจะจัดวางเรียงทุกอย่างนะคะทำความสะอาดวางทุกอย่างให้ตรงเป๊ะเป็นเท่ากันหมดเลยเป๊ะเป๊ะเป๊ะถึงจะทำอะไรได้ตอบค่ะว่าเป็นใครคะที่ถือว่าเป็นคนโรคจิต3 2 1ตอบค่ะใครที่ตอบว่าชายคนแรกเป็นคนโรคจิตคุณตอบถูกต้องค่ะยินดีด้วยนะคะหากใครเลือกคำตอบว่าเป็นชายคนที่2นะคะผิดค่ะชายคนที่2เนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นคนโรคจิตแต่ถือว่าเขามีอาการของโรคย้ำคิดย้ำทำซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันนะคะคำถามทั้ง2ข้อนี้ก็เป็นการบอกข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะและประเภทของโรคจิตแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเราคงต้องให้ผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันกับศาสตราจารย์นายแพทย์มโนจน์ หล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเราไปทำความเข้าใจร่วมกันเลยค่ะเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ย
1: แบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนคุยกันเรื่องของเรา
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใครเขาได้ยินจริงๆนะครับพอเรารักษาก็ดีขึ้นฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไป
0: คุณหมอคะเวลาเราเห็นคนที่แบบว่าชอบไปแบบทำมองคนอื่นแอบส่องกางเกงในของคนอื่นเราชอบเรียกเราด่าเขาว่าไอ้โรคจิตนี่อาบานเลยสงสัยว่ามันเป็นการเรียกที่ถูกต้องไหมคะในความหมายเชิงของทางด้านการแพทย์นะคะ
1: ไม่ถูกนะครับคือคำว่าเป็นโรคจิตไปไหมไอ้โรคจิตวงเล็บเวชโรคจิตเวช
0: อ่ะ
1: ก็เรียกทางบ้านก็เรียกว่าโรคจิต
0: ค่ะเราตกวงเล็บเวชไป
1: ใช่ถ้าโรคจิตเนี่ยในทางการแพทย์จะหมายถึงเป็นคนไข้ที่มีอาการประสาทร้อนประสาทร้อนหูแว่วหรือมีอาการหลงผิดเนี่ยเราเรียกว่าคนไข้โรคจิต
0: ค่ะแล้วอย่างที่ได้ยินแบบว่าพาดหัวข่าวตามหนังสือพิมพ์อะไรเช่นฆาตกรต่อเนื่องฆาตกรโรคจิต

0: างนี้คือนับว่าเป็นโรคจิตหรือยังคะ
1: ไม่นี่ก็ไม่ใช่เหมือนกัน
0: ไม่ใช่เหมือนกัน
1: ส่วนหนึ่งเขาเป็นโรคจิตมีประสาทหลอนมีหลงผิดนะ
0: ค
1: ่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่ใช่ส่วนใหญ่เขาจะมีปมบางอย่างจะเป็นโรคจิตเวทก็ยังไม่ใช่เลยนะฮะก็เป็นเรียกว่าเขามีความผิดปกติทางด้านความคิดบางอย่าง
0: ค่ะก็แสดงว่าเราใช้ความหมายผิดไปทุกวันน
1: ี้
0: คือแค่ใช้สื่อในแบบชีวิตประจำวันแต่ว่าคนละความหมายกับทางการแพทย์
1: ครับซึ่งก็เป็นกันที่ใช้กันแพทย์หลายอยู่แล้วนะซึ่งตรงนี้เราก็เข้าใจดีว่ามันไม่ใช่เป็นหมายถึงโรคจิตทางด้านการแพทย
0: ์แล้วถ้าอย่างนั้นในเรื่องของทางการแพทย์ล่ะคะมีการแบ่งลักษณะของโรคจิตเอาไว้กี่ประเภทอะคะ
1: หลักๆเลยเราแบ่งเป็น3กลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่มแรกเขาเรียกว่าโรคจิตเภท
0: จิตเภท
1: สระเอพอสัมภาวทอนอาหาร
0: ค่ะไม่ใช่เพศสุด
1: เพศนี่สคิสโซฟรีเนียก็คือมีอาการหลักก็คือมีอาการประสาทหลอนโดยเฉพาะเรื่องของหูแว่วอีกการหนึ่งเราเรียกว่าโรคจิตหลงผิด
0: โรคจิตหลงผิด
1: โรคจิตหลงผิดนี่คือมีอาการหลงผิดอย่างเดียวแต่ไม่มีอาการหูแว่วไม่มีอาการประสาทหลอน
0: แล้วประเภทที่3ล่ะคะคุณ
1: ประเภทที่3ก็คืออาการโรคจิตจากเรื่องของการเสพสารเสพติดการใช้ยาบางตัวหรือเป็นโรคเช่นโรค SLE โรคเนื้องอกในสมองก็เจอได้นะฮะมีอาการเหมือนกับโรคจิตประเภทเลยก็มีก็หลักๆเลยก็จะมีอยู่3กลุ่ม
0: ค่ะคุณหมอเมื่อกี้พูดคำสำคัญมาคำว่าหูแว
1: ่
0: วอบันก็เลยสงสัยว่าเวลาคนที่เป็นโรคจิตเภทเขาได้ยินเสียงที่แว่วอยู่ในหูเขาเนี่ยมันต่างกับเสียงที่คนปกติอย่างเราได้ยินอย่างไรอะคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะมีตั้งแต่เสียงคลุมเครือผมก็จะถามเขานะว่าเสียงนี้ได้ยินเนี่ยเป็นเสียงผู้ชายผู้หญิงบางคนบอกไม่ได้นะฮ
0: ะ
1: บอกมันคือมาพูดเป็นที่สำคัญคือนะคือเสียงเนี่ยจะพูดเป็นเรื่องเป็นราวไม่ได้เรียกสั้นๆไม่เรียกชื่อว่าแดง
0: ค่ะ
1: ไปนอนได้แล้วอะไรเงี้ยแต่จะพูดเป็นประโยคยาวๆ
0: คุยยาวๆ
1: นะคุยยาวๆ
0: เขาคุยกับเราหรือว่าเราแค่บังเอิญได้ยินเสียงที่เขาเหมือนกับพูดไปก
1: ับครับจะมีอยู่2แบบแบบนึงคือมาคุยกับเราโดยตรงอีกแบบนึงก็จะเป็นเสียงคน2คนหรือ3คนคุยกันเรื่องของเราเช่นเราคนไข้กําลังผัดกับข้าวอยู
0: ่
1: ก็มีเสียงนึงบอกว่าดูสิทําเป็นขยันทํากับข้าว
0: อ
1: ีกเสียงนึงบอกเอ้าเขาก็ทำกับข้าวอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: คนไข้ก็ดีผัดกับข้าวไปก็ฟังก็ได้ยินเสียงคนสองคนเนี่ยคุยกันเรื่องตัวเขาเอง
0: แต่หันไปนี่คือไม่มีใครถูกไหมคะ
1: ไม่มีใคร
0: แล้วถ้าอย่างนั้นเสียงมันมาจากไหนคะคุณหมอ
1: เสียงคือเสียงมันเป็นจากเรียกว่าสารสื่อประสาทมันทำงานรวมไป
0: ค
1: ือบางครั้งเนี่ยเป็นเสียงเหมือนจากมาไกลๆก็มี
0: ค่ะ
1: บางสีเป็นเสียงที่ดังขึ้นมาในหัว
0: ค่ะ
1: เขารู้ว่ามันอยู่ข้างในหัวเขาไม่ได้มาจากข้างนอกมีได้ทุกรูปแบบนะ
0: ค่ะ
1: แต่ที่สำคัญอันนึงคือคนไข้ไม่รู้ว่าตัวเองผิดปกติเขาได้ยินจริงๆนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาไม่รู้ว่านี่คือเสียงแว่ว
0: เพราะว่าก็คือเสียงเหมือนกับที่อบันได้ยินคุณหมอพูดอยู่ตอนนี
1: ้ค่ะอันเวลาเสียงมาขู่ฆ่าเขาก็จะกลัวมากเสียงบอกว่าเนี่ยหัวหน้าเนี่ยไม่พอใจที่คุณทำอย่างนี้นะหัวหน้าให้คนมาตามคนไข้ก็จะกลัว
0: นะ
1: กลัวว่าจะถูกกลั่นแกล้งอะไรเงี้ยก็คือเขาก็จะตอบสนองกับเสียงนั้นเหมือนกับเป็นเรื่องจริง
0: เพียงแต่ว่าสำหรับเขาคือมองไปมันไม่มีคนอยู่แน่นอน
1: แล
0: ้วนอกจากประเภทที่คุณหมอบอกว่าหูแว่วได้ยินเสียงคนมาขู่ฆ่าหรือว่ามาว่าเขาหรือว่าสั่งให้เขาทำเรื่องไม่ดีเนี่ยมันเป็นเสียงประเภทด้านลบอย่างนี้อย่างเดียวเลยเปล่าคะ
1: มีได้ทุกรูปแบบเลยนะครับมีทั้งมาชื่นชมเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือบางทีมาเล่าเรื่องอนาคตให้ฟังก็มีนะครับว่าเนี่ยเดี๋ยวอีกหน่อยนะจะคุณจะได้ไปต่างประเทศนะ
0: ค
1: ่ะหรืออีกหน่อยเนี่ยเตรียมตัวนะเพราะว่าจะมีโรคแตกอย่างเงี้ยนะฮะแล้วบางทีเขาก็จะเกิดความคิดบางอย่างขึ้นมาแบบกระทันหันเลยก็มีนะแล้วก็มีเสียงมาสับสนใช่แล้วใช่แล้ว
0: คือ
1: เรียกว่าลักษณะเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยจะมีเหมือนกับจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้
0: ค่ะ
1: โดยหลักๆแล้วที่เจอบ่อยๆมักจะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีก็เป็นเรื่องขู่ฆ่าขู่ทำร้ายหรือเรื่องกดดันคนไข้จะมาบอกว่าเขามาพูดกดดันให้ผมเครียดกดดันให้ผมไม่ได้นอนเพราะว่าจะให้ผมเป็นโรคจิตที่เรากังวลและถือว่าเป็นความเสี่ยงนะคือเสียงที่มาบอกให้ทำร้ายตัวเอง
0: ค
1: ่ะนะคนไข้ก็บางคนก็เชื่อนะฮะก็ทำตามก็มี
0: ค่ะ
1: หรือบางคนเนี่ยรู้สึกทรมานกับเสียงนี้มากจนทำร้ายตัวเองเพราะว่าทนต่อไปไม่ไหวอ
0: ยากให้เสียงมันหยุดไปสักที
1: ใช่นอกจากเรื่องของอาการประสาทหลอนแล้วก็คือมีอาการหลงผิดด้วยเขาก็จะไม่ทราบว่าเราใช้คำว่าหลงผิดความหลงผิดก็คือความเชื่อผิดๆที่ฝังแน่น
0: มาจากการปลูกฝังเลี้ยงดูเหรอคะ
1: ไม่ฮะฝังแน่นก็คือมันเกิดขึ้นมาเองแล้วมันไม่สามารถแก้ได้เรื่องของเหตุผลฟิกซ์มากฝังแน่นมากเช่นสมมติว่าเอาอย่างนี้นะฮะถ้า

0: มติว่าเราเข้าใจว่าหัวหน้าเนี่ยเขาแกล้งเราหัวหน้าก็เอาเองหลักฐานมายืนยันเนี่ยผมไม่ได้แกล้งคุณนะหาคนมาชี้แจงเราก็เคลียร์จบ
1: จบ
0: แต่ถ้าเป็นโรคจิตเนี่ยไม่ว่าจะเอาอะไรมายืนยันเขาก็ไม่แล้วใจ
1: โอ้ก็ไม่พิจารณาหลักฐานเลยเลย
0: กันแกล้งอันนี้ทำเป็นหลอกจริงๆแล้วเนี่ยมีพวกซ่อนอยู่เบื้องหลัง
1: ค
0: ่ะหรือมาโรงพยาบาลก็คิดว่าเนี่ยหัวหน้าให้คนตามมาคอยมองเราอยู่อะไรเงี้ย
1: ค่ะคือปักใจเชื่อในเรื่องบางเรื่องแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอาหลักฐานเอาเหตุผลต่างๆมาเพราะว่าตรงเนี้ยสมองของเขาก็คือบกพร่องในการใช้เหตุผลมาประกอบแล้วใช่ไหม
0: ครับเขาฝังใจเชื่อเลยถ้าหลงผิดว่าเรื่องของชาติที่แล้วเขากลับชาติมาเกิดเขาตัดสรู้เขาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเหมือนกับเป็นโรคอีกโรคหนึ่งเขาเลยนะฮะเวลาที่เราสังเกตเห็นคนไข้เนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบคนไข้เขาจะอยู่กับโรคของเขาเองอันนึงนะจะเห็นว่าคนไข้นั่งคนเดียวแล้วพูดขมุกขมิบ
1: ค่ะค่ะ
0: บางทีก็อืมเดี๋ยวไปอะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็นั่งหัวเราะยิ้มคนเดียวก็มี
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็บางคนไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วก็คือเขาพูดตอบสนองกับเสียงอย่างเราเป็นจิตแพทย์นี่ก็จะรู้เลยนะคุยคนไข้ไปคุยอยู่แล้วบางทีคนไข้เงียบไปเลยนะ
1: ค่ะนี่ทำไมเขา
0: แล้วก็ถามเออทำไมถึงเงียบเสียงมาบอกว่าไม่ให้พูดเงี้ยก็มีนะฮะ
1: โอ้ค่ะหรือมีกระทั่งว่าหันไปปรึกษาเสียงนั้นด้วยไหมคะก่อนที่จะตอบคุณหมอ
0: มี
1: ด้วยใช่ไหมคะ
0: มีบางทีก็ก่อนมาหาเนี่ยญาติบอกวันนี้จะพาไปหาหมอนะก็จะมีเสียงบอกว่าอย่าไปเล่าอะไรให้เยอะนะก็มีทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเวลาเราคุยคนไข้เนี่ยหลักการที่เราคุยก็คือคุยแบบเขาเรียกว่า respect อ่ะ
1: ค่ะ
0: คือคุยกับเขาเนี่ยแบบว่าเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคือเรื่องจริงสำหรับเขาเพราะฉะนั้นเราจะถามลักษณะสนใจว่าอยากรู้ว่าเอ๊ะเป็นยังไงถึงได้ยินเขาว่ายังไงบ้างแล้วคุณทำยังไงพอเราถามแบบต้องการเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นเขาก็จะดีเล่าแต่บางเรื่องที่เสียงที่มาเล่ามาขู่มาอะไรบางอย่างที่เขาไม่กล้าเล่าคนอื่นฟังเนี่ยเขาควรจะเล่าให้เราฟัง
1: ต้องให้เขาไว้ใจแล้วก็เปิดใจจากการที่เรารับฟังเขาใช่ไหมคะ
0: แต่ในขณะเดียวกันเราก็ไม่ไปเสริมเขา
1: ค่ะโอ้ถูกต้องแล้วเจ้านายคุณเกลียดคุณแน่นอน
0: เจ้านายคุณนี่แย่มากอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็รับฟังเฉย
1: คุณหมอคะคนที่เขาเป็นโรคจิตอะค่ะเขาเริ่มเป็นตอนเขาอายุเท่าไหร่คะ
0: โรคจิตเภทเนี่ยนะฮะเป็นโรคจิตเรื้อรังมักจะเริ่มเป็นตอนอายุประมาณเรียนอยู่มัธยมปลายนะมัธยมปลายจนถึงเรียนเอาง่ายว่าช่วงนักศึกษาเนี่ยจน24-25นะว่าจะเกิด
1: มีชัดเจนมีข้อมูลชัดเจนเลยว่าจะเกิด
0: อาการช่วงนั้นส่วนใหญ
1: ่เป็นเกิดขึ้นเป็นครั้งแรก
0: ที่เกิดบ่อยๆเกิดครั้งแรกเสร็จแล้วก็บางคนเป็นในตอนอายุ30ก็มีเรียนจบปริญญาตรีแล้วทำงานกำลังทำงานอยู่แล้วเกิดอาการขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วพอเป็นแล้วก็จะเป็นเรื้อรังเป็นเรื้อรังนี่คือตลอดชีวิตเขาก็จะมีอาการช่วงที่เขาอาการกำเริบเนี่ยก็จะมีอาการประสาทหลอนอย่างที่ผมบอกเนี่ยอาการหลงผิดมากๆอาการประสาทหลอนรุนแรงจนเรียกว่ามันวันทั้งวันเขาอะอยู่กับเรื่องนี้ใช่ไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แล้วพอเรารักษาก็ดีขึ้นพอดีขึ้นแล้วอาการของโรคก็จะซาลงพอซาลงก็จะมีอาการหลงเหลืออยู่บ้างเช่นเสียงมันก็เบาลงหรือได้ยินเสียงแต่เขาก็ไม่เชื่อฉันได้ยินแต่ไม่สนใจมันอยากจะพูดให้มันพูดไปก็มีได้หลายแบบดีขึ้นได้
1: เรียกว่ามีทักษะในการแยกแยะแล้วก็
0: เริ่
1: มแยกแยะได
0: ้ค่ะแล้วรู้ว่าตัวเองไอ้ที่เกิดขึ้นตัวเองเนี่ยมันไม่ปกติแล้วต้องทานยา
1: ก็บรรเทาลงไปเยอะ
0: บรรเทาลง
1: แล้วก็
0: หายไปหลายปี 2-3 ปีแล้วก็บางทีกลับมาเป็นใหม
1: ่ค่ะ
0: อันนี้ก็มีแต่ที่สำคัญก็คือต้องกินยาตลอดชีวิต
1: ค่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของสมองของเราที่มันมีสาร
0: เหมือนกับ
1: ผิดปกติเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเข้าไปช่วยดูแลชดเชยทดแทนอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เหมือนกับเบาหวานอ่ะ
1: อ๋อค่ะ
0: เบาหวานถ้าเป็นก็เป็นตลอดชีวิต
1: ค่ะ
0: ซึ่งบางครั้งเราขาดยาซึ่งส่วนใหญ่โรคจิตเภทนี้อาการกำเริบนี่ที่เจอบ่อยที่สุดก็คือเป็นเพราะขาดยาที่เข้าใจผิดก็คือว่าคิดว่าขาดยาปุ๊บเป็นปั๊บแต่ไม่ใช่นะพอขาดยาไปสัก5-6เดือนแล้วอาการกลับกำเริบโรคจิตหลงผิดนี่อาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดบางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะคิดว่ามีคนวางยาในอาหาร
1: พารานอยด์อย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับคิดว่าคู่ครองนอกใจ
1: คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยนี่ด้วยป่ะคะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้เนี่ยคุณหมอก็อธิบายถึงประเภทแรกก็คือโรคจิตเภทไปแล้วนะคะส่วนประเภทที่2ก็คือโรคจิตหลงผิดตรงนี้อาบานสงสัยว่ามันมีความแตกต่างกับประเภทแรกอย่างไรอะคะ
0: โรคจิตหลงผิดเนี่ยอาการหลักก็คือมีแต่อาการหลงผิดต่างจากประเภทแรกคือประเภทแรกจะมีหลงผิด มีประสาทหลอนโดยเฉพาะหูแว
1: ่
0: วแล้วก็มีพูดจาฟังไม่เข้าใจนะครับแต่ประเภท2มีแต่อาการหลงผิดอย่างเดียวแล้วก็ที่สำคัญนะฮะก็คือนอกจากเรื่องหลงผิดแล้วบุคลิกอื่นๆเขาเนี่ยเรียกว่าเราดูแล้วจะไม่ทราบว่าเขาป่วย
1: จะดูปกติ
0: ดูปกติสามารถทำงานได
1: ้
0: บางคนก็มีอาชีพการงานดีนะดูไม่รู้เลยนะยกเว้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอาการหลงผิดเขาเนี่ยเขาจะมีอาการขึ้นมาซึ่งต่างจากโรคแรกโรคจิตเภทเนี่ยคนไข้จะทำงานไม่ได้บุคลิกภาพก็จะเปลี่ยนไปเยอะ
1: คุณหมอช่วยกรุณายกตัวอย่างได้ไหมคะว่าอาการหลงผิดที่ว่านี่เป็นยังไง
0: คืออาการหลงผิดเนี่ยในทางจิตเวชจริงๆเราแบ่งเป็น 5-6 แบบนะ
1: ค่ะ
0: แต่ผมพูดหลักๆเลยสัก2 อย่างก็พอนะอย่างแรกนี่ก็คืออาการหลงผิดประเภทหวาดระแวงอันนี้ก็จะเจอในโรคจิตเภทได้เหมือนกันใช่มั้ยครับ
1: ค่ะ
0: แต่อันนี้เขามีแต่หวาดระแวงเดียวแต่เขาไม่มีหูแว่ว
1: พารานอยอย่างนั้นป่ะคะ
0: ใช่ๆครับใช่เรียกว่าพารานอย
1: หรือว่าคนไทยจะเรียกสั้นๆว่านอยอะไรเงี้ยนอยว่าแบบมีคนตามมาหรือกลัวอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะค่ะ
0: หรือบางทีก็เหมือนกับมีคนตามส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในที่ทํางานนะฮะ
1: ที่ทํางานอีกแล้วนะคุณหมอ
0: แล้วก็บางทีก็จะเป็นเรื่องที่บ้านเอาที่เจอคิดว่ามีคนวางยาในอาหารเขาก็จะไม่ยอมกินอาหารนะอาหารเขาจะซื้อกับข้างนอก
1: ซื้อกับมือตัวเองไปซื้อข้างนอกที่รู้สึกว่าไม่มีใครมาวางยาได
0: ้น้ำเขาจะซื้อน้ำขวด
1: อ๋อมีปิดฝาซีลเอาไว
0: ้น้ำขวดในบ้านเขาไม่กินเพราะคิดว่าจะมีใครมาแอบใส่อะไรในอาหารเรียกว่าคนไข้เขาจะหมกมุ่นอยู่กับตรงนี้แต่เขาเรียนได
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: เขาทำงานได
1: ้ค่ะ
0: ไปทำงานก็ทำงานปกติคุยกับลูกน้องคุยอะไรยกเว้นอย่างเดียวว่ากลับมาบ้านเนี่ยจะไม่กินข้าวที่บ้านและคิดว่ามีคนในบ้านเนี่ยจะทำการให้เขาเสียชีวิตเพื่อหวังอะไรบางอย่างคนข้างนอกคุยก็ไม่รู้ว่าเขาผิดปกตินะฮะยกเว้นมาไปถามนะภรรยาเป็นไงบ้างโอ้มันนี่มาเรื่องมาเป็นชุดเลยเขาเนี่ยอย่างนั้นอย่างนี
1: ้รวมไปถึงประเภทคนที่คิดว่าแบบคู่รักตัวเองนี่แบบต้องแอบมีชู้อยู่แน่ๆเลยอย่างนี้ด้วยป่ะคะ
0: ครับอันนี้ประเภทที่สองนะที่เราเจอก็คือคิดว่าคู่ครองนอกใจคิดว่าคู่ครองนอกใจคือเขาก็จะคิดว่าภรรยาหรือสามีไปมีคนอื่นเขาจะจับเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆมาปฏิปต่อกันมาเสริมความเชื่อนั้นของเขา
1: ะ
0: นะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเขาเชื่อว่าภรรยาไปมีคนอื่นบางครั้งก็จะบอกวันนั้นน่ะผมกลับบ้านเร็วกว่าปกติเขาเห็นผมเขาตกใจนะตกใจนี่แสดงว่าต้องมีอะไรพิรุธแน่ๆเลย
1: ว่าสันหลังหวะแน่ๆ
0: อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็วันนึงผมเขาไปตลาดกลับมาผักบางอย่างก็ไม่ซื้อมา
1: เนี่ยก็เกี่ยวด้วย
0: ก็เกี่ยวด้วยเขาก็เกยเกี่ยวโยงอันเนี้ยน่าจะไปคุยแล้วก็แอบเอาผักที่ผมสั่งให้ซื้ออ่ะน่าจะไปให้คนคนนั้นคือพอถามอ่ะก็จะได้เรื่องราวที่มันเขาเรียกว่า soft evidence อ่ะคือมันไม่ชัดเจนอ่
1: ะ
0: ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะบอกว่าเนี่ยกลับบ้านมาเสื้อยับใช่แน่ๆเลย
1: ค่ะ
0: เนี่ยปกติเขาไม่เคยเสื้อยับเลยกลับบ้านน่ะเสื้อยับตรงนี้เนี่ยแสดงว่าต้องพิงไหลกัน
1: โอ้แสดงว่าสมองเขานี่ก็คือสร้างเรื่องที่มาผูกโยงกับความเชื่อที่เขาปักหมุดเอาไว้แล้วเก่งมาก
0: ค่ะแต่เนี่ยวันนี้เขาเปิดวิทยุเสียงดังเพื่อบอกว่าวันนี้ตามบ่ายๆนะโอเคนะอย่างเงี้ย
1: อ๋อเหมือนกระทั่งคิดว่าจะส่งสัญญาณกับชู้ท
0: าง
1: ว
0: ิ
1: ทย
0: ุ
1: ไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะ
0: เขาจะจับหลักฐานพวกนี้มาเขาก็จะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องเนี้ยนะจนบางเรียกว่าผมมีคนไข้อยู่คนนึงก็เป็นอย่างนี้นะภรรยาเขาก็น่าเห็นใจมากเพราะว่าเรียกว่ากระดิกไปไหนไม่ได้เลยเขาก็ต้องตามไปตลอดไปไหนคนเดียวไม่ได้เลยนะฮะหรือไม่ก็ต้องให้ลูกไปด้วยอย่างเงี้ยนะฮะก็เรียกว่าน่าเห็นใจ
1: ค
0: ือตอนที่เขาแต่งงานยังไม่ป่วย
1: แล้วมาป่วยยังไม่เป็น
0: แล้วมาเป็นตอนหลังก็ทำอะไรไม่ได้แล้วก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเนี่ยทำยังไงให้เขาทานยาก็ทานพอทานยาอาการก็ทุเลาลงพอเขาดีขึ้นเนี่ยเขาก็บอกเองนะว่าไม่รู้ตอนนั้นไปคิดได้ยังไงเขาก็บอกเขาเองก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นนะคร
1: ับ แล้วสาเหตุของโรคจิตหลงผิดล่ะคะคุณหมอมาจากอะไรอะคะ
0: ทั้งโรคจิตเภททั้งโรคจิตหลงผิดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองล้วนๆเลยนะพูดง่ายๆว่าเป็นโรคทางสมองก็ได้น
1: ะค
0: ือเพราะว่าที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าหลายครั้งเนี่ยพวกพ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะโรคจิตเภทเนี่ยที่เขามามีอาการตอนวัยเรียนหรือวัยทำงานเนี่ยพ่อแม่ก็จะเป็นเพราะว่าดิฉันคาดหวังให้เขามาเรียนตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาเรียนไม่ติดหรือเปล่าเพราะเขาไปทำงานที่เขาไม่ชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือบางทีก็เนี่ยเป็นเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยฉันไม่ได้อยู่เขาไหม
1: ก็โทษตัวเองว่าเป็นเพราะการเลี้ยงดูทำให้คนคนนั้นกลายเป็น โรคจิต
0: ผมก็จะบอกคุณแม่คุณพ่อว่าไม่ใช่

0: เป็นโรคสมองเขาเป็นของเขาเองนะครับไม่เกี่ยวกันเรื่องดูแลทั้งสิ้น
1: ค่ะ
0: ผมก็จะเปรียบเทียบให้ฟังว่าเหมือนกับว่าตอนเด็กถ้าคุณเลี้ยงดูลูกขาดความอบอุ่นน่
1: ะ
0: ทําให้ลูกเป็นเบาหวานมั้ยก็ไม่เกี่ยวกัน
1: อัน
0: นี้ก็เหมือนกันนะก็คือไม่เกี่ยวใดๆทั้งสิ้น
1: นะ
0: เพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของคนทั่วๆไปก็จะเรียกว่ารู้สึกผิดอีกอันนึงก็ที่เจอบ่อยก็คือเหตุการณ์กระตุ้นส่วนใหญ่โรคจิตน่ะมากําเริบตอนที่มีเหตุการณ์กระตุ้น
1: ค่ะ
0: เช่นสอบไม่ได้ตกงานมีปัญหาอะไรเนี่ยก็กระตุ้นอาการของโรคกําเริบขึ้นมาพูดง่ายว่ามันมีตั้งแต่ตอนเด็กแล้วแต่ไม่แสดงไงฮะแล้วมาแสดงตอนที่มีอาการกระตุ้นและไอ้ตัวกระตุ้นนี่แหละทำให้คนเข้าใจว่าเป็นสาเหตุ
1: เพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนไม่มีตัวกระตุ้นยังไม่เห็นเป็นอะไรเลย
0: ใช่
1: แต่ว่าจริงๆก็คือต้องเข้าใจว่ามันเป็นปัจจัยร่วมกันก็คือจะต้องมีเหมือนกับเป็นปัจจัยพื้นฐานก่อนทางด้านเรื่องของสมอง
0: มันมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
1: มีความเสี่ยงอยู่แล้วแล้วไปเจอตัวมากดปุ่มปุ๊บมันถึงได้ออกมา
0: ใช่ถ้าไม่งั้นเนี่ยทุกคนที่เจอปัจจัยกระตุ้นนี้ต้องเป็นโรคจิตหมด
1: ใช่ค่ะคนที่แบบจะสอบ
0: เอ็นทรานซ์ไม่ติดไม่ใช่มั้ยบางคนโอ๊ยชิลๆเอ็นทรานซ์ไม่ติด 4-5 ครั้งก็ไม่เห็นมีอะไรเลย
1: ค่ะ
0: ใช่มั้ยสบายๆไม่ใช่เป็นแค่ตัวกระตุ้นเท่านั้นเอง
1: ที่คุณหมอพูดอบานรู้สึกว่าช่วยปลดแอกความรู้สึกผิดของหลายๆคนโดยเฉพาะผู้ปกครองอะค่ะหรือคนใกล้ชิดว่าเอ๊ะที่คนใกล้ตัวเราหรือว่าลูกหลานเราเป็นเนี่ยสงสัยเป็นเพราะเราไปคาดหวังไปกดดันไปทําเค้าให้เค้าเป็นแบบนี้เราเลี้ยงดูมันไม่ดีแล้วก็โทษตัวเองหรือคนที่เป็นเองก็รู้สึกผิดแต่ทุกวันนี้ก็คือทําให้เข้าใจว่าเค้าไม่ได้อยากเป็นแล้วมันไม่ได้มีสาเหตุมันเป็นเองเลย
0: เป็นเองเป็นเรื่องสมองเลยโรคนี้การรักษาต้องรักษาด้วยยาเท่านั้นยาสำคัญมากๆ
1: ยังไม่ต้องไปติดบำบัดตอนนี้คือต้องปรับสารเคมีในสมอง
0: ติดบำบัดไม่ช่วย
1: ไม่ช่วย
0: อันนี้เป็นโรค
1: เป็น
0: โรคจริงๆเลยโรคทางสมองที่จากสารเคมีที่มันผิดปกติจริงๆนะครับ
1: ที่คุณหมอพูดมาเนี่ยทั้งเรื่องของโรคจิตเภทกับโรคจิตหลงผิดคุณหมอบอกว่าทั้ง2อย่างเนี่ยมันเป็นอาการมาจากเรื่องของสารเคมีในสมองแล้วอย่างประเภทที่3นะคะที่คุณหมอบอกว่าเป็นโรคจิตที่มาจากเรื่องของยาเสพติดหรือการใช้ยาตรงนี้นี่มันคือเป็นเรื่องของสมองเหมือนกันป่ะคะมันแตกต่างกัน
0: เป็นจากผลของยาต่อสารเคมีสารสื่อประสาทในสมอง
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทําให้เค้ามีอาการโรคจิตขึ้นมานะซึ่งมีได้ทั้งแบบชั่วคราว
1: ค่ะ
0: ก็คือพอฤทธิ์ของยานั้นหมด
1: ค่ะ
0: เขาก็ปกติเหมือนยาไอยาอียาบ้าอะไรเงี้ยนะถ้า
1: ใช้มี
0: ดใช่ไหมรู้สึกมีคนใจตามฆ่าเขาก็ต้องเอามีดขู่ตัวประกันอะไรเงี้ยอ
1: ัน
0: นั้นน่ะก็คือเกิดอาการเห็นภาพหลอนกลัวคนตามอาการเหมือนกับโรคจิตเภทเลยแต่เป็นในช่วงระยะที่ยาต่อสมองเนี่ยมันออกฤทธิ์ต่อสมอง
1: ก็คือไม่ถือว่าเป็นไม่ใช่ประเภทเรื้อรัง
0: ไม่ใช่ประเภทเรื้อรังเป็น
1: ฤทธิ์ยาหมดกระจ
0: ก
1: ถ้าอย่างนั้นแล้วในกรณีที่3อย่างเงี้ยค่ะจะสามารถรักษายังไงได้บ้างคะ
0: ก็โดยมากก็จะเราก็จะให้ยารักษาโรคจิตด้วยแล้วก็ค่อยๆลดยารักษาโรคจิตจนหยุดไป
1: ค่ะ
0: ก็ต้องกินอยู่ระยะนึง
1: ตกลงไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนก็ตามเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทํางานของสมองทั้งนั้นเลยสุดท้ายค่ะคุณหมอหลายคนที่ฟังเสร็จแล้วรู้สึกว่าไอ้เรื่องโรคจิตเนี่ยบางทีมันเหมือนจะไกลตัวแต่บางเรื่องฟังบางอาการมันก็เหมือนใกล้ตัวมากอย่างงี้เค้าต้องมีความกังวลมั้ยคะว่าเค้าอาจจะเป็นโรคจิตได้อ่ะค่ะ
0: ถ้าคนธรรมดาไม่เป็นแน่ๆเพราะมันเป็นโรคทางสมองเลยนะครับนะทีนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างให้เราเข้าใจว่าคือบางทีเราฟังอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจเอ๊ะทําไมเค้าไปเชื่ออย่างนั้นได้ยังไงถ้าผมยกสถานการณ์ของคนปกติเนี่ยที่บางครั้งเราก็อินอย่างเงี้ยเหมือนกันอาจจะพอเข้าใจนะฮะอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องไปนําเสนองานอีกสักอาทิตย์หน้าเราก็จะกังวลละ
1: ค่ะ
0: โอ๊ยฉันจะอย่างงั้นฉันจะอย่างงี้หัวหน้าจะโอเคกับฉันมั้ยเวลาพูดจะเป็นอย่างงี้แล้วก็เรากังวลอย่างนั้นทั้งอาทิตย
1: ์
0: ใช่มั้ย
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอพรีเซนต์จริงๆแล้วก็ไม่มีอะไร
1: ก็ผ่านไปได้ด้วยด
0: ี
1: ไม่เห็นมีใครที่มานั่งจดจ้องจับผิดเราขนาดนั
0: ้
1: น
0: แต่ถามว่าทําไมเราหมกมุ่นทําไมเราอินกับตรงนั้นเป็นอาทิตย์ถ้าเพื่อนมาบอกว่าเธอไปคิดทําไมไม่เห็นต้องคิดเลยเราก็วางใจไม่ได้ใช่มั้ยฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะมันก็วนอยู่ตรงเนี้ยคนไข้โรคจิตเขาก็มีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้แต่เขาความเข้มข้นมันมากกว่าของเราสัก10เท่ามั้ง
1: ค่ะ
0: นะฮะเขาก็เลยมองไม่เห็นความผิดปกติตรงนี้ของเขาแล้วเขาก็ทิ้งไม่ได้ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: อย่างเราตรงนี้ยังทิ้งไม่ได้เลยถ้าบอกว่าทำใจให้สบายนะไม่ต้องไปคิดมันหรอก
1: ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลค่ะ
0: เดี๋ยวไปพรีเซนต์เดี๋ยวก็ดีเอง
1: ไม่ได้ค่ะต้องเตรียมตัวมากเลยค
0: ่ะ
1: กังวลไป
0: แล้วจะเป็นอย่างนั้นนะครับ
1: พอคุณหมอพูดมันทำให้เข้าใจมากขึ้นว่า1เหมือนเห็นอกเห็นใจเขามากขึ้น แล้วก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยนะคะไม่มีใครอยากจะเป็นแต่ทีเนี้ยพอมันมีปุ๊บแล้วมันเกิดผลกระทบต่อเรื่องของความสัมพันธ์หรือเรื่องต่างๆเนี่ยเราจะสามารถรับมือได้อย่างไรวันนี้ก็ได้ข้อมูลแล้วก็ข้อแนะนำที่แบบเอาไปใช้เป็นรูปธรรมได้ดีมากๆจากคุณหมอต้องขอขอบคุณศาสตราจารย์นายแพทย์มาโนชหล่อตระกูลจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะขอบคุณนะคะอาจารย์
2: ครับยินดีครับ
1: วันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะแต่ตอนต่อไปเนี่ยเรายังมีข้อมูลที่น่าสนใจไม่แพ้กับตอนนี้เลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามรายการปลดชนวนป่วนใจสำหรับวันนี้อาบันและคุณหมอจะต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับนี่คือตู้บ่อนหมอนะครับมีเรื่องอะไรสงสัยที่ยังไม่ได้คำตอบหรือว่ามีคำถามอะไรอยากจะถามคุณหมอถามมาเลยเดี๋ยวไปเอาคำตอบมาให้ครับ
1: พี่เป็นคุณหมอจริงๆใช่ไหมคะ
0: พี่เป็นพิธีกรแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: อ๋อค่ะหนูมีเรื่องนึงค่ะคือหนูอยากรู้ว่าหนูอะเวลาไปโรงพยาบาลนะคะหนูเพิ่งอายุ25ปีแต่ทำไมคุณหมอต้องย้ำให้หนูทานแคลเซียมเยอะๆด้วยคะทั้งที่หนูยังไม่แก่หน้าหนูยังเด็กอยู่เลยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้มีโรคเกี่ยวกับกระดูกซะหน่อยอะค่ะ
0: เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆครับเชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะได้คำตอบนี้เหมือนกันไม่ต้องห่วงเดี๋ยวพี่จะไปถามคุณหมอให้และเดี๋ยวรอฟังคำตอบจากคุณหมอได้เลยนะครับ
2: อายุ25นะครับถึง30เนี่ยเป็นช่วงที่ร่างกายกำลังสามารถสะสมแคลเซียมได้นะครับยิ่งกินแคลเซียมกินวิตามินดีนะทำให้ร่างกายสามารถกักเก็บแคลเซียมไว้ในกระดูกนะครับทำให้กระดูกเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับอายุเพิ่มมากขึ้นถึง40นะเริ่มแก่แล้วตอนต้นนะครับก็กระดูกจะไม่สามารถกักเก็บแคลเซียมให้แข็งแรงมากกว่าเดิมได้นะครับถือว่ามันเป็นภัยเงียบนะคือบางทีถ้าเราไม่ไปตรวจมวลกระดูกเลยบางทีเราก็ไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าเป็นกระดูกพรุนนะครับถ้าเรากินแคลเซียมมากๆนะครับแต่ว่าวิตามินดีเราไม่พอนะเราก็จะไม่สามารถดูดซึมสิ่งที่เราทานไปได้นะครับดังนั้นการออกมาเดินรับแสงแดดยามเช้าก็จะทำให้เราได้รับวิตามินดีธรรมชาตินะครับดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นครับเช้าที่ว่าเนี่ยคือกี่โมงถึงจะดีนะครับหมอก็แนะนำว่าตั้งแต่ประมาณสัก7โมงถึง10โมงนะครับเนื่องจากแสงแดดกำลังไม่แรงจนเกินไปนะครับแล้วก็มันอยู่ในสภาพอากาศที่ทำให้เราสามารถเดินออกมาได้แบบยังสุขสบายอยู่นะยังไงก็หมอฝากโปรนะครับรบกวนอธิบายน้องเรื่องความแข็งแรงของกระดูกและความจำเป็นของแคลเซียมนะครับในคนอายุน้อยด้วยนะครับ
0: ขอบคุณคุณหมอมากๆนะครับตอบได้ชัดเจนและเคลียร์ทุกอย่างไปเลยนะครับสำหรับคุณน้องต้องดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับดูแลวันนี้เพื่ออนาคตจะได้สดใสนะครับและนี่คือตู้บ่นหมอครับคุณผู้ชมไปเจอตู้บ่นหมอที่ไหนสามารถเข้ามาบ่นได้ทุกเรื่องเลยนะครับแต่สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ติดตามคอนเทนต์สุขภาพที่มีคุณภาพเข้าใจง่ายมีสาระแบบนี้ได้ที่รามาชาแนลนะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับ

0: ไอ้ว่าเพิ่งหายป่วยไปยมจบนี่ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างนี้นะถ้าป่วยไปเนี่ยใครจะดูแลเลยนะ
1: พี่เป็นห่วงอ้วนด้วยหรอ
0: พี่ไม่ได้ห่วงอ้วนพี่ห่วงงานถ้าสมมติว่ามึงเป็นอะไรไปเนี่ยงานที่ไม่เสร็จทำไงร้องไห้ทำไม
1: ก็นางเอกอะฟังทยอนอะตายแล้ว
0: อยากตายตามเข้าไปไหมอ
1: ะไรนะเมื่อกี้พูดว่าอะไรนะเมื่อกี
0: ้ถามเลยแล้วแต่เลย
2: ยังโสดโสดอยากมีรักมันโหลดๆหนึ่งฉันหนึ่งไอ้เราโสดฉันยังโสด
3: คนร้ายมักหน้าโหดคนโสดมักน่ารักล่ะครับ
2: บอกเจ๊เหรอ
3: บอกตัวเองนั่นแหละ
2: นี่อย่างฉันนี่นะโสดอย่างกล้าหาญขึ้นคานอย่างทะลันนอง
3: ป้าบอกตัวเองเหรอ
2: ก็บอกแกไงนี่รีบทำงานเลยอุ้ยมาจีบฉันอยู่นั่นแหละ
4: ทำอะไรกันอยู่คะสองคนนี
5: ้สามคนคะนี่ทำงานอยู
4: ่นี่เจมจีบป้าเขาหร
0: อโอ้จีบก็บอกนี่
1: เ
0: ห็น
1: อ
0: าย แต่ผมขอตัวไปก่อนนะงานเยอะมากเลย
4: นี่ประชดใช่ไหม
0: เปล่า
4: เออนี่อ่ะฝากให้เจ้าอ้วนมาหน่อย
5: คิดว่าจะมาฝากผมด้วยอุตส่าห์เดินตามมา
1: เดี๋ยวนะคะ
4: เห็นนางชอบ
1: คุณน้ำตาลค่ะฮะไอ้อ้วนมันชอบก็จริงค่ะแต่คุณน้ำตาลก็ไม่ควรที่จะตามใจมันขนาดนี้นะคะเพราะไอ้อ้วนเนี่ยมันทั้งกินแล้วก็อ้วนพออ้วนเสร็จโรคภัยก็เยอะนะคะโดยเฉพาะโรคความดันโลหิตสูงเนี่ย
4: หูยป้าเนี่ยน่ารักจังเลยอ่ะเป็นห่วงทุกคนในออฟฟิศเราเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้านะน้ำตาลซื้อเป็นพวกแบบผลไม้จิ้มแบบพริกเกลืออะไรอย่างงี้มาฝากดีกว่าเนาะ
1: อุ้ยเหมือนจะดีนี่คุณน้ำตาลรู้ไหมคะ
6: ค่ะ
1: ไอเรื่องความดันโลหิตสูงเนี่ยสิ่งที่สำคัญเรื่องนึงคือความเค็มเนี่ยแหละค่ะไอ้พวกที่ชอบกินผลไม้แล้วจิ้มพริกเกลือเยอะๆเนี่ยนะแล้วกินโดยไม่ระวังเนี่ยโอ้โหนั่นแหละเสี่ยงอย่างแรงเลย
4: จริงเหรอคะ
1: ต้องระวังไว้นะคะคุณน้ำตาลก็เห็นกินบ่อยมากจะเตือนหลายครั้งแล้ว
4: คือจริงๆน้ำตาลเป็นคนชอบทานเค็มค่ะเพราะว่าก็คิดว่าดีกว่ากินหวาน
1: ตาย
5: โอ้ยมันจะตายอะไรขนาดนั้นเล่นใหญ่เกิน
1: ไม่ก็จะบอกว่าคิดอย่างนั้นไม่ได้ไง
5: โอ้ยนี่ก็มันถึงตายขนาดนั้นเหรอเล่นซะใหญ่เวอร์เชียวบอสตกใจหมด
1: เหมือนมากเอานี่จะกินแรงปวดตาจะได้ไม่ต้องพูดเยอะ
5: เอามา
1: ห่วงเนี่ย
5: ฝากอ้วนไม่เหรอ
1: เอาไปอยู่
4: ไหนแบ่งกันแล้ว
1: มันเป็นแล้วแกไปกินแล้วก็เป็นต
5: ่อได้ของแล้วไปแล้ว
1: ยังจะกินโอ้ยไม่ได้นะคะพี่คงพี่เกลือ

0: ำไมปวดหัวมึนๆแบบนี้เนี่ยโ
1: อ
0: ้ยปวด
1: อะไรอะไรเป็นอะไรฮะลูกน้องสุธีรักษ์ของพี่เป็นอะไรจ๊ะ
0: เสียงหวานมาเลยนะจ๊ะก็เป็นคนสวยเหมือนเดิมอะค่ะหัวหน้าสุดหล่อ
1: ไม่ได้ถามว่าสวยเหมือนเดิมอะไรยังไงหรือเปล่า
2: เฮ้ย
3: หัว
2: พี่แอบทำไมเนี่ยฮะ
3: โอ้โห
2: เข้ามาเดินข้างในดีก็ได้ไม่ต้องไปแอบขนาดนั้น
1: อ๋อมันเป็นยังไงเนี่ยฮะ
0: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบปวดปวดมึนมึนอะพี่แล้วตอนเช้านะหนูมีคลื่นไส้ด
1: ้
0: วยตามหัวด้วย
4: คลื่นไส้ไหมครับ
0: ตอนนี้กำลังคิดว่าหรือว่าอ้วนนอนน้อยอะ
1: แล้วรู้สึกหัวใจเต้นถี่ป่ะ
0: อุ๊ยก็นิดนึงอ่ะพี
1: ่เป็นเพราะว่าแกไม่ดูแลตัวเองไงอ้วนดูดิกินแต่ละอย่างเนี่ยขนมหวานน้ำตาลกินโน่นกินนี่เนี่ยไม่เคยมีอะไรที่มันมีประโยชน์เลยแล้วถามหน่อยเถอะมีเวลาออกกำลังกายบ้างป่ะไม่มีแล้วก็กินแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้ระวังจะป่วยเอาสักวัน
3: ยังไม่หยุดอีกยังไม่
1: ต้องหรอกวันนี้แกป่วย
4: แล้วยังไม่สลดเลย
1: แต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยไปนอนห้องพยาบาลก่อนไหม
5: เงาอ่ะหรืออยากจะไปนอนวัดนี่ถ้าไม่อยากจะไปนอนทั้งสองอย่างนี้นะฟังเลยนะไอความดันโลหิตสูงเนี่ยไม่ใช่ว่าเรากินของหวานกินเค็มจัดหรือว่าไขมันเยอะๆแต่เหล้าบุหรี่หรือไวน์ของมึนมาทั้งหลายเนี่ยเป็นเหมือนกัน
3: แต่น้ำตาลว่าดื่มไวน์นิดๆหน่อยๆนี่คงไม่เป็นไรมั้งคะคุณตา
1: โอ้โหคุณน้ำตาลครับต้องบอกเลยนะครับอย่างคุณน้ำตาลเนี่ยไม่น่าจะเป็นไรหรอกครับโอ้ยแต่ก็จริงๆแล้วมันก็เสี่ยงอันตรายอยู่ครับเพราะว่าคนที่ดื่มเยอะๆสูบบุหรี่เยอะๆทำอะไรพวกนี้เนี่ยมีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากๆหรือที่เขาเรียกอีกชื่อนึงนะเขาเรียกว่าฆาตกรเงียบเฮ้ยเห็นไหมหรือว่ามัจจุราชมืด
4: มันจะมาตอนกลางคืน
1: ไม่ใช่จะบ้าเหรอมันหมายถึงว่ามันจะมาแบบเราไม่รู้ตัวครับมันไม่แสดงอาการครับจนกว่าตรวจเราไปตรวจกับคุณหมอแล้วทีนี้เราถึงจะรู้ว่าเฮ้ยฉันกำลังเป็นโรคความดันโลหิตสูงน่ากลัวไหม
4: มาก
6: แต่ผมไม่อ้วนผมไม่น่าเป็นนะพี
1: ่โอ้ยอ้วนผอมไม่เกี่ยวเลย
6: จริงไหมเนี่ย
1: พี่จะบอกให้ฟังว่าอีกอย่างนึงที่คนเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์รู้ป่ะถ้าเกิดว่าพ่อแม่เป็นนะลูกก็จะเป็นเหมือนกันแต่จะได้รับมรดก3เท่า
4: ฮะฮะฮะ
1: ถูกต้อง
4: 3เท่า
1: ใหญ่ขึ้น
4: พ่อกับแม่เป็นทั้งคู่เลย
5: เป็นพ่อแม่เป็นจะไม่ที่บ้าน
4: ใช่ความดันโลหิตสูงทั้งพ่อทั้งแม่เลย
1: พวกเราไปเตรียมชุดดำกันดีกว่า
0: ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้อ่ะอ่ะงั้นทุกคนพอเพราะว่าตอนนี้อ้วนคิดว่าอ้วนต้องไปหาหมอแล้วแหละงั้นทุกคนหลีกทางให้คนสวยเดินไปโรงพยาบาลด้วยค่ะ
1: เดี๋ยวหาหมอเสร็จแล้วกลับมาทำงานได้นะงานที่ค้างอยู
0: ่เป็นห่วงงานจังเลยแล้วก็คุณไปแล้วค่ะ
1: ทำงานไม่เสร็จ
5: ไปด้วยเหรอ
1: เอาแต่กินแล้วก็ดูซีรีส์อะไรก็ไม่รู้ไหนดูดิมันถึงตอนไหนแล้ววะน่าสนใจ
4: เออขอหน่อยขอหน่อย
1: เ
4: พิ่งไปแล้วเราดูต่อ
1: เฮ้ยเดี๋ยวนึกขึ้นมาได้พอดีถ้าเกิดว่าทุกคนกลัวการที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยมันมีวิธีอยู่นะเว้ยผมจะแนะนำให้หนึ่งหมั่นไปตรวจร่างกายตรวจสุขภาพไปตรวจความดันเรื่อยๆจะได้รู้ระดับความดันโลหิตของตัวเองเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยมันออกกำลังกายด้วยและที่สำคัญต้องกินอาหารที่มีประโยชน์นะพูดอย่างนี้ไม่ทันขาดคำเลย
6: ขโมย
1: ไม่กินจะบ้าเหรอพี่เป็นคนรักสุขภาพเก็บไว้ให้พี่ด้วยเข้าใจแล้วดูซีรีส์กันต่อดีกว่า

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับอ่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับโรคหนึ่งซึ่งโรคนี้ไม่ได้บ่งบอกอาการนะครับแล้วก็เราทุกคนสามารถเป็นได้นะฮะโดยเฉพาะพนักงานออฟฟิศที่นั่งทำงานอยู่กับโต๊ะก็จะมีโอกาสเป็นมากกว่าพนักงานที่ใช้พลังงานหรือออกกำลังนะครับเขาบอกว่าโรคนี้ยังมีผลทำให้เกิดโรคอัมพาตอัมพฤกษ์นะครับหรืออาจจะถึงพิการได้ฟังแล้วดูรุนแรงครับและโรคที่เราจะพูดคุยกันวันนี้คือโรคความดันโลหิตสูงนะครับวันนี้คุณหมอมาพูดคุยกับเรานะครับท่านอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เมื่อกี้เราพูดถึงโรคความดันโลหิตสูง
1: ครับ
0: นะฮะ

0: ไม่มีอาการบ่งบอกว่าจะเป็น
1: ไม่มีครับหลายคนเข้าใจผิดว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยจะต้องมีอาการเรื่องของเวียนศีรษะบางคนบอกว่าปวดศีรษะอ่ะปวดศ
0: ี
1: รษะหน้ามืดแล้วเป็นความดันโลหิตสูงนะครับ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยจริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับปกติเนี่ยก็ไปรักษาด้วยโรคอื่นแล้วเวลาคุณหมอเขาต้องมาขอตรวจวัดความดันก่อนที่จะมาพบคุณหมอนะครับก็พบว่าความดันโลหิตสูงที่มีอาการอยู่บ้างก็คือว่าในคนที่ความดันโลหิตสูงๆบางคนก็จะมีเรื่องของอาการปวดศีรษะบริเวณท้ายทอยตอนตื่นนอนแต่ว่าเจอน้อยครับส่วนใหญ่ไม่มีอาการดีกว่าเราอยากจะให้ประชาชนหรือว่าท่านผู้ชมเนี่ยตระหนักว่าความดันโลหิตสูงไม่มีอาการอะไรเป็นเหมือนภัยเงียบเขาบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบกว่าจะรู้ตัวอีกทีก็จะมีภาวะแทรกซ้อนตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัมพาตในเส้นเลือดที่สมองเนี่ยมีการแตกหรือว่าตีบใช่ไหมครับเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตที่หัวใจเนี่ยหัวใจต้องทำงานหนักเพื่อต่อสู้กับแรงดันนะครับก็จะเป็นเรื่องของโรคหัวใจล้มเหลวแล้วก็โรคหัวใจวายหลอดเลือดหัวใจตีบหรืออุดตันนะที่ไตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเสื่อมของไตก็จะเป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรัง
0: มีผลขนาดนี้เลยฮะเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: เรื่องความดันจุดเดียวนะฮ
1: ะ
0: ส่งผลต่อโรคอื่นอีกมากมายเลย
1: ใช่คร
0: ับ คุณหมอครับความดันปกติคนเราก็อยู่ที่120-80
1: อันนี้ความดันที่ดีที่สุดของคนเราเนี่ยก็ไม่ควรจะเกิน120-80แต่การที่จะวินิจฉัยว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็คือว่าความดันโลหิตตัวบนหรือความดันซิสโตลิกเนี่ยเกิน140ความดันตัวล่างหรือความดันไดแอสโตลิกเนี่ยเกิน90ความดันเลือดนี่คือแรงดันเลือดที่หัวใจต้องบีบเลือดเพื่อส่งไปเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆ
0: เหมือนเป็นตัวขับเคลื่อนเลือด
1: ไปครับปกติหัวใจเราจะต้องเป็นบีบเลือดออกไป
0: สูบฉีดโลหิต
1: ใช่เพื่อจะไปเลี้ยงสมองเลี้ยงที่ขาเพราะฉะนั้นหัวใจต้องบีบตัวให้มากกว่าความดันของหลอดเลือดนะครับเพื่อจะส่งเลือดไปได้ปกติเนี่ยถ้าความดันโลหิตสูงเป็นระยะเวลานานๆหัวใจก็ต้องทำงานหนักมากขึ้น
0: เพราะมันเหมือนกับเราเร่งเครื่องมา
1: ใช่ครับแล้วที่สมองนะครับเขาก็จะมีหลอดเล็กๆนะครับเวลาที่รับแรงดันเลือดตลอดเวลาเป็นเวลานานๆเนี่ยมันก็จะมีความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะทำให้หลอดเลือดแตกที่เราจะบอกว่าเป็นอัมพาตหลอดเลือดแตกหรือว่าหลอดเลือดตีบที่ไตก็ต้องรับกับแรงดันของเลือดใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ก็เวลาเจอแรงดันเลือดที่สูงนานๆก็จะทำให้เป็นเรื่องของโรคไตเรื้อรังมีความเสื่อมของไต
0: มีผลต่อไต
1: ใช่ครับ
0: คุณหมอครับทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของค่าความดัน
1: ครับ
0: ทีนี้มันมีไหมฮะว่าบางมันแค่สูงมุด140แต่ตัวหลังมันคงที่หรือมันต้องสูงทั้งคู
1: ่ส่วนใหญ่เนี่ยความดันโลหิตสูงเนี่ยตัวบนสูงตัวล่างก็จะสูงด้วยนะครับแต่ในผู้สูงอายุนะครับมันจะมีความเสื่อมของหลอดเลือดเนื่องจากหลอดเลือดใช้งานมานานอายุเยอะ
0: เวลานานมาก
1: ใช่ครับก็จะมีเรื่องของความเสื่อมของหลอดเลือดก็จะมีความแข็งตัวของหลอดเลือดนะครับก็จะทำให้ความดันตัวบนสูงอย่างเดียวตัวล่างไม่สูงนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาวะของผู้สูงอายุครับ
0: มีอย่างนี้ไหมคุณหมอเคสที่กรณีที่ว่าบางสัปดาห์ไปตรวจก็สูง
1: ครับ
0: บางสัปดาห์ไปตรวจก็ต่ำหรือปกติอย่างนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงไหมฮะ
1: ต้องบอกก่อนว่าความดันโลหิตของคนเราเนี่ยม
0: ัน
1: ขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของหัวใจในการบีบตัวเรื่องของหลอดเลือดในการหดตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คนเราเดินไปหรือว่าคุณพันเนี่ยออกกำลังกายเดินไปเดินมาช็อกกิ้งหัวใจก็เต้นเร็วมากขึ้นหลอดเลือดก็บีบตัวมากขึ้นไปวัดความดันตอนนั้นก็ได้ความดันโลหิตสูงนะครับที่สูงมากกว่า140-90นะครับบางทีนั่งสบายๆพักผ่อนเนี่ยก็วัดความดันได้130-90อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าไม่สูงเพราะฉะนั้นแล้วตัวไหนล่ะที่จะเป็นค่าความดันที่แท้จริงปกติคุณหมอเนี่ยเวลาที่มาที่โรงพยาบาลเนี่ยเขาก็จะบอกว่าวัดความดันเนี่ยให้นั่งพักก่อนสักประมาณสัก15นาทีนะครับแล้ววัดความดันสัก2ครั้งเพื่อจะเทียบกัน
0: ทีนี้ในแต่ละวันเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเราความดันสูงเนี่ยมันจะสูงทั้งวันไหมหรือเช้าสูงแล้วเย็นมันต่ำมันมีโอกาสเป็นได้ไหม
1: มีครับมีมันขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่ทำด้วยนะครับจริงๆแล้วมันก็มีตามหลักของทางการแพทย์ว่านอนแล้วตื่นขึ้นมาจะมีความดันโลหิตสูงหรือว่าตอนกลางวันที่ทำกิจกรรมนู่นนี่ก็มีความดันโลหิตสูงจริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายปัจจัยของแต่ละคนด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอยู่เช่นเดินไปเดินมาความดันขึ้นบางคนมีเรื่องของอาการปวดใช่ครับมีอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยอันนี้ก็ส่งผลความดันขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันเป็นหลายปัจจัยนะครับ
0: ขนาดไหนถึงเรียกว่าอยู่ในขั้นอันตรายสูงขนาดไหนคุณหมอที่แบบว่าค่อนข้างอันตราย
1: ที่เราอยากจะให้ท่านผู้ชมตระหนักนะครับก็คือว่าถ้าความดันสูงเกินกว่า

0: 140 90เราอยากให้ตระหนักไม่อยากจะให้ไปถึงว่าอันตรายแบบโอ้โห
1: ไม่ไหวแล้ว
0: 180 90โอ๊ยเส้นเลือดจะแตกแล้วอันนี้นี่เราไม่อยากจะให้หนูตายนะเราอยากจะให้ตระหนักว่าถ้าของคุณสูงเกิน140 90อันเนี้ยถ้าคุณ
1: พบแพทย
0: ์ใช่ครับคุณทิ้งไว้ระยะยาวเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพเช่นแบบคนอายุ40 50อ่ะมาเจอความดันโลหิตสูง150 90อย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีอาการอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเขาทิ้งไว้ระยะยาวเขาอายุ60อายุ70ลองคิดดูว่าหลอดเลือดเขาจะเสื่อมมากแค่ไหนเราอยากให้ตระหนักตั้งแต่วันนี้แล้วก็มาดูแลรักษาเพื่อจะป้องกันไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนตามมาในอนาคตนะครับ
1: ถ้าในมุมของคนวัยทำงานทั่วไป
0: ครับ
1: เราควรตรวจความดันโลหิตนี่สัปดาห์ละครั้งหรือว่ามันมีเกณฑ์ไหมว่าประมาณเท่าไหร่คุณหมอเพื่อหาที่ป้องกัน
0: คือปกติในวัยทำงานเนี่ยที่อายุเขายังไม่มาก
1: ครับ
0: เราก็อยากให้เขาตรวจเช็คอย่างน้อยๆปีละหนึ่งครั้งดูว่าความดันโลหิตของคุณเนี่ยเกิน140 90ไหมนะครับแต่ถ้าอยู่ประมาณ120 80โอ้โหนี่ดีมากเลยสุขภาพดีนะครับดีครับสิ่งที่เราสามารถจะทำได้แล้วป้องกันได
1: ้ครับ
0: อยากให้ประชากรวัยทำงานหรือคนวัยทำงานเนี่ยตระหนักก็คือว่าลดเรื่องของการกินเค็มหลายคนไปเข้าใจว่าเค็มเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของ
1: ปลา
0: เกลือ
1: น้ำปลา
0: ใช่อาหารน้ำปลาหรือเกลืออย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วก็จะเป็นเรื่องของผงชูรสซุปไก่ก้อนเงี้ยโซเดียมโมโนกลูตาเมตเงี้ยนะครับก็จะมีโซเดียมครับแล้วมีนี่ครับไอ้ของกรุบกรอบอ่ะไอ้มันฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: โอ้นี
0: ่โซเดียมสูงนะครับ
1: นี่เวลาพักเที่ยงชอบซื้อมาทานระหว่างมื้อมากเลยนะ
0: ครับอันนี้ถ้าเกิดเงี้ยรอให้ลดกินเค็มก่อนถ้ามีเวลาเนี่ยอยากจะให้ออกกำลังกายนะครับออกกำลังกายนี่มันดีหลายอย่างนะครับช่วยทำให้หัวใจกับปอดแข็งแรงนะครับอีกอันหนึ่งช่วยลดความเครียดได
1: ้เคสที่หมอเจอบ่อยเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นประมาณไหนฮะที่พบบ่อย
0: ตรวจพบโดยบังเอิญ
1: เช่นอาจจะเป็นหวัด
0: ครับ
1: หรือวัดความดันแล้วเอ้าความดันโลหิตสูง
0: ครับมาตรวจสุขภาพความดันโลหิตสูงนะครับมาตรวจเรื่องของเวียนศีรษะแล้วพบความดันโลหิตสูง
1: โปรโมชั่นแถมไปอีก
0: แถมไปบางคนก็ตกใจเป็นความดันเหรอไม่เห็นมีอาการอะไรเลย
1: ฉันเป็นหวัดนะหมอทำไมฉันเป็นความดันสูงด้วย
0: อย่างที่บอกว่าความดันโลหิตสูงเนี่ยมันเกิดจากหลายปัจจัยหลายสาเหต
1: ุ
0: และเป็นโรคที่รักษาไม่หายขาดนะครับก็คือว่าเป็นโรคที่รักษาดูแลได้แต่ไม่หาย
1: ควบคุมไว้
0: ใช่
1: ไม่ให้สูง
0: ใช่ครับ
1: ความดันโลหิตสูงกับความดันโลหิตต่ำ
0: ครับ
1: อันไหนน่ากลัวกว่ากัน
0: ความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่มีความเสื่อมของอวัยวะก็คืออวัยวะที่ต้องรับแรงดันเลือดสูงๆเป็นเวลานานๆเนี่ยต่อไปเขาจะเสื่อมนะครับก็จะเป็นเรื่องของครับอัมพฤกษ์อัมพาตโรคหัวใจโรคไตเรื้อรังนะครับแต่ความดันโลหิตต่ำเนี่ยไม่ได้เป็นโรคเป็นภาวะถ้าเกิดว่าคุณดื่มน้ำน้อยคุณจะมีความดันโลหิตต่ำก็ได
1: ้
0: ถ้าเกิดว่าคุณอายุน้อยๆแล้วเป็นผู้หญิงความดันโลหิตคุณก็อาจจะต่ำอยู่ประมาณนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณติดเชื้อในกระแสเลือดก็อาจจะทำให้ความดันโลหิตต่ำคือมันเป็นภาวะเพียงแต่ว่าภาวะไหนจะเป็นภาวะที่ปกติไม่ร้ายแรงภาวะไหนที่จะเป็นภาวะที่ร้ายแรง
1: เชื่อวันนี้คุณผู้ชมก็จะได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงที่แม่บอกว่าค่อนข้างกระจ่างมากๆเลยฮะคุณหมอทิ้งท้ายไว้หน่อยฝากไว้หน่อยกับใครที่ยังกังวลใจเชิญนะคุณหมอ
0: คือมาตรวจตอนที่ยังสุขภาพแข็งแรงเวลาที่เราเจอที่มันสิ่งผิดปกติเล็กน้อยเราจะได้ดูแลแก้ไขได้ทันนะครับไม่อยากจะให้ไปตรวจตอนที่เป็นมากแล้วบางโรคบางภาวะเนี่ยมันเอากลับขึ้นมาไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรื่องของโรคหลอดเลือดสมองเป็นอัมพาตแล้วเนี่ยการที่จะกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยมันลำบากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามารักษาความดันโลหิตสูงตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ที่ยังไม่มีอาการแล้วควบคุมดูแลไว้นะครับอันนี้ก็จะทำให้ป้องกันเรื่องของภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็ยาลดความดันโลหิตสูงที่หลายคนกังวลและกลัวเพราะว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นโรคที่ต้องรักษาพิษต้องกินยาตลอดชีวิตดังนั้นเนี่ยก็กังวลว่ากินยานานๆไปตลอดเนี่ยมันจะสะสมที่ไตไห
1: ม
0: ที่ตับหรือเปล่าต้องบอกเลยว่าโรคความดันโลหิตสูงต่างหากที่เป็นตัวการที่ทำให้ไตมันเสื่อม
1: ไม่ใช
0: ่
1: ยา
0: ใช่และยาลดความดันโลหิตเนี่ยนะครับในบางตัวเนี่ยช่วยขยายหลอดเลือดที่ไตด้วยช่วยป้องกันการเสื่อมของไตด้วยนะครับบางทีมันเป็นความเข้าใจที่แบบ เราบอกต่อๆกันมาเป็นความเข้าใจที่ผิดที่มานานจริงๆแล้วต้องดูก่อนว่ามันเป็นยาอะไรกันแน่นะครับยาลดความดันเนี่ยจริงๆแล้วเขาช่วยในเรื่องของการชะลอความเสื่อมของไตดังนั้นต้องกินตลอดเพื่อจะควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติตลอดเวลานะครับดังนั้นอย่าได้ไปกลัวยาจนเกินไปนะครับ
1: คุณผู้ชมครับโรคความดันโลหิตสูงไม่น่ากลัวอย่างที่คิดนะฮะมาตรวจสุขภาพประจำปีทุกครั้งเมื่อเจอแล้วปรึกษาคุณหมออย่าเพิ่งกลัวไปก่อนเดี๋ยวคุณหมอบอกดูแลรักษาได้อยู่ที่ตัวเราเองคุณจะมีสุขภาพดีห่างไกลจากโรคความดันโลหิตสูงอย่างแน่นอนครับแหมวันนี้ต้องขอบคุณมากครับอาจารย์นายแพทย์ธเนศแก่นสารภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ
0: ครับยินดีครับ

0: โรคความดันโลหิตสูงไม่มีอาการแต่รักษาเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนโรคความดันโลหิตสูงภัยเงียบที่ไม่มีอาการชัดเจนผู้ที่ทำงานนั่งโต๊ะในสำนักงานจะมีความเสี่ยงสูงกว่าผู้ที่ทำงานใช้กำลังถ้าเกิดความดันโลหิตสูงจะทำให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะส่วนใดของร่างกายเราบ้างและจะเกิดโรคใดบ้างความดันโลหิตสูงหลายท่านคงยังไม่เข้าใจหมอจะขออธิบายก่อนนะครับเลือดคือสิ่งสำคัญที่ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราความดันโลหิตถือว่าเป็นแรงผลักดันสำคัญเพราะจะต่ำไปก็ไม่ดีสูงไปก็ไม่ดีค่าปกติของเราคือ 120/80 ไม่ควรเกิน 140/90 การรักษาความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์ปกติจะดีที่สุดซึ่งโรคความดันโลหิตสูงหรือที่ทางการแพทย์เรียกว่าภาวะความดันโลหิตสูงเป็นโรคที่ควรใส่ใจเป็นพิเศษเนื่องจากผลที่จะตามมานั้นส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากความดันโลหิตสูงเป็นภาวะความดันเลือดภายในหลอดเลือดแดงสูงกว่าปกติตลอดเวลาหากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพร้ายแรงตามมาจนอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้สิ่งที่ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงควรปฏิบัติคือต้องรับยาสม่ำเสมอโดยอยู่ภายใต้คำแนะนำของแพทย์การลดน้ำหนักก็ถือเป็นหนึ่งในการช่วยควบคุมความดันโลหิตออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีอาจใช้เวลาการเดินวิ่งช้าๆปั่นจักรยานว่ายน้ำก็สามารถช่วยควบคุมความดันโลหิตได
1: ้นี่นั่งทำงานนานๆนี่ปวดเมื่อยเหมือนกันนะคะพี่ปั๊มเป็นปะ
2: โอ้โหใช่เนี่ยนั่งนานๆมาสักพักเนี่ยเริ่มปวดเริ่มเมื่อยเหมือนกันแต่พี่นั่งเล่นเกมกำลังเพลินเลย
1: ตั้งใจนี่คิดว่าทำงานสุดฤทธิ
3: ์ก้มเล่นอย่างเงี้ยก็ยังไงก็ต้องปวดเมื่อยคอบ่าไหล่แน่นอนเนี่ยเพราะเราอยู่ในท่าก้มนานๆคอเราก็ตึงใช่ไหมคะท่านก็บริหารบั้นคอก่อนเลยก็เริ่มจากการขยับคอของเราเนี่ยทุกองศาเริ่มจากก้มคอให้สุดหายท้องให้สุดดึงเนาะแล้วก็หงายท้องให้สุดโอเคอันนี้นะคะเอียงศีรษะพยายามเอาหูชิดไหล่ฝั่งเดียวกัน
2: เราไหล่มาชิดหูได้ไหม
3: ได้แค่ไหนแค่นั้นดึงได้แค่ไหนแค่นั้นเอียงอีกข้างหนึ่งยืดให้ตึงโอเคจากนั้นนะคะหมุนมองข้ามไหล่ตัวเองหมุนไปทางขวาหมุนไปทางซ้ายอันนี้ก็คือเป็นการขยับคอเบื้องต้นก็คือตามทิศทางที่คอเนี่ยเราสามารถที่จะขยับได้ใช่ไหมคะ
2: แล้วแบบบางคนชอบแบบสะบัดแรงๆครับโอ้ยเมื่อยก็แค่เงี้ยมันดีไหมคร
3: ับจริงๆไม่ควรเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ในท่าเดิมนานๆกล้ามเนื้อเราตึงอยู่แล้วพอเรามีการยืดกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วหรือว่ามีการขยับกล้ามเนื้ออย่างรวดเร็วทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยเตรียมตัวไม่ทันก็อาจจะเกิดการฉีกขาดหรือว่าเกิดเคล็ดขึ้นมาได้ก็มีจะมีอาการปวดตามมาได้
1: เสร็จขึ้นมาได้
3: งั้นเราต้องค่อยๆทำช้าๆจะให้ดีเลยเนี่ยยิ่งถ้าเกิดว่าเราประคบอุ่นก่อนก็ทำให้กล้ามเนื้อคลายขึ้นระดับนึงก่อนที่เราจะบริหารกล้ามเนื้อคอต่อเนี่ยก็ทำให้การบริหารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นอันนี้มาเราขยับคอเสร็จแล้วจากนั้นเนี่ยก็คือยืดกล้ามเนื้อตรงบริเวณบ่าเกาะเก้าอี้ไว้เอามือข้างซ้ายเกาะเก้าอี้มืออีกข้างนึงจับศีรษะตัวเองแล้วก็ยืดไปด้านตรงข้างก็คือมือข้างของเราเนี่ยเอาไว้เป็นจุดฟิกจุดเกาะใช่ไหมคะเราจะได้ยืดได้มากขึ้นใช
2: ่
3: เสร็จแล้วสลับทำอีกข้างนึงอาจจะเนี่ยยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10ก็จะช่วยยืดกล้ามเนื้อบ่าก็ยืดค้างไว้นะคะนับ1ถึง10แล้วก็พอ
2: กี่เซตดีครับ
3: จริงๆทำสัก10ทีก็ได้นะคะจริงๆก็คือพอเรารู้สึกว่าเริ่มทำงานสักพักนึงสักชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วเริ่มมีอาการตึงเนี่ยก็คือให้พักก่อนแล้วก็มายืดกล้ามเนื้อก่อนนะคะอาจจะยืดสัก 2-3 ครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มีอาการอะไรนะคะจะสลับกัน2ข้างกล้ามเนื้อคอกล้ามเนื้อบ่าแล้วเสร็จแล้วก็กล้ามเนื้อสะบักกล้ามเนื้อสะบักก็เหยียดแขนไปเหยียดแขนก็คือก็คือตรงอยู่ด้านหลังของเราใช่กล้ามเนื้อสะบักเป็นด้านหลัง
2: ตีนไก่
3: ใช่
2: อ๋อน
3: ี่
2: นั่นสะบักนะครับ
3: ใช่เพราะว่าเวลาเราพิมพ์คอมเนี่ยเราอยู่ในท่าที่ยักบ่าแล้วก็ผดคอใช่ไหม

0: ยืดค้างไว้เหมือนกันนับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทำสลับกันอีกข้างนึง
1: ดังกรึบ
0: แล้วก็สุดท้ายก็คือยืดกล้ามเนื้อด้านท้องแขนก็คือเอียงก็ยืดมาปึ๊บก็สลับกันเหมือนกัน
2: ต้องพาละออนมา
0: ก็ยืดเหมือนกันยืดค้างไว้นับ1ถึง10แล้วก็ผ่อนแล้วก็ทาสลับกันอีกข้างหนึ่งใช่ถ้าทำบริหารตามที่บอกเนี่ยก็จะช่วยให้เราไม่มีอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่นะคะ
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับคนทำงานเนาะนั่งทำงานออฟฟิศนานๆนะคะยังไงก็เอาไปใช้กันได้รับรองว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงแน่นอนค่ะ
3: ครั้งหน้านะครับโรคออฟฟิศซินโดรมจะโดนจัดการได้ด้วยท่าบริหารด้วยท่าไหนต้องติดตามครับ

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงงงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาดไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆก็ฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่สองก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะนี่ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะนั้นเบสเซตตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนนะคะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะได้รับในการฉีดค่ะก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะงั้นทั้งหมดนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
0: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีนะครับ
1: ค่ะ
0: และสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องธรรมะชาแนลให้หมอด้วยนะคะ

0: You're listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้ว่าจะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟังดน Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
2: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Remind กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาครับเรามักจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็นำไปสู่การฆ่าตัวตายเราพบว่าอายุของคนกลุ่มนี้ครับน้อยลงไปถึงกลุ่มที่เป็นอายุ10ถึง19ปีวันนี้ครับเราจะได้คุยกับคุณหมอหลิวครับคุณหมอหลิวคือผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอหลิวครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์เต้ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: คุณหมอหลิวครับมีตัวเลขข้อมูลสถิติจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขครับผ่านการทำสำรวจผ่านแอปพลิเคชัน Mental Health Check-in ในช่วงตั้งแต่เดือนมกราคม2563ถึง30กันยายน2564มีผู้ที่ทำแบบสำรวจเนี่ยประมาณ 180,000 กว่าคนนะฮะพบว่าวัยรุ่นมีความเครียดสูงถึง 28% อาการเสี่ยงซึมเศร้าเนี่ย 32% แล้วก็มีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเนี่ยสูงถึง 22%ดูเหมือนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยนะฮะจะเป็นปัจจัยหลักเลยล่ะในการที่จะทำให้วัยรุ่นคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งที่คิดที่จะฆ่าตัวตายครับวันนี้คำถามที่น่าที่จะต้องได้คุยกันก็คือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เราจะดูแลเด็กเหล่านี้อย่างไรอะไรที่เป็นสัญญาณเตือนและเราจะทำอะไรได้บ้างคุณหมอลิวครับอันดับแรกเลยอาการซึมเศร้าหรือโรคซึมเศร้าเนี่ยมันคืออะไรเรามาคุยกันตรงนี้ก่อน
3: โรคซึมเศร้าเนี่ยจริงๆมันเป็นโรคทางจิตเวชโรคหนึ่ง
2: ครับ
3: โรคทางจิตเวชทุกๆโรคเนี่ยต้องได้รับการวินิจฉัยโดยจิตแพทย์เท่านั้นนะครับ
2: ครับ
3: ดังนั้นการที่จะบอกว่าเป็นโรคหรือไม่เป็นโรคต้องไปหาหมอก่อนเนาะแต่ทีนี้เนี่ยคำที่คนทั่วไปมักจะมาพูดกันเยอะๆถ้าคนที่ไม่ได้เป็นโรคเนี่ยคือคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือมีอารมณ์ซึมเศร้าเท่านั้นซึ่งแบบนั้นเนี่ยผมคิดว่าคุณผู้ชมทางบ้านก็คงจะรู้สึกเหมือนกันว่าเออเราอาจจะแบบเคยเศร้ารู้สึกแย่รู้สึกว่าแบบอารมณ์มันไม่ค่อยมีความสุขซึ่งอันนั้นน่ะก็อาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์ซึมเศร้าเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวโรคอย่างที่บอกเลยครับอาจารย์มันจะมีเกณฑ์วินิจฉัยอยู่โดยที่คุณหมอจะเป็นคนบอกว่าเนี้ยใช่โรคหรือไม่ใช่โรคครับอาจารย
2: ์ครับพอพูดถึงวัยรุ่นอะไรบ้างที่จะเป็นเหตุและปัจจัยที่จะทำให้เด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้า
3: ครับเวลาที่วัยรุ่นคนหนึ่งจะมีความเสี่ยงหรือไม่เนี่ยก็เหมือนผู้ใหญ่ครับอาจารย์เราต้องไปดูทั้งในเรื่องของร่างกายในเรื่องของจิตใจเรื่องของสังคมของเขา
2: ครับ
3: นะครับร่างกายเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะลงมาดูที่เด็กเนี่ยวัยนี้จริงๆแล้วสมองเขายังพัฒนาไม่เต็มที่วัยรุ่นสมองยังพัฒนาไม่เต็มที่แต่วัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาก็จะมีการหลั่งของสารเคมีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมันมีตัวกระตุ้นนะครับอาจารย
2: ์
3: เช่นเด็กที่วัยรุ่นที่มีครอบครัวที่มีพันธุกรรมเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือโรคทางจิตเวชอยู่เนี่ยก็จะส่งผลให้วัยรุ่นคนนั้นเนี่ยเสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากกว่าวัยรุ่นทั่วไปนะครับในเรื่องของจิตใจและสังคมพบเจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะบุคลิกภาพในแบบที่เราเรียกง่ายๆว่า perfectionistทำอะไรต้องเป๊ะต้องดีก็เสี่ยงต่อการที่จะเป็นซึมเศร้าได้เช่นกันนอกจากนั้นแล้วนะครับอาจารย์เจอว่าวัยรุ่นที่มีลักษณะของความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองในระดับที่ต่ำนะครับอาจารย
2: ์
3: หรือว่าถ้าเป็นเทอมก็จะเป็น low self esteem กลุ่ม low self esteem เนี่ยโอ้ผมคิดว่าอันนี้สำคัญเลยเพราะว่า

0: มันจะไปเกี่ยวข้องกับช่วงวัยที่มาก่อนที่จะเป็นวัยรุ่นคือตั้งแต่เด็กยังเป็นเด็กเล็กเลยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหพ่อแม่เป็นคนสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจในตนเองหรือว่าเซลฟ์เอสติมให้กับเด็กถ้าเด็กคนนั้นเขาเป็นเด็กที่เซลฟ์เอสติมมีน้อยความภาคภูมิใจมีน้อยโตขึ้นมาเขาก็จะเป็นวัยรุ่นที่ทำอะไรก็จะรู้สึกว่าแบบทำดีเปล่าที่ทำเนี่ยดีพอไห
1: ม
0: หรือว่ามันไม่โอเคอ่ะคือถึงแม้ใครจะบอกว่าดีถ้าเกิดเขาเองเขารู้สึกว่าเขาไม่มั่นใจในตัวเองมันก็ไม่ดีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะเสี่ยงที่จะเป็นซึมเศร้าได้มากขึ้น
1: ครับและในเรื่องของสังคมทั้งสังคมในหมู่เพื่อนฝูงที่โรงเรียนหรือแม้แต่สังคมออนไลน์เนี่ยมันมีปัจจัยขนาดไหนในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งเด็กคนหนึ่งวัยรุ่นคนหนึ่งกลายเป็นโรคซึมเศร้า
0: ต้องบอกงี้เลยครับอาจารย์ผมคิดว่าเขาจะวนเวียนอยู่กับเรื่องพวกนี
1: ้
0: แล้วเด็กและวัยรุ่นส่วนหนึ่งอย่างที่เราบอกไปตะเกียงนะครับว่าเขาก็อาจจะเข้าไปใช้สื่ออะไรพวกนี้ได้เยอะกว่าคนปกติการใช้สื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทุกๆแพลตฟอร์มล้วนส่งผลให้มากระทบในเรื่องของเซลล์เอสติมล้วนส่งผลต่อเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือปัญหาทางจิตเวชที่มากยิ่งขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่คนเราเข้าไปใช้สื่อเหล่านี้สื่อส่วนใหญ่นะครับก็จะโชว์ด้านดีใช่ไหม
1: ถ้าถามผมใช่ฮะ
0: หลังจากโชว์เป็นด้านดีว่าโอ้โหวันนี้ชีวิตดียังไงไปกินอะไรอร่อยมาได้เที่ยวที่ไหนมีของแบรนด์เนมอะไรนะใช่ไหมครับ
1: ใช่เลยครับ
0: ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะนั้นดังนั้นก็จะมีเหมือนกันว่าบางทีเนี่ยเวลาที่วัยรุ่นที่เข้าไปใช้สื่อจะรู้สึกว่าเปรียบเทียบจะรู้สึกว่าโอ้ฉันไม่ดีเท่าเขาฉันไม่โอเคเท่าเขาใช่ไหมครับแล้วบางสื่อจะเป็นที่สำหรับระบายอารมณ์ด้านลบซึ่งอีกนั่นแหละพอระบายอารมณ์ด้านลบมักจะมีคนที่เข้ามาเหมือนจะซัพพอร์ตจะให้กำลังใจแต่บางทีกลับกลายเป็นซ้ำเติมก็
1: ม
0: ีหรือบางทีกลับกลายเป็นทำให้เรื่องราวเนี่ยโอ้มันยิ่งดำดิ่งยิ่งแย่ลงเรื่อยๆดังนั้นการใช้สื่อมีผลเอามากๆเลยชีวิตมันเกิดการเปรียบเทียบอยู่ตลอดชีวิตมันเคลื่อนที่ไวมากนะครับอาจารย
1: ์
0: ส่งผลให้รูปแบบต่างๆของการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์มันรวดเร็วมากแล้วเด็กที่หรือวัยรุ่นที่เสี่ยงจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีระดับความสุขที่ลดลงเกี่ยวข้องกับสารเคมีโดยตรงไปด้วยกันเช่นเดียวกันครับ
1: ทีนี้ในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองหรือเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเราสามารถที่จะเห็นสัญญาณเตือนอะไรได้บ้างไหมครับว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าลูกหลานของเราลูกศิษย์ของเราน่าจะต้องได้รับการดูแลแล้วล่ะ
0: ผมอยากให้สัญญาณเตือนไปทั้งหมด6สัญญาณเตือนนะครับอาจารย์6สัญญาณเตือนของคนที่จะเป็นโรคซึมเศร้า
1: ครับ
0: อันแรกครับก็คือเป็นเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
1: ครับ
0: คือในคนทั่วไปถ้าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอารมณ์เปลี่ยนแปลงเราจะนึกถึงว่าเขาเศร้าเนาะเศร้าไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกเบื่อหน่ายในวัยรุ่นเนี่ยอาจจะหงุดหงิดก็ได้พ่อแม่พูดอะไรนิดนึงก็เอ้ยไม่เข้าหูอะ
1: ใช่มั้ย
0: จากเดิมเรียก2ครั้งลูกก็ยังมาทำแต่กลายเป็นเรียก2ครั้งลูกขึ้นลูกตวาดใส
1: ่
0: อันนี้ต้องดูนะว่าอาจจะเป็นเรื่องของอารมณ์หงุดหงิดเพราะว่าส่วนนี้ก็จะต่างจากตัวผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นส่วนอื่นก็จะเป็นเศร้าทั่วๆไปครับเศร้าเบื่อหน่ายเซ็งไม่ค่อยอยากทำอะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงส่วนอย่างที่2ครับอาจารย์ครับเป็นเรื่องของเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บเนื้อเก็บตัวเนี่ยก็คือหมายความว่าจากเดิมเขาออกมามีกิจกรรมทานอาหารด้วยกันไปช้อปปิ้งด้วยกันหรือว่ามีขอไปบ้านเพื่อนบ้างไปเจอไปสังสรรค์บ้างกลับกลายเป็นไม่อยู่ในห้องตัวเองล็อกห้องแล้วอย่ามายุ่งกับฉันบอกพ่อแม่ว่าแบบไม่ต้องมายุ่งวันนี้ไม่โอเคหนูไม่ไหวพ่อแม่อย่าเพิ่งมายุ่งอันนี้คือเก็บเนื้อเก็บตัวก็คืออย่างที่2นะครับอาจารย์ส่วนอย่างที่3นี่คือในเรื่องของผลการเรียนของเขาที
1: ่
0: มันแย่ลงจากเดิมสมมุติว่าโอ้โหถ้าลูกคนนี้แบบเกรด 3.5 มันเหลือ3ก็ตามส่วนนี้ครับการเรียนที่แย่ลงเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของคนที่เป็นซึมเศร้าวัยรุ่นที่เป็นซึมเศร้าได้เช่นกันสัญญาณเตือนที่4ครับอาจารย์ครับมีในเรื่องของการใช้สารเสพติดหรือมีพฤติกรรมเสพติดการใช้สารเสพติดในวัยรุ่นแน่นอนครับที่เยอะที่สุดที่เราเจอปัจจุบันก็ยังเป็นบุหรี่อยู่ดีบุหรี่เหล้าหรือสารอื่นๆที่วัยรุ่นจะหาได้อาจจะเห็นว่าคนเป็นซึมเศร้าไปใช้เยอะขึ้นหรืออีกอันนึงคือไม่ใช่สารแล้วล่ะอันนี้อาจจะสังเกตยากหน่อยเพราะว่าบางทีพ่อแม่เข้าไปเห็นไม่ได้คือพฤติกรรมติดต่างๆเด็กผู้ชายมักจะติดเกมเด็กผู้หญิงมักจะติดสื่อสังคมออนไลน์นะครับพฤติกรรมติดเหล่านี้ที่บอกว่าสังเกตยากหมายความว่าบางทีพ่อแม่ไม่รู้ว่าลูกทำอะไรอยู่ในจอก็จะบอกว่าลูกใช้มือถือทั้งวันเลยคุณหมอไม่ค่อย

0: ทำอะไรซึ่งก็ต้องไปถามอีกแล้วว่าเอ้ยแล้วมันเยอะกว่าแต่ก่อนไหม
1: ค
0: ือถ้ามันเยอะกว่าแต่ก่อนแบบต่างกันชัดเจนเนี่ยก็เริ่มเป็นสัญญาณที่จะเตือนแล้วว่าแบบเอ้ยอาจจะเป็นซึมเศร้าก็ได้มันมีความเกี่ยวข้องกันเพราะว่าพอเวลาที่คนเป็นซึมเศร้าเนี่ยใช้สารเสพติดหรือว่ามีพฤติกรรมเสพติดเหล่านี้เนี่ยสารเคมีในสมองแห่งความสุขมันจะหลั่งเยอะขึ้นแล้วส่งผลต่อเรื่องของอารมณ์ของเขาสัญญาณที่5ครับอาจารย
1: ์ครับ
0: เป็นเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายตัวเองในที่นี้ที่ฮอตฮิตเลยแล้วเราเจอเยอะเลยนะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: กรีดข้อมือซึ่งการกรีดข้อมือนี้จริงๆแล้วมันมีหลากหลายบางคนเป็นการกรีดเพื่อให้เจ็บเฉยๆไม่ได้อยากตายแต่บางคนก็คือกรีดหรือว่าทำเพื่อให้อยากตายเอาเป็นว่าถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่ามันมีสัญญาณแบบนั้นอะสงสัยสักหน่อยว่าลูกกำลังเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าและสัญญาณเตือนสุดท้ายคือสัญญาณเตือนที่6ครับเรื่องของอาการทางกายปวดต่างๆนะครับปวดศีรษะปวดท้องปวดคอปวดกล้ามเนื้อโดยอธิบายสาเหตุไม่ได
1: ้ครับ
0: ถ้าลูกเริ่มมาบ่นว่าช่วงนี้ปวดนู้นปวดนี้ปวดจนนอนไม่หลับมาบอกว่าให้พาไปหาหมอแล้วสมมติว่าพาไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าตรวจไม่ได้เจออะไรจำเพาะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของเรื่องของซึมเศร้าเหมือนกันครับอาจารย์ครับก็มีทั้งหมด6สัญญาณครับสำคัญเลยคือต้องรู้ว่าพื้นฐานเดิมตอนที่เขาเป็นเด็กปกติที่อารมณ์ดีๆเนี่ยเขาใช้ชีวิตยังไงเขาใช้สารเสพติดไหมเขามีอาการป่วยต่างๆที่อธิบายไม่ได้หรือเปล่าอันเนี้ยต้องสงสัยแล้วว่าอาจจะเป็นซึมเศร้าดังนั้นพ่อแม่ต้องรู้เบสไลน์แล้วก็ต้องรู้ด้วยว่าสังคมของลูกพฤติกรรมที่ลูกใช้เป็นยังไงครับอาจารย์จริงๆแล้วสัญญาณเตือนพวกนี้ทั้ง6ข้อเนี่ยมันไม่ใช่เกณฑ์วินิจฉัยเพียงแต่ว่าถ้าเราไปเซิร์ชข้อมูลเราจะไปเจอเกณฑ์วินิจฉัย9ข้อแล้วเราก็บอกว่า5ใน9ข้อซึ่งเนี่ยจิตแพทย์จะเป็นคนที่บอกแต่สัญญาณเตือนที่วันนี้เราคุยเนี่ยผมพยายามถอดออกมาจากสิ่งที่เราพบเจอแล้วสิ่งที่มาพบแพทย์บ่อยแต่ถ้าเกิดอาจารย์ถามว่าสัญญาณเตือนไหนนะที่แบบอันตรายแล้วผมคิดว่าต้องได้รับการช่วยเหลือเร็วๆผมคิดว่าถ้าให้เลือกมาอันเดียวเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการทำร้ายตัวเองทำร้ายโดยที่อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่จะตายก็ตามผมคิดว่าส่วนหนึ่งของการทำแบบนี้มันเป็นวิธีการที่เด็กหรือวัยรุ่นคนนั้นพยายามจะบอกพยายามจะสื่อสารออกมาว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะแบบใครก็ได้ช่วยฉันหน่อยฉันไม่ไหวแล้ว
1: ในข่าวเราก็จะเห็นว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือมีอาการซึมเศร้า
0: ครับ
1: หลายๆคนมักจะเลือกในการที่จะฆ่าตัวตายเป็นทางออกต่อไปเราจะมีสัญญาณเตือนหรือว่ามีอะไรในฐานะที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย
0: ์
1: อะไรบ้างที่เป็นสัญญาณเตือนว่านี่นะอาจจะนำไปสู่การฆ่าตัวตายได
0: ้จริงๆอาจจะต้องไปเข้าว่าพฤติกรรมที่ลูกทำหรือวัยรุ่นคนคนนั้นทำเนี่ยช่วงเนี้ยหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นซึมเศร้าสมมุติถ้าเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วเนี่ยต้องดูเลยว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไห
1: ม
0: กินยาสม่ำเสมอหรือเปล่าเพราะวัยรุ่นเนี่ยครับอาจารย์มักจะดูแลเรื่องกินอยู่กินยาของเขาเองพ่อแม่ไม่ต้องมาสนใจเท่าไหร่พบเจอว่าเด็กส่วนหนึ่งที่มีการฆ่าตัวตายส่วนหนึ่งคือกินยาไม่สม่ำเสม
1: อ
0: ดังนั้นต้องดูก่อนว่าไปหาหมอตอนนี้ยังไหมกินยาตอนนี้ยังไหมนะครับอันถัดมาคือเขาเองเขามีพูดถึงเรื่องการตายซ้ำๆหรือเปล่าพูดเรื่องการตายว่าถ้าหนูไม่อยู่วันนี้จะยังไงหรือพูดเหมือนสั่งเสียอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับ
0: หรือบางทีก็ต้องไปสอดส่องในโซเชียลมีเดียของเขาบ้างมีอะไรอยู่บ้างถ้ามันเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นสัญญาณที่น่ากังวลอันถัดมาคืออาจจะต้องลองคุยกับเพื่อนหรือคนที่อยู่รอบตัวของลูกหรือถ้าลูกมีแฟนหรืออะไรก็ตามเนี่ยว่าช่วงนี้เขามีพูดหรือมีบอกอะไร ที่เกี่ยวกับเรื่องของความตายหรือในทำนองที่ว่าสั่งเสียแบบนั้นหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมก็คิดว่าพ่อแม่ก็ยิ่งต้องระวังครับว่าอาจจะมีความเสี่ยงในการฆ่าตัวตายเกิดขึ้น
1: อาจารย์หลิวแตะคำว่าสื่อเนาะ
0: ครับ
1: การที่เสพสื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อที่นำเสนอเรื่องของการฆ่าตัวตาย
0: ครับ
1: มันจะเป็นจุดที่เป็นทริกเกอร์ได้ไหมว่าจะทำให้เด็กคนนึงที่อยู่ในสภาวะที่มันแย่แล้วอ่ะก็เห็นคนดังที่เราชื่นชอบเขาทำแบบเนี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันอาจจะเป็นหนทางที่จะไปของเราตัวนั้นมันเป็นปัจจัยสำคัญไหมครับในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งตัดสินใจที่จะทำอะไร
0: ครับเป็นปัจจัยสำคัญครับอาจารย์เพราะว่าจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาเหมือนกับก้ำกึ่งว่าจะทำไม่ทำอยู่แล้วแล้วพอเห็นต้นแบบเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เขาชื่นชอบด้วยนะโหบางทีมันไปเลยอะแบบตามไปเลยทันทีอ่ะสื่ออาจจะไม่ได้ระวังหรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเขาต้องทำยังไงผมคิดว่าบางที พ่อแม่หรือตัวเด็กที่อยู่ในบ้านวัยรุ่นที่อยู่ในบ้านเนี่ยอาจจะ

0: เป็นคนที่ต้องช่วยเหลือกันถ้าพ่อแม่เริ่มเห็นว่าโอ๊ยช่วงนี้มันมีข่าวฆ่าตัวตายเยอะๆลูกเราเสี่ยงเป็นซึมเศร้าหรืออะไรอยู่แล้วเนี่ยพ่อแม่มอนิเตอร์หน่อยเนาะกำกับนิดนึงหน่อยเนาะว่าแบบเอ้ยช่วงนี้ลูกดูเรื่องพวกนี้เยอะไหมถ้าเข้าไปดูเริ่มทำเยอะเอ้ยต้องชวนลูกไปทำอื่นแล้วนะต้องชวนลูกไปมีกิจกรรมอื่นๆไปกินของอร่อยๆไปเที่ยวในที่ที่แบบลูกอยากไปมากขึ้นเรียกมาพูดคุยกันช่วงนี้อารมณ์จิตใจเป็นยังไงเพื่อที่ว่าจะคอยทำให้ลูกไม่ต้องตกอยู่ในอารมณ์หรือความรู้สึกที่มันจะดาวแล้วก็อาจจะมีความคิดเชิงลบแล้วก็อาจจะอยากฆ่าตัวตายครับอาจารย
1: ์ผู้ใหญ่เองก็คงจะเป็นคนที่สำคัญอย่างมากเลยในการที่ถ้าเห็นสัญญาณเตือนแล้วเราคงจะต้องให้ความช่วยเหลือแล้วล่ะอาจจะเริ่มจากการพูดคุยหรือแม้แต่พาไปหาจิตแพทย์ในการที่จะพูดคุยแล้วก็ดูแลรักษาต่อไป
0: ใช่ครับอาจารย
1: ์เวลาที่เราเป็นพ่อแม่เป็นผู้ปกครองเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยครับถ้าเราเห็นสัญญาณเตือนแล้วล่ะว่าน่าจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหรือแม้แต่สัญญาณเตือนในการที่เขาจะฆ่าตัวตายเนี่ย
0: ร
1: เราควรจะเข้าไปยื่นมือไปขัดขวางเลยไหมหรือเราจะซัพพอร์ตเขายังไงดีครับ
0: คีย์เวิร์ดมันคือความไว้วางใจครับอาจารย์คือถ้าลูกหรือวัยรุ่นเนี่ยเขาไว้วางใจเราอยู่แล้วผมคิดว่าการเข้าถึงเขาเรื่องเนี่ยไม่ยากแต่ถ้าเดิมไม่ค่อยไว้ใจกันเนี่ยอันเนี้ยท้าทายสักนิดนึงอาจจะต้องหาวิธีเข้าหาที่ทำให้ลูกไม่รู้สึกตกอกตกใจลูกไม่รู้สึกว่าเขากำลังเป็นภาระ
1: ครับ
0: เพราะคนที่เป็นซึมเศร้าส่วนหนึ่งเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเป็นภาระของคนรอบข้างบางทีการที่เข้าไปแล้วทำให้เขารู้สึกว่าอีกแล้วเขากำลังทำผิดแล
1: ้
0: วเนี่ยมันก็จะทำให้เขายิ่งไม่ขอความช่วยเหลือ
1: ประเด็นนี้น่าสนใจที่บอกว่าเขามีความรู้สึกผิดอยู่ตลอดเวลานั่นก็แปลว่าการที่เรา treat เขาแลเขาเป็นพิเศษจะยิ่งทำให้เขารู้สึกผิดเพิ่มขึ้นไหมครับ
0: มันคงต้องพอดีครับอาจารย
1: ์
0: การที่เยอะเกินไปบางอย่างก็เหมือนกันว่าผมได้รับคำถามนี้บ่อยมากครับอาจารย์ตรงที่ว่าอาจารย์มหาวิทยาลัยเนี่ยนะบางทีก็มาถามว่าแบบจะคุยกับเด็กที่เป็นซึมเศร้ายังไงหรือเพื่อนที่อยู่รอบตัวก็มาถามเนี่ยว่าหมอผมมีเพื่อนเป็นซึมเศร้าต้องอยู่เขายังไงคนซึมเศร้าเกือบทั้งหมดมักจะตอบว่าอยากให้ทำกับเขาเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องมาทรีตเขาในแบบที่มันพิเศษเกินแต่ธรรมชาติมนุษย์เช่นกันครับอาจารย์นุ่นเราเนี่ยใจดีเวลาที่เจอเพื่อนที่เป็นหรือลูกศิษย์ลูกหาที่เป็นเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่เป็นซึมเศร้าอาการเขายิ่งแย
1: ่ลง
0: ก็จะระวังก็จะไม่กล้าพูดบางอย่างจะไม่กล้าทำบางอย่างผมคิดว่ามันเป็นกรณีคือถ้าในกรณีที่โรคซึมเศร้าก็เป็นโรคหนึ่งซึ่งมันสงบได้นะครับ แล้วมันก็หายได
1: ้
0: ช่วงที่โรคสงบช่วงที่อาการไม่มีอะไรผมคิดว่าเราสามารถทำกับเขาในแบบที่มนุษย์ควรจะทำด้วยกันเพียงแต่ว่าเวลาที่โรคซึมเศร้ามันกำเริบอ่ะเขาอาจจะเซนซิทีฟมากกว่าปกติท่าทีบางอย่างหรือคำพูดบางคำเขาอาจจะมากกว่าคนอื่นบ้างเราก็ระวังในช่วงนั้นเท่านั้นเองครับ
1: เมื่อสักครู่หมอหลิวพูดถึงคำว่าโรคมันสงบหรือโรคมันหายได
0: ้ครับ
1: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยครับมีโอกาสที่จะหายได้เองไหมหรือต้องรับการรักษา
0: ต้องบอกงี้ครับอาจารย์ครับว่าโรคซึมเศร้าในวัยรุ่นเนี่ยอยากแนะนำงี้เลยว่ายิ่งรักษาเร็วยิ่งหายเร็วดังนั้นโหถ้าใครฟังอยู่ถ้าเป็นน้องๆวัยรุ่นนักศึกษาฟังอยู่ถ้ารู้สึกว่าไม่โอเคก็รีบไปหาหม
1: อ
0: หรือถ้าเกิดพ่อคุณแม่เริ่มสังเกตเห็นว่าเอ้ยลูกมีสัญญาณเตือน6อย่างที่บอกให้รีบพาไปหาหมอถ้าเกิดว่าคุณหมอวินิจฉัยแล้วว่าเออเป็นซึมเศร้าก็จะแนะนำให้คำแนะนำแบ่งการรักษาเป็นการรักษาด้วยยาก่อนจันครับการรักษาด้วยยาอย่างแรกเนี่ยก็คือจะเป็นการให้ยาต้านเศร้ายาต้านเศร้าก็จะไปช่วยปรับสารเคมีในสมองให้มันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของการรักษาถัดไปก็เป็นเรื่องของการรักษาทางจิตใจและสังคมการรักษาทางจิตใจเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดซึ่งจิตบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับที่มารองรับว่ารักษาโรคซึมเศร้าในปัจจุบันได้เนี่ยก็จะมีที่คนพูดถึงเยอะก็จะมีเราเรียกว่า CBT นะครับหรือว่าย่อมาจาก Cognitive Behavioral Therapy นะครับแปลเป็นไทยก็คือการรักษาแบบบำบัดความคิดและพฤติกรร
1: ม
0: นะครับซึ่งก็จะมีจิตแพทย์นักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญที่ทำเรื่องนี้เขาก็จะให้การรักษาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในวัยรุ่นมีประเด็นเฉพาะลงไปอีกครับอาจารย์ตรงที่ว่าบางเรื่องที่เข้ามากระทบกับตัววัยรุ่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องในครอบครัวมันจะเป็นเรื่องในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเพื่อนบางทีเนี่ยตัวจิตแพทย์เองก็อาจจะขอในการประเมินในการพูดคุยกับบุคคลอื่นที่นอกจากวัยรุ่นคนนั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ยังยึดในเรื่องของความต้องการของผู้ป่วยเป็นหลักอยู่ดีถ้าตัววัยรุ่นเองรู้สึกว่าไม่อะหมอแบบ

0: ไม่โอเคในการที่จะให้ไปคอนแทคคนนั้นคนนี้พวกเราก็ทำไม่ได้นะจังเราก็จะยังไม่ทำในตอนนั้นแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยพ่อแม่ที่มาวันนั้นเนี่ยเราก็มักจะสื่อสารแล้วก็จะพูดคุยด้วยเพราะเราเชื่อว่าพ่อแม่เป็นคนสำคัญที่จะต้องกลับไปดูแลวัยรุ่นคนนั้น
1: จำเป็นไหมครับที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเป็นคนพาเด็กหรือวัยรุ่นคนนี้ไปพบจิตแพทย
0: ์ครับ
1: เด็กเองวัยรุ่นเองสามารถที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เองเลยอันนี้ทำได้ไหม
0: ครับในปัจจุบันกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็ได้ออกประกาศมาแล้วครับอาจารย์ว่าวัยรุ่นหรือว่าเด็กที่อายุน้อยกว่า18ปีเนี่ยสามารถที่จะไปพบจิตแพทย์เพื่อขอทำการรักษาโรคทางจิตเวชได้ด้วยตนเองแล้วก็สามารถรับการรักษาได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าจะต้องคุณหมอเขาประเมินแล้วว่าจะต้องมีการรับเป็นผู้ป่วยในหรืออะไรเงี้ยอาจจะต้องมีการติดต่อผู้ปกครองเกิดขึ้นแต่ยังไงก็ตามครับอาจารย์ครับผมคิดว่าพ่อแม่ส่วนใหญ่เนี่ยเข้าใจแล้วก็อยากจะพามา
1: ครับ
0: เพียงแต่บางทีเนี่ยอาจจะต้องใช้วิธีสื่อสารในเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่าโอ้โหสื่อสารกันแล้วยังไงก็ไม่ได้ผมคิดว่ามาก่อนมาหาหมอก่อนแล้วเดี๋ยวว่ากันอีกทีนึง
1: ที่เราพูดกันมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่มีสัญญาณเตือนละแล้วนำไปสู่การรักษาละมันมีวิธีอะไรในการที่จะป้องกันไหมครับ
0: จริงๆถ้าจะพูดถึงป้องกันเนี่ยครับอาจารย์โอ้โหต้องถอยไปตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลย
1: โอ้โหครับ
0: ใช่ไหมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กเลยถ้าเราพูดถึงตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กว่าพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงบวกพ่อแม่เลี้ยงลูกในเชิงที่จะทำให้ลูกเขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีคุณค่าเขาเป็นคนที่มีเซลฟ์เอสติมที่ดี
1: อ
0: ันเนี้ยคือคีย์สำคัญเป็นเกราะป้องกันสำคัญที่เด็กจะไม่เป็นซึมเศร้าในอนาคตแต่ถ้าเขาโตขึ้นมากว่านั้นเช่นเริ่มเข้าโรงเรียนประถมเริ่มมาอยู่ในช่วงก่อนเป็นวัยรุ่นเนี่ยอะไรล่ะที่จะไปสร้างเซลล์เอสติมให้เขาได้เขารู้ได้ไหมล่ะว่าเขาเป็นเด็กที่มีคุณค่าในตัวเองเขารู้ไหมว่าเขาเก่งอะไรเขาดีอะไรเช่นเขาเป็นคนมีความรับผิดชอบเขาเป็นคนซื่อสัตย์เขาเป็นคนมีน้ำใจสิ่งเหล่านี้คุณลักษณะภายในเนื้อในตัวเขาเหล่านี้พ่อแม่ต้องช่วยหาคุณครูที่โรงเรียนต้องช่วยหาและช่วยสะท้อนให้เด็กได้รู้ว่าฉันมีดีอย่างนี้อย่างนี้เพื่อเป็นเหมือนกระปุกออมสินเอาไว้ใช้ในวันที่ใจมันเหี่ยวในวันที่เรื่องราวมันเยอะเหลือเกินฉันจะเป็นซึมเศร้าอยู่แล้วมันจะมีคำพูดเหล่านี้ที่มันสะท้อนกลับเข้ามาว่าเฮ้ยฉันดีนี่นะเฮ้ยฉันเด็กดีของพ่อแม่นี่นะฉันมีน้ำใจนี่นะแล้วฉันจะเศร้าไปทำไมฉันจะแย่ได้ยังไงส่วนเหล่านี้ครับมันจะเป็นช่วยเป็นเกราะป้องกัน
1: ในช่วงสุดท้ายนี่ครับคุณหมอริวครับมีอะไรที่อยากที่จะฝากให้กับคุณผู้ชมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหรือแม้แต่ตัวเด็กๆและวัยรุ่นเองในเรื่องของโรคซึมเศร้าครับ
0: โรคซึมเศร้าในวัยรุ่นมีอยู่จริงนะครับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องๆวัยรุ่นเป็นเรื่องของสารเคมีเป็นเรื่องของชีวภาพไม่ใช่เรื่องที่วัยรุ่นแกล้งทำหรือว่าเขาอยากเป็นขึ้นมาเองดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่คุณพ่อคุณแม่เริ่มได้ยินว่าลูกเขาอยากหาหมอหรือตัววัยรุ่นเองอยากไปหาหมอเพื่อไปรักษาเรื่องเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชหรือไปปรึกษาว่าเขาเศร้าเนี่ยรีบพาไปเถอะนะครับมีช่องทางมากมายนะครับถ้ายังไม่แน่ใจอาจจะเอ้ยใช่ไม่ใช่ปรึกษาก่อนนิดนึงสายด่วนสุขภาพจิตก็ได้1323หรือว่าเดี๋ยวนี้มีเว็บไซต์มีแชทบอทมีเรื่องราวมากมายเลยให้เข้าไปดูให้เข้าไปเช็คสุขภาพจิตตัวเองทำช่องทางเหล่านั้นก่อนก็ได้ผมเชื่อว่าถ้าดูแลได้เร็วรักษาได้เร็วโรคหายป้องกันการสูญเสียถึงชีวิตได้แน่ๆครับ
1: วันนี้ผมรู้สึกดีใจที่ได้คุยกับคุณหมอลิวอีกครั้งหนึ่งนะครับในโอกาสต่อไปคงจะได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอลิวกันอีกในหัวข้ออื่นนะครับวันนี้ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับรายการ Remind ในทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นวันนี้สวัสดีครับ
2: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor BlogditJokes. Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัว

0: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุราเนี่ยนะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผมเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พี่หมวยครับคือผมมีอะไรอยากจะถามพี่หมวยหน่อย
1: ถามเลยจ้ะ
0: พี่หมวยต้องตอบแบบจริงใจนะครับ
1: พี่เกิดไม่จริงใจกับน้องหรอ
0: คืองี้ครับคือผมเนี่ยอ้วนขึ้นไหมครับ
1: บีมเนี่ยนะอ้วนขึ้น
0: ตัวใหญ
1: ่ไม่อ้วนเลยพี่ว่าเหมือนเดิม
0: จริงนะครับ
1: จริงค่ะ
0: ผมก็ว่างั้นเพราะงั้นเดี๋ยว

0: สั่งพิซซ่ากินเลย
1: แต่เดี๋ยวน้ำหนักขึ้นนะถ้าสั่งพิซซ่า
0: โอเคครับงั้นยังไว้ก่อนก็ได
1: ้ว่าแต่ใครไปทักอะไรให้บีไม่มั่นใจเนี่ย
0: ก็คนใกล้ตัวเนี่ยครับ
1: อ
0: ืมก็ชอบทักนะครับก็เป็นห่วงรูปร่างธรรมดา
1: แต่เรื่องน้ำหนักตัวที่บีมพูดถึงเนี่ยนะตรงกับแขกที่จะมาบ้านเราเลยนะน้องบีม
0: เหรอครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาเป็นใครอ่ะเขาทำไมเขาถึงเกี่ยวข้องอะไร
1: เขาเป็นน้องที่พี่สนิทด้วยเคยเจอเขาตอนเด็กๆตุ้ยนุ้ยมากน้ำหนัก130 กิโลอ่ะ
0: 130เลยมึงตัวใหญ่มากมาก
1: ตัวใหญ่มากเขาบอกว่าวันนี้จะมาเซอร์ไพรส์พี่ไม่รู้ว่าน้ำหนักเนี่ยทะลุ150หรือยัง
0: ตัวใหญ่จริง
1: ใหญ่มาก
2: พี่หมวยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: คุณเป็นใครเนี่ยคุณเข้ามาได้ไงอ่ะ
2: ผมนัดเองไงพี่หมวย
1: นัดไหน
2: นัดเองน้องพี่หมวยครับ
0: นัดน้อง
1: น้องนัด
2: ใช่แล้ว
1: โอ้ยแต่ก่อนมันไม่ใช่ไซส์นี้เลยนะบีมมันใหญ่กว่านี้เยอะมากอ
0: ย่าบอกนะครับว่าคือคนที่บอก130
1: ใช่แล้ว
0: นี่ไม่ใช่130นะครับ
1: ไปทำอะไรมาเนี่ย
2: ไปยาวพี่หมวย
1: เดี๋ยวมานั่งคุยเลยนั่งคุยเลยเปิดบ้านรับแขกของเราวันนี้อยู่กับน้องนัทชนะกุลแย้มบุปผาค่ะตอนที่พี่เจอนัทตอนเด็กๆเนี่ยตุ้ยนุ้ยมากไปทำอะไรมาทำไมถึงได้ผอมลงขนาดนี
2: ้ไปเกาหลีมาครับพี่ล้อเล่นล้อเล่นจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการนึงนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการเต้นเพื่อลดน้ำหนักแล้วก็จนมาได้รูปร่างแบบนี้แหละครับพี่หมวย
0: 130นี่ก็คือตั้งแต่เข้ารายการนั้นก็เต้นมาเรื่อยๆจนตัวเท่านี้เหรอครับ
2: ใช่ครับจนตัวเท่านี
1: ้ค่ะไม่ได้อกหักนะ
2: เปล่าครับเปล่าครับพี่หมวยไม่ได้อกหักครับ
1: ไม่ได้ทานยาลดความอ้วน
2: ไม่เลยครับไม่แตะครับ
1: ควบคุมอาหารไหม
2: ควบคุมครับอย่างจริงจังด้วยครับ
0: คือเป็นคนแบบตัวใหญ่น้ำหนักเยอะมาตั้งแต่เด็กหรือเปล่าครับหรือว่า
2: ใช่ครับ
0: ค่อยมาเป็นตอนโต
2: จริงๆเป็นคนอ้วนมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วครับเพราะว่าเมื่อตอนเด็กๆคุณแม่เขาด้วยความที่ฟังคุณพยาบาลมานะว่าคลอดออกมาแล้วก็จะต้องเด็ดกลีบส้มมาคลีปนึงแล้วก็หยดใส่ปากลูกเพื่อให้ลูกเนี่ยได้มีวิตามินซีถูกไหม
1: ครับ
2: แต่ด้วยความที่ผมเนี่ยมารู้ตัวเองตอนที่พูดได้อันนี้แม่เล่าให้ฟังคือผมแพ้ส้มครับคือตอนเด็กๆช่วงที่แม่หยดอย่างนั้นน่ะทำให้ผมอาเจียนออกมาตลอดทำให้ตอนเด็กๆผมเหมือนเด็กโปลิโอครับพี่หมวยจนแม่กลัวว่าจะเป็นแบบเด็กขาดสารอาหาร
0: ก็คือในระหว่างนั้นคือทานอย่างอื่นด้วย
2: ใช่
0: แต่แม่ก็
2: ยัง
0: หยด
2: ให้น้ำส้ม
0: พอหยดไปปุ๊บก็เลย
2: อาเจียน
0: เอาออกมาหมดเลยที่ทานไป
2: มันก็เลยไม่เจริญเติบโตในเรื่องของด้านตัวครับก็แม่ก็เลยอัดวิตามินเลยพี่สุดเลยครับให้บึ้บขึ้นมาถึงตอนนั้นครับ
1: แล้วตอนนั้นพฤติกรรมการรับประทานอาหารของน้องนัทเนี่ยเป็นยังไงรวมทั้งการใช้ชีวิตประจำวันด้วย
2: โอ้ยต้องบอกว่าผมเนี่ยกินแบบนี้เลยครับตอนเช้าเนี่ยเดินออกไปแล้วแม่เดี๋ยวมานะครับไปซื้อกับข้าวหน้าปากซอยแป๊บนึง
1: ค่ะ
2: ไอเราก็เดินออกไปแล้วก็กลับมาพร้อมกับไก่เข้ามาทาน1ตัว
1: 1ตัวมื้อเช้า
2: แล้วก็กลางวันแม่เดี๋ยวมานะออกไปซื้อข้าวแป๊บนึงก็เดินกลับมาพร้อมกับหิ้วไก่อีก1
1: รวมตัวที่2
0: มื้อละตัว
2: แล้วตอนเย็นหิ้วไก่อีก1ตัวนี่คือ3ตัวต่อวันนี่ไม่นับข้าวผัดหมูหรือว่าข้าวกะเพราที่อยู่รอบข้าง
0: นอกจากการกินไก่วันละ3ตัวแล้วเนี่ย
2: ครับ
0: ยังมีแบบว่าประวัติศาสตร์ในการกินอะไรที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้ไหม
2: มีครับผมเนี่ยเวลากินอะไรที่มีส่วนผสมของกะทิเนี่ย
1: ของโปรดของเขาเลย
2: ใช่ผมใส่หวาน
0: หลังมื้ออาหารต้องมีขนมตามตลอด
2: ครับผมก็คุณผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่ากินข้าวไม่กินหวานไม่ได้
1: เขาก็เลยจัดเต็ม
2: ใช่
1: นี่คือเรื่องพฤติกรรมการรับประทานอาหาร แล้วมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้าง
2: จริงๆผมจะบอกได้ว่ามันเป็นปัญหาของผมเลยก็ได้นะผมจะต้องนั่งรถเมล์ไปเรียนถูกไหมครับแล้วด้วยความที่รถเมล์เนี่ยผมไม่สามารถขึ้นไปแล้วก็ไปยืนเบียดกับผู้คนจำนวนมากได้เพราะว่าอาจเป็นไปได้ว่าที่ผมอาจจะแบบแคร์สายตาคนอื่นมากเกินไปในเรื่องของพอเราขึ้นไปบนรถเมล์ปุ๊บเนี่ยคนก็จะมองไอ้อ้วนนี่เบียดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมเคยอาจจะโดนอะไรแบบนี้มาผมก็เลยรู้สึกว่าเรารอคันที่ว่างก็ได้แล้วเราค่อยไปอย่างเงี้ยครับเราก็จะยืนรออย่างนั้นอ่ะ
0: อยากรู้แล้วว่าอ้วนขนาดไหนอ่ะมีรูปไหมอ
2: ันนี้ตอนม.6ครับตอนม.6แต่ว่าช่วงที่พีคสุดน่าจะเป็นช่วงเรียนปริญญาตรีครับอันนั้นอ่ะขึ้นรถตู้ก็ไม่ได้คนขับหันกลับมาบอกว่าน้องพี่ขอเก็บ2ที่นะ
0: เฮ้ย
2: จริงพี่ผมต้องนั่งคือ
1: เบาะเดียวนั่งไม่พอ
2: ใช่เบาะเดียว
0: โอ้อันนี้ถ่ายรูปกับพี่ป๊อปโดยที่ไซส์เท่าๆกัน
2: นั่นแหละครับพี่เลยต้องเข้าใจว่ารถตู้ผมก็ไม่กล้าขึ้นหลังจากที่โชเฟอร์บอกว่าขอเก็บ2ที่แต่มอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ไม่รับ
0: แล้วปัญหาที่สำคัญอย่างปัญหาด้านสุขภาพล่ะครับมีปัญหามั้ย
2: มีแน่นอนเพราะว่าจุดเปลี่ยนเลยต้องบอกว่าป่วยถึงจนถึงเข้าแอดมิดโรงพยาบาลไม่คิดว่าจะเกิดกับตัวเองแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีสัญญาณบอกล่วงหน้าด้วยครับเป็นโรคที่ เกี่ยวกับภายในคือตับอ่อนอักเสบแล้วก็ไขมันพอกตับพอไปถึงโรงพยาบาลคุณหมอเจาะเลือดไปดู
1: ค่ะ
2: อันนี้ผมไม่แน่ใจในเรื่องของค่าตับนะครับแต่ว่าคนเราอาจจะตรวจเลขกลมๆแล้วกันว่าอาจจะไม่เกิน500แต่ของผมพีคขึ้นไปถึง 1,500 ซึ่งคุณหมอบอกว่าถ้ามาช้ากว่านี้อาจจะถึงขั้นเสียชีวิตก็เลยจะต้องแอดมิดเดี๋ยวนั้นทรมานตรงที่ต่อท่อปัสสาวะเนี่ยคือมันเจ็บตึกเข้าใจคำว่าไม่เห็นโรงศพไม่หลั่งน้ำตาอีก
1: และนี่ก็คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจเข้าโครงการเพื่อลดน้ำหนักอย่างจริงจัง
2: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ค่ะก่อนจะเกิดเหตุการณ์นี้เคยคิดจะลดน้ำหนักไหมคะ
2: ผมไม่มีการลดน้ำหนักอยู่ในสมองเลยพี่หมวยพอมีความคิดปุ๊บก็ทำไม่ได้เพราะว่าเรายังมีความสุขกับการกินกับการทำงานของเราโดยที่ไม่คิดอะไร
0: คนเราพี่หมวยถ้าไม่มีจุดมุ่งหมายนะมันก็สุดท้ายพอเราเดินไปเหมือนสักคนแค่นี้ก็พอแล้วแหละ
2: ใช่ใช่อย่างนี้เลยใช่แล้วก็ผมก็จะล้มเลิกความคิดนั้นไปเลยจริงๆแล้วแรงบันดาลใจมันก็ต้องอยู่กับตัวเราม
0: ันต้องเข้มแข็งจริงครับแต่ก็ลดได้เพราะอะไรควบคุมอะไรบ้าง
2: ช่วงที่ควบคุมเนี่ยต้องบอกว่าต้องขอบคุณโครงการที่ผมได้เข้าร่วมประกวดเนี่ยนะครับเพราะว่าเขาเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้คือก่อนที่จะเข้าโครงการเนี้ยเพื่อนก็ส่งข้อความมาบอกว่าเฮ้ยมันมีโครงการนี้นะสนใจไหมผมก็บอกผมเป็นคนที่เต้นไม่เก่งเขาก็เลยไปเป็นเพื่อนหน่อยแล้วพอไปเป็นเพื่อนเพื่อนไม่เข้าแต่ผมได้เข้าไปก็เลยต้องบอกว่าเป็นโชคดีจริงๆ
0: โชคดีครับ
2: ด้วยความที่ผมมีความตั้งใจจะลดน้ำหนักอยู่แล้วหลังจากออกจากโรงพยาบาลถูกไหมครับเข้าไปโครงการนี้มันทำให้ผมเนี่ยตั้งใจที่จะลดน้ำหนักมากขึ้นไปอีกมันก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ผมมีแรงมีกำลังใจในการลดน้ำหนักได้มากขึ้น
1: ใช้เวลาลดน้ำหนักอยู่นานไหมคะ
2: ประมาณ2เดือนครึ่งครับ
0: ลดไปเท่าไหร
2: ่ออกมาก็อยู่ที่ประมาณ80
0: 50โล
2: แต่ว่าด้วยความที่มันใช้เวลาในระยะสั้นมันก็เลยมีข้อเสียครับเอฟเฟกต์ตามมาคือผมร่วงครับผม
1: เพราะว่าน้ำหนักลดเร็วเกินไป
2: ใช่น้ำหนักลดเร็วแล้วก็เรื่องของผิวหนังบอดี้ไม่ได้มีการกระชับเพราะว่าผมอยู่ในรายการเนี่ยอาจจะต้องเอาน้ำหนักออกไปโดยที่ไม่ได้ทำการเวทเทรนนิ่งเพื่อให้กล้ามเนื้อมันขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดกล้ามเนื้อขึ้นมามันก็ยิ่งเป็นน้ำหนักถูกไหมครับคือรายการก็จะเอาแต่น้ำหนักลง
0: วัดกันด้วยตัวเลข
2: ใช่ด้วยความเต้นไม่เก่งยังไงก็สู้เพื่อนๆไม่ได้ก็เลยหลุดออกมาตอนนั้นก็พอใจได้มีความพอใจมากๆแล้วอ่ะกับรูปร่างตัวเองทำให้ผมรู้เลยว่าเหมือนผมได้เกิดใหม่โรคต่างๆที่ผมเคยมีในตอนเข้ารายการเนี่ยโรคอ้วนหรือว่าโรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันรุมเร้าเนี่ยมันหายหมดเลยครับแล้วไม่มีโอกาสจะกลับมาเป็นอีกได้ถ้าเกิดผมยังออกกำลังกายแล้วก็ใช้ชีวิตแบบนี้คือควบคุมอาหารทานอาหารที่มีดีต่อสุขภาพมันก็จะไม่กลับมา
0: ที่อยากจะตบมือให
2: ้ขอบคุณครับ
0: ตบมือด้วย
1: ใช่ชื่นชมมากมาก
0: เขามีวินัยมากๆนะครับแล้วเขาก็ยังสามารถโพตัวเองให้อยู่ในเส้นทางนี้ได้แต่ผมเนี่ยครับกำลังเดินอีกเส้นทางนึงแล้วครับพี่หมวย
1: ทำไมคะน้องบี
0: นที่น้องเขาพูดมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมกำลังจะทำพี่ผมมีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วนมากเลยนะ
1: กังวลอีกแล้วน้องบีม
0: มันเลยทำให้ผมอยากคุยกับคุณหมอแล้วว่ามันต้องระดับไหนยังไง
1: งานได้เลยค่ะก็ชวนคุณหมอมาคุยกันค่ะน้องบีมจะได้หายกังวลแล้วก็น้องนัทจะได้คำแนะนำเพิ่มเติมจากคุณหมอด้วย
2: ค่ะ
1: และตอนนี้คุณหมอก็อยู่กับเราแล้วนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวรดมนิจิตค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับ ถามอาจารย์ก่อนเลยค่ะว่าน้ำหนักแค่ไหนถึงจะเข้าข่ายว่าเป็นโรคอ้วนคะบีมเขากังวลมากเลยค่ะ
4: 70ครับ
5: ต้องดูส่วนสูงด้วยนะคะ
4: เทียบกับส่วนสูง
5: ใช่เป็นน้ำหนักเทียบกับส่วนสูงทีนี้มันจะมีตัวเลขในผู้ใหญ่เพราะจริงๆเราไม่สูงเพิ่มละเอาส่วนสูงแล้วก็ลบร้อย
4: อ๋อแปลว่าผมยังโอเคถ้าอย่างนั้นแล้วโรคอ้วนเนี่ยจริงแล้วมันเกิดจากสาเหตุอะไรกันแน่ครับ
5: เวลาที่คนไข้เดินเข้ามาหาเราว่าอ้วนเนาะอันแรกเราก็จะพูดกันว่าอ๋อเขากินเยอะเขาไม่ออกกำลังกายแต่จริงๆมันจะมีโรคหรือมีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เขาอ้วนเวลาที่คุยกันหลักๆเช่นร่างกายเราเนี่ยจะมีตัวนึงที่จะเป็นการเผาผลาญถ้าการเผาผลาญมันลดอันนี้มันก็จะอ้วนง่ายอันที่สองฝั่งการกินอะไรที่ทำให้กินเยอะขึ้นมันก็ต้องอ้วนง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่ใช่ปัจจัยที่เป็นตัวเขาเองโรคที่ทำให้การเผาผลาญลดลงยกตัวอย่างเช่นไทรอยด์ทำงานผิดปกติพวกนี้ก็จะไทรอยด์ทำงานต่ำเนาะก็จะทำงานแบบเหมือนเด็กขี้เกียจอะค่ะนึกภาพออกไหมตอนเช้าปลุกไปโรงเรียนขี้เกียจตื่นนอนขี้หนาวทุกอย่างช้าไปหมดจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอันที่สองคือกลุ่มที่ทำให้เขากินเยอะขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีโรคหรือว่ามีภาวะความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่สมองซึ่งจะเป็นศูนย์ที่ควบคุมการกินหรือยาบางตัวที่ไปออกฤทธิ์ตรงนั้นยกตัวอย่างเช่นแค่อาจจะมีโรคทางจิตประสาทแล้วกินยาที่บางคนบอกโอ้ยซึมเศร้ากินยาแล้วอ้วนขึ้นอะไรอย่างนี้อีกตัวนึงก็คือเบาหวานถามว่าเบาหวานเกี่ยวอะไร เวลาหิวมากๆน้ำตาลมันจะตกพอน้ำตาลตกแล้วเป็นไงต้องอยากกินใช่ป่ะอ
4: ยากก
5: ิน ค่ะใช่ยาเบาหวานหลายๆตัวที่ทำให้น้ำหนักขึ้นได้หรือโรคที่มีการสร้างอินซูลินเยอะขึ้นในร่างกายอันนี้คร่าวๆนะคะที่จะเป็นลักษณะนี้ที่เหลือถ้ามาตั้งแต่เด็กๆเราต้องดูว่ามันมีโรคทางพันธุกรรมบางอย่างหรือเปล่าที่ทำให้เขาอ่ะกินเยอะแยะเวลาที่คนไข้เดินมาปุ๊บเราก็ดูจากอายุจากประวัติอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แยกออกมาว่าข้อแรกเป็นเขาอ้วนเองอ่ะกินเยอะเขาออกกำลังกายน้อยกับอันที่2มีโรคอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ความอ้วนนี่ถือเป็นโรคถูกต้องใช่ไหมคะ
5: ตอนนี้เป็นโรคแล้วค่ะ
1: คือก่อนหน้านี้ก็คืออ้วนธรรมดา
5: ก่อนหน้านี้เราไม่ได้สนใจมันเราคิดว่ามันไม่มีปัญหาอะไรแต่ปัจจุบันนี้เราเจอว่าเวลาที่เราพูดถึงอ้วนนะคะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนเนาะของเพื่อนเข้ามาเต็มเลยเช่นมีเบาหวานมีความดันมีไขมันมีไขมันพอกตับโรคนอนกรนตอนนี้กำลังฮิตเลยหยุดหายใจขณะหลับใช่ไหมคะปวดหลังปวดเอวปวดเข่ามาเป็นแพ็กเกจอย่างเงี้ยค่ะพอมันรวมๆกันเนี่ยเขาก็เลยบอกโอ๊ยตอนนี้มันถือเป็นโรคละเหตุผลที่เราจะถือเป็นโรคกับไม่เป็นโรคเนี่ยในบางประเทศมันจะมีผลตอนเวลาที่รักษาแล้วได้รับค่ารักษาพยาบาลนะคะคือเหมือนกับว่าจะไปเบิกประกันได้หรือเปล่า
1: ถ้าเป็นโรคเบิกได้
5: ใช่ถ้าเมื่อไหร่ไม่เป็นโรคก็เบิกไม่ได้
2: ตอนที่ผมอ้วนมากๆอย่างเมื่อก่อนเนี่ยครับมันจะมีโรคอะไรที่แบบอันตรายสุดๆอย่างที่คุณหมอ
5: okay. พูดเราแยกเป็น2กลุ่มนะคะอันแรกพอน้ำหนักเราเยอะไขมันที่เราแบกเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นตามลำดับเพราะฉะนั้นอะไรที่แบกรับน้ำหนักกระดูกและข้อเราทั้งหมดเลยค่ะอันที่2ก็คือหยุดหายใจขณะหลับนอนกรนเพราะว่าเนื้อตรงเนี้ยมันไปเบียดหลอดลมเวลาเรานอนออกซิเจนไม่พอหลับไม่เต็มอิ่มเช้าๆตื่นมาไม่สดชื่นอันที่3ตอนนี้เริ่มฮิตละไขมันพอกตับอีกอันนึงที่อาจจะไม่ค่อยมีใครพูดถึงก็คือด้วยความที่มันสร้างฮอร์โมนนะคะมันเสี่ยงการเกิดมะเร็งในผู้หญิงเนี่ยหลักๆ ก็จะเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบสืบพันธุ์เต้านมนะคะมะเร็งของตัวมดลูกแล้วก็รังไข่อันนี้เพิ่มความเสี่ยงในผู้ชายก็ต่อมลูกหมากแล้วก็พวกของลำไส้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เพิ่มความเสี่ยงในคนอ้วนแล้วก็สุดท้ายก็คือกลุ่มที่จะเป็นทางจิตเวช 30% ของคนอ้วนจะมีซึมเศร้าต่อให้บอกว่าคนอ้วนพยายามล่าเริงแต่จะบอกเลยว่าคนอ้วนมันเหมือนเป็นสังคมอะค่ะที่จะมองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วตรงเนี้ย 30% ของคนอ้วนจะมีเรื่องซึมเศร้าน
4: ี่ไงที่น้องแมทเล่าให้ฟังบอกว่าขนาดไม่กล้าขึ้นรถเมล์ต้องรอให้แบบว่ารถโล่งๆหน่อยใช่ไหม
1: ทราบว่าความอ้วนก็ยังแบ่งออกเป็นหลายประเภทมีอะไรบ้างคะ
5: อ๋อสมัยก่อนเวลาที่เราดูคนอ้วนนะคะเราจะดูรูปร่างนึกภาพแอปเปิลนะคะ
1: ค่ะ
5: โอเคอันที่2เป็นลูกแพรเราจะแยกเป็น2กลุ่มนะคะเขาจะเรียกว่าอ้วนแบบผู้หญิงคือไกนอยกับอ้วนแบบผู้ชายคือแอนดรอยหรือเป็นลูกแอปเปิลกับเป็นลูกแพรคนที่อ้วนแบบผู้หญิงนะคะก็คืออยู่ที่สะโพกอยู่ที่พุงพวกนี้จะมีโรคน้อยกว่าทีนี้จะบอกว่าในเซนส์แบบนี้คือคนเอเชียก็ตามที่ไม่ต้องอ้วนมากแต่เราอ้วนปัจจุบันนี้เราอ้วนลงพุงพอเขาอ้วนลงพุงเขาไม่ออกกำลังกายเขากินพวกน้ำหวานเยอะๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะมีเบาหวานความดันไขมันเร็วขึ้นมันก็จะมากับตำแหน่งที่สะสมของตัวไขมัน
4: อาจารย์ครับทีนี้ครับเราจะรู้ได้ไงครับว่าตอนนี้เราเป็นโรคอ้วนแล้วหรือยัง
5: ก็อาจจะดูจากน้ำหนักแล้วก็เทียบส่วนสูงเมื่อสักครู่ที่บอกนะคะอันที่สองเนี่ยเราอาจจะดูเส้นรอบเอวนะคะเอาง่ายสุดคือวัดรอบสะดือเราจะตัดที่80-90เซนผู้หญิงกับผู้ชาย
1: ถ้าคิดเป็นนิ้วคือ
5: 32-36
1: อาจารย์คะทีนี้ถ้าเกิดว่าเรารู้แล้วว่าเราอ้วนเราควรจะทำยังไงคะ
5: โอเคอย่างแรกเราต้องหาก่อนเนาะเมื่อกี้ที่บอกว่าสาเหตุถ้าเรารู้ว่าต้นเหตุคืออะไรเช่นเราไทรอยต่ำเราก็ไปรักษาไทรอยด์เดี๋ยวก็ดีขึ้นอันที่สองถ้าสมมติเราไม่มีสาเหตุใดๆแล้วอ้วนเพราะว่าเรากินเยอะอ้วนเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราก็ต้องมาปรับอะค่ะเรารู้ว่าเรากินเยอะเราก็ต้องลดการกินเรารู้ว่าเราไม่ออกกำลังกายเราก็ต้องขยับตัววิธีนึงที่เราจะกระตุ้นคนที่ไม่ค่อยออกกำลังกายเราจะขอแค่10นาทีค่ะเริ่มต้นขอ10นาทีนะคะคุณป้าอะไรเงี้ย10นาทีเช้า10นาทีเที่ยง10นาทีเย็นเอาแค่10พอแล้วพอคุณป้าทำไปเรื่อยๆป้าจะเริ่มดีขึ้นแกก็จะเพิ่มเองให้เพิ่มทีละ5นาทีก็ได้เพราะฉะนั้นคงต้องปรับให้เป็นชีวิตเขาเพราะว่าเวลาที่เราจะปรับเราต้องบอกว่าเราไม่อยากจะลดความอ้วนแค่3เดือน5เดือนเราอยากจะบอกว่าชีวิตของคนคนนี้เขาจะต้องเปลี่ยนเวลาที่คนรอบข้างสั่งให้เขาเปลี่ยนไม่สำเร็จนะคะแต่ถ้าสมมติจะสำเร็จคือมันจะต้องช่วยกันแล้วคนคนนั้นน่ะจะต้องรู้สึกก่อนว่าเขาต้องเปลี่ยนละ
1: ค่ะ
4: ทีนี้พอคนที่แบบว่าเคยอ้วนมาก่อนแล้วก็สามารถคุมจนกระทั่งลดลงมาได้อย่างนัดอย่างเงี้ยครับชอบบอกว่าหลังจากนั้นพอมากินอะไรเข้าไปนิดนึงก็อ้วนแล้วใช่ไหม
2: อ้วนครับ
4: ก็คือจะเป็นกังวลอะไรเงี้ย
5: โอเคเวลาที่เขาเป็นน่ะต้องถามก่อนว่าคนรอบข้างอ่ะสังเกตว่าเขาอ้วนขึ้นจริงหรือเปล่าบางทีเนี้ยส่วนใหญ่เนี้ยมัน จะเป็นอารมณ์ที่เรากลัวจะอ้วนหรือเขาจะพยายามพูดในสิ่งที่เขากลัวมาจนบางทีเนี่ยต้องบอกคนรอบข้างจะเริ่มรู้สึกละคืออะไรก็ตามที่แบบคนจะว่าเขาว่าทีนี้เนี่ยมันจะต้องเป็นการปรับความเข้าใจตรงกันนิดนึงเพราะว่ากลุ่มนี้เขากลัวจะอ้วนมากกว่าเขาไม่ได้อ้วนจริงหรอ
3: คะ
5: อันที่สองคือน้ำหนักที่มันเปลี่ยนทุกวันเนี่ยมันจะเป็นน้ำหนักน้ำมันจะไม่ใช่น้ำหนักไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นวันต่อวันเนี่ยจะเป็นน้ำหนักน้ำ
3: น้องนัทบอกค่ะว่าตอนที่น้องนัทเนี่ยไปเข้าโครงการแล้วก็ลดน้ำหนักปรากฏว่าลดเร็วแล้วก็ผมร่วงแบบนี้ถือว่าอันตรายไหมคะ
5: โอเคมันอยู่ที่วิธีการลดค่ะเพราะว่าจริงๆผมเล็บมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่เราเรียกเป็นโปรตีนในร่างกายมันจะงอกทุกวันแต่ส่วนที่งอกมันจะอยู่ที่ตรงรากผ
3: ม
5: ถ้าเกิดโปรตีนมันขาดสิ่งที่เกิดขึ้นพวกนี้ก็จะร่วงหมดผิวก็จะแห้งผมจะด้านเล็บก็จะแบบเขาเรียกว่าเล็บมันจะไม่แข็งแรงค่ะทีนี้พอเวลามันลดเร็วเนี่ยทุกอย่างหายหมดร่างกายจะพยายามเก็บเอาไว้เฉพาะส่วนที่สำคัญส่วนที่ไม่สำคัญเขาก็ไม่เก็บร่วงแน่นอนค่ะ
4: วันนี้เราก็ได้ความรู้ได้อีกเยอะแยะมากมายเลยนะ
3: คร
4: ับจริงๆก็ยังมีคำถามอีกมากมายที่ผู้ชมทางบ้านเนี่ยเขาก็อยากจะถามเหมือนกันครับพี่หมอเดี๋ยวผมเปิดโอกาสให้ผู้ชมทางบ้านถามด้วยนะครับ
3: ได้ค่ะ
4: ถ้างั้นเดี๋ยวไปฟังคำถามจากทางบ้านกันครับ
6: หมอคะหนูอยากทราบว่ากาแฟลดน้ำหนักสามารถลดน้ำหนักได้จริงไหมคะ
3: โอ้โหเห็นขายกันเยอะเลยนะคะกาแฟลดน้ำหนัก
5: ค่ะ
3: ลดได้จริงไหมคะคุณหมอ
5: โอเคเริ่มจากกาแฟก่อนเนาะด้วยฤทธิ์ของกาแฟเองเนี่ยสามารถจะเพิ่มการเผาผลาญนิดหน่อยประเด็นอยู่ตรงนี้ค่ะถ้าคนที่กินกาแฟเป็น3 in 1อยู่แล้วซองปกติเติมน้ำตาลพอมาเป็นกาแฟลดน้ำหนักปั๊บเนี่ยมันจะใช้เป็นน้ำตาลเทียมเพราะฉะนั้นเนี่ยแคลอรี่มันจะลดลงอันที่2คือคนที่ไม่เคยกินกาแฟเลยแล้วบอกว่าอยากจะกินกาแฟเพื่อจะไปลดน้ำหนักอันนี้เป็นการเพิ่มแคลอรี่ให้ตัวเองมันก็อ้วนขึ้น
4: เพราะว่าอย่างมันก็มีครีมม
5: ี
4: ส่วน
5: ถูกต้องดังนั้นถามว่าถ้าจะกินเนี่ยก็คนที่กินอยู่แล้วกินได้ถ้าอยากจะลดจริงๆก็ใช้เป็นกาแฟดำก็ได
3: ้
5: นะคะอย่างนั้นดีกว่า
3: ค่ะยังมีคำถามอื่นอีกนะคะไปชมกันค่ะ
7: อยากทราบว่าการไม่กินแป้งเลยเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดน้ำหนักจริงหรือเปล่าครับ
4: จริงไหมครับคุณหมอวิธีที่ดีที่สุดในการลดความอ้วนคือการไม่กินแป้งเลย
5: โอเคคำว่าดีที่สุดในที่นี้หมายความว่าต้องการจะลดน้ำหนักเร็วที่สุดใช่หรือเปล่าถ้าใช่ตอบว่าได้ใช่คำว่าได้กันนะใช
4: ่คำว่าได้กัน
5: อันที่สองคือคำถามก็คือว่าเราต้องการจะลดน้ำหนักไปตลอดคุณบีมจะไม่กินแป้งตลอดชีวิตได้ไหม
4: ไม่มีทางหรอกคร
5: ับในกรณีของตอนนี้กำลังฮิตมากเลยนะคะจะเป็นอาหารที่ชื่อว่าคีโตเจนิกนะคะหรือว่าการไม่กินแป้งในที่นี้คือตัดส่วนที่เราเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตข้าวแป้งน้ำตาลผลไม้ทุกสิ่งอย่างวันนึงเนี่ยยอมรับได้ไม่เกิน20กรัม20กรัมคืออะไรขนมปังฟาร์มเฮาส์แผ่นนึงนึกออกไหมคะ
3: ค่ะ
5: อ
3: ัน
5: นั้นน่ะ15กรัมแล้วแล้วก็ไม่มีอื่นแล้วนะ
4: แล้วก็ไม่กินอะไรแล้วเหรอคร
5: ับ ไม่ค่ะก็กินเนื้อได้กินผักได้อันนี้เราอาจจะเคยทำประเด็นมีนิดเดียวค่ะจะทำให้ถูกนะคะลดน้ำหนักได้ไหมลดได้เพราะมันเป็นการหลอกร่างกายค่ะหลอกร่างกายว่าตอนนี้ฉันไม่ได้กินอาหารทำให้ร่างกายรู้สึกเหมือนอดอาหารแต่จริงๆแล้วเราได้กินทีนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือพวกข้าวแป้งทั้งหลายเนี่ยเป็นแหล่งที่จะให้พวกวิตามินและเกลือแร่รวมทั้งแคลเซียมด้วยเมื่อเราไม่กินคนคนนั้นจะต้องได้รับการเสริมวิตามินและเกลือแร่ไปตลอดไม่ได้บอกว่าถูกหรือผิดใครคิดว่าอยากจะทำแล้วทำต่อได้โอเคแต่ว่าจะต้องมีการเสริมวิตามินและเกลือแร่สิ่งที่ต้องระมัดระวังค่ะเพราะว่าพวกนี้จะกินพวกของเนื้อสัตว์แล้วก็จะกินโปรตีนรวมทั้งไขมันค่อนข้างเยอะให้ติดตามเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดนึงเพราะว่าไขมันตัวเลวอาจจะสูงขึ้นได
4: ้
5: ค
4: ่
5: ะ
4: โอเคว
3: ันนี้ชัดเจนพี่ทราบวิธีแล้วจะได้ไปบอกคนที่กำลังอยากจะลดน้ำหนักอยากจะหายจากโรคอ้วนเนี่ยว่าจะต้องทำยังไงวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอขอบคุณน้องนัทด้วยนะคะที่มาแบ่งปันประสบการณ์ขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวันวโรดมนิสิตนะคะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคอ้วนกับเราขอบพระคุณค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
5: ค่ะ
4: แล้วช่วงหน้านะครับแพทย์จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนครับติดตามชมกันได้ในช่วงรอบรั้วดราม่าครับ
3: ช่วงรอบรั้วรามาค่ะวันนี้แฮลจะพาเราไปเที่ยวไหนคะ
8: วันนี้ครับพาไปแอวลำปางครับผม
3: โอ้โหขึ้นเหนือพี่ชอบลำปางมีรถม้า
8: ใช่แล้วอันนี้ท่านนึกถึงลำปางนึกถึงอะไรดีครับ
3: ไปถึงลำปางต้องไปนี่วัดพระธาตุลำปางหลวงไปวัดเจดีย์ซาว
4: ตกลงเราจะไปไหนเนี่ย
8: เราไปลำปางแต่ว่าสถานที่ที่ผมจะพาพี่หมวยกับพี่บีมไปเนี่ยนะครับโหสวยมากๆเลยนะครับชื่อว่าหล่มภูเขียวครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติรับรองว่าถ้าพี่หมวยพี่บีมได้เห็นเนี่ยจะต้องรู้สึกชอบแน่นอนเลยครับจะสวยขนาดไหนเราไปชมกันเลยครับ
3: อ
8: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยจังหวัดลำปางครับเขาว่ากันว่านะครับที่นี่มีสถานที่อันใหม่ที่อยู่ท่ามกลางหุบเขาโอ้โหฟังแล้วเนี่ยท่าทางจะต้องสวยแน่ๆเลยครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมนัดกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เอาไว้นะครับเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าหน้าที่กันก่อนครับพี่คำสิงสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
8: โอ้โหวันนี้มาถึงลำปางเลยเขาบอกว่าอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยเนี่ยมีสถานที่อันซีนอีกแหล่งหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางหุบเขานั่นก็คือหล่มภูเขียวนั่นเอง
9: ครับหล่มภูเขียว
8: ครับหล่มภูเขียวนี่มีความพิเศษยังไงบ้างครับ
9: เป็นแอ่งน้ำบนภูเขาซึ่งแปลกกว่าที่อื่น

0: มองเห็นเป็นสีเขียว
1: และลมภูเขียวนะครับมีความสำคัญกับชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้ยังไงบ้างครับ
0: ชาวบ้านที่มาเข้าป่าหาของป่าหรือทำไร่อะไรประมาณนี้ก็จะเป็นเอาน้ำที่นี่ไปดื่มไปบริโภคครับ
1: ครับครับแล้วอย่างความเชื่อยังมีไหมครับความเชื่อกับบ่อน้ำยังไง
0: โอ้ความเชื่อนี่มีมากเลยน้ำที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ใครที่

0: ถึงเวลานั้นขอนไม้อันนี้ก็จะลอยขึ้นมาพอลอยขึ้นมาชาวบ้านเนี่ยก็จะเอาของเส้นไหว้เอาธูปไปวางไว้นะครับพออธิษฐานเสร็จหรือบอกกล่าวเสร็จเนี่ยก็ขอนไม้อันนี้เชื่อไหมครับว่าจมลงไปข้างล่าง
1: ฟังแบบนี้แล้วเนี่ยเริ่มอยากจะเห็นแล้วครับข้างในจะสวยขนาดไหนครับเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวพี่คำสิงพาผมเข้าไปดูได้ไหมฮะ
0: ได้ครับด้วยความยินดีครับผม
1: ครับผม
0: ครับ

0: การเดินทางมายังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแบบนี้นะครับนอกจากเราจะได้เห็นความสวยงามและความมหัศจรรย์ของธรรมชาติแล้วนะครับเรายังได้รู้ถึงวิถีชีวิตชุมชนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นสู่รุ่นอีกด้วยครับและการท่องเที่ยวแบบนี้ครับเป็นการออกกำลังกายเสริมกำลังใจและก็เป็นการผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดีด้วยครับพี่หมวยพี่บีมครับอย่าลืมหาเวลาว่างมาเที่ยวกันนะครับ
1: สวยจังเลยค่ะนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปแล้วสิ่งสำคัญก็คือมีความผูกพันกับตำนานความเชื่อของชาวบ้านและชาวบ้านก็สามารถจะดูแลพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีเราน่าจะไปบ้างนะ
2: ผมตั้งใจอยู่แล้วครับว่าผมจะไปครับ
1: พี่ก็จะไป
0: แต่ถ้าจะไปเนี่ยนะครับการเดินทางเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงเพราะว่าตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำผาไทยแต่ผมเชื่อว่าถ้าหากใครได้ไปแล้วเนี่ยจะต้องชอบแน่นอนเพราะว่าที่นั่นสวยมากๆครับ
2: และเชื่อไหมครับว่าถ้าเผื่อผมไปเนี่ยผมจะเอาอะไรไปด้วย
0: เอาอะไรไปครับ
2: เอาแป้งกับธูปไปครับ
0: เอาไปทำอะไรครับ
2: ปักธูปเลยฮะเลือกต้นไม้สวยๆสักต้นนึงโรยแป้งแล้วก็เริ่มถูครับถูขึ้นลงขึ้นลงอย่างเงี้ยนะครับผมรับรองไม่ได้กลับบ้านมือเปล่าครับ
0: ทำไมครับ
2: ต้องได้เสี้ยนอะไรกลับมาบ้างอะฮะ
1: เดี๋ยวพี่ว่าก่อนจะไปไกลถึงขั้นถูแป้งนี่ลาท่านชมก่อนดีกว่าวันนี้หมดเวลาของ Healthy Village แล้วค่ะในการสุขภาพที่พูดคุยกันเหมือนคนในครอบครัวเรา3คนลาไปก่อนนะคะกลับมาเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: นี่ดูสิครับคราวที่แล้วที่ผมไปนี่เตี้ยนหนึ่งติดมือ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ไว้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มเกิดขึ้นได้ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอัน

ดามันและอ่าวไทยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้คลื่นลม

มันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยในส่วนของแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บางพื้นที่ของภาคกลางรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตอนกลางและตอนล่างของภาคใต้มีโอกาสที่จะมีลักษณะของฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บ้างในบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มได้พยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
2: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงเลยนะที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้นะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บหนึ่งนะขอดูรายละเอียดก่อน
4: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
5: พี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
7: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาน่ะ
7: แต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลยคนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
7: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักและฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบยราชนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพระพาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
7: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า

0: แฟนช่วงปลายปีซาร่า
1: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
2: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
1: Really ไปค่ะ Let's go now
0: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
1: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
2: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
3: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดนี่ไม่ยางก็ยังกัดแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ็ด
4: โอ้ป้าน่ะ
2: ผู้ไปก็ตายเบิด
3: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและพี่ไร่ได้น้ำ

0: คือที่รู้ครั้งแรกนี่ก็คือมาฝากครรภ์ก็ถึงได้รู้ว่าตัวเองติดเชื้อ HIV
1: คุณหมอก็ได้ตรวจเลือดว่าเป็นนะติดเชื้อนะคือรับไม่ได
2: ้หมดทางรักษา
3: ตอนนั้นรู้สึกจิตตกเลยก็คิดว่าหมดความหวังแล้วคิดว่าน่าจะตายแล้วอะไรเงี้ย
2: สิ่งนี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได
4: ้ดิฉันเองจบการศึกษาปริญญาเอกทางด้านประสาทวิทยาศาสตร์ดิฉันก็เลยนำองค์ความรู้ตรงนี้ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ค่อนข้างยากเอามาผสมผสานกับการปฏิบัติสมาธิแล้ววัดออกมาเป็นวิทยาศาสตร์จึงเกิดสมาธิเพื่อการเยียวยาหรือสมาธิบำบัดเกิดขึ้นแล้วก็เป็นสมาธิ SKT ซึ่งใช้อยู่ในเรื่องของโรคเรื้อรังแล้วก็ผู้ป่วยไอโซทายค่ะ

มาธิบำบัด SKT คือการผสมผสานองค์ความรู้เช่นโยคะโยเรของญี่ปุ่นองค์ความรู้ซึ่งเป็นการปฏิบัติสมาธิของจีนเช่นชีกงแล้วก็การปฏิบัติสมาธิอย่างเช่นอานาปานสติวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็องค์ความรู้ที่เป็นการฝึกสมาธิเคลื่อนไหวเอามารวมแล้วก็ผสมผสานผลลัพธ์ของตรงนี้แล้วก็เอามาพัฒนาขึ้นมาใหม่เราใช้ระยะเวลาแล้วก็กระบวนการทดสอบทางวิทยาศาสตร์เข้ามาดูแลตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงเป็นนวัตกรรมของสมาธิที่แตกต่างไปจากสมาธิที่ใช้ในศาสนา

0: สมาธิที่เป็นของดั้งเดิมจุดเริ่มต้นที่เป็นแรงบันดาลใจให้คิดค้นสมาธิบำบัดเนี่ยอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นส่วนที่สะสมมาตั้งแต่เล็กคือคุณแม่จะสวดมนต์ทุกวันตั้งแต่เล็กๆก็จะถือหมอนไปเล็กๆเข้าไปฟังเสียงคุณแม่สวดมนต์ไหว้พระก็จะหลับทุกครั้งซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนหลับง่ายก็เกิดความสงสัยตอนช่วงที่เป็นพยาบาลนะช่วงจบที่เรียนปริญญาตรีเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนของคนไข้ซึ่งอยู่ชั้นล่างเนี่ยจะเป็นคนไข้มะเร็งนะที่ปวดแล้วก็มีการฝังแร่เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันเสียดแทงความรู้สึกเอ๊ะเราจะมีวิธีการไหนบ้างที่จะได้ช่วยบรรเทาคนพวกนี้ก็ศึกษาจากตำราทางศาสนาก็คือหนังสือที่เขาแจกงานศพอ่ะเขาก็จะสอนเรื่องอานาปานสติอะไรต่อไม่อะไรเลยแล้วก็ได้ทำการศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่หลายๆคนแต่ก็ยังไม่ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จนกระทั่งไปเจอความรู้เนี่ยชัดเจนเมื่อตอนไปเรียนเบียเอกในเรียนเรื่องระบบประสาทแล้วก็ไปอ่านตำราหนึ่งเล่มที่ไขความรู้ก็คือบอกว่าการฝึกสมาธิกับการทำงานของระบบประสาทซึ่งเป็นเอกสารเล่มเดียวตอนนั้นที่เอามานั่งอ่านก็ค้นพบว่าเอ๊ะมันมีวิธีการในการลดความเจ็บปวดแล้วก็ทำให้คนได้มีการผ่อนคลายสมาธิบำบัดเนี่ยนะคะมันจะแตกต่างจากสมาธิโดยทั่วไปก็คือเราสามารถที่จะควบคุมการทำงานของระบบประสาทสัมผัสทั้ง6เนี่ยได้พร้อมๆกันถ้าเราดูความแตกต่างของการฝึกสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราจะดูได้จากกลไกของการฝึกแล้วก็ผลลัพธ์ในการฝึกเพราะนั้นโดยสมาธิโดยทั่วไปเนี่ยเราก็การวัดผลทางวิทยาศาสตร์เนี่ยจะวัดผลได้ไม่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นเรื่องของสมาธิตัวนี้เมื่อลงมือปฏิบัติในทุกขั้นตอนเราสามารถที่จะวัดได้โดยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์การแพทย์และสามารถวัดการทำงานของสารเคมีได้ก่อนที่จะมีการพัฒนามาเป็นสมาธิบำบัด SKT เนี่ยดิฉันก็มีการลองผิดลองถูกอยู่เยอะโดยการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์แล้วพอได้เครื่องมือตรงนั้นขึ้นมาเอาใช้ตัวเองเป็นคนทดลองแล้วก็มีผู้ป่วยหลายๆคนเนี่ยเข้ามาขอความช่วยเหลือคนไข้ที่ผ่านเข้ามาแต่ละคนเนี่ยมีทั้งคนไข้หนักมีทั้งคนไข้ปวดมีทั้งคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งดิฉันได้ลองเอาเครื่องมือเหล่านั้นเนี่ยไปลองใช้กับคนไข้เราก็ให้คนไข้ฝึกแล้วกว่าจะเป็น SKT 1ก็ให้คนไข้ฝึกหายใจคนไข้ HIV คนไข้มะเร็งเนี่ยฝึกหายใจสิ่งที่เราเห็นก็คือคนไข้ HIV จะมีน้ำตาลสูงจะมีความดันสูงอยู่ด้วยที่เราเห็นก็คือพอฝึกพวกนี้ไปอ้าวมันมีความดันลดลงได้น้ำตาลลดลงได้ค่อยๆสะสมได้องค์ความรู้เหล่านี้ออกมาในแต่ละเทคนิคนั้นมีการลองผิดลองถูกแล้วก็ใช้เครื่องมือวัดแต่ไม่เป็นอันตรายกับเนี่ยอยู่20ปีเต็ม
1: ๆกว่า20ปีที่อาจารย์สมพรค้นคว้าและวิจัยเพื่อหาคำตอบในเรื่องของสมาธิบำบัดจนในที่สุดก็สามารถพัฒนารูปแบบสมาธิบำบัด SKT ได้เป็น7ท่าซึ่งปัจจุบันได้มีการเผยแพร่สมาธิบำบัดไปอย่างกว้างขวาง77จังหวัดโดยมีศูนย์การเรียนรู้กว่า 4,000 แห่ง
0: เทคนิคที่เป็นนวัตกรรม SKT 1ถึง7เนี่ยนะคะจะมีระดับของการดูแลสุขภาพแล้วก็บำบัดต่างกันในเทคนิคที่1กับเทคนิคที่2จะเป็นเอาไว้สำหรับสร้างเสริมสุขภาพแล้วก็ใช้ป้องกันรวมทั้งลดอาการต่างๆส่วนเทคนิค SKT ตัวที่3 4 5เอาไว้สำหรับผู้ที่ป่วยแล้วนะคะช่วยในการเขาเรียกว่าปรับสภาพร่างกายก็คือ change ไอ้ที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยให้กลับเข้ามาสู่สภาพปกติส่วนในเทคนิคที่6กับ7เป็นเทคนิคที่ไว้สำหรับกู้ในคนที่ไม่รู้สึกตัวหรือคนที่ป่วยหนักมากๆแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะใช้เทคนิคที่6ที่7เพราะฉะนั้นทั้ง7นวัตกรรมนี้ความแตกต่างของในแต่ละเทคนิคขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็การเจ็บป่วยของผู้ที่ต้องการบำบัดเพราะนั้นขอให้ท่านเลือกใช้ตามระดับของการฝึกปฏิบัติค่ะในการที่ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่เป็นตัว SKT 1ในการเตรียมตัวเนี่ยไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากใส่ชุดอะไรก็ฝึกที่ได้จะอยู่ที่ไหนก็ฝึกได้ในส่วนที่ดีของเทคนิคนี้ก็คือมันจะใช้ในเรื่องของเสียที่เป็นพิษเมื่อเราทดสอบแล้วปรากฏว่าจะดูดของเสียเข้าร่างกายเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วขับของที่เป็นพิษออก มากขึ้น
2: ทีนี้เริ่มยังไงครับอาจารย
0: ์การหายใจเนี่ย

0: เราจะต้องผ่อนลมหายใจออกทางปากเบาๆนะอยากจะทดสอบว่ามันลมหายใจของเราเนี่ยมันออกมาได้หมดหรือเปล่าเนี่ยนะเป่าลมเบาๆเนี่ยเราก็ใช้กำปั้นเนี่ยกำปั้นหลวมๆแล้วก็อนุชี้เนี่ยแล้วมาเจาะใกล้ๆปากมาเจาะใกล้ๆปากแล้วลองเป่าลมออกยาวๆสิเป่าให้จนกระทั่งสุดจนกระทั่งเราทนไม่ไหวเลยเป่ายาวหายใจเข้าไปให้สุดเลยกั้นไว้นิดนึงแล้วค่อยๆเป่าลมออกมาใหม่บางคนจะยกนิ้วไม่นิ้วยกก็ได้ไม่มีความจำเป็น
1: คือแค่ให้รู้ว่า
0: แค่ให้รู้ว่าลมเป่าลมงั้นเอามือลงก็ได้นะแล้วลองหลับตาเป่าลมออกทางปากยาวๆเอาให้สุดเลยแล้วหายใจเข้าไปเองมันจะหายใจเข้าลึกยิ่งกั้นไว้นิดหนึ่งนับ1 2 3ในใจผ่อนลมหายใจออกทางปากยาว
2: สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกให้กำหนดลมหายใจเข้าออกทั้งหมด20รอบลมหายใจส่วนผู้ที่ฝึกจะชำนาญแล้วให้ฝึก 30-40 รอบลมหายใจ
1: ก็หลังจากได้ทำ SKT 1ก็รู้สึกตอนทำตอนแรกๆรู้สึกอึดอัดรู้สึกว่าก็เหมือนนั่งทำสมาธิเมื่อไหร่มันจะหมดอยากจะลืมตาแต่พอทำผ่านไปได้ครึ่งนึงมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มชินแล้วมันก็รู้สึกสบายตัวพอลืมตามันเนี่ยมันปลอดโปร่งตัวเบาเหมือนจริงๆเหมือนออกกำลังกายเสร็จใหม่ๆแล้วรู้สึกสบายสดชื่นอย่างนั้นครับ
0: รู้สึกโล่งไหม
1: โล่ง
0: แต่โล่งแล้วเบาใช่ไหมครั้งที่20เพราะว่าระบบการทางเดินหายใจของเราเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติเพราะนั้นเวลาเราหายใจเข้าเนี่ยปล่อยให้เป็นอัตโนมัติยิ่งเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่เนี่ยลองดูก็ได้ว่าเราเป่าลมออกยาวเท่าไหร่มันจะหายใจเข้าลึกเท่านั้นแต่หลักการของมันมีอยู่ว่าเราต้องกั้นหายใจนิดหนึ่ง
1: นิดหนึ่ง
0: นิดหนึ่งเพราะว่ากลไกตรงนี้ทำไมเราถึงต้องกั้นหายใจเพราะว่าช่วงกั้นหายใจเนี่ยเป็นช่วงที่เราเปลี่ยนสารเคมีบางตัวเพื่อที่จะให้คนที่ฝึกเนี่ยได้ผลดีมากกว่าผลเสียเพราะว่าถ้าเราหายใจเข้าออกธรรมดาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวที่เป็นยาหลอนประสาทอยู่เพราะนั้นคนที่ฝึกหายใจในรูปแบบที่แตกต่างกันเนี่ยคุณสมบัติหรือผลลัพธ์ที่ได้ก็จะแตกต่างกันนั่นเป็นเทคนิคที่1ในเทคนิคที่2เราใช้คำว่าลดอาการเรายืนแยกขาให้ห่างเท่ากับช่วงไหล่เนี่ยนะคะให้ห่างเท่ากับช่วงไหล่ชูมือสองข้างขึ้นอย่างนี้นะชูมือสองข้างขึ้นอย่างเงี้ยไปพร้อมๆกันเนี่ยอย่างเงี้ยนะพอประมาณเอามือสองข้างมาประกบกันแล้วก็ต้นแขนเนี่ยแนบหูแนบหูการแนบหูนี่ก็คือเราต้องการดึงเส้นเลือดที่มันทอดขึ้นไปสมองเนี่ยให้มันยืดขึ้นแล้วก็กลไกตรงเนี้ยมันจะทำให้การทำงานของเส้นประสาทสมองคู่ที่9เนี่ยนะคะทำงานได้ไวขึ้นตอนนี้นิ้วโป้งไม่เกาะกันเอามาแปะกันเฉยๆ
1: แค่แปะกันเฉยๆ
0: เอามาแปะกันเฉยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกอันนี้เป็นครั้งที่1กั้นลมหายใจไว้นิดนึงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วก็กั้นไว้นับ1 2 3เป็นครั้งที่2
2: ให้กำหนดลมหายใจจนครบ20รอบลมหายใจจากนั้นค่อยๆปล่อยมือลงช้าๆโดยนับ 1-30 เป็นจังหวะในการปล่อยมือลง
1: SKT 2ก็เหนื่อยคือไม่เคยทำมาก่อนแล้วพอมาทำ20ครั้งเนี่ยปวดแขนมากแล้วก็เหงื่อออกเยอะเหมือนไปวิ่งมาสัก2รอบสนามทั้งๆที่ยืนอยู่กับที่ลมก็พัดแรงปกติแล้วก็เหงื่อออกเร็วกว่าการไปวิ่งครับปวดมากแต่ในขณะเดียวกันพอทำเสร็จปุ๊บหายปวดถ้าเทียบกับการไปวิ่งหรือการออกกำลังกายหนักๆเนี่ยเวลาเราออกกำลังกายเสร็จเราจะโอ้เมื่อยล้าต้องนั่งพักนานสักพักกว่าเหงื่อจะแห้งกว่าอะไรแล้วก็รู้สึกล้าแต่อันนี้มันไม่ล้ามันกลับสดชื่นเหงื่อแห้งเร็วแล้วก็เหมือนมันหายเมื่อยหายตึงนะครับ
0: ผลดีของเทคนิคนี้เขาในระดับนี้ก็คือ1เนี่ยตัวเซลล์ข้างในได้ออกกำลังกายโครงสร้างของกล้ามเนื้อข้างนอกได้ออกกำลังกายเราใช้เป็นการป้องกันอย่างเช่นพวกที่มีอาการอย่างไขมันไอ้แค่ไขมันในเลือดสูงพวกที่รู้สึกว่าเส้นเลือดมันตีบนะมันคลายไม่ได้ความดันโลหิตหรือพวกที่แบบว่าอินซูลินไม่พออะไรเงี้ยนะคะเราเอามาใช้ได้แล้วที่ดีกว่านั้นก็คือในเทคนิคตรงนี้ในเรื่องของคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อนะอย่างเช่นต้นแขนคออะไรเงี้ยบางพวกคอตกหมอนหรือพวกปวดหลังเนี้ยมันจะเบาลงไปได้

0: ผมประกอบอาชีพทำงานตัดต่อนะครับก็คือวันหนึ่งเนี่ยการทำงานของผมเนี่ยอย่างน้อยก็12ชั่วโมงต่อวันซึ่งมันทำให้เราต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานๆสิ่งที่เกิดขึ้นปวดหลังนะครับเพราะว่าเรานั่งทำงานโดยที่เราไม่ค่อยได้ลุกไปไหนแล้วก็ปวดที่แขนเพราะว่าเราต้องทำการวางเพื่อจับเมาส์เป็นเวลานานๆทำให้รู้สึกไม่สบายบริเวณหลังและแขนครับ
1: ในตัวเทคนิคที่เป็นนวัตกรรมเทคนิคที่3เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาสุขภาพคนที่มีเขาเรียกว่าเป็นมีอาการแล้วเราจะแก้ไขเพราะนั้นในเทคนิคตรงนี้ก็เหมาะสำหรับคนที่มีปัญหาของกล้ามเนื้ออยู่ด้วยไม่ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนเพราะว่าการทำงานหรือว่ากลไกของตรงนี้มันจะเกี่ยวข้องกับบริเวณข้อต่อมันจะเป็นมีพวกพังผืดของกล้ามเนื้อที่เข้ามายึดเกาะอยู่แล้วเนี่ยตอนนี้ถ้าพังผืดพวกนี้มันไม่ได้เคลื่อนไหวเลยสิ่งสำคัญที่ตามมาก็คือการทำงานของระบบประสาทเนี่ยมันจะทำงานไม่ได้มันเดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีก็ยังก็มีปวดเพราะฉะนั้นเทคนิคพวกนี้จะช่วยในการที่กระตุ้นบริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าประตูปิดเปิดที่มันเชื่อมระหว่างตัวพังผืดกับข้อต่อเนี่ยเพื่อที่จะให้การทำงานของเส้นประสาทเนี่ยมันเดินได้คล่องขึ้นเหยียบเท้าไปนะคะแต่ถ้าเป็นบางคนเนี่ยที่มีอาการปวดมากอ่ะนั่งราบไม่ได้ก็ให้ใช้เก้าอี้ตัวเตี้ย
0: ๆ
1: นั่งบนเก้าอี้หรือว่าบางทีผู้สูงอายุที่มีการปวดเข่าเยอะก็ให้นั่งบนเก้าอี้เราก็จะนั่งให้สบายเหยียดเท้านะคะยืดหลังให้ตรงนะแล้วก็เอามือคล่อมหัวเข่าไว้เวลาที่เราก้มแล้วน้อมตัวลงเนี่ยจะต้องหายใจลึกนะเวลาเอ็นกลับนี่คือหายใจออกทางปากยาวงั้นช่วงที่เราหายใจเข้าลึกแล้วก็หายใจเอายาวเนี่ยมันจะผสมผสานไปพร้อมกับการเคลื่อนไหวเพราะนั้นเอาไว้ว่าข้างในเขาได้ออกกำลังกายข้างนอกรวมทั้งข้อต่อทั้งหมดเนี่ยได้ออกกำลังกายหมดค่อยๆลูบหัวเข่าเป่าลมออกทางปากยาวๆพร้อมกับเอ็นตัวไปข้างหลังสูดลมหายใจเข้าลึกโน้มตัวมาข้างหน้าก้มลงผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวเอ็นไปข้างหลัง
2: หายใจเข้าลึกๆช้าๆพร้อมกับค่อยๆโน้มตัวไปข้างหน้าผลักฝ่ามือทั้งสองข้างจนแขนตึงหายใจออกอย่างช้าๆพร้อมกับค่อยๆดึงตัวและแขนไปด้านหลังให้ได้มากที่สุดทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทำจนครบ30รอบลมหายใจ
0: ก็รู้สึกเบาลงครับจากที่ตอนแรกก็ปวดแบบเกร็งๆกับด้านหลังก็รู้สึกมีการผ่อนคลาย
1: ผ่อนคลาย
0: ก่อนหน้านี้ก็คือเวลานั่งก็จะรู้สึกเกร็งตลอดเวลาก
1: ็
0: คือแบบนั่งนิดเดียวก็จะรู้สึกแปลบๆหลังพอผ่านไปสัก5ครั้งก็จะเริ่มรู้สึกว่าเริ่มมีอาการที่ร่างกายปรับตัวได้ดีขึ้นแล้วก็มีอาการผ่อนคลายเพิ่มขึ้น
1: ในตัวเทคนิคนี้จริงๆนอกจากที่ใช้ได้ตามกล้ามเนื้อและข้อแล้วเนี่ยก็สามารถเอาไปปรับใช้เพราะนั้นใครที่ฝึกเทคนิคนี้เป็นประจำหนึ่งหลังไม่ปวดท้องไม่ผูกผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องเข่าเนาะแล้วก็เข่าก็จะไม่ปวดจะไม่มีน้ำในเข่าเพราะฉะนั้นถ้าฝึกสม่ำเสมอนอกจากแก้ยังใช้ลดแล้วก็ใช้กันได้ด้วยในคุณสมบัติแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้จากเทคนิคนี้ในเทคนิคที่เป็น SKT 4นั้นนะคะเป็นเทคนิคของการแก้นะคะแล้วก็ปรับสภาพของการทำงานของร่างกายในการฝึกเทคนิคตัวนี้ก็คือเราจะมีการเดินร่วมกับการฝึกหายใจยกตัวอย่างเช่นเวลาที่เราจะเดินเนี่ยนะคะพอเราก้าวขาก้าวเท้าเนี่ยขึ้นในข้างขวาเนี่ยก้าวขึ้นเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะก็คือเราจะต้องสูดลมหายใจเข้าลึกนะคะช่วงที่เราเอาเท้าขวาแตะพื้นนะคะแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกยาวสูดลมหายใจเข้าลึกเท้าขวายกขึ้นผ่อนลมหายใจออกทางปากยาวขวาแตะพื้น
2: ยืนตรงในท่าที่สบายแบมือทั้งสองข้างวางไขว้หลังขณะยกขาให้สูดลมหายใจเข้าลึกและสูดลมหายใจออกยาวขณะที่วางเท้าลงใช้เวลาในการทำ45นาทีถึง1ชั่วโมง
1: ประสิทธิผลของเทคนิคนี้นะคะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องโรคพันธุกรรมอย่างเช่นเบาหวานประเภทที่1ซึ่งเป็นในเด็กเล็กๆหรือว่าพวกที่มีปัญหาในเรื่องโรคที่เกี่ยวข้องกับไขกระดูกอย่างเงี้ยนะคะอาจจะใช้เทคนิคที่4เนี่ยฝึกเพิ่มขึ้นก็เป็นประสิทธิผลที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการ แก้ความพร่องในด้านสุขภาพนะคะที่เกิดขึ้นอันนี้เป็นที่4ค่ะ

0: คนิค SKT 5นั้นนะคะเราจะยืนเหมือนท่าในเทคนิคที่2ก็คือยืนแยกเท้าห่างเราจะยกมือทั้งสองข้างเหมือนกับในเทคนิค SKT 2นะคะแต่การเคลื่อนไหวก็คือเหมือนกับเทคนิคที่3พร้อมกับฝึกลมหายใจก่อนการเคลื่อนไหวทั้งหมด60รอบการหายใจโดยเทคนิคนี้นะคะพอนะคะเราผ่อนลมหายใจเอาท้องปากยาวสูดลมหายใจเข้าลึกแล้วถึงจะเริ่มเคลื่อนไหว1จังหวะอย่างนี้นะคะผ่อนลมหายใจเอาท้องปากยาวแล้วก็สูดลมหายใจเข้าลึกแล้วเราจะเคลื่อนไหวเป็น1จังหวะต้องแขนก็แนบกับหูอยู่ตลอดเวลาย
1: กฝ่ามือทั้งสองอยู่เหนือศีรษะโดยสูดลมหายใจเข้าลึกผ่อนลมหายใจออกยาวค่อยๆก้มตัวลงอย่างช้าๆนับเป็น1รอบลมหายใจทำจนครบ30รอบลมหายใจจากนั้นค้างอยู่ที่พื้นอีก10รอบลมหายใจและยกตัวขึ้นอีก30รอบลมหายใจ
0: พอท่านฝึกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาการของผู้ที่มีอาการปวดหลังของผู้ที่มีอาการปวดไหล่หรือปวดเข่าเนี่ยนะคะถ้าฝึกได้ดีก็จะทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องนะคะมีอาการต่างๆนี่ดีขึ้นนะคะ

0: ในการฝึกเทคนิค SKT 6เนี่ยเวลาของการฝึกนะจะมากกว่าเทคนิค SKT อื่นๆก็คืออาจจะต้องใช้เวลา45นาทีถึงจะจบเทคนิคในเทคนิคนี้นะคะเหมาะสำหรับคนไข้ที่อยู่ในห้อง ICU อย่างเงี้ยนะคะหรือคนไข้ที่หนักๆผู้ป่วยกลุ่มนี้ทำตามเราไม่ได้แต่คิดตามเราได้ก็คือใช้เส้นประสาทสมองคู่ที่8ฟังเราเราจะฝึก25รอบแล้วในแต่ละรอบนั้นใช้คำสั่ง5ครั้งยกตัวอย่างเช่นที่ศีรษะเราก็จะใช้คำว่าศีรษะเราเริ่มผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายผ่อนคลายลงไปเรื่อยๆ
1: จากนั้นก็กำหนดความรู้สึกไปยังอวัยวะส่วนต่างๆเช่นหน้าผากขมับแก้มตาคางแขนหน้าอกหน้าท้องและทั่วทั้งตัว

0: ในเทคนิคที่เป็น SKD7 นะคะก็จะเป็นเทคนิคของการกู้ชีพเหมือนกันเพราะฉะนั้นในเทคนิคนี้นะคะเราสามารถที่จะใช้ได้สำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพหนักๆนะคะหรือไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในท่อนล่างหรือสามารถเคลื่อนไหวในส่วนร่างกายที่เป็นส่วนบนเพราะนั้นผู้ที่ฝึกในเทคนิคนี้นะคะเราก็ใช้กับผู้ป่วยในระดับเขาเรียกว่าระยะสุดท้ายในเทคนิคนี้มีอยู่ทั้งหมด2ขั้นตอน
1: ขั้นที่1ยกแขนขึ้นมาในระดับเอวหันฝ่ามือเข้าหากันหายใจเข้าค่อยๆขยับฝ่ามือเข้าหากันหายใจออกค่อยๆขยับฝ่ามือออกจากกันทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทํา 30-40 รอบลมหายใจขั้นที่2หายใจเข้าค่อยๆยกมือขึ้นเหนือศีรษะหายใจออกลดระดับแขนลงมาในระดับเอวทำแบบนี้นับเป็น1รอบลมหายใจให้ทํา 30-40 รอบลมหายใจ
0: ในเทคนิคต่างๆใน SKT ต่างๆนี่นะคะขอแนะนำนิดนึงว่าไม่จำเป็นต้องฝึกทุกเทคนิคให้เลือกในเทคนิคที่เหมาะกับสภาพร่างกายและให้เลือกเทคนิคที่สามารถทำได้ขอพยายามให้ฝึกให้ครบและท่านก็จะได้ผลดีอย่างที่ต้องการค่ะวันนี้มาติดตามงานวิจัยในผู้ป่วย HIV/AIDS ส่วนใหญ่ผู้ป่วย HIV/AIDS ก็จะมีปัญหาเรื่องผลข้างเคียงของการใช้ยาอย่างเช่นมีความดันโลหิตสูงมีเบาหวานจากการใช้ยาต้านมีปัญหาเรื่องตับผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นก็ที่ตามมาในระยะการใช้ยานานก็อาจจะมีปัญหาเรื่องมะเร็งเกิดขึ้นเพราะนั้นเราก็มาเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับผู้ติดเชื้อที่นี
2: ่เวลาที่เราไม่สบายไม่สบายเป็นแบบนี้ช่วงที่ใช้ยานะมันก็จะมีใช้ออกซิเจนเยอะล่ะก็จะมีของเสียเยอะแต่ละคนเห็นไหมจะหน้าตาคล้ำดำแล้วก็กินไม่ได้ใช่ไหมทีนี้พอเรากินไม่ได้เนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่องภูมิต้านทานแล้วก็มีปัญหาอย่างอื่นด้วยใช่ไหม
1: สมาธิบำบัด SKT ที่อาจารย์สมพรนำมาใช้กับผู้ป่วย HIV ประกอบด้วย4เทคนิค SKT 1ช่วยในเรื่องระบบการหายใจ
2: หายใจเข้าลึกกั้นไว้นิดนึงกระนับ1 2 3ผ่อนลมหายใจออกทางปากเบาๆยาวๆฝึกอย่างนี้30รอบการหายใจ
1: SKT 2ใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรัง
2: คนชูมือขึ้นเหนือศีรษะมือสองข้างมาประกบกันผ่อนลมหายใจเอาทางปากยาวเป่าลมออกยาวๆเหมือนที่เราฝึกไปเมื่อกี้สูดลมหายใจเข้าลึกลดมือลงนะเหมือนนกกลางปีกค่อยๆแยกออกจากกัน
1: SKT 3ลดอาการปวดข้อและกระดูก SKT 7ช่วยในเรื่องของการเยียวยาจากภายใน
2: ตลอดระยะเวลาที่ทำการทดลอง10ครั้งทุกเดือนในรอบ10เดือนที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าการเจาะเลือดผู้ป่วยซึ่งมีการติดเชื้อแล้วก็มีภูมิต้านทานต่ำเนี่ยมีค่าของระดับภูมิต้านทานเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับเกือบคนปกติผลเลือดผลตับแล้วก็การทำงานของไตรวมทั้งโรคเฉวี่ยงโอกาสเนี่ยไม่เกิดขึ้นแล้วก็ค่าต่างๆปกติในระดับที่น่าพอใจและผู้ป่วยทุกคนที่เห็นได้ชัดเจนก็คือคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณภาพทางกายคุณภาพทางจิตคุณภาพของการทำงานผู้ป่วยของเราเกือบทั้งหมดสามารถที่จะกลับเข้าไปสู่วงจรของการทำงานเหมือนคนปกติได้อันนั้นเป็นคุณภาพชีวิตที่ต้องใช้คำว่าดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยระยะสุดท้าย
3: หลังจากที่ได้ทำสมาธิบำบัดจากที่ได้มาอบรมแล้วได้กลับไปบ้านแล้วทำไปเป็นประจำเราจะรู้ได้เลยว่าร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมีแรงเหมือนคนปกติทั่วไปทำให้เราสดชื่นกระปี้กระเป๋าแข็งแรงให้เรามีความรู้สึกว่าเรากระชุ่มกระชวยส่วนค่า CD4 740กว่าค่ะครั้งแรกที่ว่า CD4 ตกนะคะตอนนั้น200กว่าค่ะสิ่งที่ดีขึ้นคือผมค่ะก่อนผมงอกเต็มหัวขาวเลยทุกวันนี้เพื่อนบ้านยังทักว่าเดี๋ยวนี้ผมดำ ป็นคนที่หัวเข่าไม่ดีเดินขาลากขึ้นสะพานลอยนี่ต้องแงนแล้วแงนอีกเดี๋ยวนี้ขาไม่ลากค่ะเดินขึ้นบันไดลอยได้สบายเลย
4: CT4 จากที่ว่ากินยาต้านจนต้องเปลี่ยนสูตรยาจนต้องนี่CT4 ขึ้นช้ามากแล้วก็พอมาฝึกสมาธิที่ว่ามันขึ้นทีละแค่ประมาณ 2-3 จุดหรือว่า 5 จุด 10 จุดอย่างเงี้ยขึ้นมา100กว่าจุดคือเกินความคาดหมายมากเลย
5: ถ้ามีเวลาหมอคุณหมอนัดมาก็เจอเพื่อนๆก็จะชวนกันเข้ามาในกลุ่มนี้จะได้อะไรดีๆกลับบ้านไป
6: สมาธิบำบัดเนี่ยก็ดีอ่ะได้วิชาความรู้ไปเราก็ไปฝึกแล้วได้แข็งแรงสุขภาพดีขึ้นอ้วนท้วนขึ้นด้วย
1: และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจารย์สมพรต้องทำอยู่ทุกครั้งนั่นก็คือการให้ผู้ป่วยที่ได้ฝึกฝนสมาธิบำบัดจนชำนาญแล้วได้ออกมาสอนท่าทางให้แก่เพื่อน
0: ๆถ้าคนนอนหงายนอนหงายฝึกท่าสองในท่านอนมาท่าฝึกนะ
3: อย่าแขนตรงไปตรงศีรษะนะคะยกแขนให้ขนานกับพื้นนะคะให้แขนต้นแขนติดกับหูนะคะสองข้างเนี่ยแค่ประกบกันนะคะฝ่ามือประกบกันนะคะไม่แล้วก็ให้ยกขนานกับพื้นนะคะแต่ถ้าเมื่อยไม่ไหวให้ใช้นิ้วโป้งยันอย่างเดียวนะคะให้ขนานกับพื้นนะคะเริ่มนะคะหายใจออกทางปากช้าๆยาวๆหายใจเข้าทางจมูกลึกๆคิดว่าตัวเองที่ได้ติดเชื้อนี่แล้วชีวิตเรานี้ต้องไร้ค่าแล้วแต่ถ้าเราได้ช่วยฝึกให้เพื่อนได้รับรู้ได้ฝึกสมาธิบำบัดทำให้เพื่อนไปปฏิบัติได้ก็เหมือนกับเราได้ทำประโยชน์ให้เพื่อนๆค่ะ
4: เวลาเห็นเพื่อนๆมาที่บอกว่าได้มีสุขภาพดีเหมือนเราเนี่ยรู้สึกดีใจมากมาทุกครั้งเห็นคนที่เราแนะนำให้เข้ามาเข้ามาจะรู้สึกว่าภูมิใจที่เราสามารถดึงเข้ามาทำตรงนี้เพราะว่าจะทำให้สุขภาพเขาดีขึ้นคุณภาพชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นด้วย
0: ส่วนหนึ่งในจากโครงการที่เราเห็นก็คือทุกคนมีจิตใจพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นหลังจากที่ตัวเองดีขึ้นแล้วมีจิตใจที่จะไม่นำเชื้อพวกนี้ไปเผยแพร่ให้กับคนอื่นอันนั้นคือจิตวิญญาณทางสังคมที่ได้เป็นผลลัพธ์นอกเหนือจากคุณภาพชีวิตก็คือการตอบแทนสังคมให้มีความสุขโดยตัวเองเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบเกิดขึ้นสิ่งที่ดิฉันได้รับจากการลงไปดูแล้วก็ช่วยเหลือคนที่อยู่ในชุมชนคือการพัฒนาจิตวิญญาณของการเป็นผู้ให้และความคาดหวังที่ดิฉันคาดหวังไว้ในอนาคตข้างหน้าก็คือผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมนี้จะเป็นผู้ที่ให้และก็พัฒนาจิตวิญญาณของตัวเองนั้นให้กับคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดเช่นเดียว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: ต้อนรับเข้าสู่ Healthy Fine Day นะครับมาดูแลสุขภาพกันยามเช้าด้วยอาหารการกินที่ต่อสุขภาพครับโดยหมอเอและเชฟแอดนะฮะสถาปนาตัวเองเป็นเชฟนิดนึงนะครับทำไมทำมาชักจะทำอาหารเก่งแล้วอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยและคุณหมอเอครับก็จะมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำนี่เป็นครั้งที่3แล้วผ
1: ู
0: ้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารุณีวรรณวโรดมวิจิตรครับอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีย
1: าวมาก
0: มหาวิทยาลัยมหิดลมีต่ออีกหน่อยนึงด้วย
1: ยาวมาก
0: ยาวมากเลยแต่ต้องแนะนำเต็มรูปแบบครับท่านผู้ชมจะได้รู้จักคือนอกจากจะเป็นคุณหมออายุรศาสตร์ใช่ไหมในการใช้ยาอะไรต่างรู้เรื่องโภชนาการด้วยแล้วแถมชีวเคมีทางการแพทย์อีกซึ่งมันเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นท่านผู้ชมได้ข้อมูลที่ดีมากในการจะเลือกรับประทานอาหารหรือไม่รับประทานอะไรจะรับประทานอะไรดีจะดียังไง
1: นะยินดีค่ะ
0: แต่ที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ก็เป็นอาหารที่คุ้นเคยอ่ะบางทีก็รู้อยู่แล้วมีขายทำไม่ได้ยากอะไรอ่านฝรั่งมีไหมฝรั่ง
1: อยากกินอะไร
0: มีอะไรวางมาเลยอ่านฝรั่ง
1: โอเควันนี้นะคะเราจะนำเสนอเมนูที่เป็นสปาเกตตี้

0: หนเส้นฮะ
1: โอเควันนี้เราจะมีความพิเศษนิดนึงคือเราจะไม่ใช้เส้นสปาเกตตี
2: ้เราจะเป็นสปาเกตตี้ได้ไหม
1: เราจะใช้อันนี้เลยค่ะ
0: ตลกแล้ว
1: อันนี้คือ
0: ตลกแล้ว
1: แตงกวาญี่ปุ่นใช่
0: แตงกวาญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะชื่อซูกินี
0: ่ซูกินี่
1: ค่ะก็เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะคะมาล้างให้สะอาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อันนี้มาขูดให้เป็นเส้น
0: ๆแล้ว
1: ก็ม
0: าแทงเส้นเอาไปผัดแบบสปาเกตตี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: มันก็แน่สิฮะ
1: เนื้อมันจะแข็งกว่าแตงกวาทั่วไปเดี๋ยวคุณแอ๊ดลองทำดู
0: ผมเห็นแต่ตำแตงกวา
1: ใช่ใช
0: ่แค่เอาไปขยำขยำก็เละหมดแล้วแต่นี่เป็นซูกินี
1: ่อันนี้มันจะแข็งกว่าค่ะก็หั่นนะคะ
0: ขูดเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออุ้ยขูดทีนี้เหรอฮะ
1: เริ่มเป็นละเห็นปะคะใช่ค่ะ
0: นี่เหมือนทำแตงเหมือนทำส้มตำเลยนะฮะ
1: ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเส้นพวกนี้อันที่เป็นเส้นใหญ่ๆเดี๋ยวเราใช้มีดกรีดมันนิดนึงให้มันเป็นเส้นบางลงนิดนึง
0: ควรจะให้เป็นเส้นเดียว
1: ใช่ค่ะก็เหมือนสปาเกตตี้เลยอะค่ะต้องการจะสปาเกตตี้3เส้นติดกันอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อันนี้อาจจะเป็นชื่อใหม่ของพาสต้านะฮะ
1: โอเค
0: เป็นเดี๋ยวก็ตั้งชื่อเฉพาะไปแอตตี้อะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: พาสตานี่อะไรอย่างเงี้ย
0: ทานอย่างนี
1: ้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นมาสำหรับอันที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้มีดกรีดให้มันเป็นเส้นบางๆลงมานิดนึง
0: แต่จะว่าไปพอเปลือกถูกหั่นออกไปหมดแล้วนี่นะฮะ
1: มันก็จะนิ่มลงหน่อย
0: พอเปลือกข้างในเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีสีมันก็จะใกล้ๆกับความเป็นเส้นสปาเกตตี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: หั่นต่อไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะลองทำดูสักลูกนะคะ
0: ครับได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่เส้นพอที่จะทานได้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดกัน
0: แล้วตรงแกนกลางนี่เรา
1: เราไม่ได้ใช้ค่ะ
0: อ๋อ
1: เราใช้แค่ตรงเปลือกผิวมัน
0: ที่เป็นเหลืองๆ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วอย่างอื่นล่ะฮะเราใส่วันนี้เราจะผัดกับอะไรบ้างคร
1: ับ วันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ใช้กระเทียมหอมซอยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะผัดกุ้งเข้าไปใส่เกลือนิดนึงนะคะให้มีรสชาติแล้วก็ใส่พริกไทยใส่ปาปริก้า
0: บางค
1: นใช่บางคนก็อาจจะอยากให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดหน่อยก็เติมมะนาวตามสะดวกน่าจะได้แล้วค่ะ
0: พอไหมฮะ
1: พอแล้วค่ะ
0: นี่ก็ดูเยอะนะได้เยอะนะ
1: ถ้าสำหรับจานเดียวก็น่าจะพอแล้วค่ะ
0: ครับผัดดีกว่าเริ่มลงมือเลย
1: โอเคค่ะเปิดไฟค่ะเปิดไฟก่อน
0: ใส่น้ำมันเราใช้น้ำมันอะไรครับ
1: น้ำมันมะกอกค่ะถ้าเกิดไม่อยากใช้น้ำมันมะกอกจะใช้เป็นพวกน้ำมันดำข้าวหรือคาโนล่าก็ได้นะคะพวกนี้เป็นน้ำมันที่ดีค่ะ
0: สังเกตเราใช้น้ำมันน้อยมากนิดเดียวเท่าน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะจริงๆก็แค่ไม่ติดกระทะอาหารนิดหน่อยเอง
0: ถึงขั้นตอนนี้สำคัญแหละผมจะใครจะไปเชื่อว่าเอาแตงกวาอย่างเงี้ยซอยเป็นเส้นๆเนี่ยไปผัดได้ต่อด้วยอะไรฮะ
1: ใช้กระเทียมแล้วก็หอมซอย
0: กระเทียมละเอียดนะครับลงเลยนะครับตามขั้นตอนของการผัดทั่วไปกระเทียมลงก่อนกลิ่นหอมหอมแดงซอยนะครับละเอียดเช่นกัน

0: เลย
1: ค่ะแล้วใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ
0: มันหอมเจอกระเทียมนี่มีหอมมาก
1: เดี๋ยวไม่นะคะ
0: กุ้งแบบที่แกะเปลือกออกนะ
1: ใช่ค่ะก็โดยทั่วไปเขาก็จะเลาะด้านหลังนะคะเอาไส้เอาเส้นสีดำๆออกไปจะได้สวยงาม
0: นี่ออกเรียบร้อย
1: เดี๋ยวผัดต่อพอกุ้งสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสค่ะ
0: ครับ
1: หอมมากยังไม่ทันจะใส่อะไรเลย
0: ถูกต้องฮะจริงอันเนี้ยผัดกับกุ้งกับกระเทียมน
1: ี่พอแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ไม่ต้องใช้แล้วสุกินี่เรากินกันเถอะ
0: ฟังมาเลยจริงวันนี้ที่เราทำเป็นสปาเกตตี้แต่พี่จันบอกว่าเราไม่ใช้เส้นสปาเกตตี้ใช้สุกินี่แทนจุดประสงค์คือเพื่ออะไรฮะ
1: ก็จะลดแคลอรี่ลงนะคะ
0: แทนแป้ง
1: ใช่แล้วจะช่วยทำให้คนกินผักได้เยอะขึ้น
0: เออวันนี้ช็อตนี้ก็สำคัญ
1: ใช่ไหมคะ
0: กุ้งนี่แป๊บเดียวสุกนะคร
1: ับสุกแล้วค่ะกุ้งไม่ต้องใช้เวลานานคราวนี้ปรุงรสเลยค่ะลดไฟลงนิดนึงก็ได้ค่ะเราจะใช้เป็นเกลือพริกไทยแล้วก็ปาปริก้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รสเป็นพริกป่นเลยก็ได้นะคะ
0: อ๋อก็แล้วแต่ชอบเลย
1: อันนี้พริกไทย
0: แหมกระเทียมลงไปแล้วพริกไทย
1: อันนี้เริ่มจะเป็นกุ้งกระเทียมแล้วค่ะกุ้งกระเทียมพริกไทย
0: เกลือ
1: แต่เกลือนิดหน่อยค่ะอันนี้ชิมรสเอานะคะบ้านไหนชอบหวานชอบเค็ม
0: ใช่แต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวเราจะมีสุกินี่ลงไปผัดอีก
1: ใช่ปาปริก้าเพิ่มความสวยงามนะคะบางคนก็อาจจะเติมพวกมะนาวนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้รสชาติ
0: เดี๋ยวค่อย
1: โอเคค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าหั่นทิ้งเอาไว้แล้วแช่ตู้เย็นนิดนึงก็ได้นะคะมันจะได้กรอบขึ้นเอาอันนี้แล้วกันค่ะ
0: ไม่ใช่ที่ผมเพิ่งหั่นเหรอครับ
1: เดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นผัดคราวต่อไปเอาเพิ่มไหมคะ
0: แช่เพื่อให้กรอบ
1: ใช่ค่ะแช่น้ำเย็นนะคะพอหั่นผักเสร็จแล้วนี่เราจะแช่น้ำเย็นไว้มันจะได้ทำให้สีสดแล้วก็กรอบขึ้นค่ะ
0: แช่น้ำเย็น
1: ขอยัง
0: อีกปะขออีกหน่อยดีกว่าฮะ
1: โอเคกลัวไม่พอทาน
0: ดูซิจะเละไหมไม่เละแน่นะ
1: ไม่เละค่ะ
0: หมอเอกไม่เละแน
1: ่นะค
0: ่ะโอ้จริงๆด้วยครับคุณผู้ชมไม่เละ
1: คราวนี้ใส่โหระพาไปก็ได้ค่ะเรามีโหระพาสับอยู่นิดนึงเพิ่มกลิ่นรสนะคะคราวนี้ก็จัดการใส่แฮมปิดไฟได้เลยนะคะเสร
0: ็
1: จแล้วค่ะ
0: พอแล้วนะฮะไม่เยอะเลยแฮม
1: อยากใส่เท่าไหร่ใส่เลย
0: ไม่เยอะดีกว่า
1: โอเคมันมีกุ้งแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะคราวนี้ก็อาจจะโรยชีสนิดนึงก็ได้ค่ะให้มันเป็นอิตาเลียนนิดนึงเราใช้พาเมซานชีสนะคะมาขูดแล้วก็โรยได้เลยค่ะ
0: แล้วผัดด้วยไหมครับ
1: เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆละลายค่ะเพราะมันยังมีความร้อนเหลืออยู่นะคะอันนี้แสดงว่าชอบชีสใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะ
1: โอเค
0: ชอบทุกอย่าง
1: จะมีน้ำขลุกคลิกนิดนึงที่มันออกมาจากตัวเส้นซูกินี่นะคะ
0: หน้าตาดูดีมาก
1: กลิ่นหอมมากอะค่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ถ้าเป็นอาหารฝรั่งเสิร์ฟจานสวยๆก็แค่นี้พอละ
0: ไม่ต้องเยอะ
1: ใช่ใช่แค่นี้พอละแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตกแต่งนิดนึงด้วยมะเขือเทศดีกว่าค่ะคราวนี้เราก็เอามะเขือเทศค่ะมาจัดเรียงไว้นะคะจะได้ผัก
0: วางไงดีอ่ะ
1: เอาเลยค่ะตามสบายเลยค่ะอยากจะได้วางยังไงก็ได้ศิลปะศิลปะปนๆกันไปอะไรดูสวยงามค่ะ
0: เรียบร้อย
1: โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะฝีมือเชฟแอด
0: ไม่น่าเชื่อเลยไม่ลบที่สำคัญคือเส้นสุกินี่พอไปผัดก็ไม่ได้
1: เละ
0: จริงๆอย่างที่หมอเองว่าด้วยโอ้พอวางเสิร์ฟปุ๊บนี่
1: จานละเท่าไหร่จานนี้และดูมีราคาขึ้นมาทีเดียว
0: ผมว่า250ขึ้น

0: ถึงสุกินี่จะไม่เล็กก็ตามแต่รสชาติเป็นไงต้องชิมนะฮะ
1: อันนี้เป็นช่วงเวลาที่รอคอย
0: เชิญเลยครับ
1: โอเคครับ
0: เราก็จะเริ่มจากเส้นก่อนนะเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงฮะ
1: อร่อยนะคะ
0: เส้นกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: กินได้เลยอ่ะอร่อย
0: แล้วเรามีทั้งความเปรี้ยวใส่มะนาวไปเค็มก็กำลังดี
1: ค่ะ
0: ผมก็จะมีเป็นเพราะอะไรทำไมมันมีกลิ่นของความเป็นสปาเกตตี้จริงๆนะอาจจะเป็นโหระพาที่ใส่ไปไหมฮะ
1: หลายๆอย่างครับ
0: ทีนี้ที่เหลือคือความชอบแล้วครับอยากให้เค็มกว่านี้หวานกว่านี้เผ็ดกว่านี้ไหมหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต
1: ่โดยทั่วไปเราจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลนะคะเวลาเราผัดพวกนี้สังเกต
0: ใช่
1: มันก็จะได้ความหวานจากพวกของเนื้อสัตว์แล้วก็ผักที่เราใส่เข้าไป
0: มาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เราย้ำอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้เป็นเมนูที่แคลอรี่ต่ำใช่ไหมฮะถึงจะเป็นสปาเกตตี้แล้วก็ปกติสปาเกตตี้กินแป้งมันเยอะแต่ว่าพอเราใช้ผักแทนก็คือแคลอรี่ต่ำมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักได้มีเมนูทางเลือกนะคะ
0: ครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าพวกผักก็อร่อยได้เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: แต่หนึ่งเมนูยังไม่พอครับมีอาหารฝรั่งอย่างอื่นอีกไหม
1: โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกันที่ฟาสต์ฟู้ด
0: ฟาสต์ฟู้ด
1: ใช่แล้ว
0: ดีไม่ใช่เหรอหมอ
1: ฟาสต์ฟู้ดที่ดีกับสุขภาพเดี๋ยวมารอดูนะคะว่ารอบหน้าช่วงหน้าเราจะมีอะไรมานำเสนอค่ะ
0: มีจริงเหรอ
1: เดี๋ยวลองดู
0: กินนี่ก่อน
1: โอเค
0: คราวนี้กุ้งนะฮะกลับมาชมรายการกันต่อนะครับดูแลสุขภาพด้วยอาหารเช่นเคยกับ Healthy Fine Day แต่เป็นฟาสต์ฟู้ดจริงเหรอ
1: ใช่แล้ว
0: จริงครับหมอเอ
1: ๋วันนี้เรากำลังจะลองทำเรื่องของแฮมเบอร์เกอร
0: ์แฮมเบอร์เกอร์เลยนะ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: เราบอกว่าฟาสต์ฟู้ดเราไม่ควรจะรับประทานไม่ใช่เหรอครับมันยิ่งมันจะมีโซเดียมมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณค่าทางอาหารน้อยอะไรไม่ใช่เหรอฮะ
1: เราก็จะพยายามปรับไงคะเพื่อที่จะให้เรายังสามารถที่จะทานในอาหารในรูปเดิมแต่ว่ามีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น
0: อ๋อหน้าตาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะฮะ
1: คล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์โอเค

0: เราก็จะต้องมีขนมปังนะครับอันนี้อะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเห็ดค่ะเห็ดหอมยักษ์ค่ะชื่อพอร์ทาเบโล
0: คือถ้าดูแบบนี้เนี่ยคิดว่าเป็นขนมปังแน่เลยใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ก็คงจะย่างมาเรียบร้อยหรือว่าอบมาอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นเห็ดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็ดหอมยักษ
1: ์
0: พอร์ทาเบโล
1: ใช่เราจะเอามาแทนขนมปัง
0: อ๋อมีขายทั่วไปไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: ได้เห็ดหอมยักษ์เสร็จแล้วก็ต้องมี2ชิ้นประกอบกันใช
1: ่ไหมใช่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรครับก็มี
1: อันนี้ก็จะเป็นพวกของผักที่เราจะใส่ในตัวแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็จะมีอันนั้นอีกอันนึงก็คือจะเป็นอะโวคาโด
0: อะโวคาโด
1: ค่ะก็เพิ่มความมันโดยที่เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องใส่ชีสเยอะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะ
0: แต่ก็ยังมีชีสอยู
1: ่ก็ใส่ชิ้นเดียว
0: แล้วฝั่งนู้นนี่อะไรคร
1: ับ ฝั่งนี้จะเป็นเครื่องที่จะใช้สำหรับทำตัวเนื้อตัวแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะหมูสับนะคะก็ใช้แบบที่มันน้อยหน่อยแล้วก็มีกระเทียมนะคะมีซีอิ๊วขาวมีเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็มีพริกไทยเนาะตรงนี้จะเป็นเนยละลายซึ่งจะทำให้เนื้อมันเกาะกันแต่ถ้าเกิดจะไม่ใช้อันนี้ก็อาจจะลองปรับเป็นรูปของน้ำมันได้ใส่น้อยๆค่ะเพื่อจะให้เนื้อมันเกาะกัน
0: อันนี้ก็แล้วแต่สุขภาพของแต่ละท่านที่จะปรับเปลี่ยนไปได้อ่ะลงมือเลยดีกว่าเราต้องจัดการยังไงนะฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราจะตัดขั้วตรงนี้ออก
0: ขั้วออกนะฮะ
1: แล้วเราก็จะขูดตรงนี้เบาๆนะคะ
0: ใ
1: ช่แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำตาลออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาด้วยน้ำมันมะกอกแล้วก็เอามาย่างบนกระทะ
0: อ๋อฮะ
1: ค่ะ
0: ขั้วนี้ออกก่อนฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: จริงๆขั้วออกง่ายมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะเริ่มเห็นสีขาวๆละนะคะเดี๋ยวเราก็จะขูดออกนิดนึงเบา
0: ๆแล้วก็ใช้ช้อนขูดออกนะครับ
1: ขูดแนวด้านนี้ก็ได้มันก็ออกอะค่ะ
0: ตรงนี้มันคืออะไรอะฮะ
1: อันนั้นก็จะเป็นส่วนของเห็ดอะค่ะที่มันจะเป็นด้านล่างเราไม่ได้ใช้ตรงนี้เราจะใช้แค่เฉพาะเปลือกที่เป็นหัวมันข้างบน

0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเหลือ
1: ขาวๆ
0: ขาวๆนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาย่างบนกระทะเริ่มใกล้ความเป็นจริงละได้แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟให้มันร้อนนิดนึง
1: พร้อมย่าง
0: ค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเตาแล้วก็ทาน้ำมันมะกอกแล้วก็ลงไปย่างเลยค่ะ
1: ย่างเ
0: ห็ดใช่ค่ะจริงมันต้องทำสองฝาจะได้พร้อมกันระหว่างย่างเห็ดเดี๋ยวเราก็ทำตรงเนื้อหมูมันก่อนแล้วกันนะคะเราก็จะใช้เนื้อหมูอะค่ะนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะหมักเป็นเหมือนหมูสับตรงที่เราจะใส่เป็นในเนื้อของแฮมเบอร์เกอร์ถ้าเกิดเนื้อมันมีมันเยอะก็ไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วเนาะแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมเยอะๆหมดเลยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะนี่เนาะก็นิดหนึ่งส่วนเกลือนี่แล้วแต่ค่ะว่าจะใส่หรือเปล่าอาจจะนิดเดียวพอมั้งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะอันนี้หมดเลยแล้วก็มีหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันทีนี้เนี่ยถ้ามันมันแล้วเนี่ยมันก็จะคลุกกันติดแต่ถ้าเกิดเพราะมันยังไม่มันเนี่ยเราก็จะต้องใส่เนยหรือใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อจะให้มันติดกันดีขึ้นแล้วก็จะได้เอาไปย่างได้ตรงนี้จะ
1: อันนี้เหมือนเป็นการปรุงรสหรือว่าเป็นการหมัก
0: หมักแล้วก็ปรุงรสค่ะการมีน้ำมันในหมูจะทำให้มันนุ่มขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับ เวลาที่เราหมักหมูพอมันเริ่มเกาะกันก็ใช้อย่างนี
1: ้เป็นพิมพ์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวรอทีละอันแล้วกันเนาะ
1: ตอนนี้ขนมปังเห็ดของเราก็เริ่มจะได้ความร้อนมันก็จะบางลงบางลง
0: ใช่ค่ะมันก็จะบางเหี่ยวลงไปนิดนึงนะคะทำอีกด้านนึงไหมคะแล้วก็ทาน้ำมันนิดนึง
1: อันนี้คือเพื่อที่จะ
0: ไม่ให้มันติด
1: หมูแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็วางนี้ไว้อันนี้ก็น่าจะได้สักสองก้อนเนาะ
2: การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ด

หรือว่าอาหารจานด่วนนะคะที่มีแป้งมีน้ำมันแล้วก็โซเดียมปริมาณสูงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยจะทำให้เราเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือด

0: นะคะอันนี้ก็จะได้จากส่วนที่เป็นซีอิ๊วขาวแล้วเกลือนิดหน่อยนะคะ
1: เพราะทำเองจะรู้ว่าเติมอะไรลงไปใส่อะไรลงไปบ้างมันก็ปลอดภัยกว่าแต่ทีนี้ใครที่ชอบการรับประทานแฮมเบอร์เกอร
0: ์
1: ก็จะได้รู้ว่าเออเราสามารถดัดแปลงแล้วมาทำเองได้นะมันก็จะมีบางอย่างที่เราทดแทน

0: อย่างละชิ้น2ชิ้นมังกวาอะโวคาโด
1: วางให้ดีนะอะโวคาโด
0: แกะชีสเลยไหมคะเดี๋ยววางแล้วก็โรยชีสลงไปเลย
1: ชีสจะต้อง
0: โอเคแล้วก็ปิดชั้นบนเลยค่ะ
1: ฟึบ
0: เรียบร้อยค่ะ
1: โอ้โห

0: หน้าตาออกมาแหมเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยนะครับ
1: สวยงามค่ะ
0: เพียงแต่ว่าตรงที่ปุ่ง
1: มันจะเหี่ยวนิดนึง
0: เห็นย่างปุ่งมันก็จะบางลงก็จะดูทำไมมันแบนๆเหี่ยวๆหน่อยแต่เนี่ยดีต่อสุขภาพมาก
1: ครับ
0: งั้นโดยสรุปถ้าใครที่ชอบอาหารแบบนี้คือว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เขาว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดแต่เราสามารถดัดแปลงได
1: ้ได้ค่ะ
0: หรือจะเป็นที่แบบในช่วงที่แล้วก็เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช้สุกินี่แทนนะคะ
0: ดัดแปลงได้หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นผู้ชมขอให้รู้ว่าเราจะรับประทานอะไรบ้างที่เราปรุงอาหารแล้วใส่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: หมอเอ๋มีอะไรจะแนะนำสุดท้ายให้ผู้ชมได้ระวังตัวเองในการจะเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแบบนี้ครับ
1: ก็จริงๆอันที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเวลาที่เราจะเลือกซื้อต้องควรคิดก่อนเนาะเช่นสมมุติมันมีหลายอย่างให้เราเลือกในยกตัวอย่างเช่นนะคะระหว่างไก่ทอดไก่ย่างเงี้ยถ้าจะเอาแคลอรี่ต่ำไก่ย่างก็จะดีกว่าเพราะว่าถ้าไก่ทอดมันจะชุบแป้งทอดแคลอรี่มันจะเพิ่มขึ้นทันที
0: แล้วมันท่วมเลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: แต่พอไก่ย่างปุ๊บก็ต้องดูว่ามันไอ้ส่วนที่เกรียม
1: สีดำๆก็อาจจะเลี่ยงไม่ทานซะนะคะอันที่สองในกรณีสมมติว่าเราอยากจะกินเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยนะคะอาจจะบอกว่าถ้าสมมติเป็นเบอร์เกอร์ธรรมดาตัวโซเดียมมันก็อยู่ประมาณสัก500อันนี้ไม่น่าจะถึง300มิลลิกรัมที่เราทำนะคะ
0: หายไป
1: เยอะเหมือนกันประมาณเกือบครึ่งนึงนะคะอันที่2คือเวลาที่เราเลือกซื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยค่ะถ้าแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาที่เราคุยกันชั้นเดียวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก500เนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเราทำเป็นดับเบิลชีสอันนี้มันจะขึ้นมาเกือบเท่าตัวละก็จะเป็น900อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดแคลอรี่หรือว่าลดโซเดียมเราก็เลือกชนิดที่เราสั่งได
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: ล่ะนี่ก็เป็นข้อคิดในการจะเลือกรับประทานอาหารส่วนใครที่อยากจะมาร่วมรายการกับเราตอนนี้เราเปิดโอกาสให้แล้วนะครับท่านที่มีปัญหาสุขภาพก็ตามหรือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่อยากจะป้องกันเอาไว้อยากรักษาก็ได้นะครับว่าเรามีคุณหมออยู่ข้างแล้วนะครับส่งรายละเอียดเรื่องของท่านมาเลยว่าท่านมีปัญหาอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารในการดูแลสุขภาพบ้างมาตามช่องทางที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ในหลายช่องทางบอกมาได้เลยนะครับไม่แน่คุณอาจจะถูกคัดเลือกมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Healthy Fine
1: ค่ะ
0: ครับเอาละการดูแลสุขภาพด้วยอาหารจบแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็ไปดูว่าจะดูแลสุขภาพด้านอื่นได้อะไรอีกบ้างหน้าที่ของหมอเอแล้วผมลาไปก่อน
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับ
3: เราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสเซิลกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับ

0: ก่อน
1: นี่ดิมาน
2: ี่เลยมานั่งนี
1: ่ครับ
2: น้องมีเรื่องปรึกษาหน่อย
1: ครับ
2: เรื่องสำคัญมาก
1: เรื่องอะไรอย่าไว้เรื่องเงินนะ
2: ก็จะขอยืมสัก 2,000 จะบ้าแล้วต้องปรึกษาเรื่องออกกำลังกายดิพี่ต้นนี่รายการออกกำลังกายนะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
1: Healthy Friday
2: นะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากปรึกษาพี่ต้น
1: ครับ
2: เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อคอ
1: ครับโห
2: ทำไงพี
1: ่ไม่เห็นจะยากเลย
2: การบริหารกล้ามเนื้อคอ
1: เนี่ยหมุนง
2: อหมุนงอใช่หมุนไปพอคอแข็งปุ๊บเราจะได้กินแอลกอฮอล์ได้จะบ้าเหร
1: อ
2: ผมหมายถึงคอที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะสีโอเออีดูปากดูปากนัชชานะคะสีโอเออีคอมัสโซกล้ามเนื้อแกนลำตัวเพื่อความชัดเจนนะครับว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวมีอะไรบ้าง
1: ค
2: นส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ามีเฉพาะกล้ามท้องอย่างเดียวแต่พูดได้เลยว่ากล้ามท้องสับเซตหรือว่าส่วนหนึ่งของคอมัสโซ
1: ใช่ครับ
2: มีกี่ส่วนครับพี
1: ่โอเคถ้าเราดูอย่างนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนก็คือส่วนของหน้าท้องนะครับอันที่หนึ่งก็ส่วนของหน้าท้องนะครับหน้าท้องเนี่ยเรายังแบ่งแยกเป็นส่วนของที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านข้างอีกนะ
2: ครับ
1: ส่วนที่2ก็คือในส่วนของหลังช่วงล่าง
2: ครับ
1: เราจะเน้นแค่หลังช่วงล่างนะครับอันต่อไปก็คือในส่วนของสะโพกนะครับสะโพกเนี้ยอาจจะอ้อมไปถึงในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างด้วยนะครับ
2: ใช่เพ
1: ราะงั้นจะครอบคลุมหมด
2: ผมปรึกษาว่าผมปวดหลัง
1: ครับ
2: คนปวดหลังบ่อยผมจะปวดหลังส่วนล่างกับ
1: ตัวสะโพก
2: ตัวสะโพกซึ่งถ้าเกิดเราบริหารได้มันสามารถพัฒนาได้ใช่ไหมพ
1: ี่ใช่ได
2: ้โอ้เยี่ยมเลยวันนี
1: ้
2: เราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสโซกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาคุยพร้อมกับแขกรับเชิญของเรา
1: ครับผม
2: แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นแฟนรายการ Healthy Friday ติดตามอยู่ตลอดแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองเกิดผลลัพธ์เธอบอกว่าเธอมีซิกแพคด้วยและเธอมาออกรายการของเราเพราะว่าเธอมาทำทีสิทธิ
1: ์
2: เกี่ยวเรื่องการศึกษาพบเลยไหมครับไปพบเลยครับและนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับน้องเบลนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: เป็นแฟนรายการจริงๆใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็มาศึกษารายการของเราคือทำทีสิท
3: ธิ์ใช่
2: จากมหาวิทยาลัย
3: ศิลปากรค่ะ
2: ทำไมถึงเลือกรายการเราครับ
3: รายการที่มีความเป็นวาไรตี้ที่สูงมากแล้วก็มูดแอนด์โทนมีความสุขสนานคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชมที่ริเริ่มที่อยากจะออกกำลังกาย
2: ได้ประโยชน์จริงๆด้วยใช่ไหมคร
3: ับ ได้ประโยชน์ค่ะเบลเอาไปทำต่อเลย
2: อ๋อได้ข่าวว่าได้ซิกแพคด้วย
3: อ๋อก็ได้โครงมาได้โครงมา
2: คือน้องเบลไม่ได้มีทักษะด้านการออกกำลังกายมาก่อน
3: ไม่มีค่ะคือเบลเมื่อก่อนเบลอ้วนด้วยซ้ำ60โล
2: ปัจจุบันนี้กี่โลครับ
3: 44.5 ค่ะ
2: มีการเปลี่ยนแปลงเพราะรายการนี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่ง
3: ใช่ส่วนหนึ่ง
2: ขอบคุณมากนี่คือความตั้งใจของเราขอดูซิกแพคหน่อยครับผลลัพธ์นี่ดิเฉยเฉยลูกเฉยให้เขาพี่เขาอินเสิร์ตสุดยอดนี่ก็ยอดเยี่ยมแล้วนะคือได้มาจากการออกกำลังกายอย่างเดียวหรือทำอะไรบ้างครับ
3: ก็ดูรายการนี้นำท่าไปประยุกต์แล้วก็มีการคาร์ดิโอด้วยดัมเบลลูวิ่งหรือว่าเป็นแดนซ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะประยุกต์ไปเพราะเป็นคนขี้เบื่ออ
2: ๋อวันนี้เราออกกำลังกายเกี่ยวเรื่องของคอมัสโซหรือว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอยากรู้ไหมครับว่าประโยชน์ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวมีความสำคัญอย่างไร
3: ต้องอยากยื้ออยู่แล้วในการนี้ต้องอยากยื้ออยู่แล้ว
2: คืออะไรครับพี่ต้น
1: โอเคประโยชน์อันแรกก่อนนะครับก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าป้องกันพวกอุบัติเหตุอะไรต่างๆถ้ากล้ามเนื้อแกนลำตัวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการซัพพอร์ตนะครับ
2: ไม่ใช่แค่ป้องกันยังไงครับอุบัติเหตุ
1: ป้องกันก็คือส่วนใหญ่แล้วคืออวัยวะภายใน
2: มีการกระแทก
1: ใช
2: ่คือปกป้องอวัยวะภายใน
1: ใช่นั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่สองก็คือถ้าเราดูเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยแนวของกระดูกสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีเรื่องของเส้นประสาทด้วยใช่ไหม
2: ครับ
1: เพราะงั้นถ้าตัวพวกนี้แข็งแรงมันก็จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตพวกนี้ด้วย
2: ช่วยพยุง
1: ใช่ประคองประคับประคอง
3: ไม่น่าเลยไปปวดหลังบ่อยมากเลย
1: ส่วนของหน้าท้องเราอาจจะแข็งแรงเกินพอแข็งแรงเกินมันก็เลยทำให้ภาระของกล้ามเนื้อหลังมันต้องทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะหลังช่วงล่างใช่
2: นอกจากนั้นมีการป้องกันออฟฟิศซินโดรมด้วย
1: ใช่
2: ไหมครับพี่ต้น
1: เพราะว่าม
2: ันทำงานยังไง
1: ถ้าทำปกติในเรื่องของชีวิตประจำวันเราส่วนใหญ่อยู่ในท่าของการงอการที่อยู่ค้างนานๆแต่ถ้าเราฝึกพวกนี้มันก็ทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อที่ต้องใช้หรือว่าบางอย่างกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็มีการฝึกพัฒนาขึ้น
2: น่าสนใจไหมล่ะ
3: ต้องลอง
2: ต้องลองนะวันนี้เราจะออกกำลังกายทั้งหมด5ท่า
1: ครับผม
2: แล้วสุดท้ายท้ายรายการครับ เราจะรวบรวม

0: ไร
1: ปรึกษาหน่อยสิ
0: อะไร
1: ปรึกษาหน่อย
0: พูดดังๆหน่อย
2: เรื่องสำคัญมาก
0: พูดดัง
3: ๆโอ้ยแทนที่จะพูดดังๆเถิบเข้ามาอยู่ใกล้ๆไหมพี่ต้น
4: สวัสดี

0: ากค่า มาคาร์ดิโอให้น้องเบลสบายใจเลยว่ามาดมีซิกแพคได้คงไว้อยู่เหมือนเดิมแถมได้แก่ลำตัวที่สวยงามด้วยสนใจไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มออกกำลังกายกันเลยท่าแรกครับ
1: ท่าแรกเราเริ่มจากการคุกเข่าก่อน
0: คุกเข่า
1: ครับ
0: ขอเข้ามาเป็นสิทธิ์ไม่ใช่ หูตลกอีกสิเมื่อก่อนตลกกว่าหลังไม่อีกนะ
1: ท่าเราเริ่มจากคุกเข่าก่อนนะครับเราจะใช้ปกติทุกท่ามันก็เป็นการลำตัวอยู่แล้วนะครับเหยียดแขนเหยียดแขนยืดแขนไป
0: ขาเป็นยังไงครับ
1: ครับเท้ากว้างวางช่วงสะโพกนะครับปลายเท้าวางนะครับหลังเท้าชิดพื้น
0: แล้วก็ต่อครับ
1: มือเหมือนกับเราจะยิงปืนนะครับเล็งไปข้างหน้าน
2: ะครับบิด
1: นะครับไปด้านข้างนะครับพยายามบิดไปด้านข้าง
0: อันนี้คือทวิสต์นะครับ
1: ใช่ครับเรื่องการบิด
0: ทำไมต้องนั่งครับ
1: เพราะจริงๆแล้วเราต้องการที่จะล็อกมุมในเรื่องของการบิดจะได้มีมากขึ้น
0: เวลาเข่าลงปุ๊บมันล็อกเลยอ่ะ
1: ครับใช่ไหม
0: ประโยชน์ครับประโยชน
1: ์ประโยชน์ก็คือตัวนี้จะหมดเลยนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องลำตัวใช่ไหมฮะหน้าท้องเนี่ยโดยปกติมันก็จะมีในส่วนของที่เราเห็นเป็นช่วงหน้านะครับด้านข้างมีทั้งนอกข้างในใช่ไหม
0: ไม่เป็นไรครับ
1: เวลาที่เราบิดพวกนี้กล้ามเนื้อพวกนี้ทำงานหมดนะครับทำงานหมดนะครับรวมไปถึงช่วงหลังช่วงล่างด้วยนะครับแล้วพอเราคุกเข่าถ้าสังเกตนะครับทุกครั้งที่เวลาที่เราบิดเนี่ยพอมันเสียเรื่องของสมดุลปุ๊บนะกล้ามเนื้อสะโพกกับต้นขาด้านบนเนี่ยมันจะมีความสึกจะมีการทำงานด้วยเพื่อที่จะประคับประคองให้ตัวอยู่กับที่ใช่ไหมฮะบิดทุกครั้งพยายามให้รู้สึกว่าแกลำตัวทำงานนะครับบิด
0: หายใจครับเดี๋ยว
1: หายใจเข้ากับหายใจออกหายใจเข้ากับ
0: แล้วเราถ้าเราชอบค้างได้ไหมค้างได้ไหม
1: ค้างไม่ไออันนี้ค้างจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับถ้าค้างปุ๊บมันจะกลายเป็นเรื่องของการยืดเหยียดใช่ไหมถ้าเกิดบุ้ยทำปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องการยืดเหยียดลำตัวใช่แล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายนับหนึ่งสักประมาณ 12-15 ครั้ง
0: ต่อ1เซตทำแบบนี้1-2เซต
1: ใช่ครับ
0: ไม่มันเป็นไงบ้างมันรู้สึกมัน
3: ไม่เคยทำพอมาลองมาทำดูมันก็รู้สึกว่าแปลกใหม
0: ่มันแปลกใหม่
3: แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเราได้ใช้กล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้อ่ะมาก่อน
0: จริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราไม่ใช่แค่กล้ามท้องนะอกหลังไหล่มันมีรายละเอียดอีกนะถ้าเกิดประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบนี้ยิ่งกล้ามเนื้อย่อยเราประกอบได้ดีทำให้กล้ามเนื้อหลักเรามีประสิทธิภาพหรือมีสมรรถภาพเพิ่มมากขึ้นแถมป้องกันการบาดเจ็บได้อีกเพราะส่วนใหญ่จะเจ็บกล้ามเนื้อเล็กๆนี่แหละ
1: แล้วก็อย่างไอ้ตัวคอตัวแกนกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับถ้ากล้ามเนื้อที่รวมใช้จริงๆเนี่ยโอ้โหประมาณ50-60มัดเลย
3: มันน็อตตัวเล็กที่เราต้องทำให้มันขาที่มันแน่นขึ้น
0: นี่ค่ะเด็กศิลปกรสุดยอดเลยที่จะตีมือด้วย
1: จะได้2เราจะเริ่มจากเป็นเล็กลังแต่เราเป็นฮาฟลักษณะของการย่อแต่ย่อแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือขาด้านหลังเราชันเข่าอยู่เหมือนเดิม
0: นะครับ
1: มือ2ข้างเราแตะไททอยนะครับตัวตรงนะครับบิดตัวศอกหาเข่าด้านตรงข้ามนะครับเหยียดยืดกลับนะครับช้าๆนะครับใช้บิด
0: ทีละข้าง
1: ครับทีละข้างครับซ้ำนะครับ12-15ครั้ง
0: สมมุติเอาเข่าซ้ายนำแสดงว่าเราต้องเอาศอกขวา
1: บิดหาเข่าซ้าย
0: ถ้าแตะได้แตะ
1: ใช่ครับแตะได้
0: แตะไม่แตะไม่ได
1: ้ก็พยายามให้แตะให้ได
0: ้ครับผม
1: ครับบิด
0: เด็กกดทุกที่หนึ่งผู้นำถูกเสมอ
1: ทุกครั้ง
0: คนที่สองมีอะไรสงสัยให้กลับไปดูคนที่หนึ่ง
1: ใช่แล้วครับบิดนะครับทุกครั้งที่เราบิดนะครับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆเวลากลับขึ้น
0: แล้วมี
1: หายใจออก
0: โอ้โหเติมได้เล
1: ยนะครับหายใจออกกลับขึ้น
0: สมมุติถ้าเกิดมันแข็งเนี่ยมันต้องไปเงี้ย
1: ใช่แล้วก็ไปเท่าที่ได้นะครับพยายามจุดหมุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าบวยหรือน้องเบลสังเกตเนี่ยบางทีการไปเราไม่ใช่เราพับจาก
0: ล็อกข้อศอกไว้
1: ใช่เราต้องล็อกกลางออกนะครับแล้วใช้บิดจากลำตัวบิดจากลำตัว
0: ทำสวยมาก
1: บิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวใช่บิดจากลำตัวบิดทุกครั้งคุมการหายใจบิด
0: สมมติเมื่อกี้ผมว่าคนจะพลาดเหมือนเวลาเราทำกล้ามท้องซิทอัพเราไม่จะมือประสานกันแตะคอ
1: ใช่แตะ
0: เพราะถ้าเกิดมือประสานกันมันจะเผลอเวลาเราไม่ไหวมือจะเผลอ
1: ดึงมาตลอด
0: กดไปด้วย
3: โอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลย
1: เพราะว่าสกู๊ตใช่ไหมแตะใช่โอเคนะครับตอนนี้ดูลักษณะของการบิดเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะครับเมื่อสักครู่เราบิดมาด้านตรงข้ามใช่ไหมครับเราบิดด้านตรงข้ามนะเขาเรียกว่าเราบิดเข้าด้านในนะครับด้านในของเข่าเราสามารถที่บิดด้านนอกด้วยนะครับก็คือข้างเดียวกันเราสามารถที่จะบิดได้นะครับบิดได้งั้นมันจะเป็น2ลักษณะ
0: ด้านเดียวกันก็ได้
1: ใช่บิดด้านเดียวก็ได้
0: ได้ไงพี
1: ่ฮะมันก็จะเป็นจริงๆแล้วมันเหมือนครับสลับข้างอ่ะล่ะนะ แต
3: ่ทำไปทีละข้าง
1: เราทำไปทีละข้างแค่นั้นเอง
2: ล่อง
1: นะครับไล่สลับ
0: โอ้บุ้ม
1: ขาด้านเดียวกัน
0: มุมไม่เหมือนเดิม
1: ใช่บีดนะครับบีด
0: แล้วเราก็ต้องทำขาซ้ายขาขวาสลับ
1: ใช่ครับเหมือนกันนะครับ
0: ให้บาลานซ์สมดุล
1: ก็จะเป็นด้านนอกกับด้านในใช่ไหมครับ
0: โอ้โหดีมากเลย
1: บีด
0: ยอดเลยอ่ะ
4: แล้วถ้าเกิดทำไปเรื่อยมันมีส่วนส่งเสริมไหมอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะหนูอยากรู้ว่าเนี่ยหนูเป็นคนเล่นเน้นกล้ามท้องถ้าสมมติเล่นคออย่างเงี้ยไปเนี่ยมันสามารถช่วยให้การเล่นกล้ามท้องดีขึ้น
1: ใช่เพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะช่วยประคับประคองทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหลักไอตัวหน้าท้องที่เราต้องการอ่ะมันดีขึ้น
3: มันจะช่วยซัพพอร์ต
1: ใช่
0: ท่าที่3
1: ท่านี้นะครับเรายังยืนทรงตัวนะครับด้วยเท้าขวาก่อนนะครับเท้าซ้ายเรางอเข่าขึ้นนะครับนี่ทรงตัวนี่ก็แน่นอนละแกนลำตัวต้องทำงานอยู่แล้วนะครับเราไม่พอแขนด้านเดียวขาที่เรายืนเหยียดยืดไปด้านหน้าอีกด้านหนึ่งเตรียมเหมือนก็จะชก
0: โอ้ขานี่พลิกๆๆอย่างนี้นะครับเท้าผมอย่างนี้เลยนะ
1: ใช่คราวนี้เราค่อยๆดึงขาข้างที่ยกเข่าลงพร้อมกับเหยียดยืดบิดตัวหาเข่าด้านตรงข้ามแขนที่เหยียดไปด้านหลัง
0: ท่านี้ภาษาอังกฤษว่า
1: เป็นบ็อกซิ่งทวิสต์
0: บ็อกซิ่งทวิสต์นะครับ
1: เหยียดยืดกลับขึ้น
0: มันเหมือนกึ่งๆโยคะนะพี่เนาะ
1: บิดนะครับเหยียดยืดแตะนะครับดึงขาดึงสะโพกไปนะครับเหยียดสะโพกขึ้นกลับบิดแตะเราเพิ่มนิดนึงทุกครั้งที่เราบิดหายใจออกเป่าเข้ามาหน้าท้องกลับหายใจเข้าม
0: ันปวดอ่ะปวดร้าวผมได้นี่เลย
1: มันทั้งหมด
0: ขามันมาเลย
3: นี่ชาขึ้นนี่เลยพี่
0: ชาเออมันปวดชาปวดร้าวคือเรื่องอารมณ์นั้นน่ะคือมันได้สุดๆเลยแล้วแถมช่วงที่กำลังแบบยกไปเนี่ยมันก้นมันบีบสะโพกสะเพิกผู้หญิงนี่ใช่เลยใช่ไหม
1: ครับผมมาถึงส่วนของสะโพกด้วยถ้าเราไล่ใช่ไหมครับลองเป็นขานี้ยืนนะครับยืนไล่ดูนะครับมันได้หมดเลยตั้งแต่กล้ามเนื้อที่ส่วนของสะโพกที่ต้องประคองนะครับตัวให้ยืนนะครับแกนลำตัวต้องประคองให้ได้สมดุลใช่ไหมครับพอเราบิดปุ๊บพวกด้านข้างก็จะใช้มากขึ้นนะครับขาจากที่เรางอสะโพกอยู่ก็เป็นเรื่องของการเหยียดสะโพกละสะโพกด้านหน้าก็เป็นสะโพกด้านหลังนะฮะกับเหยียดยืดนะครับดึงกลับเมื่อสักครู่เราคุกเข่าแล้วใช่ไหมครับเราให้มันเป็นนอนตะแคงบ้างเวลาที่ตะแคงเนี่ย
0: อยู่ที่บ้านท่าประจำที่บ้าน
1: จะบอกว่าเป็นท่าเลือกทางเลือก
0: อ๋อนึกว่าเป็นท่าประจำที่บ้านยังไงพี่ต้น
1: เราสามารถงอเข่านะครับยกตัวขึ้นใช่ไหมโดยที่ขาที่อยู่ด้านล่างเราให้งอเข่าขาที่อยู่ด้านบนให้เหยียดยืดนะครับมือนะครับก็ให้เป็นลักษณะอยู่แนวเดียว
0: กันเรียกว่าท่าแพงใช่ไหมคร
1: ับ จะเป็นไซส์แพงใช่ทีนี้เราค่อยๆยกสะโพกขึ้นแขนเหยียดยืดนั่นคือในกรณีของคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะครับให้ชันเข่าก่อนหลังจากนั้นนะครับให้ลดแขนที่อยู่ด้านบนนะครับเหมือนเราอ้อมเหยียดยืดบิดไปด้านหลังแล้วเหยียดยืดกลับนะครับมาเหยียดยืดนะครับเหยียดยืดมันจะเหยียดแขนไปด้านหลังให้มากที่สุดเหยียดยืดกลับหน้าขาเราพยายามให้ขนานกันนะหน้าขาขนานกันพี
0: ่แล้วมันอยู่ที่ขาดังนั้นมันแทบไม่ใช้น้ำหนักเลยพี่มันเบามากเลย
1: ดังนั้นครับอย่างของบัวเนี่ยแข็งแรงขึ้นความพร้อมมากขึ้นบัวก็เหยียดขาเท้าเป็นไขว้ก็ได้นะครับ
0: ไขว้โอเคอันนี้หนักหน่อย
1: ละเอียด
0: รู้สึกว่าโอเค
1: ใช่อย่างของน้องเขาก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วน้องเขาปุ๊บเขาได้อะลองไขว้แบบบัวลองเหยียดขาเขาด้านล่างเหยียดออก
0: แต่ผมชอบที่มันล้วงเข้าไปอ่ะ
1: เพราะมัน
0: รู้สึกลึกมากเลย
1: ใช่มันก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกับท่าแรกที่เมื่อสักครู่เรายืนนะครับแต่พอท่านอนเนี่ยแนวแรกแนวแรกรู้สึกมากขึ้นนะ
0: เป็นไงเบล
3: หมดแรงแล้วคือเหนื่อยกว่าเล่นปกติ
0: เนี่ยคนที่เล่นไม่ไหวนะครับพับเพียบอย่างนี้ก่อน
1: ใช่
0: แล้วก็ค่อยเหยียดขาข้างบนแล้วก็ยกพุงตัวนี้มันน้ำหนักจะอยู่ที่เข่าข้างใน
1: จะช่วย
0: รับ
1: แรงได้ดีขึ้นเพราะตัวฐานมันก็จะ
0: ทำผมแนะนำว่าให้ทำอันนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าฟิล
1: ออกแรงยังไง
0: ความรู้สึก
1: ย
0: ัง
1: ไ
0: งมันจะรู้สึกตึงตรงไหน
1: ใช่พอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราก็เหยียดยืดใช่
0: พอเริ่มเชี่ยวชาญปุ๊บขยับมาเหยียดยืดปุ๊บโอ้โห
1: แล้วเวลาลงก็หายใจออกช้านิดนึงค่อยๆช้าไม่ต้องรีบ
0: โอ้โหว้าวเฮ้ยมันที่ตึงมันสุดยอดเลยพี่ความสำคัญอยู่ที่ตรงล้วงลึกนะพี่
1: ใช่พยายามเหยียด
0: ล้วง
1: เหยียด
0: เหยียดเข้าไปข้างในนี่เบลก็แทบจะพลิกตัวได้เลยนะเนี่ย
1: ลักษณะของการกำมือใช่ไหมถ้าเกิดเรายังดูว่ามันยังหนักอยู่เราพยายามยิ่งกระจายก็คือแบมือออกให้กระจายแรงให้มากขึ้น
0: โอ้กำกับแบก็ต่างกันนะ
1: ครับ
0: เป็นไงบ้างเบล
3: โอ้รู้เลย
0: สั่นรู้เลยว่า

0: รู้เลยว่ากล้ามเนื้อส่วนที่เรากำลังออกอยู่เนี่ยเราไม่แข็งแรงเราต้องได้ครับเราต้องพัฒนาใช่เรามองข้ามมันโดยตลอดไม่เป็นเพื่อนสนิทเราอ่ะที่เราไม่เคยรู้มันชอบเราเลย
1: สุดยอดมาหลังชวนเพื่อนมาอีกแล้วชวนเพื่อนอีกต่อไปท่าที่5พี
2: ่ท่าที่5นะครับเรายืนนะครับคล้ายกับเมื่อสักครู่แต่เราใช้เหยียดยืดขากางแขนออกนะครับหงายพยายามชี้นิ้วของแม่มือขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดนะครับ
1: อ้าวพี่ชี้บนพี่ไม่มองบนอ่ะ
2: ใช่ฮะ
1: ชี้ไม่มองบน
2: ไม่ได้เดี๋ยวคอเค
1: ล็ด
2: จะให้มองพื้น
0: นี่คอเอ็กซ์กับพี่นี่คอเคล็ดละ
1: คอเอ็กซ์กับคอเคล็ด
2: เริ่มพร้อมกันนะพยายามให้ตัวขนานพื้นเหยียดหลังยืดสะโพกยืดขานะครับเหยียดยืดโน้มตัวลงเหยียดยืดเหมือนมีคนดึงแขนขาเราไปนะครับหลังเหยียดยืดขาสะโพกเหยียดยืดกลับขึ้นช้าๆพยายามมองที่พื้นหน้านะครับเพราะว่าถ้าเรา
1: อันนี้ยังอันนี้ไม่ค่อยด้านข้างเท่าไหร
2: ่
1: อันนี้แกนตัวผมจะรู้สึกเบาผมรู้เลยผมเบา
2: เหยียดไปขาให้ขนานพื้นยืดขึ้นยกขึ้นเหยียดยืดช้าๆอ้าวมาขึ้นเวลาลงแค่เกือบแตะพื้นพอนะครับบิดขาขึ้น
1: แล้วมีผลอะไรไหมครับที่พี่ยกมือขึ้นมา
2: เราใช้มุมในเรื่องของการบิดแขนเพื่อให้ตัวกล้ามเนื้อมันมีการบิดด้วยมีการบิดมันก็คล้ายกับที่เราแตะสลับแต่เราใช้จากแขนบังคับให้มันมีการบิดจากที่มันอยู่ตรงๆให้มีแนวเรื่องการบิดเกี่ยวออก
1: แสดงว่าเรามือเริ่มต้นเอามือชี้แบบนี้ก่อน
2: ใช่แล้วก็ใช้บิดบิดขึ้นใช่ไหมใช่พยายามชี้ขึ้นด้านบน
1: โอ้
2: ใช่ไหมมันจะมีการเหยียดยืดกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
1: ทำแบบนี้10ถึง12ครั้งใน1เซต
2: ใช่
1: ทำแบบนี้1ถึง2เซต
2: แล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
1: ได้ครบ5ท่าเรียบร้อย3นาทีอนาคตที่จะถึงนี้จะเป็นยังไง
0: คิดว่าเอวน่าจะเล็กลงถ้า
2: เกิด
0: ทุกอย่าง
2: มันกระชับขึ้น
0: เอวมันจะต้องเล็กลงแน่นอน
2: ถ้
1: าใครอยากเอวเล็กเตรียมตัวให้พร้อมครับเรามาออกกำลังกายพร้อมกัน3นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
2: ครับมาเราเริ่มคุกเข่าก่อนเลยนะครับกว้างประมาณสะโพกนะครับหลังเท้าวางไปเท้าวางนะครับแขนเหยียดยืดนะครับระดับไหล่บิดตัวไปด้านขวาใช่แล้วนะครับกลับไปด้านซ้ายนะครับทุกครั้งที่บิดหายใจออกกลับมาหายใจเข้าครับสะโพกเหยียด
1: ประโยชน์การมองตามมือคือเราจะได้ล็อกตัวเราตามแกนที่เราหมุนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับผม
1: ได้มากขึ้นใช่
2: ไหมใช่แล้วใช่แล้วก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้านะครับมือสองข้างแต่ที่ท้ายทอยครับตัวเหยียดยืดบิดตัวลงหาเข่าศอกขวาหาเข่าซ้ายนะครับช้าๆศอกหาเข่าด้านตรงข้ามบิดนะครับอีกครั้งหนึ่งสลับข้างมาขวาบิดซ้ายไปขวาครับทุกครั้งเวลาที่ลงหายใจออกขึ้นหายใจเข้าบิดดีครับบิดโอเคเหยียดยืดลุกขึ้นมือประคองเข่ายกเข่าซ้ายขึ้นนะครับมือสองข้างข้างที่ด้านเข่ากำไว้ด้านระดับไหล่อีกข้างหนึ่งเหยียดยืดไปด้านหน้านะครับบิดตัวพร้อมเหยียดยืดเข่าลดลงไปด้านหลังมือไปหาเข่าด้านตรงข้ามเหยียดยืดกลับบิดบิดมากๆเหยียดยืดกลับสลับข้างซ้ายวางนะครับมือสลับบิดนะครับพร้อมดึงเข่าไปด้านหลังบิด
1: ชอบมากเลยเนี่ย
2: เหยียดยืดขึ้นโอเคครับตัวงอตะแคงนะครับศอกจะวางก็ได้นะครับเข่าจะงอก็ได้หรือจะเหยียดยืดก็ได้เราศอกวางนะครับยกลำตัวขึ้นแขนเหยียดยืดนะครับแบบเดียวกับหัวไหล่ลดมือลงจอดรอบตัวนะครับยืดขึ้น
1: ชอบมาก
2: นะครับช้าๆนิดนึงเหยียดเหยียดยืดดีครับบีบเหยียดยืดโอเคลดสะโพกลงสลับข้างมาศอกวางขาเหยียดยืดยกสะโพกขึ้นขาเหยียดยืดสอดนอกใต้ลำตัวเหยียดยืดขึ้นสอดนะครับอีกครั้งเดียวสอดเหยียดยืด
1: โอ้ย
2: ดันตัวลุกขึ้นยืน
1: ยอด
2: ขายืนนะครับซ้ายเหยียดยืดโน้มตัวไปช้าๆหน้ามองที่พื้นเหยียดยืดกลับนะครับยก

0: าไม่งอเหยียดยืดอีกครั้งหนึ่งเหยียดยืดสลับข้างเหยียดยืดสองเที่ยวนะครับเที่ยวสุดท้ายเหยียดยืดโอเค
1: yes
0: พอแล้วครับ
1: สุดยอดเหนื่อยไหมครับ
2: เรียกเหงื่อได้ดีเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลายๆส่วนเราทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนต้องลองนี่คือคำที่เน้นเลยว่าทุกคนต้องลอง
1: ชอบอะไรจากการที่เรานี่ได้เรียนรู้การคอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์
2: ชอบการที่เราได้เรียนรู้ที่จะใส่ใจกล้ามเนื้อชิ้นเล็กๆที่มันสำคัญเหมือนกับน็อตตัวเล็กๆที่ถ้ามันไม่แข็งแรงหรือขันไม่แน่นเนี่ยร่างกายเราก็ดำเนินไปได้อย่างไม่ปกติ
1: wow. มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆอาจจะส่งผลอย่างใหญ่หลวงก็ได้เรื่องของการบาดเจ็บเรื่องของการป้องกันออฟฟิศซินโดมเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อและกีฬาส่วนใหญ่สำคัญเลย
3: การทำงานที่จะให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับทุกอย่างนะมันต้องประคับประคองทุกอย่างให้ไปพร้อมกันนะครับหรือว่าอย่าไปละทิ้งละเลยอะไรไปบางอย่างแม้ว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็เถอะบางทีเราต้องให้ความสำคัญ
1: เล่นให้มันสมดุลจริงแล้วมันไม่ต้องหนักมากครับให้มันสมดุลใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือถ้าเกิดแบบสงสัยจริงๆติดตามเราทุกสัปดาห์เพราะว่าพี่ต้นของเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการออกกำลังกายพร้อมเสมอทุกสัปดาห์นั่นคือความตั้งใจของ Healthy Friday ครับวันนี้ขอบคุณน้องเบลมากขอบคุณครับ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ติดตามสัปดาห์หน้าเลยครับคุณผู้ชมครับ Healthy Friday ดูซิว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากรับรองว่ายอดเยี่ยมแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุณพี่สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับผมนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณพี่มีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจหรือว่ากังวลใจอยู่หรือเปล่าครับถามได้ทุกเรื่องเลยนะครับถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอมาให้ครับ
1: คืออย่างนี้ค่ะคือเพิ่งไปตรวจสุขภาพมาค่ะแล้วผลค่าน้ำตาลในเลือดได้125แต่งงมากว่าหมอจะตื่นเต้นทำไมในเมื่อยังไม่

0: สังเกตที่จะเป็นเบาหวานสักหน่อยอาการก็ไม่มีสังเกตจากฉี่ก็ไม่มีมดปลอดภัยใสๆเลยค่ะ
1: นั่นน่ะสิครับค่าน้ำตาลก็ไม่เกินอาการก็ไม่มีคุณหมอจะตื่นเต้นทำไมคุณหมอครับช่วยให้คำตอบหน่อยสิครับ
2: ได้เลยครับตรวจร่างกายน้ำตาลตอนเช้าได้125นะครับใช่ครับเกณฑ์ที่เราวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานนี่คือถ้าเกิดตอนเช้าหลังจากงดน้ำงดอาหารเนี่ยมีค่ามากกว่า126อันนั้นคือเรียกเป็นโรคเบาหวานเนาะแต่125ก็ไม่ได้ปกตินะครับคนปกติเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดงดน้ำงดอาหารมาตรวจน้ำตาลตอนเช้าควรต้องน้อยกว่า100ครับถ้าเกิดเรามากกว่า100ถือว่าผิดปกติแล้วครับเพราะฉะนั้นคนที่มีค่าน้ำตาลอยู่ระหว่าง100ถึง126เราเรียกว่าคุณมีภาวะก่อนเบาหวานครับคือตอนนี้ยังไม่เป็นเบาหวานหรอกแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำอะไรไม่ปรับพฤติกรรมไม่ปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับกลายเป็นโรคเบาหวานแน่ๆโรคเบาหวานเนี่ยนะครับเป็นโรคที่ไม่ค่อยมีอาการเท่าไหร่อาการอย่างพวกปัสสาวะบ่อยหิวน้ำบ่อยน้ำหนักลดอันนี้จะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าน้ำตาลสูงมากๆแล้วเช่นมากกว่า180มากกว่า200นะครับเมื่อกี้เห็นบอกว่าปัสสาวะไม่เห็นมีมดขึ้นเลยโอ้โหถ้ารอให้มดขึ้นเนี่ยน้ำตาลสูงมากๆแล้วครับ200อย่ารอให้เป็นแบบนั้นเลยนะครับโรคเบาหวานเนี่ยครับเป็นโรคที่มันค่อยๆเกิดค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับเพราะฉะนั้นกว่าที่น้ำตาลเราจะมากกว่า100แล้วก็พัฒนากลายเป็นโรคเบาหวานที่มากกว่า126เนี่ยครับมันใช้เวลามาสักพักแล้วถ้าให้ผมเดานะจอดน้ำตาลตอนเช้าได้125เนี่ยครับแสดงว่าน้ำตาลผิดปกติมาหลายปีแล้วอาจจะสัก 4-5 ปีได้แล้วครับซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยมันเกิดจากการที่เราอ่ะใช้ชีวิตไม่เหมาะสมไม่ถูกวิธีครับเราเลยด้วยก็เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเกิดจากการที่เรากินอาหารปล่อยให้น้ำหนักตัวเยอะขึ้นไม่ออกกำลังกายไม่แอคทีฟไม่มีกิจกรรมนะครับพอเราน้ำหนักตัวมากขึ้นร่างกายก็เกิดภาวะที่เรียกว่าดื้ออินซูลินและทำให้น้ำตาลเนี่ยสูงขึ้นกลายเป็นโรคเบาหวานในที่สุดครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่รู้ว่าตัวเองน้ำตาลไม่ปกติอยู่ในภาวะก่อนเบาหวานแล้วก็ไม่อยากเป็นโรคเบาหวานมากๆนะครับมีวิธีปฏิบัติตัวง่ายๆนะครับอันที่หนึ่งก็คือต้องลดน้ำหนักครับคำแนะนำก็คือว่าต้องลดน้ำหนักประมาณสัก 7% จากน้ำหนักตัวตั้งต้นคิดง่ายๆถ้าหนัก100กิโลลด7กิโลแค่นี้คุณก็จะไม่เป็นโรคเบาหวานอันที่2ต้องออกกำลังกายนะออกกำลังกายสำคัญมากๆเลยนะครับเราแนะนำให้ออกกำลังกายอาทิตย์นึงเนี่ยได้ประมาณสัก150นาทีครับและสุดท้ายนะครับคือการพักผ่อนการนอนหลับให้เพียงพอครับเวลาที่นอนเหมาะสมอยู่ประมาณสัก 6-9 ชั่วโมงลดน้ำหนักออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเป็นวิธีการปฏิบัติตัวให้เราเนี่ยไม่เป็นโรคเบาหวานครับเนื่องจากโรคเบาหวานเนี่ยเขาไม่ค่อยมีอาการครับเราก็เลยแนะนำให้คนที่มีความเสี่ยงเช่นอายุมากกว่า35ปีหรือว่ามีโรคประจำตัวอย่างอื่นนะครับไขมันความดันพวกเนี้ยครับให้เข้ามาคัดกรองโรคเบาหวานโดยการตรวจเลือดครับเพราะฉะนั้นมาคัดกรองกันนะครับถ้าคุณอายุมากกว่า35ปีหรือมีความเสี่ยงครับว่าไงคุณโบชัดเจนนะครับ
1: ชัดเจนสุดๆเลยนะครับผมถือว่าระดับของคุณพี่เนี่ยปริมแล้วนะครับผมต้องมันตรวจสุขภาพประจำปีทุกปีเลยนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับผมเอาเป็นว่าเจอตู้บนหมอแบบนี้ที่ไหนเนี่ยมีข้อสงสัยอะไรทุกเรื่องถามมาได้เลยนะครับเราจะได้คำแนะนำดีๆจากคุณหมอแบบนี้เลยนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันวันนี้ตู้บนหมอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องรามาชาแนลกันด้วยนะครับ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วโลกแปรปรวนปั่นป่วนโลกจะทมังอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเฮ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่ม

0: ขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้หวนกลับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอ่ะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ปไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับพัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: แล้วนี่เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
2: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากไประดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
2: โอ้โห
1: เอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
2: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มรู้สึกกับสิ่งที่จะได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุ

0: เกตต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
2: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะ
1: แต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
3: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ชักกระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้าครั้งละมากๆปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
2: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
4: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
2: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลย
1: แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมากพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
2: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
5: การที่ชอบของปิ้งของย่างนะครับแล้วตัดเฉพาะส่วนที่ดูไม่ไหม้ออกไปนะครับแล้วส่วนที่เหลือนี่จะปลอดภัยคงไม่ใช่นะครับอาหารปิ้งย่างตามปกติถ้าเป็นเนื้อที่ผ่านการหมักนะครับแล้วมีการปนเปื้อนสารตกค้างอย่างเช่นไนเตรตไนไตรไนโตรซามีนต่อให้เราไปตัดนะครับส่วนที่ไหม้ออกเนี่ยก็ยังได้รับสารดังกล่าวอยู่ดีนะครับถ้าเป็นไปได้เราพยายามอย่ารับประทานซ้ำซับซากกินปิ้งย่างได้ไม่ใช่กินทุกวันทุกมื้ออย่างเงี้ยครับก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะครับคงจะต้องตรวจเช็คให้ดีว่าร้านที่เรารับประทานเนี่ยเขาผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องนะครับไม่ได้มีการใช้สารเคมีแปลกปลอมปนเปื้อนอะไรที่จะก่อให้เกิดนะทำให้เนื้อมันนุ่มแล้วก็เนื้อมันแดงนะครับเราอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมนะฮะพยายามรับประทานอาหารที่มีการโปรเซสที่หลากหลายมากขึ้นนะครับไม่ใช่ปิ้งอย่างเดียวเลยนะครับไปต้มไปผัดไปทอดทำอย่างอื่นบ้างเลือกอาหารที่คิดว่ามีประโยชน์สดใหม่นะครับปลอดจากสารปนเปื้อนทั้งหลายน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับ

พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์

วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พี่สวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่คือหมอนะครับคุณพี่ครับมีข้อสงสัยหรือว่ามีเรื่องอะไรที่รู้สึกไม่สบายใจทั้งเรื่องของอาการต่างๆการรักษาหรือแม้แต่สุขภาพเนี่ยคุณพี่ถามมาได้เลยเดี๋ยวผมไปหาคำตอบจากคุณหมอให้ครับ
1: ได้ค่ะคือพี่สงสัยมากเลยค่ะว่าเวลาที่เราปวดฟันนะคะไปหาหมอเนี่ยอยากถอนฟันมากเลยค่ะคือคุณหมอไม่ถอนให้คุณหมอบอกว่าให้หายปวดฟันก่อนแล้วก็กลับมาใหม่พี่อยากรู้ค่ะว่าคือพี่ปวดตอนนั้นน่ะทำไมถึงไม่ถอนตอนนั้นเลยค่ะ
0: แหมลักษณะเหมือนมาด้วยอารมณ์ด้วยนะครับใจเย็นๆก่อนนะครับคุณพี่ครับแต่ผมเข้าใจว่าเอ้าก็ปวดตอนนั้นน่ะทำไมไม่ถอนตอนนั้นน่ะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: เข้าใจตรงกันผมว่าปัญหานี้หลายๆคนก็เป็นเหมือนกันอยากจะรู้คำตอบเหมือนกันเดี๋ยวเราไปถามคุณหมอพร้อมกันเลยครับคุณพี่ครับ
2: คำถามนี้นะครับผมก็เคยได้ยินได้ฟังมาบ้างนะครับมีอาจจะมีเสียงบ่นๆมาบ้างแต่ก็อาจจะต้องเรียนนะครับว่ามันเป็นกรณีส่วนน้อยนะฮะไม่ใช่กรณีส่วนใหญ่นะดังนั้นถ้าสมมติว่าไปหาหมอฟันปวดฟันเนี่ยไปหาหมอฟันได้เลยนะครับไม่จำเป็นที่ต้องรอให้หายปวดก่อนทุกครั้งนะครับแต่ทีนี้มันก็อาจจะมีกรณียกเว้นได้นะครับที่เราจะต้องอาจจะเจอคุณหมอที่ประเมินแล้วว่าเฮ้ยวันนี้ยังไม่ควรทำควรที่จะกลับบ้านไปก่อนอาจจะกินยาฆ่าเชื้อกินยาแก้ปวดก่อนแล้วค่อยมาใหม่นะครับเป็นเพราะอะไรเราก็ต้องมาชี้แจงในเหตุผลกันนะครับอย่างแรกเลยอาจจะต้องเข้าใจก่อนว่าสาเหตุของอาการปวดฟันเนี่ยมาจากอะไรแล้วการรักษาเนี่ยทำยังไงอาการปวดฟันนะครับมาจากโรคหลักๆอยู่2โรคนั่นก็คือ1โรคฟันผุ2ก็คือโรคเหงือกนะครับซึ่งทั้ง2โรคเนี้ยมันเป็นโรคติดเชื้อหมายความว่ายังไงหมายความว่ามีตัวการสำคัญของโรคก็คือเชื้อโรคนะครับและการที่ผู้ป่วยให้อาการว่ามีอาการปวดมากจนอยากจะถอนฟันนะก็แปลว่าโรคเนี่ยมันดำเนินมาถึงระดับนึงแล้วค่อนข้างมากแล้วนะครับมีการติดเชื้อของเชื้อโรคเข้าไปในเนื้อเยื่ออาจจะเป็นในตัวฟันหรือว่าในเหงือกนะการถอนฟันนะครับการรักษารากฟันหรือว่าการรักษาโรคเหงือกอะไรพวกนี้มันจะมีการไปยุ่งกับบริเวณที่มันมีการติดเชื้อมีการอักเสบอยู่ก็ทำให้ผู้ป่วยปวดมากขึ้นดังนั้นผู้ป่วยจะไม่สามารถทนต่อการรักษาได้เราต้องทำไงครับเราก็จะต้องระงับปวดก่อนโดยการฉีดยาชาให้กับผู้ป่วยแต่ว่าทีนี้เนี่ยความย้อนแย้งมันอยู่ตรงนี้ครับก็คือเวลาที่ยาชามันเจอกับบริเวณเนื้อเยื่อที่มีการอักเสบเนี่ยยาชาอาจจะออกฤทธิ์ไม่เต็มที่เป็นเพราะอะไรเหตุผลที่1 นะครับก็คือไอ้พวกสารอักเสบต่างๆเหล่านั้นนะที่มันหลั่งออกมาเนี่ยมันจะกระตุ้นให้ฟันแถวนั้นนะหรือว่าเนื้อเยื่อแถวนั้นนะมีการเซนซิทีฟนะครับก็คือถูกกระตุ้นได้ง่ายปวดได้ง่ายแล้วก็ปวดมากขึ้นการใช้ยาชาปกติก็อาจจะทำให้ยาชาไม่เต็มที่นะครับอีกเหตุผลนึงนะครับก็คือถ้าสมมติว่าการติดเชื้อเนี่ยมากขึ้นถึงระดับนึงจนเกิดอาการเป็นหนองขึ้นนะครับพอดีว่าตรงหนองแล้วก็เนื้อเยื่อแถวนั้นมันจะมี pH ที่ต่ำก็หมายถึงว่ามีความเป็นกรดที่สูงแต่พอดีว่าไอ้ยาชาของเราเนี่ยมันมีความเป็นเบสเมื่อกรดมาเจอกับเบสเนี่ยมันก็จะเกิดการสะเทือนกันนะครับทำให้ยาชาเนี่ยออกฤทธิ์ได้ไม่เต็มที่ผู้ป่วยก็อาจจะยังมีอาการปวดลงเหลืออยู่ได้นะครับในกรณีที่ทำการรักษาโดย

0: ที่ผู้ป่วยยังมีอาการปวดหลงเหลืออยู่เนี่ยมันอาจจะเกิดผลข้างเคียงตามมาที่อาจจะอันตรายได้นะครับอย่างเช่นถ้าบางทีเป็นคนไข้สูงอายุมีโรคความดันอยู่เราทำไปเกิดอาการปวดไปก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยความดันสูงขึ้นได้นะครับหรือบางคนเนี่ยปวดไปแล้วก็กลัวเครียดอาจจะเกิดอาการตัวสั่นใจสั่นหัวใจเต้นเร็วหรือว่าความดันสูงแล้วก็ไม่ลงก็ได้นะครับซึ่งอาการเหล่านี้มันจะเป็นตัวเริ่มต้นให้เกิดอาการแทรกซ้อนต่างๆที่อันตรายขึ้นตามมานะครับและอาจจะมีบางกรณีนะครับที่คุณหมอประเมินแล้วว่าอ๋อถ้าปวดอักเสบลักษณะนี้อาจจะชาไม่เต็มที่ดังนั้นคุณหมอก็อาจจะเลื่อนการรักษาไปก็ได้นะครับโดยอาจจะให้ไปกินยาก่อนยาฆ่าเชื้อยาแก้ปวดก่อนพอหายปวดแล้วหรือว่าอาการปวดทุเลาลงแล้วเนี่ยค่อยมาทำการรักษาอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่ตามมาที่อันตรายร้ายแรงได้นะครับแต่ก็อย่างที่ผมได้เรียนไปนะครับมันไม่ใช่ทุกกรณีเนาะมันเป็นกรณีส่วนน้อยด้วยซ้ำนะครับในปัจจุบันเราก็มียาชาหลากหลายตัวให้เลือกนะมียาชาที่แรงขึ้นให้เลือกสามารถใช้ปริมาณยาชามากขึ้นได้หรือว่าเทคนิคการฉีดยาชาอื่นๆหลากหลายเอามาร่วมกันใช้ได้นะครับแม้ว่าจะมีการปวดมีการอักเสบก็สามารถทำให้ผู้ป่วยชาได้นะครับในกรณีส่วนใหญ่แล้วก็ทำการรักษาได้อย่างปกติครับเหตุผลที่มาที่ไปก็เป็นประมาณนี้แหละครับคุณโบครับ
1: อ๋อมันเป็นแบบนี้เองเข้าใจแล้วคุณหมอผมก็นึกว่าคุณหมอไม่อยากจะถอนให้เคลียร์ทุกอย่างเลยนะครับและนี่ก็คือตู้บ่นหมอครับไปเจอเราที่ไหนมีเรื่องอะไรจะบ่นบ่นมาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
0: ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องรามาชาแนลด้วยนะครับ
2: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
3: 8:25 นถึง 10:40 น
2: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: างนี้ครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับพี่ครับมีข้อสงสัยอะไรเนี่ยพี่ได้สิทธิ์ถามคุณหมอได้ทุกเรื่องเลยนะครับวันนี้มีเรื่องอะไรสงสัยไหมครับ
1: คำถามง่ายๆเลยครับคือผมสงสัยมานานแล้วว่าฉีดยาตรงแขนกับฉีดยาตรงก้นมันต่างกันยังไงเหรอเพราะบางทีมันก็โดนตรงแขนบางทีมันก็โดนตรงก้นนะครับ
0: จริงด้วยครับคำถามง่ายๆแต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยจริงๆผมก็เคยโดนครับทั้งแขนทั้งก้นแล้วมันต่างกันยังไง
2: ก่อนอื่นเลยค่ะจะต้องขอชี้แจงที่มาที่ไปของการฉีดยาก่อนนะคะการฉีดยาเข้าร่างกายนะคะมีอยู่4ช่องทางช่องทางแรกที่เรารู้จักกันดีก็คือผ่านเข้าเส้นเลือดที่เวลาเราไปโรงพยาบาลแล้วเห็นญาติเราต้องให้ใส่น้ำเกลืออะไรประมาณนั้นที่เหลือก็คือการฉีดเข้าใต้ผิวหนังเข้าที่ผิวหนังแล้วก็เข้าที่กล้ามเนื้อดังนั้นเวลาที่จะเลือกว่าเอ๊ะหมอจะให้เราฉีดทางหัวไหล่หรือทางสะโพกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของยาอย่างเช่นสมมติว่าฉีดวัคซีนโควิดที่คิดว่าทุกคนคงเคยฉีดมาแล้วประมาณไม่เกิน1 cc เนี่ยก็มักจะฉีดที่หัวไหล่แต่ถ้าฉีดอย่างเช่นฉีดยาฆ่าเชื้อที่ปริมาณมาก5 cc ก็จะต้องฉีดที่สะโพกแต่มันก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกนะคะว่าจะเลือกฉีดที่หัวไหล่หรือที่สะโพกดีอันแรกเลยก็ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ถูกฉีดนอกจากนี้ก็ยังขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของยายาบางตัวถึงแม้ว่าจะมีปริมาณน้อยแต่มันมีความเข้มข้นมากมันอาจจะทำให้ผู้ถูกฉีดเนี่ยเจ็บแล้วก็ระบมเขาอาจจะขอไปฉีดที่สะโพกก็ได้แต่มีอีกเรื่องนึงค่ะเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะไม่ทันคิดการดูว่าบริเวณที่ฉีดยานั้นมีการอักเสบติดเชื้อหรือเปล่าถ้ามีการอักเสบติดเชื้อตรงนั้นเราก็จะไม่ฉีดบริเวณนั้นอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการฉีดที่หัวไหล่ซ้ายแต่ถ้าหัวไหล่ซ้ายของเราเนี่ยมีการอักเสบติดเชื้ออาจจะข้ามมาที่หัวไหล่ขวาหรือแม้ทั้งหัวไหล่ซ้ายและขวามีการอักเสบติดเชื้อมีอาการแสดงก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองหรือเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้ออ่อนแรงอย่างเช่นที่แขนสองข้างกล้ามเนื้อก็ฝ่อรีบด้วยแล้วก็ยังอ่อนแรงอีกก็ต้องไปฉีดที่สะโพกแทนนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือเหตุผลในการเลือกว่าจะฉีดที่สะโพกดีหรือฉีดที่หัวไหล่ดีนั่นเองนะคะคำตอบทั้งหมดเนี่ยคุณโบเข้าใจแล้วนะคะ
0: เข้าใจมากๆเลยนะครับผมมาถึงวันนี้ผมเพิ่งเข้าใจได้แบบกระจ่างแจ้งแบบนี้นี่แหละคุณพี่เคลียร์นะครับ
1: เคลียร์ครับ
0: ทีนี้จะเป็นที่แขนหรือที่ก้นเนี่ยก็อยู่ที่ความสะดวกของเราด้วยแหละนะครับผมและนี่คือตู้บนหมอนะครับคุณเจอตู้บนหมอที่ไหนเนี่ยถามคำถามเกี่ยวกับสุขภาพได้ทุกเรื่องไม่ต้องหนีไปไหนเข้ามาได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยลาไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณมากนะครับพี
1: ่ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายแบบนี้ได้ทางรามาชาแนลนะคะ
3: และตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา19 นาฬิกาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์

เสด็จไปทรงสดับพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยมีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวัดรูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประโคมยับยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและไปเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งเวลา11นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระพิธีธรรมคือพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งจากพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำหน้าที่สวดพระอภิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์และในเวลา17นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงนี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระอภิธรรมเรียกให้เต็มว่าพระอภิธรรมปิฎกเป็น1ใน3แห่งพระไตรปิฎกซึ่งพระไตรปิฎกมีเนื้อความทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์แบ่งเป็นพระวินัยปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์พระสุตตันตปิฎก 21,000 พระธรรมขันธ์และพระอภิธรรมปิฎก 24,000 พระธรรมขันธ์ราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลในขัมมารามจังหวัดราชบุรีและสำนักสงฆ์พระพุทธบาทคีรีศรีสุทโธจังหวัดกาญจนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.คณะนักเรียนเก่าโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรุ่นที่29บริษัทเอ็นเจียววานิชจำกัดสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมูลนิธิส่งเสริมภาษาฝรั่งเศสและฝรั่งเศสศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมาคมสำนักงานสอบบัญชีไทยและชมรมอาสารักษาดินแดนอส.จังหวัดอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดบรมวงศ์อิสระวรา

รามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุทาวาสวัดบางพระจังหวัดชลบุรีวัดใหม่โพทองจังหวัดลพบุรีและวัดหนามแดงวัดบางฉลงในจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัยนางสาวสุนิสาสุขเสริมและครอบครัวองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสมาคมนักเรียนเก่าแคนาดาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นพลเอกจตุรภรสุนทรนนท์และคณะสมาคมนิสิตเก่าคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทครูอินโนเทคจำกัดและครอบครัวใจผ่องใสได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปอันหนึ่งวันนี้เวลา 19:00 นบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนบริษัทหาดทิพย์จำกัดมหาชนบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยจำกัดบริษัทรอยัลคิงดอมอินดัสทรีจำกัดบริษัทอินเตอร์เทคอิเล็กทริกแอนด์บิลจำกัดสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยและโรงเรียนเลิศคณิตจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรี4รูปทั้งนี้สำนักพระราชวังจะเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในวันที่20มิถุนายน2569เป็นต้นไปและวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะกิ่งกาชาดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมสโมสรลูกเสือลพบุรีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมจังหวัดปทุมธานีคณะครูกลุ่มโรงเรียนศรีราชา3จังหวัดชลบุรีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและห่วงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบำรุงขวัญกำลังใจวันนี้เวลา 13:00 นที่โรงพยาบาลมายออำเภอมายอจังหวัดปัตตานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะ

สดียาหมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเช่นเจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกเดินทางไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่19มิถุนายน2569ประกอบด้วย10ตำรวจเอกพิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกสุมิตรยูโซเวลา 13:00 นวันนี้ณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญเจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านแร่อำเภอฐานโตจังหวัดยะลาเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบุโลสนียาตำบลบ้านแร่อำเภอฐานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงค์ศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทณราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันณโรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาวันนี้เวลา 15:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญเจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้แก่10ตำรวจโทกิตติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญยาวัฒน์เกื้อเซ้งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ยังความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในงานโอท็อปมิดเยียร์2026วันนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีพลอากาศเอกสมคิดสุขบางกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเยี่ยมชมร้านโครงการกำลังใจในพระดำริในงานโอท็อปมิดเยีย2026ซึ่งกรมราชทัณฑ์ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้นระหว่างวันที่20-28มิถุนายน2569เพื่อสนองพระดำริในการนำผลิตภัณฑ์ผลงานสร้างสรรค์จากการฝึกทักษะวิชาชีพของผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพจากเรือนจำและทัณฑสถานไปจัดจำหน่ายกว่า30เรือนจำภายใต้แบรนด์ Inspire ซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาตรฐาน OTOP มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เช่นผลิตภัณฑ์ผ้าปักลายชาวเขาผลิตภัณฑ์ผ้าสม็อกจากทันทสถานหญิงกลางพวงมาลัยทิชชู่จากทันทสถานหญิงธนบุรีผ้าหมักโคลนพิมพ์ลายใบไม้จากเรือนจำกลางระยองผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าถุงจากทันทสถานหญิงเชียงใหม่และผ้าทอลายยกดอกผ้าถุงปักเลื่อมจากทันทสถานหญิงสงขลา
นอกจากนี้มีนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านการพัฒนาผู้ต้องขังส่งเสริมอาชีพเป็นการสร้างโอกาสสร้างรายได้และมอบกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังในการพัฒนาตนเองเพื่อกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพอาทิการทำขนมจากทัณฑสถานหญิงกลางกรุงเทพมหานครการวาดภาพจากทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางกรุงเทพมหานครศาสตร์พยากรณ์และอาชีพนักมวย Inspire Thai Fightในการนี้กรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์เยี่ยมชมร้านในโครงการพระราชดำริและโครงการพระดำริเช่นโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ภายใต้มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ด้านโครงการพัชรสุทธาคชานุรักษ์ภายใต้มูลนิธิพัชรสุทธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยทั้ง3โครงการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นประธานกรรมการและร้านมูลนิธิสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: Yes, yes. อันนี้แหละภาษาไทยเรียกว่าขนใช่ไหม
1: ฮะ
2: ขนค่ะป้าซาร่าไม่ใช่ขน
0: โอ้ขนภาษาไทยนี่ทำไอมึนมากแต่เพื่อนของไอบอกว่าถ้ามาเมืองไทยต้องดูขนให้ได้
3: ใช่แล้วล่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะปี2561ยูเนสโกขึ้นทะเบียนให้โขนของไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกด้วยนะ
0: ว้าว wonderful
4: โอ้โห
3: โขนน่ะเมื่อก่อนไม่ได้หาดูง่ายๆหรอกนะจะได้ดูก็ในงานพระราชพิธีหรืองานพิธีสำคัญสำคัญเท่านั้นแต่เพราะสมเด็จพระพันปีหลวงที่ทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนให้แพร่หลายเขาเรียกกันว่าโขนศิลปาชีพทำให้คนไทยได้ดูกันเป็นประจำอย่างทุกวันนี้น่ะ
0: ว้าวแล้วตอนนี้มีแสดงอยู่ไหมคะซาร่าต้องการดูมาก
1: ๆแป๊บนึงนะขอดูรายละเอียดก่อน
5: บ้านภูขุนพุทธศักราช2558
6: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: พี่ครับพี่ครับพี่ทำอะไรกันอยู่เหรอครับ
6: ทำอะไรเหรอก็ฝึกโขนไง
2: ฝึกโขนจะไปแสดงโขนศิลปาชีพกันหรือเปล่าคะ
8: ใช่แต่ยังไม่ได้แสดงหรอกนะพวกพี่ต้องไปคัดตัวกันก่อนนะ
6: เมื่อก่อนนะคนแสดงโขนจะเป็นระดับชั้นครูของกรมศิลปากรแต่หลังปี52สมเด็จท่านมีพระราชประสงค์ให้เด็กรุ่นใหม่ได้มีส่วนร่วมแสดงด้วยพวกพี่ก็เลยมีโอกาสไปคัดตัวกับเขาเนี
8: ่ยแต่คัดกันมา4ปีแล้วนะยังไม่เคยผ่านเลย คนมาคัดกันเยอะมากบางปีมีมากกว่า800คนแต่คัดเพื่อแสดงจริงประมาณ200คนเอง
2: ทำไมเขาถึงอยากมาแสดงกันขนาดนี้ล่ะคะ
6: ก็เพราะโขนศิลปาชีพเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยนะสิ
8: ใช่ท่านได้แสดงเฉพาะพระพักตร์และฉากก็อลังการมีการใช้เทคนิคสมัยใหม่ด้วยตอนศึกบัญชราบนะมีฉากที่หนุมานแปลงร่างให้ตัวใหญ่เพื่ออมพับตาพระรามหนุมานนี่ตัวใหญ่มากใหญ่แบบเต็มเวทีศูนย์วัฒนธรรมเลย
6: สมเด็จท่านทรงพัฒนารูปแบบการนำเสนอให้เหมาะกับสมัยปัจจุบันมากๆเลยล่ะ
8: แล้วก็ไม่ใช่แค่ฉากนะเสื้อผ้าก็ทำจากผ้าไหมที่ทอแล้วก็ปักอย่างประณีตมากๆด้วยแล้วก็ทั้งบทพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์ทั้งการร่ายรำการขับร้องการพากย์เจรจาการเล่นดนตรีและการแต่งหน้าเรียกว่าโขนน่ะเป็นที่รวมของศิลปะไทยโบราณแทบทุกด้านเลยนะ
6: เอาคุยกันยาวไม่ได้ซ้อมเลยมาซ้อมกันดีกว่า
1: แสดงช่วงปลายปีซาร่า
0: No ทำไมต้องเล่นช่วงนั้นช่วงนั้นไอ้มาไม่ได้ I'm so sad
3: เอาอย่างนี้ไหมล่ะไปที่ศูนย์ศิลปาชีพเกาะเกิดอยุธยากันถึงจะไม่มีแสดงแต่ที่นั่นก็เป็นอาคารเรียนรู้เรื่องโขนเลยนะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายและฉากต่างๆในแต่ละปีแถมมี DVD การแสดงครั้งก่อนๆขายด้วยนะ
0: Really ไปค่ะLet's go now
1: เดี๋ยวซาร่าวันนี้จะมืดแล้วไว้ไปพรุ่งนี้เถอะ
0: ว้าไปเลยไม่ได้เหรอไปตอนนี้ได้ไหม
3: ไปเลยไม่ได้มันไกลไป
9: สมเด็จพระพันปีหลวงทรงอุปถัมภ์และสนับสนุนการแสดงโขนซึ่งเป็นที่รวมศิลปะไทยโบราณเกือบทุกด้านคนทั่วไปโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่จึงมีโอกาสได้ชื่นชมมรดกอันทรงคุณค่าของชาติไทยชิ้นนี้ส่งผลให้โขนได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกจากยูเนสโก

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่า
1: โอ้โหซาบซึ้งจังเลยค่ะ
2: โอ้ยเด็กน้อยลูกผู้ใดไม่ยางก็ยังการแดดฮ้อนๆจังซี่นี
3: ่คอยสิเบ
4: ้โอ้ป้าน่ะ
2: กูไปก็ตายเบิด
4: บ่ฮู้เด้อพระราชินีเฮ็ดโครงการป่ารักน้ำให้เป็นอาชีพและมีรายได้นำ

0: มอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับผมแคนอติรุธนะครับนี่คือรายการพบหมอรามานะครับทางรามาชาแนล5โมงเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับในช่วงก่อนที่จะสุดสัปดาห์เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะครับวันนี้หัวข้อของเราเนี่ยคือเรื่องของการปวดท้องฮะเวลาปวดท้องนี่มันทรมานนะฮะแล้วสิ่งสำคัญคือเราไม่รู้ว่ามันปวดท้องเนี่ยจากสาเหตุอะไรกันแน่จริงๆมีสาเหตุเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่สาเหตุเล็กๆเนี่ยไปจนถึงบางอย่างเราอาจจะไม่คาดคิดเลยก็ได้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับต้อนรับอาจารย์นายแพทย์อารันจันจารุณีครับสาขาทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับอาจารย์เอิร์ธครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับไม่เคยเจอกันเลยใช
1: ่
0: ไหมไม่เคยได้สัมภาษณ์กันแต่อาจารย์เคยมาลัดคิว
1: ใช่คร
0: ับมาใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นการตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ส่งมาใช่ไหมฮะส่วนวันนี้เนี่ยมีคำถามจากผมล้วนๆเลยครับซึ่งบางทีก็อาจจะมีคำถามแปลกๆผัวบ้างจากความสงสัยนะฮะ
1: ได้เลยยินดีครับ
0: คนเราเนี่ยมันปวดท้องอ่ะมันปวดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย์เยอะไหม
1: จริงๆกระเพาะนะครับเวลาปวดท้องบอกว่าจริงมีหลายอวัยวะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับถ้าส่วนใหญ่สังเกตง่ายๆคือครึ่งบนครึ่งเหนือสะดือขึ้นไปครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเพาะเป็นหลักนะครับต่ำกว่านี้เองเนี่ยอาจจะมีอวัยวะอื่นเช่นลำไส้หรือว่ามีถุงน้ำดีอยู่ตรงบริเวณด้านขวาอย่างเงี้ยนะครับก็มีความแตกต่างกันไป
0: อย่างแรกเลยเราเอาสะดือเป็นตัวตัดสินใช่ไหมสมมติถ้าเกิดปวดเหนือสะดืออาจจะเกี่ยวกับกระเพาะ
1: กระเพาะเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีลำไส้ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกระเพาะเป็นหลักเนี่ย
0: อย่างเช่นอะไรโรคกระเพาะพวกนี้แหละฮะ
1: เช่นเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยคือกระเพาะย่อยไม่ทันเขาอิ่มเร็วเยอะอิ่มนานเกินไปบางทีก็มีเรอมีอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นของกระเพาะอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วถ้าเกิดลงล่างไป
1: ก็มีพวกถ้าต่ำกว่าสะดือลงไปส่วนใหญ่กระเพาะมักจะลงไปไม่ถึงตำแหน่งตรงนั้นและส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของลำไส้นะครับเช่นอุจจาระตกค้างหรือว่าถ่ายไม่เกลี้ยงถ่ายไม่หมดหรือบางทีมีลำไส้อักเสบเงี้ยครับเป็นต้น
0: โอเคอันนี้คือการแบ่งแยกการปวดก่อนเพราะบางทีผมว่าการปวดท้องอ่ะมันเป็นปัญหาโรคแตกเหมือนการปวดหัวครับปวดหัวปวดจากอะไรกันแน่ปวดจากวีดีไมเกรนหรือปวดจากกล้ามเนื้อปวดท้องนี่เป็นอย่างนึงที่งงมากๆแล้วถ้าเกิดมันมีแยกกว่านั้นไหมครับซ้ายขวาอีกไหม
1: มีครับ
0: โอเค
1: ก็บอกว่าครับ
0: ขึ้นบนละโอเคแยกได้ละ
1: ข
0: ึ
1: ้นบนลงล่างครับทีนี้มีขวามีซ้ายครับ
0: ขวาเราใช่ไหม
1: ขวาเราใช่ครับขวาตั้งแต่กลางไปจนถึงขวาเลยเนี่ยยังเป็นในกลุ่มที่เป็นระบบท่อน้ำดีได้ซึ่งเป็นอวัยวะที่ผมถนัดและชอบมากก็คือพวกท่อน้ำดีถุงน้ำดีเนี่ยนะครับแล้วก็ตับอ่อนพวกนี้อยู่บริเวณของทางตรงกลางและเยื้องไปทางขวาบางคนขวามากบางคนขวาน้อยเนี่ยครับผม
0: อันนี้ก็คือเกี่ยวกับตับ
1: มีตับด้วยแล้วก็มีถุงน้ำดีตับเนี่ยอยู่เหนือถุงน้ำดีตับเหมือนหลังคาบ้านนะฮะถุงน้ำดีเหมือนห้องใต้ถุนอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคแล้วถ้าฝั่งซ้ายแล้วถ้าปวดฝั่งซ้าย
1: ฝั่งซ้ายมีม้ามอีกแล้วก็แต่ว่าจริงๆตัวม้ามไม่ค่อยมีอวัยวะไม่อวัยวะตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากส่วนใหญ่มักท่านซ้ายบนเนี่ยมักจะมีเป็นแถวๆของพวกมุมของลำไส้ใหญ่ที่เวลาเขาจะพับลงมาอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเวลาคนไข้มาหาอาจารย์นะบอกว่าปวดท้อง
1: ค่ะค่อยๆคุยกับคนไข้ก่อนว่าเป็นตำแหน่งตรงไหนเราอาจจะใช้การในแง่ของตำแหน่งเนี่ยอันหนึ่งจับด้วยตำแหน่งก่อนพอมาอันที่สองผมจับด้วยการทำงานอย่างเช่นถ้าคนไข้เป็นแถวๆกระเพาะอาหารเนี่ยครับการกินเขาจะมีผลเยอะเพราะว่าปกติจากข้อมูลทางการแพทย์เรารู้อยู่แล้วว่าเวลาคนไข้ทานอาหารเข้าไปเนี่ย 4-6 ชั่วโมงแรกเนี่ยอาหารยังไม่ไปไหนเลยอาหารอยู่แค่ในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยในโรคของทางกระเพาะอาหารเนี่ยเขาจะสัมพันธ์กับการกินค่อนข้างเยอะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่ากินแน่นแล้วก็ปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับหรือบางคนบอกว่ากินเสร็จแล้วก็ดีขึ้นมาอย่างชัดเจนตรงนี้ก็แปลว่าอธิบายด้วยเรื่องของกระเพาะเป็นหลักนะครับอันนี้คือคร่าวๆแต่จริงๆก็อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกเล็กน้อยเงี้ยนะครับส่วนของลำไส้ก็เหมือนกันลำไส้เองเนี่ยบางคนบอกผายลมมีกลิ่นเยอะผายลมบ่อยถ่ายอุจจาระเสร็จบางคนออกถ่ายยังไม่สุดคนไข้มักจะตอบคำถามนี้ผมได้ตลอดว่าถ่ายสุดไม่สุดหรือบางทีรู้สึกว่าปวดหน่วงอยู่ที่ก้นอย่างเงี้ยฮะอันนี้เราก็บอกได้ว่านอกเหนือจากปวดตรงนี้เสร็จแล้วเขามีอาการพวกนั้นเนี่ยก็แปลว่าอยู่ที่ลำไส้มากกว่า
0: อันนี้คือการวิเคราะห์ซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่เวลาคนไข้มาเนี่ยคุณหมอต้องซักก่อนแหละ
1: ใช่ครับ
0: พอซักเสร็จปุ๊บคิดว่าน่าจะเป็นนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมอีกว่าใช่หรือเปล่านะครับ คือวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหลายเรื่องมากๆนะครับไปตั้งแต่เรื่องของการปวดปกติเรื่องของการที่มีภาวะเกี่ยวกับตับหรือแม้แต่เรื่องของมะเร็งนะฮะแล้วเวลาคนเขาบอกว่าหัวเราะจนปวดตับอาจารย์มัน
1: จริงๆไม่น่าถือกระเทือนได้ขนาดนั้น อาจจะปวดท้องอาจจะเกร็งนิดหน่อยแต่ไม่น่าจะถึงกับตับไม่น่าจะเป็นปัญหากับตับได้ครับ
0: ครับอาจารย์ผมเคยมีประสบการณ์ปวดนิ้วอาจารย
1: ์
0: มันปวดมากเลยอ่ะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่มันปวดอยู่ตรงแถวไหนผมก็จำไม่ได้ถ้าเกิดปวดนิ้วปวดนิ้วจากไตอยู่ทางไหน
1: มันนิ้วไตหรือนิ้วที่ตับนะครับ
0: นิ้วไตครับนิ้วไต
1: ถ้านิ้วไตจริงๆจะปวดด้านล่างบางทีบางคนบอกว่าร้าวไปที่หน้าขาแต่ว่าบอกพวกนี้เขาจะเป็นแพทเทิร์นเขาจะไม่เหมือนนิ้วของถุงน้ำดีหรือนิ้วของคือนิ้วของในถุงน้ำดีกับนิ้วที่ไตเนี่ยต้องแยกกันนะครับเพราะว่าโรคเนี่ยเหมือนคนละระบบเลยเหมือนท่อน้ำกับท่อไฟอยู่คนละที่หมดเลยนิ้วตรงสองอันนี้ไม่เชื่อมต่อกันไม่ติดต่อกัน
0: เขาบอกเป็นนิ้วเหมือนกันเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งนิ้วจากถุงน้ำดีกับนิ้วจากไตเนี่ยจริงๆแยกส่วนกันเลย
1: แยกส่วนเลยคุณหมอคนละท่านเลยครับที่ด
0: ู
1: ใช่ครับคนละระบบเลยครับเพราะว่านั่นก็จะเป็นในส่วนของคุณหมอที่ดูทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็ของผมเองจะดูนิ้วทางเดินอาหารทางท่อน้ำดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดูนิ้วที่อยู่ในถุงน้ำดีและท่อน้ำดีเป็นหลักนะครับแต่ว่าโอเคในการแยกคนไข้ไม่รู้หรอกบางทีคนไข้เดินมาด้วยปวดท้องเนี่ยผมก็มีหน้าที่ในการที่จะบอกว่าอันนี้น่าจะเหมือนนิ้วในท่อปัสสาวะมากกว่าอย่างเช่นปกติพวกนิ้วในท่อปัสสาวะเขาจะมาเป็นลูกๆเขาเรียกว่าเป็นคอลลิกี้เพนคือมาเร็วหายเร็วมาเร็วหายเร็วเป็นทุกๆ10นาทีแบบเร็วทีๆแล้วก็ตำแหน่งในการร้าวบางทีเขาร้าวลงหน้าขาเงี้ยนะครับ
0: โอเคของผมน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ชัวร์รู้แค่ว่าปวดมากๆจนไปหาหมอแล้วบอกว่าปวดนั่นแหละหมอก็เลยให้หันหลังแล้วเคาะหลังไปทีนึงแล้วพอเคาะปุ๊บมันร้าวแบบ
1: สะดุ้งเลย
0: สะดุ้งเลยอ่ะก็เลยรู้ว่าเป็นนิ้วโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเริ่มต้นดูนะฮะวันนี้น่าจะมีหลากหลายประเด็นที่พูดคุยกันในช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่าครับโอเคเรื่องแรกครับก็บอกว่าเกี่ยวกับ

0: มะเร็งนะฮะเพราะว่าสถิติมะเร็งแล้วก็8วิธีการรักษาสมัยใหม่เป็นข้อมูลมาฝากกันก่อนนะครับทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าโรคมะเร็งเนี่ยก็เป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกแล้วก็มีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นคาดว่าในปี2573จำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ยอาจจะสูงถึง13ล้านคนนะครับมาที่ประเทศไทยสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่นะฮะในประเทศไทยนะ 140,000 คนต่อปีและมีอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปีที่พบบ่อยที่สุดในผู้ชายมะเร็งตับและท่อน้ำดีฮะอันดับ1เลยครับอยู่ที่ 33.2% มะเร็งปอด 22.8% มะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรง 18.7% ส่วนในผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอยู่ที่ 34.2% มะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรง 13.3% มะเร็งตับและท่อน้ำดีเนี่ย 12.2%เทคโนโลยีใหม่จุดประกายความหวังในการรักษามะเร็งนะครับตอนนี้ปัจจุบันสตาร์ทอัพทั่วโลกกำลังพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มโอกาสรอดให้กับผู้ป่วยโดยใช้ AI วิทยากรหุ่นยนต์แล้วก็การถอดรหัสพันธุกรรมที่จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนในการรักษาได้แม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มีทั้งภูมิคุ้มกันบำบัดเซลล์บำบัดยีนบำบัดการรักษาด้วยยามุ่งเป้านะฮะรักษาด้วยการใช้รังสีรักษานาโนเทคโนโลยีรวมถึงอนาคตของการรักษามะเร็งก็จะแม่นยำขึ้นแล้วก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นแนวทางการรักษาที่ประสานเทคโนโลยีขั้นสูงก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดระยะเวลาในการฟื้นตัวอันนี้พอจะทราบกันแล้วเพราะว่าแน่นอนแหละเมื่อก่อนเราก็มีแต่การให้คีโมใช่ไหมให้คีโมให้ทั้งตัวมันก็โซมกันไปแต่พอมีมุ่งเป้ามากขึ้นมันก็ลดระยะในการฟื้นตัวแต่คราวนี้ผมมาย้อนดูที่สถิติปรากฏว่าในผู้ชายเนี่ยมะเร็งตับและท่อน้ำดีมาเป็นอันดับหนึ่งในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยมะเร็งตับและท่อน้ำดีมันมาเป็นอันดับสุดท้ายเลยอาจารย์
1: ครับก็จริงๆของคุณของผู้ชายกับผู้หญิงจริงในตัวท่อน้ำดีเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะแต่ว่าต้องบอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นอุบัติการณ์ที่เยอะขึ้นมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยของผู้หญิงของคุณผู้หญิงนะครับมะเร็งเต้านมก็เลยกระโดดขึ้นมาแต่ถ้าสังเกตจริงของมะเร็งตับท่อน้ำดีลำไส้ใหญ่ไส้ตรงเนี่ยฮะก็มาอยู่ในปริมาณที่เยอะทั้งคู่นะครับ
0: มะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งที่เจอบ่อยในคนไทยอันดับต้นๆเลยครับมันเกิดจากทำไมอ่ะ
1: เพราะว่าจริงๆเราก็มีบริโภคตัวแอลกอฮอล์ก็เยอะอยู่เหมือนกันถูกไหมครับ
0: จริงเหรออาจารย์แล้วแบบหรอ
1: ใช่ฮะ
0: เพราะเล่าเนี่ยนะ
1: ใช่เล่านี่จริงๆจะบอกว่าเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับคือแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือพวกกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบครับจะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยครับของฝั่งประเทศไทยหรือฝั่งทางเอเชียนะครับตัวที่เป็นเล่าเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยแล้วก็รองลงมาก็คือเป็นตับอักเสบ B แล้วก็ตับอักเสบ C เนี่ยแหละครับ
0: ผมสงสัยแล้วแล้วถ้าอย่างแบบเกาหลีอ่ะที่เขาโซโชโซจูกันแบบเหมือนในหนังอ่ะที่มันเป็นวัฒนธรรมในการดื่มของเขาเลยเขาไม่เสี่ยงมะเร็งตับเหมือนเราหรอหรือว่าเสี่ยงไหม
1: เสี่ยงนะครับ
0: ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมอ
1: ุบัติการณ์เขาก็เยอะเหมือนกันครับในฝั่งเอเชียแปซิฟิกนี่อุบัติการณ์เรื่องแอลกอฮอล์นี่เยอะอยู่เหมือนกันครับ
0: นั่นหมายความว่ามะเร็งตับสาเหตุอันดับหนึ่งอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์เลยเหรอครับ
1: แอลกอฮอล์ใช่ครับข้อมูลก็คือเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็วัณตับอักเสบ B กับ C ซึ่งวัณตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมาทางเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังในคนไข้ที่บางทีมีประวัติเรื่องของการไปสักโดยที่สักแล้วสเตอริไลซ์เรื่องของการทำความสะอาดเข็มอะครับไม่ละเอียดมากพอหรือไม่เรียบร้อยพอเนี่ยพวกนี้ติดกันได้ครับ
0: โอเคนั้นเราขอเริ่มต้นที่พื้นฐานก่อนเลยแล้วกันตับเนี่ยทำอะไรอะ
1: ตับตัวตับเองนะครับหน้าที่หลักๆครับ1เขาจะสร้างโปรตีนก็คือโปรตีนอัลบูมินทําให้ขาคนไข้ไม่บวมทําให้ตาไม่บวมเงี้ยนะครับอันที่2เขาดีท็อกซิฟายคือเขาทําหน้าที่เอาสารพิษออกจากร่างกายอันที่3เขาขับสารเหลืองออกไปนะครับ
0: ใครที่เสี่ยงเป็นมะเร็งตับบ้างครับ
1: คนไข้ที่เสี่ยงเป็นมะเร็งตับคือคนไข้ที่มีการที่มีตับอักเสบเรื้อรังเป็นบ่อยๆเป็นนานๆนะครับพวกนี้เองเวลาตับเขาซ่อมมาเนี่ยเขาก็ซ่อมตับของเราเก่งมากเราซ่อมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเขาซ่อมผิดขึ้นมาหรือเขาซ่อมแล้วมันไม่สมบูรณ์ขึ้นมาก็จะเริ่มเกิดมีโอกาสเกิดเป็นก้อนเกิดขึ้นเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นพอเป็นก้อนโตขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็กลายเป็นมะเร็งตับได้อย่างเงี้ยครับ
0: ซึ่งมะเร็งตับเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันเป็นกับส่วนที่ตรงนี้ที่สำคัญตับเรามีกี่อันนะ
1: อ๋อตับจริงๆก็ตับมีอันเดียวแต่ว่าในตับที่เป็นอันเดียวครับมีแยกเป็นห้องต่างๆเขาเรียกเป็นเซกเมนต์เยอะเลยครับ
0: อาการของมะเร็งตับเราจะสามารถสังเกตได้ในเบื้องต้นไหมฮะบางคนไม่ได้สนใจในการตรวจสุขภาพเลย
1: บอกว่าตัวอาการจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นก้อนถ้าเป็นขนาดเล็กในขนาดที่เรารักษาหายขาดเลยเนี่ยบางทีแทบไม่สังเกตเลยนะครับบางทีไม่รู้เลยเพราะว่ามันไม่ได้มีกฎทำหน้าที่คือเวลาจะเกิดอาการเนี่ยก็จะเกิดจากการก้อนไปกดอะไรสักอย่างนึงเช่นไปกดท่อน้ำดีคนไข้ก็จะมีตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นมาถ้าเกิดว่าก้อนมีขนาดใหญ่ไปเบียดกับบริเวณของอวัยวะอื่นๆก็ทำให้คนไข้มีปวดได้เพราะมันมีการดึงรั้งตัวแคปซูลที่หุ้มไว
0: ้
1: นะครับแต่ถ้าก้อนเล็กจิ๋วๆบางทีไม่เห็นไม่มีอาการเลยจึงเป็นที่มาว่าถ้าคนไข้ที่มีความเสี่ยงเยอะๆเช่นคนไข้ตรวจและพังผืดเขาในตับเยอะแต่ยังอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ตับแข็งนะฮะแต่พังผืดเริ่มเยอะแล้วเราจะให้คนไข้เนี่ยทำอัลตราซาวด์ติดตามดูทุกๆ 6-12 เดือนเพื่อจะดูว่ามันมีก้อนอะไรโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราจะรีบรักษาทำให้คนไข้จะได้ไม่ต้องไปสู่การไปถึงกับรักษารุนแรงหรือว่าผ่าตัดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับ
0: ไอ้ตัวมะเร็งตับเนี่ยนะฮะมันก็คือเกิดการอักเสบที่ตับนี่แหละจนมันกลายเป็นเม็ดมะเร็งใช่ไหมครับปกติเวลาเราตรวจสุขภาพกันประจำปีครับมันมีการตรวจมะเร็งตับไหม
1: จริงๆตัวค่าตรวจมะเร็งตับมีนะครับโดยส่วนใหญ่ในโปรแกรมเช็คอัพต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าความแม่นยำเนี่ยไม่ได้แม่นยำถึงขนาดที่เราจะใช้ตัดทิ้งได้เลยเวลาดูเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวดูเป็นองค์ประกอบร่วมกับการดู imaging หรือดูภาพถ่ายรังสีนะครับตัวนั้นน่าจะได้ประโยชน์ที่ชัดเจนมากกว่าแต่ว่ามีตรวจอยู่แล้วครับ
0: เพราะว่าเท่าที่ทราบมาที่อาจารย์บอกเนี่ยกว่าที่เราจะรู้ว่าเราเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็คือมีอาการอาจจะเป็นที่เม็ดนั้นไปกดทับไอ้ท่อน้ำดีหรือว่าอะไรที่ปวดขึ้นมาเลยไปตรวจแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันปวดเนี่ยนั่นหมายความว่ามันเป็นมานานหรือยัง
1: ตัวนี้ตอบยากคือถ้าเกิดว่าตำแหน่งก่อนถ้าเขาอยู่ขอบมากๆเนี่ยครับถึงเขาเป็นเม็ดเล็กบางทีคนไข้ก็ปวดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ไกลขอบก็จริงแต่เขาเม็ดใหญ่บางทีก็เขาต้องเป็นมานานกว่าจะไปชนขอบจนทำให้ปวดเงี้ยเป็นต้นครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมะเร็งตับมันเหมือนภัยเงียบไหมมันไม่ค่อยรู้อ่ะ
1: ใช่ครับจะบอกว่าของคนไข้หลายท่านนะครับกว่าจะรู้บางทีก็มาในจุดที่เราอาจจะทำอะไรได้ไม่มากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางสมาคมที่ดูแลโรคพวกนี้นะครับก็พยายามจะแนะนำคนไข้ว่าโอเคเราไปตั้งต้นกันที่การป้องกันดีไห
0: ม
1: อย่าเพิ่งไปหวังว่าเราไปเจอก้อนแล้วไปรักษาที่ก้อนเราถอยกลับมาอีกขั้นหนึ่งไปงดเหล้าไปลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ B ตับอักเสบ C ผ่านทางเลือดอย่างนี้ครับก็ทำให้โอกาสที่จะเกิดพวกนี้อุบัติการพวกนี้ก็น้อยลงตามไปด้วยอย่างนี้ครับ
0: จริงๆน่าสนใจมากในเมื่อมันตรวจยากเนี่ยเราย้อนไปที่ป้องกันดีไหม
1: ใช่
0: ดีกว่ามาเจอตอนหลังที่แบบว่าเฮ้ยเจอแล้วส่วนใหญ่เวลาคนที่มีอาการแล้วมาตรวจเจอนะครับอาจารย์ส่วนใหญ่จะอยู่ระยะไหน
1: เราต้องบอกว่าตอนหลังๆเนี่ยเราโชคดีมากขึ้นคือเราโปรโมทตรงนี้เยอะขึ้นคนไข้รู้ข้อมูลเยอะขึ้นคนไข้มาตรวจเร็วขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยมาเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยก้อนเป็นก้อนจิ๋วๆเลยนะครับรักษาหายขาดได้นะครับเช่นกันเหมือนมะเร็งลำไส้เลยเหมือนกันมะเร็งลำไส้เองเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนมาถึงเนี่ยต้องไปผ่าตัดอย่างเดียวและสมัยนี้เรามาเจอในก้อนที่เรายังผ่าตัดผ่านกล้องได้คือเราใช้กล้องส่องกล้องที่เราใช้ตรวจส่องทางเดินอาหารเนี่ยครับในการฝานออกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็กลายเป็นไม่ต้องไปผ่าตัดใหญ
0: ่อันนี้ครับผมสนใจมากเลยว่าโอเคในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอะแล้วถ้าเกิดคนที่เจอว่าเป็นมะเร็งตับอาการที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาอะมันจะส่งผลกับร่างกายยังไงบ้าง
1: ครับมะเร็งตับคล้ายๆกับมะเร็งหลายๆที่เหมือนกันคือเขามีการใช้พลังงานเยอะนะครับบางทีคนไข้จะซุบผอมลงได้นะครับส่วนเอาไว้อาการอื่นๆจริงๆอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนคือถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนไปทางใกล้ๆตรงกลางบางทีเขาไปเบียดกับกระเพาะอาหารทำให้กินแล้วรู้สึกว่าอิ่มเร็วกินแล้วมันลงไปได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเขาไปเบียดกับทางฝั่งขวาที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังบางทีไปกดท่อน้ำดีคนไข้ถึงตัวเหลืองตาเหลืองถึงจะเห็นได้บ้างเงี้ยครับ
0: แล้วมันจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ยังไงครับ
1: ก็ถ้าเกิดว่าตัวก้อนพวกนี้ครับมันมีการโตขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะใช้พื้นที่เนื้อตับไปเรื่อยๆการทำงานของตับคนไข้ก็จะแย่ลงเรื่อยๆแน่นอนตับทำหน้าที่ในการขับของเสียออกทำให้ของเสียที่ข้างเนี่ยแอมโมเนียมหายไปเพราะฉะนั้นคนไข้ก็อาจจะซึมลงหรือว่าถ้าเกิดว่ามันกดตรงเส้นเลือดก็ทำให้มีเลือดออกในทางเดินอาหารเพิ่มมากขึ้นได้เนี่ยครับ
0: ครับคนที่จะเสี่ยงพฤติกรรมที่จะเสี่ยงผมว่าน่าจะทราบอยู่แล้วอาจารย์บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือคนที่กินเหล้าเยอะๆหนักๆหนักนี่คือขนาดไหนถึงเรียกว่าหนักนะจ๊ะ
1: จริงๆเนี่ยเราเทียบเป็น50 กรัมนะครับนานเกิน5 ปี นะครับแต่กรัมนึงเนี่ยอาจจะต้องคำนวณอีกทีนึงเพราะแต่ละสัดส่วนของแอลกอฮอล์มันไม่เหมือนกันเช่นเบียร์ก็เปอร์เซนเทจน้อยหน่
0: อ
1: ยถ้าเป็นวิสกี้หรือเป็นตัวแบรนดีเนี่ยก็ตัวหรือว่าเป็นเหล้าขาวเนี่ยครับคอนเซนเทรชันก็จะค่อนข้างสูงคือ40 degree อย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคำนวณในแต่ละอันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้จำเป็นก็คือกิน occasional คือกินตามสังสรรค์บ้างแต่ว่าอย่าเป็นถึงกับเป็นรูทีนเลยนะครับ
0: อย่าเป็นกิจวัตรว่าโอเควันนี้เราต้องแบ่งเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงสำหรับนั่งดื่มวิสกี
1: ้ใช่ๆ อย่าไปถึงขนาดนั้นเลยผมว่าก็เอาให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้เนี่ยแหละครับ
0: แล้วบางคนก็บอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในขนาดที่เหมาะสมอย่างเช่นมันมีข่าวเรื่องการดื่มไวน์วันละ2แก้วเล็ก
1: ๆ
0: มันช่วยให้ร่างกายดีแล้วมันมีผลต่อตับไหม
1: ตัวนี้เองเนี่ยครับคืออย่างที่บอก standard drink 1 drink เนี่ย มีงานวิจัยที่บอกว่าช่วยในการทำให้ cardiovascular ดีขึ้นคือระบบทางเดินสูบฉีดเลือดหัวใจเนี่ยอันนี้คนไข้ของผมอ่ะก็มักจะแย้งด้วยอันนี้เสมอซึ่งจริงครับซึ่งจริงผมโอเคเห็นด้วยยอมรับแต่ว่ามันยากที่จะควบคุมให้ได้อยู่แบบนั้น
0: อ๋อมันยากที่แบบว่าวันนี้ฉันกินแค่นี้นะ
1: ใช่
0: แล้วกินแค่นี้ทุกวันบางทีมก็ให้ขอต่อยหน่อย
1: ใช่ๆๆผมก็บอกว่าโอเคคือถ้ามันได้อย่างนั้นทุกวันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินกว่านั้นล่ะครับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คงพยายามคีปให้มันต่ำที่สุดอะครับเท่าที่ทำได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: การรักษามะเร็งตับต้องทำยังไงได้บ้างครับ
1: ครับการรักษามะเร็งตับนะครับก็มีตั้งแต่โอเคเรารักษาคือเป้าหมายคือรักษาเพื่อหายขาด
0: อ
1: ันนี้เราก็มีผ่าตัดผ่าตัดถ้าผ่าตัดไม่ได้เราลองดูว่าคนไข้ตับแย่มากๆไหมถ้าตับแย่มากๆร่วมผ่าตัดไม่ได้ไปปลูกถ่ายตับนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆประเทศไทยเราโชคดีคนไข้เราก็มีการได้รับปลูกถ่ายตับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือถ้าเกิดปลูกถ่ายตับไม่ได้เราอาจจะไปทำการเอาเข็มจิ้มเข้าไปตรงไปอยู่ตรงกลางก้อนของเรนของตับก้อนมะเร็งตับตรงนั้นนะฮะแล้วเผาด้วยเครื่องทำความร้อนนะครับเรียกว่า RFA ablation ก็คือเป็น radio frequency ablation เป็นการใช้คลื่นเสียงนะครับในการเผาความร้อนเกิดความร้อนขึ้นมาตำแหน่งนั้นนะครับแล้วก็ถ้าอันนี้คือในกลุ่มที่รักษาหายขาดกลุ่มที่รักษาไม่หายขาดเนี่ยนะครับคือเราหวังในแง่ของเป้าหมายคือเพื่อคอนโทรลหรือเพื่อควบคุมไม่ให้ก้อนไปถึงหรือไม่ให้ก้อนใหญ่กว่าเดิมตรงจุดนี้เองเนี่ยเราก็มีการฉีดเคมีบำบัดเข้าไปเฉพาะที่ก็คือเข้าไปที่ตัวก้อนเพื่อทำให้ก้อนเนี่ยตายเนื้อตรงกลางของก้อนตายลงแล้วก็ก้อนยุบขนาดลงแล้วคนไข้ก็จะไม่ค่อยได้ side effect หรือไม่ค่อยได้ผลกระทบจากยาเคมีบำบัดตรงนั้นเป็นต้นเนี้ยคร
0: ับผมจะได้ยินคำหนึ่งเวลาที่คนดื่มเหล้าเยอะๆก็คือคำว่าตับแข็งตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยอันไหนน่ากลัวกว่ากัน
1: พอๆกันเลยครับคือตับมะเร็งตับเนี่ยเรารู้ว่ามะเร็งตับมี2แบบมีทั้งแบบรักษาหายขาดและไม่หายขาดใช่ไหมครับส่วนตับแข็งเนี่ยเหมือนเป็นพังผืดก็คือเทียบง่ายคือเป็นพังผืดเมื่อเป็นเซนเทจของพังผืดเป็นเยอะขึ้นคือคนเป็นแผลเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับเราบอกได้ว่าเมื่อถึงระยะสุดท้ายของตับแข็งเนี่ยคนไข้มีเวลาแค่6เดือน
0: เหรอ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอายุไขก็ถูกจำกัดเลยก็ผมว่าจริงในกลุ่มหลังเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างอะไรกับเรื่องของมะเร็งที่เป็นเยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตรวจพบว่าไม่เริ่มมีตับแข็งแล้วเนี่ยควรจะต้องรีบหยุดหรือว่ารีบระงับ

0: เป็นแผลเป็นนะฮะ
1: เหมือนกับว่าพอกินเหล้าไปเยอะๆมันทำให้ตับเป็นแผล
0: เวลากินเหล้าเหล้าเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบในตัวเนื้อตับ
1: อักเสบเป็นแผล
0: อักเสบปุ๊บพอหายก็กลายเป็นแผลเป็น
1: เหมือนเป็นแผลเป็นพังผืด
0: ใช่ถูกต้องครับแล้วก็เป็นไปเรื่อยๆ
1: แล้วทับไป
0: เรื่อยๆใช่ฮะก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันเรื่องของสาเหตุอื่นๆก็เป็นแบบนี้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: แล้วที่บอกว่าตับแข็งนี่แข็งจริงๆไหมอาจารย์อ๋อ
0: แข็งครับแข็ง
1: เคยเคาะมาไหม
0: ตัวตับเองเนี่ยผมไม่ถึงกับขนาดไปเคยเคาะในเนื้อตับที่แข็งแล้วเลยนะครับแต่หมายถึงว่าเราจะตรวจพบว่าตับเนี่ยโดยส่วนใหญ่ตับแข็งเนี่ยตับมันจะเล็กลงขนาดปริมาตรของตับจะเล็กลงยกเว้นในบางคนที่มีการที่ตัวเนื้อตับเนี่ยถูกทดแทนไปด้วยอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปบางทีก็จะทำให้ตับใหญ่ขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเล็กลงเพราะว่าทางกฤษเขาดึงรั้งให้เล็กลง
1: น่าสนใจมากนะหลายคนจะมองว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคือมะเร็งตับแต่จริงๆแล้วผมว่าตับแข็งนี่ก็โหดเหมือนกันนะถ
0: ้
1: าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเป็นตับแข็งระดับสูงสุดแล้วเนี่ยอยู่ได้แค่6เดือนอันนี้อยากรู้เองว่ามันสามารถปลูกถ่ายทดแทนได้ไหมถ้าบอกว่าเหลือ6เดือนต้องตายเลยไหมหรือว่าจริงๆมันยังมีวิธีการรักษาอยู
0: ่ครับยังมีนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนก่อนหน้านี้คือถ้าเกิดว่าของคนไข้เนี่ยพอที่จะเข้าเกณฑ์ในการที่จะพอไปปลูกถ่ายได้นะครับเราก็จะพยายามให้คนไข้ enlist เข้าไปหรือว่าเข้าชื่อเข้าไปว่าเตรียมรอปลูกถ่ายแต่แน่นอนก็ต้องบอกว่าในกระบวนการปลูกถ่ายเนี่ยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนทั้งเราเองก็ต้องทางสภากาชาดเนี่ยครับก็จะต้องมีรันชื่อไว้อยู่แล้วคนไข้ที่เป็นโรคตับปริมาณมากเนี่ยทุกคนก็จะมาเรียงตามความรุนแรงแล้วก็เรียงลำดับการปลูกถ่ายกันอีกทีนึงเนี่ย
1: ครับโอเคอันนี้คือแค่เรื่องแรกนะมะเร็งตับแล้วก็ตับแข็งนะครับมาเรื่องต่อมาอันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าชวนคุยเหมือนกันผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะไขมันพอกตับนะใครๆคิดว่าใครๆก็เป็นไม่คิดว่าผ่านไป15ปีจะเลวร้ายถึงขั้นสุดนะฮะมีเรื่องราวเกี่ยวกับไขมันพอกตับนะครับถือว่าเป็นโรคร้ายที่หลายคนมองข้ามสุดท้ายต้องเปลี่ยนตับเป็นคำพูดของผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าผมคิดว่าไขมันพอกตับเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็เป็นนะฮะนี่เป็นคำพูดของชายวัย48ปีผู้ที่เคยมีสุขภาพแข็งแรงแต่ไม่ใส่ใจคำเตือนของหมอจนกระทั่ง15ปีต่อมาครับชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อโรคไขมันพอกตับดูเหมือนว่าจะไม่ร้ายแรงกลายเป็นตับแข็งขั้นรุนแรงจนต้องเข้ารับการปลูกถ่ายตับจากค่าตับสูงสู่ตับแข็งภายใน14ปีครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไป15ปีก่อนเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นไขมันพอกตับอักเสบที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะครับแม้แพทย์จะเตือนให้ลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมอาหารแต่เขาเลือกใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เคร่งครัดกับการดูแลสุขภาพจนเวลาผ่านไป14ปีอาการแย่ลงครับจนกระทั่งวันหนึ่งเขาต้องรีบเข้าโรงพยาบาลหลังจากที่อาเจียนเป็นเลือดแพทย์พบว่าเขาตับแข็งขั้นรุนแรงหลอดอาหารโป่งพองแล้วก็มีน้ำในช่องท้องจำนวนมากซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเมื่อแพทย์นำภาพถ่ายตับเก่ามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี่ยพบว่าตับของเขาหดลงถึง 30% มันเหลือแค่1ใน3ของขนาดปกตินะครับเครื่องดื่มหวานตัวร้ายไม่แพ้แอลกอฮอล์เหมือนกันหลายคนบอกว่าฉันไม่ดื่มเหล้าฉันดื่มชานมไข่มุกทุกวันแพทย์สอบถามพฤติกรรมการกินในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาไม่เคยหลีกเลี่ยงอาหารหวานนะของทอดและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำผลไม้ชาไข่มุกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พังผืดในตับพัฒนาเร็วขึ้นไม่ต่างจากการดื่มแอลกอฮอล์จากความโชคร้ายสู่โอกาสในการรอดชีวิตนะครับคือผู้ป่วยเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลทุก 1-2 สัปดาห์เพื่อระบายน้ำในช่องท้องรวมแล้วกว่า200ลิตรแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อมีคนบริจาคตับทำให้เขาได้รับการปลูกถ่ายตับแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถือว่าเป็นหนุ่มที่โชคดีที่มีตับบริจาคมาตอนนั้นพอดีในช่วงที่เขาวิกฤตนะครับแต่สิ่งที่ผมตกใจมากเลยก็คือการกินของหวานมันน่ากลัวพอๆกับการที่เราดื่มแอลกอฮอล์เลยนะฮะตับข้างไขมันหรือว่าไขมันพอกตับมันคืออะไรเกิดจากอะไร
0: ตัวไขมันที่เยอะไปนะครับไขมันเนี่ยก็ไปแทรกตามที่ต่างๆได้เช่นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจรวมไปถึงในเนื้อตับด้วยเช่นเดียวกันพอเขาทำไปแทรกอยู่ในเนื้อตับพบว่าสิ่งนี้เองเป็นสิ่งแปลกปลอมเขาสร้างการอักเสบต่อต้านขึ้นมาพอเขาอักเสบขึ้นมาปุ๊บเป็นเวลานานๆเข้าการอักเสบขึ้นลงเกิดแผลเป็นเกิดขึ้นสักพักนึงแผลเป็นเยอะๆสะสมกลายเป็นตับแข็งอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นี่แหละครับ
1: เพ ราะฉะนั้นอาการตับแข็งเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการดื่มเหล้าอย่างเดียว
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เจอเยอะขึ้นเรื่อย

0: นะครับเนื่องจากไลฟ์สไตล์เราก็มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นที่ในไปทางเวสเทิร์นมากขึ้นเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็มีผลค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ไขมันเนี่ยอาจารย์ที่จะบอกว่าพอเรากินของหวานของมันไปเยอะๆเนี่ยคำว่าไขมันเข้าสู่ด้านในเส้นเลือดเนี่ยมันคือไขมันมันไม่ได้ออกพุงหรออาจารย
0: ์มันออกทุกที่เลยครับเพราะว่าก็คือตัวคอเลสเตอรอลอย่างเงี้ยครับคือพอเรากินปุ๊บตับก็ทำหน้าที่ในมุมอีกมุมนึงตับทำหน้าที่สร้างคอเลสเตอรอลต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลากินไขมันเข้าไปไขมันก็ต้องวิ่งผ่านเข้าไปในตับพวกอนุพันธ์ต่างๆของไขมันนะฮะเขาต้องเข้าไปที่ตับเพื่อสร้างตัวไขมันคอเลสเตอรอลที่ดีและไม่ดีออกมาเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นตับเองเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งที่มีไขมันมายุ่งเกี่ยวค่อนข้างเยอะนะครับพอเรามีปริมาณอินโฟลขาเข้าเยอะมากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางส่วนก็อยู่ในตับอยู่เหมือนเดิมพออยู่ในตับก็ทำให้มีการไปแทรกอยู่ทำให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยแหละฮะ
1: ครับผมเคยได้ยินมาว่าไขมันในร่างกายของเราเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนนอกกับส่วนใน
0: visceral fat ข้างในใช่ครับแล้วก็ส่วนข้างนอก
1: อะไรน่ากลัวกว่ากันครับ
0: โอ้ข้างในน่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ข้างในเนี่ยก็แปลว่าเขาไปแทรกตามที่ต่างๆคือข้างในนี่เราหมายถึงเขาอยู่ในเยื่อบุช่องท้องนะคร
1: ับไอ้ด้านนอกนี่คือที่อ้วนวะ
0: ที่อ้วนใช่
1: ที่อ้วน
0: ผิว
1: ที่แขน
0: หรือที่ผิวใช่ฮะส่วนข้างในนะครับคือเขาอยู่ในอวัยวะภายในอย่างที่เวลาเรากินตับเคยเห็นโฟกราตับห่านใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นคือไขมันพอกตับในห่านคือมันไม่ได้จำเป็นว่าต้องกินเฉพาะไขมันอย่างเดียวนะฮะคือพูดง่ายๆคือแคลอรี่เยอะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแคลอรี่เยอะไปปุ๊บเขาก็แทรกตามทุกที่รวมไปถึงตับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวตับห่านตรงนั้นเองฮะก็จะมีไขมันแทรก
1: ซึ่งไอ้ไขมันแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าไขมันที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไปอยู่ด้านนอกหรือว่าอยู่ด้านใน
0: โอ้จริงๆอาจจะบอกได้ยากเพราะว่าเราไม่ได้มีการไปติดตัวเครื่องติดตามไม่ได้มีติด GPS ไปบอกเขาแต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยครับเมื่อเรากินไขมันหรือกินแคลอรี่ไม่จำเป็นต้องกินไขมันนะฮะกินอะไรก็ตามที่เป็นไฮแคลอรี่ก็คือเช่นน้ำหวานเพราะแต่ว่าไขมันที่เราบอกว่าแคลอรี่สูงเนี่ยเพราะเขาให้พลังงานเยอะกว่าพวกน้ำตาลธรรมดา2เท่าใช่ไหมครับเขาก็เลยได้แต้มต่อขึ้นไปแต่จริงๆถ้าเรากินอะไรก็ตามที่แคลอรี่เยอะเกินไปอะครับมันก็จะไปทำสะสมตามที่ต่างๆอยู่แล้วเวลาเขาขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นเฉพาะข้างในหรือข้างนอกเขาไปด้วยกันทั้งสองที่เลยครับ
1: ครับนั่นหมายความว่าบางคนเนี่ยที่เขารูปร่างไม่อ้วนปกติดักไขมันด้านในอาจจะสูงก็ได้
0: ได้
1: ซึ่งก็เสี่ยงที่จะเป็นไขมันพอกตับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูรูปร่างภายนอกไม่ได้
0: ใช่ดูไม่ได้เลยครับ
1: ครับ
0: ก็หลายคนไข้หลายท่านก็เดินมาด้วยขุ่นที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพอตรวจค่าตับผิดปกติอันนึงเนี่ยที่ต้องระวังคือโรคนี้เหมือนกันก็บางทีเราก็จะไปตรวจวัดดูคำนวณแต้มดูเอ๊ะคนไข้มีโอกาสเป็นพังผืดเยอะไหมหรือบางคนก็ได้รับการถูกส่งไปตรวจการขึ้นวัดว่ามีพังผืดเยอะหรือเปล่าเราเรียกว่า transient elastography ก็ตรงนั้นเองก็จะบอกได้ว่าปริมาณไขมันแทรกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ปริมาณพังผืดกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับผม
1: รู้ได้ยังไงครับว่าไขมันเยอะละ
0: พอกเนี่ยครับก็ปกติในแง่ของตัวค่าผลเลือดนะครับเราก็จะอาจจะพอบอกได้คร่าวๆบ้างนะครับเช่นเราจะเห็นค่าตับที่ผิดปกติเป็นบางตัวนะครับแต่ว่าตัวที่อาจจะละเอียดมากขึ้นก็คงไปดูตัว transient elastography ตัวที่เล่าให้ฟังเมื่อตะเกียก็จะพอบอกได้ว่าจริงตับที่แทรกเนี่ยไขมันที่แทรกเนี่ยเข้าไปเยอะแค่ไหน
1: หรือจริงๆเราดูพื้นฐานจากการตรวจสุขภาพดูค่าไขมันได้ไหมครับ
0: ได้ครับแต่ว่าไม่ใช่คนที่เป็นโรคไขมันสูงในเลือดเวลาเราตรวจเนี่ยเราตรวจไขมันในเลือดเราไม่ได้ตรวจไขมันที่อยู่ในตับ
1: ไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอล HDL LDL
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นั้นคือตรวจในเลือด
0: ในเลือดแต่ว่าไม่คือไม่จำเป็นว่าคนที่เป็นไขมันในเลือดทุกคนจะต้องมีไขมันเกาะที่ตับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้ผิดปกติย้อนกลับไปดูตับผิดปกติด้วยเราอาจจะต้องคิดว่า2เรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกันอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะครับเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นมันมักจะมาขึ้นพร้อมๆกันโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นไตรกลีเซอไรด์สูง มักจะขึ้นพร้อมๆกับในตับด้วยเหมือนกัน
1: ครับจางครับแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ไขมันในเลือดไม่สูงเลยแล้วมันจะมีพอกตับมันเป็นไปได้ไหมหรือไม
0: ่ได้มีได
1: ้มันมีได้ก็
0: มีได้ครับใช่มีได้คือเป็นแต่เป็นส่วนน้อยแต่มีได้นะครับเพราะว่าบางคนก็บอกพยายามคุมดีแล้วดูแลตัวเองดีแต่แน่นอนการเผาผลาญแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันรวมถึงมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้มีไขมันที่ไปแทรกขึ้นมาได้บ้างในบางคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะต้องดูเป็นรายๆไปอีกทีนึง
1: เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราสามารถทำได้เลยก็คือการคุมอาหารนะอาจารย
0: ์ใช่ก็คือถ้าสมมติคนไข้บาง

0: คนหลายคนถามว่าแล้วเป็นแล้วทำไงผมบอกว่าข้อมูลที่ดีที่สุดเลยเหนือกว่ายาเหนือกว่าทุกอย่างคือการลดน้ำหนักเรามีข้อมูลอันนี้ทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับ1กิโลกรัมเท่ากับ 7,700 กิโลแคลอรีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแคลอรีเดฟิซิตคือแคลอรีติดลบคือกินยังไงก็ได้คำนวณบวกกันไปแคลอรีติดลบยังไงน้ำหนักลงน้ำหนักลงเนี่ยข้อมูลชัดเจนว่าน้ำหนักลง 5% ค่าตับลงไปปกติได
1: ้
0: แล้วลงไปถึง 10% ไขมันที่แทรกอยู่หายลงไปได้
1: นั่นหมายความว่าตัวไขมันคือตอนนี้ภาพตาโอเคตับนะแล้วเวลามีไขมันไปพอกก็คือไปปุกใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเราลดน้ำหนักออกกำลังกายเนี่ยไอ้ตัวไขมันพวกนี้มันหายได้เหรอ
0: ได
1: ้มันสลายได้เหรอ
0: ได้ครับเข้ามาได้ออกได้เพราะเขาไม่ใช่พังผืดพังผืดคือแผลเป็นแล้วเป็นเลยไม่หายแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปแทรกเนี่ยคือเขาไม่ได้โปะขอบนอกเหมือนโรตีสายไหมแบบคุ้มอย่างนั้นนะฮะคือเขาเข้าไปอยู่ในเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเราถูกใช้อ่ะร่างกายตับเนี่ยเป็นที่สำหรับเหมือนเป็นแบตเตอรี่สำรองของร่างกายนะฮะให้เราเอาออกมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายใช้ไม่เพียงพอเขาต้องดึงพลังงานออกมาจากตับก็จะมีการสลายไขมันพวกนี้ออกมาเพื่อเป็นพลังงานให้กับคนไข
1: ้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกถ้าเกิดเป็นเราสามารถรักษาได้ด้วยวิธีนี้ด้วยคือการลดน้ำหนักแล้วนอกจากการลดน้ำหนักแล้วครับมันมีกินยามีอะไรช่วยได้ไหมครับ
0: มีได้ครับแต่ต้องบอกว่ายาเนี่ยประสิทธิภาพของยาในเรื่องของการลดตรงนี้เองเนี่ยฮะไม่ได้ถึงกับช่วยได้แบบหายขาดหมดเลยอาจจะชะลอในแง่ของการเกิดพังผืดได้นะครับ
1: นั่นหมายความว่าดีที่สุดคือการลดน้ำหนัก
0: ใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงการออกกำลังกายด้วยเหมือนกันออกกำลังกายเนี่ยบางคนบอกว่าต้องไปวิ่งอย่างเดียวไหมโดยเฉพาะคนไข้ที่น้ำหนักเกินแล้วบอกโอ้ไปวิ่งไหวหรือเปล่าเข่าจะไปหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการยกน้ำหนักช่วยได้ได้ทั้งสองประโยชน์เลยคือได้ทั้งออกกำลังกายได้แคลอรี่ที่ใช้ในขณะที่ออกกำลังกายได้เพิ่ม muscle mass เพิ่มมวลกล้ามเนื้อทำให้เวลากล้ามเนื้อเวลาเราใช้พลังงานโดยทั่วไประหว่างวันเนี่ยมีประสิทธิภาพที่เยอะขึ้น
1: โอเคเพราะฉะนั้นไขมันพอกตับเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะต้องตรวจเฉพาะเหมือนกันเนาะว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่คุมอาหารคุมน้ำหนักแล้วก็คุมไขมันในเลือดได้ดีเนี่ยมันก็ลดความเสี่ยงไป
0: ใช่
1: มั้ยครับอย่างของผมเนี่ยมีความไขมันสูงน่าจะเป็นจากพันธุกรรม LDL สูงมากๆก็ต้องกินยากินยาทุกวันนี้มันช่วยลดความเสี่ยงด้วยมั้ย
0: คือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะยาลดไขมันในเลือด
1: เกี่ยวกัน
0: อาจจะไม่ได้เป็นลดไขมันในตับได้ทีเดียวแต่ว่าแน่นอนคือถ้าไขมันพอกตับอะครับถ้าไม่ได้เกิดพังผืด นะฮะปัญหาของไขมันพอกตับเนี่ยในระยะยาวเนี่ยไปอยู่ที่หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองซะมากกว่าคือเขาเหมือนเป็นป้ายสัญญาณที่บอกว่าจริงๆคนไข้เนี่ยมีไขมันไปแทรกตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคนเราพบว่าสุดท้ายคนไข้ที่เป็นกลุ่มที่มีไขมันพอกตับแต่ว่าไม่มีพังผืดเกิดขึ้นเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ความอันตรายเนี่ยไปอยู่ที่หลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยกินตรงนี้ผมว่าดีแล้วนะครับ
1: เพราะว่าไอ้การที่ไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันนะมันน่ากลัวแบบน
0: ั้นใช่ใช่
1: เหมือนกันโอเคแล้วมัน worst case ขนาดไหนครับสำหรับไขมันพอกตับมันจะนำไปสู่อะไรได้บ้าง
0: ไขมันพอกตับพอเกิดพังผืดเกิดขึ้นนะครับอันนี้ต้องคุยกันยาวพอเกิดพังผืดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันนำไปสู่การที่เกิดเรื่องของตับแข็งได้พอมีพังผืดปริมาณนึงเนี่ยมีความเสี่ยงการเป็นมะเร็งตับได
1: ้อ๋อมันนำไปสู่จุดนั้นได้
0: ไหมใช่บางคนไม่บางคนเนี่ยยังพอตับมีพังผืดแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นตับแข็งนะฮะกับโชคร้ายเจอมะเร็งตับก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องเฝ้าระวังเวลาพอคนไข้ไขมันพอกตับถึงจุดนึงเนี่ยบางคนอาจจะต้องถึงกับไปอัลตราซาวด์กันทีเพื่อติดตามดูว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดก้อนเกิดขึ้นไหม
1: โอเคอย่างเคสที่เราอ่านข่าวกันเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดไม่ได้มีคนบริจาคตับมาเขาตายนะ
0: ถ้ามีโอกาส
1: มีโอกาส
0: เพราะว่าถ้าตับแข็งที่เราคุยกันถ้าตับไปข้างหน้าไปเรื่อยๆแน่นอนคือการที่เราไปชะลอไม่ให้เขาไปข้างหน้าคือการลดน้ำหนักเพื่อไม่ให้มีไขมันไปแทรกเพิ่มเพื่อไม่ให้มีการที่ทำให้การอักเสบเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ได้ลดถูกไหมฮะก็ยังไปต่อข้างหน้าเรื่อยๆสุดท้ายวันใดวันหนึ่งมีโอกาสถึงตับแข็งระยะสุดท้าย
1: จริงๆน่ากลัวมากนะผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่เราควรจะให้ความใส่ใจเนี่ยคือการต้องดูแลสุขภาพณปัจจุบันนี้ฮะเพราะว่าอย่างเขาเนี่ยชะล่าใจเนาะหมอเคยเตือนตั้งแต่เมื่อประมาณ15ปีที่แล้วแล้วก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมท้ายมันเงียบๆไปเรื่อยๆนำไปสู่อีกทีนึงคือวิกฤตเลยแต่ถ้าเกิดเราดูแลไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงไปในตัวนะครับโอเคเรื่องต่อมาอันนี้ก็อยากคุยด้วยเหมือนกันนิ่วในถุงน้ำดีมันมีข่าวนี้ครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่ใช่ชาไข่มุกนะที่เราเห็นอันนี้คือนิ่วนะเฮ้ยเนี่ยฮะนี่คื

0: เรื่องที่เผยแพร่ออกมานะครับ Facebook นิชารักนะฮะโพสต์เตือนภัยสำหรับคนที่ดื่มชานมเป็นประจำอันนี้ไม่ใช่ไข่มุกของชานมนะแต่อาจจะเสี่ยงเป็นนิ่วในถุงน้ำดีครับหลังจากผู้ป่วยรายหนึ่งเข้ารับการผ่าตัดและพบนิ่วมากถึง380เม็ดคนไข้บอกว่าเนี่ยชอบดื่มชาไทยวันละ 1-2 แก้วแล้วก็กินของทอดเป็นประจำนะครับอาการของนิ่วในถุงน้ำดีที่หลายคนมองข้ามหลังจากโพสต์เผยแพร่ออกไปนะครับมีชาวเน็ตก็เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์กันเยอะมากๆบอกว่าอาการที่เจอเนี่ยอย่างเช่นแน่นท้องคล้ายกับอาหารไม่ย่อยมีกรดไหลย้อนก่อนจะรู้ตัวว่าเป็นนิ่วครับบางคนก็บอกว่ามันปวดท้องรุนแรงทรมานจนต้องผ่าตัดบางรายบอกว่าเคยเจอก้อนนิ่วเนี่ยเท่าเหรียญบาทนะครับก็บอกว่าต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้นะฮะก็คือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงอาหารมันอาหารทอดอาหารผัดแล้วก็หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายโอเคเมื่อกี้เราเคยเกริ่นกันถึงเรื่องของนิ่วไตแต่นี่เราเจาะไปเลยนิ่วถุงน้ำดีมันเกิดจากอะไรกันแน
1: ่
0: ทำไมเราถึงมีเม็ดหินอย่างนั้นอะไปอยู่ในถุงน้ำดี
1: ครับตัวนิ่วนะฮะนิ่วเนี่ยเวลาจะเกิดนะครับคือเรามีนิ่วหลักๆเนี่ยสองแบบนะครับหนึ่งเขาเรียกเป็นนิ่วคอเลสเตอรอลสองคือเป็นนิ่วที่มีสีหรือเป็นพิกเมนเต็ดสโตนนะครับโดยส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยมักจะเป็นนิ่วคอเลสเตอรอลนิ่วคอเลสเตอรอลพวกนี้เองนะครับเกิดจากการที่มีคอเลสเตอรอลเยอะนะครับแล้วก็มีกรดที่ทำหน้าที่ทำให้ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยแตกตัวน้อยนะครับก็คือกรดน้ำดีน้อยถ้าเกิดบาลานซ์สองอันนี้ไม่สมดุลกันเนี่ยก็จะเกิดการเกิดนิ่วเกิดขึ้นนะครับตัวคอเลสเตอรอลที่เยอะเกินไปเนี่ยนะครับก็ทำให้มีตัวน้ำดีที่ข้นพอเขาข้นถึงจุดหนึ่งปุ๊บเขาจะเกิดเป็นตะกรันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าเกิดมีการที่เรนของท่อน้ำดีหรือว่าถุงน้ำดีเนี่ยมีการไหลเวียนของน้ำดีที่ไม่ดีเพียงพอนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นเบาหวานที่ควบคุมไม่ค่อยดีนะครับบางทีก็ทำให้เกิดตะกรันนิ่วเกิดขึ้นได
0: ้มันเกิดในถุงน้ำดีเหรอมันเกิดที่ไหนนั้น
1: มันเกิดได้ทั้ง2ที่เลยครับคือในถุงน้ำดีอ่ะผมมักจะเปรียบเทียบให้คนไข้ฟังว่ามันเหมือนถังน้ำส่วนท่อน้ำดีก็เหมือนท่อน้ำที่ต่อมาจากถังน้ำนะครับถ้ามีอุดมีตรงไหนที่มันท่อมันตีบหรือว่ามันตันหรือว่าไหลเวียนไม่ดีก็เกิดตะกรันเกิดขึ้นได้
0: แล้วผมขอย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยว่าแล้วไอ้ท่อน้ำดีกับถุงน้ำดีมันทำอะไรนะ
1: ตัวท่อน้ำดีนะครับก็จะตัวท่อน้ำดีเนี่ยจะรับน้ำดีที่สร้างจากตับนะครับลงมาในตัวเรนของลำไส้เล็กเพื่อที่จะให้น้ำดีออกมาน้ำดีทำหน้าที่ในการไปตีฟองเหมือนน้ำยาล้างจานเวลาเรากินอาหารนะฮะของมันเนี่ยเราต้องการน้ำดีในการไปทำให้ไขมันแตกตัวพอไขมันแตกตัวร่างกายก็จะดูดซึมไขมันเล็กๆอันนั้นได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของน้ำดีทีนี้เรามีถุงน้ำดีไว้ทำไมถุงน้ำดีเหมือนเป็นตัวปั๊มน้ำคือบางวันเราใช้น้ำจังหวะนี้เราอาบน้ำพร้อมกัน 5-6 คนในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ปั๊มน้ำในการช่วยบีบเช่นเดียวกันถ้าเกิดมื้อนั้นคนไข้ไปกินบุฟเฟ่มากินอาหารจีนมามันเยอะๆเลยเนี่ยปรากฏว่าเราต้องใช้น้ำดีเยอะเขาก็จะปั๊มออกมาเพื่อที่ทำให้น้ำดีเพียงพอในการใช้แต่ละครั้งนั้นก็เป็นตัวเหมือนปรับให้เยอะบ้างน้อยบ้างเยอะบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับจังหวะนั้นเราทำอะไรอยู่เนี่ยนะครับ
0: ครับซึ่งการที่เรากินไปเยอะๆมากๆอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีคอเลสเตอรอลมันเยอะมากมันทำไม่ทันหรอมันแตกไม่ทันหรือยังไง
1: มันก็พอตัวนี้เองถึงว่าถ้าเกิดแตกไม่ทันเนี่ยคนไข้จะตัวคอเลสเตอรอลที่อยู่ฮะจะยุ่งอยู่ในตัวลำไส
0: ้
1: คนไข้จะเป็นลักษณะมีท้องอืดแต่ไม่ได้เป็นปัญหาของนิ่วนะฮะ
0: ครับ
1: แต่คอเลสเตอรอลที่เยอะนี่หมายถึงในระบบร่างกายข้างในพอระบบข้างในเนี่ยคอเลสเตอรอลเขาเยอะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีตัว bile acid หรือตัวน้ำดีเนี่ยเขาย่อยไม่เขาทำให้มันแตกตัวข้างในไม่ทันเน
0: ี่
1: ยเขาเกิดตะกรันเกิดขึ้นมาตกตะกอนเกิดขึ้นมาได้อย่างเงี้ยครับ
0: แล้วมันกลายเป็นหินเลยเหรอครับอาจารย
1: ์มันค่อยๆสะสมตัวครับคือพอเขาเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะถูกงานห้อมล้อมให้เหมือนหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นสักพักนึงมีแคลเซียมมาจอยด้วยพอมีแคลเซียมมาร่วมด้วยเนี่ยมันเริ่มแข็งขึ้นแคลเซียมก็จะเหมือนหินนะฮะเหมือนทรายเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆครับผม
0: อย่างในข่าวที่เราอ่านเนี่ยอาจารย์มันต้องขนาดไหนอะมันถึงได้แบบ380เม็ดเนี่ย
1: อ๋ออันเนี้ยแปลว่าคือปกติเนี่ยครับพอมันเกิดต้องบอกว่าคนที่เกิดแล้วอะฮะก็มักจะมีโอกาสเกิดซ้ำๆได้เพราะว่าเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเขาเหมาะสมคือน้ำปริมาณไขมันและปริมาณไอ้กรดน้ำดีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเกิดแล้วเนี่ยก็แปลว่ามันมีได้เรื่อยๆอีกพอมีเรื่อยๆปุ๊บมีเรื่อยๆเนี่ยคนไข้ถ้าไม่ได้มีอาการอะไรเขาก็ไม่ได้รับการรักษา

0: พราะฉะนั้นเนี่ยของคนไข้เองเขาก็จะเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีอาการเช่นนิ่วจากตรงใน300เม็ดเนี่ยมีเม็ดใดเม็ดนึงดีดลงมาอยู่ในท่อน้ำดีอันนี้ทำให้คนไข้มีอาการค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะมีเรื่องปวดท้องหรือว่าบางทีมีไข้มีตัวเหลืองตาเหลืองตรงนี้ก็ได้รับการรักษาเนี่ยแหละครับ
1: โอเคเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นในการที่เกิดนิ่วเนี่ยที่อยู่ในถุงน้ำดีเนี่ยถ้ามันอยู่ในถุงเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึก
0: ใช่
1: เหมือนกับนิ่วในไตเวลาอยู่ในไตอาจจะยังไม่รู้สึกแต่มันจะปวดก็ต่อเมื่อมันเคลื่อนไปอันนี้ก็คือเคลื่อนไปค้างอยู่ที่ท่อน้ำดี
0: ใช่แ
1: ต่มันทำให้อุดตันอย่างนี้แหละฮะ
0: ใช่ครับก็คือถ้าเกิดว่าโอ้แต่ตรงนี้มีตั้งแต่ว่าสมมติมันยังอยู่ในถุงน้ำดีนะครับแต่ว่ามันไปเบียดตรงปากทางที่จะต่อเข้าจากปั๊มน้ำคอยหาท่อน้ำเนี่ยมันเบียดเข้าตรงทางเชื่อมตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้ปวดได้เหมือนกันตรงนี้เองก็จะบางทีจะมีอาการได้หรือพอมันดีดลงมาแล้วอยู่ในท่อน้ำดีเนี่ยคือท่อน้ำเนี่ยก็ทำให้ปวดขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาได้เลย
1: ครับแล้วอย่างกรณีเนี้ยที่เขาไม่ปวดเลยครับแล้วถ้าเราเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมถ้ามันไม่ปวด
0: จริงๆถ้าเกิดว่าการที่นิ่วมีนิ่วในถุงน้ำดีแล้วไม่ปวดนะครับจริงๆไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปผ่าตัดออกนะครับ
1: ก็คือไม่มีผลหรอ
0: ไม่มีผลใช่แต่ว่าต้องบอกว่าการที่มันมีนิ่วอยู่ข้างในนั้นนะครับมันอาจจะมีโอกาสที่ทำให้ทำให้ตัวถุงน้ำดีเนี่ยมันอักเสบขึ้นมาได้ในบางครั้งเช่นบางทีมันไปอุดตรงปากทางอุดแล้วมันก็เด้งหลุดออกมา
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยครับพวกนี้บางทีทำให้ถุงน้ำดีอักเสบซึ่งถ้าเกิดถุงน้ำดีอักเสบบ่อยครั้งบางทีมันมีโอกาสเกิดเป็นติ่งเนื้อเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกัน
1: แล้วสามารถนำไปสู่เป็นมะเร็งได้ไหม
0: ได้
1: อ๋อโอเคนี่คือผลกระทบถ้าเกิดมีมันอยู่เยอะ
0: ๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ข้อวิธีในแง่ของการป้องกันแบบโหชัดๆเลยเนี่ยไม่ได้ถึงกับมีมากๆเพียงแค่ก็ต้องคุมอาหารเรื่องของอาหารมันนี้นะครับเป็นต้น
1: ไม่น่าเชื่อว่าจริงๆแล้วนิ่วมันเกิดจากอาหารมันนะเนี่ย
0: ใช่เพราะมันคือคอเลสเตอรอลเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าอีกประเภทนึงที่เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดคือพวกนิ่วที่มีสีนะครับพวกนั้นเกิดจากบางทีบางคนเป็นโรคที่เป็นเม็ดเลือดแดงแตกตัวเยอะหรือว่าบางคนมีการติดเชื้อในท่อน้ำดีในถุงน้ำดีพวกนี้ทำให้ลักษณะของนิ่วครับมันเกิดเป็นลักษณะเกิดนิ่วเกิดขึ้นตามหลังมาได้นะครับ
1: คือพอดีคุณพ่อผมเนี่ยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมาอย่างต่อเนื่องในอดีตก่อนหน้านี้นะครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกไปเลยทำไมมันถึงต้องไปจุดนั้นในเมื่ออาจารย์บอกว่าถ้ามันไม่ได้หลุดไปมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแล้วทำไมถึงท่านต้องตัดถุงน้ำดีทิ้ง
0: ก็คือมันจะมีแต่คือถ้าเกิดว่าไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องไปเอาออกยกเว้นว่าคนไข้มีความเสี่ยงเยอะๆที่มันมีโอกาสที่จะเกิดรอยเกิดการอักเสบตามหลังหรือเกิดโรคตามหลังแต่ถ้าเกิดว่ามีนิ่วพวกนี้แล้วมันมีดีดเข้าไปอยู่ในท่อน้ำดีบางคนโชคดีจากท่อน้ำดีเขาดีดลงไปอยู่ในลำไส้ต่อได้คนไข้ก็จะปวดท้องแวบเดียวแล้วก็หายไปซึ่งพวกนี้เองครับถ้าเป็นบ่อยๆเรารู้แล้วว่านิ่วเขาสามารถลงมาได้แบบนี้ได้เนี่ยเขาควรจะรับการผ่าตัดถุงน้ำดีออกไปเพราะว่าถ้าเกิดว่านิ่วเขาโชคไม่ดีคือลงมาในท่อน้ำดีแล้วไม่ดีดออกไปที่ลำไส้นะครับตรงนี้เองเนี่ยอันตรายมากๆคือเวลาถ้าติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดได้แล้วพอเขาติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดบางคนเนี่ยมาไม่ทันหรือรักษาไม่ทันถึงเสียชีวิตได
1: ้ถ้าผ่าถุงน้ำดีออกไปแล้วอะมันมีผลอะไรกับร่างกายบ้าง
0: อันนี้ท็อปฮิตเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเป็นหมอที่ดูแลนิ่วอยู่แล้วนะครับก็อันนี้คำถามเนี่ยได้ยินตลอดคือแล้วเราผ่าได้ไหมแล้วมีทำไมตั้งแต่แรก
1: มีทำไม
0: ใช่ก็คือต้องบอกงี้ครับถ้าเราผ่าคือถุงน้ำดีที่บอกเมื่อกี้ว่าเขาทำหน้าที่ไฟจูนในการปรับให้ว่าโอเคนี้ใช้มากใช้น้อยทีนี้พอเราตัดถุงน้ำดีออกไปแล้วไม่มีตัวนี้แล้วน้ำดีเขายังออกตลอดอยู่ครับเพราะเขามาจากตับแล้วเขาก็ลงท่อแล้วเขาก็ออกลำไส้เลยแต่เขาไม่มีตัวในการปรับความแรงความเบาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามื้อไหนกินหนักหน่อยเนี่ยบางทีไขมันจะย่อยไม่หมดพอย่อยไม่หมดก็จะลงไปถึงลำไส้ใหญ่พอเจอกับแบคทีเรียปุ๊บทีนี้บางทีก็จะมีอืดแน่นท้องมีแก๊สเกิดขึ้นมีผายลมกลิ่นเหม็นมากขึ้นอันนี้มีได้แต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมสำหรับหลายคนก็มักจะไม่ค่อยบอกว่าไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เองเนี่ยตัดถุงน้ำดีไปแล้วท่อน้ำดีเองอะฮะในคนไข้ที่ไม่เคยทำการลากนิ่วจากในท่อน้ำดีตัวปากทางท่อน้ำดีเขาจะยังแน่นอยู่เขาจะเหมือนหูกางเกงที่ยังแน่นอยู
1: ่ครับ
0: เขาจะตัวท่อน้ำดีเองเขาก็ขยายขนาดตัวเองกลายเป็นถุงน้ำดีทำหน้าที่ทดแทนไปให้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยบางทีหลายๆท่านเนี่ยก็จะเกิดนิ่วตามหลังมาแต่คราวนี้เนี่ยเป็นนิ่วในตัวท่อน้ำดีเอง
1: โอเคเข้าใจได้เพราะว่าเหมือนกับพอคุณพ่อตัดไปแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็จะม ีข้ออ้างในการไม่สังสรรค์ได้ไม่ดื่มเหล้าได้มีดื่มเหล้ามีผลด้วยใช่ไหม
0: จริงๆบอกว่าเหล้ากับตัวถุงน้ำดีเองจริงๆอ่ะไม่ได้มีความสัมพันธ์
2: ไม่เกี่ยวกันหรอ
0: แต่ว่าเหล้าต้องบอกว่าถ้าเป็นเบียร์เนี่ยฮะตัวไขมันเยอะ
1: โอเคมันทำไปสู่ตรงนั้นได
0: ้ใช่
1: แต่ถ้าเราเพียวๆหน่อยแอลกอฮอล
0: ์ก็ไม่ได้แนะนำแต่ว่าโอเคในแง่ทางวิชาการไม่ได้มีผลมากครับ
1: ครับโอเคนี่คือเรื่องของถุงน้ำดีนะครับมาอีกเรื่องนึงอันนี้น่าสนใจเหมือนกันโรคข้าวผัดเป็นไงงงไหมโรคข้าวผัดมันมีจริงๆนะภัยเงียบอาหารในตู้เย็นนะครับเรื่องนี้เหมือนแคนได้เห็นคนพูดถึงข่าวนี้มาเร็วๆนี้เองด้วยซ้ำเนี่ยเพิ่งอัปเดตในปี68นี่เองนะครับคือทางนายแพทย์สการบุญนาคครับรองอธิบดีกรมการแพทย์ก็เตือนถึงโรคข้าวผัดนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อบาซิลัสซีเรียสครับเป็นแบคทีเรียที่พบในดินแล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในสภาพที่มีและไม่มีอากาศทำไมข้าวผัดถึงอันตรายชนิดนี้เนี่ยเชื้อตัวนี้นะฮะแพร่กระจายผ่านสปอร์ซึ่งมักจะปนเปื้อนในอาหารโดยเฉพาะข้าวที่ปรุงสุกแล้วทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานรวมถึงผักและเนื้อสัตว์ที่เก็บรักษาไม่ดีเมื่อรับประทานเข้าไปเชื้อโรคจะปล่อยสารพิษที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรงแล้วก็อาเจียนได้อาการแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอาการจะหายเองภายใน 2-3 วันแต่ว่าสำหรับเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังอย่างเช่นโรคข้ออักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายได้นะครับเอาจริงนะตอนผมเห็นข่าวเนี่ยผมแบบตกใจมากเหมือนกันนะเพราะว่าผมเป็นมนุษย์กินข้าวแช่เย็นอ่ะคือสมมติมีข้าวผัดมาเหลือแต่แช่เย็นไปก่อนอีกกินง่ายดีหรือแม้แต่ข้าวสวยหรือแม้แต่กับข้าวเนี้ยมันอันตรายถึงขั้นเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นเลยอาจารย์
0: ใช่ใช่ครับเป็นได้ครับคือต้องบอกว่าอันนี้ค่อนข้างจำเพาะกับตัวแบคทีเรียตัวนี้นะครับคือแบคทีเรียตัวนี้เองอะฮะเขาถูกทำลายด้วยความร้อนได้แต่สปอร์ที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วอะครับเขาจะไม่ถูกทำลายด้วยความร้อน
1: เดี๋ยวก่อนนะแบคทีเรียถ้าเกิดเราอุดเนี่ยมันตายแต่ในระหว่างนั้นก่อนที่เราจะอุ่นมันเนี่ยมันสร้างสปอร์ขึ้นมาได้
0: ใช่
1: สปอร์อุ่นแล้วยังอยู่
0: และสปอร์เนี่ยทำให้เกิดโรคได้แต่โรคที่จะเป็นจะอยู่ในทางอาหารส่วนบนก็คืออ้วกเป็นหลักกระเพาะอักเสบเป็นหลักเงี้ยนะครับ
1: สปอร์มันคืออะไรอ่ะ
0: คือมันเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนสิ่งที่แบคทีเรียสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพิษของเขาอะครับ
1: ค
0: ือซึ่งตัวพวกนี้จริงๆคือเขามีทั้งพิษที่ออกมาเป็นทางท้องเสียแล้วก็พิษที่ออกมาเป็นทางอ้วกแต่ว่าพิษที่เป็นทางท้องเสียเนี่ยยังโชคดีว่าความร้อนเนี่ยฆ่าได้แต่พิษที่มาทางอ้วกเนี่ยความร้อนเนี่ยฆ่าไม่ได้ตัวพิษเนี่ยนะครับแต่ตัวแบคทีเรียเขาไปแล้ว
1: คือไอ้เชื้อไอ้เนี่ยไอ้
0: บาซิลัสซีเรียส
1: ไอ้เนี่ยตาย
0: ใช่
1: เราคิดภาพนะเรามีข้าวมีข้าวผัดอร่อยมากเลยข้าวผัดปูดอนเมืองไงเราชอบ เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหลือแช่เย็นไว้ไอ้เชื้อนั้นมันจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหม
0: เชื้อนั้นเนี่ยเขามักจะอยู่ในอุณหภูมิประมาณสัก 10-50 องศาส่วนใหญ่มันเจออยู่แล้วเพราะว่ามันมาไม่เหมือนว่าไม่ได้เจออยู่แล้วทุกเคสแต่ว่าเขามีในปนเปื้อนมาได้เพราะว่าเขาอยู่ในดินอยู่ในธัญพืชอยู่ในข้าว
1: ที่เรากินเข้าไปก็อาจจะมีเงี้ย
0: ก็จะมีได้ครับ
1: โอเคเสร็จปุ๊บเข้าไปแช่เย็นในระหว่างที่มันปล่อยเวลามันนานค้างคืนเนี่ยไอ้เชื้อเนี่ยมันปล่อยสปอร์ได้
0: ใช่เพราะว่าปกติบางทีเนี่ยอย่างที่บอกถ้าตั้งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราตั้งอยู่บนโต๊ะตั้งอยู่ในภูมิห้องอย่างเงี้ยครับเขาค่อยผลิตแพร่ตัวขึ้นมาสร้างสปอร์ขึ้นมาทำงานอย่างเต็มที่เลยแล้วเราก็ค่อยเอายกเขาเข้าตู้เย็นใช่ไหมฮะเพราะเรากลัวมันร้อนไปตอนแรก
1: ใช่
0: เรายกเขาเข้าไปตู้เย็นปุ๊บตรงนี้เขาเริ่มชะลอการทำงานลงแต่เขาได้สร้างพักพวกเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอุณหภูมิจริงๆอุณหภูมิที่ยัง 10-50 เขายังทำงานได้นะครับ
1: โอเคแล้วเสร็จปุ๊บพอเอาออกมาเอาไว้อุ่นเนี่ยตัวแบคทีเรียตายแต่สปอร์ยังอยู
0: ่ใช่
1: แล้วอย่างงี้ทุกคนไหมอ่ะที่ถ้าเกิดเราเจอตัวสปอร์เนี่ยแล้วจะมีอาการ
0: ไม่ทุกคนขึ้นอยู่กับว่าปริมาณเยอะหรือน้อยแค่ไหนถ้าปริมาณมากเพียงพอนะครับก็จะทำให้เกิดโรคได้แต่ถ้าปริมาณน้อยๆบางทีก็ไม่เกิดโรค
1: มันมีบางคนที่มีภูมิคุ้มกันไหมครับอาจารย
0: ์โอ้
1: คือผมชอบคิดอยู่เสมอเลยว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเรากินอาหารเหมือนกับแฟนเลยแต่แฟนท้องเสียบ่อยมากเลยเราไม่เคยท้องเสียเลยหรือเรากินของสกปรกเข้าไปเยอะละจนมันแบบมีภูมิต้านทานเกี่ยวไหมอาจารย์
0: จริงๆก็ไม่ค่อยอะครับเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าแบคทีเรียเรามีมากมายหลายชนิดเลยร่างกายเราไม่ได้จำได้ทุกชนิดขนาดนั้นแล้วถึงเขาจำแป๊บเดียวเขาก็ลืมเขาก็จะมีตัวใหม่ที่เขาต้องจำใหม่ไปเรื่อย
1: ๆครับอาจารย์ครับแล้วมันมีเคสอย่างเช่นเวลาเราจะทำข้าวผัดนะครับ ขาบอกว่าข้าวผัดจะอร่อย

0: มันต้องเป็นข้าวแช่เย็นแล้วเอามาผัดข้าวเนี้ยถ้าแช่ข้าวเราแช่เย็นไว้เลยแช่ไว้2วันออกมาแล้วเราผัดเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่สปอยยังอยู่ไหมอาจารย์
1: จะบอกจริงๆก็มีนะครับ
0: เพรา
1: ะว่าใช่แต่ว่าคือถ้าความร้อนเนี่ยจริงๆคือสปอร์ฮะแต่ว่าตัวนี้มันทนความร้อนค่อนข้างสูงคือถ้าเกิดแช่อย่างเงี้ยก็มีเพราะว่าข้าวมันได้รับการสุกไปแล้วรอบนึง
0: โอเคเว้ยความเสี่ยงมันอยู่รอบตัวเราขนาดนั้นเลยเหรอจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่
0: คืออะไรโอเคแล้วถ้าเกิดอันนี้เป็นเรื่องของการอุ่นอาหารละสมมติว่าเราผมได้ข้าวผัดมาใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็แช่เย็นไว้แล้วผมอุ่นกินรอบนึงไม่หมดอ่ะแล้วแช่เย็นใหม่อุ่นอีกรอบนึงการอุ่นอาหารบ่อยๆหลายๆรอบมีผลเสียไหมครับ
1: ไม่ได้มีผลเสียนะครับในแง่ของผมว่ามันอยู่ที่ในแง่ของการเก็บตอนจังหวะเก็บมากกว่า
0: อ
1: ันหนึ่งคือถ้าจะหลบให้ได้จริงๆเลยอะฮะถ้าเกิดแช่ฟรีซเลยเนี่ยอาจจะยังพอได้ฟรีซแบบอุณหภูมิต่ำกว่า10เลยครับ
0: ทำไมครับ
1: เพราะว่าอุณหภูมิมันต่ำเกินกว่าที่ระยะที่เขาจะผลิตตัวครับเขาจะขยายตัวหรือเขาจะทำงานคือเขาจะไม่ทำงานไปเลยอย่างเงี้ยครับก็ยังมีโอกาสได้แต่ว่าก็ต้องเสี่ยงกับตู้เย็นพังกันเล็กน้อยเพราะว่าเราของร้อนไม่ใส่ตรงนั้นนะฮะ
0: โอเคโอ้ฟังแล้วเครียด โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะเดี๋ยวสรุปง่ายๆก็คือมันมีความเสี่ยงแหละครับเวลาที่มันไม่ใช่เฉพาะข้าวผัดใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แต่อาหารทุกชนิดที่สมมติเราทำสุกมาแล้วเนี่ยกินไม่หมดนะครับถึงแม้เราจะใช้ช้อนกลางก็ตาม ในการที่เราแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะมีไอ้เชื้อเนี่ยบาซิลิสซีเรียสเนี่ยที่มันจะสามารถสร้างสปอร์ได้ถ้าเกิดเราไม่มีวิธีอื่นก็เราต้องเก็บอย่างเงี้ยก็ลุ้นเอาว่าจะท้องเสียหรือเปล่าหรือว่าจะอาเจียนแต่ถ้าเกิดคุณสามารถแช่ฟรีซได
1: ้
0: ความเสี่ยงจะลดลง
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: าฮะเพราะมันแข็งไว้ละเชื้อไอ้บาซิลิสเนี่ยมันยังไม่ทันสร้างสปอร
1: ์
0: ออกมาอุ่นเจอความร้อนตายแล้ว
1: ใช่ๆ
0: เฮ้ยโอเคนี่ความรู้ใหม่มากๆได้ครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ผมว่าน่าจะได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับทั้งตับรวมถึงระบบทางเดินอาหารเลยแม้แต่เชื้อโรคที่บางทีเราไม่คาดคิดอย่างโรคข้าวผัดนะฮะมีอะไรฝากถึงการใช้ชีวิตของเราที่มันยากขนาดนี้ไหมครับอาจารย
1: ์ก็บอกว่าโอเคคือฟังมากๆบางคนบอกว่าเริ่มเครียดนะเนี่ย ทำยังไงกับชีวิตดีเริ่มเครียด ผมว่าโอเคก็ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าทำประมาณไหนฟิตกับไลฟ์สไตล์ประมาณไหนที่ทำให้สุขภาพดีปรับเปลี่ยนวันละนิดวันละหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็มาพบแพทย์เนี่ยแหละครับแล้วก็ยินดีผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกๆท่านเนี่ยก็ยินดีจะช่วยตอบคำถามแล้วก็ช่วยดูแลคนไข้เนี่ยแหละนะครับ
0: ครับสุดยอดมากวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอิร์ธนะครับมารายการของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับครับสวัสดีครับ
0: รายการของเราเป็นไงล่ะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้หลายๆอย่างที่คุณอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนเกี่ยวกับโรคพื้นฐานที่เราได้ยินทุกวันก็ได้นะครับเจอกันใหม่กับพบหมอรามาสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับ
2: อยากให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได้
1: ตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทอง
3: วันนี้นะครับผมก็มาที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับซึ่งวันนี้มาเล่นแล้วก็มาทำความรู้จักกีฬาที่ชื่อว่าวูดบอลนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินชื่อกีฬานี้แล้วก็ได้มาลองเรียนรู้กีฬานี้นะครับซึ่งพอมาถึงสิ่งแรกที่เกิดนี้ก็คือพายุเข้านะครับ
1: วูดบอลเนี่ยเริ่มต้นมาจากประเทศไต้หวันนะครับโดยมิสเตอร์เวงหมิงฮุยนะครับท่านก็มีไอเดียที่ว่าอยากจะให้พ่อกับแม่ที่สูงอายุเนี่ยได้ออกกำลังกายจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เลยคิดกีฬาวูดบอลเนี่ยในระหว่างที่ท่านเนี่ยอยู่บ้านก็ดื่มเบียร์อยู่ที่บ้านนะครับก็มีไอเดียว่าเอ๊ะขวดเบียร์เนี่ยลองเอามาทำอะไรได้แก้วแชมเปญที่มีอยู่เนี่ยลองเอามาทำเป็นประตูแล้วก็มีลูกบอลนะครับก็ไอเดียจากหัวราวบันไดนะครับลักษณะกลมๆนะฮะลองเอามาประกอบกันก็เป็นเกมได้เกมนึงนะซึ่งท่านก็ลองทำดูแล้วก็เอาไปลองเล่นที่สวนหลังบ้านนะครับเป็นสนามเล็กๆก่อนก็เป็นจุดเริ่มต้นของฟุตบอลจนมาเป็นกีฬาที่แพร่หลายโดยเฉพาะในเอเชียเราเนี่ยแพร่หลายมากนะครับ
3: แล้วอย่างจริงๆเหมือนแบบพอฟุตบอลนะครับจริงๆมันเป็นกีฬาที่คล้ายกอล์ฟใช่ไหม
1: ครับคล้ายกอล์ฟการเล่นนี่คือคล้ายกอล์ฟเลยครับ
3: แล้วมันแต่ความคล้ายแต่จริงๆมันมีความต่างถูกไหม
1: มีความต่าง
3: ผมอยากรู้ว่าความต่างนั้นระหว่างกอล์ฟกับฟุตบอลมันคืออะไร
1: อันดับแรกเลยเรื่องสนามก่อนเลยครับสนามเนี่ยเราก็จะเป็นสนามเล็กๆสั้นๆง่ายๆที่มองดูแล้วเนี่ยมันไม่ไกลไม่ท้อเหมือนกอล์ฟใช่ไหมผู้สูงอายุเวลาเดินไกลๆหรืออะไรไกลๆมันก็จะเหนื่อยการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยไม่มีการบาดเจ็บเท่าไหร่ครับเรื่องอุปกรณ์ครับสนามกับอุปกรณ์เนี่ยเราใช้ไม้เดียว
3: ไม้เดียว
1: ลูกเดียว
3: ลูกเดียวไม้เดียว
1: ใช่ครับ
3: จะไม่เหมือนกอล์ฟที่มีแบบ
1: กอล์ฟที่
3: จะเป็นมีพัตเตอร
1: ์ใช่ต้องมีเป็นกระเป๋าเลยนะเวลาหอบเวลาต้องเข็นไปมีแคดดี้อะไรของเราไม้เดียวครับจะแบกไปไหนก็ได้ก็คือบางคนเนี่ยเขาก็จะมีซื้อกระเป๋ามาเป็นชุดเลยในกระเป๋าก็จะมีไม้มีลูกมีเกตมีประตูอยู่นั่นด้วยเวลาจะไปที่ไหนมีสนามหญ้าลานกว้างๆเขาจะเกตไปปักแล้วก็ซ้อมยิงซ้อมพัดกอล์ฟฮะ
3: ถ้าสมมติไม่ได้มีสนามที่ออกแบบเป็นรูทไว้ให
1: ้
3: เราก็สามารถไปเล่นถ้าเราเจอสนาม
1: เล็กๆลานกว้างๆสนามหญ้าสนามดินหรืออะไรที่มันปักสามารถปักประตูได
3: ้มันมีความแบบแมนนวลกว่า
1: ใช่ครับใช่
3: เหมือนมีความอะแดปต์กับแบบเล่นได้ง่ายกว่าในหลายๆที่อย่างเง
1: ี้
3: ย
1: ใช่เพราะว่าปัจจุบันมีเล่นแบบชายหาดด้วย
3: แล้วจริงๆอย่างกติกาของตัววูดบอลนะครับมันแตกต่างจากกอล์ฟเยอะไหมครับการนับคะแนนหรือว่าวิธีการเล่นการตีอะไรเงี้ยเราตีครั้งหนึ่งได้ยังไงบ้างเลย
1: จริงๆแล้วมันก็คือกติกาของกอล์ฟเนี่ยแหละครับมาประยุกต์เล็กๆน้อยๆเองครับเช่นการนับพานับสนามเนี่ยครับสนามพา3พา4พา5เป็นสนามสั้นกลางยาวเราก็ใช้ของกอล์ฟมาเป็นแบบนะคร
3: ับ
1: จะมีแตกต่างกันเล็กน้อยครับอย่างเช่นกอล์ฟเนี่ยเป็นหลุมใช่ไหมจะต้องพัดตีให้ลงหลุมอาจจะต้องตีเบาๆน้ำหนักจะต้องได้ทิศทางต้องได้มันถึงจะลงหลุมได้แต่ของฟุตบอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องน้ำหนักเบาๆบางครั้งเราตีด้วยความแรงความเร็วเนี่ยลูกก็สามารถผ่านประตูได้ก็จะเป็นความแตกต่างสามารถตีได้ทั้งข้างหน้า
3: ครับ
1: ถ้าตีเลยไปตีย้อนกลับมาเข้าด้านหลังก็ได้ครับ
3: คืออย่างน้อยให้ผ่านประตู
1: ใช่จะข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได
3: ้ผมอยากรู้แล้วอย่างวันนี้พออย่างฝนมันถล่มลงมาน้ำแบบหญ้าเปียกอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการเล่นค่อนข้างเยอะ
1: มีผลเยอะครับเยอะมากเลยเพราะว่าสปีดบอลการวิ่งของลูกบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าสนามแห้งเนี่ยยิ่งแห้งเนี่ยลูกก็ยิ่งไม่ได้ไกลวิ่งได้ไกลเพราะสนามชื้นสนามเปียกสนามแฉะลูกก็ยิ่งวิ่งได้ยาก
3: ก็จะติดลม
1: ใช่เป็นอุปสรรคครับ
3: ผมอยากลอง
1: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยเนาะสนามวันนี้อาจจะแฉะหน่อยครับแต่ก็ไม่ยากครับ
3: พอฝนหยุดเนี่ยผมก็ได้เรียนนะครับกับโค้ชโชคซึ่งเป็นโค้ชฟุตบอลนะครับมาสอนตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบวิธีการจับไม้ของกีฬานี้เป็นยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างไม้ฟุตบอลเป็นไม้เลย
1: ไม้จริงนะฮะเรามีหลายรุ่นไม้จะมี
3: ไม้เหล็ก
1: ก็ม
3: ี
1: ใช่ครับไม้เหล็ก ก็ไม้จริง
3: ซึ่งมันจะมี2ด้านถูกมั้ยครับ
1: 2ด้านครับด้านเนี้ยเป็นด้านใหญ่นี่จะเป็นด้านที่ใช้ตีส่วนด้านเนี้ยก็ใช้เล่นได้ตามกติกาสามารถใช้เล่นได้ในบางลูกที่เราต้องการให้ลูกเบาๆอย่างเช่นลูกที่แบบอยู่ใกล้ๆประตูใกล้เกตเราก็จะเคาะเบา
3: ๆเบา
1: ๆใช่ก็ลดแรง
3: เหมือนเป็นพัตเตอร
1: ์ประมาณนั้นครับยิงก็ได้ครับใช้ลูกทางนี้ตีเข้าก็ได้ลักษณะการจับไม้ก็มีหลายแบบนะครับแต่หลักๆก็จะเป็นแบบ1ไม้เบสบอลก็หมายถึงว่าเราจับกำเลยครับบางคนก็ชอบกำทั้ง2มือแต่ว่าทริคอยู่ที่ว่ามือเนี่ยจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันให้ได้ครับอย่าให้ห่างให้มาชิดกันให้ได้
3: ชิดกัน
1: แบบนี้ครับแล้วก็ลองดูว่าถนัดไหมถ้าไม่ถนัดเรามีให้เลือกอีกครับจับอีกแบบนึงโอเวอร์แลปนะครับก็ประมาณแบบนี้ใช้นิ้วโป้งนิ้วโป้งทับกันนะครับแบบนี้แล้วลองดูว่าถนัดไหมครับอีกแบบนึงจะใช้ล็อกครับอันนี้เหมาะสําหรับตีไกลตีแรงแล้วจับให้มันขยับให้มันสบายผ่อนคลายที่สุดแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือลงไม้นะขึ้นมาแล้วลงไม้ให้หัวยางตรงนี้ครับถูกให้ตรงกลางลูกก่อนนะครับแล้วลูกมันก็จะไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับอันนี้ความยากมันอยู่ที่ว่าเราจะบังคับลูกหัวไม้ให้ตรงกับลูกเนี่ยได้ทุกครั้งหรือเปล่าจะลองดูไหมครับ
3: ลองดูก็ได้คร
1: ับ ลองดูครับในการยืนส่วนใหญ่แล้วเท้าซ้ายนะครับจะอยู่ที่ตรงกับลูก
3: เท้าขวา
1: จะแยกออกจากกันประมาณ1ช่วงไหล่แล้วแขนอยู่ในแนวดิ่ง
3: อย่างนี้
1: ครับก่อนนะครับแขนอยู่แนวดิ่งลองดูครับเบาๆก่อนในทิศทางที่ตรงไปหาเกตใกล้เคียงครับสายตาจะมองที่ลูกครับจะใช้สมาธิจดอยู่ที่ลูกโอ้โหเยี่ยมเลยครับ
3: แบบที่2คือนิ้วโป้งยังไงนะ
1: แบบที่2คือไม่ต้องล็อกครับลักษณะคล้ายกันแต่ว่าไม่ต้องล็อกแค่สัมผัส
3: แค่สัมผัส
1: ลักษณะแบบนี้สําหรับคล้ายๆเหมือนพัดกอล์ฟคือเราตีเบาๆในลักษณะลูกใกล้ประตูครับ
3: ครับ
1: ไม่จําเป็นต้องล็อกก็ได้เยี่ยมครับถ้าได้ตรงนี้แล้วความยากของมันก็คือเราจะยืดระยะในการตีให้ไม่ออกข้าง
3: ให้ตรงที่สุดให้ตรงที่สุด
1: ใช่จะลองไหมครับ
3: ได้ครับเดี๋ยวลอง
1: ลองยืดระยะหน่อยสักกล้วยที่3ระยะนี้ประมาณสัก4เมตรได้ครับเป้าหมายแรกยังไม่ต้องเข้าครับขอแค่สัมผัสส่วนใดของประตูก็ได้นั่นคือสำเร็จแล้วครับโอเคครับยอดเยี่ยมครับระยะแบบนี้แล้วตีได้ตรงถือว่าเยี่ยมมากครับอันนี้ลักษณะของการปะทะไม่เต็มไม
3: ้ไม่เต็มไม
1: ้ถือว่าไม่ค่อยดีเวลาไปใช้จริงแต่บางครั้งเราอาจจะโชคดีคือทิศทางมันอาจจะตรงแต่เมื่อกี้นี่คือเข้าผ่านประตูเลยถือว่าจบก็ถือว่าโชคดีไปก็เยี่ยม บางครั้งเรามีรางวัลเกตอินวันด้วยนะฮะก็ลักษณะเดียวกับโฮลอินวันของกอล์ฟตีครั้งเดียวลงหลุมอันนี้ของเราก็เป็นตีครั้งเดียว
3: เข้าประตู
1: เข้าเกตนั่นเองนะครับก็จะมีรางวัลด้วยในแต่ละรายการเยี่ยมครับแม่นมากเลยครับทักษะต่อไปหลังจากที่เราสามารถตีลูกได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเอาวิธีการเล่นเนี่ยมาใช้เช่นลักษณะของเกตเนี่ยห่างอยู่ประมาณสัก15เมตรเราก็จะต้องใช้ลักษณะการตีเนี่ยเพื่อไปให้อยู่หน้าเกตให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะจบให้ได้2ครั้งประมาณนี้ครับก็เรียกว่าลูกวางหรือบางที่เรียกว่าลูกตั้งซึ่งถ้าใครวางได้ดีเนี่ยเท่าระยะยิงเนี่ยก็จะได้เปรียบใช่เพราะว่าถ้าเราวางห่างไกลมากเราก็ยิงไม่ได
3: ้ครับอ๋ออยากลองอันนี้ผมอยากลอง
1: ได้ครับแต่มันไม่ค่อยไปส่วนใหญ่จะใช้แบบอยู่ข้างๆประตูนะคร
3: ับ ผมพอลอง
1: ลองดูก็ได้ครับถ้าลูกอยู
3: ่ข้างๆเหมือนพัด
1: ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าจบเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับท่านก็จะหากิจกรรมออกกำลังกายได้สังคมได้มิตรภาพได้เพื่อนใหม่แต่ปัจจุบันนี้เรามีทั้งรายการเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทองตลอดไม่ว่าจะเป็นเอเชียนบีทเกมวุ้นบอลโลกเองนะครับส่วนใหญ่จะได้เป็นเจ้าเหรียญทองตลอดเสร็จแล้วผมว่าลองไปพิชิตพากันดีกว่าอย่างเช่นง่ายๆเลยครับสนามพา3สนามเนี้ยมาตรฐานคือเราจบ3ครั้ง
3: ครับ
1: มาลองดูว่าเราจะจบ3ครั้งตามพาได้ไหม
3: อย่างสนามตรงนี้คืออันไหนคือจุดเริ่มต้น
1: ฉะนั้น จุดเริ่มต้นอยู่ตรงนู้นนะป้ายสีขาวนะครับ
3: คือป้ายนู้นเลย
1: ใช่เราก็จะตีให้ได้3ครั้งให้จบให้ได
3: ้จบ
1: ซึ่งบางสนามเนี่ยจะมีพื้นเอียงเนี่ยเพิ่มความยากให้เรานะครับเกียร์เนี้ยถ้าเราตีตรงๆมันอาจจะไหลออกข้างให้เข้าเราก็ต้องมีการอ่านลายเผื่อลายเงี้ยคล้ายๆกอล์ฟอะครับมีเนินมีอะไรเงี้ยจะเพิ่มความตื่นเต้นสนุกสนานเพิ่มขึ้นไป
3: เมื่อกี้เราก็ได้เรียนเบสิกไปคร่าวๆนะครับเรื่องการจับไม้แล้วก็เรื่องของการแบบทดลองตีหรือลองวงสวิงอะไรเงี้ยมันเหมือนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราลองในระยะที่ใกล้อยู่ซึ่งเดี๋ยวชาเลนจ์ต่อไปที่โค้ชโชคจะให้ลองคือลองเล่นในสนามจริงๆในเกตจริงๆที่จะมีเรื่องของการนับคะแนนแล้วเดี๋ยวสนามแรกที่เราจะไปลองเนี่ยคือจะเป็นสนามพา3คือต้องตี3ครั้งให้เข้าประตูคือตะกี้มันแค่ลองแบบ3เมตรมันก็ยังพอได้แต่เดี๋ยวลองไปลองดูว่าพอถ้าเป็นของจริงมือใหม่จะทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี่เราอยู่ที่เกต
1: ที่3
3: อ๋อก็จะมีบอกใช่ไหมครับ
1: เป็นพา3ครับ
3: พา

0: ลักษณะของสนามก็คือตรงอาจจะมีอุปสรรคนิดหน่อยอาจจะมี
1: ต้นไม้
0: อาจจะมีเนินอะไรครับ
2: อย่างนี้คือเราคนเล็งที่ไหนครับ
0: ช็อตแรกนะครับเล็งให้เป็นช่องกลางระหว่างต้นไม้กับเชือกนะครับ
2: ครับ
0: เริ่มจากจุดสตาร์ทตัวนี้ครับทางป้ายก็คือเหตุที่เราจะเริ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ถอยหลังมา3เมตรกว้าง2ยาว3นะครับขอแค่เลยต้นไม้ครับพอแล้วเพียงพอที่เราจะเห็นประตูแล้วครับ
2: โอเค
0: นี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลอีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้บอกเพราะฟุตบอลเนี่ยมีโอกาสให้เราได้กลับตัวอีกครั้งนึง
2: ถ้าเราไม่ออก
0: ถ้าเราไม่ออกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชือกสามารถช่วยชีวิตเราได้
2: อันนี้ถือว่า
0: ดีครับถือว่าดี
2: ไม่แย่เพราะว่าเชือกช่วยชีวิต
0: เชือกช่วยชีวิตไว
2: ้เดี๋ยวต่อไปเป็นช็อตที่2
0: ที่2เพราะเราจะต้องจบให้ได้3
2: ครับใกล้ประตูที่สุด
0: ใกล้ประตูที่สุดซึ่งอุปสรรคของช็อตนี้ก็คือพื้นลาดเอียงดังนั้นถ้าเราตีไปตรงเกตเล็งไปตรงเกตลูกก็จะไหลออกด้านขวาใช่มั้ยครับทุกว่าไปถึงสโลปแบบนี้ดังนั้นเราก็ต้องเล็งเผื่อครับให้เผื่อไปด้านซ้ายของเกตนิดนึง
2: โอเคครับ
0: เผื่อน้ําหนักว่าไหลมาตกหน้าเกตทีนี่ความยากของเกตนี้ครับลองไปคิดดูนะ
2: ยากจริงพอมีเนินละไม่รู้เรื่องเลย
0: ทิศทางอาจจะไม่ตรงนะครับแต่น้ําหนักได้เพราะว่าถ้าน้ำหนักแรงกว่านี้อาจจะไม่มีมุมยิงซึ่งตอนนี้มีความตื่นเต้นแล้วเพราะว่าระยะอะไรเงี้ยไกลค่อนข้างไกล
2: ไกล
0: บาง
2: อย่างนี้มันขึ้นเนินนิดนึงเราต้องเผื่อไปทางซ้ายใช่ไหม
0: ใช่
2: บนเล็งที่ขวดซ้าย
0: ไม่เนินมากเราก็อาจจะคำนวณว่าสักเสาซ้ายถูกต้องครับ
2: สักเสาซ้าย
0: อยู่ที่น้ำหนักเราด้วยเนาะถ้าแรงก็อาจจะไม่ไหลเลยอะไรเงี้ยอาจจะชนเสาเลยไม่เข้าถือว่าเกมนี้พิชิตทำไม่สำเร็จ
2: ไม่สำเร็จอย่างนี้ก็ผมว่าผมน่าจะต้อง5รอบ6รอบเลยครับ
0: อาจจะต้องตีกลับมาหน้าเกมครั้งหนึ่งครั้งที่4แล้วก็ยิงครั้งที่5
2: ลองดูไหมครับว่าจะจบที่เท่าไหร่
0: ลองดูเพราะว่าแบบนี้เป็นสถานการณ์ที่เจอกันบ่อยมากผมแทบนิดนึงนะ
2: ไม่เข้า
0: แบบนี้ยังถือว่าไม่ผ่านเพราะว่าตามกติกาแล้วจะต้องลูกจะต้องผ่านแกนกลางแล้วก็หลุดออกจากถ้วยนะครับ
2: สรุปว่า6ที
0: สรุปว่ากลายเป็น6
2: 6ที
0: ครับ
2: โอ้แล้วพา4ผมจะรอดมั้ยเนี่ย
0: พา4อาจจะรอดก็ได้ครับเพราะว่าพา4เนี่ยสนามก็ไม่ได้ยาวกว่ากันเท่าไหร
2: ่อันนี้เกต12
0: 12ครับ
2: พา4
0: พา4เลี้ยวขวาเฉียงนะครับระยะประมาณ65เมตรได้
2: ความยากของนี้คือการเสิร์ฟด่านแรกช็อตแรกให้ผ่านเนินนี้ไปให้ได้ใช่ไหม
0: ครับเพราะว่าเรามีธงมุมสีเหลืองอยู่นะถ้าเราผ่านเนินนี้ไปได้เนี่ยแล้วก็น้ำหนักไปเลยต้นไม้ต้นใหญ่นะครับก็สามารถมองถึงประตูได้แล้วดังนั้นช็อตต่อไปเราก็สีให้ใกล้ประตูได้เลย
2: ครับ
0: ถ้าเราใกล้ประตูเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสจบสีได
2: ้
0: ง่ายขึ้น
2: เราควรซัดแรงพอสมควร
0: ตอนนี้มันมีเส้นหลังอยู่ครับเชือกเส้นหลังเนี่ยตอนนี้เรามองเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่สุดข้างหลังนะคร
2: ับหลังสุดนู่นเลย
0: เส้นออกถ้าเราตีออกหลังเราก็จะเสียแต้มไปเลยทันท
2: ี
0: แต้ม
2: โอ้ยอันนี้คือเชือกได้ช่วยชีวิตเราไว้อีกแล้ว
0: ก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงเชือกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ออกครับก็จริงแต่ว่าสถานการณ์เราก็ไม่ได้ดี
2: เรากำลังต้องแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเราเจอต้นไม้บัง
0: ลูกนี้ถือว่าต้นไม้ช่วยชีวิตอีกครับถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่มีต้นไม้ลูกนี้ก็จะต้อง
2: ก็ออกไป
0: แล้วตรงนี้ถูกต้นไม้แล้วก็เด้งเข้าสนามด้วยทำให้ระยะเราได้ไกลขึ้นอีก
2: โอเคครับมีโอกาสที่จะลุ้น4เอ้ยลุ้นพาสี
0: ลุ้นพาสีได้เลยเพราะว่านี่เกินระยะยิงแน่นอนนะครับเพราะเรามือใหม่ด้วยเราก็ต้องวางใกล้ๆเกม
2: ใกล้ๆที่สุด
0: ครับโอเคครับมาลุ้นดูครับ
2: ไปช็อตที่3ช็อตที่3
0: ว่าเยี่ยมนะครับช็อตนี้เป็นช็อตบีบหัวใจนะครับว่าเราต้องเข้าเท่านั้น

0: เบาไปต้องแรงๆหน่อยครับเป้าหมาย
1: หก
0: ก็ที่ยิงสี่ใช่ไหมครับห้าเบาไปหกจบเจ็ด
1: เจ็ดเลเทไปหมดแล้วเลยเกมสุดท้ายนะครับเรามีผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นนะครับคือป้าแต๋วนะครับที่เป็นเขาบอกเป็นมือหนึ่งของที่นี่ป้าแต๋วเป็นสมาชิกของชมรมนะครับซึ่งก็น่าจะเก่งมากเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นกับป้าแต๋วดูว่าจะชนะไหม

0: ออกออกครับไม่ออกครับ
1: ไม่ออกช่วยชีวิตไว้อีกแล้ว
0: ไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมไม่ได้เปรียบเพราะว่าอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องตีให้พ้นแล้วก็จะขึ้นครั้งที่3ใน
1: การตรงยาว
0: ใช่เท่ากันกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีใครได้เปรียบแล้ว
1: โอเคครับ
0: ครับแล้วกติกาลูกที่ไกลประตูจะต้องเล่นก่อนดังนั้นลูกที่เล่นก่อนคือลูกนี
1: ้
0: ใช่ครับผมก็จะต้องตีมาให้พ้น
1: ไกลประตู
0: ต้องเล่นก่อน OB ครับOB
1: ลูกนี้พาสิบไปเลยแล้วกันจบๆเดี๋ยววิธีการเราต้อง
0: จับวัดสองหัวไม้ครับด้านไหนก็ได้จากจุดที่ออกครับจะพลิกหัวไม้หนึ่งแล้วก็พลิกวางครับ
1: ตอนนี้เป็นช็อตที่สาม
0: ช็อตที่สี่
1: แล้วเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ย
0: ไปทีกันที่สี่ครับ
1: โอ้ยช็อตที่สี่แล้วเอาอะไรมาพาก่อนแต่ไม่มีแล้ว
0: ป้าแต๋วเขายังได้สิทธิ์ที่จะเล่นทีหลังเพราะว่าของเขาใกล้ประตูกว่าด
1: ัง
0: นั้นคนที่เล่นก่อนคือลูกหลัง
1: ของเขาไม่ได้น่าจะสัก8ละตอนเนี้ย
0: สี่ไปหลังเกตถือว่าดีมากครับสามารถจบ5ตามพาได้เลยซึ่งครั้งที่6เนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าลูกนี้เราจะยิงหรือจะวางมันอยู่ที่ว่าเราเล่นประเภทไหนถ้าเราเล่นแบบแฟร์เวย์ลูกนี้เขายิง5เรายิง6โอกาสที่เขาจบ5เนี่ยสูงมาก
1: เราต้องยิง
0: เราต้องยิง6ไว้ก่อนเผื่อเขาพลาดแค่นั้นเองครับถ้าเราวางจบ7เมื่อไหร่เขาเคาะอีกครั้งนึงเขาก็จบชนะเราแน่นอน
1: เราต้องเล็งให้เข้าพยายามเล็งให้เข
0: ้
1: า
0: ใช่ครับลูกนี้เราต้องยิงให้เข้า
1: ลูกที่6ช็อตที่6
0: จบ7ได้ครับจบ7ได้ทุกครั้งที่เรายิงลูกผ่านประตูสมบูรณ์แล้วนะครับจบแล้วเนี่ยเราต้องใช้มือหยุดเกตเท่านั้นถือว่าเป็นมารยาทการเล่นด้วย
1: อ๋อโอเคครับเจ็ดไม่รอดละบอกแล้วว่า10อ่ะต่อไป8นะครับ
0: ครั้งที่8ครับ
1: เฮ้ยนี่สินะที่เขาบอกว่าต้องใจเย็นๆอ่ะ
0: ถ้าเป็นเล่นแบบแฟร์เวย์นะครับเราต้องกีจนกว่าจะจบแบบนี้แหละจบ12แต่ถ้าเราเล่นสโตกเนี่ยใหญ่เราจะให้เขายกแค่10
1: ครับ
0: ถ้าเราตีครั้งที่10ไม่เข้าเหมือนเมื่อกี้เราก็หยิบได้เลยครับสกอร์เราก็สรุปว่า
1: ที่พังประมาทไปหน่อย
0: ประมาทไปหน่อยครับ
1: ใจร้อนไปหน่อย
0: ลูกเมื่อกี้เหมือนกระโดดจังหวะที่ยิงลูกที่10ครับ
1: ครับ
0: ว่าพื้นมันอาจจะมีเนี่ยอยู่ในหลุมใช่มั้ยครับมันอยู่ในหลุมเนี่ยดังนั้นเราจะต้องมีความละเอียดในการเล่นมันทําให้เราต้องมีสมาธ
1: ิ
0: ม
1: ี
0: ความละเอ
1: ีย
0: ดใช่ครับ
1: ดีครับสนุกดีรู้สึกว่าถ้ามันเล่นบ่อยๆมันก็น่าจะชินขึ้น
0: แล้วก็จะดีขึ้นทักษะจะดีขึ้นแต้มก็จะดีขึ้นเขาค่อนข้างมีพื้นฐานทางด้านการเล่นกีฬาได้ดีนะครับเพราะว่าลักษณะการถ่ายทอดที่ถ่ายทอดไปแล้วก็เขาสามารถรับฟังได้แล้วก็นำไปใช้นำไปประยุกต์ใช้เนี่ยรวดเร็วนะครับแล้วก็ทำได้ตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เช่นการเซตอัพการส่งไม้การขึ้นไม้ลงไม้เนี่ยเขาทำได้ดีนะครับอาจจะมีแกว่งบ้างนิดหน่อยนะครับในที่

0: ทางซ้ายหรือขวาแต่ว่าถ้าได้ลองมาฝึกอีกสักหน่อยนะผมว่าอีกแค่ 2-3 วันเนี่ยผมว่าเขาทําได้ดีมากแล้วมีโอกาสพัฒนาไปได้ดีเลย
1: เพราะจริงๆวันนี้พอได้มาเล่นวูดบอลจริงแล้วแบบเข้าใจเสน่ห์ที่โค้ชโชคบอกตอนแรกแล้วว่าแบบมันเป็นกีฬาที่มันทุกคนเล่นได้อะแล้วก็เอาจริงผมรู้สึกว่าสนุกแล้วยิ่งถ้าสมมติเรามาเป็นแก๊งกับเพื่อนน่าจะยิ่งมันเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาเราแข่งบางทีเราก็แบบมีความเครียดมีความกดดันตื่นเต้นอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่เราก็จะเครียดแค่สนามนั้นสนามนี้เราจะเครียดสนามหน้าเราอาจจะดีก็ได
1: ้ดีขึ้น
0: ใช่ครับมันมีหลายอารมณ์
1: ป้าแต๋วครับตอนนี้ป้าแต๋วเล่นวูดบอลมากี่ปีแล้วครับ
2: 5-6 ปีละ
1: ยังไม่อยู่ถึงมาเล่นวูดบอลได
2: ้อ๋อก่อนหน้านี้ไม่รู้จักวิ่งอย่างเดียวออกกําลังกายครั้งแรกก็คือวิ่ง
1: อย่างเดียวเลย
2: ใช่
0: ตอนนี้ก็เริ่มสอนมาตั้งแต่ที่เราเริ่มกิจกรรมเนี้ยปี2560นะ
1: 60ครับก็เกือบ5ปี
0: 5ปีประมาณ5ปีครับที่เราทํากับกิจกรรมของศูนย์ไทยญี่ปุ่นเนาะครับแต่จริงๆแล้วก็ผมก็อยู่กับวงการฟุตบอลมาตั้งแต่ประมาณสักปี50ปี50ได้เพราะว่าอยู่กับท่านนายกสมาคม
1: ครับ
0: แล้วอยู่กับสมาคมฟุตบอลของไทย
1: ป้าแต๋วชอบอะไรในกีฬาฟุตบอล
2: ป้าชอบความแม่นยำอ่ะคือต้องนิ่ง
1: ใจเย็น
2: ต้องนิ่ง
1: สมาธิ
2: ใช่แต่ป้าคือเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วไงก็เลยเล่นตัวนี้ก็คือไม่ยากละ
1: ก็เลยชอบที่มันแบบว่าทำให้เรานิ่งก็แต่ตอนนี้มีเพื่อนเล่นเยอะครับที่เล่นด้วยกัน
2: ในกลุ่มเล็กๆแค่นี้มีไม่กี่คน
1: แล้วอยากให้มีคนมาเล่นเพิ่มครับ
2: อยากให้มีคนให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได้
1: แล้วเป็นจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย
2: ใช่นะป้าว่างั้นแหละเพราะมันเล่นได้หมดไงตั้งแต่เล็กจนโตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นได
1: ้แล้วอย่างตอนนี้โค้ชโชคมองว่าแบบในอนาคตเราอยากเห็นกีฬาฟุตบอลเนี่ยไปในทิศทางไหนในประเทศเนี่ย
0: คือตอนนี้ถามว่าในประเทศไทยตอนนี้ฟุตบอลเราเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มีแมตช์การแข่งขันตลอดแทบทุกสัปดาห์เลยจริงๆตอนนี้ทุกจังหวัดนะครับเราจะหมุนเวียนเรามีโปรแกรมกันอยู่แล้วทุกๆสัปดาห์เราจะมีที่นั่นที่นี่ที่นู่นจังหวัดนู้นจังหวัดนี
1: ้
0: อยู่ที่ว่าเราสามารถไปร่วมได้ไหมไกลเกินไปหรือเปล่าแล้วก็รายการใหญ่ๆตัวเนี้ยรายการแมตช์ใหญ่เยอะมาก
1: ครับ
0: แต่เป้าหมายจริงๆของประเทศไทยนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยเราก็หวังไว้ว่าอาจจะบรรจุใน4เกมนะครับหรือโอลิมปิกขนาดนั้นเลยเพราะตอนนี้เรามีเอเชียนบีทเกมมีวูดบอลโลกที่เราจัดแล้วด้วยครับ
1: แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ใน4เกมหรือว่า
0: แต่เป้าหมายของเราตอนเนี้ยถามว่าเราสําเร็จแล้วเพราะว่าเราคว้าแชมป์มาตั้งแต่กระชับมิตรระหว่างประเทศระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็ระดับกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาอุตสาหกรรมแห่งชาติเราก็ได้ไปร่วมเล่นทุกรายการมาสเตอร์เกมเราเองเราก็ได้เป็นแชมป์หลายเหรียญนะครับหลายเหรียญทองเลย
1: ในคอมมูนิตี้ก็มีคนจำนวนประมาณหนึ่งเลยใช่ไหมที่เล่น
0: ใช่ครับเพราะว่าสมาชิกของเราจริงแล้วเนี่ยที่หมุนเวียนกันเล่นเนาะอาจจะไม่ได้มาทุกวันเต็มแต่ก็ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มของเราก็มีประมาณ60คนละของ60กว่าคนของสมาชิกของเฉพาะไทยญี่ปุ่นเองนะครับแต่อาจจะหมุนเวียนมาได้วันนี้20คนวันนี้30คนอะไรเง
1: ี้
0: ยอยู่ที่ความสะดวกของสมาชิก
1: ถ้าป้าแต๋วสามารถฝากคนที่ดูอยู่ได้ให้แบบรู้จักฟุตบอลหรือชวนมาเล่นฟุตบอลอยากฝากอะไรคร
2: ับใช่อยากชวนเพื่อนๆให้มาเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยคือออกกําลังกายมันดีอยู่แล้วไงเล่นอะไรก็ได้ถึงไม่ใช่ฟุตบอลก็ได้ไม่เป็นไร
0: คือตอนนี้ฟุตบอลนะครับแทบทุกจังหวัดเลยนะมีสนามที่ประจําอยู่แล้วสนามถาวรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนที่มีสนามให้เล่นถาวรนอกจากมาที่ศูนย์ชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นแห่งนี้ดังนั้นถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับไม่ไกลมากเนี่ยก็สามารถมาร่วมกิจกรรมมาลองเล่นออกกําลังกายกับฟุตบอลได้เลยเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครเราเลยครับนึกถึงฟุตบอลก็จะนึกถึงไทยญี่ปุ่นตรงนี้เขาก็จะเรียกติดปากว่าฟุตบอลไทยญี่ปุ่น
1: วันนี้ผมเอนจอยมากครับขอบคุณมากเลยครับโค้ชโชค
0: ยินดีมากเลยครับถ้าว่างๆเนี่ยมา
1: ได้ครับ
0: มาแก้มืออีกได
1: ้ก็วันนี้จริงๆอีกอย่างที่ผมทับใจคือแบบพอเรามาแล้วเราเจอแบบกลุ่มแบบอย่างป้าแต๋วหรือแบบผู้สูงอายุที่เขามาเล่นกีฬานี้ผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนกีฬาที่มีความเป็นเกมที่สามารถสร้างคอมมูนิตี้ให้คนแบบมาจอยกันได้หรือสร้างรวมไปถึงเป็นการแบบทําให้เขาสุขภาพแข็งแรงแล้วแบบมีอะไรทําอ่ะสิ่งที่มันน่าจะสนุกมากๆเลยคือถ้าเรามีเพื่อนมาเล่นเป็นกวนแล้วก็แบ่งทีมกันตีกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะมันมากๆนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกแฮปปี้คือการได้เจอกับโค้ชโชคที่เขาแนะนำทุกอย่างดีมากแล้วก็คอยแบบชี้แนะเราอย่างละเอียดรวมไปถึงเป็นคนที่เหมือนพยายามที่จะผลัก

การให้คอมมูนิตี้ของฟุตบอลเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆมีเป้าหมายที่แบบว่ามุ่งมั่นมากแล้วผมรู้สึกว่าเขาแบบเจ๋งมากๆนะครับวันนี้ก็เอาไป10เต็ม10

มะเร็งปากมดลูกนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV 90 กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะเกิดจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะแต่เนื่องจาก HPV มีหลายสายพันธุ์มากมายในคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆอาจจะยังไม่เคยติดเชื้อHPV ชนิดสายพันธุ์ที่เป็นในวัคซีนได้นะคะเพราะฉะนั้นการฉีดก็ยังมีประโยชน์อยู่แต่ประโยชน์สู้คนที่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์มาไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเคยมีเพศสัมพันธ์แล้วแต่แม้ภายหลังจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์อยู่ก็ยังควรจะต้องเช็คภายในทุกปีอย่างสม่ำเสมอสำหรับวัคซีนป้องกัน HPV นะคะก็แนะนำให้ฉีดตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะก็คือประมาณ 9-13 ปีอย่างไรก็ดีนะคะตราบใดที่ยังไม่มีเพศสัมพันธ์นะคะเมื่ออายุเยอะขึ้นก็ยังสามารถฉีดได้อยู่แล้วก็เท่าที่มีผู้ทดลองในต่างประเทศกลุ่มที่อายุเยอะนะคะจริงๆแล้วภูมิคุ้มกันก็ยังสามารถกระตุ้นได้สูงเช่นกัน

0: ความร้อนของแสงแดดทุกวันนี้เชื่อว่าไม่มีใครอยากเข้าใกล้ใช่ไหมครับแต่มันก็ยากที่จะหลีกเลี่ยงได้เพราะประเทศไทยของเรานั้นเป็นเมืองร้อนครับการสัมผัสโดนแสงแดดจึงเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงแต่หลายคนก็มีวิธีการป้องกันแสงแดดที่แตกต่างกันนี่ขนาดผมป้องกันแบบนี้นะครับยังรู้สึกสัมผัสได้เลยว่าไอแดดนี่มันทะลุผ่านเสื้อผ้าเข้ามาหรือร่มที่คิดว่ามันสะท้อนรังสีได้เนี่ยมันกัน UV ได้ไหมครีมกันแดดที่ทามาต้องแค่ไหนถึงจะโปะแล้วก็กันแดดได้จริงๆโอ้คำถามสารพัดใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาคำตอบกันครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: และนี่แหละครับคุณผู้ชมคือผู้ที่จะตอบสารพัดคำถามที่เราสงสัยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับผิวหนังของเราครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาตาจาวิทยาครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวณิชภักดีเดชาอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปกลางแดดมาแดดร้อนมากเลยสงสัยว่าอยู่กลางแดดร้อนๆนี่จริงๆมันอันตรายไหมครับ
1: คือปกติเนี่ยรังสีอัลตราไวโอเลตในแดดเนี่ยทำให้เกิดหลายๆอย่างก็อย่างเช่นเกิดซันเบิร์นใช่ไหมคะผิวหนังไหม้แดด
0: ไหม้เกรียม
1: หรือบางทีอาจจะคล้ำเสียทำให้เราเกิดริ้วรอยก่อนวัยแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นโดนแดดมาซ้ำๆแล้วก็เยอะๆมากๆไหม้ซ้ำไปซ้ำมาบางทีอาจจะทำให้เราเกิดมะเร็งผิวหนังได้เลยนะคะ
0: มะเร็งผิวหนังแล้วถ้าเกิดอยากจะป้องกันล่ะครับถ้าใส่เสื้อแขนยาวขายาวปิดหมดเลยมันกันแดดด้วยหมวกด้วยร่มด้วยกัน UV ด้วยอะไรแบบนี้จะช่วยได้ไหม
1: ช่วยได้ค่ะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องแดดแล้วเนี่ยการเป็นมะเร็งผิวหนังมันยังมีสาเหตุมาอีกหลายอย่าง
0: เหรอฮะ
1: ค่ะอย่างเช่นพันธุกรรมของคน คือคนบางคนเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะเกิดมะเร็งผิวหนังง่ายกว่าคนอื่น อย่างเช่นคนที่ผิวยิ่งสีขาวมากๆอย่างฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะยิ่งขาวมากยิ่งเกิดมะเร็งผิวหนังได้ง่ายกว่าคนที่ผิวคล้ำ
0: ๆทำไมฮะทำไมสีผิวที่คล้ำกว่าหรือว่า
1: เพราะว่าตัวผิวที่คล้ำเนี่ยหมายถึงว่ามันมีเขาเรียกว่าเซลล์เม็ดสีมันมีการสร้างเมลานินออกมาเยอะตัวเมลานินนี่แหละเป็นตัวที่ปกป้องเซลล์

0: ปกติของร่างกายเราเวลาที่โดนแดดทำให้เวลาโดนแดดแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งผิวหนัง
1: เอางั้นคนที่อยากขาวทั้งหลายไวท์เทนนิ่งทั้งหลาย
0: อาจจะต้องระวังใช่ยิ่งขาวมากก็ยิ่งมีอัตราการเป็นมะเร็งผิวหนังมาก
1: คุณหมอก็ขาวนะครับ
0: แต่หมอทาครีมกันแดดอย่าง
1: เดียวอันนี้ก็สำคัญทาครีมกันแดดต้องแบบไหนครับต้องกี่ต้องเท่าไหร่ตัวนี้เขามีบวก30 50 60ต้องเท่าไหร่ถึงจะป้องกันได
0: ้โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราแนะนำคนไข้อย่างนี้ค่ะอันที่1คือเราต้องเลือกครีมกันแดดชนิดที่กันได้ทั้ง UVA และ UVB
1: UVA และ UVB บางท่านไม่รู้
0: บางท่านไม่รู้ถูกค่ะ UVA กับ UVB ก็เป็นรังสีในแสงแดดนี่แหละคราวนี้ครีมกันแดดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณแอ๊ดเคยได้ยินอาจจะบอกแค่ว่าให้เลือก
1: SPF?
0: ค่า SPF สูงๆคราวนี้บางทีเราไม่รู้ SPF จริงๆมันเป็นค่าที่ระบุการป้องกันแต่ UVB เท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรใดๆเลยกับ UVA เพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยเราแนะนำคนไข้ว่าคุณจะต้องศึกษาว่าครีมกันแดดอันนี้จะต้องป้องกัน UVA ด้วยพวกนี้ก็จะมีค่าอีกอันนึงที่เราเรียกว่า PA ใช่ PA มันจะออกมาเป็นบวกส่วนใหญ่เราก็แนะนำว่าถ้าจะใช้ครีมกันแดดที่ดีจะต้องมีทั้งการระบุค่า SPF 30ถึง50ขึ้นและ PA อย่างน้อย3บวก
1: ถ้ายิ่งมากมันจะยิ่งดีไหมฮะ
0: ยิ่งมากยิ่งป้องกันได้ดีแต่บางทีก็มีความเสี่ยงอย่างเช่นยิ่งค่า SPF สูงมากๆหรือ PA สูงมากๆนั่นหมายความว่ามันมีการใช้สารเคมีสำหรับการกันแดดเยอะมันก็เสี่ยงต่อการแพ้มากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆค่าที่เหมาะสมคือค่าที่อยู่ระหว่างที่บอกไปแล้วประมาณ SPF 30ถึง50 PA ประมาณสัก3บวกนี่ก็ถือว่าใช้ได้
1: ถ้าจะบอกว่าโดยสถิติคนไทยจะเป็นมะเร็งผิวหนังหรือว่าจะไม่อะไรเงี้ยน้อยกว่า
0: คือใช่ค่ะเนื่องจากคนไทยสีผิวค่อนข้างคล้ำกว่าฝรั่งเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีอัตราการเกิดมะเร็งผิวหนังเนี่ยต่ำกว่าฝรั่ง
1: ครับโดยทั่วไปมีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่ยังไงฮะ
0: เอานับที่สิริราชดีกว่าเอาง่ายๆ คือบางทีบอกว่ากี่คนต่อกี่คนนี้บอกยาก
1: ครับ
0: เรามีเคสใหม่ 2-3 ราย
1: ทุกอาทิตย์เลย
0: ทุกอาทิตย์เลยค่ะ
1: อันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมั้ย
0: ก็ถือว่าเยอะในระดับนึงแต่เราเชื่อว่าคนไข้เนี่ยเขาเรียกว่า under diagnosis เยอะคือคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไร
1: เป็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
0: เป็นอยู่แต่ไม่รู้แล้วไม่มาพวกนี้ต่างหากที่เราอยากจะ encourage ให้คนไข้เนี่ยพยายามดู
1: ทีนี้จะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยนี่เราเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วนะอาการแบบไหนหรือว่าลักษณะที่แผลที่ผิวแบบไหนที่จะใช่
0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตุ่มที่มีสีหรือบางทีอาจจะไม่มีสีแต่แตกเป็นแผล
1: เริ่มดูตุ่มตัวเอง
0: ใช่เริ่มดูได้แต่ตุ่มพวกนี้มันไม่ใช่ตุ่มที่แบบอย่างสมมติเป็นไฝแล้วเป็นอยู่นานๆไป10ปีอย่างนี้ไม่อย่างนั้นไม่เป็นไรอย่างนั้นปลอดภัย
1: ไม่ใช่ใช่ไหม
0: แต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นตุ่มที่เฮ้ยมันอาจจะเคยมีอยู่นะแต่ช่วงประมาณสัก 5-6 เดือนนี้เปลี่ยนเร็วๆหน้าตามันเปลี่ยนไป
1: คำว่าเปลี่ยนคืออะไรเปลี่ยน
0: มันขยายขึ้นเร็ว
1: ขนาดใหญ่ขึ้น
0: ใหญ่ขึ้นชัดๆหรือบางทีมีขอบยก
1: ๆ
0: แตกเป็นแผลหรือบางทีมีเลือดออกหรือบางทีมีอาการเจ็บผิดปกติ
1: เจ็บผิดปกติ
0: พวกนี้ควรจะมาแต่ว่าที่สำคัญที่ควรจะต้องดูคือตำแหน่งที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งที่โดนแดดนะคะบนหน้าเนี่ยเราเจอเยอะที่สุดมะเร็งผิวหนังเพราะฉะนั้นหน้ากับคอเพราะฉะนั้นจะอยู่แถวๆเนี่ยถ้าเป็นคนศีรษะล้านบางคนเจอบนหนังศีรษะด้วยแล้วก็แขนขาส่วนที่โดนแดดเยอะ
1: ๆส่วนไม่โดนแดดมีโอกาสเป็นมะเร็งผิวหน
0: ัง มีโอกาสเป็นแต่น้อยกว่ามาก
1: น้อยกว่ามาก
0: มีคนไข้บางกลุ่มเหมือนกันที่จะเจอมะเร็งผิวหนังในตำแหน่งที่ไม่โดนแดดคนไข้กลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นการได้รับสารหนูมาตั้งแต่สมัยอายุน้อยๆใช่ค่ะ
1: มาจากไหนฮะ
0: พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ในยาต้มยาหม้อบางทีเราไม่รู้เคยมีเรายังเจอคนไข้ที่อายุเยอะๆแล้วมารักษาโดยการเป็นมะเร็งผิวหนังหลายๆตำแหน่งเนี่ยซักประวัติย้อนกลับไปคนไข้กินยาหม้อยาต้มพวกนี้เป็นประจำบางทีมันมีสารหนูปนอยู่ในนั้น คนไข้ก็ได้รับสารพวกนี้เป็นระยะเวลานานๆแล้วมันก็กระตุ้นให้เกิดมะเร็งผิวหนังตามมาทีหลัง
1: ในส่วนที่ไม่ได้โดนแดด
0: ในส่วนที่ไม่ได้โดนแดดด้วยเพราะมันเกิดจากภายใน
1: การจะบอกว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังจากการที่มันขยายเร็วหรือลามในเวลาไม่นานแค่ไหนถึงจะบอกว่า
0: หมอว่าสัก 3-6 เดือนคือถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงไปในช่วงสัก 3-6 เดือนให้เราสงสัยไว
1: ้มีอาการดังนี้คือมันขยายใหญ่ขึ้น
0: ขยาย
1: มันขอบยก
0: แปลกๆหรือว่าดูมีแตกเป็นแผลหรือมีเลือดออกพวกนี้ควรจะมา
1: ค
0: ราวนี้เวลาที่มาปุ๊บเนี่ยหมอผิวหนังก็จะตรวจร่างกายคนไข้ก่อนถ้าสมมุติว่าเราคิดวินิจฉัยได้ด้วยตาเลยว่าอันเนี้ยไม่เป็นอะไรอย่างของคุณแอดอย่างเงี้ยอาจจะบอกโอ้อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น
1: หลบเลย
0: ไม่น่ากังวลอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไร
1: ควรกังวลไหมครับอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นอย่างนี
0: ้อายุที่เพิ่มขึ้นมีอัตราในการเป็นมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นได้แต่ตุ่มที่คุณแอดเป็นอันนี้ปลอดภัยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมอผิวหนังเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะอันเนี้ยอาจจะใช่เริ่มสงสัยเราจะทำหัตถการอันนึงที่เรียกว่าการตัดชิ้นเนื้อตรวจเราก็จะตัดไปบางส่วนไม่ตัดออกไปทั้งหมดถ้าโดยเฉพาะถ้าก้อนใหญ่ๆ
1: ค
0: ือถ้าก้อนเล็กๆ เลยเราก็อาจจะตัดไปทั้งหมดทีเดียวได้ก็ถือเป็นการรักษา

0: ด้วยในตัวแต่ถ้าสมมติว่าก้อนบางทีใหญ่เราอาจจะตัดออกไปบางส่วนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะส่งชิ้นเนื้อตรวจเพื่อที่จะให้พยาธิแพทย์เนี่ยวินิจช่วยวินิจฉัยว่าอันนี้เป็นมะเร็งผิวหนังจริงหรือเปล่า
1: ทีนี้พอมาคุณหมอแล้ววิธีรักษา
0: การรักษาเนี่ยมีได้หลายวิธีแต่ที่สำคัญที่สุดถ้าสมมุติว่าเราตัดชิ้นเนื้อออกไปได
1: ้
0: คือผ่าตัดออกไปได้ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาที่ดีที่สุดเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยถือว่ามันเอาออกไปได้เกือบ 100%
1: ครับการผ่าตัดนี่คือผ่าแบบเฉือนออกไปเลยอย่างนี้เหรอฮะ
0: เรามีวิธีการผ่าหลายวิธีค่ะวิธีการผ่าที่เอาเป็นว่าทำกันโดยทั่วไปก่อนวิธีที่ทำกันโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้สมมุติว่าเรามีก้อนอยู่1เซน
1: ครับ
0: เราก็จะตัดโดยรอบไปอีกประมาณสัก5มิลโดยรอบ
1: จาก1เซน5มิลโดยรอบสัมผัสศูนย์กลางของชิ้นที่ตัดคือเป็น2เซน
0: ใช่เดี๋ยวเรามาดูรูปกันดีกว่า
1: อ๋อได้ฮะ
0: เราเรียกว่าวิธีที่ทำกันโดยทั่วไปคือการผ่าตัดออกนะคะสมมุติว่าเรามีมะเร็งผิวหนังอยู่สมมุติว่าก้อนนี้อาจจะประมาณสัก1เซนสิ่งที่เราทำกันก็คือเราจะต้องวาดรูปเนี่ยโดยรอบอาจจะประมาณสัก5มิลโดยรอบและเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ผ่าตัดออก
1: ทำไมต้องเป็นเหมือนดวงตาฮะมีเหลี่ยมๆ
0: เพราะถ้าสมมุติว่าเราตัดออกแค่เป็นวงกลมเวลาเย็บมันอาจจะเย็บไม่ได้
1: เป็นขยุ่มเข้ามา
0: เป็นขยุ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องตัดเนื้อส่วนเกินบางส่วนออกเพื่อทำให้มันสามารถเย็บเข้าหากันเป็นเส้นตรงได้
1: ก็เป็นเส้นทางยาวอย่างนี้ได้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าจริงๆมันทำง่ายก็เห็นด้วยตากะเอาวัดแล้วก็เย็บแผล
1: แป๊บเดียวเสร็จ
0: แป๊บเดียวเสร็จใช้เวลาไม่นานมากนะคะแต่ว่ามีข้อเสียคือว่าโอกาสในการหายของวิธีนี้อาจจะถึงอยู่ที่สักประมาณ 95-96-97%
1: แล้วอีก 3-5% ไปไหนฮะ
0: มันเกิดจากกระบวนการการเอาส่งชิ้นเนื้อไปตรวจ
1: ค
0: ือเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะคะอย่างสมมุติว่าเวลาเราตัดออกไปเป็นชิ้นเนื้อลักษณะแบบนี้เนี่ย
1: ที่มีความลึกตรงมา
0: ที่มีความลึกอย่างนี
1: ้
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้วิธีส่งตรวจทางพยาธิวิทยาโดยที่ไปให้ดูว่าเราตัดหมดหรือเปล่าแต่คราวนี้ไอ้คำว่าตัดหมดหรือเปล่าเนี่ยเวลาที่เขามีการแซมปลิ้งการตัดเนี่ยเขาจะตัดเป็นเหมือนเราตัดขนมปังหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแบบลักษณะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เสร็จแล้วใช่หมอทางพยาธิวิทยาก็จะเห็นอย่างเงี้ยว่าหมดหรือไม่หมดดูตรงขอบด้านข้างแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าสมมุติว่าถ้าโชคดีตัดโดนตรงขอบที่มันยื่นเกินออกมาพอดีหมอพยาธิวิทยาก็จะวินิจฉัยได้ว่าเฮ้ยอันนี้ตัดไม่หมดแต่การตัดอย่างนี้มันมีช่องว่างอยู่เยอะทำให้บางทีถ้าสมมุติว่าโชคร้ายคนไข้มีเนื้องอกยื่นออกมาเหมือนรากไม
1: ้อย่างนี้นะฮะ
0: อย่างเงี้ยยื่นออกมาเหมือนรากไม้ตรงนี้คือแต่เราดูไม่ออกอ่ะอย่างเงี้ยค่ะยื่นออกมาเหมือนรากไม้อยู่ตรงนี้พอเราตัดไปบางส่วนแล้วเราไม่ได้ตัดตรงรากไม้นี
1: ้
0: คุณหมอทางพยาธิวิทยาก็จะไม่เห็นแล้วก็คิดว่าตัดออกไปหมดละ
1: คือถ้าตัดเป็นชิ้นก็จะเห็นแบบนี้
0: ใช่จะเห็นแค่นี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นอีตรงรากไม้ที่ยื่นออกมา
1: เพราะอาจจะมีเส้นตรงเนี้ยมะเร็งเนี่ย
0: ยื่นออกมาตรงนี้ได
1: ้ยังตัดไปไม่ถึง
0: ยังตัดไปไม่หมดแล้วก็แต่เราก็อ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณหมอธรรมยาธิก็จะอ่านมาว่าตัดหมดแล้วหมอผ่าตัดก็จะสบายใจว่าอ๋อมันตัดหมดแล้ว
1: คือไม่ได้มีใครทำงานผิดพลาด
0: ไม่ได้มีใครทำงานผิดพลาด
1: เพราะชิ้นเนื้อที่ตัดมาก็บอกอย่างนี้ก็ถูกต้อง
0: ก็ถูกต้องเพราะปกติเวลาการตัดลักษณะนี้มันเป็นการสุ่มตัดเราสุ่มได้บางตำแหน่ง
1: ค
0: ือถ้าจะตัดอย่างเงี้ยต้องตัดเป็นพันชิ้นถึงจะตัดหมดทั้งอัน
1: เพราะตัดบางใช่ไหม
0: เพราะต้องตัดบางมากมากมาก
1: ครับนี่เป็นวิธีทั่วไป
0: เป็นวิธีทั่วไป
1: โอกาสจะหายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
1: ์ครับ
0: แต่ก็มีการผ่าตัดอีกวิธีนึงที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกัน
1: และ
0: ใช่ค่ะ
1: เรียกว่าอะไรครับ
0: เราเรียกการผ่าตัดวิธีนี้ว่า Mohs Micrographic Surgery
1: Mohs Micrographic Surgery
0: ใช่ค่ะมันเป็นวิธีการผ่าตัดที่มีข้อดีเหนือกว่าวิธีเก่าตรงที่อันดับหนึ่งคือให้ผลการหายสูงกว่าอัตราการหายอาจจะอยู่ 99%
1: เกือบ100
0: เกือบ 100%
1: ครับ
0: อันที่2คือเราเสียเนื้อดีไปน้อยกว่า
1: อ๋อเหรอครับ
0: จะเห็นว่าอย่างเมื่อกี้เนี้ยนอกเหนือจากเราต้องโหวงรอบไปอีกครึ่งเซนแล้วต้องตัดสามเหลี่ยมออกไปเพื่อให้มันเย็บปิดได
1: ้
0: อันนี้จะเสียเนื้อดีน้อยกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลก็จะสวยกว่าแผลก็จะเล็กกว่าแล้วก็สวยกว่าสำหรับคนไข
1: ้แต่สำคัญสุดคือหายได้เกือบ
0: 100%
1: เป็นไงฮะโมสที่ว่าเนี่ย
0: เดี๋ยวเรามาดูกัน
1: ครับ
0: อย่างสมมุติว่าถ้าตรงนี้เป็นเนื้อมะเร็งผิวหนังถูกไหมคะเวลาเราตัดเนี่ยแทนที่เราจะตัดทั้งหมดเราตัดแค่ตรงนี้1มิลโดยรอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีการมาร์กตำแหน่งของการผ่าตัดเอาไว
1: ้
0: เพื่อให้เห็นได้ว่าเอ๊ะเนื้อมันอยู่ตรงไหน
1: ค
0: ือในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเรามองผิวของคนไข้เรามองไม่เห็นหรอกแต่อันนี้เขาทำสมมุติให้เห็นว่าถ้ามันมีมะเร็งผิวหนังเหลืออยู่
1: ตรงนี้
0: ใช่แต่ในความเป็นจริงเวลาเรามองบนเนื้อคนไข้เรามองไม่เห็นชิ้นเนื้อเนี่ยก็จะถูกเอาไปทำแผลออกไปให้เหมือนก้นถ้วยกระดาษรองขนมคัพเค้กใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถูกตัดออกไปเขาก็จะเอาไปดูเรียงชิ้นว่าเอ๊ะมะเร็งผิวหนังมันไปอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะที่เหลืออยู
1: ่
0: อย่างสมมุติอันนี้เนี่ยเราสมมุติไว้ว่ามันมี

0: ที่ตรงชิ้นที่1ด้านตำแหน่งนี้อันนี้คือแมปที่เราเตรียมทำเอาไว
1: ้
0: เขาก็จะมีการเอาไปย้อมสีของแต่ละอันเพื่อที่จะมาร์คตำแหน่งนะคะซึ่งวิธีการย้อมสีก็แล้วแต
1: ่
0: คราวนี้สมมุติว่าเรามาโฟกัสที่ตำแหน่งตรงที่มันมีเราก็จะพลิกด้านนี้ลงเนื่องจากด้านบนด้านนี้จะเป็นด้านที่ชิดกับผิวปกติของ คนไข้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาชิ้นเนื้อแต่ละชิ้นเนี่ยไปตัดเป็นชิ้นบางๆ
1: อ๋อแต่ตัดด้าน
0: ด้านจากด้านนอกก่อนเราเรียงจากด้านนอกสุดเข้ามาด้านในสุดตัดเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเอาไปดูทางพยาธิ
1: จะตัดวิธีตัดเนี่ยต่างจากแบบดั้งเดิม
0: ใช่ไหมเพราะอันนั้นเนี่ยเราใช้วิธีตัดแบบนี้ส่วนอันนี้เราใช้วิธีตัดเป็นเหมือนกับ
1: เ
0: ป็นแผ่นเหมือนกับทางแนวนอน
1: ทางแนวนอนจากด้านที่ติดผิวคนไข
0: ้ใช่จากด้านที่ติดผิวคนไข้เพราะฉะนั้นเท่ากับเราดูขอบด้านข้างและขอบด้านล่างเนี่ย
1: 100%
0: แทนที่เราจะดูเป็นแบบชิ้นๆซึ่งอันนั้นเนี่ยเราจะเห็นแค่ประมาณสัก 0.1% ของเนื้อทั้งหมดที่ตรวจเท่านั้นเอง
1: แล้วก็ฝานไปเรื่อยๆแหละครับ
0: ใช่ค่ะคราวนี้พอสมมติเวลาเราเอาไปดูทางพยาธิแล้วเราเห็นว่าชิ้นตรงนี้มีเบอร์1มีมะเร็งเหลืออยู่นะเราก็จะมาร์คลงไปบนแมปว่าเนี่ยมีมะเร็งเหลืออยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาแมปอันนี้กลับไปที่ผิวของคนไข้อีกว่าอ๋อก้อนน่ะจริงๆมันอยู่ตรงนี้น่ะเราไม่ต้องไปยุ่งกับชิ้นที่2 3 4ละเราไปตัดเฉพาะตำแหน่งที่มันเหลือมะเร็งอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชิ้นเนื้อที่ถูกตัดออกไปก็จะน้อยมาก
1: แล้วชิ้นนี้ไปตรวจได้อีก
0: เอาไปตรวจอีก
1: หมดหรือยัง
0: หมดหรือยังถ้ายังไม่หมดก็กลับมาตัดเพิ่มในตำแหน่งนั้น
1: ก็จะเล็กลงไปอีก
0: ก็จะยิ่งเล็กลงไปอีกสมมติว่าถ้าตัดแล้วอย่างนี้อย่างเช่นของอันนี้เฮ้ยยังเจอตรงนี้อีกนิดนึง
1: อ๋อมีขอบนี้
0: ขอบตรงนี้อีกนิดนึงก็ตัดเฉพาะตรงขอบตรงนี้อีกนิดเดียว
1: คุยมาถึงตรงนี้แล้วผมก็อยากจะเห็นแล้วครับว่าวิธีการผ่าตัดด้วย Mohs Micrographic Surgery นั้นเป็นอย่างไรโชคดีที่วันนี้คุณหมอมีผ่าตัดด้วยวิธีนี้ด้วยเราจะตามไปดูกันในห้องผ่าตัดเลยครับ
2: Mr. Lawrence Montgomery, he's from New Jersey.
3: Hello.
4: Hello.
2: Would you mind if we narrate in Thai? Okay. We'll talk about your history first.
4: Okay.
2: คนไข้เนี่ยมาด้วยเรื่องมะเร็งผิวหนังที่ตำแหน่งตรงนี้ค่ะเห็นจุดตรงแถวนี้ไหมคะ
3: เล็กๆนี่เองนะ
2: เล็กๆอันนี้ค
3: ่ะหมายถึงว่าเขารู้ว่ามีที่เมืองไทยหรือว่าที
2: ่ตอนที่เขาอยู่ที่อเมริกา
3: อยู่ที่
2: คือคนไข้เนี่ยเพิ่ง travel มาที่เมืองไทย อยู่ในระหว่างการ travel ประมาณ vacation คราวนี้เนี่ยคุณหมอผิวหนังที่อเมริกาเนี่ยก็บอกสงสัยเขาว่าอันเนี้ยเอ้ยมันอาจจะเป็นเนื้อดูไม่ค่อยดีนะขอตัดชิ้นเนื้อบางส่วนไปตรวจคราวนี้เนี่ยในระหว่างที่เขาทราเวลมาอยู่ที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมอก็อีเมลผลมา บอกว่าอันเนี้ยเป็นมะเร็งผิวหนัง
3: รู้ตอนอยู่เมืองไทย
2: เพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยรู้ตัวตอนอยู่เมืองไทยแต่เนื่องจากคนไข้เนี่ยมีความรู้เรื่องการผ่าตัด Mohs Micrographic Surgery อันนี้เป็นอย่างดีโดยที่ตัวคนไข้เองเนี่ยเคยได้รับการผ่าตัดมาแล้วเมื่อประมาณสัก20ปีก่อน
3: อ๋อด้วยวิธีนี้
2: ด้วยวิธีนี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าวิธีการผ่าตัดวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่คนต่างชาติทางประเทศตะวันตกที่เขามีคนเป็นมะเร็งผิวหนังเยอะๆเนี่ยประชาชนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดแบบน
3: ี้ชอบแล้วรู้ว่าใช่ค่ะ
2: แล้วรู้ว่าการผ่าตัดวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ให้อัตราการหายสูงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมิสเตอร์มอนโกเมอรี่ก็พยายามที่จะหาหมอที่ผ่าให้ที่นี
3: ่อย่างนี้เองแต่ก็เป็นนิดเดียวนะฮะเล็กๆ
2: ใช่ค่ะตุ่มก็จะขนาดเล็ก
3: งั้นตรงนี้พร้อมที่จะผ่าตัดแล้ว
2: ใช่ค่ะคือตอนนี้เราทำความสะอาดบริเวณผิวหนังเรียบร้อยแล้วก็มีการฉีดยาชาบริเวณตรงตำแหน่งมะเร็งผิวหนังเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเคสกันเลย
3: แค่ฉีดยาชาตรงตำแหน่งนั้นใช่ไหม
2: ใช
3: ่คนไข้ยังรู้สึกตัวตลอด
2: คนไข้รู้สึกตัวตลอด
3: คือ
2: การผ่าตัดแบบนี้เนี่ยข้อดีอย่างนึงก็คือว่าคนไข้ไม่ต้องถูกดมยาสลบ
3: ร
2: ู้ตัวแล้วก็จะคุยกับคนไข้ไปเรื่อย
3: ๆครับถ้างั้นระหว่างผ่าตัดผมขอสังเกตการในห้อง
2: ยินดีค่ะ
3: พูดคุยไปด้วย
2: Mr. Montgomery would you mind if he be observer during the operation
4: certainly not no problem
3: thank you

0: ราก็จะทำแมปลักษณะคล้ายๆลูกศรลักษณะแบบนี
1: ้แต่ความลึกนี่เราจะ
0: ความลึกก็น่าจะอยู่ที่ชั้นประมาณระดับหนังแท้เพราะว่ามะเร็งผิวหนังชนิดนี้จะอยู่แค่บนหนังกำพร้าลงมาไม่มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องตัดลึกเลยค่ะ
1: ไม่ต้องเป็นขนมครกที่ลึก
0: ใช่เป็นตื้นๆเลย
1: ตื้นๆใช่ๆ
0: ตื้น
1: ๆครับ
0: Larry, I'm about to cut. If you feel any pain, just let me know, okay?
2: Okay, I will.
0: Okay. Do you feel any hurt?
2: No.
0: Here?

0: The tumor is out. อันนี้ก็คือชิ้นเนื้อที่คิดว่าเป็นมะเร็งและเนื้อโดยรอบบริเวณที่เป็นมะเร็งอีก1มิลลิเมต
1: ร
0: อย่างที่บอกนะคะคือถ้าเทียบกับแผลผ่าตัดของคนไข้จะให้ดูก็จะเล็กมากเห็นไหมคะ
1: นี่เราคว้าลงไปลึกสักเท่าไหร่ฮะ
0: น่าจะสัก
1: ห้ามิล
0: อยู่แค่นี้เองไม่ถึงเลยค่ะประมาณสัก 1-2 มิลเห็นไหมคะ
1: อ๋อ
0: บางมาก
1: แล้วก็เมื่อกี้ทำในเวลาสัก10นาที
0: 5นาที
1: ไม่ถึงเลยนะเร็วมากเลย
0: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามชิ้นเนื้อไปดูวิธีการทำแมปกันดีกว่า
1: ครับ
0: อันนี้นี่ก็คือชิ้นเนื้อที่เราตัดออกมาแล้วนะคะที่อย่างเมื่อกี้ที่เราดูกันเนี่ยจะเห็นว่าถ้าสังเกตดูดีๆคุณแอ๊ดจะเห็นว่ามันมีรอยบากเห็นไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตามบริเวณที่มาร์กเอาไว้นะคะคราวนี้เนี่ยอันนี้ก็คือแมปที่เราคุยกันสำหรับของคนไข้จริงๆว่าเราเนี่ยได้ทำการผ่าตัดจุดนี้ไปเพราะถ้าสมมติว่าเราวางเนื้อผิดด้านเนี่ย มันก็จะมีผลต่อการแมปเวลาที่เราอ่านชิ้นเนื้อได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคของการวางเนื้อเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเห็นว่าหมอก็จะวาดรูปคล้ายๆกันอย่างนี้ไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ move เนื้ออันนี้เอาด้านที่มันอยู่2อันด้านบนวางไว้อย่างนี้เลยเห็นไหมคะนี่จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยชิ้นเนื้อเนี่ยบางมาก
1: ใช่ฮะ
0: แค่นี้เอง
1: พอดูอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: เล็กมาก
1: ไม่กี่มิลเองนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: อาจจะ1หรือ2มิล
0: ที่บอกเราจะตัดประมาณ 1-2 มิล
1: ครับ
0: คราวนี้เนี่ยขอบส่วนที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะเราก็จะพยายามทำให้ด้านขอบตรงนี้ติดลงไปกับพื้นให้ได้หมด
1: ครับ
0: ด้านนี้ก็ติดไปเกือบหมดละเห็นไหมคะ
1: อ
0: ันนี้คือถ้าเราตัดเนื้อออกมาดีพอเราก็จะค่อนข้างวางได้ค่อนข้างสนิท
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นขอบโดยรอบ
1: การที่มันยิ่งแบนได้มากที่สุดเท่ากับเราจะ
0: เท่ากับเราจะยิ่งตรวจขอบกับด้านลึกได้มากง่ายที่สุด
1: ว่ามีมะเร็งอยู่ตรงนั้นไหมตรงขอบนั้นมีเหลือไหม
0: เพราะความจำเป็นคือถ้าสมมติว่าเราตรวจเช็คขอบได้หมดว่าตรงนี้ไม่มีมะเร็งแล
1: ้
0: วแสดงว่าทั้งหมด 100% ทั้งด้านขอบและด้านก้นไม่มีมะเร็งเหลือ
1: ที่เราขุดเป็นหลุมลงไปตรงศีรษะของ
0: เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ยกยวงของมะเร็งออกไปเกลี้ยงแล
1: ้
0: วอันถึงอันนี้ถึงวิธีที่ทำให้อัตราการหายเนี่ยเยอะสุดเพราะเรามั่นใจได้ว่าเราผ่าออกไปได้จนเกือบหมดนี่เห็นไหมคะอันนี้จะเห็นคุณอาก็จะเห็นว่าเนี่ยโอ้ยขอบลงมาเลย
1: ใช่ใช่
0: เราไม่เห็นเนื้อสีเหลืองๆติดเลยไม่มีเพราะฉะนั้นแสดงว่าทั้งขอบและด้านก้นเนี่ยมันแบนลงไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมีการมาย้อมสีเพราะว่าอย่างสมมติถ้าเราตัดอย่างเงี้ยโอเค2ขีด1ขีด1ขีดเกิดเวลาเราวางเกิดมันมีเนื้อสมมติตรงนี้เป็นมะเร็งผิวหนังเราจะที่บอกว่ามันอยู่ระหว่างสีน้ำเงินกับแดงหรืออยู่ระหว่างแดงกับเขียวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการมาย้อม
1: สีนี่ใช้สีทำงานฝีมือทั่วไปไหมสีโปสเตอร์สีอะไรหร
0: ือสำหรับการย้อมเนื้อโดยพิเศษ
1: มีกี่สีครับมีเขียว
0: คือจริงๆมันมี
1: คือ
0: จริงๆเราซื้อเซตสีเนี่ยจะมีได้หลายสี
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าเซตจริงๆในการผ่าตัดโมใช้แค่สี่ห้าสีก็พอแล้วค่ะ
1: ครับตำแหน่งของสีคือจะใช้สีต่างกัน
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็คือจริงๆจะย้อมสียังไงก็ได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องแมปอันเนี้ยกับอันเนี้ยให้เหมือนกันเป๊ะเพื่อที่เวลาที่เรากลับมาดูชิ้นเนื้ออีกทีนึงเนี่ยเราจะได้รู้เห็นไหมคะถ้าสมมติว่าเราเจอเนื้อมะเร็งอยู่ระหว่างสีไหนกับสีไหนมันก็จะบอกได้ทันที
1: การแมปก็คือการระบุตำแหน่ง
0: ระบุตำแหน่งด้วยการตัดอย่างด้านนี้เป็นด้านที่มีขีด2ขีดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องย้อมแต่ในขณะที่ด้านที่เป็นขีดเดียวมันอาจจะซ้ำกันได
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราย้อมไว้เวลาที่เนื้อพลิกไปพลิกมาเราก็รู้แน่ๆว่ามันอยู่ด้านไหนเสร็จปุ๊บพอเราเห็นเนื้อลักษณะแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะมามาร์กแบบเดียวกันเลย
1: โดยใช้สีไม
0: ้เนี้ยตรงนี้ขอบด้านนี้ฉันทำสีน้ำเงินไว
1: ้
0: ขอบด้านนี้ฉันทำสีแดงไว
1: ้
0: ขอบด้านนี้ฉันทำสีเขียวไว้อย่างเงี้ยเหมือนแบบเล่นระบายสี
1: นี่อุปกรณ์ระบายสีแบบ
0: จริงๆถ้าคุณอาสังเกตดูดีๆเรามีวิธีการไม่ให้
1: แต่ว่าเส้นที่ใช้ก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ just in case เผื่อมีการซีล็
1: อ
0: กสมมติว่าที่ซีล็อกเป็นถ้าซีล็อกแล้วเป็นแบบ
1: เป็นขาวดำ
0: ขาวดำหมด
1: สีไม่มีละ
0: สีไม่มีอันนี้จะเห็นว่าเราเขียนอันนี้ว่าบลูเป็นเส้นประ
1: ครับ
0: สีแดงเป็นเส้นทึ
1: บ
0: สีเขียวเป็นหยักหยัก
1: เส้นหยักหยัก
0: เพราะฉะนั้นคนที่สมมติซีล็อกอันนี้ไปเนี่ยเพื่อเป็นทางการเก็บหรือการสแกนเขาก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วตำแหน่งพวกนี้เรามาร์กกันคนละสีไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นสีเดียวกันไปหมด
1: อ๋ออย่างนี้เองโอ้โหป้องกันหลายชั้นมาก
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการหลักในการป้องกันอย่างดีหลังจากนั้นเราก็จะเอาชิ้นเนื้ออันนี้ไปให้กับทางเจ้าหน้าที่เขาทำการฟรีซแล้วก็ตัด
1: ครับ
0: นี่ก็คือชิ้นเนื้อที่เราได้ผ่านการหั่นแล้วก็ย้อมสีมาเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะชิ้นที่เป็นชิ้นที่เลเบลว่า A เนี่ยคือชิ้นที่อยู่นอกสุดเมื่อกี้ที่เราคุยกัน

0: ชิ้นที
1: ่คือติดที่ผิวของคน
0: ติดที่ผิวของคนไข้ส่วนชิ้น E เนี่ยจะเป็นชิ้นที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่เข้ามาในใกล้เนื้อมะเร็งมากที่สุดคราวนี้เราก็จะจริงๆเวลาดูเนี่ยเราไล่ดูทุกชิ้นเพื่อที่จะได้มั่นใจแต่ถ้าสมมุติว่าชิ้นที่ A คือชิ้นที่อยู่นอกสุดเนี่ยไม่เจอมะเร็งผิวหนังแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าหายสมมติถึงแม้เราอาจจะเจอที่ชิ้นที่ E อย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งชิ้นที่ E ควรจะเจ
0: อหรืออาจจะไม่เจอก็ได้ใช่ถ้าเราตัดมาใหญ่พออย่างเคสนี้เนี่ยค่ะเราเจอเนื้อมะเร็งผิวหนังที่เหลืออยู่ตรงชิ้นที่ Eตั้งแต่ดูที่เห็นละแต่เหลืออยู่นิดเดียวเหลืออยู่แบบแค่เป็นหย่อมเดี๋ยวจะให้คุณแอดดูเนี่ยเนื้อตรงที่เป็นรูปใบพัดตรงนี้ค่ะนิดเดียวมันอยู่ตรงมุมที่เป็นรอยบากของเนื้อพอดี
2: อ๋อตรงขอบ
0: ตรงขอบที่มีรอยบากคุณแอดเห็นไหมคะจะเป็นเนื้อที่เหมือนมีรอยขาดอยู่นิดนึงอันนี้คือตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว
1: ้
0: เราจะได้รู้
2: สีเข้มๆตรงนั้นแหละ
0: ใช่ตรงนั้นจะมีย้อมสีแดงเอาไว้แล้วเราก็เลยเอามามาร์กว่าเนี่ยอ๋อตำแหน่งนี้อยู่ตรงมุมสีแดงซึ่งเดี๋ยวเราแถวนี้เราไม่ต้องไปตัดละเราตัดแต่มุมสีแดงก็พ
1: อทีนี้ถ้าไล่ไปเรื่อย A
0: ใช่แล้วก็ไล่ไปจนเจอถึง A สมมุตินะคะแล้วก็ไล่ดูไปเมื่อกี้จริงๆหมอดูไปเรียบร้อยแล้วแต่จะเอาให้คุณแอดดูว่าถ้าดูตรงชิ้น A เนี่ยณตำแหน่งจุดเดียวกันมันก็ยังมีไอ้ก้อนเนื้อเหลืออยู่นิดนึงถ้าคุณแอดเห็นนี่ตรงนี้ตรงที่มันเป็นจุดสีน้ำเงินกระจายอยู่เห็นไหมคะนิดเดียวน้อยกว่าเมื่อกี้มากเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเหลือนิดนึงเดี๋ยวหมอจะตามไปตัดอันนี้ทิ้ง
1: อยู่ตรงขอบบนตรงนี
0: ้นิดเดียวใช่ค่ะ

0: โอ้จริงแล้วพอบอกเป็นมะเร็งผิวหนังนี่เราก็กลัวกลัวนะครับแต่พอดูการรักษาด้วยวิธีนี้แล้วก็สบายใจมั่นใจ
1: ดูคนไข้ก็ดูแฮปปี้ดีนะคะ
0: ใช่ฮะก็พาไปคุยไปได้
1: ใช่
0: แล้วเราก็มั่นใจด้วยวิธีโมสนี่คือเกือบ 100%
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคร
1: ับ ค่ะยินดีค
0: ่ะจ่ายเที่ยวเวลากับรายการของเราแล้วถ้าเกิดมีอะไรอยากจะฝากเตือนผู้ชมที่ชมรายการอยู่เพื่อป้องกันไม่เป็นมะเร็งผิวหนังสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากเตือนว่าอะไร
1: ป้องกันแดดก็สำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีจุดอันไหนที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าก็ควรจะมาพบแพทย์ผิวหนังเพื่อที่จะได้รีบรักษาได้อย่างทันท่วงที
0: อันนี้สำคัญที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในเมืองไทยของเรานอกจากศรีราชแล้วมีที่ไหนไหม
1: มีทั้งหมด3ที่คือที่ศรีราชที่รามาธิบดีแล้วก็ที่สถาบันโรคผิวหนังค่ะ
0: ครับโมสนี่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: จำง่ายๆเลยนะครับสั้นๆขอบคุณอาจารย์มากนะคร
1: ับ ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเราคุณหมอถึงในห้องตรวจและเรื่องแรกที่เราจะไปดูกันในวันนี้เป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่อยากให้เกิดขึ้นบนใบหน้าของเธอเลยจากนั้นไปพบกับโรคที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับชายคนนี้มีปัญหาเรื่องการนอนกรนส่วนเธอคนนี้ก็มีปัญหาในการนอนทั้งเขาและเธออาจเป็นโรคที่เสี่ยงถึงชีวิตได้เพราะอะไรต้องติดตามชมในรายการวันนี้ครับ

0: มาหาหมอเพราะว่ามันมีรอยดำที่หน้าค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นกระหรือว่าเป็นฝ้าค่ะก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอค่ะฝั่งนี้จะเป็นมานานประมาณ3ปีแล้วก็จะชัดขึ้นประมาณ2ปีค่ะคิดเวลาเราทำงานต้องเจอคนเยอะๆค่ะแล้วก็เวลาเราไปงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแต่งหน้าเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจค่ะกลัวว่าเวลาทิ้งไว้นานๆแล้วกลัวมันจะเป็นโรคร้ายอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่กระหรือฝ้าค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณเอื้อมดาวนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาหมอเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
0: ปรึกษาคุณหมอเรื่องที่มีไม่แน่ใจว่าเป็นกระหรือฝ้า
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอรบกวนส่องกระจกแล้วลองชี้ให้ดูนิดนึงว่าตรงจุดไหนที่คุณเอื้อมดาวกังวลอยู่นะคะ
0: ตรงบริเวณนี้
1: โอเคตรงที่เป็นบริเวณโหนกแก้มนะคะสองข้างค่ะคืออันนี้เนี่ยเป็นกระชนิดนึงที่เราเรียกมันว่ากระลึก

0: เราจะเจอโรคลักษณะอย่างเงี้ยในคนเอเชียเยอะถ้าเป็นชื่อทางการแพทย์เราจะเรียกมันว่า Niwas of Hori
1: กระลึกกับไฝกับขี้แมลงวันอะไรเงี้ยมันต่างกัน
0: ต่างกันค่ะต่างกันไฝเนี่ยมันจะเป็นจากเหมือนกับเซลล์ของเม็ดสีที่สร้างหรือว่าขยายขึ้นมาเยอะเป็นจำนวนมากๆกลุ่มพวกอย่างเงี้ยนะคะเราเรียกว่าเป็นเซลล์สร้างเม็ดสีที่มันอยู่ในชั้นลึกอยู่ใต้ผิวที่เกิดความผิดปกติขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระลักษณะแบบนี้จะรักษายากกว่ากระแบบอื่นคือกระชนิดนี้เนี่ยตำแหน่งที่เป็นประจำเนี่ยจะเป็นตามบริเวณโหนกแก้มค่ะจะเห็นเนี่ยลักษณะนี้จะค่อนข้างชัดเจนคือเป็นจุดที่สีเข้มกว่ากระเม็ดอื่น
1: ๆคือกระสำหรับคนไทยนะหรือว่าคนเอเชียเนี่ยมันโดนแดดปุ๊บเกิดได้ง่ายอย่างนั้นไหมฮะ
0: ใช่ค่ะคือจริงๆคนผิวยิ่งขาวยิ่งเกิดกระง่ายถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยฝรั่งที่ผิวขาวๆเนี่ยจะเห็นกระเป็นจุดขึ้นเต็มหน้าตั้งแต่เด็ก
1: ๆนั่นเขาง่ายกว่าน
0: ั่นเขาง่ายกว่าเรา
1: ผิวสีอย่างเราใช่ไหม
0: ในขณะที่อย่างของเราอย่างเงี้ยถ้าขึ้นกระตื้นๆส่วนใหญ่จะเกิดสัก 20-30 ขึ้นไปเกินวัยรุ่น
1: ถ้าฝรั่งจะเป็นกระที่
0: ค่อนข้างจะเหมือนเป็นกระแดดเหมือนเคยเห็นเด็กที่แบบขึ้นเป็นจุดกระ
1: ท่าเป็นจมูก
0: เป็นตัวใช่ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้น
1: อย่างนั้นจะไม่ใช่กระลึก
0: อย่างนั้นจะไม่ใช่กระลึกค่ะกระลึกจะเป็นลักษณะแบบอย่างนี
1: ้
0: ทางเลือกในการรักษานะคะน่าเสียดายที่มันมีอยู่แค่วิธีเดียวไม่มีออปชันอื่นให้เลือกคือการทำเลเซอร์เราต้องใช้เลเซอร์ชนิดที่สามารถกำจัดเซลล์เม็ดสีโดยเฉพาะได้ยิงลงไปตรงบริเวณที่มีเม็ดสีเพื่อทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีกระพวกนี้ก็จะหายไปได้
1: มันอยู่ลึกกว่าหรือ ไง
0: มันจะอยู่ค่อนข้างลึกมันอยู่ในชั้นประมาณหนังแท
1: ้ค่ะ
2: เพราะมันต้องใช้เวลาหรือว่าใช้เลเซอร์สักกี่ครั้งอะคะ
0: ค่ะสำหรับกระลึกเนี่ยเป็นกลุ่มชนิดที่ค่อนข้างรักษายากเราอาจจะต้องทำเลเซอร์ประมาณสัก 3-5 ครั้งทุกๆ 1-2 เดือนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำมันจะค่อยๆจางลงไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด
2: แล้วมีโอกาสที่จะหายขาด
0: หายค่ะมีหายแบบเป็นผิวปกติเลยเรามีคนไข้ที่ทำจนหายเกลี้ยงหลายคนแล้วค่ะขั้นตอนในการทำเลเซอร์ก็คือว่าเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตวงตำแหน่งที่เราจะยิงเลเซอร์กันบนใบหน้าของคุณเอื้อมดาวเสร็จแล้วเนี่ยคุณพยาบาลเนี่ยจะแปะยาชาจะใช้เวลาในการแปะยาชาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเพื่อทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นชา
1: ฉีดยาชาได้ไหมฮะ
0: คือจริงๆจะฉีดก็ได้แต่ว่าถ้าคุณแอสังเกตดูนะคะพื้นที่ของการเป็นเนี่ยจะใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าฉีดเนี่ยจะต้องฉีดเป็นพื้นที่เยอะมากมันอาจจะต้องใช้ยาชาปริมาณเยอะแล้วก็เจ็บถ้าสมมุติว่าเป็นกระหรือเป็นรอยโรคอะไรก็ตามที่กระจายอยู่ทั่วๆไปใบหน้าบนใบหน้าเนี่ยแต่ยาชาจะง่ายกว่า
1: อย่างกรณีคุณเอื้อมดาวอย่างแก้มฝั่งขวาเนี่ยนะ
0: ฮะ
1: เห็นมีหลายจุดหลายเม็ดของกระลึกเนี่ยต้องออกทั้งหมดไหมฮะ
0: เรายิงทีเดียวเลยค่ะ
1: ยิงทีเดียวเลยจุดก็เลยเป็นบริเวณที่
0: เพราะฉะนั้นมันจะเป็นบริเวณที่อย่างสมมติว่าอย่างเงี้ยเราจะยิงเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้าง
1: หรือฝั่งนี้ก็ต้องยิงทั้งหมดไม่ใช่เม็ดใหญ่ๆเม็ดเดียวก่อนใช่ไหม
0: ย
1: ิง
0: เพราะฉะนั้นเรายิงทั้งหมดเลย
1: แล้วถ้าไม่ทำอย่างกรณีคุณเอื้อมดาวถ้าไม่เอาออกนี่จะมีผลเสียอะไรหรืออันตรายอะไรไหม
0: คือผลเสียในแง่ต่อสุขภาพเนี่ยไม่มีหรอกค่ะแต่ก็เป็นในแง่ของความสวยงามเพราะกระพวกนี้บางทีมันขยายมากขึ้นสีเข้มขึ้นเป็นจุดอื่นๆเพิ่มขึ้นได
1: ้แต่จะไม่พัฒนาไปเป็นอย่างอื่นมะเร็ง
0: ไม่ค่ะพวกนี้จะไม่กลายไปเป็นมะเร็งผิวหนังอันนี้มั่นใจได้คือถ้าคิดว่าจะเก็บเอาไว้เพราะกลัวการทำเลเซอร์อันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้มีผลต่อสุขภาพอยู่แล้ว
1: อย่างคนที่ไปลองวิธีอื่นๆแล้วต้องมาหาคุณหมอทีหลังเนี่ยมีไหมฮะ
0: อาจจะมีพวกบางทีที่ใช้เลเซอร์ผิดประเภทในการยิงมา
1: อ๋อยังไงครับ
0: ค่ะอย่างเช่นสมมติว่ากลุ่มโรคแบบอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะต้องใช้เลเซอร์ที่กำจัดเม็ดสีโดยเฉพาะถึงจะได้บางคนก็ไปใช้เลเซอร์ประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมือนกับยิงไฝถ้าเอามายิงกระพวกอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ทำให้เกิดแผลเป็นมากขึ้น
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่ามันลงไปลึกไม่ถึงตำแหน่งที่ตัวเม็ดสีอยู่แล้ว
1: เพื่อนอย่าคิดว่าไปยิงเลเซอร์แล้วรักษาได้บางทีอาจจะผิดประเภทของเลเซอร์
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเลเซอร์ประเภทหนึ่งเนี่ยยิงได้ดีที่สุดกับรอยโรคบางอย่างเท่านั้นเอง
1: อ๋อแล้วคนที่จะบอกได้ว่าเลเซอร์ไหนเหมาะกับชนิดไหน
0: ก็คือแพทย์ผิวหนังก็จะช่วยบอกได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นอย่าไปยิงสุ่ม 4 สุ่ม 5ใช่ไหมฮะเป็นร้านไหนรับยิงเขาเป็นหมอหรือเปล่าก็ไม่รู้อีก

0: คุณหมอครับนี่เป็นการยิง
1: กระลึก
0: กระลึก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราต้องใส่แว่นขาวเลนแดงแบบนี้ด้วยหรอครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเลเซอร์อันนี้มันจะมีฤทธิ์ในการกำจัดเม็ดสีคราวนี้ในจอประสาทตาเราเนี่ยมีเซลล์เม็ดสีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรายิงไปเนี่ยมันก็ไปโดนเม็ดสีในจอประสาทตาทำให้ตาบอดได้เลยนะคะ
0: ถึงจะไม่ยิงมาโดยตรงแต่ว่าถ้าไปมองนี่ก็
1: ใช่ก็อาจจะโดนไปบ้างใช่ค่ะ
0: คนไข้คนนี้คือทายาชามาแล้ว
1: เรียบร้อยเมื่อกี้เราเช็ดยาจึงเห็นวงที่เราตั้งใจจะยิงอยู่นะคะจะเริ่มแล้วนะคะโอเคหนึ่งสองสามเดี๋ยวจะให้คุณแอดดูอย่างนี้อันนี้คือจุดที่เราบอกว่ายิงเสร็จปุ๊บแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีขาว
0: อ๋อใช่ฮะ
1: เห็นไหมคะ
0: อ
1: ันนี้คือเซลล์เม็ดสีที่ถูกยิงไปเรียบร้อยแล้ว
0: โอ้แต่ยิงเร็วมากเลยปั๊บปั๊บเอง
1: ใช่แล้วค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะปรับเครื่องแล้วก็ยิงตัวที่2
0: ต่างกันยังไงครับพลังงาน1กับ2
1: อันนึงจะเป็นสำหรับยิงกระที่ลึกที่อยู่ตื้นกว่า
0: ครับ
1: อันอีกอันนึงจะเป็นตัวที่อยู่ลึกกว่าค่ะ
0: อ๋อลึกลงไปอีก
1: ลึกลงไปอีกเหมือนกับเรายิง2ชั้นจะรู้สึกแบบเสียงมันจะดังแป๊ะๆๆๆเหมือนเสียงประทัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเริ่มแล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะเสียงจะดังนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นเลเซอร์อีกตัวนึงเสียงจะดัง
0: ท่อที่ตามไปด้วยนี่คือท่ออะไรครับ
1: อันนี้คือที่ดูดควันค่ะ
0: มันจะเกิดควันเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะมันจะมีอาจจะมีเป็นแบบเศษอะไรกระเด็นนิดหน่อย

0: เราจะเห็นว่าจุดที่มันเป็นสะเก็ดขาวๆเนี่ยเกิดจากการยิงเลเซอร์ตัวแรกส่วนจุดที่เป็นรอยเลือดออกเนี่ยมันเกิดจากการยิงเลเซอร์ตัวที่มันลงไปลึกมันก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดที่แตกได้นะคะทั้งสองข้างก็เราก็จะยิงตรงบริเวณที่เป็นทั้งกระโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นกระลึกของคนไข้นะคะ
1: นี่เห็นเป็นดำๆมันมีสะเก็ดอะไร
0: ใช่เพราะพวกนี้ก็คือเป็นตัวที่มันถูกทำลายไปนะคะคราวนี้สะเก็ดพวกนี้เนี่ยสักพักหนึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มทายาแล้วก็24ชั่วโมงแรกอย่าเพิ่งโดนน้ำนะคะอาทิตย์หน้ากลับมาเจอหมออีกทีหลบแดดสุดๆนะคะ

มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนค่ะคือแบบว่านอนแล้วก็คือแล้วมีความรู้สึกว่านอนแล้วนอนไม่เต็มที่ค่ะหนักสุดนี่เลยที่มาหาหมอนี่คือไม่สามารถนอนหลับได้ต้องลุกขึ้นนั่งหลับคือเหมือนกับว่าเราสำลักน้ำลายตัวเองเนี่ยพอสำลักน้ำลายตัวเองปุ๊บเราก็เด้งขึ้นมาแล้วก็คือจะฉี่ถี่มากค่ะในแต่ละคืนนี่คือไม่ต่ำกว่า10ครั้งตื่นขึ้นมานี่รู้สึกแบบว่าเราอยากนอนต่อเรายังไม่อยากตื่นต่อให้เรานอนเป็น10ชั่วโมงแต่ก็เหมือนกับว่าเหมือนเราเพิ่งได้หลับเหมือนเราไม่ได้นอนมา 3-4 วันแบบทบๆๆกันเงี้ยค่ะคือแบบมันหดหายการนอนคือทำอะไรก็แล้วแต่คือง่วงตลอดเงี้ยค่ะแล้วพอไปทำงานอ่ะทำงานกับการขับรถก็คือถ้าไฟแดงแค่30วินาทีหนูสามารถหลับได้

0: คือถ้าหนูเป็นอะไรคนหนึ่งเนี่ยคนอื่นเขาแบบเดือดร้อนหมดหรือเกิดหลับในเนี่ยหรือชนเสาไฟเนี่ยมันไม่ได้เจ็บแค่เราคนเดียวมันกระทบกระเทือนไปหมดอะค่ะก็เลยตัดสินใจมาหาหมอคือหนูมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนในตอนคือหาคุณหมอคือบอกว่าณขณะกลก็สลับกับการหยุดหายใจเนี่ยค่ะ
1: หยุดยังไงครับ
0: คือมันเหมือนกับว่าเราสำลักน้ำลายปุ๊บแล้วมันก็นิ่งไปเลยประมาณ 3-4 วิเนี่ยค่ะ
2: เป็นมานานเป็นมานาน
0: ประมาณที่หนักๆนี่คือภายในอาทิตย์นี้ค่ะหนักสุดคือว่าต้องตื่นมานั่งหลับไม่สามารถนอนได้ค่ะ
2: นอนไม่ได้เลย
0: ใช่
2: คือต้องนั่ง
0: ได้ค่ะ
2: นอนหงายไม่ได้
0: ใช่ค่ะต้องนั่งพิงกำแพงหลับเอา
2: ทุกวันนี้นี่กลางวันนี้ง่วงนอนไหม
0: ง่วงค่ะแล้วเป็นปัญหาการทำงานนะเพราะว่าขับรถเมล
3: ์ขับรถเมล์
2: เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างไหม
0: ยังค่ะแต่คือแบบว่ามัน
2: เกือบเลยไหม
0: มันแค่แบบง่วงนะขณะที่แบบไฟแดงนะหนูสามารถหลับได
2: ้
0: ค่ะ
2: ปกตินอนกี่โมงตื่นกี่โมงนะ
0: ก็เลิกงานก็ประมาณตีหนึ่งตื่นก็ประมาณสิบโมงเช้าแต่พอตื่นมาแล้วมันรู้สึกเหมือนเราอยากนอนอีกมันยังเหมือนกับว่าเหมือนเราไม่ได้นอนตอนคืนไง
2: มีโรคอะไรอย่างอื่นไหม
0: ก็มีภูมิแพ้อย่างเดียวค่ะ
2: มีภูมิแพ้อย่างเดียวแล้วก็พ่นยารักษาอะไรบ้างไหม
0: กินทานยาเม็ดนะคะ
2: อ
0: ย่างเดียวค่ะ
2: แล้วน้ำหนักเป็นไงบ้างขึ้น
0: น้ำหนักก็มันขึ้นไวกว่าปกติค่ะ
2: ดื่มแอลกอฮอล์อะไรไม่มีนะ
0: ไม่ค่ะ

0: บุหรี่อะไรก็ไม่มีนะโอเค
1: เท่าที่ฟังมาดูคืออาการเขามีหยุดหายใจเขาแล้วเขารู้เองด้วยว่าเหมือนสำลักน้ำลายแล้วหยุดหายใจอย่างนี้อาการระดับไหน
0: ก็ดูค่อนข้างนี่ง่วงนอนผิดปกติมากนะซึ่งเราต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องวินิจฉัยให้ถูกเดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจนะเรียนเชิญตรงนี้นิดน
1: ึ
0: ง
1: ครับ
0: ก็หายใจโล่งดีไหมตอนนี้หายใจโล่งไหม
2: ไม่ค่ะ
0: ขออนุญาตหน้าผ่านโอ้ต่อมทอนซิลโตหน่อยนะสองข้างเลยแต่ว่าข้างนี้ข้างนี้เจอ
1: ข้างซ้าย
0: โตกว่า
1: โตกว่า
0: คือในกรณีของคุณสุภารัตน์น
2: ะ
0: ก็หนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของภูมิแพ้สองน้ำหนักก็จะเยอะไปหน่อยหนึ่งสามก็ต่อมทอนซิลเมื่อกี้ที่ดูก็โต
1: ครบเลย
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางเดินหายใจนี่มันก็น่าจะแคบค่อนข้างแน่นอนขั้นต่อไปเนี่ยเราคงต้องวินิจฉัยนิดนึงว่านอนกรนเนี่ยมันมีขาดออกซิเจนด้วยป่ะซึ่งเราต้องอาศัยการวัดละนะว่ามีหยุดหายใจด้วยไหมมีขึ้นสมองคุณภาพการนอนเป็นยังไงเพื่อเราจะได้วางแผนการรักษานะว่าเราจะใช้เครื่องมือหรือว่าเราจะต้องทำผ่าตัดอะไรพวกนี้ไหมเราก็ต้องดูต่อไป
1: โดยการส่งไปสลิปเทส
0: ทดสอบการนอนนะครับ
2: okay.

0: ผลมาแล้วครับหลังจากสลิปเทส
1: คุณสุภารัตน์ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจอะไรมากนะคืนที่ตรวจเนี่ยนอนหลับไหมนอนหลับไหม
2: นอนค่ะแล้วก็มีตื่นเข้าน้ำฝีครั้ง
1: โอเคคือที่เราตรวจออกมาเนี่ยในคืนนั้นนะครับทั้งคืนเนี่ยตั้งแต่นอนตั้งแต่3ทุ่มกว่าถึงตีห้าเนี่ยของคุณสุภารัตน์เนี่ยมีหยุดหายใจนะตอนนอนประมาณ 1,000 กว่าครั้ง
2: โอ้โหตกใจกับผลการตรวจที่ได้รับออกมาว่าคือแทบจะทั้งคืนแทบจะไม่ได้นอนคือมันหยุดหายใจไปทั้งหมดถ้าเฉลี่ยเป็นในชั่วโมงก็168ครั้งใน1ชั่วโมงถ้าทั้งคืนก็พันกว่าครั้งตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบคิดว่าแบบชั่วโมงละครั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าผลออกมาจะแบบเกินความคาดหมาย
0: 1,100 ครั้ง
1: ทั้งคืนนะแล้วเราก็คิดเป็นต่อชั่วโมงที่หลับเนี่ย168ครั้งต่อชั่วโมงซึ่งก็อาจจะเป็นคนไข้ที่ในรอบหลายปีหมอก็จะได้เจอหน่อยนึงว่ามันหยุดคืนนึงเป็นพันครั้งนะ
0: หยุดหายใจเป็นพันครั้ง
1: แล้วออกซิเจนเนี่ยคนปกตินะไม่ควรจะต่ำกว่า90นะควรจะ90กว่าเกือบ100ด้วยซ้ำไปนะของคุณสุภารัตน์เนี่ยตอนนอนเนี่ยจะพบว่าบางช่วงเนี่ยมันต่ำเหลือแค่ 38%คือหายไปมากหนึ่งของร่างกายเลย
0: ส่งผลอะไรครับอาจารย
1: ์คือตรงนี้ก็คืออันตรายคืออาการก็ชัดเจนอยู่แล้วยังง่วงมากหรืออ่อนเพลียอนาคตนี่อัตราการเสียชีวิตจากก่อนวัยอันควรนะของงานวิจัยต่างประเทศเนี่ยถ้าหยุดหายใจเกิน30ครั้งต่อชั่วโมงเนี่ยเมื่อเทียบกับคนปกติเนี่ยคนที่หยุดหายใจบ่อยเกิน30ครั้งเนี่ยอัตราเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก็คือจะมากขึ้นชัดเจน
2: ตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมถึงมาตื่นมาแล้วเหมือนกับว่าเราเพิ่งตื่นนอนแท้ๆแต่แบบกลับว่าเหมือนเราอยากนอนต่อเนี่ยพอรู้ผลการนอนมาสลีปเทสมาก็แบบสึกตกใจอ่ะนี่คือสิ่งที่เราแบบละทิ้งไม่แบบไม่ใส่ใจกับชีวิตของเราเอง
1: จริงๆถ้าเรารักษานะรักษาได
0: ้รักษาได้ใช่ไหมคร
1: ับข่าวดีคือรักษาได
0: ้
1: ถ้ารักษาได้ดีถ้ารักษาได้ดีก็อายุก็ยืนเหมือนกับคนอื่น
0: ปกติได
1: ้อันนั้นนี่คือข่าวดีนะครับ วิธีหนึ่งในนั้นเนี่ยวิธีที่มาตรฐานที่สุดก็คือการใช้เครื่องคล้ายๆว่าให้ช่วยหายใจตอนนอนป
0: ้
1: องกันหยุดเป็นแบบอัดลมเข้าไปเพื่อไม่ให้หยุดหายใจให้ทางเดินหายใจมันกว้างหน่อยมันไม่อุดกั้นนะฮะก็เหมือนเราใส่หน้ากากเนี้ยตอนนอนนะซึ่งรู้สึกผมจะให้ทดลองไปใช้อยู่สักช่วงหนึ่งนะที่ผ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะ
2: วันแรกที่ใช้เครื่องเนี่ยนอนตั้งแต่2ทุ่มตื่นมา10โมงเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยเหมือนคนละคนเหมือนแบบเหมือนเรานอนไปใช้เวลานอนนานมากในคืนนั้น
0: อ
2: ่ะคือนอนไม่ได้ปวดเข้าห้องน้ำเลยไม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวคือนอนยาวเลยตื่นมาคือสดชื่นและณวันนั้นวันทั้งวันทำงานก็คือไม่ได้มีความง่วงเลย
1: ก็คือเหมือนชีวิตมีความสุขขึ้นชัดเจนเลย
2: ใช่
1: คือเหมือนกับว่ามันมีพลังอะไรในชีวิตกลับมา
2: คือแค่การนอนใช่ค
1: ่
2: ะ
1: นะซึ่งเราก็เจอได้อยู่เรื่อยๆนะแต่นี้กรณีของคุณสุภารัตน์นี่จะเป็นลักษณะที่กลุ่มที่โชคดีที่ใช้เครื่องได้ด้วยแล้วก็ตอบสนองได้ด
0: ีอ๋อเยี่ยมโชคดีมากเลย
2: ใช่
1: แต่นี้ก็การรักษาเนี่ยเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปเนี่ยเรามาถูกทางแล้วแน่นอนได้สัมผัสได้ด้วยตัวเองว่ามันดีขึ้นจริงนะมันไม่ใช่ว่ามันอุปทานอะไรเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นก็อยากจะให้ข้อที่หนึ่งก็คือใช้เครื่องไปเรื่อยๆเพราะเป็นรุนแรงมากอย่างที่เมื่อกี้เราบอกข้อที่สองก็คืออาจจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็อย่าอดนอนนะครับแล้วก็ใช้ไปสักระยะหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวดูซิว่าติดตามว่ามีผลข้างเคียงหรือว่าสุขภาพมันยังดีขึ้น
0: อ
1: ยู่ได้ดีตลอดไหมมันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราต้องการหรือเปล่าถ้ามันมีปัญหาเราจะได้แก้ไขคือโดยสถิติแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคนี้น่าจะเยอะมากนะเยอะในระดับที่เรียกว่าไม่น้อยกว่าเบาหวานเนี่ยอย่างน้อยก็10-20%ของประชากรก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเขายังค่อนข้างใหม่อ่ะแล้วก็ไม่รู้
0: ว่ากลางวันชิน
1: คือจริงๆคือไม่รู้มากกว่
0: า
1: คือถ้ารู้แล้วก็รักษาเนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกแตกต่างแล้วก็บางคนก็บอกก็น่าจะรักษามาตั้งนานแล้วนะทำไมเพิ่งรู้ก็มี
0: และกรณีของคุณสุภารัตน์นี่ครับทางเลือกก็คือมีอันนี้อันเดียวเลยไหมครับใช้เครื่องช่วยหายใจ
1: คืออันนี้ก็จะเป็นแบบที่ไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งก็โอเคก็ใช้แล้วมันก็ได้ผลอยู่นะแต่ในกรณีที่บางคนก็เห็นแล้วไม่สะดวกจริงๆแล้วก็รู้สึกบางคนก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะ
0: ใช้ได้
1: ใช้แล้วจะรู้สึกสบายก็จะมีบางคนนะที่รู้สึกว่าอาจจะไม่สะดวกหรือไม่ได้มีความสุขเต็มที่นักกับการใช้เครื่องแล้วก็ต้องมาตรวจดูว่าสรีระเนี่ยเขาเหมาะที่จะทางเลือกอื่นไห
0: ม
1: เช่นอย่างกรณีคุณสุภารัตน์เนี่ยอาจจะมีเรื่องต่อมทันซินโตซึ่งตรงเนี้ยถ้าเอาต่อมทันซินออกปุ๊บหลายๆคนก็จะรู้สึกดีขึ้นนะอาจจะรู้สึกคล้ายๆกัน
0: คืออยู่ๆแบบมันโตเองหรือว่ามันเป็นโรคประจำตัวหรือยังไงครับ
1: คือส่วนใหญ่มันเป็นมานานละช่วงที่ต่อมทันซินมากก็คือจะช่วงประมาณเด็กประถมคือบางทีติดเชื้อบ่อยๆหรือว่ามีภูมิแพ้มีอะไรตั้งแต่ตอนเด็กๆนะพอส่วนใหญ่พอโตขึ้น8ขวบ10ขวบเนี่ยมันก็จะยุบลงไปทีนี้หลายๆคนเนี่ยมันติดเชื้ออยู่เรื่อยๆมันก็โตแล้วมันก็ค้างไว
0: ้
1: นะแล้วบางคนก็ติดเชื้อบ่อยหรือบางคนก็อาจจะแค่โตเฉยๆก็แล้วแต่คือพูดง่ายๆเนี่ยมันไม่ยุบไม่ยอมยุบมันไม่ได้เพิ่งมาเป็นกระทันหันนะมันก็เป็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนนั้นเพียงแต่มันไม่ยุบมันก็เลยค้างมาเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี้
0: ประกอบกับน้ำหนักมากขึ้นด้วย
1: น้ำหนักก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงที่ไม่ได้เกี่ยวกับต่อมทอนซิลแต่ว่าแต่ทั้ง2 อย่างเนี่ยมันก็จะผสมให้ทางเดินหายใจแคบลิ้นโตไขมันเยอะทางเดินหายใจก็จะแคบหยุดหายใจก็จะเป็นมากขึ้น
0: แสดงว่าเราต้องใส่ใจตัวเราเองพอสมควรเนาะ
2: ต้องพยายามลดน้ำหนัก
0: ทำได้ไหมครับ
2: ได้ค่ะชีวิตเราหลังจากที่ได้รับการแนะนำจากคุณหมอเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงมากตื่นเช้าแรกหลังจากที่ได้ทดลองคือแบบเหมือนหูเหมือนเรานอนเป็นเวลา 3-4 คืนเงี้ยรู้สึกดีกับการตื่นนอนเช้านั้นมากคือแบบไม่รู้สึกแบบนี้มานานมากชีวิตก็รู้สึกแบบมีความสุขขึ้นการทำงานก็แบบไม่เครียดไม่แบบไม่ซีเรียสอะไรอ่ะ
3: ที่ผมมาหาหมอก็เพราะว่ามีอาการกลนแบบกั้นหายใจนอนนอนแล้วหยุดหายใจแล้วก็กลดังขึ้นมาเลยแบบเหมือนกับจะขาดใจครับมันเหมือนก็หายใจไม่ออกฮะเวลานอนก็คลอขึ้นมาดังๆอย่างเงี้ยครับก็จะรู้สึกแบบนอนไม่สบายฮะแล้วหัวสมองก็ตื่นมาก็จะตื้อๆสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่เรียนหนังสือใช้ได้เลยก็มีความรู้สึกว่าจำอะไรก็แม่นพอเป็นลักษณะเป็นอันนี้ปุ๊บเนี่ยผมจำอะไรยากมากเลยไม่ได้คำศัพท์บางคำเนี่ยยังจำนานมากเลยกว่าจะจำได้ความดันอะไรก็ขึ้นมาเยอะนะครับฮะก็รู้สึกไม่ดีละก็เลยต้องมาหาหมอพอผมมาหาหมอผมก็รักษาทีละขั้นตอนเลยนะครับขั้นแรกคุณหมอก็ใช้วิธีใช้ยาหยอดเพื่อให้โพรงจมูกที่ผมบวมเนี่ยหดแต่ไม่ได้ผลคุณหมอก็เลยบอกอันเดี๋ยวงั้นใช้วิธีที่โพรงจมูกให้มันกว้างขึ้นพอที่โพรงจมูกก็ดีขึ้นแต่ว่าอาการกรนก็ยังแย่อยู่ก็ยังมีอยู่
0: อาจารย์ครับนี่เป็น

0: คลินิกนอนกลนใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าพี่เขาไม่ได้ประสบอุบัติเหตุกินก๋วยเตี๋ยวแล้วสะดุดเรามาจิ้มฟันทิ่มจมูกหรือไม่ใช่ใช่ไหมครับ
1: ไม่ใช่ฮะนี่เรากำลังจะส่องกล้องแล้วก็อันนี้ที่เป็นไม้พันสำลีนี่เพื่อใส่ยาชาไป
0: เป็นไม้พันสำลีข้างใน
1: เพื่อใส่ยาชาขอโทษทีนะเดี๋ยวผมมาออกให้ดูนะครับขออนุญาตนะครับเนี่ยฮะเราพ่นยาแล้วเราก็ชุบยาชาใส่เข้าไปเพราะว่าระหว่างรอยาชามันจะได้ค้างอยู่ในจมูกได้นะครับ
0: ยาชาเข้าจมูกเพื่อเราจะส่องกล้องเข้าไป
1: ใช่
0: เสียงมันจะเจ็บหน่อย
1: ใช่อย่างกรณีของคุณนินทพันธ์เนี่ยก็เพิ่งหลังรักษาโดยการใช้ความถี่วิทยุในจมูกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะฮะเราก็วันนี้เราก็มาส่องดูเพื่อที่จะดูว่าหลังผ่าตัดแผลเป็นยังไงบ้าง
0: อันนี้อัปเดตอาการ
1: ก็ติดตามดูว่ามีแผลเป็นยังไง
0: follow up กันนั่นเองนะครับส่องเข้าไปแผลโอ้นี่แดงๆนี่คืออ
1: ันนี้ก็มีฉันจะมีน้ำมูกหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวผมคงจะต้องดูดออกเดี๋ยวเราจะดูดน้ำมูกตรงนี้ออกให้คนไข้สบายขึ้น
0: ทำดูแล้วนะครับ
1: โทษนะครับ
0: โอ้เยี่ยมเลยโอ้โหขาวๆข้างในคืออะไร
1: ก็คือเป็นคราบน้ำมูกปนน้ำเหลืองนะฮะ
0: ดูดเพื่ออะไรครับอันนี
1: ้ก็จะทำให้ทำความสะอาดนะฮะแล้วก็คนไข้ก็จะหายใจโล่งขึ้นโอเค
0: คือพี่ตอนพี่ก็มารักษานี่รักษาจากอาการนอนกลน
1: คือตอนแรกหรือคุณนินทพันธ์ก็จะมีเรื่องของนอนกลนแล้วคัดจมูกคล้ายๆกับคนไข้รายเมื่อกี้นิดหนึ่งนะฮะทีนี้พอคัดจมูกแล้วพ่นยามันก็ดีขึ้นบ้างแต่ว่าเราจะไปพ่นยาไปตลอดไปมันก็อาจจะได้ผลไม่ค่อยดีมากนะนะเราก็มีทางเลือกการรักษาโดยการใช้คลื่นความถี่วิทยุในจมูกนะครับซึ่งก็เป็นการใช้พลังงานผ่านเข็มชนิดพิเศษเข้าไปเพื่อจะจี้เยื่อบุตรงเมื่อกี้ให้มันยุบลงไป
0: ให้มันหดลงไป
1: ใช่คนที่ได้ผลดีนะก็5ปี6ปีแล้วทำไปทีเดียวก็ยังมีคนที่ส่วนหนึ่งประมาณ 20%นะอย่างกรณีของคุณนินทพันธ์หรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีทำไปหลายๆปีละอยากจะทำซ้ำเพราะว่ามันเริ่มกลับมา
0: คุณพี่ตอนนอนนอนกลนเยอะไหมครับ
2: ก็ครั้งแรกก็เยอะครับ
0: เยอะขนาดไหนมันดังยังไง
2: คือแบบกลนแล้วแบบหยุดหายใจครับ
0: โดนสลิปเคสเรียบร้อย
2: ครับผมนอนก็กั้นหายใจไปแล้วก็หายใจทีเดียวดังๆอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วมันมีผลอะไรบ้างครับเวลาเราหยุดหายใจอย่างเงี้ยมันมีผลยังไงครับอาจารย
1: ์ผลที่เห็นได้ชัดเนี่ยคือไม่นับรบกวนคนอื่นนะคือตัวเองหนึ่งก็อาจจะหลับได้ไม่ลึกพอถ้าหยุดหายใจเพราะว่าออกซิเจนได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นวันรุ่งขึ้นก็อาจจะ
0: เพลีย
1: รู้สึกว่าเหลือนหลับไม่เต็มที
0: ่เป็นไหมพี่
1: รู้สึกว่าไม่สดชื่น
2: เป็นครับ
0: เป็นงั้นเลยครับ
2: ครับ
0: เป็นมานานแล้วยังพี่
2: เป็นมานานครับเพราะอาจารย์รักษามาก็ดีขึ้นเป็นตามลำดับครับ
1: แล้วในระยะยาวก็อาจจะมีผลข้างเคียงถ้าไม่ได้รักษานะฮะเช่นคือถ้าเกิดนอนไม่ดีมันเรื้อรังเนี่ยมันก็ร่างกายก็สะสมความอ่อนเพลียความดันอีกหน่อยก็ขึ้นนะความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันสูงโรคอย่างอื่นด้วยมีผลต่อหลายๆอย่างตามมา
0: เพราะฉะนั้นแค่นอนกรนอย่ามองข้าม
1: นอนกรนนี่ก็เป็นสัญญาณของการที่ทางเดินหายใจมันน่าจะแคบนะแล้วมันก็อาจจะอันตรายมากน้อยก็แล้วแต่มันเป็นเยอะเป็นน้อยมีอยู่ในใจด้วยหรือเปล่า
0: ทีนี้ทางที่บ้านนะครับที่บ้านภรรยาว่าไงครับ
2: คือก็ดีขึ้นตามลำดับคือครั้งล่าสุดนี่แฟนบอกว่าถ้าผมนอนหมอนสูงเนี่ยจะกลนที่เดียวเองซึ่งไม่รบกวนเขาเลยก็ให้ผลดีฮะ
0: ทุกวันนี้แฮปปี้ไหมพี่รักษาไปแล้ว
2: ดีฮะผมพอใจฮะ
0: ใครเป็นคนจี้ให้อาจารย์จี้ให้อ่ะ
1: ก็มีการที่ล้อใส่เครื่องมือด้วย
2: ใส่ตัว
1: ฟันด้วย
2: ตัวฟันด้วย
1: ใส่เครื่องมือ
0: เอ้าทำไมมี2ออปชันนะครับ
1: ก็จมูกแล้วก็แก้ส่วนจมูกส่วนคอแล้วก็แก้ส่วนคอ
0: กัดฟันนะ
1: เป็นเครื่องมือในช่องปากเครื่องมือในช่องปาก
0: เพื่ออะไรรักษาอะไรคร
1: ับ ป้องกันลิ้นตก
0: คือจมูกหายใจคือลมเข้าทางจมูกกับปากจมูกเข้าไปปุ๊บอาจารย์จี้ให้มันลดลงให้ช่องมันโล่งมากขึ้นลมโฟลว์มากขึ้นไหลได้ดีมากขึ้นปุ๊บพอถึงในช่องปากปุ๊บเอาที่
1: เครื่องมือ
0: เข้าไป
1: ก็คือจะเวลานอนเนี่ยลิ้นจะไม่ตกนะลิ้นไม่ตก
2: ลักษณะคางก็จะยืดออกมานิดนึง
0: ยังไงพี่ลองทำหน้าโอ้หน้าแบบนี
2: ้ฮะ
3: ผิวลักษณะเหมือนคนแก่

0: ก็นิดหน่อย
1: แต่แฮปปี้ดี
0: ดีฮะ
1: รักษาแล้วเยี่ยมเลย
0: เยี่ยมฮะ
2: ตัวกัดฟันเนี่ยพอกัดแล้วเนี่ยมันเปิดทางเดินหายใจผมตอนแรกเขาก็ปรับอยู่หลายครั้งเหมือนกันในที่สุดก็ดีครับมีความรู้สึกว่าแบบเวลานอนแล้วแบบมันไม่อึดอัดแล้วคุณหมอก็มายิงโพรงจมูกเพิ่มอีกก็จมูกโล่งแล้วก็คอโล่งก็เลยทั้งสองอย่างร่วมกันก็เลยสบายฮะตอนนี้ผมก็ดีขึ้นเยอะเลย

0: คนทั่วไปไม่มีสิทธิ์เป็นมะเร็งตับนะครับมีความเสี่ยงน้อยมากงั้นคนที่มีความเสี่ยงก็คือที่1เป็นไวรัสตับอักเสบ B เรื้อรังท่านมีพี่น้องท้องเดียวกันพ่อแม่หรือญาติพี่น้องฝ่ายพ่อแม่เป็นไวรัส B หรือเป็นมะเร็งตับท่านควรจะได้รับการตรวจว่าท่านเป็นไวรัส B มั้ยหรือเป็นไวรัสตับอักเสบ C เรื้อรังเช่นมีประวัติได้รับเลือดหรือส่วนประกอบของเลือดก่อนปี2533เนื่องจากก่อนปี2533เรายังไม่รู้นะครับว่ามีไวรัสตับอักเสบ C อยู่ในเลือดมันเราก็เลยไม่มีการตรวจกรองหรือมีประวัติเคยใช้ยาเสพติดใช้เข็มฉีดยาร่วมกันด้วยวิธีอื่นๆหรือว่าเป็นคนที่ดื่มสุราแล้วไม่สามารถจะเลิกได้แล้วก็ตับก็มีความเสื่อมไปจากโรคพิษสุรานี่นะครับหรือว่ามีโรคประจำตัวชนิดอื่นที่ทำให้มีตับเสื่อมมากขึ้นเช่นมีเบาหวานมีภาวะไขมันพอกตับกลุ่มนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งตับถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยงถึงแม้ท่านไม่มีอาการการเสียเวลาสักเล็กน้อยทุก6เดือนไปพบแพทย์เป็นระยะเนี่ยเป็นตัวที่สำคัญที่สุดที่จะทำให้ยังรักษาหายขาดได้ครับ
1: เริ่มน่ากลัว
2: จ้าน้องออยพี่ก็คิดถึงน้องออยเหมือนกันตอนนี้พี่มาร้านอาหารมาพอดีนัดคุณแม่มากินข้าวครับออยถึงพี่ที่อยู่ร้านอาหารนะแต่น้องออยอยู่ในใจพี่ตลอดนะน้องออยเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับพอดีแม่มาอ้าวที่รักมาแล้วล่ะค่ะกินเนี่ยเขาสั่งอาหารให้เลย
3: เมื่อกี้คุยกับใคร
4: เพื่อนเมื่อกี้เพื่อน
3: แน่ใจนะว่าเพื่อน
2: เขาจะโกหกตัวเองทำไมไอ้ถ้าเขาโกหกอ่ะขอให้ปากเน่าเลยดีไหม
3: เป็นอะไรอ่ะ
2: ไม่รู้ว่าอยู่ดีมันเหมือนมันมีตุ่มขึ้นแล้วมันก็เจ็บๆด้วยอ่ะ
3: อย่าบอกนะว่าปากจะเน่าเหมือนที่พูดไว้จริงๆอ่ะ
5: ไม่ใช่ปากเน่าหรอกค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าเริ่มชัดๆเลยค่ะ
1: พยาบาลสุขมาช่วยแล้ว
3: คุณพยาบาลคะที่หนูรู้มาเนี่ยเริ่มเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไม่ใช่หรอคะทำไมถึงมาขึ้นที่ปากได้ล่ะ
5: จริงๆแล้วเนี่ยเริ่มเนี่ยเกิดขึ้นได้ทั่วร่างกายเลยนะคะแต่ที่พบบ่อยๆเนี่ยก็คือบริเวณปากแล้วก็อวัยวะเพศค่ะซึ่งทั้ง2บริเวณเนี่ยนะคะมักพบกับไวรัสชนิดเดียวกันแต่คนละสายพันธุ์ค่ะ
4: แล้วคุณพยาบาลครับทำไมจู่ๆมันถึงขึ้นแบบนี้ครับอยู่ดีก็โผล่มา
5: ค่ะจริงๆแล้วเริ่มเนี่ยเป็นโรคติดต่อนะคะซึ่งอาจจะเกิดจากการที่เราเนี่ยไปสัมผัส

0: กับตุ่มหรือว่าสารคัดหลั่งของคนที่เป็นเลิมเนี่ยค่ะในกรณีของพีเนี่ยพีอาจจะติดมาจากการรับประทานอาหารร่วมกันหรือว่าการจูบก็ได้นะคะ
1: ไปแอบจูบใครมา
2: ไม่มีจะบ้าเหรอต่อครับคุณพยาบาล
0: เชื้อไวรัสเหล่านี้เนี่ยจะเกิดอาการแบ่งตัวนะคะแล้วก็ทำลาย

0: ไอ้ตุ่มน้ำนั่นน่ะมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากตุ่มนะคะหรือว่าร่างกายเรามีไข้สูงมากกว่า38องศาเซลเซียสเนี่ยต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะเป็นสัญญาณที่แสดงว่าตุ่มเริมเหล่านั้นเนี่ยมีอาการติดเชื้อค่ะว่าแต่ว่าพีไม่ค่อยได้พักผ่อนเหรอคะช่วงนี้ถึงได้เกิดเริมขึ้นนะคะ
1: ใช่ครับพอดีช่วงนี้คุยกับสาวเยอะมากเลยนอนดึกคืนเลยครับ
2: ยอมรับแล้วใช่ไหม
0: อันนี้ไม่เกี่ยวนะคะขอปิดรายการก่อนเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลารับคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะเราออกอากาศทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ค่ะเมื่อเราเป็นรายการสดนะคะก็เป็นรายการที่คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเราเพื่อจะถามคำถามสำหรับอาจารย์หมอรามาที่เชิญมาคุยกันในรายการเชิญมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้เลยนะคะ2ช่องทางหลักๆค่ะช่องทางแรกก็คือการโทรศัพท์มาค่ะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์คอมเมนต์นะคะโทรศัพท์มาค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะนำมาถามกับอาจารย์หมอรามาในรายการวันนี้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105จดไว้เลยค่ะถ้าสะดวกก็เริ่มโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือคอมเมนต์ถามในไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์ชอบรายการเนื้อหาแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกด Subscribe กดติดตามช่องรามาชาแนลช่วยกันแชร์ไปบอกให้เพื่อนๆนั้นมาดูรายการเยอะนะคะวันนี้แนะนำอาจารย์สองท่านค่ะเป็นอาจารย์หมอนะคะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านค่ะอาจารย์แพทย์หญิงนวลวรรณลีลาภัทรพันธ์ภาควิชาโสตศนาสิกคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและอาจารย์ป่านค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ในแพทย์กุลพัฒน์จุลสำลีศัลยแพทย์กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์นวลและอาจารย์ป่านคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มาคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ชมในรายการด้วยแต่ก่อนอื่นดิฉันขอประชาสัมพันธ์นะคะกิจกรรมที่จะมีขึ้น2วันค่ะวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะคะกิจกรรมแรกคือขอเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์นะคะช่องทางแรกก็คือทาง Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Hall ขออภัยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้Facebook Royal Thai Embassy Seoul นะคะอีกช่องทางหนึ่งถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะดูผ่านทาง YouTube นะคะก็ไปได้ที่ช่อง Asian Korea Center ค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thai 2วันค่ะงานนี้นะคะก็จะมีให้รับชม2วันคือวันที่23และ24เมษายนนี้ในเวลาประเทศไทยนั้นนะคะก็เริ่มตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาในประเทศเกาหลีแต่คือตรงกับเวลาไทยแต่เวลาเกาหลีนั้นจะเร็วกว่าไทยนะคะเวลาเกาหลีคือ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะเรานั้นนะคะเราสตรีมพร้อมกันค่ะออกอากาศพร้อมกันทั้งไทยและเกาหลีนะคะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอรามาชาแนล

0: รับชมไปพร้อมกันค่ะแล้วก็ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซรอยัลไทยแอมบาสซีโซค่ะอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้ 11:00 น.เข้าไปได้ที่2ช่องทางคือ Facebook และ YouTube ค่ะข้อความประชาสัมพันธ์อีกอันนึงที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันก็คือนิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะมาตามการรอคอยมาตามคำเรียกร้องนั่นเองนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับนี้มีเรื่องเด่นๆคือข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะคะและพาไปเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้นะคะตามช่องทางนี่เลยค่ะนะคะเว็บไซต์ adrama.mahidol.ac.th หรือว่าเอาให้ง่ายนะหยิบโทรศัพท์มือถือหรือว่าหยิบแท็บเล็ตของคุณผู้ชมนั้นมาสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถเข้าไปรับชมแล้วก็อ่านนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้เลยค่ะเอาละค่ะว่าพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลคะวันนี้เรามีเรื่องของคนที่โอ้โหทรมานมากเลยค่ะจากการปวดข้อที่นิ้วโป้งนะคะเป็นนิ้วโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าค่ะเขาบอกว่าปวดที่โคนข้อนิ้วหัวแม่ทับหนักมากปวดจากการเป็นเกานั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าอาการดีขึ้นจากการออกกำลังกายลองไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
1: นี่แหละชีวิตต้องทนกับความเจ็บปวดจากโรคที่เกิดขึ้นเป็นเวลาร่วม10ปีเนื่องจากยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจินดาประเสริฐอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในวัย54ปีเล่าว่าตนเองเป็นคนไข้อีกรายที่ต้องทนอยู่กับความเจ็บโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าจากการเป็นโรคเกามาตั้งแต่อายุ40ปีซึ่งการตรวจครั้งแรกไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรอยู่ๆก็จะเจ็บเท้าเมื่อเหยียบพื้นจะเจ็บมากและเมื่อศึกษาข้อมูลคิดว่าน่าจะเป็นเกาจึงหาซื้อยามากินเองก็ทุเลาลงบ้างแต่จะกลับมาเป็นอีกซึ่งการเป็นแต่ละครั้งเกือบ10วันวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกเดือนและเป็นมาเป็นปีจนต้องไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง
2: เจ็บมากเหมือนมีตะปูเหมือนมีตะปูอยู่ข้างในเหมือนเราเหยียบไปบนคมมีดอะไรเงี้ยครับมันเจ็บแบบแป๊บๆตอนนั้นเป็นที่โคนหัวแม่เท้าคือแบบเวลาเดินเนี่ยเราไม่สามารถลงน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าได้เราเดินต้องเดินตะแคงเพราะมันเจ็บแค่แตะเจ็บก็คือขนาดตอนอาบน้ำอ่ะจากฝักบัวน้ำจากฝักบัวลงมาโดนตรงที่เป็นเกาตรงบริเวณโคนหัวแม่เท้าเนี่ยมันเจ็บมากอ่ะเจ็บจนน้ำตาไหลอ่ะบอกไม่ถูกอาการเจ็บมันคือแต่มันปวดเจ็บมากๆก็หมอก็บอกว่าเป็นเกาแล้วก็ให้ยาเป็นพวกสเตียรอยด์แล้วก็นอนโรงพยาบาล1คืนตื่นขึ้นมาก็โอ้หายไป 60-70% เลยความเจ็บปวดแผลก็ที่ปกติเป็นบวมไม่ใช่แผลอาการบวมแดงมันก็ค่อยๆยุบลงลดลงแล้ววัน2วันก็หายเลย
1: อาจารย์การไปพบคุณหมออยู่บ่อยครั้งอาการจากการเป็นเกาดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องปวดโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าทุกเดือนเหมือนเช่นเคยจึงได้มีเวลาออกกำลังกายกับกีฬาที่ตนเองรักควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องอาหารซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอาการเกากลับห่างหายไปไม่เป็นถี่เหมือนเช่นเคย
2: เมื่อก่อนอาจจะถี่หน่อยอาจจะสักเดือนเว้นเดือนก็จะปวดเดือนเว้นเดือนก็จะปวดแต่พอรู้ว่าเราไปออกกำลังกายรู้สึกว่าความถี่ในการเกิดเกามันน้อยลงอาจจะแบบ3เดือน4เดือนเป็นทีนึงหรือบางทีปีนึงอาจจะเป็นแค่2ครั้งเองคือ6เดือนเป็นทีคือมันจะทิ้งช่วงนานมากแต่นี่ไม่แน่ใจนะแต่คิดเอาเองหมออะไรก็ไม่ได้บอกแต่อาจจะคิดเอาเองประกอบกับบางทีเราก็ควบคุมเรื่องอาหารเราเริ่มรู้แล้วว่าอาหารอันไหนที่แบบเราควรจะเลี่ยงเราไม่ควรทานอะไรเงี้ยถ้าเลี่ยงเลยก็คือเครื่องในไก่ยอดผักแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มมารู้พวกน้ำต้มซุปน้ำกระดูกหมูอะไรพวกนี้แม้ทั้งน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเวลาผมสั่งก๋วยเตี๋ยวผมก็สั่งแห้งไม่สั่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ พวกยอดผักต่างๆ อาหารทะเลกุ้งหอยปูปลามันก็มีบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับไอ้พวกนี้อยู่ในพวก มีสารพิวรีนก็อยู่ประมาณปานกลางอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดกรดยูริกเวลาเราทานเข้าไปก็จะมีปานกลางเราก็ไปเลือกไอ้พวกที่มันน้อยๆอะไรอย่างนี้ครับ
1: อาจารย์การฝากทิ้งท้ายถึงทุกคนให้หมั่นดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องอาหารเพราะถ้าหากเป็นเกาแล้วไม่หายจะเป็นเหมือนตนเองที่ต้องปวดทรมานเป็นเวลา10วันมีบางครั้งต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินและนั่งรถล้อเลื่อนเมื่ออยู่ที่บ้านเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อเกากำเริบ
0: อาจารย์กันบอกว่าปวดมากปวดจนน้ำตาไหลเลยค่ะทำไมเป็นขนาดนี้อะคะอาจารย์ป่านคะ
3: อ๋อครับคือต้องอธิบายนิดนึงเรื่องโรคเกาเนี่ยคือมันจะเป็นความผิดปกติของร่างกายในการเมตาบอลิซึมของสารตัวนึงที่ชื่อว่าสารพิวรีนที่อาจารย์กันได้บอกมาในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับคือสารพิวรีนเนี่ยเวลาที่ร่างกายเมตาบอลิซึมก็คือเรียกว่าเป็นกระบวนการเผาผลาญอย่างนึงแหละนะครับภาษาเข้าใจง่ายๆพิวรีนเนี่ยจะก็จะถูกกลายเป็นกรดตัวหนึ่งเรียกว่ากรดยูริกอยู่ในกระแสเลือดนะครับซึ่งกรดยูริกเนี้ยในภาวะปกติก็จะถูกขับออกทางไตนะครับทีนี้ในคนที่เป็นโรคเกาเนี่ยก็จะมีความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้มีกรดยูริกเนี่ยอยู่ในเลือดสูงขึ้นนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นการสร้างกรดยูริกมากขึ้นหรือว่าการขับกรดยูริกลดลงทำให้กรดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่กรดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นเนี่ยจะเกิดการรวมตัวกันตกเป็นผลึกนะครับเกิดเป็นผลึกคริสตัลนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ตัวผลึกคริสตัลเนี่ยเขาจะไปสะสมอยู่บริเวณตามเยื่อหุ้มข้อต่างๆหรือบริเวณเส้นเอ็นตามข้อมือข้อเท้าพวกนี้นะครับเวลาที่เกิดการสะสมเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งเนี่ยจะเกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นเมื่อมีการอักเสบเฉียบพลันขึ้นก็จะทำให้มีลักษณะของการอักเสบบริเวณข้อหรือบริเวณเส้นเอ็นที่มีการสะสมของคริสตัลนั้นนะครับซึ่งเวลาที่มีการอักเสบเฉียบพลันของบริเวณตามข้อเนี่ยจะปวดมากเลยอาการปวดเยอะๆมากๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาเลยครับบางคนเนี่ยที่เจอคนไข้มาตรวจเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ต้องน้ำฝักบัวโดนกระแทกอ่ะแค่แมลงวันบินผ่านตรงข้อที่อักเสบเนี่ยก็ปวดน้ำตาไหลแล้วนะครับเพราะนั้นอาการปวดอักเสบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาเลยนะครับ
0: เชิญค่ะค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญนะคะ
4: ค่ะอาจารย์หนูอยากจะถามว่านะคะการออกกำลังกายเนี่ยที่อย่างในคลิปเนี่ยค่ะที่เขาออกกำลังกายโดยการวิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะยิ่งทำให้แบบเกากำเริบไหมคะหรือว่ามันจะช่วยรักษาได้อะคะ
3: อ๋อใช่เห็นอาจารย์การในคลิปวิดีโอเน้นไปทางออกกำลังกายจริงๆต้องเรียนชี้แจงตรงไปตรงมาเลยอาจจะช่วยแต่ว่าไม่ได้ช่วยโดยตรงนะครับตัวที่ช่วยโดยตรงเนี่ยจริงๆคือที่อาจารย์เขาทำอยู่ก็คือการควบคุมอาหารนะครับก็คือเราควรจะรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนน้อยๆซึ่งสารพิวรีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกนั่นเองนะครับสารพิวรีนยึดอาหารที่มีสารพิวรีนเยอะที่สุดในที่อาจารย์เขาอาจจะไม่ได้บอกไปเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดแล้วมีความสัมพันธ์กับอาการของเกามากเนี่ยคือแอลกอฮอล์นะครับอาจจะหลุดแอลกอฮอล์ไปเลยแอลกอฮอล์ทุกประเภทเลยน
0: ะ
3: อาจจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้านะครับเรื่องของไวน์เรื่องของเบียร
0: ์
3: ทุกอย่างที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคเกาขึ้นในคนที่มีความผิดปกติของที่มีกรดยูริกในเลือดสูงนะครับจะทำให้อาการกำเริบขึ้นส่วนการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นการช่วยทางอ้อมอย่างหนึ่งคือการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับเป็นการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดตามมาเช่นอาจจะป้องกันเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันเบาหวานซึ่งอาจจะตามมาด้วยโรคไตนะครับซึ่งโรคไตนี่แหละคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะทำให้มีการขับกรดยูริกอยู่ในเลือดลดลงและอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดเกาได
0: ้
3: นั้นเรียกว่าการออกกำลังกายอาจจะไม่ได้ช่วยเรื่องเกาโดยตรงแต่จะเป็นช่วยให้สุขภาวะโดยรวมของร่างกายเนี่ยแข็งแรงและป้องกันโรคที่จะทำให้เกาแย่ลงได้นะครับ
0: ค่ะอย่างนั้นก็คือสรุปตอนนี้คือว่าเกาเนี่ยคนที่เป็นเกาเกิดจากอาหารและเกิดขึ้นจากสภาวะของร่างกายนั่นเองมากกว่าค่ะ
3: จริงๆเกาได้มีหลายปัจจัยนะครับมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะด้วยกระบวนการเผาผลาญการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกฎมีความผิดปกติในการเปลี่ยน

0: ิวรีนเป็นยูเยอะขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เรื่องของยีนได้นะครับอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นโรคบางอย่างที่ทำให้มีการขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้ลดลงซึ่งโดยมากมันจะสัมพันธ์กับโรคไตนะครับโรคไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังจะทำให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานนะครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะควบคุม อาการเนี่ยก็คือว่าให้ควบคุมที่อาหารใช่ไหมคะเน้นอาหารอะไรที่คนเป็นโรคเกาต์เนี่ยไม่ได้เลย1แอลกอฮอล์ทุกชนิด2คืออะไรคะอะไรนะไก่ใช่มั้ย
0: ที่ง่ายๆคือสัตว์ปีกทุกประเภท
1: สัตว์ปีกทุกประเภทอ๋อค่ะ
0: เป็ดไก่ห่านอะไรที่บินได้ครับไม่ควรทานนะครับส่วนแล้วก็พวกเครื่องในนะครับเครื่องในสัตว์ทุกอย่างนะครับผักที่อาจารย์เขาบอกไปแล้วก็คือเป็นพวกยอดผักเช่นหน่อไม้นะครับหน่อไม้อ่อนยอดใบอ่อนต่างๆพวกนี้จะมีพิวรีนสะสมอยู่ตรงนั้นเนี่ยปริมาณมากนะครับจริงๆ 4-5 อย่างนี่คืออันที่มีพิวรีนสูงมากนะครับส่วนที่มีอันพิวรีนปานกลางน้อยๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลต่างๆนะครับแต่เราเจอว่าอาหารที่มีพิวรีนระดับน้อยถึงปานกลางเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทานได้นานๆครั้งเนี่ยทานได
1: ้
0: เพราะว่าเรายังไม่เจอสัมพันธ์โดยตรงกับการกำเริบเกาต์เท่าไหร่เท่ากับแอลกอฮอล์เครื่องในสัตว์ปีกอะไรพวกนี้นะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะเชิญอาจารย์นวลค่ะ
2: อาจารย์ปั่นคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษานะคะแล้วก็อาการเนี่ยเป็นหนักขึ้นเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างอะคะ
0: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เกาเดี๋ยวเป็นพอกินยาหายอักเสบก็คือจบนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือคล้ายๆอย่างที่อาจารย์กันในวิดีโอแจ้งเลยคือมันเป็นซ้ำได
1: ้
0: นะครับแล้วมักจะเป็นซ้ำตำแหน่งเดิมด้วยนะครับเวลาที่มีเกิดการข้ออักเสบไปเรื่อยๆเนี่ยอันที่หนึ่งคือข้อเขาก็จะมีการเสื่อมมีการพังของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องจากตัวเกาเนี่ยเกิดจากการสะสมของผลึกคริสตัลนะครับเวลาที่เราเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังเรียกว่าเป็นเรื้อรังก็คือมีการอักเสบหลายๆครั้งนะครับปีหนึ่งเกิน 2-3 ครั้งเนี่ยก็จริงๆถือว่าเยอะแล้วนะครับเวลาที่เป็นเรื้อรังผ่านไปหลายๆปีเนี่ยตัวคริสตัลก็จะสะสมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีลักษณะข้อที่ผิดรูปเกิดเป็นก้อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาทางการแพทย์เรียกเป็นโทรไฟล์คือเป็นก้อนขึ้นมาตามข้อทำให้เกิดข้อเนี่ยบิดเบี้ยวนะครับผิดรูปนะครับบางคนอาจจะรุนแรงถึงกับเส้นเอ็นบริเวณรอบๆข้อเนี่ยขาดได
1: ้
0: นะครับนะแล้วก็พอมันเป็นเรื้อรังเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นที่ข้อเดียวแล้วมันมักจะเป็นลามไปเรื่อยๆหลายๆข้อเนื่องจากตัวคริสตัลของเกาเนี่ยสะสมได้ทุกข้อในร่างกายนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่มักที่เจอบ่อยที่สุดคือข้อนิ้วเท้าข้อเท้ากับข้อนิ้วมือ
1: ค่ะข้อนิ้วมือตรงนี้กับข้อนิ้วเท้าใช่ไหมตรงนิ้วเท้าใช่ไหมคะอ๋อ
0: ครับนั้นเพราะนั้นทุกนิ้วที่มีการสะสมของผลึกคริสตัลก็จะเกิดการอักเสบบวมตลอดเวลาผิดรูปไปนะครับแล้วเวลาที่เสื่อมผิดรูปไปแล้วเนี่ยแก้ไขทีหลังเนี่ยแก้ไม่ได้แล้วครับต
1: ้
0: องอยู่อย่างนั้นไปเลย
1: ผ่าตัดรักษาก็ไม่ได้หรอคะผ่าตัดรักษา
0: ผ่าตัดรักษาก็จะไม่หายเป็นปกติเนื่องจากว่าข้อเขาถูกทำลายไปแล้วนะครับปัจจุบันเรายังไม่รักษาข้อไม่สามารถที่จะรักษาข้อที่เสื่อมแล้วให้กลับมาเป็นปกติได้เราทำได้ดีที่สุดคือประคับประคองและป้องกันนะคร
1: ับฟังมาเนี่ยมี2เรื่องเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือเปล่า1เกาเนี่ยเป็นแล้วรักษาไม่หาย2โรคเกาเป็นเฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่เป็น2ความเชื่อนี้ถูก
0: เกาเนี่ยจริงๆแล้วรักษาหายไหมนะครับต้องขึ้นอยู่กับสาเหตุด้วยบางคนเป็นอาการไตดีขึ้นอาจจะดีขึ้นได้นะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่หายขาดนะครับเราอาจจะต้องมีการควบคุมเป็นระยะนะครับบางท่านช่วงแรกอาจจะต้องช่วยทานยาเพื่อที่จะลดระดับกรดยูริกในเลือดลงนะครับร่วมกับการควบคุมอาหารนะครับบางท่านที่ควบคุมอาหารได้ดีมากยาอาจจะไม่จำเป็นแค่ควบคุมอาหารอย่างเดียวก็ไม่มีอาการอักเสบของข้อแล้วนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าตัวนี้คือหายนะแต่ว่าจริงๆเราต้องมีการติดตามเป็นระยะว่าค่าระดับกรดยูริกในเลือดเนี่ยหนูเลยระดับอันตรายหรือเปล่านะครับส่วนเกาเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เพียงแต่ว่าเรามักจะเจอผู้ชายมากกว่าเท่านั้นเองนะครับ
1: อ๋อผู้หญิงก็เป็นโรคเกาได้ใช่ไหมคะ

0: ็นได้ครับ
1: สาเหตุก็เหมือนกันเหรอคะสาเหตุก็เหมือนกับผู้ชายหรือเปล่าคะ
0: ใช่คล้ายๆด้วยสาเหตุเดียวกันนะครับ
1: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกาต์ไหมคะ
2: อาจารย์ป่านคะแล้วเวลาที่แบบตรวจร่างกายประจำปีอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเจาะเลือดดูกรดยูริกอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยในการบ่งบอกได้ไหมคะว่าวันนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเกาต์มากขึ้นเงี้ยค่ะ
0: กรดยูริกในเลือดที่มีระดับสูงกว่าค่าปกติจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเกาต์ได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเป็นโรคเกาต์เพียงแต่ว่าเป็นตัวเตือนละว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังการทานอาหารแล้วก็อาจจะต้องมีการติดตามระดับกรดยูริกในเลือดเป็นระยะนะครับกรดยูริกที่สูงมากที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาต์จริงๆก็คือระดับเกิน8-9ขึ้นไปตรงนี้เราเจอว่าอาจจะสัมพันธ์ที่จะในอนาคตอาจจะมีโอกาสเป็นโรคได้ประมาณ 5-10% นะครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าคำถามคุณผู้ชมนะคะมีคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมารอละคำถามทางโทรศัพท์ก็มาเยอะแล้วค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคำถามของคุณวรทีเจนะคุณวรบอกข้อมูลมาว่าอายุ65ปีน้ำหนัก60สูง160มีอาการเจ็บจมูกเท้ามากค่ะเจ็บทั้งสองเท้าเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรควรจะรักษาอย่างไรคะอาจารย์คะ
0: ครับจมูกก็ตอนแรกก็จมูกเอ้าเป็นอาจารย์นวลหรือเปล่า
1: ไม่ใช่จมูกนี้จมูกเท้า
0: จมูกเท้าก็น่าจะหมายถึงปลายนิ้วเท้าละมั้ง
1: เขาบอกว่าจมูกเท้าอะค่ะ
0: น่าจะปลายนิ้วเท้าคือต้องอาจจะแนะนำว่าเข้ามาตรวจดูนะครับว่ามีความผิดปกติจากสาเหตุอะไรแต่ลองดูเบื้องต้นง่ายๆว่าเนื่องจากปลายนิ้วเท้าเนี่ยเป็นบริเวณที่เรามักจะสัมผัสกับรองเท้านะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีการเสียดสีแล้วมีรอยโรคที่ผิวหนังบางอย่างหรือเปล่าเช่นผิวมันนูนขึ้นมานะครับอาจจะเป็นผิวหนังมันด้านขึ้นแล้วทำให้ความรู้สึกเราผิดปกตินะครับร่วมกับต้องดูว่าลองสำรวจตัวเองได้ว่านิ้วเท้าของเราเนี่ยมีความผิดปกติไหมมีรูปร่างผิดปกติไหมที่ผิดปกตินี่หมายถึงว่านิ้วมันจิกลงหรือว่าแอ่นขึ้นไปผิดปกติที่จะทำให้เกิดการเสียดสีกับถุงเท้าหรือรองเท้าเยอะขึ้นและทำให้มีความรู้สึกที่ผิดปกติไปนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเลยต้องมาระวังเรื่องของเส้นประสาทรับความรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ต้องระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของโรคทางเมตาบอลิกต่างๆเช่นเรื่องเบาหวานที่อาจจะทำให้เกิดเส้นประสาทรับความรู้สึกบริเวณเท้าผิดปกติไปได้อันนี้ก็ต้องมาเช็คเลือดกับตรวจร่างกายโดยละเอียดนะครับ
1: ค่ะคุณวรมาพบแพทย์ดีกว่าจะได้เช็คเลือดแล้วก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณนิ่มนวลกำลังรับชมประมวลสวัสดีค่ะคุณกันทิยาสวัสดีค่ะคุณนุ้ยทิติกัลยาบอกว่าแฟนประจำแชร์ให้แล้วค่ะแชร์ทั่วโลกขอบคุณมากค่ะช่วยกันแชร์นะคะคุณระเบียบสวัสดีค่ะคุณเกศแก้วคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากค่ะคุณข้าวนอกนาสวัสดีค่ะนะคะคำถามของคุณสมศักดิ์ศรีค่ะอาจารย์นวลคะอายุ66ปีสูง172หนัก65นะคะโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงแต่ว่าตอนนี้เป็นโควิดทั้งครอบครัวเลยค่ะรักษาตัวอยู่บ้านมีการแยกห้องนอนแยกห้องน้ำและภาชนะไหมถามว่าต้องแยกห้องนอนแยกห้องน้ำแยกภาชนะไหมเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยคุยกันเนี่ยต้องใส่แมสก์ไหมคะ
2: ค่ะ
1: อาจารย์นวลค่ะ
2: เคสนี้คือเป็นโควิดแล้วใช่ไหมคะทั้งบ้านเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นทั้งบ้านเลยค่ะทั้งครอบครัวค่ะ
2: ค่ะคือโดยปกติอะค่ะคือการที่เราจะแยกห้องนอนหรือว่าแยกส่วนของห้องน้ำนะคะหรือว่าแยกภาชนะหรือว่าการใส่แมสเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันคนที่ยังไม่เป็นโควิดนะคะที่อยู่ในบ้านเดียวกันอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: ที่อาจจะแบบคนญาติเราเนี่ยเป็นโควิดแล้วก็ต้องมาอาศัยโฮมไอโซเลชันนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการแยกห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ภาชนะแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยค่ะป้องกันไว้แต่ว่าอันเนี้ยในกรณีนี้เนี่ยคือติดโควิดแล้วใช่ก็คืออาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อแล้วอะค่ะ
1: ค่ะ
2: ช่ค่ะ
1: อ๋อก็คือหลักการ
2: มีคนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเช่นแบบส่งอาหารหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราต้องป้องกันตัวเองแล้วก็คือการไปรับอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใส่แมสนะคะแล้วก็อยู่ห่างกันอย่างน้อยประมาณ 1-2 เมตรค่ะ
1: อ๋อก็คือหลักการของการแยกกักตัวแยกห้องนอนห้องน้ำแยกภาชนะก็คือป้องกันไม่ให้เชื้อของเราไปติดคนอื่นไม่ให้เราเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อแต่ถ้าติดทั่วติดทั้งบ้านก็กักตัว10วันพร้อมๆกันเลยละกันใช่ไหมคะ
2: แต่ว่ากักตัวคือว่าไม่ให้ออกไปข้างนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นที่เขายังไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะ
1: อืมค่ะคุณทีค่ะอายุ70ปีเป็นเพศชายนะถามมาว่าปัสสาวะขุ่นมากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับอืม
2: คือจากประวัติใช่ไหมคะมีแค่สั้นๆเลยว่าปัสสาวะขุ่นมาก
1: ใช่บอกมาแค่นี้เลยค่ะอาจารย
2: ์ค่ะอันนี้อาจจะต้องหาประวัติเพิ่มเติมนะคะว่ามีอาการอะไรบ้างเช่นมีปัสสาวะแสบขัดไหมนะคะหรือว่ามีปัสสาวะมีเลือดปนไหมนะคะคืออาจจะแบบมีลักษณะที่ผิดปกติไปหรือเปล่านะคะหรือว่าปัสสาวะไม่ออกแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็คือติดขัดๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นประวัติที่อาจจะต้องได้มาร่วมด้วยก่อนนะคะที่จะในการวินิจฉัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรในเรื่องของการปัสสาวะขุ่นอย่างเดียวนี่อาจจะบอกยากอะค่ะอาจจะขอคำตอบเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
1: ขออาการเพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าปัสสาวะขุ่นนี่มีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
2: คุณ
1: ทีโทรศัพท์มาบอกอาการเพิ่มเติมหน่อยนะไปที่คุณวรรณานะคะคุณวรรณาอายุ77ปีค่ะน้ำหนัก42สูง150ถามเรื่องปวดหลังเรื่องกระดูกค่ะเมื่อ4เดือนก่อนกระดูก T7 ค่ะ T7 ทรุดแต่ตอนนี้ไม่ปวดหลังแล้วแต่สะบักสองข้างยังปวดเกร็งอยู่มือสองข้างยังใช้ได้ไม่ปกติอยากถามว่าจะรักษายังไงต่ออีกนานไหมจะกลับมาเป็นปกติคะอาจารย์ป่านคะอายุ7ค่ะค่ะ
0: อายุ77ครับก็โดยปกติเวลาที่กระดูกทรุดลงไปเนี่ยกระดูกเรียกว่ากระดูกมันหักนั่นแหละนะครับมันทรุดลงไปเวลาที่กระดูกเขาทรุดเนี่ยจริงๆกว่าที่ร่างกายจะกลับมากระดูกแข็งแรงเหมือนปกติเนี่ยเรกว่าตีซะใช้เวลาต้องใช้เวลานานนิดนึงอาจจะประมาณ 3-6 เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังกระดูกที่เขาทรุดไปแล้วหลังเราจะทำให้หลังเราดูค่อมนิดๆนะครับซึ่งการก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการทรุดนะว่าเราทรุดเยอะหรือทรุดน้อยนะครับถ้าทรุดน้อยก็อาจจะหลังสังเกตว่าหลังจะค่อมน้อยถ้าสุดเยอะก็อาจจะสังเกตเห็นชัดขึ้นว่าหลังเราค่อมมากขึ้นนะครับก็ถ้าคุณหมอเขาไม่ได้รักษาด้วยการผ่าตัดก็คิดว่าอาจจะสุดไม่ใช่ปริมาณเยอะมากนะนะครับร่วมกับไม่มีการกดทับของเส้นประสาทนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเป็น T7 เนี่ยเส้นประสาทที่จะโดนกดมักจะเป็นตำแหน่งช่วงตั้งแต่ท้องลงไปจนถึงขาก็จะไม่เกี่ยวข้องกับบริเวณมือเลยนะถ้ามือผิดปกติหรือมีอาการชาอย่างอื่นเนี่ยต้องมาระวังที่กระดูกสันหลังส่วนคอนะครับเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งอาการปวดเล็กๆน้อยๆจะเริ่มหายไปนะครับแต่อีกอันนึงที่แนะนำว่าจะต้องไปตรวจเพิ่มก็คือเป็นการตรวจมวลกระดูกนะครับเนื่องจากว่าคนที่อายุ77แล้วกระดูกเริ่มทรุดไป1ข้อเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุมาจากโรคกระดูกพุ่นนะครับเวลาที่มีภาวะกระดูกพุ่นโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราอาจจะเดินกระแทกแรงนิดนึงหรือนั่งเก้าอี้ลงแรงหน่อยหรือบางคนลื่นตกเก้าอี้เนี่ยกระดูกยุบเลยย
1: ุ
0: บก็คือกระดูกหักนั่นแหละนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ตรวจว่าเรามีกระดูกพุ่นระดับเท่าไหร่แล้วไม่ได้รับการรักษาภาวะกระดูกพุ่นเนี่ย อีกสักพักจะมีข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ตามมา
1: ค่ะงั้นแนะนำคุณวรรณาว่าควรจะมาตรวจมวลกระดูกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับตรวจมวลกระดูกแล้วเข้ารับการรักษาเรื่องของกระดูกพุ่นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกนะครับ
1: ค่ะอาจารย์นวลคะคุณทีให้ข้อมูลเพิ่มมาละนะคะที่เมื่อสักครู่บอกว่าอายุ70ปัสสาวะขุ่นมากเนี่ยให้ข้อมูลว่าเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตระยะที่3แล้วค่ะปัสสาวะไม่แสบแล้วก็ไม่ขัดค่ะเป็นเบาหวานโรคไตระยะที่3ด้วยค่ะ
2: ค่ะก็อาจจะมีภาวะที่แบบปัสสาวะ ขุ่นจากที่เป็นโรคเบาหวานก็ได้เพราะว่าการที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันก็จะทำให้การกรองที่ไตเนี่ยแย่ลงอย่างเงี้ยค่ะต้องไปลองเช็คดูก็คืออาจจะไปตรวจค่าปัสสาวะนี่แหละค่ะเอาปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีโปรตีนรั่วหรือเปล่ามีการเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงรั่วอยู่ในปัสสาวะหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่ามันมีพวกเม็ดเลือดขาวเยอะก็อาจจะเป็นการติดเชื้อแล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกมีโปรตีนก็แสดงว่ามันมีความภาวะของไตที่เริ่มจะไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลดีกว่าค่ะ
1: ควรจะไปตรวจใช่ไหมคะมัน
2: เอาปัสสาวะไปตรวจค่ะ
1: คือด้วยความว่าเป็นทั้งเบาหวานแล้วก็เป็นไตด้วยเนี่ยมันก็คือมันเกิดได้หลายปัจจัยมากเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะต้องไปดูในเรื่องของค่าที่แบบเขาจะแปลผลมาค่ะในเรื่องของการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นนะคะใช่
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะปกติก็ได้นะคะต้องดูที่ค่าที่ออกมาค่ะ
1: ค่ะคุณกนกจันทร์ CPF สวัสดีค่ะคุณเนาะคุณข้าวนอกนาสงสัยคุณข้าวนอกนากำลังจะไปให้คีโมนะก็เลยถามมาว่าถ้าให้คีโมจะแพ้กันทุกคนไหมคะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนให้คีโมและหลังให้คีโมจะมีอาการอย่างไรบ้างคะเชิญอาจารย์ป่านค่ะ
0: อ๋อครับยาเคมีบำบัดนะครับก็จะหลักการเขาจะทำลายเซลล์เนื้อลายนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำลายเซลล์เนื้อดีน้อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่คิดว่าก็ขึ้นอยู่กับสูตรของเคมีบำบัดว่าจะแพ้เยอะหรือแพ้น้อยนะครับบางคนให้สูตรเบาก็อาจจะอาการแพ้ไม่เยอะหรือบางคนอาจจะน้อยมากถ้าให้สูตรแรงขึ้นคุณหมอให้สูตรแรงขึ้นอาการแพ้ก็จะเยอะขึ้นจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียทานไม่ค่อยได้บางคนอาจจะมีผมร่วงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสูตรที่คุณหมอให้อาจจะต้องถามสูตรคุณหมอว่าสูตรนี้แรงแค่ไหนนะครับถ้าเกิดแรงเนี่ยก็เตรียมใจไว้เลยว่าอาจจะมีอาการแพ้อ่อนเพลียเกิดขึ้นได้นะครับแต่ยังไงก็ตามคุณหมอก็มักจะมียาที่จะช่วยบรรเทาอาการแพ้ทั้งฉีดทั้งรับประทานให้ใช้อยู่นะครับส่วนเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยก็คงจะแนะนำว่าอาจจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้สบายนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหักโหมมากนักในช่วงที่ก่อนจะไปให้เคมีบำบัดนะครับ
1: โอเคค่ะก็ไม่น่ากังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เขามีเทคโนโลยีแล้วก็มีการดูแลอย่างดีนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์นวลเป็นหมอหูคอจมูกนะใครที่มีอาการเกี่ยวกับหูคอจมูกเจ็บคออะไรเงี้ยถามมาได้เลยค่ะอาจารย์นวลมาทั้งทีแล้วนะคงเห็นอาจารย์ป่านตอบไงส่วนใหญ่ก็คือถามเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเยอะด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะคุณแจ็คพิธีกรอีกท่านนึงของรายการเนี่ยติดโควิดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วตอนนี้หายแล้วแต่ปรากฏว่าเขามีอาการเสียงแหบแล้วก็เจ็บคอเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นผลข้างเคียงหรือว่ามันเป็นลองโควิดมันเป็นอะไรคะอาจารย์นวลคะ
2: ค่ะก็อาการที่เด่นๆนะคะของการติดเชื้อโควิดในช่วงนี้ค่ะก็คือมีอาการเจ็บคอแน่ๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่แบบทั่วไปก็คืออาจจะมีไข้ร่วมด้วยมีไข้หนาวสั่นได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการเป็นเยอะขึ้นก็คือจะแบบมีเจ็บคอแล้วก็อาจจะทำให้เสียงแหบร่วมด้วยก็แสดงว่าอาจจะมีการกล่องเสียงอักเสบร่วมด้วยนะคะที่ทำให้มีอาการเสียงแหบแล้วก็อาจจะหายใจเหนื่อยมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะลงไปที่ปอดแล้วด้วยอันนี้คือแล้วแต่ว่าความรุนแรงของแต่ละคนเป็นแบบไหนนะคะซึ่งก็คือว่าแล้วก็อาจจะมีพวกน้ำมูกก็ได้บางคนก็แบบเหมือนเป็นหวัดเลยค่ะมีน้ำมูกเขียวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำมูกไหลลงคอก็ทำให้มีอาการระคายคอแล้วก็มีอาการไอระคายขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอาการที่หลังจากที่ติดเชื้อถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกลองโควิดอันนี้แล้วแต่คนอีกนะคะว่าถ้าส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีอาการเยอะนะคะก็อาจจะทำให้เกิดมีอาการของลองโควิดได้เยอะกว่านะคะแบบเทียบกับคนที่อาการน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะอาการลองโควิดก็แล้วแต่เลยนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะหรือว่ายังมีอาการปวดเมื่อยตามตัวอยู่นะคะหรือว่ายังบางทีก็คือรู้สึกว่าสมองยังไม่แบบทำงานได้ตามปกติยังรู้สึกว่ามึนๆสับสนอยู่แล้วก็อ่อนเพลียได้ง่ายนะคะอันนี้คือ อาจจะเป็นอาการของลองโควิดแล้วค่ะคือต้องลองดูไประยะนึงก่อนนะคะว่าตอนนี้อาการเราประมาณไหนแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์นวลอธิบายเนี่ยที่บอกว่าอาจจะมีการเสียงแหบมีเจ็บคอระคายคอคล้ายๆกับอาจารย์อาการเป็นโรคหวัดลงคอเลยเนาะใช่ไหมคะคล้ายกันไหม
2: ใช่ค่ะเพราะว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสซึ่งก็คืออาการเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับไข้หวัดนั่นแหละนะคะไข้หวัดได้เลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการติดเชื้อไวรัสนะ
1: คะ
2: แต่ก็อย่างที่บอกว่าอาการเนี่ยอาจจะมีเด่นในเรื่องของพวกเจ็บคอหรือว่ามีไข้ได้อย่างเงี้ยค่ะอ๋อแล้วก็ในบางคนนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือจากการที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คือทำให้ตรงบริเวณของเส้นประสาทที่รับกลิ่นนะคะหรือว่ารับรสเนี่ยเสียไปก็ได้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวนะคะเขาต้องมาติดตามว่าเอ้ยคนนี้เป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ดีขึ้นแล้วบางคนก็หายนะคะแต่ว่าบางคนก็เป็นนานกว่านั้นซึ่งอันนี้คือเป็นการต้องติดตามคนไข้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นแค่เพิ่งเริ่มมีวิจัยที่ทำมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะคืออาจจะต้องติดตามไประยะยาวกว่านี้ว่าคุณไข้ที่ติดเชื้อแล้วมีอาการพวกนี้แล้วกลับมาหายเป็นปกติหรือเปล่าค่ะ
1: ค่ะคุณยุพินนะคะคุณยุพินอายุ67ปีค่ะน้ำหนัก54สูง156บอกว่าปวดเข่ามากค่ะอาจารย์ป่านปวดมากจนงอไม่ได้หาหมอแล้วหมอให้ทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรดีคะเพราะว่ากินยาก็ไม่หายค่ะ
0: ขอโทษที่ผมฟังอายุไม่ทัน
1: อายุเ
0: ท
1: ่าไหร่นะครับ67ปีค
0: ่
1: ะ
0: 67ป
1: ี
0: โอเค
1: คร
0: ับก็ถ้าปวดเข่าเยอะได้ผิดปกติแล้วล่ะครับแนะนำว่าอาจจะต้องเข้าไปตรวจกับคุณหมอเพื่อไปเอ็กซเรย์ข้อเข่าว่า มีความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกบริเวณข้อหรือเปล่านะครับอีกอันนึงคือลองสังเกตดูว่าตอนที่เราปวดช่วงตอนนี้ที่เราปวดเยอะๆเนี่ยมีอาการบวมแดงนะครับจับที่สัมผัสที่เข่าของตัวเองว่ามีอาการร้อนไห
1: ม
0: นะครับถ้ารู้สึกว่ามันบวมๆตึงๆจับแล้วร้อนกว่าอีกข้างหนึ่งอันนี้แปลว่าข้อเข่ากำลังอักเสบเฉียบพลันอยู
1: ่
0: นะครับซึ่งจะทำให้เราปวดเยอะกว่าปกติปวดมากบางคนอาจจะงอเข่าได้ยากอันนี้อาจจะต้องรีบเข้าไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะครับเนื่องจากว่าอันนึงที่คุณหมอกลัวที่สุดก็คือภาวะการติดเชื้อของข้อเข่านะครับอาจจะทำให้มีอาการปวดเจ็บงอเข่าไม่ได้เลยนะครับแล้วพวกนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆหรือรักษาช้าเนี่ยโครงสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อของข้อเข่าก็จะถูกเชื้อโรคทำลายไปหมดซึ่งเราไม่สามารถที่จะรักษาให้กลับคืนกลับเหมือนเดิมได้นะครับงั้นถ้าปวดเยอะจนงอไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีอาการบวมเจ็บอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องรีบเข้าไปพบคุณหมอเร็วกว่าที่คุณหมอนะครับ
1: ค่ะถ้าปวดเฉียบพลันปวดไม่หายเนี่ยอาจจะมีอาการข้อเข่าอักเสบเฉียบพลันต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์นวลคะคุณไอแอมปอค่ะอายุ20ปีบอกว่าอยู่บ้านประจำไม่น่าจะมีความเสี่ยงโควิดแต่ว่าตอนนี้มีอาการคันคอไอแล้วก็คัดจมูกด้วยเพิ่งเป็นเมื่อวานครับไม่มีน้ำมูกไม่มีไข้อย่างเงี้ยควรที่จะดูแลตัวเองยังไงคะ
2: เบื้องต้นนะคะก็อยากจะให้ตรวจ ATK ก่อน
1: นะคะไม่แน่นะไม่แน่
2: ถ้าเป็นไปได้นี่ก็อาจจะตรวจนิดนึงนะคะเพื่อให้สบายใจว่ามีการติดเชื้อโควิดไหมนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็มีอาการน้อยหรือว่าไม่มีอาการตั้งแต่วันแรกๆอย่างนี้นะคะต่อมาก็คือว่าการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อไข้หวัดธรรมดานะคะหรือว่าเป็นติดเชื้อโควิดนะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการที่เราพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เรามีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คืออาจจะออกกำลังกายนะคะถ้าเกิดเท่าที่ทำได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะหายเร็วขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็คือทานอาหารเนี้ยค่ะก็ปกติเลยก็คือทานอาหารให้ครบ5หมู่ปกตินะคะแล้วก็ทำจิตใจให้สบายอย่าไปเครียดนะคะเพื่อที่จะให้หายเร็วยิ่งขึ้นนะคะ
1: โอเคค่ะมีปัญหาเรื่องจมูกอีกท่านนึงค่ะคุณเลมอนจูสนะคะบอกว่าจมูกฝั่งขวาคดค่ะ ฝั่งขวาคดนะจะรู้สึกแน่นๆแล้วก็บวมช่วง19นาฬิกามีอาการระคายคอไอนิดหน่อยน้ำมูกไม่ค่อยมีค่ะก็เลยถามว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าอาการจมูกคดกับอาการระคายคอไอแต่ไม่มีน้ำมูกนะตอนนี้ไม่ได้ใช้ยาใดๆเพราะว่าไม่กล้าไปหาหมอเพราะโควิดระบาดอยู่อยากให้อาจารย์นวลช่วยแนะนำยาเบื้องต้นให้ก่อนได้ไหมคะ
2: ค่ะก็ถ้าจากประวัตินะคะมีคนไข้มีจมูกคดนะคะเป็น

0: เอียงไปข้างหนึ่งเนี่ยนะคะอาการที่มาก็คือว่าคนไข้ก็จะมีอาการคัดจมูกข้างเดียวนะคะก็คือข้างที่มีปัญหานะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้แต่ว่าในเรื่องของอาการน้ำมูกอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าอาการทางน้ำมูกหรือว่าไหลลงคอเนี่ยแล้วก็ระคายคอเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอาการของภูมิแพ้และมันก็คือก็จะคนละโรคกันนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นแค่ผนังจมูกคดอย่างเดียวก็คือควรที่จะมีแค่อาการคัดจมูกเป็นแค่ข้างที่มีพยาธิสภาพนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการของน้ำมูกไอจามนะคะคันจมูกคันตาร่วมด้วยเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะก็ลองสังเกตตัวเองดูก่อนนะคะส่วนการรักษาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นผนังจมูกคดเนี่ยถามว่าเราจะแก้ไขได้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพยาธิสภาพที่ตรงบริเวณผนังกั้นจมูกซึ่งมันอาจจะเป็นมานานแล้วนะคะ
1: ผ่าตัดได้ไหมผ่าตัดแก้ไขได้ไหมคะผนังจมูกคด
0: ค่ะได้ค่ะคือว่าถ้าในกรณีที่เป็นน้อยนะคะก็อาจจะเริ่มจากการลองใช้ยาดูก่อนก็คือพวกยาลดคัดจมูกหรือว่าลดอาการเยื่อบุโพรงจมูกบวมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงนะคะแต่ว่าถ้าอาการที่แบบผนังจมูกคดค่อนข้างเยอะทำให้รูจมูกค่อนข้างตีบแคบมากเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หายใจไม่ออกเนี่ยอาจจะต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดนะคะแนะนำว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าค่ะ
1: แล้วถ้า
0: ที่ยาให้เบื้องต้นใช่ไหมคะ
1: ก็แนะนำได้ไหมคะ
0: ถ้าแนะนำเนี่ยก็เป็นในกลุ่มของถ้าเป็นเยอะก็อาจจะเป็นพวกยาลดคัดจมูกนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกอันนี้ก็คือจะสามารถที่จะลดการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกได้บางส่วนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แก้ที่ผนังจมูกโคตรอะค่ะมันจะเป็นแก้ที่แบบเยื่อบุโพรงจมูกมากกว่าซึ่งมันก็จะช่วยได้บ้างระดับนึงอะค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ผนังจมูกมันคดไปแบบมากกว่านี้ค่ะ
1: เมื่อกี้อาจารย์ป่านพูดถึงเรื่องของกระดูกพรุนใช่ไหมคะก็เลยมีคุณผู้ชมถามให้คุณแม่ค่ะคุณแม่อายุ92นะเป็นโรคหัวใจภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็กระดูกพรุนหมอจะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนนะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนแต่ว่ากลัวแม่แพ้ก็เลยยังไม่ให้ฉีดก็เลยอยากทราบว่าถ้ายากันกระดูกพรุนเนี่ยฉีดแล้วจะแพ้ไหมอันตรายไหมสำหรับคุณแม่ที่อายุ92ปีอะค่ะอาจารย์ปาดคะ
2: ครับก็จริงๆยาที่ใช้รักษากระดูกพรุนเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับ3กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นยาที่ลดการสลายตัวของกระดูกนะครับเรียกว่าหรือว่า anti resorptive drug คือจะให้กระดูกเนี่ยสลายตัวช้านะครับอีกกลุ่มนึงก็จะเร่งการสร้างกระดูกนะครับส่วนอีกกลุ่มนึงคือออกฤทธิ์ทั้งลดการสลายและเร่งการสร้างกระดูกนะครับยาที่คุณหมอส่วนใหญ่จะใช้กันก่อนเนี่ยก็จะเป็นอยู่กลุ่มยาที่ใช้ลดการสลายกระดูกมีทั้งรูปแบบรับประทานและรูปแบบฉีดนะครับถ้าคุณหมอแนะนำฉีดแล้วเนี่ยแสดงว่ากระดูกพรุนเยอะนะครับเนื่องจากยารูปแบบฉีดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่ายารูปแบบรับประทานนะครับทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มนี้จะมีผลอะไรไหมเราเจอว่าผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับโดยเฉพาะผลเกี่ยวกับโรคทางโรคหัวใจเนี่ยจริงๆอาจจะไม่มีเลยนะครับและยากระดูกพรุนทั้งหมดเนี่ยการทดลองส่วนใหญ่นะครับเราก็จะทำในคนสูงอายุทั้งนั้นเพราะว่ามักจะเป็นคนสูงวัยที่มีภาวะกระดูกพรุนอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้เจอว่าจะทำให้เกิดการแพ้ยารุนแรงนะครับบางท่านถ้าสมมติเป็นยาฉีดเนี่ยอาจจะมีการรักบางคนอาจจะระคายเคืองบริเวณจุดที่ฉีดเล็กน้อยนะครับส่วนอาการที่รุนแรงนะครับอาการที่รุนแรงก็จะเป็นเรื่องของกรามกระดูกกรามอักเสบนะครับจากการติดเชื้อนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นผลมาจากการทำฟันนะครับ
1: ค่ะ
2: เราพวกนี้ส่วนใหญ่ก่อนที่คุณหมอเขาจะให้ยากลุ่มนี้เนี่ยคุณหมออาจจะมีการถามประวัติเรื่องของโรคฟันต่างๆของคนไข้ว่ามีโรคฟันอะไรอยู่ไหมถ้ามีอยู่เนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปรักษาเรื่องฟันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราให้ยาไปก่อนแล้วไปรักษาโรคฟันเนี่ยเราเจอว่ามีอุบัติการณ์บ้างที่จะเกิดการติดเชื้อเรื้อรังบริเวณกระดูกกรามซึ่งรักษายากนะครับจะยังไงก็อุบัติการเนี่ยจริงๆแล้วน้อยมากน้อยกว่า1ต่อแสนหมายความว่าแสนคนอาจจะเกิดสักคนหนึ่งนะครับ

0: โอเคค่ะอาจารย์นวลคะคำถามของคุณแดงคุณแดงน่าสนใจนะถามว่าคนนอนกรนแล้วเสียชีวิตเคยมีหรือเปล่าครับผมอายุ64น้ำหนัก70ทุกวันนี้ยังนอนกรนอยู่เลยครับก็เลยกลัวว่านอนกรนแล้วจะเสียชีวิตอ่ะมีไหมคะ
1: ค่ะคือถามว่าถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะก็ไม่มีนะคะ
0: ไม่เคยใช่ไหม
1: ส่วนใหญ่ก็คือว่าเราก็จะมารักษาก่อนหรือว่าเราก็จะมาถามคุณหมอก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าอาการของนอนกรนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆก็คือมีหยุดหายใจอันเนี้ยอาจจะมีได้ก็คือเวลาที่แบบนอนไปสักพักนึงนะคะรู้สึกว่าแบบเหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นกลไกของร่างกายมากกว่าที่แบบเวลาที่ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดกลไก
0: ตื่น
1: ขึ้นมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าแล้วจะเสียชีวิตไหมคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีอาการแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะว่าแบบมีหยุดหายใจด้วยเริ่มด้วยเนี่ยค่ะก็ควรที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าอันนั้นคือเป็นสิ่งที่บ่งบอกแล้วว่าเป็นนอนกรนค่อนข้างหนักแล้วนะคะแล้วก็จะมีผลเสียได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษาก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคความดันตามมาได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมันก็เหมือนกับว่าเรานอนไม่เต็มที่อ่
0: ะ
1: เหมือนนอนกรนก็คือแบบเหมือนนอนหลับไม่สนิทร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเราก็จะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเราก็จะมีอาการความดันขึ้นโรคหัวใจตามมาได้แล้วก็สมองเราก็อาจจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีง่วงทั้งวันทั้งวัน
0: เลยไม่สดชื่นเลยทั้งวันไม่สดชื่น
1: รู้สึกว่าแบบง่วงตลอดจะต้องการนอนตลอดเพราะว่าเหมือนกับนอนไม่เพียงพอนอนไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็โรคอ้วนด้วยค่ะก็คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้นอนกรนได้ด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่ายังไงก็ถ้าลดน้ำหนักนะคะก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งที่จะทำให้ลดอาการนอนกรนลงแต่ว่านอกจากนั้นก็คือเดี๋ยวคงต้องมาปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะมีวิธีทางอื่นๆได้อีกหรือเปล่าหรือว่าต้องมีการตรวจนะคะในเรื่องของการนอนกรนก็คือการตรวจสลิปเทสค่ะเพื่อที่จะดูว่าความรุนแรง
0: ค่ะ
1: ของการนอนกรนของคุณเนี่ยอยู่ระดับไหนนะคะถ้าเกิดรุนแรงค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือต้องมีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเป่าลมเข้าไปค่ะเพื่อที่จะถังขยายทางเดินหายใจก็คือเป็นพวกกลุ่มของ CPAP อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมานั่งคุยกันด้วยว่าเอ๊ะคนนี้จำเป็นที่จะต้องใช้หรือยังหรือว่าอาจจะแค่ลดน้ำหนักหรือว่าเปลี่ยนทิศทางในการนอนเช่นแบบเปลี่ยนท่านอนจากท่านอนหงายเป็นตะแคงดูก่อน
0: อ
1: ันเงี้ยค่ะดูก่อนว่าเอ๊ะมันหายไหมดีขึ้นไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปใช้อุปกรณ์อะไรก็อาจจะลองอย่างที่บอกไปแล้วก่อนค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ป่านตอบคำถามคุณไพลินหน่อยนะคุณไพลินงามขำบอกว่าถ้าฉีดยาที่เข่าจะเจ็บมากไหมคะมียาชาช่วยให้ไม่เจ็บไหมคะโอ้คุณไพลินจะไปฉีดยาที่เข่าเหรออายุ65ปีค่ะสูง155หนัก52ฉีดยาที่เข่าเจ็บมากไหมคะ
2: อ๋อครับก็โดยประสบการณ์โดยตรงนะครับก็ไม่มักจะไม่ค่อยเจ็บเราเรียกว่าเจ็บคล้ายๆกับฉีดวัคซีนโควิดนะครับ
0: ก็ไม่เจ็บมากค่ะ
2: ไม่เจ็บมากแล้วก็ไม่มีอาการปวดหลังฉีดมากเท่ากับโควิดด้วยนะครับเพราะนั้นก็อาจจะทำใจให้สบายอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนกับมันแป๊บเดียวเองเราไม่ได้ทำอะไรเยอะมากแค่ฉีดยาเข้าไปในข้อเท่านั้นเองนะครับคุณหมออาจจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับ
0: ค่ะคำถามของคุณพบอุไรไม่แน่ใจนะคือคุณพบอุไรอายุ62ปีสูง163น้ำหนัก53มีปัญหาท้องผูกแล้วก็ท้องอืดมากท้องผูกกับร่วมกับท้องอืดด้วยนะเคยตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง2ครั้งปกติดีแต่ทุกวันนี้ต้องทานยาระบายถึงจะถ่ายเป็นมาตั้งแต่สาวๆค่ะคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคลำไส้ขี้เกียจลำไส้ขี้เกียจมีโรคนี้ด้วยเหรอนะคะคุณหมอก็เลยสั่งไฟเบอร์ให้ค่ะมีมูซิลินและเซโนคอร์ดอ๋อเป็นไฟเบอร์ทั่วไปนะคะแต่ว่าดิฉันท้องอืดก็เลยทานอาหารได้ไม่มากก็เลยถามว่าไฟเบอร์เนี่ยจะแบ่งอาหารเป็น5มื้อได้ไหมแล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยก็แบ่งกินเป็น5มื้ออาหารได้ไหมคะใครจะตอบดีอาจารย์ป่าอาจารย์นว

0: เรื่องของลำไส้ขี้เกียจค่ะ
1: อันนี้แนะนำว่าอาจจะลองปรึกษาคุณหมอที่สั่งยาให้ดีกว่า
0: โอ
1: นะคร
0: เค
1: ับพอ
0: ค
1: ดี
0: ่ะ
1: หมออาจตอบไปอาจจะตอบไม่ตรง
0: อ
1: น
0: ื
1: ะครับ
0: มค่ะคุณทวีเกียรติถามว่าถ้าเป็นลองโควิดแล้วจะมีโอกาสหายไหมคะใช้เวลานานไหมคะอาจารย์นวลคะลองโควิด
2: คือตอนนี้ก็คงจะต้องติดตามไปก่อนนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันก็ยังมีแค่เป็นช่วงปัจจุบันถูกไหมคะมันยังไม่ได้มีการติดตามระยะยาวเพราะว่าอาจจะมีคนที่โอเคหายก็ได้นะคะหรือมีคนที่แบบเป็นต่อตลอดต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่หายอันนี้คือต้องเก็บข้อมูลต่อไปก่อนนะคะซึ่งก็คือยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะปัจจุบันนะคะนะคะต้องรอดูข้อมูลต่อไปค่ะ
0: อืมคือลองโควิดตอนนี้เราคนทั้งโลกเนี่ยเราก็เพิ่งรู้จักมันสักแค่ปี2ปีเนาะเราก็ยังไม่รู้มันมากด้วยนะคุณกนกจันทร์ถามแบบนี้ค่ะอาจารย์ป่านอายุ59นะหนัก53สูง163เคยผ่าตัดกระดูกทรุดทับเส้นมา1ปีแล้วค่ะที่ L4 กับ5 L4 5นะใส่เหล็ก2ข้อค่ะตอนนี้มีอาการชาปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายข้างเดียวกับที่ผ่าตัดชาแต่ไม่ปวดนะสาเหตุเนื่องจากอะไรไม่ได้กลับไปหาคุณหมอที่ผ่าให้เนื่องจากกลัวโควิดค่ะก็เลยอยากให้อาจารย์ป่านช่วยหน่อยค่ะ
1: เป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้านะครับ
0: กระดูกทับเส้น L45 ใส่เหล็ก2ข้อ
1: ถ้าเป็นถ้าผ่าตัดที่หลังเนี่ยจะต้องเริ่มมักจะไปชาที่เท้า
0: อ๋อกระดูกทรุดทับเส้นน่ะที่ไหนที่หลังหรือเปล่าคะ L45
1: น่าจะ L น่าจะเป็นที่หลัง
0: อ๋อที่หลัง
1: งั้นอนุมานว่าเป็นชาที่นิ้วเท้าแล้วกันนะครับ
0: ไม่ใช่ค่ะชาที่นิ้วชี้ขาซ้ายข้างนิ้วชี้ขาซ้ายอ๋อนิ้วเท้าขอไปค่ะนิ้วเท้าน
1: ิ้วเท้าโอเคครับครับต้องดูว่าอาการอันที่หนึ่งอาการเพิ่งเป็นหรือเปล่านะครับถ้าอาการเพิ่งเป็นไม่นานเนี่ยแนะนำว่าเราอาจจะลองสังเกตอาการก่อนได้เนื่องจากเป็นอาการที่ชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับเส้นประสาทใหญ่ๆที่บริเวณหลังนะครับลองสังเกตอาการดูสัก1สัปดาห์ว่าอาการดีขึ้นไหมนะครับซึ่งพวกนี้บางทีอาจจะเกิดจากปลายประสาทบริเวณเส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ
0: ขออภัยค่ะ
1: ครับ
0: คุณกนกจันทร์ตอบเพิ่มเติมมาฟังเราอยู่พอดีเลยบอกว่าผ่าตัดที่หลังค่ะมีอาการชาที่นิ้วชี้
1: น่าจะเป็นที่หลังนะครับถ้าชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวลองสังเกตอาการก่อนได้สักสัปดาห์หนึ่งว่าอาการดีขึ้นไหมเนื่องจากอาจจะเกิดจากปลายประสาทเฉพาะนิ้วชี้เขาอักเสบแค่ตัวนั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าอาการชามันเริ่มชัดเจนขึ้นลงไปชาที่เท้าฝั่งนิ้วโป้งเยอะขึ้นนะครับและยิ่งเดินยิ่งชามากขึ้นอันนี้ต้องระวังแล้วว่าอาจจะเป็นจากกระดูกสันหลังที่ผ่าตัดไปก็ได้นะครับเนื่องจากกระดูกสันหลังเนี่ยมีหลายข้อนะครับเราผ่าตัดไปบางข้อเนี่ยข้ออื่นๆเนี่ยยังเหลือให้ทับเส้นประสาทได้อยู
0: ่
1: ซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะอาการจะนานและจะเป็นนานหลายๆสัปดาห์นะครับแล้วค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินนานๆจะชามากขึ้นพอนั่งพักแล้วอาการดีขึ้นนะครับหรือเวลายกของหนักเนี่ยจะเริ่มรู้สึกปวดร้าวชาชามากขึ้นพอพักการยกอาจดีขึ้นนะครับลองสังเกตอาการตัวเองดูเบื้องต้นได้นะครับถ้าเรากลัวโควิดถ้าสักอาทิตย์นึงอุ๊ยอาการมันหายไปเองโอเคอันนั้นค่อนข้างสบายใจว่าอาจจะเป็นเฉพาะที่เส้นประสาทอักเสบเฉพาะที่แต่ว่าถ้าอาการมันแย่ลงนะครับสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆที่หมอบอกไปเนี่ยอาจจะลองเข้าไปตรวจกับคุณหมอเร็วขึ้นนะครับ
0: ถ้าเกิดอยากไปเจออาจารย์ป่านก็ไปที่โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ใช่ไหมคะ
1: ครับใช่ครับ
0: โอเคค่ะอาจารย์นวลคะคุณต้อมอายุ69นะบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการคัดจมูกแต่ไม่มีไข้หายใจติดขัดมักจะแสดงอาการตอนเช้าๆพอสายๆก็หายไปอยากทราบว่าอาการแบบนี้ผิดปกติไหมครับจะกินยาลดน้ำมูกได้ไหมครับค่ะคัดจมูกค่ะอาจารย์นวลคะเปิดไมค์หน่อยค่ะ
2: ค่ะก็คือว่าอาจจะเป็นจากเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบนะ
0: คะ
2: ที่ทำให้มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมก็ได้ก็ต้อง

0: สังเกตว่าที่บ้านเนี่ยมีฝุ่นไหมหรือว่ามีอะไรที่กระตุ้นให้เรามีอาการมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝุ่นควันนะคะหรือว่าสารเคมีนะคะหรือบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นจากอากาศเย็นก็ทําให้กระตุ้นให้มีอาการอักเสบได้มากขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีอาการพักผ่อนไม่เพียงพอมันมีอะไรที่เข้ามากระตุ้นร่างกายก็จะทําให้มีอาการกําเริบของเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบได้ค่ะส่วนการรักษาก็สามารถที่จะทานยาแก้แพ้ได้ค่ะเพราะว่าอาการดูไม่ได้หนักมากนะคะก็ลองทานยาแก้แพ้เฉพาะตอนที่มีอาการนะคะก็จะสามารถที่จะควบคุมอาการได้ค่ะ
1: แม่เสียดายจังเลยค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคำถามของคุณวิจิตและคุณพัดพงษ์นะเราจะเก็บไว้นะคะแล้วก็จะใช้เอามาถามอาจารย์หมอในจวันจันทร์หน้าวันจันทร์หน้าหรือว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะเก็บทุกคำถามไว้คำถามไหนที่ยังไม่ได้ถามเก็บไว้รวมทั้งคำถามที่มาทางโทรศัพท์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันจันทร์หน้ากลับมาพบกันรัดคิวหมอรามาใหม่ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: อย่าลืมนะเสาร์อาทิตย์ดูรายการด้วยค่ะ

าถุงน้ำนะคะที่รังไข่นะคะจริงๆแล้วมีหลายแบบตั้งแต่แบบที่โตแล้วยุบขึ้นได้ทุกๆรอบเดือนนะคะไปจนถึงแบบที่เป็นเนื้องอกธรรมดาจนกระทั่งเนื้องอกที่เป็นมะเร็งโอกาสจะเป็นมะเร็งขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้องอกรังไข่นั้นนะคะซึ่งบางชนิดจะมีการกลายไปเป็นมะเร็งได้ในอนาคตวิธีดูก็นอกจากที่ดูอัลตราซาวด์แล้วนะคะอาการที่คนไข้จะพอสังเกตตัวเองก็ได้เนี่ยนะคะก็คือถ้ามันเป็นเรื่องของมะเร็งเนี่ยคนไข้อาจจะมีเบื่ออาหารน้ำหนักลดนะคะอาจจะมีภาวะท้องโตมีน้ำในท้องร่วมด้วยนะคะหรือว่ามีประวัติญาติในครอบครัวนะคะเป็นมะเร็งเต้านมหรือว่ามะเร็งของรังไข่พวกนี้ก็จะพบสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งรังไข่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะบอกว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยก็คงจะต้องทำการผ่าตัดนะคะแล้วก็เอาตัวเนื้องอกนั้นมาตรวจจะดีที่สุด

0: โอ้โหเหงื่อแตกแล้วเว้ย
1: ครับวันนี้หมอ
0: วันนี้เราจะนำทุกท่านไปสู่เมนูอาหารลดน้ำหนักหรืออาหารไดเอทซึ่งการลดน้ำหนักนั้นจะดีต่อสุขภาพไตอย่างไรเดี๋ยวเรามีคำตอบกันครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูง่ายๆหมูผัดขิงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาหารลดน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วนลงพุงที่เรารู้จักกันดีการที่มีไขมันหรือว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไตเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพมากขึ้นและอาจจะมีการเกิดไตอักเสบหรือโรคอื่นๆที่ชักนำทำให้เกิดภาวะโรคไตวายเรื้อรังได้ในอนาคตส่วนการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเรามาลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังใน

0: สวัสดีครับ
1: ต้
0: อนรับเข้าสู่ Healthy Friday นะครับมาดูแลสุขภาพกันยามเช้าด้วยอาหารการกินที่ดีต่อสุขภาพครับโดยหมอเอ๋และเชฟแอดนะฮะสถาปนาตัวเองเป็นเชฟนิดนึงนะครับทำไมทำมาชักจะทำอาหารเก่งแล้วอาหารที่ดีต่อสุขภาพด้วยแล้วคุณหมอเอ๋ครับก็จะมาพบคุณผู้ชมเป็นประจำนี่เป็นครั้งที่3แล้วผ
1: ู้
0: ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดรุณีวรรณวโรดมวิจิตรครับอาจารย์ประจำสาขาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีย
1: าวมาก
0: มหาวิทยาลัยมหิดลมีต่ออีกหน่อยนึงด้วย
1: ยาวมาก
0: ยาวมากเลยแต่ต้องแนะนำเต็มรูปแบบครับท่านผู้ชมจะได้รู้จักคือนอกจากจะเป็นคุณหมออายุรศาสตร์ใช่ไหมในการใช้ยาอะไรต่างรู้เรื่องโภชนาการด้วยแล้วแถมชีวเคมีทางการแพทย์อีกซึ่งมันเกี่ยวข้องกับร่างกายของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: งั้นคุณผู้ชมจะได้ข้อมูลที่ดีมากในการจะเลือกรับประทานอาหารหรือไม่รับประทานอะไรจะรับประทานอะไรดีจะดียังไง
1: ยินดีค่ะ
0: แต่ที่ผ่านมาหลายสัปดาห์ก็เป็นอาหารที่คุ้นเคยบางทีก็รู้อยู่แล้วมีขายทำไม่ได้ยากอะไรอ่านฝรั่งมีไหมฝรั่ง
1: อยากกินอะไร
0: มีอะไรวางมาเลยอาหารฝรั่ง
1: โอเควันนี้นะคะเราจะนำเสนอเมนูที่เป็นสปาเกตตี้

0: หลายเส้นฮะ
1: โอเควันนี้เราจะมีความพิเศษนิดนึงคือเราจะไม่ใช้เส้นสปาเกตตี
0: ้เราจะเป็นสปาเกตตี้ได้ไหม
1: เราจะใช้อันนี้เลยค่ะ
0: ตลกแล้ว
1: อันนี้คือ
0: ตลกแล้ว
1: แตงกวาญี่ปุ่นใช่
0: แตงกวาญี่ปุ่น
1: ใช่ค่ะชื่อซูกินี
0: ่ซูกินี่
1: ค่ะก็เดี๋ยวเราจะใช้อันนี้นะคะมาล้างให้สะอาดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้อันนี้มาขูดให้เป็นเส้น
0: ๆแล้วก็
1: มา
0: แข็งเส้นเอาไปผัดแบบสปาเกตตี้ครับ
1: ได้ค่ะ
0: มันก็แน่สิฮะ
1: เนื้อมันจะแข็งกว่าแตงกวาทั่วไปเดี๋ยวคุณแอ๊ดลองทำดู
0: อ๋อผมเคยแต่ตำแตงกวา
1: ใช่ๆอัน
0: นี้แค่เอาไปขยำขยำมันก็เละหมดแล้วแต่นี่เป็นซูกินี
1: ่อันนี้มันจะแข็งกว่าค่ะก็หั่นนะคะ
0: ขูดเลยนะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อหุ้ยขูดอย่างเงี้ยเหรอฮะ
1: เริ่มเป็นละเห็นปะคะใช่ค่ะ
0: นี่เหมือนทำแตงเหมือนทำส้มตำเลยนะฮะ
1: ใช่แล้วแล้วเดี๋ยวเส้นพวกนี้อันที่เป็นเส้นใหญ่ๆเดี๋ยวเราใช้มีดกรีดมันนิดนึงให้มันเป็นเส้นบางลงนิดนึง
0: ควรจะให้เป็นเส้นเดียวๆ
1: ใช่ค่ะก็เหมือนสปาเกตตี้เลยอะค่ะต้องการจะสปาเกตตี้3เส้นติดกันอะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อันนี้อาจจะเป็นชื่อใหม่ของพาสต้านะฮะ
1: โอเค
0: เป็นเดี๋ยวก็ตั้งชื่อเฉพาะไปแอตตี้อะไรเงี้ย
1: พาสตานี่อะไร
0: ทานอย่างนี
1: ้แล้วก็จะทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะได้เป็นเส้นออกมาสำหรับอันที่มันใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใช้มีดกรีดให้มันเป็นเส้นบางๆลงมานิดนึง
0: แต่จะว่าไปพอเปลือกถูกหั่นออกไปหมดแล้วนี่นะฮะ
1: มันก็จะนิ่มลงหน่อย
0: พอเปลือกข้างในเนี่ยตรงนี้มันก็จะมีสีมันก็จะใกล้ๆกับความเป็นเส้นสปาเกตตี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: หั่นต่อไปใช่ไหม
1: ใช่ค่ะลองทำดูสักลูกนะคะ
0: ครับได้ครับ
1: แล้วเดี๋ยวเมื่อไหร่เส้นพอที่จะทานได้แล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มผัดกัน
0: แล้วตรงแกนกลางนี่เรา
1: เราไม่ได้ใช้ค่ะ
0: อ๋อ
1: เราใช้แค่ตรงเปลือกผิวมัน
0: ที่เป็นเหลืองๆผิว
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วยัง

0: คือแล้วฮะเราใส่วันนี้เราจะผัดกับอะไรบ้างครับ
1: วันนี้เราจะใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็ใช้กระเทียมหอมซอยนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะผัดกุ้งเข้าไปใส่เกลือนิดนึงนะคะให้มีรสชาติแล้วก็ใส่พริกไทยใส่ปาปริก้า
0: บางค
1: นใช่บางคนก็อาจจะอยากให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดหน่อยก็เติมมะนาวตามสะดวกน่าจะได้ละค่ะ
0: พอไหมฮะ
1: พอแล้วค่ะ
0: นี่ก็ดูเยอะนะได้เยอะนะ
1: ถ้าสำหรับจานเดียวก็น่าจะพอแล้วค่ะ
0: ครับผัดดีกว่าเริ่มลงมือเลย
1: โอเคค่ะเปิดไฟค่ะเปิดไฟก่อน
0: ใส่น้ำมันเราใช้น้ำมันอะไรครับ
1: น้ำมันมะกอกค่ะถ้าเกิดไม่อยากใช้น้ำมันมะกอกจะใช้เป็นพวกน้ำมันดำข้าวหรือคาโนล่าก็ได้นะคะพวกนี้เป็นน้ำมันที่ดีค่ะ
0: สังเกตเราใช้น้ำมันน้อยมากนิดเดียวเท่าน
1: ั้
0: น
1: ใช่ค่ะจริงๆก็แค่ไม่ติดกระทะอาหารนิดหน่อยเอง
0: ถึงขั้นตอนนี้สำคัญแหละผมจะใครจะไปเชื่อว่าเอาแตงกวาอย่างเงี้ยซอยเป็นเส้นๆเนี่ยไปผัดได้ต่อด้วยอะไรฮะ
1: ใช้กระเทียมแล้วก็หอมซอย
0: กระเทียมละเอียดนะครับลงเลยนะครับนี่ตามขั้นตอนของการผัดทั่วไปกระเทียมลงก่อนกลิ่นหอมหอมแดงซอยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ละเอียดเช่นกัน

0: เลย
1: ค่ะแล้วใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ
0: เมื่อหอมเจอกระเทียมมีหอมมาก
1: เดี๋ยวไม่นะคะ
0: กุ้งแบบที่แกะเปลือกออกนะ
1: ใช่ค่ะก็โดยทั่วไปเขาก็จะเลาะด้านหลังนะคะเอาไส้เอาเส้นสีดำๆออกไปจะได้สวยงาม
0: นี่ออกเรียบร้อย
1: อ่ะเดี๋ยวผัดต่อพอกุ้งสุกแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสค่ะ
0: ครับ
1: หอมมากยังไม่ทันจะใส่อะไรเลย
0: ถูกต้องฮะเนี่ยผัดกับกุ้งกับกระเทียม
1: พอแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช
1: ่ไม่ต้องใช้แล้วสุกินนี่เรากินกันเถอะ
0: ฟังมาเลยจริงวันนี้ที่เราทำเป็นสปาเกตตี้แต่พี่จ๋าบอกว่าเราไม่ใช้เส้นสปาเกตตี้ใช้สุกินนี่แทนจุดประสงค์เพื่ออะไรฮะ
1: ก็จะลดแคลอรี่ลงนะคะ
0: แทนแป้ง
1: ใช่แล้วจะช่วยทำให้คนกินผักได้เยอะขึ้น
0: เออวันนี้จอดนี้ก็ส
1: ำคัญ
0: กุ้งนี่แป๊บเดียวสุกนะคร
1: ับสุกแล้วค่ะกุ้งไม่ต้องใช้เวลานานคราวนี้ปรุงลดเลยค่ะลดไฟลงนิดนึงก็ได้ค่ะเราจะใช้เป็นเกลือพริกไทยแล้วก็ปาปริก้านะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รสเป็นพริกป่นเลยก็ได้นะคะ
0: อ๋อก็แล้วแต่ชอบเลย
1: อันนี้พริกไทย
0: แหมกระเทียมลงไปแล้วพริกไทย
1: อันนี้เริ่มจะเป็นกุ้งกระเทียมแล้วค่ะกุ้งกระเทียมพริกไทย
0: เกลือ
1: แต่เกลือนิดหน่อยค่ะอันนี้ชิมรสเอานะคะบ้านไหนชอบหวานชอบเค็ม
0: ใช่แต่อย่าลืมว่าเดี๋ยวเราจะมีสุกินี่ลงไปผัดอีก
1: ใช่ปาปริก้าเพิ่มความสวยงามนะคะบางคนก็อาจจะเติมพวกมะนาวนิดนึงก็ได้ค่ะจะได้รสชาติ
0: เดี๋ยวค่อย
1: โอเคค่ะอันนี้ถ้าเกิดว่าหั่นทิ้งเอาไว้แล้วแช่ตู้เย็นนิดนึงก็ได้นะคะมันจะได้กรอบขึ้นเอาอันนี้แล้วกันค่ะ
0: ไม่ใช่ที่ผมเพิ่งหั่นเหรอครับ
1: เดี๋ยวจะไปแช่ตู้เย็นผัดคราวต่อไปเอาเพิ่มไหมคะ
0: แช่เพื่อให้กรอบ
1: ใช่ค่ะแช่น้ำเย็นนะคะพอหั่นผักเสร็จแล้วนี่เราจะแช่น้ำเย็นไว้มันจะได้ทำให้สีสดแล้วก็กรอบขึ้นค่ะ
0: แช่น้ำเย็น
1: พอยัง
0: อีกปะขออีกหน่อยดีกว่าฮะ
1: โอเคกลัวไม่พอทาน
0: ดูซิจะเละไหมไม่เละแน่นะ
1: ไม่เละค่ะ
0: หมอเอกไม่เละแน่ครับ
1: นะค่ะ
0: โอ้จริงๆด้วยครับคุณผู้ชมไม่เล่น
1: คราวนี้ใส่โหระพาไปก็ได้ค่ะเรามีโหระพาสับอยู่นิดนึงเพิ่มกลิ่นรสนะคะคราวนี้ก็จัดการใส่แฮมปิดไฟได้เลยนะคะ
0: อุ้ย
1: เสร็จแล้วค่ะ
0: พอแล้วนะฮะไม่เยอะเลยแฮม
1: อยากใส่เท่าไหร่ใส่เลย
0: ไม่เยอะดีกว่า
1: โอเคมันมีกุ้งแล้วค่ะปิดไฟเลยค่ะคราวนี้ก็อาจจะโรยชีสนิดนึงก็ได้ค่ะให้มันเป็นอิตาเลียนนิดนึงเราใช้พาร์เมซานชีสนะคะมาขูดแล้วก็โรยได้เลยค่ะ
0: แล้วผัดด้วยไหมครับ
1: เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆละลายค่ะเพราะมันยังมีความร้อนเหลืออยู่นะคะอันนี้แสดงว่าชอบชีสใช่ไหมคะ
0: ใช่ฮะ
1: โอเค
0: ชอบทุกอย่าง
1: จะมีน้ำขลุกคลิกนิดนึงที่มันออกมาจากตัวเส้นซูกินี่นะคะ
0: หน้าตาดูดีมาก
1: กลิ่นหอมมากอะค่ะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ถ้าเป็นอาหารฝรั่งเสิร์ฟจานสวยๆก็แค่นี้พอละ
0: ไม่ต้องเยอะ
1: ใช่ใช่แค่นี้พอละแล้วก็เดี๋ยวเราก็ตกแต่งนิดนึงด้วยมะเขือเทศดีกว่าค่ะคราวนี้เราก็เอามะเขือเทศค่ะมาจัดเรียงไว้นะคะจะได้ผัก
0: ว่าไงดีอ่ะ
1: เอาเลยค่ะตามสบายเลยค่ะอยากจะได้วางยังไงก็ได้ศิลปะศิลปะปนๆกันไปอะไรดูสวยงามค่ะ
0: เรียบร้อย
1: โอเคอันนี้เสร็จแล้วนะคะฝีมือเชฟแอด
0: ไม่น่าเชื่อเลยไม่ลบที่สำคัญคือเส้นซูกินี่พอไปผัดก็ไม่ได้
1: เละ
0: จริงๆอย่างที่หมอเองว่าด้วยโอ้พอวางเสิร์ฟปุ๊บนี่
1: จานละเท่าไหร่จานนี้และดูมีราคาขึ้นมาทีเดียว
0: ผมว่า250ขึ้น

0: ึงซุกินี่จะไม่เล็กก็ตามแต่รสชาติเป็นไงต้องชิมนะฮะ
1: อันนี้เป็นช่วงเวลาที่รอคอย
0: เชิญเลยครับ
1: โอเคครับ
0: เราก็จะเริ่มจากเส้นก่อนนะเป็นไงบ้างรสชาติเป็นไงฮะ
1: อร่อยนะคะ
0: เส้นกรอบอยู่เลยอ่ะ
1: กินได้เลยอ่ะอร่อย
0: แล้วเรามีทั้งความเปรี้ยวใส่มะนาวไปเค็มก็กำลังดี
1: ค่ะ
0: ผมก็จะมีเป็นเพราะอะไรทำไมมันมีกลิ่นของความเป็นของความเป็นสปาเกตตี้จริงๆนะอาจจะเป็นโหระพาใส่ไปไหมฮะ
1: หลายๆอย่างครับ
0: นี่ที่เหลือคือความชอบแล้วครับอยากให้เค็มกว่านี้หวานกว่านี้เผ็ดกว่านี้ไหมหรือจะเป็นยังไงก็แล้วแต
1: ่โดยทั่วไปเราจะไม่ค่อยใส่น้ำตาลนะคะเวลาเราผัดพวกนี้สังเกต
0: ใช่
1: มันก็จะได้ความหวานจากพวกของเนื้อสัตว์แล้วก็ผักที่เราใส่เข้าไป
0: มาอยู่แล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ที่เราย้ำอย่างหนึ่งก็คือว่าวันนี้เป็นเมนูที่แคลอรี่ต่ำ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมฮะถึงจะเป็นสปาเกตตี้แล้วก็ปกติสปาเกตตี้กินแป้งมันเยอะแต่ว่าพอเราใช้ผักแทนก็คือแคลอรี่ต่ำมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะทำให้คนที่ไม่ชอบทานผักได้มีเมนูทางเลือกนะคะ
0: ครับคราวนี้ก็จะเห็นว่าพวกผักก็อร่อยได้เหมือนกันนะ
1: ใช่
0: แต่หนึ่งเมนูยังไม่พอครับมีอาหารฝรั่งอย่างอื่นอีกไหม
1: โอเควันนี้เดี๋ยวเราจะไปลองกันที่ฟาสต์ฟู้ด
0: ฟาสต์ฟู้ด
1: ใช่แล้ว
0: ดีไม่ใช่เหรอหมอ
1: ฟาสต์ฟู้ดที่ดีกับสุขภาพเดี๋ยวมารอดูนะคะว่ารอบหน้าช่วงหน้าเราจะมีอะไรมานำเสนอค่ะ
0: มีจริงเหรอ
1: เดี๋ยวลองดู
0: กินนี่ก่อน
1: โอเค
0: ตอนนี้กุ้งนะฮะกลับมาชมรายการกันต่อนะครับดูแลสุขภาพด้วยอาหารเช่นเคยกับ Healthy Fine Day แต่เป็นฟาสต์ฟู้ดจริงเหรอ
1: ใช่แล้ว
0: จริงเหรอครับหมอเอ
1: ๋วันนี้เรากำลังจะลองทำเรื่องของแฮมเบอร์เกอร
0: ์แฮมเบอร์เกอร์เลยนะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: เราบอกว่าฟาสต์ฟู้ดเราไม่ควรจะรับประทานไม่ใช่เหรอครับมันยิ่งมันจะมีโซเดียมมันไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายคุณค่าทางอาหารน้อยอะไรไม่ใช่เหรอฮะ
1: เราก็จะพยายามปรับไงคะเพื่อที่จะให้เรายังสามารถที่จะทานในอาหารในรูปแบบเดิมแต่ว่ามีคุณค่าทางอาหารมากขึ้น
0: อ๋อหน้าตาเป็นแฮมเบอร์เกอร์นะฮะ
1: คล้ายๆแฮมเบอร์เกอร์โอเค

0: เราก็จะต้องมีขนมปังนะครับอันนี้อะไรฮะ
1: อันนี้เป็นเห็ดค่ะเห็ดหอมยักษ์ค่ะชื่อพอร์ทาเบโล
0: คือถ้าดูแบบนี้เนี่ยคิดว่าเป็นขนมปังแน่เลยใช่ไหม
1: ใช่แล้ว
0: ก็คงจะย่างมาเรียบร้อยหรือว่าอบมาอะไรเงี้ยแต่นี่เป็นเห็ดนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เห็ดหอมยักษ์พอร์ทาเบโล
1: ใช่เราจะเอามาแทนขนมปัง
0: อ๋อมีขายทั่วไปไหมฮะ
1: มีค่ะ
0: ได้เห็ดหอมยักษ์เสร็จแล้วก็ต้องมี2ชิ้นประกอบกันใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็อะไรครับก็มี
1: อันนี้ก็จะเป็นพวกของผักที่เราจะใส่ในตัวแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็จะมีอันนั้นอีกอันนึงก็คือจะเป็นอะโวคาโดก็เพิ่มความมันโดยที่เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องใส่ชีสเยอะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะ
0: แต่ก็ยังมีชีสอยู
1: ่ก็ใส่ชิ้นเดียว
0: แล้วฝั่งนู้นนี่อะไรคร
1: ับ ฝั่งนี้จะเป็นเครื่องที่จะใช้สำหรับทำตัวเนื้อตัวแฮมเบอร์เกอร์อันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะหมูสับนะคะก็ใช้แบบที่มันน้อยหน่อยแล้วก็มีกระเทียมนะคะมีซีอิ๊วขาวมีเกลือนะคะอันนี้ก็เป็นหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็มีพริกไทยเนาะตรงนี้จะเป็นเนยละลายซึ่งจะทำให้เนื้อมันเกาะกันแต่ถ้าเกิดจะไม่ใช้อันนี้ก็อาจจะลองปรับเป็นรูปของน้ำมันได้ใส่น้อยๆค่ะเพื่อจะให้เนื้อมันเกาะกัน
0: อันนี้ก็แล้วแต่สุขภาพของแต่ละท่านที่จะปรับเปลี่ยนไปได้อ่ะลงมือเลยดีกว่าเราต้องจัดการยังไงนะฮะ
1: ก็เดี๋ยวเราจะตัดขั้วตรงนี้ออก
0: ขั้วออกนะฮะ
1: แล้วเราก็จะขูดตรงนี้เบาๆ
0: นะคะ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวมันจะเป็นน้ำตาลออกมาแล้วเดี๋ยวเราก็จะทาด้วยน้ำมันมะกอกแล้วก็เอามาย่างบนกระทะ
0: อ๋อฮะค่ะขั้วนี้ออกก่อนฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถึงตรงนี้เลยใช่ไหมครับ
1: ได้ค่ะ
0: จริงๆคั่วออกง่ายมาก
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะเริ่มเห็นสีขาวๆแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะขูดออกนิดนึงเบาๆ
0: แล้วก็ใช้ช้อนขูดออกนะครับ
1: ขูดแนวด้านนี้ก็ได้มันก็ออกอะค่ะ
0: ตรงนี้มันคืออะไรอะฮะ
1: อันนั้นก็จะเป็นส่วนของเห็ดอะค่ะที่มันจะเป็นด้านล่างเราไม่ได้ใช้ตรง

0: แล้วเดี๋ยวเราก็จะเหลือ
1: ขาวๆ
0: ขาวๆนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาย่างบนกระทะเริ่มใกล้ความเป็นจริงละได้แล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็ตั้งไฟให้มันร้อนนิดนึง
1: พร้อมย่าง
0: ค่ะตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะคะเตาแล้วก็ทาน้ำมันมะกอกแล้วก็ลงไปย่างเลยค่ะ
1: ย่างเห็ด
0: ใช่ค่ะจริงมันต้องทำสองฝาจะได้พร้อมกันระหว่างย่างเห็ดเดี๋ยวเราก็ทำตรงเนื้อหมูมันก่อนแล้วกันนะคะเราก็จะใช้เนื้อหมูอะค่ะนะคะก็อันนี้เดี๋ยวเราจะหมักเป็นเหมือนหมูสับตรงที่เราจะใส่เป็นในเนื้อของแฮมเบอร์เกอร์ถ้าเกิดเนื้อมันมีมันเยอะก็ไม่ต้องใช้น้ำมันแล้วเนาะแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมเยอะๆหมดเลยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวนะคะนี่เนาะก็นิดหนึ่งส่วนเกลือนี่แล้วแต่ค่ะว่าจะใส่หรือเปล่าอาจจะนิดเดียวพอมั้งเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเค็มไปนะคะแล้วก็พริกไทยค่ะอันนี้หมดเลยแล้วก็มีหัวหอมใหญ่สับนะคะแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันทีนี้เนี่ยถ้ามันมันแล้วเนี่ยมันก็จะคลุกกันติดแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มันเนี่ยเราก็จะต้องใส่เนยหรือใส่น้ำมันนิดนึงนะคะเพื่อจะให้มันติดกันดีขึ้นแล้วก็จะได้เอาไปย่างได้ตรงนี้จะ
1: อันนี้เหมือนเป็นการปรุงรสหรือว่าเป็นการหมัก
0: หมักแล้วก็ปรุงรสค่ะการมีน้ำมันในหมูจะทำให้มันนุ่มขึ้นนะคะ
1: คร
0: ับ เวลาที่เราหมักหมูสวยงามมากพอมันเริ่มเกาะกันก็ใช้อย่างนี
1: ้เป็นพิมพ์ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวรอทีละอันแล้วกันเนาะ
1: ตอนนี้ขนมปังเห็ดของเราก็เริ่มจะได้ความร้อนมันก็จะบางลงบางลง
0: ใช่ค่ะมันก็จะบางเหี่ยวลงไปนิดนึงนะคะทำอีกด้านนึงไหมคะแล้วก็ทาน้ำมันนิดนึง
1: อันนี้คือเพื่อที่จะ
0: ไม่ให้มันติด
1: หมูแล้วนะฮะ
0: ใช่ค่ะก็วางนี้ไว้อันนี้ก็น่าจะได้สักสองก้อนเนาะ
2: การรับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดหรือว่าอาหารจานด่วนนะคะที่มีแป้งมีน้ำมันแล้วก็โซเดียมปริมาณสูงต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยจะทำให้เราเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยในฟาสต์ฟู้ดมันก็จะมีพวกเนยพวกน้ำมันนะคะรวมทั้งเวลาที่เราทำพวกนี้ค่ะเราจะใส่สารเคมีบางอย่างซึ่งมันจะทำให้เราได้รับโซเดียมมากเกินไปแต่พอเราทำเองปั๊บเนี่ยเราก็จะใส่โซเดียมที่น้อยลงนะคะอันนี้ก็จะได้จากส่วนที่เป็นซีอิ๊วขาวแล้วเกลือนิดหน่อยนะคะ
1: เพราะทำเองเรารู้ว่าเติมอะไรลงไปใส่อะไรลงไปบ้างมันก็ปลอดภัยกว่าแต่ทีนี้ใครที่ชอบการรับประทานแฮมเบอร์เกอร
0: ์
1: ก็จะได้รู้ว่าเราสามารถดัดแปลงแล้วมาทำเองได้นะมันก็จะมีบางอย่างที่เราทดแทน

0: อย่างละชิ้น2ชิ้นแมงกวาอะโวคาโด
1: วางให้ดีนะโอคาโด
0: แกะชีสเลยไหมคะเดี๋ยววางแล้วก็โรยชีสลงไปเลย
1: ชีสจะต้อง
0: โอเคแล้วก็ปิดชั้นบนเลยค่ะ
1: ปึ๊บ
0: เรียบร้อย

0: หน้าตาออกมาแหมเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลยนะครับ
1: สวยงามค่ะ
0: เพียงแต่ว่าตรงที่ปุ่ง
1: มันจะเหี่ยวนิดนึง
0: เห็นย่างปุ้งมันก็จะบางลงก็จะดูทำไมมันแบนๆเหี่ยวๆหน่อยแต่เนี่ยดีต่อสุขภาพมาก
1: ครับง
0: ั้นโดยสรุปถ้าใครที่ชอบอาหารแบบนี้คิดว่าเป็นแฮมเบอร์เกอร์ที่เขาว่าเป็นฟาสต์ฟู้ดแต่เราสามารถดัดแปลงได
1: ้ได้ค่ะ
0: หรือจะเป็นสปาเกตตี้แบบในช่วงที่แล้วก็เหมือนกัน
1: ใช่ค่ะใช้สุกินี่แทนนะคะ
0: ดัดแปลงได้หลายอย่างมากเพราะฉะนั้นผู้ชมขอให้รู้ว่าเราจะรับประทานอะไรบ้างที่เราปรุงอาหารแล้วใส่เข้าไปในร่างกายของเราเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: หมอเอ๋มีอะไรจะแนะนำสุดท้ายให้ผู้ชมได้ระวังตัวเองในการจะเลือกรับประทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำแบบนี้ครับ
1: ก็จริงๆอันที่หนึ่งเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเวลาที่เราจะเลือกซื้อต้องควรคิดก่อนเนาะเช่นสมมุติมันมีหลายอย่างให้เราเลือกในยกตัวอย่างเช่นนะคะระหว่างไก่ทอดไก่ย่างเงี้ยถ้าจะเอาแคลอรี่ต่ำไก่ย่างก็จะดีกว่าเพราะว่าถ้าไก่ทอดมันจะชุบแป้งทอดแคลอรี่มันจะเพิ่มขึ้นทันที
0: แล้วมันท่วมเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่พอไก่ย่างปุ๊บก็ต้องดูว่ามันไอ้ส่วนที่เกรียม
1: สีดำๆก็อาจจะเลี่ยงไม่ทานซะนะคะอันที่สองในกรณีสมมติว่าเราอยากจะกินเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยนะคะอาจจะบอกว่าถ้าสมมติเป็นเบอร์เกอร์ธรรมดาตัวโซเดียมมันก็อยู่ประมาณสัก500อันนี้ไม่น่าจะถึง300มิลลิกรัมที่เราทำนะคะ
0: ก็หายไป
1: เยอะเหมือนกันประมาณเกือบครึ่งนึงนะคะอันที่2คือเวลาที่เราเลือกซื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยค่ะถ้าแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาที่เราคุยกันชั้นเดียวเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก500เนาะแต่ถ้าสมมติว่าเราทำเป็นดับเบิลชีสอันนี้มันจะขึ้นมาเกือบเท่าตัวละก็จะเป็น900อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะลดแคลอรี่หรือว่าลดโซเดียมเราก็เลือกชนิดที่เราสั่งได
0: ้ครับผม
1: ค่ะ
0: ล่ะนี่ก็เป็นข้อคิดในการจะเลือกรับประทานอาหารส่วนใครที่อยากจะมาร่วมรายการกับเราตอนนี้เราเปิดโอกาสให้แล้วนะครับท่านที่มีปัญหาสุขภาพก็ตามหรือว่าสุขภาพยังแข็งแรงดีอยู่แต่อยากจะป้องกันเอาไว้อยากรักษาก็ได้นะครับเรามีคุณหมออยู่ข้างแล้วนะครับส่งรายละเอียดเรื่องของท่านมาเลยว่าท่านมีปัญหาอะไรอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอาหารในการดูแลสุขภาพบ้างมาตามช่องทางเร็วขึ้นที่หน้าจอตอนนี้ในหลายช่องทางบอกมาได้เลยนะครับไม่แน่คุณอาจจะถูกคัดเลือกมาเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Healthy Five Day
1: ค่ะ
0: ครับเอาล่ะการดูแลสุขภาพด้วยอาหารจบแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปก็ไปดูว่าจะดูแลสุขภาพด้านอื่นๆได้อะไรอีกบ้างหน้าที่ของหมอเอแล้วผมลาไปก่อน
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ครับเราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสเซิลกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับ

0: อะไร
1: ปรึกษาหน่อยสิ
0: อะไร
1: ปรึกษาหน่อย
0: พูดดังๆหน่อย
2: เรื่องสำคัญมาก
0: พูดดัง
3: ๆโอ้ยแทนที่จะพูดดังๆเถิบเข้ามาอยู่ใกล้ๆไหมพี่ต้นมาดีก่อน
0: มานี่ดิมามาน
3: ี่เลยมานั่งนี
0: ่ครับ
3: น้องมีเรื่องปรึกษาหน่อย
0: ครับ
3: เรื่องสำคัญมาก
0: เรื่องอะไรอย่าเว้นเรื่องเงินนะ
3: ก็จะขอยืมสัก 2,000 จะบ้าแล้วต้องปรึกษาเรื่องออกกำลังกายดิพี่ต้นนี่รายการออกกำลังกายนะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: Healthy Friday
3: นะครับวันนี้สิ่งที่ผมอยากปรึกษาพี่ต้น
0: ครับ
3: เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อคอ
0: ครับโห
3: ทำไงพี
0: ่ไม่เห็นจะยาก
3: การบริหารกล้ามเนื้อคอ
0: เนี่ยหมุนง
3: อหมุนง
0: อ
3: ใช่หมุนไปพอคอแข็งปุ๊บเราจะได้กินแอลกอฮอล์ได้จะบ้าแล
0: ้ว
3: ผมหมายถึงคอที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะสีโอเอออีดูปากดูปากนัชชานะคะสีโอเอออีคอมัสโซกล้ามเนื้อแกนลำตัวเพื่อความชัดเจนนะครับว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวมีอะไรบ้าง
0: ค
3: นส่วนใหญ่มักเข้าใจว่ามีเฉพาะกล้ามท้องอย่างเดียวแต่พูดได้เลยว่ากล้ามท้องเป็นสับเซตหรือว่าส่วนหนึ่งของคอมัสโซ
0: ใช่ครับ
3: มีกี่ส่วนครับพี
0: ่โอเคถ้าเราดูอย่างนี้นะครับก็จะเห็นชัดเจนก็คือส่วนของหน้าท้องนะครับอันที่หนึ่งก็ส่วนของหน้าท้องนะครับหน้าท้องเนี่ยเรายังแบ่งแยกเป็นส่วนของที่อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านข้างอีกนะ
3: ครับ
0: ส่วนที่สองก็คือในส่วนของหลังช่วงล่าง
3: ครับ
0: เราจะเน้นแค่หลังช่วงล่างนะครับอันต่อไปก็คือในส่วนของสะโพกนะครับสะโพกเนี้ยอาจจะอ้อมไปถึงในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างด้วยนะครับ
3: ใช่เพ
0: ราะงั้นจะครอบคลุมหมด
3: ที่ผมปรึกษาว่าผมปวดหลัง
0: ครับ
3: คนปวดหลังบ่อยผมจะปวดหลังส่วนล่างกับ
0: ตัวสะโพก
3: ตัวสะโพกซึ่งถ้าเกิดเราบริหารได้มันสามารถพัฒนาได้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่ได
3: ้โอ้เยี่ยมเลยวันนี
0: ้ครับ
3: เราจะมาออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวหรือว่าคอมัสโซกันนะครับประโยชน์เยอะแยะมากมายความสำคัญเยอะอีกเช่นเดียวกันครับเดี๋ยวเรามาคุยพร้อมกับแขกรับเชิญของเรา
0: ครับผม
3: แขกรับเชิญของเรานะครับเป็นแฟนรายการ Healthy Friday ติดตามอยู่ตลอดแล้วก็ดูเสร็จแล้วก็เอาไปพัฒนาตัวเองเกิดผลลัพธ์เธอบอกว่าเธอมีซิกแพคด้วยและเธอมาออกรายการของเราเพราะว่าเธอมาทำทีสิทธิ์เกี่ยวเรื่องการศึกษาพบเลยไหมครับไปพบเลยครับและนี่คือแขกรับเชิญของเรานะครับน้องเบลนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: เป็นแฟนรายการจริงๆใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
3: แล้วก็มาศึกษารายการของเราคือทำทีสิทธิ
4: ์ใช่
3: จากมหาวิทยาลัย
4: ศิลปากรค่ะ
3: ทำไมถึงเลือกรายการเราครับ
4: รายการที่มีความเป็นวาไรตี้ที่สูงมากแล้วก็มูดแอนโทนมีความสุขสนานคิดว่าน่าจะเหมาะกับผู้ชมที่ริเริ่มที่อยากจะออกกำลังกาย
3: ได้ประโยชน์จริงๆด้วยใช่ไหมครับ
4: ได้ประโยชน์ค่ะเบลเอาไปทำต่อเลย
3: อ๋อได้ข่าวว่าได้ซิกแพคด้วย
4: อ๋อก็ได้โครงมาได้โครงมา
3: คือน้องเบลไม่ได้มีทักษะด้านการออกกำลังกายมาก่อน
4: ไม่มีค่ะคือเบลเมื่อก่อนเบลอ้วนด้วยซ้ำ60โล
3: ปัจจุบันนี้กี่โลครับ
4: 44.5 ค่ะ
3: มีการเปลี่ยนแปลงเพราะรายการนี้ด้วยเป็นส่วนหนึ่ง
4: ใช่ส่วนหนึ่ง
3: ขอบคุณมากนี่คือความตั้งใจของเราขอดูซิกแพคหน่อยครับผลลัพธ์ว้าวนี่ๆเฉยๆเฉยๆลูกเฉยๆให้พี่เขาอินเสิร์ตสุดยอดนี่ก็ยอดเยี่ยมแล้วนะคือได้มาจากการออกกำลังกายอย่างเดียวหรือทำอะไรบ้างครับ
4: ก็ดูรายการนี้น่าไปประยุกต์แล้วก็มีการคาร์ดิโอด้วยตามลู่วิ่งหรือว่าเป็นแดนซ์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปอยู่ไปเพราะเป็นคนขี้เบื
3: ่อวันนี้เราออกกำลังกายเกี่ยวเรื่องของคอมัสโซหรือว่ากล้ามเนื้อแกนลำตัวอยากรู้ไหมครับว่าประโยชน์ในการออกกำลังกายกล้ามเนื้อแกนลำตัวมีความสำคัญอย่างไร
4: ต้องอยากยู้อยู่แล้วรายการนี้ต้องอยากรู้อยู่แล้ว
3: คืออะไรครับพี่ต้น
0: โอเคประโยชน์อันแรกก่อนนะครับก็คือในเรื่องของการเขาเรียกว่าป้องกันพวกอุบัติเหตุต่างๆถ้ากล้ามเนื้อแกนลำตัวเนี่ยมันจะช่วยเรื่องการซัพพอร์ตนะครับ
3: ไม่ใช่แค่ป้องกันยังไงครับอุบัติเหตุ
0: ป้องกันก็คือส่วนใหญ่แล้วคืออวัยวะภายใน
3: มีการกระแทก
0: ใช
3: ่คือปกป้องอวัยวะภายใน
0: ใช่นั่นคือสิ่งแรกสิ่งที่สองก็คือถ้าเราดูเนี่ยนะครับข้างหลังเนี่ยแนวของกระดูกสันหลังเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมีเรื่องของเส้นประสาทด้วยใช่ไหม
3: ครับ
0: เพราะงั้นถ้าตัวพวกนี้แข็งแรงมันก็จะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ตพวกนี้ด้วย
3: ช่วยพยุง
0: ใช่ประคองประคับประคอง
4: ไม่น่าไปปวดหลังบ่อยมากเลย
0: ส่วนของหน้าท้องเราอาจจะแข็งแรงเกินพอแข็งแรงเกินมันก็เลยทำให้ภาระของกล้ามเนื้อหลังมันต้องทำงานมากขึ้นโดยเฉพาะหลังช่วงล่างใช่
3: นอกจากนั้นมีการป้องกันออฟฟิศซินโดรมด้วย
0: ใช่
3: ใช่ไหมครับพี่ต้น
0: เพราะว่าม
3: ันทำงานยังไง
0: ถ้าทำปกติในเรื่องของชีวิตประจำวันเราอ่ะส่วนใหญ่อยู่ในท่าของการงอการที่อยู่ค้างนานๆแต่ถ้าเราฝึกพวกนี้มันก็ทำให้ส่วนของกล้ามเนื้อที่ต้องใช้หรือว่าบางอย่างกล้ามเนื้อที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็มีการ ฝึกพัฒนาขึ้น
3: น่าสนใจไหมล่ะ
4: ต้องลอง
3: ต้องลองนะวันนี้เราจะออกกำลังกายทั้งหมด5ท่า
0: ครับผม
3: แล้วสุดท้ายท้ายรายการครับเราจะรวบรวม5ท่าม าคาร์ดิโอให้น้องเบลสบายใจเลยว่าสามารถมีซิกแพคได้คงไว้อยู่เหมือนเดิมแถมได้แก่ลำตัวที่สวยงามด้วยสนใจไหมถ้าพร้อมแล้วนะครับเริ่มออกกำลังกายกันเลยท่าแรกครับ
0: ท่าแรกเราเริ่มจากการคุกเข่าก่อน
3: คุกเข่า
0: ครับ
3: ขอเข้ามาเป็นสิทธิ์ไม่ใช่หูตลกดิสิเมื่อก่อนตลกกว่าแล้วไม่อีกนะ
0: ท่าเราเริ่มจากคุกเข่าก่อนนะครับเราจะใช้ปกติทุกท่าก็เป็นการลำตัวอยู่แล้วนะครับเหยียดแขนเหยียดแขนยืดแขนไป
3: ขาเป็นยังไงครับ
0: ครับเท้ากว้างวางช่วงสะโพกนะครับปลายเท้าวางนะครับหลังเท้าชิดพื้น
3: แล้วไงต่อครับ
0: มือเหมือนกับเราจะยิงปืนนะครับเล็งไปข้างหน้านะครับบิดนะครับไปด้านข้างนะครับพยายามบิดไปด้านข้าง
3: อันนี้คือทวิสต์นะครับ
0: ใช่ครับเรื่องของการบิด
3: ทำไมต้องนั่งครับ
0: เพราะจริงๆแล้วเราต้องการที่จะล็อกมุมในเรื่องของการบิดจะได้มีมากขึ้น
3: เวลาเข่าลงปุ๊บมันล็อกเลยอ่ะ
0: ครับใช่ไหมนะครับบิด
3: ประโยชน์ครับประโยชน
0: ์ประโยชน์ก็คือตัวนี้จะหมดเลยนะครับในส่วนของกล้ามเนื้อหน้าท้องลำตัวใช่ไหมหน้าท้องเนี่ยโดยปกติมันก็จะมีในส่วนของที่เราเห็นเป็นช่วงหน้านะครับด้านข้าง

0: ข้างมีทั้งนอกข้างในใช่ไหม
1: ไม่เป็นไรครับ
0: เวลาที่เราบิดพวกเนี้ยพวกนี้กล้ามเนื้อพวกนี้ทำงานหมดนะครับงานหมดนะครับรวมไปถึงช่วงหลังช่วงล่างด้วยนะครับแล้วพอเราคุกเข่าถ้าสังเกตนะครับทุกครั้งที่เวลาที่เราบิดเนี้ยพอมันเสียเรื่องของสมดุลปุ๊บนะกล้ามเนื้อสะโพกกับต้นขาด้านบนเนี่ยมันจะมีความรู้สึกจะมีการทำงานด้วยเพื่อที่จะต้องประคับประคองให้ตัวอยู่กับที่ใช่ไหมฮะบิดทุกครั้งพยายามให้รู้สึกว่าแกลำตัวทำงานนะครับบิด
1: หายใจครับเดี๋ยว
0: หายใจเข้ากับหายใจออกหายใจเข้ากับ
1: แล้วเราถ้าเราชอบค้างได้ไหมค้างได้ไหม
0: ค้างไม่ไออันนี้ค้างจะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นะครับถ้าค้างปุ๊บมันจะกลายเป็นเรื่องของการยืดเหยียดใช่ไหมถ้าเกิดบุ้ยทำปุ๊บเนี่ยมันเป็นเรื่องการยืดเหยียดลำตัวใช่แล้วก็ทำต่อเนื่องนะครับขวาซ้ายนับหนึ่งสักประมาณ 12-15 ครั้ง
1: ต่อหนึ่งเซตทำแบบนี้หนึ่งถึงสองเซต
0: ใช่คร
1: ับ ไม่มันเป็นไงบ้างมันรู้สึกมัน
2: ไม่เคยทำพอมาลองมาทำดูมันก็รู้สึกว่าแปลกใหม
1: ่มันแปลกใหม่
2: แล้วก็เหมือนรู้สึกว่าเราได้ใช้กล้ามเนื้อที่เราไม่ได้ใช้อ่ะมาก่อน
1: จริงๆแล้วกล้ามเนื้อเราไม่ใช่แค่กล้ามท้องหน้าอกหลังไหล่มันมีรายละเอียดอีกนะถ้าเกิดประโยชน์ของการออกกำลังกายแบบนี้ยิ่งกล้ามเนื้อย่อยเราประกอบได้ดีทำให้กล้ามเนื้อหลักเรามีประสิทธิภาพหรือมีสมรรถภาพเพิ่มมากขึ้นแถมป้องกันการได้อีกเพราะส่วนใหญ่จะเจ็บกล้ามเนื้อเล็กๆนี่แหละ
0: แล้วก็อย่างไอตัวคอตัวแกนกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับถ้ากล้ามเนื้อที่รวมใช้จริงๆเนี่ยโอ้โหประมาณ 50-60 มัดเลย
2: มันน็อตตัวเล็กที่เราจะต้องทำให้มันขันที่มันแน่นขึ้น
1: นี่ฮะเด็กศิลปกรสุดยอดเลยจะตีมือด้วยจะตีมือด้วย
0: ได้2เราจะเริ่มจากเป็นเล็กลังแต่เราเป็นฮาร์ฟลักษณะของการย่อแต่ย่อแค่ครึ่งเดียวนะครับก็คือขาด้านหลังเราชันเข่าอยู่เหมือนเดิมนะครับนะครับมือ2ข้างเราแตะไททอยนะครับตัวตรงนะครับบิดตัวศอกหาเข่าด้านตรงข้ามนะครับเหยียดยืดกลับนะครับช้าๆนะครับใช้บิด
1: ทีละข้าง
0: ครับทีละข้างครับซ้ํานะครับ12ถึง15ครั้ง
1: สมมติเอาเข่าซ้ายนําแสดงว่าเราต้องเอาศอกขวา
0: บิดหาเข่าซ้าย
1: ถ้าแตะได้แตะ
0: ใช่ครับแตะได้
1: แตะไม่ได้แตะไม่ได
0: ้ก็พยายามให้แตะให้ได
1: ้ครับผม
0: ครับบิด
1: เป็นกฎข้อที่1ผู้นําสู่เสมอ
0: ทุกครั้ง
1: ข้อที่2มีอะไรสงสัยให้กลับไปดูข้อที่1
0: ใช่แล้วครับบิดนะครับทุกครั้งที่เราบิดนะครับหายใจออกหายใจเข้าลึกๆเวลากลับขึ้น
1: แล้วมี
0: หายใ
1: จออกโอ้โหเติมได้เล
0: ยนะครับหายใจออกกลับขึ้น
1: สมมติถ้าเกิดมันแข็งเนี่ยมันต้องไปเ
0: นี่ยใช่ใช่แล้วก็ไปเท่าที่ได้นะครับพยายามจุดหมุนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถ้าบวยหรือน้องเบลสังเกตเนี่ยบางทีการไปเราไม่ใช่เราพับจาก
1: หัวไหล่ล็อกศอกไว้
0: ใช่เราต้องล็อกกลางออกนะครับแล้วใช้บิดจากตัวลำตัวบิดจากลำตัว
1: ต้นทำสวยมาก
0: บิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวนะครับบิดจากลำตัวใช่บิดจากลำตัวบิดทุกครั้งคุมการหายใจบิด
1: สมมติเมื่อกี้ผมว่าคนจะพลาดเหมือนเวลาเราทำกล้ามท้องซิทอัพเราไม่จะมือประสานกันแตะคอ
0: ใช่แตะ
1: เพราะถ้าเกิดมือประสานกันมันจะเผลอเวลาเราไม่ไหวมือจะเผลอ
0: ดึงมาตลอด
1: กดไปด้วย
2: โอเคได้ค่ะขอบคุณมากเลย
0: เพราะว่ามาสักครู่ใช่ไหมแตะใช่โอเคนะครับคราวนี้ดูลักษณะของการบิดเนี่ยมันจะมีอยู่2ลักษณะนะครับเมื่อสักครู่เราบิดมาด้านตรงข้ามใช่ไหมครับเราบิดด้านตรงข้ามนะเขาเรียกว่าเราบิดเข้าด้านในนะครับด้านในของเข่าเราสามารถที่บิดด้านนอกด้วยนะครับก็คือข้างเดียวกันเราสามารถที่จะบิดได้นะครับบิดได้งั้นมันจะเป็น2ลักษณะ
1: ด้านเดียวกันก็ได้
0: ใช่บิดด้านเดียวก็ได้
1: ได้ไงพี่
0: ฮะมันก็จะเป็นจริงๆแล้วมันเหมือนครับสลับข้างอะล่ะนะแต
2: ่ทำไปทีละข้าง
0: ใช่เราทำไปทีละข้างเท่านั้นเองลองนะครับไล่สลับ
1: โอ้บุ้ม
0: ขาด้านเดียวกัน
1: มุมไม่เหมือนเดิม
0: ใช่บิดนะครับ
1: แล้วเราก็ต้องทำขาซ้ายขาขวาสลับ
0: ใช่ครับเหมือนกันนะครับ
1: ให้บาลานซ์สม
0: ก็จะเป็นด้านนอกกับด้านในใช่ไหมครับ
1: โอ้โหดีมากเลย
0: บิด
1: ย่อเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดทำไปเรื่อยๆมันมีส่วนส่งเสริมไหมอย่างเงี้ย
2: ใช่ค่ะหนูอยากรู้ว่าเนี่ยหนูเป็นคนเล่นเน้นกล้ามท้องถ้าสมมติเล่นคออย่างเงี้ยไปเนี่ยมันสามารถช่วยให้การเล่นกล้ามท้องดีขึ้น
0: ใช่เพราะกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะช่วยประคับประคองทำให้การทำงานของกล้ามเนื้อหลักไอ้ตัวหน้าท้องที่เราต้องการอ่ะมันดีขึ้น
2: มันจะช่วยซัพพอร์ต
0: ใช่
1: ท่าที่3
0: ท่านี้นะครับเราต้องยืนทรงตัวนะครับด้วยเท้าขวาก่อนนะครับเท้าซ้ายเรางอเข่าขึ้นนะครับนี่ทรงตัวนี่ก็แน่นอนละแกนลำตัวต้องทำงานอยู่แล้วนะครับเราไม่พอแขนด้านเดียวขาที่เรายืนเหยียดยืดไปด้านหน้าอีกด้านหนึ่งเตรียมเหมือนก็จะชก
1: โอ้ขานี่พลิกพลิกพลิกพลิกนี่นะครับเท้าผมอย่างนี้เลยนะ
0: ใช่คราวนี้เราค่อยๆดึงขาข้างที่ยกเข่าลงพร้อมกับเหยียดยืดบิดตัวหาเข่าด้านตรงข้ามแขนที่เหยียดไปด้านหลัง
1: ท่านี้ภาษาอังกฤษว่า
0: เป็นบ็อกซิ่งทวิสต์
1: บ็อกซิ่งทวิสต์นะครับ
0: เหยียดยืดกลับขึ้น
1: มันกึ่งๆโยคะนะพี่เนาะ
0: บิดนะครับเหยียดยืดแต่นะครับดึงขาดึงสะโพกไปนะครับเหยียดสะโพกขึ้นกลับบิดแต่เราเพิ่มนิดนึงทุกครั้งที่เราบีดหายใจออกเป่าเข้ามาหน้าท้องกลับหายใจเข้าม
1: ันปวดอ่ะปวดร้าวผมได้นี่เลย
0: มันทั้งหมด
1: ขามันมาเลย
2: นี่ชาขึ้นนี่เลยพี
1: ่มันปวดชาปวดร้าวคือเรื่องอารมณ์นั้นอ่ะคือมันได้สุดๆเลยแล้วแถมช่วงที่กำลังแบบยกไปเนี่ยมันก้นมันบีบสะโพกสะเพิกผู้หญิงนี่ใช่เลยใช่ไหม
0: ครับผมมาถึงส่วนของสะโพกด้วยถ้าเราไล่ใช่ไหมครับลองเป็นขานี้ยืนนะครับยืนไล่ดูนะครับมันได้หมดเลยตั้งแต่กล้ามเนื้อที่ส่วนของสะโพกที่ต้องประคองนะครับตัวให้ยืนนะครับแกนลำตัวต้องประคองให้ได้สมดุลใช่ไหมครับพอเราบิดปุ๊บพวกด้านข้างก็จะใช้มากขึ้นนะครับขาจากที่เรางอสะโพกอยู่ก็เป็นเรื่องของการเหยียดสะโพกละสะโพกด้านหน้าก็เป็นสะโพกด้านหลังนะฮะกับเหยียดยืดนะครับดึงกลับเมื่อสักครู่เราคุกเข่าแล้วใช่ไหมครับเราให้มันเป็นนอนตะแคงบ้างเวลาที่ตะแคงเนี่ย
1: อยู่ที่บ้านท่าประจำที่บ้าน
0: จะบอกว่าเป็นมีท่าเลือกทางเลือก
1: อ๋อนึกว่าเป็นท่าประจำที่บ้านยังไงพี่ต้น
0: เราสามารถงอเข่านะครับยกตัวขึ้นใช่ไหมโดยที่ขาที่อยู่ด้านล่างเราให้งอเข่าขาที่อยู่ด้านบนให้เหยียดยืดนะครับมือนะครับก็ให้เป็นลักษณะอยู่ในเดียวก
1: ันอันนี้เรียกว่าท่าแพงใช่ไหมคร
0: ับ แต่เป็นไซแพงใช่ทีนี้เราค่อยๆยกสะโพกขึ้นแขนเหยียดยืดนั่นคือในกรณีของคนที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่ๆนะครับให้ชันเข่าก่อนหลังจากนั้นนะครับให้ลดแขนที่อยู่ด้านบนนะครับเหมือนเราอ้อมเหยียดยืดบิดไปด้านหลัง
1: โอ้โหนี่สุดยอด
0: เหยียดยืดกลับนะครับมาเหยียดยืดนะครับเหยียดยืดมันจะเหยียดแขนไปด้านหลังให้มากที่สุดเหยียดยืดกลับหน้าขาเราพยายามให้ขนานกันนะหน้าขาขนานกันดี
1: แล้วมันอยู่ที่ขาดังนั้นมันแทบไม่ใช้น้ำหนักเลยพี่มันเบามากเลย
0: ดังนั้นนะอย่างของบัวเนี่ยแข็งแรงขึ้นความพร้อมมากขึ้นบัวก็เหยียดขาเท้าเป็นไขว้ก็ได้นะครับ
1: ไขว้โอเคอันนี้หนักหน่อย
0: ละเอียด
1: รู้สึกว่าโอเค
0: ใช่อย่างของน้องเขาก็เหมือนกันใช่ไหมแล้วน้องเขาปุ๊บเขาได้ลองไขว้แบบบัวลองเหยียดขาเขาด้านล่างเหยียดออก
1: แต่ผมชอบที่มันล้วงเข้าไปอ่ะ
0: เพราะมันก็
1: รู้สึกลึกมากเลย
0: ใช่มันก็จะไม่ได้แตกต่างอะไรกับท่าแรกที่เมื่อสักครู่เรายืนนะฮะแต่พอท่านอนเนี่ยแนวแรกรู้สึกมากขึ้นนะ
1: เป็นไงเบล
2: หมดแรงแล้วคือเหนื่อยกว่าเล่นปกติเนี่ย
1: คนที่เล่นไม่ไหวนะครับพับเพียบอย่างนี้ก่อน
0: ใช่
1: แล้วก็ค่อยเหยียดขาข้างบนแล้วก็ยกพุงตัวนี้มันน้ำหนักจะอยู่ที่เข่าข้างใน
0: จะช่วยร
1: ับ
0: แรงได้ดีขึ้นเพราะตัวฐานมันก็จะ
1: ทำผมแนะนำว่าให้ทำอันนี้ก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้สึกว่าฟิล
0: ออกแรงยังไง
1: ความรู้สึกเนี่ย
0: ออ
1: กมันจะรู้สึกเป็นตรงไหน
0: ใช่พอเราเริ่มแข็งแรงขึ้นเราก็เหยียดยืดใช่
1: พอเริ่มเชี่ยวชาญปุ๊บขยับมาเหยียดยืดปุ๊บโอ้โห
0: แล้วบาลาลงก็หายใจออกช้านิดนึงค่อยๆช้าไม่ต้องรีบ
1: โอ้โหว้าวเฮ้ยมันที่ตึงมันสุดยอดเลยพี่ความสำคัญอยู่ที่ตรงล้วงลึกนะพี่
0: ใช่พยายามเหยียด
1: ล้วง
0: เหยียด
1: เหยียดเข้าไปข้างในนี่เบลก็แทบจะพลิกตัวได้เลยนะเนี่ย
0: ลักษณะของการกำมือใช่ไหมถ้าเกิดเรายังดูว่ามันยังหนักอยู่เราพยายามยิ่งกระจายก็คือแบมือออกให้กระจายแรงให้มากขึ้น
1: โอ้กำกับแบก็ต่างกันนะ
0: ครับ
1: เป็นไงบ้างเบล
2: รู้เลย
1: สั่นรู้เลยว่าก
2: ล้ามเนื้อส่วนที่เรากำลังออกอยู่เนี่ยเราไม่แข็งแรงเราต้องพัฒนาม
0: ันใช่
2: เรามองข้ามมันโดยตลอดไม่เป็นเพื่อนสนิทเราอ่ะที่เราไม่เคยรู้มันชอบเราเลย
1: สุดยอดมาหลังชวนเพื่อนมาอีกแล้วชวนเพื่อนอีกต่อไปท่าที่5พี
0: ่ท่าที่5นะครับเรายืนนะครับคล้ายกับเมื่อสักครู่แต่เราใช้เหยียดยืดขากลางแขนออกนะครับหงายพยายามชี้นิ้วของแม่มือขึ้นด้านบนนะครับเหยียดยืดนะครับ
1: พี่ชี้บนพี่ไม่มองบนอ่ะชี้ไม่มองบน
0: ไม่ได้เดี๋ยวคอเคส
1: โอเค
0: จะให้มองพื้น
2: นี่คอเอ็กซ์กับพี่นี่ค
1: อคอเอ็กซ์กับคอเคสเลิศ
0: เริ่มพร้อมกันนะพยายามให้ตัวขนานพื้นเหยียดหลังยืดสะโพกยืดขานะครับเหยียดยืดโน้มตัวลงเหยียดยืดเหมือนมีคนดึงแขนขาเราไปนะครับหลังเหยียดยืดขาสะโพกเหยียดยืดกลับขึ้นช้าๆพยายามมองที่พื้นด้านหน้านะครับเพราะว่าถ้าเรา
1: อันนี้ยังอันนี้ไม่ค่อยด้านข้างเท่าไหร
0: ่อัน
1: น
0: ี้
1: แกนตัวผมจะรู้สึกเบาผมรู้เลยผมเบา
0: เหยียดไปขาให้ขนานพื้นยืดขึ้นยกขึ้นเหยียดยืดช้าๆมาขึ้นเวลาลงแค่เกือบแตะพื้นพอนะครับบิดขึ้น
1: แล้วมีผลอะไรไหมครับที่พี่ยกมือขึ้นมา
0: เราใช้

0: มุมในเรื่องของการบิดแขนเพื่อให้ตัวกล้ามเนื้อมันมีการบิดด้วยมีการบิดมันก็คล้ายกับที่เราแตะสลับแต่เราใช้จากแขนบังคับให้มันมีการบิดจากที่มันอยู่ตรงๆให้มีแนวเรื่องของการบิดเกี่ยวออก
1: แสดงว่าเรามือเริ่มต้นเอามือชี้แบบนี้ก่อน
0: ใช่แล้วก็ใช้บิดฮะบิดขึ้นใช่ไหมใช่พยายามชี้ขึ้นด้านบน
1: โอ้
0: ใช่ไหมมันจะมีการเหยียดยืดกล้ามเนื้อได้ดีขึ้น
1: ทำแบบนี้10ถึง12ครั้งใน1เซต
0: ใช่
1: ทำแบบนี้1ถึง2เซต
0: แล้วเราก็เปลี่ยนข้าง
1: ได้ครบ5ท่าเรียบร้อย3นาทีอนาคตที่จะถึงนี้จะเป็นยังไง
2: คิดว่าเอวน่าจะเล็กลงถ้าสมมุติทุกอย่างมัน
0: กระชับขึ้น
2: เอวมันจะต้องเล็กลงแน่นอน
0: กระชับขึ้น
1: ถ้าใครอยากเอวเล็กเตรียมตัวให้พร้อมครับเรามาออกกำลังกายพร้อมกัน3นาทีถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
0: ครับมาเราเริ่มคุกเข่าก่อนเลยนะครับกว้างประมาณสะโพกนะครับหลังเท้าวางไปเท้าวางนะครับแขนเหยียดยืดนะครับระดับไหล่บิดตัวไปด้านขวาใช่แล้วนะครับกลับไปด้านซ้ายนะครับทุกครั้งที่บิดหายใจออกกลับมาหายใจเข้านะครับสะโพกเหยียด
1: ประโยชน์การมองตามมือคือเราจะได้ล็อกตัวเราตามแกนที่เราหมุนใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับผม
1: ได้มากขึ้นเลย
0: ใช่แล้วใช่แล้วก้าวเท้าซ้ายไปด้านหน้านะครับมือสองข้างแต่ที่ท้ายทอยครับตัวเหยียดยืดบิดตัวลงหาเข่าศอกขวาหาเข่าซ้ายนะครับช้าๆศอกหาเข่าด้านตรงข้ามบิดนะครับอีกครั้งหนึ่งสลับข้างมาขวาบิดซ้ายไปขวาครับทุกครั้งเวลาที่ลงหายใจออกขึ้นหายใจเข้าบิดดีครับบิดโอเคเหยียดยืดลุกขึ้นมือประคองเข่ายกเข่าซ้ายขึ้นนะครับมือสองข้างข้างที่ด้านเข่ากำไว้ด้านระดับไหล่อีกข้างนึงเหยียดยืดไปด้านหน้านะครับบิดตัวพร้อมเหยียดยืดเข่าลดลงไปด้านหลังมือไปหาเข่าด้านตรงข้ามเหยียดยืดกลับบิดบิดมากๆเหยียดยืดกลับสลับข้างซ้ายวางนะครับมือสลับบิดนะครับพร้อมดึงเข่าไปด้านหลังบิด
1: ชอบมากเลยนะ
0: เหยียดยืดขึ้นโอเคครับตัวงงตะแคงนะครับศอกจะวางก็ได้นะครับเข่าจะงอก็ได้หรือจะเหยียดยืดก็ได้รอศอกวางนะครับยกลำตัวขึ้นแขนเหยียดยืดนะครับแบบเดียวกับหัวไหล่ลดมือลงจอดรอบตัวนะครับ
1: บิดขึ้นชอบมาก
0: นะครับช้าๆนิดนึงเหยียดเหยียดยืดดีครับบิดเหยียดยืดโอเคลดสะโพกลงสลับข้างมาศอกวางขาเหยียดยืดยกสะโพกขึ้นขาเหยียดยืดสอดล่อใต้ลำตัวเหยียดยืดขึ้นสอดนะครับอีกครั้งเดียวสอดเหยียดยืด
1: โอ้ย
0: ดันตัวลุกขึ้นยืน
1: ยอด
0: ขายืนนะครับซ้ายเหยียดยืดโน้มตัวไปช้าๆหน้ามองที่พื้นเหยียดยืดกลับนะครับยกเข่าไม่งอเหยียดยืดอีกครั้งหนึ่งเหยียดยืดสลับข้างเหยียดยืดสองเที่ยวนะครับเที่ยวสุดท้ายเหยียดยืดโอเค
1: yes
0: พอแล้วครับ
1: สุดยอดเดี๋ยวมาครับ
2: เรียกเหงื่อได้ดีเลยค่ะรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ากล้ามเนื้อหลายๆส่วนเราทำงานได้สมบูรณ์มากขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนต้องลองนี่คือคำที่เน้นเลยว่าทุกคนต้องลอง
1: ชอบอะไรจากการที่เราวันนี้ได้เรียนรู้การคอเอ็กซ์เซอร์ไซส์
2: ชอบการที่เราได้เรียนรู้ที่จะใส่ใจกล้ามเนื้อชิ้นเล็กๆที่มันสำคัญเหมือนกับน็อตตัวเล็กๆที่ถ้ามันไม่แข็งแรงหรือขันไม่แน่นเนี่ยร่างกายเราก็ดำเนินไปได้อย่างไม่ปกติ
1: มันอาจจะเป็นจุดเล็กๆอาจจะส่งผลอย่างใหญ่หลวงก็ได้เรื่องของการบาดเจ็บเรื่องของการป้องกันออฟฟิศซินโดมเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อนักกีฬาส่วนใหญ่สำคัญเลย
0: การทำงานที่จะให้มีประสิทธิภาพไม่ใช่แค่เรื่องของกล้ามเนื้อนะครับทุกอย่างนะมันต้องประคับประคองทุกอย่างให้ไปพร้อมกันนะครับหรือว่าอย่าไปละทิ้งละเลยอะไรไปบางอย่างแม้ว่าเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆก็เถอะบางทีเราต้องให้ความสำคัญตรงนั้นด้วย
1: เล่นให้มัน

ดุลจริงแล้วมันไม่ต้องหนักมากครับให้มันสมดุลใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆหรือถ้าเกิดแบบสงสัยจริงๆติดตามเราทุกสัปดาห์เพราะว่าพี่ต้นของเรามีเทคโนโลยีในเรื่องของการออกกำลังกายพร้อมเสมอทุกสัปดาห์นั่นคือความตั้งใจของ Healthy Friday ครับวันนี้ขอบคุณน้องเบลมากขอบคุณครับติดตามสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมครับ Healthy Friday ดูซิว่าจะมีอะไรดีๆมาฝากรับรองว่ายอดเยี่ยมแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

เช้าๆแบบนี้หลายๆคนอาจจะไม่มีเวลาทำอาหารเร่งรีบบางครั้งต้องกลัวเผชิญกับรถติดซื้อหมูปิ้งหรือไก่ย่างข้างทางรับประทานซึ่งเต็มไปด้วยซอสปรุงรสต่างๆมากมายไม่ได้อะ อันนี้จะไม่ดีต่อสุขภาพวันนี้เรามีอาหารเช้าที่ทำง่ายเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพโดยเฉพาะสุขภาพไตเดี๋ยวเราจะลองดูกัน

เสร็จไปแล้วข้าวต้มธัญพืชการรับประทานอาหารเค็มไม่ดีต่อไตแน่ๆเนื่องจากความเค็มทำให้ไตต้องทำงานหนักขึ้นไตมีหน้าที่ในการควบคุมเกลือแร่ของร่างกายเพราะฉะนั้นไตทำงานหนักขึ้นไตก็อาจจะเสื่อมถอยไปได้ที่สำคัญคือความเค็มทำให้ความดันโลหิตคนไข้เนี่ยสูงมากขึ้นความดันโลหิตที่สูงมากเป็นโทษไม่เฉพาะแค่ไตจะเป็นโทษต่อสมองแล้วก็หัวใจด้วยเราควรจะมาลดเค็มกันอย่างน้อยทำให้ได้ลดเค็มลงครึ่งหนึ่งสุดท้ายนี้หมอมีอะไรจะบอกทุกคนหมอก็ป่วยเหมือนกันป่วยเป็นโรคความดันรักทุกคนมากขึ้นนะครับโอ้ยนี่ถ่ายไปแล้วเหรอ

0: โรค HIV AIDS เนี่ยก็จะเป็นโรคเกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัสเรื้อรังชนิดหนึ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาในแต่ละปีก็จะมีจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่เนี่ยประมาณ 9,000 ถึง 100,000 คนครับการติดเชื้อ HIV AIDS เนี่ยหลักๆเนี่ยก็คือเชื้อจะมีในสารคัดหลั่งต่างๆในปริมาณแตกต่างกันอย่างเช่นน้ำลายก็จะมีค่อนข้างน้อยในเลือดในน้ำอสุจิจะมีปริมาณเชื้อค่อนข้างสูงก็จะเป็น2เส้นทางหลักใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องของการได้เลือดแล้วก็ทางเพศสัมพันธ์ในปัจจุบันเรื่องของการรับบริจาคเลือดเนี่ยน้อยลงมากเนื่องจากว่ามีมาตรการในการตรวจเช็คได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่ก็จะมีกลุ่มที่ใช้เข็มฉีดยาใช้ยาเสพติดโดยผ่านการฉีดพวกนี้เนี่ยก็ยังเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงอยู
1: ่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สำหรับเรื่องผลเลือดคุณไก่ทราบแล้วเนาะ
2: ครับ
0: การตรวจหลักๆปัจจุบันเนี่ยเป็นการตรวจเลือดดูเรื่องของภูมิคุ้มกันแล้วก็ดูเรื่องของการติดเชื้อในทางการแพทย์เนี่ยระยะแรกของการติดเชื้อเราจะเรียกว่า HIV infection แต่ถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อแทรกซ้อนเราจะเรียกว่าเป็นโรคเอดส์แต่ก็เป็นระยะแรกระยะ A ระยะ B และก็ระยะ C ก็สำหรับกลุ่ม A เนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่ติดเชื้อช่วงแรกนะครับได้รับเชื้อเข้ามาในร่างกายก็จะมีอาการคล้ายๆกับไข้หวัดทั่วไปปวดเมื่อยอ่อนเพลียแต่ว่าก็สามารถแพร่เชื้อได้ระยะ B เป็นระยะที่เริ่มมีอาการเนื่องจากว่าเชื้อ HIV เนี่ยมันจะไปทำลายการทำงานของเม็ดเลือดขาวร่างกายก็จะมีความอ่อนแอลงและก็ระยะ C พอเม็ดเลือดขาวลดลงเรื่อยๆมีการติดเชื้อฉวยโอกาสเข้ามาก็จะเข้าสู่ระยะ AIDS ก็คือระยะที่ภูมิคุ้มกันต่ำลงมากๆถ้าไม่ได้รับการรักษาก็จะทำให้คนไข้เสียชีวิตได้ครับ
2: อย่างนี้มันจะรักษาหายไหมครับหมอหรือว่าแค่ช่วยบรรเทาครับ
1: จริงๆโรคนี้เนี่ยยังไม่มีวิธีการรักษาที่ทำให้หายขาดแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยสามารถควบคุมอาการได
0: ้ปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาในแง่ของยามีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีสามารถควบคุมอาการได้คล้ายกับเป็นโรคเรื้อรังแบบหนึ่งนอกจากยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะเป็นการให้ยาป้องกันการติดเชื้อแทรกซ้อนนะครับพวกเชื้อฉวยโอกาสต่างๆอันนี้ขึ้นอยู่กับระดับของเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า CD4 ถ้าเกิดว่า CD4 ต่ำๆโอกาสติดเชื้อฉวยโอกาสเพิ่มขึ้นคุณหมอเขาก็จะให้ยาที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อ
1: การรักษาในปัจจุบันถ้าเกิดว่ารักษาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอก็สามารถจะใช้ชีวิตได้ตามปกติอยู่ในสังคมได้จะคล้ายๆกับการรักษาโรคเรื้อรังต่างๆอย่างเช่นเบาหวานความดันซึ่งโรคพวกนี้ไม่หายเหมือนกันต้องทานยาคุมไปตลอด
0: นอกจากยาต้านไวรัสเนี่ยก็จะเป็นการให้ยาป้องกันก่อนสัมผัสโรคแล้วก็หลังสัมผัสโรคมันจะมีคำว่าเพล็บแล้วก็คำว่าเป๊บทั้ง2กลุ่มเป็นยาต้านไวรัสเหมือนกันแต่ว่าสูตรที่ใช้ไม่เหมือนกันเพล็บเนี่ยคือการป้องกันก่อนที่จะสัมผัสเชื้อแนะนำสำหรับกลุ่มที่มีโอกาสสัมผัสโรคอย่างเช่นผู้ที่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆท่านต้องทานยาต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการติดเชื้อในอนาคตในขณะที่เป๊บเป็นการป้องกันหลังจากที่สัมผัสโรคมาแล้วไม่ว่าจะเป็นจากการมีเพศสัมพันธ์โดยที่ไม่ได้รับการป้องกันไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยซึ่งท่านสามารถลดโอกาสที่จะติดเชื้อ HIV AIDS ได้
2: แล้วอย่างการติดเชื้อถ้าเรากินข้าวร่วมกันอะไรอย่างนี้มันสามารถแพร่เชื้อได้ไหมครับ
1: HIV เนี่ยจะติดต่อผ่านทางเลือดแล้วก็ทางเพศสัมพันธ์เป็นหลัก
0: สำหรับกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับผู้ป่วย HIV AIDS ได้โดยที่ไม่มีการติดหรือว่าไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการกอดการสัมผัสบริเวณผิวหนังการจูบอีกกลุ่มหนึ่งก็คือการมีความสัมพันธ์ทางด้านร่างกายที่แบบไม่ได้สอดใส่ในแง่ของออรัลเซ็กนะครับหรือว่าเพศสัมพันธ์โดยใช้ปากเนี่ยโอกาสที่จะติดเชื้อค่อนข้างต่ำมากถ้าไม่ได้มีแผลหรือว่าไม่ได้มีโรคภายในช่องปากวิธีป้องกันหลักๆเลยก็เรื่องของเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นช่องทางการติดเชื้อที่เจอบ่อยที่สุดต้องมีการป้องกันโดยใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งซึ่งนอกจากจะช่วยป้องกันเรื่องของ HIV แล้วก็ช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยสำหรับเรื่องของการแจ้งคู่นอนอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทสำคัญในแง่ของการรักษาและก็การควบคุมโรคถ้าเกิดพบการติดเชื้อก็ให้การรักษาพร้อมๆกับตัวผู้ป่วยซึ่งก็จะทำให้ผลการรักษาดีกว่าถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
3: อ พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: สำหรับการลดน้ำหนักนะคะมันก็จะมีมากมายหลายวิธีเลยอะค่ะเปิดอินเทอร์เน็ตเจอเป็นล้านคำถามคือทำยังไงดีล่ะถึงจะเลือกวิธีที่ถูกต้องวิธีนี้เลยค่ะการลดน้ำหนักแบบหมอนะคะเราจะสามารถลดน้ำหนักได้ประมาณ1กิโลภายใน1สัปดาห์ค่ะอาหารสำหรับวันนี้จะเป็นผัดไทยค่ะจะกินผัดไทยยังไงในอาหารที่มีแคลอรี่สูงโดยปกติเนี่ยให้อร่อยนะคะแล้วก็ไม่เพิ่มพุงค่ะเดี๋ยวไปดูกัน

เสร็จลงไปแล้วนะคะสำหรับผัดไทยเส้นบุกจานนี้นะคะจานนี้เนี่ยเราจะปรับเปลี่ยนเรื่องของวัตถุดิบนะคะโดยใช้เส้นบุกซึ่งไม่มีแคลอรี่แล้วก็ลดปริมาณน้ำมันลงปรับเรื่องของน้ำตาลแล้วก็ถั่วลิสงแค่นี้เองค่ะอาหารผัดไทยก็จะเป็นอาหารจานสุขภาพแล้วก็แคลอรี่ต่ำได้ด้วยค่ะในตอนนี้นะคะเราก็จะมารู้จักกับการลดน้ำหนักแบบวิธีที่ถูกต้องขั้นตอนแรกเราจะต้องรู้ก่อนว่าแต่ละวันเนี่ยทุกท่านต้องการพลังงานเท่าไหร่สำหรับผู้หญิงต้องการอยู่ประมาณสัก 1,200 ถึง 1,500 กิโลแคลอรี่ในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเราก็จะต้องการประมาณ 1,500 ถึง 1,800 กิโลแคลอรี่สำหรับการทำให้น้ำหนักมันหายไปนะคะเราก็จะต้องลดพลังงานลงไปประมาณ 7,000 กิโลแคลอรี่นะคะแล้วสัปดาห์นึงน้ำหนักของทุกท่านก็จะลดลงประมาณ1กิโลนะคะถ้าเกิด 7,000 กิโลแคลอรี่เนี่ยเราแบ่งออกมาเป็น7วันใช่ไหมคะเราก็จะลดไปวันละ1,000กิโลแคลอรี่1,000กิโลแคลอรี่แหมถ้าสมมติว่าเราอดอาหารอย่างเดียวมันก็จะดูเยอะไปนะคะไม่เป็นไรค่ะเรามีตัวช่วยนะคะเราต้องออกกำลังกายร่วมด้วยค่ะการออกกำลังกายร่วมกับการควบคุมอาหารแล้วถ้าเราลดลงไปได้ 1,000 กิโลแคลอรี่ทุกวันแน่นอนค่ะภายใน1สัปดาห์ทุกท่านจะลดลงมาได้ประมาณ1กิโลดังนั้นจะเห็นว่าสำหรับการลดน้ำหนักลงประมาณ 0.5 ถึง1กิโลกรัมต่อสัปดาห์เนี่ยเป็นการลดน้ำหนักที่อยู่ในปริมาณที่ปลอดภัยทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ไม่ถือว่าน้อยเกินไปแล้วก็ไม่ได้มากจนเกินไปสำหรับคนที่เลือกทางลัดโดยการที่จะใช้ยาลดน้ำหนักอันนี้มันไม่ค่อยปลอดภัยเพราะว่ามันจะมีผลข้างเคียงค่อนข้างมากผลข้างเคียงที่เจอบ่อยๆเลยก็จะเป็นใจสั่นปากแห้งคอแห้งหงุดหงิดอารมณ์เสียนอนไม่หลับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่เราหยุดยาเนี่ยเดี๋ยวก็จะอ้วนขึ้นมาอีกหรือที่เราเรียกว่าโยโย่เอฟเฟกต์นั่นเองค่ะขอให้ทุกท่านติดตามรายการกินกับหมอในซีรีส์กินลดพุงต่อไปเรื่อยๆนะคะท่านจะได้พบกับเคล็ดลับต่างๆในแง่ของการกินที่ปลอดภัยแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักค่ะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

ป็นคำถามโลกแตกเลยนะครับคือสาเหตุของมะเร็งเนี่ยต้องเข้าใจก่อนมะเร็งเกิดจากอะไรนะฮะมันเกิดขึ้นจาก1เซลล์ที่ผิดปกติในระดับเขาเรียกว่าสารพันธุกรรมหรือที่เรียก DNA นะครับพวกเราอ่ะมีเซลล์มะเร็งเกิดขึ้นทุกๆวันนะครับไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นนะครับเขาสันนิษฐานว่าวันนึงเกิดเป็นพันๆเซลล์เลยนะครับในตัวเรานี่แหละจะถามว่าทำไมเราถึงไม่เป็นมะเร็งนะฮะนั่นก็เพราะว่าเม็ดเลือดขาวในตัวเราเนี่ยสามารถเข้าไปจัดการได้ 100% นะครับถ้าวันใดวันหนึ่งเม็ดเลือดขาวทำงานได้สัก 99% เมื่อไหร่นั่นหมายความว่ามีเซลล์มะเร็งเหลือรอดอยู่แล้วเซลล์มะเร็งตัวนั้นแหละก็จะเพิ่มจำนวนขึ้นและกลายเป็นก้อนมะเร็งในที่สุดมะเร็งเนี่ยก็เกิดง่ายๆจากปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกปัจจัยภายในก็คือมาแต่กำเนิดคือเราเกิดมาจากที่มันผิดปกติแต่แรกเกิดแล้วอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่สองปัจจัยภายนอกเรานำเข้ามานะเช่นสารก่อมะเร็งต่างๆชัดที่สุดบุหรี่นะฮะโอ้สารก่อมะเร็งเป็นร้อยเลยนะฮะพวกนี้ก็จะทำให้พันธุกรรมในเซลล์เปลี่ยนแปลงและจะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นเซลล์มะเร็งนะครับสิ่งที่แนะนำคือเป็นการหลีกเลี่ยงสารก่อมะเร็งนะฮะสองก็คือทำอะไรก็ได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนะฮะให้เม็ดเลือดขาวสามารถจัดการมะเร็งได้ดีก็จะลดโอกาสการเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ในวันนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คืออาชีพการทำงานเป็นกะแต่จะเกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลอย่างไรติดตามได้ในรายการวันนี้ครับ
2: อาชีพพยาบาลนะคะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับคนไข้โดยตรงค่ะวันนึงเราจะต้องเจอคนไข้มากมายนะคะทั้งคนไข้ที่อาการดีไปถึงคนไข้ที่อาการแย่บางครั้งอาจจะต้องเจอกับความเป็นความตายของคนไข้เพราะฉะนั้นคนที่มาทำอาชีพพยาบาลได้ต้องมีใจรักและมีความเสียสละในการทำงานค่ะ

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานให้มีสุขภาพดีนั่นเองนะครับกับผมอาร์มพิพัฒน์ครับพูดถึงการทำงานแล้วหลากหลายอาชีพก็มีความแตกต่างกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้ที่ทำงานอาชีพที่เขาเรียกกันว่าทำงานแบบเป็นกะครับโอ้โหมีหลายอย่างทีเดียวนะครับเช่นอาชีพเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคุณหมอพยาบาลพนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าพนักงานโรงงานต่างๆรวมไปถึงใกล้ตัวด้วยฮะพิธีกรดีเจแหมทำงานไม่เป็นเวลาทีเดียวนะครับคนทำงานเป็นกะแบบนี้มีความเสี่ยงต่อโรคใดกันบ้างวันนี้จะมารู้จักและคุยกับอาชีพพยาบาลครับ

0: ุ๊กตาครับพยาบาลของเราที่วันนี้เราจะมาคุยกันกับอาชีพพยาบาลเดี๋ยวถามก่อนทำงานมากี่ปีแล้วครับทุกตา
1: 7ปีค่ะ7ปีครึ่ง
0: 7ปีครึ่งทำงานพยาบาลนี่เป็นกะใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: กะไหนบ้างฮะ
1: กะเราแบ่งเป็น3กะค่ะก็กะเช้า7โมงเช้าถึงบ่าย3กะบ่ายบ่าย3ถึง5ทุ่มก
0: ะ
1: ดึก5ทุ่มถึง7โมงเช้า
0: โอ้โหซึ่งแน่นอนว่ามันต้องมีการเข้าออกไม่เป็นเวลา
1: ใช่ไม่เป็นเวลาอย่างเวลาเช้าเนี่ยจริงๆอ่ะต้องลงบ่ายสามแล้วอาจจะกว่าจะส่งเวรกว่าจะเคลียร์งานเสร็จอาจจะ 5-6 โมง
0: อยากรู้เหมือนกันว่าการทำงานในแต่ละกะนั้นตัวของทุกตาเองรู้ไหมว่ามีความเสี่ยงอะไรรวมไปถึงวันนี้เรามีคำอธิบายจากคุณหมอด้วยว่าอาชีพคนทำงานเป็นกะนั้นเสี่ยงต่อโรคใดได้บ้างเดี๋ยวไปคุยกันหน่อยต้องคุยตรงไหนครับเนี่ย
1: เดี๋ยวพักพอดีค่ะเดี๋ยวไปคุยในห้องอาหาร
0: มีที่พักเหรอ
1: มีค่ะ
0: ใหญ่โตไหมสวยไหม
1: เดี๋ยวไปดูกันเองดีกว
0: ่
1: า
0: น่าไปเชิญครับมาตรงไหนเอ่ยนี่นะที่อยู่ตรงนี้นะครับเป็นส่วนพื้นที่ส่วนตัวของคุณพยาบาลทั้งหลายครับแต่อาชีพพยาบาลนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องรับภาระที่ค่อนข้างหนักทีเดียวแล้วก็เสี่ยงต่อการใช้ชีวิตในแต่ละวันมากทีเดียวครับตั้งแต่การทำงานเป็นกะการใช้เวลาในแต่ละวันการใช้ชีวิตต่างๆทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรกันบ้างไปลองดูภาพกันดูครับ

0: ส่วนตอนนี้ครับเราจะแวะมาดูกันว่าที่เขาบอกมีพื้นที่ส่วนตัวเอาไว้นั่งทานข้าวได้เอาไว้พักผ่อนได้เล็กๆน้อยๆดูซิว่ามันอลังการขนาดไหนมามาเลยฮะโอ้โหคุณตุ๊กตาขนาดพื้นที่ครับผมประมาณ4คูณ3ไม่ถึงด้วยนะโอ้มาคุยกันมาคุยกันนะครับมาเลยนี่กำลังอะไรอยู่ฮะเนี่ย
1: อาหารค่ะ
0: อาหาร
1: อาหารประทังชีวิตวันนี
0: ้เดี๋ยวอันนี้ต้องจริงเหรอ
1: ใช่ใช่เพราะว่าจริงๆอ่ะถ้ามีเวลาเราก็จะลงไปซื้อข้างล่างแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะเราสะดวกที่จะฝากคนอื่นซื้อหรือไม่ก็ซื้อแบบนี้ขึ้นมาดีกว่า
0: ไหนเคลียร์ทีซิทำงานเป็นกะในระหว่างรอ3นาทีใช่ไหมอ่ะทำงานเป็นกะที่บอกก็คือมันต้องทำอะไรบ้างครับสมมติมาถึงรับช่วงต่อเรียบร้อยแล้วบีบเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ็ดโมงเช้าสมมติ
1: พอเรารับเวรเสร็จเราก็ต้องมาเช็ดตัวคนไข้
0: เช็ดตัวคนไข้
1: เสร็จเราก็แจกยาจะกินยาฉีด
0: ซึ่งแต่ละคน

0: ก็ไม่เหมือนกันใช่บางคนยากินเนี่ยก็ไม่ใช่กินเองทางปากเราต้องให้ทางสายอาหารทางจมูกหรือไม่ก็สายอาหารทางหน้าท้องแล้วก็ระหว่างที่เราแจกยาเนี่ยเราก็ดูอาการคนไข้ด้วยเราอาจจะต้องวัดดูว่าคนไข้เหนื่อยถ้าคนไข้มีปัญหาทางระบบประสาทเราก็ต้องดูระบบประสาทคนไข้ด้วย
1: ก็คือดูทุกอย่าง
0: อย่างคือไม่ใช่แค่แจกยาอย่างเดียวแจกยาเนี่ยเราต้องดูคนไข้ทุกอย่างเลยคุณหมอเขาก็จะตรวจคนไข้พอตรวจคนไข้เขาก็จะมีออเดอร์มาให้เราว่าเดี๋ยวต้องทำอะไรกับคนไข้คนนี้บ้างแล้วคนนึงเนี่ยจะดูคนไข้6เตียงที่นี่นะคะ
1: 1พยาบาล
0: 1พยาบาล
1: 6คนละ6เตียง
0: ใช่ซึ่งแต่ละเตียงเนี่ยก็หนักมากน้อยกันแล้วแต่ดวง
1: อย่าไปคิดว่าโรงพยาบาลรัฐจะมีเตียงว่าง
0: แล้วก็อย่าคิดว่าคนไข้จะสบายๆเพราะว่าก็สบายเขาก็ไม่ให้คนไข้มานอน
1: อยู่คือถ้าแค่กินยาเช้ากลางวันเย็นคุณกลับกินบ้านแต่ถ้าว่าจะอยู่โรงพยาบาลมันต้องมีความเสี่ยงถ้าเสี่ยงมากนี่ถึงขั้นที่ว่าเข้า ICU CCU ได้เลย
0: ใช่แล้วตรงเนี้ยจะเป็นแบบค่อนข้างแบบคือคนไข้หนักเนี่ยเราก็จะแบบอาจจะต้องแบบสมมุติว่าคนไข้หยุดหายใจไปแล้วก็ต้องปั๊มหัวใจคนไข้ต้องเรียกหมอมาใส่ท่อช่วยหายใจคนไข้จนกว่าคนไข้สัญญาณชีพจะกลับมาอะไรเงี้ยแล้วก็ถึงเอาเขาไป ICU
1: แล้วก็เราเป็นพยาบาลเราสวมวิชาชีพพยาบาลถูกไหมเหมือนกับคุณหมอก็วิชาชีพหมอ
0: ใช
1: ่ก็เลยเหมือนกับเวลาที่เราทำงานไปเรื่อยๆแล้วพอถึงเวลาพักมีไหมมันมีเป็นกะไหมว่าทำครึ่งนึงแล้วพัก
0: มีค่ะ
1: ยังไง
0: ก็เราจะแบ่งพักประมาณ11โมงรอบนึงแล้วก็จะแบ่งให้พยาบาลครึ่งนึงไปพักแล้วก็พอรอบ11โมงถึงเที่ยงพอเที่ยงเราก็จะพักอีกรอบนึง
1: ก็เราเป็นเที่ยงถึงบ่าย
0: ใช่แล้วระหว่างที่เราไปพักเนี่ยเราก็จะส่งเวรไว้ว่าเนี่ยช่วง1ชั่วโมงที่เราไม่อยู่มีอะไรที่เราจะฝากเขาทำไหมอะไรอย่าง
1: นี้หมายความว่าเมื่อกี้ที่เรารู้กันว่าพยาบาล1คนต่อ6เตียงช่วงเปลี่ยนกะปั๊บจะเป็น12
0: ใช่ถู
1: กป่ะ
0: ใช
1: ่มันก็เลยกลายเป็นว่า
0: ถ้าสมมติว่าคนไปพักเนี่ยฝากเราคนเดียวเราก็อาจจะต้องดูหลายๆคนนั้น
1: เฮ้ย
0: ใช่
1: จริงป่ะเนี่ย
0: ใช่ๆ
1: ความเครียดก็ทวีคูณ
0: ใช่
2: ด้านที่ส่งผลต่อเรื่องสุขภาพนะคะก็คือว่าเรื่องที่สำคัญก็คือเรื่องการนอนนะคะจะนอนไม่เป็นเวลาเพราะว่าเราเข้าเวรเป็นกะอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือว่าเราจะไม่รู้เวลาลงที่แน่ชัด
3: สำหรับคนทำงานเป็นกะจะมีวิธีการดูแลร่างกายและปรับตัวอย่างไรให้ถูกต้องเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะพยาบาลวิชาชีพนั้นมีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงต่างๆได้มากมายเลยล่ะครับทั้งต้องดูแลคนอื่นและต้องดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันวันนี้เราจะพาไปดูกันครับว่าอะไรเป็นสาเหตุและปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพติดตามได้ในช่วงหน้าครับ
0: การทำงานเป็นกะนะคะมันกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาแล้วก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวค่ะ
4: ถ้าขึ้นกะเป็นดึกเนี้ยก็อาจจะทำให้ร่างกายเกิดความเหนื่อยล้าอะไรอย่างเงี้ยในการทำงานแล้วก็เพลียอะไรเงี้ยส่งผลต่อการแบบดูแลคนไข้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: เป็นกะครับ2ชั่วโมงมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกกะเพราะทำงานกะการกินมันก็ต้องอดนอนธรรมดา
6: ปัญหาสุขภาพถ้าเป็นสัตว์ดึกนะครับธรรมชาติของมันก็คือจะนอนกลางคืนนะกลางวันก็จะงานแล้วของผมเป็นกะดึกก็คือจะทำงานกลางคืนก็จะมีปัญหาสุขภาพช่วงแรกๆก็จะเป็นประมาณแบบว่าง่วงก่อนทำงานนะฮะแล้วอาจจะแบบว่าร่างกายล้าเพลียครับแต่พอได้ทำงานไปสักพักก็จะปรับตัวได้ครับ
7: พักผ่อนน้อยกว่าคนอื่นเขาแล้วก็กินอาจจะไม่เป็นเวลาบางตรง
3: ชิปเวิร์กคืออะไรคุณผู้ชมเคยสงสัยกันไหมครับว่าการทำงานเป็นกะนั้นจะส่งผลต่อสุขภาพได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยดีกว่าครับ
1: และตอนนี้ครับเรามาอยู่กับแพทย์หญิงชัชยาวงศ์รัตนันท์ครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอฝนสวัสดีครับหมอ
8: สวัสดีค่ะ
1: วันนี้ถามคุณหมอก่อนครับการทำงานเป็นกะหรือที่เรียกกันว่าชิปเวิร์กมันคืออะไรและมันจะเป็นอันตรายกับสุขภาพเราได้ยังไงคุณหมอครับ
8: การทำงานเป็นกะเนี่ยก็จะเจอในสถานประกอบการหรือว่าโรงพยาบาลน้องที่ว่าต้องมีการทำงาน24ชั่วโมงนะคะก็จะมีกะเช้ากะบ่ายกะดึกจะไม่ใช่เวลาทำงานปกตินะคะก็คือจริงๆร่างกายของเราเนี่ยจะมีนาฬิกาชีวิตเนาะหรือที่เรียกว่า circadian rhythm นะคะอันนี้มันจะเป็นธรรมชาติว่าตอนกลางวันก็เราก็จะตื่นแล้วก็ทำกิจกรรมต่างๆตอนกลางคืนเราก็จะนอนถ้าช่วงที่ไม่ได้อยู่กะเนี่ยควรจะนอนพักให้เต็มที่เพื่อที่จะเตรียมขึ้นกะครั้งต่อไปนะคะเพราะว่าพอเราพักผ่อนไม่พอเนี่ยมันก็เหมือนรวนไปหมดอะค่ะทั้งการทำงานของสมองทั้งความผิดพลาดจะเกิดขึ้นได้ง่าย

0: บางคนบางอาชีพเห็นบอกว่าต้องทำงานเป็นกะเช่นกลางคืนอย่างเช่นพี่ๆรปภ อยู่หนึ่งทุ่มยาวไปถึง7โมงเช้าทำแบบนี้ทุกวันทุกวันถ้าวันหนึ่งต้องเปลี่ยนกลับมากลางวันคุณหมอครับมีระยะเวลาไหมครับว่าต้องพักอะไรยังไง
1: ค่ะเรื่องการเป็นกะเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบนะคะสามารถจัดได้หลายรูปแบบคือถ้าจะให้เปลี่ยนทุก 2-3 วันก็ได้
0: ครับ
1: หรือว่าจะเปลี่ยนยาวไปเลยคือ2สัปดาห์เปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่าพอคนเราเนี่ยนอนเวลานึงไปประมาณ1สัปดาห์เนี่ยม
0: ัน
1: จะเริ่มชินนะคะถ้าเราบอกว่าเปลี่ยนทุกสัปดาห์อันนี้ไม่ค่อยดีเพราะว่าเราเพิ่งจะชินกับเวลานั้นต้องเปลี่ยนอีกแล้ว อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็อาจจะ 2-3 วันหรือว่ายาวเป็น2สัปดาห์ไปเลยก็ให้เปลี่ยนกะทีนึงแล้ววิธีเปลี่ยนนะคะจะต้องเปลี่ยนไปข้างหน้าคือหมายถึงว่าสมมติอยู่เวรกะเช้าอยู่ก็ไปบ่ายแล้วก็ไปดึกค
0: ื
1: ออย่าย้อนกลับมาเพราะว่ามันทำให้ร่างกายเรายิ่งต้องฝืนมากขึ้น
0: อ๋อหมายถึงว่าถ้าเป็นเช้าก็ไปเข้ากะเป็นบ่ายแทนใครอยู่บ่ายก็ไปเข้าเป็นเย็นหรือค่ำแทน
1: ดึกฮะ
0: แล้วก็ค่อยกลับมาเป็นเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: อย่าเปลี่ยนเหมือนย้อนกลับมาทีหลัง
1: อ
0: ันนี้อันตรายเลย
1: ก็คือมันจะยิ่งทำให้อาการอ่อนล้าอาการอดนอนเนี้ยเป็นมากขึ้น
0: แล้วการทำงานเนี่ยมันทำให้เรามีอาการอื่นตามมาด้วยไหม
2: มีนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นแบบปวดหลังปวดขาเพราะว่าเราคนไข้อย่างที่บอกช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้แล้วเราถ้าสมมติคนไข้นอนเตียงนานๆเนี่ยมันก็จะเกิดแผลกดทับ
0: ใช่
2: ไหมคะเราก็ต้องพลิกตัวเขาทุก2ชั่วโมงหล
0: ัก
2: มันเป็นหลักของเราเลยว่าต้องทุก2ชั่วโมง
0: เพราะว่าป่วยอย่างวันนี้เราอยู่ที่อายุรกรรม
2: ชาย
0: น้ำหนักตัวเขาก็เยอะกว่าเรา
2: ผู้ชายก็เยอะกว่าเราอยู่แล้ว
0: บางที2คนนะช่วยกันดัน
2: ใช่เราช่วยกัน2คน
0: แล้วมันจะปวดหลังยังไงอ่ะ
2: คือท่าเนี่ยเวลาเรายกมันเป็นท่าแบบก้มๆหลังนิดนึงหรือไม่เวลามันไม่ใช่ท่าปกติอะค่ะแล้วก็เวลาเราใช้แรงมันไม่ใช่เป็นท่าที่ถูกต้องเหมือนเวลาเราไปฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เวลาเราเจาะเลือดเราก
0: ็
2: ต้องแบบก้มดูเส้นคนไข้ซึ่งมันแบบใช้เวลานานนะคะแบบคนไข้เจาะเลือดแบบยากๆอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยแล้วพยาบาลเนี่ยเอาจริงๆที่นี่ไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร
0: ่
2: เพราะเราเดินอย่างเงี้ยเดินแบบเคยนับคือให้แบบนับก้าวอะไรเงี้ยเทคโนโลยีอะไรเงี้ย
0: ได้
2: เป็นหมื่นแบบไลฟ
0: ์คุณเดินเป็นสิบโลเลย
2: สองหมื่นอะไรอย่างนี้ก็มีนะคะหมื่นสองหมื่น
0: คือเดินขึ้นเดินลงเดินไปเดินมาเดินเก็บของ

0: สรุปช่วงนี้กันก่อนคือตั้งแต่เรื่องของการกินอาหารที่ไม่เป็นเวลาการทำงานที่มีความเครียดรวมถึงกายภาพที่ต้องเอื้อเพื่อให้ผู้ป่วยสบายที่สุดแต่เราเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันทั้งหมดนี้มีความเสี่ยงต่อการใช้ชีวิตอย่างไรกันบ้างไปลองถามคุณหมอกันดูครับ
1: ทีนี้การทำงานเป็นกะเนี่ยมันทำให้จังหวะเนี้ยมันเสียไปอะค่ะ
0: ครับ
1: ก็จะทำให้มีความเสี่ยงได้อย่างเช่นพวกโรคหัวใจหรือว่าเกี่ยวกับสมรรถภาพของสมอง
0: คือ
1: มันจะมีการวิจัยที่บอกว่าสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะมาเป็นเวลานานเนี่ยจะมีความเสี่ยงกับพวกโรคหัวใจและหลอดเลือดแล้วก็พวกสมรรถภาพสมองที่เสื่อมลงเร็วกว่าคนที่ไม่ได้ทำงานเป็นกะนะคะ
0: ก็คือเหมือนกับร่างกายไม่ได้พักผ่อนตามเวลาที่ควรจะเป็นถูกไหมครับมันทำให้ต้องตื่นในช่วงเวลาที่ควรจะนอนและช่วงที่ควรจะนอนก็เอามาตื่นแทน
1: ใช
0: ่อ๋อซึ่งจริงๆแล้วคุณหมอถามจริงๆนะฮะมันส่งผลเสียกับร่างกายในระยะไหนครับถ้าว่าระยะสั้นอันตรายแค่ไหนระยะยาวอันตรายแค่ไหนฮะ
1: ค่ะในระยะยาวเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วเนาะแต่ระยะสั้นเนี่ยก็คืออาจจะทำให้มีการง่วงเนาะง่วงเพลียอ่อนล้านะคะซึ่งอันเนี้ยมันจะมีความสำคัญคืออุบัติเหตุในตอนทำงานนะคะมันเกิดขึ้นได้ทันทีเลยถ้าทำในตอนที่กำลังง่วงๆในช่วงเวรดึกอะไรแบบเนี้ยนะคะช่วงกะดึก
0: คุณผู้ชมครับนี่แหละครับคนที่ทำงานเป็นกะเป็นช่วงเวลาเนี่ยก็จะทำให้การทำงานของนาฬิกาชีวภาพในร่างกายของเราเนี่ยมันผิดมันเพี้ยนไปจากเดิมนะครับซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายเป็นอย่างมากครับถ้าอย่างนั้นคนที่ต้องทำงานเป็นกะแล้วก็มันเป็นอาชีพของเราอะนะครับจะต้องทำอย่างไรครับช่วงหน้ากลับมาจะให้คุณผู้ชมได้ฟังคำแนะนำจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญถึงวิธีการใช้ชีวิตโดยลดความเสี่ยงต่อการทำงานกันดูครับเดี๋ยวกลับมาครับกับ Work with a Healthy Life ครับ
2: การทำงานเป็นกะติดต่อกันเป็นเวลานานๆจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บจากการทำงานได้ดังนี้ครับอาการกล้ามเนื้อตาล้าปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

0: เกิดความเครียดมีอาการอ่อนเพลียเรื้อรังนอนไม่หลับน้ำหนักขึ้นโรคอ้วนทำหายด้วยครับถ้าหากมีอาการเหล่านี้เราจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือพนักงานในสถานประกอบการได้อย่างไรไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอกันเลยครับ
1: เราต้องถามคุณหมอกันนะครับว่าถ้าเราต้องไปทำงานเป็นกะชิปเวิร์กแบบนี้เนี่ยวิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นคืออะไรครับ
2: ค่ะก็เวลาที่ทำงานนะคะก็ถ้าอยู่ในกะดึกสมมุตินะคะอยู่ในกะดึกเนี่ยการรับประทานอาหารเนี่ยไม่ควรจะทานอาหารหนักมากนะคะก็ทานอาหารเบาๆแล้วก็ไปหนักมื้อเช้าเพื่อจะได้เข้านอนได้ยาวนะคะแล้วก็ควรจะนอนให้เต็มอิ่มไปเลยจัดที่นอนให้เรียบร้อยเพราะว่าในตอนกลางวันเนี่ยมันมักจะมีเสียงรบกวนอะไรต่างๆที่ทำให้เรานอนหลับไม่สนิทอันนี้ก็พยายามปิดม่านปิดอะไรให้มืดแล้วก็นอนหลับให้สนิทตอนเช้าเพื่อจะได้พักผ่อนให้เต็มที่
1: ก็คือเปลี่ยนตัวเองไปเลยเหมือนกับว่าเราทำงานกลางคืนคือกลางวันของเราพอตอนกลางวันเราก็คือคืนของเราอย่างน้อยต้องนอนให้ยาวๆ
2: ค่ะ8ชั่วโมง
1: อ๋อก็เหมือนกันกับคนทั่วไปแต่สวิตช์เวลากลับมา
2: ใช่ค่ะ
1: มื้อดึกทานได้ไหมครับ
2: ทานได้แต่อย่าเยอะมากก็คือทานเบาๆเพียงแค่ว่าให้ไม่หิวนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องกลับหมุนเวียนกลับไปทานมื้อเช้ากลางวันเย็นเหมือนเดิ
1: มก็เหมือนกับทำงานกลางคืนถ้าหิวก็ทานเล็กน้อยพอก่อนนอนตอนเช้าก็ทานมื้อเช้าให้เยอะหน่อยแล้วพอนอนไปตื่นอาจจะสายนิดนึงหรือบ่ายนิดนึงก็ทานกลางวันและเย็นปกติก่อนเข้าทำงานตอนมื้อค่ำเหมือนคนทั่วไปเลย
2: ใช
1: ่ออกกำลังกายแล้วคุณหมอ
2: ออกกำลังกายก็ควรจะออกอย่างเหมาะสมนะคะเถอะแต่ทีนี้ว่าช่วงอยู่กะดึกเนี่ยก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหนักเพราะว่าจะทำให้ตอนดึกที่มาทำงานเนี่ยไม่ไหวมีความเหนื่อยล้านะคะก็เอาไว้ช่วงที่อยู่กะเช้าหรือกะบ่ายก็ออกกำลังกายให้สม่ำเสมอแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องสังคมอันนี้ก็สำคัญเพราะว่าคนที่อยู่กะดึกเนี่ยก็เวลาแล้วจะไม่เหมือนคนอื่นเนาะกะบ่ายกะดึกนะคะทำให้ไม่ได้ไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวหรือว่าเพื่อนฝูงอันนี้ก็ควรจะแบบแบ่งเวลาด้วยหาเวลาด้วยนะคะ
1: นั่นก็คือเรื่องของสุขภาพทางด้านอารมณ์และสุขภาพจิตนั่นเองไม่ใช่ว่าทำงานอย่างเดียวรู้สึกว่ากลายเป็นว่าเดียวดายมืดมนในสังคม
2: มันเหมือนถูกแยกออกไปอ
1: ันนี้ก็สำคัญใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: แปลว่ามีหลายๆคนส่งผลถึงตรงนี้ด้วย
2: ใช
1: ่โอ้โหในกรณีเดียวกันครับนายจ้างกับผู้ประกอบการจะต้องพึงมีสิ่งใดเพื่อผู้ทำงานอาชีพที่เป็นกะไหมครับคุณหมออ
2: ันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่านายจ้างก็สามารถกำหนดได้อีกนะคะว่าจะให้กะเนี่ยเวียนไปอย่างไรการจัดตารางอย่างเงี้ยสำคัญมากเพราะว่าจะช่วยให้คนทำงานเนี่ยปรับตัวเข้ากับเวลาที่เปลี่ยนไปได้ง่ายขึ้นอย่างเช่นที่บอกว่ากะเช้าแล้วไปบ่ายแล้วไปดึกอันนี้ค่ะนายจ้างมีบทบาทมากเลยนะคะที่จะช่วยตรงนี้ได
1: ้แล้วอย่างที่คุณหมอบอกตอนต้นด้วยนะครับว่าในการเปลี่ยนกะของตัวเราเองไม่ควรที่จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่อยๆเปลี่ยนทีละขั้นทีละตอนแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนทุกอาทิตย์ด้วยอย่างน้อยๆก็ต้องอยู่สัก2อาทิตย์ให้ร่างกายมันชิน
2: ใช่ถ้าไม่2อาทิตย์ก็สั้นไปเลย 2-3 วันไปเลย
1: สุดท้ายครับคุณหมอครับมีคำแนะนำกับผู้ที่ทำงานเป็นกะอย่างไรบ้างครับผม
2: ค่ะก็การพักผ่อนสำคัญมากนะคะสำหรับคนที่ทำงานเป็นกะลงเวรลงกะแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่นะคะอย่างน้อย8ชั่วโมงนะคะแล้วก็อาหารที่รับประทานเนี่ยก็เลือกอาหารที่มีประโยชน์ไปทานตอนอยู่เวรนะคะบะหมี่สำเร็จรูปอันนี้ไม่แนะนำนะคะเพราะว่าจะมีไขมันมากแล้วก็ถ้าอยู่กะดึกรับประทานอาหารแค่เบาๆก็พอนะคะส่วนนายจ้างนะคะก็อยากฝากด้วยว่าช่วยจัดตารางของลูกจ้างให้มีการเวียนกะไปตามธรรมชาติก็คือเช้าแล้วไปบ่ายแล้วไปดึกพยายามอย่าให้จัดย้อนไปย้อนมานะคะเพื่อให้ลูกจ้างทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะ
1: และจะได้ทำงานอย่างมีความสุขทำงานอย่างสุขภาพดีนั่นเองนะครับเรื่องของคุณหมอฝนด้วยขอบคุณครับ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ด้วยระบบการทำงานที่ไม่เป็นเวลาช่วงที่ต้องเข้ากะถ้าเรามีวิธีดูแลตนเองอย่างเหมาะสมก็จะสามารถช่วยให้เราวางแผนดูแลตัวเองได้ครับอย่างไรก็ตามนะครับการนอนหลับที่เพียงพอจะทำให้ร่างกายไม่ล้าและการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ไม่หักโหมไม่เครียดทำจิตใจให้สบายก็จะช่วยให้เราสามารถทำงานช่วงกะกลางคืนได้อย่างสบายและลุยงานได้อย่างเต็มที่แล้วล่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับอาชีพทุกอาชีพนั้นมีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอาชีพใดก็ตามครับจะทำงานเป็นกะหรือเต็มเวลาก็ตามนะครับและหากว่าเรารับรู้แล้วว่าอาชีพเรานั้นมีความเสี่ยงลองดูครับลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเราแค่นี้ก็สามารถช่วยทำให้เรานั้นลดความเสี่ยงต่อโรคต่างๆได้แล้วเช่นกันนะครับอาการเจ็บป่วยต่างๆนั้นต้องบอกเลยว่ามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับดังนั้นครับเราต้องบอกกับตัวเองกับคนที่เรารักคนใกล้ตัวของเราครับว่าถ้าเราหันกลับมาดูแลตัวเองครับยกตัวอย่างเช่นทานอาหารให้ครบ5หมู่นะครับ

0: ทานอาหารให้ตรงต่อเวลาด้วยนะครับรวมถึงออกกำลังกายพักผ่อนให้เพียงพอเท่านี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางครับที่ทำให้สุขภาพของเรานั้นกลับมาแข็งแรงได้ดีขึ้นได้อย่างแน่นอนครับวันนี้เวลาของผมและรายการ Work with a Healthy Life ครับทำงานอย่างมีสุขภาพดีหมดลงแล้วล่ะครับพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอด
2: ถ้าเกิดพูดถึงโรคยอดฮิตในช่วงเวลาก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับเป็นเยอะมากเป็นยุคกว่าโควิดนะฮะก็คือไข้หวัดใหญ่หลายคนได้ยินชื่อบ่อยจนบางทีประมาทมันแต่ว่าจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่นี่อันตรายมากนะครับวันนี้พูดคุยกันครับในรามาแชร์ริ่งนะฮะเพราะเรื่องราวสุขภาพดีคือการแบ่งปันครับวันนี้อยู่กับอาจารย์แจ็คสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: แค่เชื่อว่าพูดถึงไข้หวัดใหญ่ในทั่วประเทศรู้จักกันหมดเลยฮะเอาจริงๆแล้วไข้หวัดใหญ่เกิดจากอะไร
1: ไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็เป็นโรคติดเชื้อชนิดนึงนะครับซึ่งเกิดจากไวรัสไวรัสไข้หวัดใหญ่เนี่ยแหละซึ่งมันจะมีสายพันธุ์ A แล้วก็สายพันธุ์ B ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะทำให้มีอาการเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจมันคือไข้หวัดที่มีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงอย่างเช่นถ้าเป็นไข้เนี่ยมันก็จะเป็นไข้สูงเรียกว่าแบบรู้เลยแหละว่ามีไข้เมื่อยตัวมากเพลียมากๆอาการเจ็บคอก็จะรุนแรงไอก็จะไอเยอะน้ำมูกก็มีเยอะอะไรเงี้ยมันลักษณะมันเหมือนกับเป็นไข้หวัดที่ไม่ใช่ไข้หวัด
2: มันมีอะไรที่น่ากังวลกว่านั้นไหมครับสำหรับไข้หวัดใหญ
1: ่ไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะน่ากลัวตรงที่ว่าในผู้สูงอายุเกิน60ปีขึ้นไปหรือว่าภูมิคุ้มกันไม่ดีเนี่ยไข้หวัดใหญ่มันจะไม่อยู่เฉพาะด้านบนหมายถึงว่าไม่อยู่เฉพาะตรงบริเวณคอกับจมูกมันจะลงปอดเราอาจจะเคยได้ยินไข้หวัดใหญ่ลงปอดละปอดอักเสบอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีความรุนแรงต้องใส่ท่อช่วยหายใจอะไรเงี้ยมีการหายใจล้มเหลวพวกนี้แหละจะเจอเยอะในคนที่อายุเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงอันนี้จะเป็นภาวะแทรกซ้อนอันนึงซึ่งเราไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยครับ
2: นั่นแสดงว่าทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเป็นแบบนี้ไหมครับหรือว่าต้องเป็นผู้สูงอายุเท่านั้น
1: ส่วนใหญ่จะเจอในผู้สูงอายุครับแล้วก็คนที่ภูมิไม่ดีกินยากดภูมิผู้ป่วยโรคเอสอะไรเงี้ยครับไข้หวัดใหญ่มียาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่โดยตรงเลยสมมติถ้าตรวจแล้วเนี่ยทราบว่าเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยคุณหมอก็จะจ่ายยาต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กินประมาณ5วันแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นการรักษาแบบประคับประคองตามอาการไข้สูงก็กินพาราเซตามอลหรือว่าน้ำมูกเยอะก็กินยาลดน้ำมูกเจ็บคอมากก็กินยาแก้เจ็บคออะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ไข้หวัดใหญ่ต่อกันได้ไหม
1: ไข้หวัดใหญ่สามารถติดกันได้ครับอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยใกล้ๆกันสามารถติดได
2: ้เหมือนก็เหมือนแบบทั่วไปเลยสมมติในห้องนี้มีคนนึงที่เป็นไข้หวัดใหญ่ก็มีสิทธิ์แพร่ได
1: ้มีสิทธิ์แพร่ได้โดยทั่วไปเนี่ยไข้หวัดใหญ่เนี่ยมันจะติดต่อทางละอองฝอยง่ายๆเหมือนคำว่าสมมติถ้าเกิดผมไอจามอะไรเงี้ยครับพวกเชื้อโรคมันก็จะออกมากับเสมหะของผมพอมาตกอยู่ใกล้ๆตัวคุณแคนแล้วคุณแคนก็เอามือไปป้ายแล้วก็มาป้ายหน้าป้ายจมูกอะไรเงี้ยก็สามารถติดได
2: ้เรื่องราวไข้หวัดใหญ่นะฮะจริงๆแล้วเราผ่านโควิดกันมาแล้วครับการที่จะป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างแรกเลยก็คือเหมือนโควิดนั่นแหละใส่หน้ากากใส่แมสก์กันได้ในการป้องกันละอองฝอยนะครับง่ายนิดเดียวครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์แจ็คคร
3: ับ
2: นี่เรื่องราวสุขภาพแบบนี้ฝากแชร์กันด้วยกับรามาแชร์ริ่งนะครับครั้งหน้ามีโรคอะไรมาอัปเดตอีกเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับเจอกันใหม่ครับ
4: สามัญประจำบ้านตอนนิ้วล็อกช็อกเนี่ย
5: ไม่จังเลยรถก็ติดกว่าจะมาถึงบ้านเดินเช้าก็เมื่อยขา
6: คนบ่นต้องเป็นเขาไหมตัวเองก็ดูของตัวเองหมดเลยเนี่ยมีข้าวมีน้ำแล้วก็มีของกินจุกจิกตัวเองอ่ะ
7: มาตัวเองเดี๋ยวเขากอดให้หายเหนื่อยนะ
8: เฮ้ยตัวเองมึงเป็นอะไรอ่ะ
6: เขาก็ไม่รู้ก็เมื่อกี้ก็ถือของให้ตัวเองอ่ะแล้วพอป่อนมันก็เป็นอย่างเงี้ย
9: อาการแบบเนี้ยค่ะสงสัยนิ้วล็อกซะแล้วล่ะค่ะ
4: พยาบาลคุณสุขมาช่วยแล้ว
10: อาการของคนนิ้วล็อกเนี่ยมันเป็นยังไงครับ
9: ในระยะแรกนะคะของภาวะนิ้วล็อกเนี่ยก็จะมีอาการปวดบริเวณโคนนิ้วมือนะคะกำมือไม่ถนัดหรือกำได้ไม่เต็มที่โดยเฉพาะตอนเช้าหลังจากตื่นนอนซึ่งอาจจะเป็นนิ้วเดียวหรืออาจจะเป็นหลายๆนิ้วพร้อมๆกันก็ได้นะคะโดยการล็อกเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันขึ้นอยู่กับว่าเราอยู่ในท่าไหนที่ใช้ประจำ
10: งั้นคุณพยาบาลช่วยบอกวิธีแก้ไขให้ผมหน่อยได้ไหมครับ
9: ได้เลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะเป็นวิธียืดกล้ามเนื้อแขนโดยการยกแขนขึ้นมาระดับไหล่ใช้มือข้างหนึ่งเนี่ยดันให้ข้อมือกระดกขึ้นแล้วก็ลงนะคะปลายนิ้วเหยียดตรงค้างไว้นับสัก 1-10 แล้วก็ให้ทำเป็นเซตนะคะเซตละ 6-10 ครั้งค่ะอันที่2นะคะเป็นการบริหารมือแล้วก็นิ้วมือโดยฝึกกำมือแบมืออาจจะถือลูกบอลในฝ่ามือก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของข้อนิ้วมือข้อ3นะคะเป็นท่าเพิ่มกำลัง

0: างกล้ามเนื้อที่ใช้งอแล้วก็เหยียดนิ้วมือค่ะโดยการใช้ยางยืดช่วยสร้างแรงต้านเอายางยืดใส่นิ้วมือไว้นะคะแล้วใช้นิ้วมือเนี่ยเหยียดอ้านิ้วออกค้างไว้นับ 1-10 แล้วก็ค่อยๆปล่อยมือค่ะสำหรับวิธีลดความเสี่ยงในการเป็นนิ้วล็อกนะคะอันที่1เนี่ยไม่หิ้วของหนักจนเกินไปค่ะแต่ถ้าจำเป็นต้องหิ้วของจริงๆต้องหาผ้าขนหนูเอามารองนะคะอาจจะใช้วิธีอุ้มประคองหรือใช้รถเข็นลากแทนจะดีกว่านะคะข้อ2นะคะขณะใช้เครื่องมือทุ่นแรงควรใส่ถุงมือนะคะหรือห่อหุ้มด้ามจับเครื่องมือให้นุ่มขึ้นงานที่ต้องใช้เวลาทำงานนานต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวเนี่ยควรพักมือเป็นระยะนะคะแล้วก็อาจจะออกกำลังยืดกล้ามเนื้อมือบ้างอันที่4ไม่ขยับนิ้วหรือว่าดีดนิ้วเล่นค่ะเขาจะทำให้เส้นเอ็นเนี่ยอักเสบมากยิ่งขึ้นนะคะข้อสุดท้ายถ้ามีข้อฝืดในตอนเช้าหรือว่ามือเมื่อยล้าเนี่ยแนะนำให้แช่น้ำอุ่นร่วมกับการขยับมือกำมือแบมือในน้ำอุ่นนะคะจะทำให้ข้อฝืดลดลงค่ะ
1: ได้เลยฮะเดี๋ยวทีเนี้ยผมจะดูแลมือของผมอย่างดีเลยฮะ
0: เห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน
2: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ้วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
3: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ้วด้วยสิ่งสำคัญที่สุดมันปวดและทรมานมากๆครับ
2: สวัสดีครับเจอกับแคนนะครับตอนนี้เรามาพร้อมกับคอนเทนต์ใหม่ล่าสุดก็คือรามาแชร์ลิงฮะนี่คือรายการที่จะบอกคุณว่าเรื่องสุขภาพที่ดีคือเรื่องของการแบ่งปันนั่นเองครับวันนี้เราจะมีเรื่องราวมาแชร์กันนะครับโรคที่จะชวนคุยกันวันนี้คือโรคนิ่วในไตใครเคยเป็นบ้างเจ็บมากๆแล้ววันนี้เรามีคุณหมอท่านนึงมาคุยกับเรานะครับสวัสดีอาจารย์เบิร์ดครับ
4: สวัสดีครับนิ่วมันคือปัสสาวะของเราที่มันเข้มข้นมากๆจนกระทั่งฟอร์มตัวเป็นก้อนหินแล้วก็ไปอุดตันทางเดินปัสสาวะทำให้ผู้ป่วยอาจจะมีอาการเจ็บปวดปัสสาวะเป็นเลือดแล้วก็มีผลทำให้ไตวายได้ในอนาคต
2: สาเหตุที่ทำให้เกิดเป็นนิ่วอะเป็นทุกคนหรือเปล่า
3: บางคนจะกังวลว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นปุ๊บแล้วลูกต้องเป็นนิ่วด้วย
2: ไม่ใช่
3: ครับมันเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าอาหารบางอย่างทำให้เป็นนิ่วได้นะครับพวกเกลือพวกโปรตีนสูงหรือผลไม้หรือว่าผักบางอย่างที่มีเฉพาะในภาคใต้ลูกเนียงอะไรอย่างนี้พวกนี้กินเยอะครับมีโอกาสเป็นนิ่วได
2: ้ปัสสาวะเข้มข้น
3: ครับ
2: เราจะรู้ได้ไงว่าปัสสาวะเราเข้มข้นอ่ะ
3: จริงๆแทนดูในน้ำปัสสาวะครับถ้าเขาเหลืองเข้มมากๆพวกนี้แสดงว่าปัสสาวะมันเข้มข้นเยอะวิธีการจะแก้ปัญหาก็ง่ายดีเดียวคุณแทนดื่มน้ำให้ได้เยอะขึ้นสีมันก็จะใสลง
2: เพราะฉะนั้นหมายความว่าคนที่จะเป็นนิ่วเนี่ยไม่เกี่ยวกับพันธุกรรมแต่อยู่ที่การใช้ชีวิตมากกว่า
3: จริงๆหลักๆก็คืออาการปวดเลยครับเขาจะอุดในทางเดินปัสสาวะทำให้มีอาการปวดนำมาหลังจากนั้นปุ๊บถ้าเป็นเยอะมากๆนะครับคุณแคนอาจจะมีไข้มีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะหรือแม้แต่กระทั่งไตวายก็ได้ซึ่งพวกนี้ก็จะเป็นอันตรายมากๆครับ
2: มันจะปวดแบบไหนครับหรือปวดมันมีอาการเฉพาะของมันนะ
3: ไตของเราอยู่ที่เอวทั้งสองข้างเวลาปวดมันก็จะปวดที่เอวแล้ววิ่งล้าวลงที่อัณฑะหรือว่าในบางคนที่เป็นผู้หญิงก็จะล้าวลงช่องคลอด
2: ครับ
3: แต่บางคนก็จะมีฉี่ออกมาเป็นเลือดด้วยบางคนเคยก็จะมีประวัติปัสสาวะออกมาแล้วก็มีเศษนิ่วออกมาด้วยหลังจากฉีดยาก็จะหายเลยถูกไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นปุ๊บก็ต้องมาดูว่านิ่วที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยขนาดเท่าไหร่ถ้าขนาดเล็กๆนิดเดียวพวกนี้สามารถจะขับออกได้ทานน้ำเยอะๆกินยาบางอย่างมันก็ช่วยทำให้นิ่วหลุดออกมาได้นะหรือแม้กระทั่งถ้านิ่วมันขนาดใหญ่ขึ้นมันจะมีเครื่องมือครับปล่อยขึ้นเสียงเข้าไปไปทำให้นิ่วแตกลงเป็นฝุ่นแล้วก็ขับออกไปได้ถ้าเกิดมันใหญ่เกินไปก็อาจจะใช้วิธีการส่องกล้องขึ้นไปใช้เลเซอร์จี้ทำลายหรือแม้กระทั่งการเจาะรูซึ่งปัจจุบันมันดีกว่าเดิมเยอะครับแต่ก่อนเราต้องผ่าตัดเป็นแผลใหญ่ๆเพื่อที่จะเอานิ้วเม็ดเล็กๆออกปัจจุบันมันไม่ต้องทำนะครับ
2: สิ่งง่ายที่สุดเลยก็คือดื่มน้ำเยอะๆเป็นประจำช่วยให้ไม่เสี่ยงต่อการเป็นนิ้วสุขภาพดีด้วยนะครับจะมีรายการไหนนะครับที่สรุปเรื่องนิ้วได้เร็วขนาดนี้นอกจากรามาแชร์ริ่งนะครับเพราะฉะนั้นฝากติดตามกันด้วย

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับพบกับผมแคนอติรุธนะครับนี่คือรายการพบหมอรามานะครับทางรามาชาแนล5โมงเย็นวันศุกร์แบบนี้นะครับในช่วงก่อนที่จะสุดสัปดาห์เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพกันนะครับวันนี้หัวข้อของเราเนี่ยคือเรื่องของการปวดท้องฮะเวลาปวดท้องนี่มันทรมานนะฮะแล้วสิ่งสำคัญคือเราไม่รู้ว่ามันปวดท้องเนี่ยจากสาเหตุอะไรกันแน่จริงๆมีสาเหตุเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่สาเหตุเล็กๆเนี่ยไปจนถึงบางอย่างเราอาจจะไม่คาดคิดเลยก็ได้มีอะไรน่าสนใจบ้างติดตามกันเลยครับวันนี้แขกก็เลยชวนคุณหมอด้านนี้โดยเฉพาะมาพูดคุยกันนะครับต้อนรับอาจารย์นายแพทย์อารันจันจารุณีครับสาขาทางเดินอาหารและตับภาควิชาอายุรศาสตร์นะครับอาจารย์เอิร์ธครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับไม่เคยเจอกันเลยใช่ไหมไม่เคยได้สัมภาษณ์กันแต่อาจารย์เคยมาลัดคิว
1: ใช่คร
0: ับมาใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นการตอบคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านที่ใช่ไหมฮะส่วนวันนี้เนี่ยมีคำถามจากผมล้วนๆเลยครับซึ่งบางทีก็อาจจะมีคำถามแปลกๆผัวบ้างจากความสงสัยนะฮะ
1: ได้เลยยินดีครับ
0: คนเราเนี่ยมันปวดท้องมันปวดจากอะไรได้บ้างครับอาจารย์เยอะไหม
1: จริงๆกระเพาะนะครับเวลาปวดท้องบอกว่าจริงมีหลายอวัยวะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับถ้าส่วนใหญ่สังเกตง่ายๆคือครึ่งบนครึ่งเหนือสะดือขึ้นไปครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นกระเพาะเป็นหลักนะครับต่ำกว่านี้เองเนี่ยอาจจะมีอวัยวะอื่นเช่นลำไส้หรือว่ามีถุงน้ำดีอยู่ตรงบริเวณด้านขวาอย่างเงี้ยนะครับก็มีความแตกต่างกันไป
0: อย่างแรกเลยเราเอาสะดือเป็นตัวตัดสินใช่ไหมสมมติถ้าเกิดปวดเหนือสะดืออาจจะเกี่ยวกับกระเพาะ
1: กระเพาะเป็นหลักแล้วก็อาจจะมีลำไส้ได้บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นกระเพาะเป็นหลักเนี่ย
0: อย่างเช่นอะไรโรคกระเพาะพวกนี้นะฮะ
1: เช่นเป็นโรคกระเพาะเป็นแผลในกระเพาะอาหารนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยคือกระเพาะย่อยไม่ทันเขาอิ่มเร็วเยอะอิ่มนานเกินไปบางทีก็มีเรอมีอะไรต่างๆพวกนี้ก็เป็นของกระเพาะอย่างเงี้ยครับ
0: แล้วถ้าเกิดลงล่างไป
1: ก็มีพวกถ้าต่ำกว่าสะดือลงไปส่วนใหญ่กระเพาะมักจะลงไปไม่ถึงตำแหน่งตรงนั้นและส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของลำไส้นะครับเช่นอุจจาระตกค้างหรือว่าถ่ายไม่เกลี้ยงถ่ายไม่หมดหรือบางทีมีลำไส้อักเสบเงี้ยครับเป็นต้น
0: โอเคอันนี้คือการแบ่งแยกการปวดก่อนเพราะบางทีผมว่าการปวดท้องอ่ะมันเป็นปัญหาโรคแตกเหมือนการปวดหัวครับปวดหัวปวดจากอะไรกันแน่ปวดจากวีดีไมเกรนหรือปวดจากกล้ามเนื้อปวดท้องนี่เป็นอย่างนึงที่งงมากๆแล้วถ้าเกิดมันมีแยกกว่านั้นไหมครับซ้ายขวาอีกไหม
1: มีครับ
0: โอเค
1: ก็บอกว่า
0: ครับขึ้นบนละโอเคแยก
1: ขึ้นบนลงล่างครับทีนี้มีขวามีซ้ายครับ
0: ขวาเราใช่ไหมขวาเราใช่
1: ครับขวาตั้งแต่กลางไปจนถึงขวาเลยเนี่ยยังเป็นในกลุ่มที่เป็นระบบท่อน้ำดีได้ซึ่งเป็นอวัยวะที่ผมถนัดและชอบมากก็คือพวกท่อน้ำดีถุงน้ำดีเนี่ยนะครับแล้วก็ตับอ่อนพวกนี้อยู่บริเวณของทางตรงกลางและเยื้องไปทางขวาบางคนขวามากบางคนขวาน้อยเนี่ยครับผม
0: อันนี้ก็คือเกี่ยวกับตับ
1: มีตับด้วยแล้วก็มีถุงน้ำดีตับเนี่ยอยู่เหนือถุงน้ำดีตับเหมือนหลังคาบ้านนะฮะถุงน้ำดีเหมือนห้องใต้ถุนอย่างเงี้ยครับ
0: โอเคแล้วถ้าฝั่งซ้ายแล้วถ้าปวดฝั่งซ้าย
1: ฝั่งซ้ายมีม้ามอีกแล้วก็แต่ว่าจริงๆตัวม้ามไม่ค่อยมีอวัยวะไม่อวัยวะตัวนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากส่วนใหญ่มักท่านซ้ายบนเนี่ยมักจะมีเป็นแถวๆของพวกมุมของลำไส้ใหญ่ที่เวลาเขาจะพับลงมาอย่างเงี้ยครับ
0: เพราะฉะนั้นแล้วเวลาคนไข้มาหาอาจารย์เนี่ยบอกว่าปวดท้อง
1: ค่ะค่อยๆคุยกับคนไข้ก่อนว่าเอ๊ะเป็นตำแหน่งตรงไหนเราอาจจะใช้การในแง่ของตำแหน่งเนี่ยอันหนึ่งจับด้วยตำแหน่งก่อนพอมาอันที่สองผมจับด้วยการทำงานอย่างเช่นถ้าคนไข้เป็นแถวๆกระเพาะอาหารเนี่ยครับการกินเขาจะมีผลเยอะเพราะว่าปกติจากข้อมูลทางการแพทย์เรารู้อยู่แล้วว่าเวลาคนไข้ทานอาหารเข้าไปเนี่ย 4-6 ชั่วโมงแรกเนี่ยอาหารยังไม่ไปไหนเลยอาหารอยู่แค่ในกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยในโรคของทางกระเพาะอาหารเนี่ยเขาจะสัมพันธ์กับการกินค่อนข้างเยอะครับอย่างเช่นบางคนบอกว่ากินแน่นแล้วก็ปวดขึ้นมาอย่างเงี้ยครับหรือบางคนบอกว่ากินเสร็จแล้วก็ดีขึ้นมาอย่างชัดเจนตรงนี้ก็แปลว่าอธิบายด้วยเรื่องของกระเพาะเป็นหลักนะครับอันนี้คือคร่าวๆแต่จริงๆก็อาจจะมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกเล็กน้อยเงี้ยนะครับส่วนของลำไส้ก็เหมือนกันลำไส้เองเนี่ยบางคนบอกถ่ายลมมีกลิ่นเยอะถ่ายลมบ่อยถ่ายอุจจาระเสร็จบางคนถ่ายยังไม่สุดคนไข้มักจะตอบคำถามนี้ผมได้ตลอดว่าถ่ายสุดไม่สุดหรือบางทีรู้สึกว่าปวดหน่วงอยู่ที่ก้นอย่างเงี้ยฮะอันนี้เราก็บอกได้ว่านอกเหนือจากปวดตรงนี้เสร็จแล้วเขามีอาการพวกนั้นเนี่ยก็แปล

0: มันอยู่ที่ลำไส้มากกว่า
1: นี่คือการวิเคราะห์ซึ่งก็เป็นหน้าที่ที่เวลาคนไข้มาเนี่ยคุณหมอต้องซักก่อนแหละ
0: ใช่ครับ
1: พอซักเสร็จปุ๊บคิดว่าน่าจะเป็นนี้ก็ต้องไปตรวจเพิ่มเติมอีกว่าใช่หรือเปล่านะครับคือวันนี้เราจะคุยเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหลายเรื่องมากๆนะครับไปตั้งแต่เรื่องของการปวดปกติเรื่องของการที่มีภาวะเกี่ยวกับตับหรือแม้แต่เรื่องของมะเร็งนะฮะแล้วเวลาคนเขาบอกว่าหัวเราะจนปวดตับอาจารย์มันคือไง
0: จริงๆไม่น่าถึงกระเทือนได้ขนาดนั้น อาจจะปวดท้องอาจจะเกร็งนิดหน่อยแต่ไม่น่าจะถึงตับไม่น่าจะเป็นปัญหากับตับได้ครับ
1: ครับอาจารย์ผมเคยมีประสบการณ์ปวดนิ้วอาจารย
0: ์
1: มันปวดมากเลยอ่ะ
0: ใช่ใช
1: ่แต่มันปวดอยู่ตรงแถวไหนผมก็จำไม่ได้ถ้าเกิดปวดนิ้วปวดนิ้วจากไตอยู่ที่ไหน
0: มันนิ้วไตหรือนิ้วที่ตับนะครับ
1: นิ้วไตครับนิ้วไต
0: ถ้านิ้วไตจริงๆจะปวดด้านล่างบางทีบางคนบอกว่าร้าวไปที่หน้าขาแต่ว่าบอกพวกนี้เขาจะเป็นแพทเทิร์นเขาจะไม่เหมือนนิ้วของถุงน้ำดีหรือนิ้วของคือนิ้วของในถุงน้ำดีกับนิ้วที่ไตเนี่ยต้องแยกกันนะครับเพราะว่าโรคเนี่ยเหมือนคนเราระบบเลยเหมือนท่อน้ำกับท่อไฟอยู่คนละที่หมดเลยนิ้วตรงสองอันนี้ไม่เชื่อมต่อกันไม่ติดต่อกัน
1: เขาบอกเป็นนิ้วเหมือนกันเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งนิ้วจากถุงน้ำดีกับนิ้วจากไตเนี่ยจริงๆแยกส่วนกันเลย
0: แยกส่วนเลยคุณหมอคนละท่านเลยครับที่ด
1: ู
0: ใช่ครับคนละระบบเลยครับเพราะว่าอันนั้นก็จะเป็นในส่วนของคุณหมอที่ดูทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็ของผมเองจะดูนิ้วทางเดินอาหารทางท่อน้ำดีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดูนิ้วที่อยู่ในถุงน้ำดีและท่อน้ำดีเป็นหลักนะครับแต่ว่าโอเคในการแยกคนไข้ไม่รู้หรอกวันนี้คนไข้เดินมาด้วยปวดท้องเนี่ยผมก็มีหน้าที่ในการที่จะบอกว่าอันนี้น่าจะเหมือนนิ้วในท่อปัสสาวะมากกว่าอย่างเช่นปกติพวกนิ้วในท่อปัสสาวะเขาจะมาเป็นลูกๆเขาเรียกว่าเป็น colicky pain คือมาเร็วหายเร็วมาเร็วหายเร็วเป็นทุกๆ10นาทีแบบเร็วทีๆแล้วก็ตำแหน่งในการร้าวบางทีเขาร้าวลงหน้าขาเงี้ยนะครับ
1: โอเคของผมน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าตอนแรกก็ไม่ชัวร์รู้แค่ว่าปวดมากๆจนไปหาหมอแล้วบอกว่าปวดนั่นแหละหมอก็เลยให้หันหลังแล้วเคาะหลังไปทีนึงแล้วพอเคาะปุ๊บมันร้าวแบบ
0: สะดุ้งเลย
1: สะดุ้งเลยอ่ะก็เลยรู้ว่าเป็นนิ้วโอเคประมาณนี้เดี๋ยวเริ่มต้นดูนะฮะวันนี้น่าจะมีหลากหลายประเด็นที่พูดคุยกันในช่วงนี้ครับหยิบข่าวมาเล่าครับโอเคเรื่องแรกครับก็บอกว่าเกี่ยวกับมะเร็งนะฮะเพราะว่าสถิติมะเร็งแล้วก็8วิธีการรักษาสมัยใหม่เป็นข้อมูลมาฝากกันก่อนนะครับทางองค์การอนามัยโลกเนี่ยเขาบอกว่าโรคมะเร็งเนี่ยก็เป็นสาเหตุอันดับต้นๆของการเสียชีวิตของประชากรทั่วโลกแล้วก็มีแนวโน้มว่าเพิ่มขึ้นทุกปีคาดว่าในปี2573จำนวนผู้เสียชีวิตจากมะเร็งเนี่ยอาจจะสูงถึง13ล้านคนนะครับมาที่ประเทศไทยสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1พบว่ามีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่นะฮะในประเทศไทยนะ 140,000 คนต่อปีและมีอัตราเสียชีวิตจากมะเร็งประมาณ 60,000 คนต่อปีที่พบบ่อยที่สุดในผู้ชายมะเร็งตับและท่อน้ำดีฮะอันดับ1เลยครับอยู่ที่ 33.2% มะเร็งปอด 22.8% มะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรง 18.7% ส่วนในผู้หญิงเนี่ยจะเป็นมะเร็งเต้านมนะครับอยู่ที่ 34.2%มะเร็งลำไส้ใหญ่แล้วก็ไส้ตรง 13.3% มะเร็งตับและท่อน้ำดีเนี่ย 12.2% เทคโนโลยีใหม่จุดประกายความหวังในการรักษามะเร็งนะครับตอนนี้ปัจจุบันสตาร์ทอัพทั่วโลกกำลังพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์เพื่อเพิ่มโอกาสรอดให้กับผู้ป่วยโดยใช้ AI วิทยากรหุ่นยนต์แล้วก็การถอดรหัสพันธุกรรมที่จะช่วยให้แพทย์สามารถวางแผนในการรักษาได้แม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นก็มีทั้งภูมิคุ้มกันบำบัดเซลล์บำบัดยีนบำบัดการรักษาด้วยยามุ่งเป้านะฮะรักษาด้วยการใช้รังสีรักษานาโนเทคโนโลยีรวมถึงอนาคตของการรักษามะเร็งก็จะแม่นยำขึ้นแล้วก็ฟื้นตัวเร็วขึ้นแนวทางการรักษาที่ประสานเทคโนโลยีขั้นสูงก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็ลดระยะเวลาในการฟื้นตัวอันนี้พอจะทราบกันแล้วเพราะว่าแน่นอนแหละเมื่อก่อนเราก็มีแต่การให้เคมีใช่ไหมให้เคมีให้ทั้งตัวมันก็โซมกันไปแต่พอมีมุ่งเป้ามากขึ้นมันก็ลดระยะในการฟื้นตัวแต่คราวนี้ผมมาย้อนดูที่สถิติปรากฏว่าในผู้ชายเนี่ยมะเร็งตับและท่อน้ำดีมาเป็นอันดับหนึ่งในขณะที่ผู้หญิงเนี่ยมะเร็งตับและท่อน้ำดีมันมาเป็นอันดับสุดท้ายเลยอาจารย
0: ์ครับก็จริงๆของผู้ชายกับผู้หญิงจริงในตัวท่อน้ำดีเนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากมายนะแต่ว่าต้องบอกว่ามะเร็งเต้านมเนี่ยเป็นอุบัติการณ์ที่เยอะขึ้นมาเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยของผู้หญิงของคุณผู้หญิงนะครับมะเร็งก็เลยกระโดดขึ้นมาแต่ถ้าสังเกตจริงของมะเร็งตับท่อน้ำดีลำไส้ใหญ่ไส้ตรงเนี่ยฮะก็มาอยู่ในปริมาณที่เยอะทั้งคู่นะครับ
1: มะเร็งตับเนี่ยเป็นมะเร็งที่เจอบ่อยในคนไทยอันดับต้นๆเลยครับมันเกิดจากทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าจริงๆเราก็มีบริโภคตัวแอลกอฮอล์ก็เยอะอยู่เหมือนกันถูกไหมครับ
1: จริงเหรออาจารย์แล้วแบบหรอ
0: ใช่ฮะ
1: เราเนี่ยนะ

0: ใช่เล่านี่จริงๆจะบอกว่าเป็นสาเหตุหลักๆเลยนะครับคือแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งก็คือพวกกลุ่มที่เป็นไวรัสตับอักเสบครับจะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ยครับของฝั่งประเทศไทยหรือฝั่งทางเอเชียนะครับตัวที่เป็นเล่าเนี่ยเป็นปัจจัยหลักเลยแล้วก็รองลงมาคือเป็นตับอักเสบ B แล้วก็ตับอักเสบ C เนี่ยแหละครับ
1: ผมสงสัยแล้วแล้วถ้าอย่างแบบเกาหลีอะที่เขาโซโชโซจูกันแบบเหมือนในหนังอะที่มันเหมือนเป็นวัฒนธรรมในการดื่มของเขาเลยอะเขาไม่เสี่ยงมะเร็งตับเหมือนเราหรอถือว่าเสี่ยงไหม
0: เสี่ยงนะครับ
1: ก็เป็นเหมือนกันใช่ไหม
0: อุบัติการเขาก็เยอะเหมือนกันครับในฝั่งเอเชียแปซิฟิกนี่อุบัติการเรื่องแอลกอฮอล์นี่เยอะอยู่เหมือนกันครับ
1: นั่นหมายความว่ามะเร็งตับสาเหตุอันดับหนึ่งอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องของแอลกอฮอล์เลยเหรอครับ
0: แอลกอฮอล์ใช่ครับข้อมูลก็คือเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ไวรัสตับอักเสบ B กับ C ซึ่งไวรัสตับอักเสบ B กับ C เนี่ยมาทางเลือดเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังในคนไข้ที่บางทีมีประวัติเรื่องของการไปสักโดยที่สักแล้วสเตอริไลซ์เรื่องของการทำความสะอาดเข็มอะครับไม่ละเอียดมากพอหรือไม่เรียบร้อยพอเนี่ยพวกนี้ติดกันได้ครับ
1: โอเคนั้นเราขอเริ่มต้นที่พื้นฐานก่อนเลยแล้วกันตับเนี่ยทำอะไรอะ
0: ตับตัวตับเองนะครับหน้าที่หลักๆอะครับ1เขาจะสร้างโปรตีนก็คือโปรตีนอัลบูมินทำให้ขาคนไข้ไม่บวมทำให้ตาไม่บวมเนี่ยนะครับอันที่2เขาดีท็อกซิฟายคือเขาทำหน้าที่เอาสารพิษออกจากร่างกายอันที่3เขาขับสารเหลืองออกไปนะครับ
1: ใครที่เสี่ยงเป็นมะเร็งตับบ้างครับ
0: คนไข้ที่เสี่ยงเป็นมะเร็งตับคือคนไข้ที่มีการที่มีตับอักเสบเรื้อรังเป็นบ่อยๆเป็นนานๆนะครับพวกนี้เองเวลาตับเขาซ่อมแซมขึ้นมาเนี่ยเขาก็ซ่อมตับของเราเก่งมากเราซ่อมไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเขาซ่อมผิดขึ้นมาหรือเขาซ่อมแล้วมันไม่สมบูรณ์ขึ้นมาก็จะเริ่มเกิดมีโอกาสเกิดเป็นก้อนเกิดขึ้นเกิดความผิดปกติเกิดขึ้นพอเป็นก้อนโตขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายก็กลายจะเป็นกลายเป็นมะเร็งตับได้อย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งมะเร็งตับเนี่ยอย่างที่บอกก็คือมันเป็นกับส่วนที่ตรงนี้ที่สำคัญตับเรามีกี่อันนะ
0: อ๋อตับจริงๆก็ตับมีอันเดียวแต่ว่าในตับที่เป็นอันเดียวครับมีแยกเป็นห้องต่างๆเขาเรียกเป็นเซกเมนต์เยอะเลยครับ
1: อาการของมะเร็งตับเราจะสามารถสังเกตได้ในเบื้องต้นไหมฮะบางคนไม่ได้สนใจในการตรวจสุขภาพเลย
0: บอกว่าตัวอาการจริงๆแล้วเนี่ยด้วยความที่เป็นก้อนถ้าเป็นขนาดเล็กในขนาดที่เรารักษาหายขาดเลยเนี่ยบางทีแทบไม่สังเกตเลยนะครับบางทีไม่รู้เลยเพราะว่ามันไม่ได้มีกดทำหน้าที่คือเวลาจะเกิดอาการเนี่ยก็จะเกิดจากการก้อนไปกดอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นไปกดท่อน้ำดีคนไข้ก็จะมีตัวเหลืองตาเหลืองขึ้นมาถ้าเกิดว่าก้อนมีขนาดใหญ่ไปเบียดกับบริเวณของอวัยวะอื่นๆก็ทำให้คนไข้มีปวดได้เพราะมันมีการดึงรั้งตัวแคปซูลที่หุ้มไว้นะครับแต่ถ้าก้อนเล็กจิ๋วๆบางทีไม่เห็นไม่มีอาการเลยจึงเป็นที่มาว่าถ้าคนไข้ที่มีความเสี่ยงเยอะๆเช่นคนไข้ตรวจและพังผืดเขาในตับเยอะแต่ยังอาจจะยังไม่ถึงเกณฑ์ตับแข็งนะฮะแต่พังผืดเริ่มเยอะแล้วเราจะให้คนไข้เนี่ยทำอัลตราซาวด์ติดตามดูทุกๆ6-12เดือนเพื่อจะดูว่ามันมีก้อนอะไรโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราจะรีบรักษาทำให้คนไข้จะได้ไม่ต้องไปสู่การไปถึงกับรักษารุนแรงหรือว่าผ่าตัดไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นครับ
1: ไอตัวมะเร็งตับเนี่ยนะฮะมันก็คือเกิดการอักเสบที่ตับนี่แหละจนมันกลายเป็นเม็ดมะเร็งใช่ไหมครับปกติเวลาเราตรวจสุขภาพกันประจำปีครับมันมีการตรวจมะเร็งตับไหม
0: จริงๆตัวค่าตรวจมะเร็งตับมีนะครับโดยส่วนใหญ่ในโปรแกรมเช็คอัพต่างๆเนี่ยมีอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าความแม่นยำเนี่ยไม่ได้แม่นยำถึงขนาดที่เราจะใช้ตัดทิ้งได้เลยดูเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัวดูเป็นองค์ประกอบร่วมกับการดู imaging หรือดูภาพถ่ายรังสีนะครับตัวนั้นน่าจะได้ประโยชน์ที่ชัดเจนมากกว่าแต่ว่ามีตรวจอยู่แล้วครับ
1: เพราะว่าเท่าที่ทราบมาที่อาจารย์บอกเนี่ยกว่าที่เราจะรู้ว่าเราเป็นมะเร็งตับเนี่ยก็คือมีอาการอาจจะเป็นที่เม็ดนั้นไปกดทับท่อน้ำดีหรือว่าอะไรที่ปวดขึ้นมาเลยไปตรวจแล้วถ้าเกิดเรารู้สึกว่ามันปวดเนี่ยนั่นหมายความว่ามันเป็นมานานหรือยัง
0: ตัวนี้ตอบยากคือถ้าเกิดว่าตำแหน่งก่อนถ้าเขาอยู่ขอบมากๆเนี่ยครับถึงเขาเป็นเม็ดเล็กบางทีคนไข้ก็ปวดได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ไกลขอบก็จริงแต่เขาเม็ดใหญ่บางทีก็เขาต้องเป็นมานานกว่าจะไปชนขอบจนทำให้ปวดเนี่ยเป็นต้นครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมะเร็งตับมันเหมือนภัยเงียบไหมมันไม่ค่อยรู้อะ
0: ใช่ครับจะบอกว่าของคนไข้หลายท่านนะครับกว่าจะรู้บางทีก็มาในจุดที่เราอาจจะทำอะไรได้ไม่มากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในทางสมาคมที่ดูแลโรคพวกนี้นะครับก็พยายามจะแนะนำคนไข้ว่าโอเคเราไปตั้งต้นกันที่การป้องกันดีไหม อย่าเพิ่งไปหวังว่าเราไปเจอก้อนแล้วไปรักษาที่ก้อนเราถอยกลับมาอีกขั้นหนึ่ง ไปงดเหล้าไปลดการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบปีตับอักเสบซีผ่านทางเลือดอย่างนี้ครับก็ทำให้โอกาสที่จะเกิดพวกนี้อุบัติการพวกนี้ก็น้อยลงตามไปด้วยอย่างนี้ครับ
1: จริงๆน่าสนใจมากในเมื่อมันตรวจยากเนี่ยเราย้อนไปที่ป้องกันดีไหม
0: ใช่
1: ดีดีกว่ามาเจอตอนหลังที่แบบว่าเอ้ยเจอแล้วแล้วส่วนใหญ่เวลาคนที่มีอาการแล้วมาตรวจเจอนะครับอาจารย์ส่วนใหญ่จะอยู่ระยะไหน
0: ฮะเราต้องบอกว่าตอนหลังๆเนี่ยเราโชคดีมากขึ้นคือเราโปรโมทตรงนี้เยอะขึ้นคนไข้รู้ข้อมูลเยอะขึ้นคนไข้มาตรวจเร็วขึ้นส่วนใหญ่เนี่ยมาเนี่ยส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยก้อนเป็นก้อนจิ๋วๆเลยนะครับรักษาหายขาดได้นะครับเช่นกันเหมือนมะเร็งลำไส้เลยเหมือนกันมะเร็งลำไส้เองเนี่ยเมื่อก่อนสมัยก่อนมาถึงเนี่ยต้องไปผ่าตัดอย่างเดียวและสมัยนี้เรามาเจอในก้อนที่เรายังผ่าตัดผ่านกล้องได้คือเราใช้กล้องส่องกล้องที่เราใช้การตรวจส่องทางเดินอาหารเนี่ยครับในการฝานออกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ก็กลายเป็นไม่ต้องไปผ่าตัดใหญ
1: ่อันนี้ครับผมสนใจมากเลยว่าโอเคในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอะแล้วถ้าเกิดคนที่เจอว่าเป็นมะเร็งตับอาการที่มันจะเกิดขึ้นกับร่างกายของเขาอะมันจะส่งผลกับร่างกายยังไงบ้าง
0: ครับมะเร็งตับคล้ายๆกับมะเร็งหลายๆที่เหมือนกันคือเขามีการใช้พลังงานเยอะนะครับบางทีคนไข้จะซุบผอมลงได้นะครับส่วนอาการอื่นๆจริงๆอาจจะไม่ได้เห็นชัดเจนคือถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนไปทางใกล้ๆตรงกลางบางทีเขาไปเบียดกับกระเพาะอาหารทำให้กินแล้วรู้สึกว่าอิ่มเร็วกินแล้วมันลงไปได้ไม่เยอะอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าถ้าเขาไปเบียดกับทางฝั่งขวาที่เมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังบางทีไปกดท่อน้ำดีคนไข้ถึงตัวเหลืองตาเหลืองถึงจะเห็นได้บ้างเงี้ยครับ
1: แล้วมันจะนำไปสู่การเสียชีวิตได้ยังไงครับ
0: ก็ถ้าเกิดว่าตัวก้อนพวกนี้ครับมันมีการโตขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเขาก็จะใช้พื้นที่เนื้อตับไปเรื่อยๆการทำงานของตับคนไข้ก็จะแย่ลงเรื่อยๆแน่นอนตับทำหน้าที่ในการขับของเสียออกทำให้ของเสียที่ข้างเนี่ยแอมโมเนียมหายไปเพราะฉะนั้นคนไข้ก็อาจจะซึมลงหรือว่าถ้าเกิดว่ามันกดตรงเส้นเลือดก็ทำให้มีเลือดออกในทางเดินอาหารเพิ่มมากขึ้นได้เนี่ยครับ
1: ครับคนที่จะเสี่ยงพฤติกรรมที่จะเสี่ยงผมว่าน่าจะทราบอยู่แล้วอาจารย์บอกไปแล้วเมื่อกี้ก็คือคนที่กินเหล้าเยอะๆหนักๆหนักนี่คือขนาดไหนถึงเรียกว่าหนัก
0: จริงจริงเนี่ยเราเทียบเป็น50กรัมนะครับนานเกิน5ปีนะครับแต่กรัมนึงเนี่ยอาจจะต้องคำนวณอีกทีนึงเพราะแต่ละสัดส่วนของแอลกอฮอล์มันไม่เหมือนกันเช่นเบียร์ก็เปอร์เซนเทจน้อยหน่
1: อ
0: ยถ้าเป็นวิสกี้หรือเป็นตัวแบรนดีเนี่ยก็ตัวหรือว่าเป็นเหล้าขาวเนี่ยครับคอนเซนทรชันก็จะค่อนข้างสูงถึง40ดีกรีอย่างนี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องคำนวณในแต่ละอันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าให้จำเป็นก็คือกินออเคชั่นอลคือกินตามสังสรรค์บ้างแต่ว่าอย่าเป็นถึงกับเป็นรูทีนเลยนะครับ
1: อย่าเป็นกิจจาว่าวันนี้เราต้องแบ่งเวลาไว้ประมาณ1ชั่วโมงสำหรับนั่งดื่มวิสกี
0: ้ใช่ๆ อย่าไปถึงขนาดนั้นเลยผมว่าก็เอาให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้เนี่ยแหละครับ
1: แล้วบางคนก็บอกว่าการดื่มแอลกอฮอล์ในขนาดที่เหมาะสมอย่างเช่นมันมีข่าวเรื่องการดื่มไวน์วันละ2แก้วเล็ก
0: ๆ
1: มันช่วยให้ร่างกายดีแล้วมันมีผลต่อตับไหม
0: ตัวนี้เองเนี่ยครับคืออย่างที่บอกสแตนดาร์ดดริงค์1ดริงค์เนี่ย มีงานวิจัยที่บอกว่าช่วยในการทำให้คาร์ดิโอวาสคูลาร์ดีขึ้นคือระบบทางเดินสูบฉีดเลือดหัวใจเนี่ยอันนี้คนไข้ของผมอ่ะก็มักจะแย้งด้วยอันนี้เสมอซึ่งจริงครับซึ่งจริงผมโอเคเห็นด้วยยอมรับแต่ว่ามันยากที่จะควบคุมให้ได้อยู่แบบนั้น
1: อ๋อมันยากที่แบบว่าวันนี้ฉันกินแค่นี้นะ
0: ใช่
1: แล้วกินแค่นี้ทุกวันบางทีมก็ให้ขอต่อยหน่อย
0: ใช่ใช่ใช่ผมก็บอกว่าโอเคคือถ้ามันได้อย่างนั้นทุกวันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้าเกิดว่ามันเกินกว่านั้นล่ะครับอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คงพยายามคีปให้มันต่ำที่สุดอะครับเท่าที่ทำได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: การรักษามะเร็งตับต้องทำยังไงได้บ้างครับ
0: ครับการรักษามะเร็งตับนะครับก็มีตั้งแต่โอเคเรารักษาคือเป้าหมายคือรักษาเพื่อหายขาด
1: อ
0: ันนี้เราก็มีผ่าตัดผ่าตัดได้ผ่าตัดถ้าผ่าตัดไม่ได้เราลองดูว่าคนไข้ตับแย่มากๆไหมถ้าตับแย่มากๆร่วมผ่าตัดไม่ได้ไปปลูกถ่ายตับนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆประเทศไทยเราโชคดีคนไข้เราก็มีการได้รับปลูกถ่ายตับมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือถ้าเกิดปลูกถ่ายตับไม่ได้เราอาจจะไปทำการเอาเข็มจิ้มเข้าไปตรงไปอยู่ตรงกลางก้อนของเรนของตับก้อนมะเร็งตับตรงนั้นนะฮะแล้วเผาด้วยเครื่องทำความร้อนนะครับเรียกว่า RFA ablation ก็คือเป็น radio frequency ablation เป็นการใช้คลื่นเสียงนะครับในการเผาความร้อนเกิดความร้อนขึ้นมาตำแหน่งนั้นนะครับแล้วก็ถ้าอันนี้คือในกลุ่มที่รักษาหายขาดกลุ่มที่รักษาไม่หายขาดเนี่ยนะครับคือเราหวังในแง่ของเป้าหมายคือเพื่อ control หรือเพื่อควบคุมไม่ให้ก้อนไปที่อื่นหรือไม่ให้ก้อนใหญ่กว่าเดิมตรงจุดนี้เองเนี่ยเราก็มีการฉีดเคมีบำบัด เข้าไปเฉพาะที่ก็คือเข้าไปที่ตัวก้
1: อ
0: นเพื่อทำให้ก้อนเนี่ยตายเนื้อตรง

0: กลางของก้อนตายลงแล้วก็ก้อนยุบขนาดลงแล้วคนไข้ก็จะไม่ค่อยได้ side effect หรือไม่ค่อยได้ผลกระทบจากยาเคมีบำบัดตรงนั้นเป็นต้นเนี้ยครับ
1: ครับผมจะได้ยินคำหนึ่งเวลาที่คนดื่มเหล้าเยอะๆก็คือคำว่าตับแข็งตับแข็งกับมะเร็งตับเนี่ยอันไหนน่ากลัวกว่ากัน
0: พอๆกันเลยครับคือตับมะเร็งตับเนี่ยเรารู้ว่ามะเร็งตับมี2แบบมีทั้งแบบรักษาหายขาดและไม่หายขาดใช่ไหมครับส่วนตับแข็งเนี่ยเหมือนเป็นพังผืดก็คือเทียบง่ายคือเป็นพังผืดเมื่อเปอร์เซนเทจของพังผืดเป็นเยอะขึ้นคือคนเป็นแผลเป็นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยครับเราบอกได้ว่าเมื่อถึงระยะสุดท้ายของตับแข็งเนี่ยคนไข้มีรายแค่6เดือน
1: เหรอ
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นอายุไขก็ถูกจำกัดเลยก็ผมว่าจริงในกลุ่มหลังเนี่ยแทบจะไม่แตกต่างอะไรกับเรื่องของมะเร็งที่เป็นเยอะๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อตรวจพบว่าไม่เริ่มมีตับแข็งแล้วเนี่ยควรจะต้องรีบหยุดหรือว่ารีบระงับตัวปัจจัยที่ทำให้ตับมีเกิดการอักเสบเกิดขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดแผลเป็นตามหลังต่อมาได้อีกเนี่ยครับ
1: ไอ้ตับแข็งนี่มันเกิดจากยังไงครับอาจารย์
0: เวลาตับแข็งนะครับคือตับแข็งเนี่ยเรียกว่าซิโรซิสเนี่ยเกิดจากการที่ตับมีพังผืดทดแทนเนื้อตับไปเรื่อยๆเวลาเขาซ่อมแซมแล้วเขากลายเป็นแผลเป็นนะฮะ
1: เหมือนกับว่าพอกินเหล้าไปเยอะๆมันทำให้ตับเป็นแผล
0: เวลากินเหล้าเหล้าเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการอักเสบในตัวเนื้อตับ
1: อักเสบเป็นแผล
0: อักเสบปุ๊บพอหายก็กลายเป็นแผลเป็น
1: เป็นพังผืด
0: ใช่ถูกต้องคร
1: ับ
0: ก็เป็นไปเรื่อย
1: ๆแล้วทับไป
0: เรื่อยๆใช่ฮะก็สะสมไปเรื่อยๆนะครับเช่นเดียวกันเรื่องของสาเหตุอื่นๆก็มีได้ด้วยเหมือนกันนะครับ
1: แล้วที่บอกว่าตับแข็งนี่แข็งจริงๆไหมอาจารย์
0: อ๋อแข็งครับ
1: เคยเคาะมั้ยมั้ย
0: ตัวตับเองเนี่ยผมไม่ถึงกับขนาดไปเคยเคาะในเนื้อตับที่แข็งแล้วเลยนะครับแต่หมายถึงว่าเราจะตรวจพบว่าตับเนี่ยโดยส่วนใหญ่ตับแข็งเนี่ยตับมันจะเล็กลงขนาดปริมาตรของตับจะเล็กลงยกเว้นในบางคนที่มีการที่ตัวเนื้อตับเนี่ยถูกทดแทนไปด้วยอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปบางทีก็จะทำให้ตับใหญ่ขึ้นแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเล็กลงเพราะว่าทางกลืนเขาดึงรังให้เล็กลง
1: น่าสนใจมากนะหลายคนจะมองว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยคือมะเร็งตับแต่จริงๆแล้วผมว่าตับแข็งนี่ก็โหดเหมือนกันนะถ
0: ้
1: าอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดเป็นตับแข็งระดับสูงสุดแล้วเนี่ยอยู่ได้แค่6เดือนอันนี้อยากรู้เองว่ามันสามารถปลูกถ่ายทดแทนได้ไหมถ้าบอกว่าเหลือ6เดือนต้องตายเลยไหมหรือว่าจริงๆมันยังมีวิธีการรักษาอยู
0: ่ครับยังมีนะครับก็อย่างที่ผมได้เรียนก่อนหน้านี้คือถ้าเกิดว่าของคนไข้เนี่ยพอที่จะเข้าเกณฑ์ในการที่จะพอไปปลูกถ่ายได้นะครับเราก็จะพยายามให้คนไข้ enlist เข้าไปหรือว่าเข้าชื่อเข้าไปว่าเตรียมรอปลูกถ่ายแต่แน่นอนก็ต้องบอกว่าในกระบวนการปลูกถ่ายเนี่ยเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนทั้งเราเองก็ต้องทางสภากาชาดเนี่ยครับก็จะต้องมีรันชื่อไว้อยู่แล้วคนไข้ที่เป็นโรคตับปริมาณมากเนี่ยทุกคนก็จะมาเรียงตามความรุนแรงแล้วก็เรียงลำดับการปลูกถ่ายกันอีกทีนึงเนี่ย
1: ครับโอเคอันนี้คือแค่เรื่องแรกนะมะเร็งตับแล้วก็ตับแข็งนะครับมาเรื่องต่อมาอันนี้ก็เป็นอันนึงที่น่าชวนคุยเหมือนกันผมว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินนะฮะไขมันพอกตับนะใครๆคิดว่าใครๆก็เป็นไม่คิดว่าผ่านไป15ปีจะเลวร้ายถึงขั้นสุดนะฮะมีเรื่องราวเกี่ยวกับไขมันพอกตับนะครับถือว่าเป็นโรคร้ายที่หลายคนมองข้ามสุดท้ายต้องเปลี่ยนตับเป็นคำพูดของผู้ชายคนนึงเขาบอกว่าผมคิดว่าไขมันพอกตับเป็นเรื่องธรรมดาใครๆก็เป็นนะฮะนี่เป็นคำพูดของชายวัย48ปีผู้ที่เคยมีสุขภาพแข็งแรงแต่ไม่ใส่ใจคำเตือนของหมอจนกระทั่ง15ปีต่อมาครับชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อโรคไขมันพอกตับดูเหมือนว่าจะไม่ร้ายแรงกลายเป็นตับแข็งขั้นรุนแรงจนต้องเข้ารับการปลูกถ่ายตับจากค่าตับสูงสู่ตับแข็งภายใน14ปีครับคุณผู้ชมครับย้อนกลับไป15ปีก่อนเนี่ยผู้ชายคนนี้เขาถูกวินิจฉัยว่าเป็นไขมันพอกตับอักเสบที่ไม่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์นะครับแม้แพทย์จะเตือนให้ลดน้ำหนักแล้วก็ควบคุมอาหารแต่เขาเลือกใช้ชีวิตตามปกติไม่ได้เคร่งครัดกับการดูแลสุขภาพจนเวลาผ่านไป14ปีอาการแย่ลงครับจนกระทั่งวันนึงเขาต้องรีบเข้าโรงพยาบาลหลังจากที่อาเจียนเป็นเลือดแพทย์พบว่าเขาตับแข็งขั้นรุนแรงหลอดอาหารโป่งพองแล้วก็มีน้ำในช่องท้องจำนวนมากซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่อันตรายเมื่อแพทย์นำภาพถ่ายตับเก่ามาเปรียบเทียบกับปัจจุบันเนี่ยพบว่าตับของเขาหดลงถึง 30% มันเหลือแค่1ใน3ของขนาดปกตินะครับเครื่องดื่มหวานตัวร้ายไม่แพ้แอลกอฮอล์เหมือนกันหลายคนบอกว่าฉันไม่ดื่มเหล้าฉันดื่มชานมไข่มุกทุกวัน แพทย์สอบถามพฤติกรรมการกินในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาไม่เคยหลีกเลี่ยงอาหารหวานนะของทอดและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงไม่ว่าจะเป็นน้ำอัดลมน้ำผลไม้ชาไข่มุกเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้พังผืดในตับพัฒนาเร็วขึ้นไม่ต่างจากการดื่มแอลกอฮอล์จากความโชคร้ายสู่โอกาสในการรอดชีวิตนะครับคือผู้ป่วยเนี่ยต้องไปโรงพยาบาลทุก 1-2 สัปดาห์เพื่อระบายน้ำในช่องท้องรวมแล้วกว่า200ลิตรแต่สุดท้ายปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นเมื่อมีคนบริจาคตับทำให้เขาได้รับการปลูกถ่ายตับแล้วก็มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ถือว่าเป็นหนุ่มที่โชคดีที่มีตับบริจาคมาตอนนั้นพอดีในช่วงที่เขาวิกฤตนะครับแต่สิ่งที่ผมตกใจมากเลยก็คือการกินของหวานมันน่ากลัวพอๆกับการที่เราดื่มแอลกอฮอล์เลยนะฮะตับข้างไขมันหรือว่าไขมันพอกตับมันคืออะไรเกิดจากอะไร
0: ตัวไขมันที่เยอะไปนะครับไขมันไปแทรกตามที่ต่างๆได้เช่นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจรวมไปถึงในเนื้อตับด้วยเช่นเดียวกันพอเขาทำไปแทรกอยู่ในเนื้อตับตับพบว่าสิ่งนี้เองเป็นสิ่งแปลกปลอมเขาสร้างการอักเสบต่อต้านขึ้นมาพอเขาอักเสบขึ้นมาปุ๊บเป็นเวลานานๆเข้าการอักเสบขึ้นลงขึ้นลงเกิดแผลเป็นเกิดขึ้นสักพักนึงแผลเป็นเยอะๆสะสมกลายเป็นตับแข็งอย่างที่เราได้คุยกันเมื่อกี้นี่แหละครับ
1: เพราะฉะนั้นอาการตับแข็งเมื่อกี้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากการดื่มเหล้าอย่างเดียว
0: ใช่ครับซึ่งตรงนี้เจอเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเนื่องจากไลฟ์สไตล์เราก็มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นที่ในไปทางเวสเทิร์นมากขึ้นเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เองก็มีผลค่อนข้างเยอะขึ้นเรื่อยๆครับ
1: ไขมันเนี่ยอาจารย์ที่จะบอกว่าพอเรากินของหวานของมันไปเยอะๆเนี่ยคำว่าไขมันเข้าสู่ด้านในเส้นเลือดเนี่ยมันคือไขมันมันไม่ได้ออกพุงหรออาจารย
0: ์มันออกทุกที่เลยครับเพราะว่าก็คือตัวคอเลสเตอรอลอย่างเงี้ยครับคือพอเรากินปุ๊บตับก็ทำหน้าที่ในมุมอีกมุมนึงตับทำหน้าที่สร้างคอเลสเตอรอลต่างๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากินไขมันเข้าไปไขมันก็ต้องวิ่งผ่านเข้าไปในตับพวกอนุพันธ์ต่างๆของไขมันนะฮะเขาต้องเข้าไปที่ตับเพื่อสร้างตัวไขมันคอเลสเตอรอลที่ดีและไม่ดีออกมาเนี่ยแหละนะครับเพราะฉะนั้นตับเองเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งที่มีไขมันมายุ่งเกี่ยวค่อนข้างเยอะนะครับพอเรามีปริมาณอินโฟลขาเข้าเยอะมากเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางส่วนก็อยู่ในตับอยู่เหมือนเดิมพออยู่ในตับก็ทำให้มีการไปแทรกอยู่ทำให้เกิดการอักเสบเกิดขึ้นเนี่ยแหละฮะ
1: ครับผมเคยได้ยินมาว่าไขมันในร่างกายของเราเนี่ยมันมีสองส่วนส่วนนอกกับส่วนใน
0: visceral fat ข้างในใช่ครับแล้วก็ส่วนข้างนอก
1: อะไรน่ากลัวกว่ากันครับ
0: โอ้ข้างในน่ากลัวกว่าเพราะว่าส่วนใหญ่ข้างในเนี่ยก็แปลว่าเขาไปแทรกตามที่ต่างๆคือข้างในนี่เราหมายถึงเขาอยู่ในเยื่อบุช่องท้องอะนะคร
1: ับ แบบไอ้ด้านนอกนี่คือที่อ้วนวะ
0: ที่อ้วนใช่
1: ที่อ้วน
0: ผิว
1: ที่แขน
0: หรือที่ผิวใช่ฮะส่วนข้างในนะครับคือเขาอยู่ในอวัยวะภายในอย่างที่เวลาเรากินตับเคยเห็นโฟกราตับห่านใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นคือไขมันพอกตับในห่านคือมันไม่ได้จำเป็นว่าต้องกินเฉพาะไขมันอย่างเดียวนะฮะคือพูดง่ายๆคือแคลอรี่เยอะไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอแคลอรี่เยอะไปปุ๊บเขาก็แทรกตามทุกที่รวมไปถึงตับด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวตับห่านตรงนั้นเองฮะก็จะมีไขมันแทรก
1: ซึ่งไอ้ไขมันแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าไขมันที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไปอยู่ด้านนอกหรือว่าอยู่ด้านใน
0: โอ้จริงๆอาจจะบอกได้ยากเพราะว่าเราไม่ได้มีการไปติดตัวเครื่องติดตามไม่ได้มีติด GPS ไปบอกเขาแต่ว่าตัวนี้เองเนี่ยครับเมื่อเรากินไขมันหรือกินแคลอรี่ไม่จำเป็นต้องกินไขมันนะฮะกินอะไรก็ตามที่เป็นไฮแคลอรี่ก็คือเช่นน้ำหวานแต่ว่าไขมันที่เราบอกว่าแคลอรี่สูงเนี่ยพอเขาให้พลังงานเยอะกว่าพวกน้ำตาลธรรมดา2เท่าใช่ไหมครับเขาก็เลยได้แต้มต่อขึ้นไปแต่จริงๆถ้าเรากินอะไรก็ตามที่แคลอรี่เยอะเกินไปอะครับมันก็จะไปทำสะสมตามที่ต่างๆอยู่แล้วเวลาเขาขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นเฉพาะข้างในหรือข้างนอกเขาไปด้วยกันทั้งสองที่เลยครับ
1: ครับนั่นหมายความว่าบางคนเนี่ยที่เขารูปร่างไม่อ้วนปกติดักไขมันด้านในอาจจะสูงก็ได้
0: ได้
1: ซึ่งก็เสี่ยงที่จะเป็นไขมันพอกตับได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นดูรูปร่างภายนอกไม่ได้
0: ใช่ดูไม่ได้เลยครับ
1: ครับ
0: ก็หลายคนไข้หลายท่านก็เดินมาด้วยขุ่นที่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยพอตรวจค่าตับผิดปกติอันนึงเนี่ยที่ต้องระวังคือโรคนี้เหมือนกันก็บางทีเราก็จะไปตรวจวัดดูคำนวณแต้มดูเอ๊ะคนไข้มีโอกาสเป็นพังผืดเยอะไหมหรือบางคนก็ได้รับการถูกส่งไปตรวจการขึ้นวัดว่ามีพังผืดเยอะหรือเปล่าเราเรียกว่า transient elastography ก็ตรงนั้นเองก็จะบอกได้ว่าปริมาณไขมันแทรกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ปริมาณพังผืดกี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันครับผม
1: รู้ได้ยังไงครับว่าไขมันเยอะละ
0: อ๋อเนี่ยครับก็ปกติในแง่ของตัวค่าผลเลือดนะครับเราก็จะอาจจะพอบอกได้คร่าวๆบ้างนะครับ ช่นเราจะเห็นค่าตับที่ผิดปกติเป็นบางตัวนะครับแต่ว่าตัวที่อาจจะละเอียดขึ้นก็คงไปดูตัว transient elastography ตัวที่เล่าให้ฟังเมื่อตะเกียร์

0: ็จะพอบอกได้ว่าจริงตับที่แทรกเนี่ยไขมันที่แทรกเนี่ยเข้าไปเยอะแค่ไหน
1: หรือจริงๆเราดูพื้นฐานจากการตรวจสุขภาพดูค่าไขมันได้ไหมครับ
0: ได้ครับแต่ว่าไม่ใช่คนที่เป็นโรคไขมันสูงในเลือดเวลาเราตรวจเนี่ยเราตรวจไขมันในเลือดเราไม่ได้ตรวจไขมันที่อยู่ในตับ
1: ไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอล

0: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตรงนี้ผิดปกติย้อนกลับไปดูอ้าวตับผิดปกติด้วยเราอาจจะต้องคิดว่า2เรื่องนี้น่าจะเกี่ยวข้องกันอาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมนะครับเท่านั้นเองแต่ว่าเป็นมันมักจะมาขึ้นพร้อมๆกันโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นตรีกลีเซอไรด์สูงมักจะขึ้นพร้อมๆกับในตับด้วยเหมือนกัน
1: ครับจังครับแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าคนที่ไขมันในเลือดไม่สูงเลยแล้วมันจะมีพอกตับมันเป็นไปได้ไหมหรือไม
0: ่ได้มีได
1: ้มันมีได้ก็
0: มีได้ครับใช่มีได้คือเป็นแต่เป็นส่วนน้อยแต่มีได้นะครับเพราะว่าบางคนก็บอกโอ้พยายามคุมดีแล้วดูแลตัวเองดีแต่แน่นอนการเผาผลาญแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันรวมถึงมีปัจจัยบางอย่างที่ทำให้มีไขมันที่ไปแทรกขึ้นมาได้บ้างในบางคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็อาจจะต้องดูเป็นรายๆไปอีกทีนึง
1: เพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราสามารถทำได้เลยก็คือการคุมอาหารนะอาจารย
0: ์ใช่ก็คือถ้าสมมติคนไข้บางคนหลายคนถามว่าแล้วเป็นแล้วทำไงผมบอกว่าข้อมูลที่ดีที่สุดเลยเหนือกว่ายาเหนือกว่าทุกอย่างคือการลดน้ำหนักเรามีข้อมูลอันนี้ทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับ1กิโลกรัมเท่ากับ 7,700 กิโลแคลอรีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแคลอรีเดฟิซิตคือแคลอรีติดลบคือกินยังไงก็ได้คำนวณบวกกันไปแคลอรีติดลบยังไงน้ำหนักลงน้ำหนักลงเนี่ยข้อมูลชัดเจนว่าน้ำหนักลง 5%ค่าตับลงไปปกติได
1: ้
0: แล้วลงไปถึง 10% ไขมันที่แทรกอยู่หายลงไปได้
1: นั่นหมายความว่าตัวไขมันคือตอนนี้ผมคิดภาพตามโอเคตับนะแล้วเวลามีไขมันไปพอกก็คือไปโปะใช่ไหมครับอาจารย์ถ้าเราลดน้ำหนักออกกำลังกายเนี่ยไอ้ตัวไขมันพวกนี้มันหายได้หรอ
0: ได
1: ้มันสลายได้หรอ
0: ได้ครับเข้ามาได้ออกได้เพราะเขาไม่ใช่พังผืดพังผืดคือแผลเป็นแล้วเป็นเลยไม่หายแต่ถ้าเกิดว่าเขาไปแทรกเนี่ยคือเขาไม่ได้โปะขอบนอกเหมือนโรตีสายไหมแบบคุ้มอย่างนั้นนะฮะคือเขาเข้าไปอยู่ในเซลล
1: ์
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเวลาเราถูกใช้อ่ะร่างกายตับเนี่ยเป็นที่สำหรับเหมือนเป็นแบตเตอรี่สำรองของร่างกายนะฮะให้เราเอาออกมาใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายใช้ไม่เพียงพอเขาต้องดึงพลังงานออกมาจากตับก็จะมีการสลายไขมันพวกนี้ออกมาเพื่อเป็นพลังงานให้กับคนไข
1: ้เพราะฉะนั้นสิ่งแรกถ้าเกิดเป็นเราสามารถรักษาได้ด้วยวิธีนี้ด้วยคือการลดน้ำหนักแล้วนอกจากการลดน้ำหนักแล้วครับมันมีกินยามีอะไรช่วยได้ไหมครับ
0: มีได้ครับแต่ต้องบอกว่ายาเนี่ยประสิทธิภาพของยาในเรื่องของการลดตรงนี้เองเนี่ยฮะไม่ได้ถึงกับช่วยได้แบบหายขาดหมดเลยอาจจะชะลอในแง่ของการเกิดพังผืดได้นะครับ
1: นั่นหมายความว่าดีที่สุดคือการลดน้ำหนัก
0: ใช่ครับแล้วก็รวมไปถึงการออกกำลังกายด้วยเหมือนกันออกกำลังกายเนี่ยบางคนบอกว่าต้องไปวิ่งอย่างเดียวไหมโดยเฉพาะคนไข้ที่น้ำหนักเกินแล้วบอกโอ้ไปวิ่งไหวหรือเปล่าเข่าจะไปหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยการยกน้ำหนักช่วยได้ได้ทั้งสองประโยชน์เลยคือได้ทั้งออกกำลังกายได้แคลอรี่ที่ใช้ในขณะที่ออกกำลังกายได้เพิ่ม muscle mass เพิ่มมวลกล้ามเนื้อทำให้เวลากล้ามเนื้อเวลาเราใช้พลังงานโดยทั่วไประหว่างวันเนี่ยมีประสิทธิภาพที่เยอะขึ้น
1: โอเคเพราะฉะนั้นไขมันพอกตับเนี่ยเป็นสิ่งที่อาจจะต้องตรวจเฉพาะเหมือนกันเนาะว่ามีความเสี่ยงหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่คุมอาหารคุมน้ำหนักแล้วก็คุมไขมันในเลือดได้ดีเนี่ยมันก็ลดความเสี่ยงไป
0: ใช่
1: มั้ยครับอย่างของผมเนี่ยมีความไขมันสูงน่าจะเป็นจากพันธุกรรม LDL สูงมากๆก็ต้องกินยาทุกวันเนี้ยมันช่วยลดความเสี่ยงด้วยมั้ย
0: คือต้องบอกว่าจริงๆอ่ะยาลดไขมันในเลือด
1: เกี่ยวกับ
0: ไม่ได้ไปลดไขมันในตับได้ซะทีเดียวแต่ว่าแน่นอนคือถ้าไขมันพอกตับอะครับถ้าไม่ได้เกิดพังผืด นะฮะปัญหาของไขมันพอกตับเนี่ยในระยะยาวเนี่ยไปอยู่ที่หลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองซะมากกว่าคือเขาเหมือนเป็นตัวเป็นป้ายสัญญาณที่บอกว่าจริงๆคนไข้เนี่ยมีไขมันไปแทรกตามที่ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาคนเราพบว่าสุดท้ายคนไข้ที่เป็นกลุ่มที่มีไขมันพอกตับแต่ว่าไม่มีพังผืดเกิดขึ้นเนี่ยจะมีอุบัติการณ์ความอันตรายเนี่ยไปอยู่ที่หลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจเพราะฉะนั้นเนี่ยกินตรงนี้ผมว่าดีแล้วนะครับ
1: เพราะว่าไอ้การที่ไขมันในเลือดสูงเนี่ยมันก็แย่เหมือนกันนะมันน่ากลัวอีกแบบน
0: ึ
1: ง
0: ใช่ใช่ใช่
1: เหมือนกันโอเคแล้วมัน worst case ขนาดไหนครับสำหรับไขมันพอกตับมันจะนำไปสู่อะไรได้บ้าง
0: ไขมันพอกตับพอเกิดพังผืดเกิดขึ้นนะครับอันนี้ต้องคุยกันยาวพอเกิดพังผืดเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันนำไปสู่การที่เกิดเรื่องของตับแข็งได้พอมีพังผืดปริมาณนึงเนี่ยมีความเสี่ยงการเป็นมะเร็งตับได
1: ้อ๋อมันนำไปสู่จุดนั้นได้
0: ไหมใช่บางคนไม่บางคนเนี่ยยังพอตับมีพังผืดแต่ยังไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเป็นตับแข็งนะฮะกับโชคร้ายเจอมะเร็งตับก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเลยต้องเฝ้าระวังเวลาพอคนไข้ไขมันพอกตับถึงจุดนึงเนี่ยบางคนอาจจะต้องถึงกับไปอัลตราซาวด์กันทีๆเพื่อติดตามดูว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดก้อนเกิดขึ้นไหม
1: โอเคอย่างเคสที่เราอ่านข่าวกันเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดไม่ได้มีคนบริจาคตับมาเขาตายนะ

0: ใช่มีโอกาส
1: เ
0: พราะว่าถ้าตับแข็งที่เราคุยกันถ้าตับไปข้างหน้าไปเรื่อยๆแน่นอนคือการที่เราไปชะลอไม่ให้เขาไปข้างหน้าคือการลดน้ำหนักเพื่อไม่ให้มีไขมันไปแทรกเพิ่มเพื่อไม่ให้มีการที่ทำให้การอักเสบเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเขายังไม่ได้ลดถูกไหมฮะก็ยังไปต่อข้างหน้าเรื่อยๆสุดท้ายวันใดวันหนึ่งมีโอกาสถึงตับแข็งระยะสุดท้าย
1: จริงๆน่ากลัวมากนะผมรู้สึกว่าสิ่งนึงที่เราควรจะให้ความใส่ใจเนี่ยคือการต้องดูแลสุขภาพณปัจจุบันนี้ฮะเพราะว่าอย่างเขาเนี่ยชะล่าใจเนาะหมอเคยเตือนตั้งแต่เมื่อประมาณ15ปีที่แล้วแล้วก็ยังใช้ชีวิตเหมือนเดิ มสุดท้ายมันเงียบๆไปเรื่อยๆนำไปสู่อีกทีนึงคือวิกฤตเลยแต่ถ้าเกิดเราดูแลไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็ลดความเสี่ยงไปในตัวนะครับโอเคเรื่องต่อมาอันนี้ก็อยากคุยด้วยเหมือนกันนิ่วในถุงน้ำดีมันมีข่าวนี้ครับคุณผู้ชมฮะอันนี้ไม่ใช่ชาไข่มุกนะที่เราเห็นอันนี้คือนิ่วนะเฮ้ยเนี่ยฮะนี่คือเรื่องที่เผยแพร่ออกมานะครับ Facebook นิชารักนะฮะโพสต์เตือนภัยสำหรับคนที่ดื่มชานมเป็นประจำอันนี้ไม่ใช่ไข่มุกของชานมนะแต่อาจจะเสี่ยงเป็นนิ่วในถุงน้ำดีครับหลังจากผู้ป่วยรายหนึ่งเข้ารับการผ่าตัดและพบนิ่วมากถึง380เม็ดคนไข้บอกว่าเนี่ยชอบดื่มชาไทยวันละ 1-2 แก้วแล้วก็กินของทอดเป็นประจำนะครับอาการของนิ่วในถุงน้ำดีที่หลายคนมองข้ามหลังจากโพสต์เผยแพร่ออกไปนะครับมีชาวเน็ตก็เข้ามาแบ่งปันประสบการณ์กันเยอะมากๆบอกว่าอาการที่เจอเนี่ยอย่างเช่นแน่นท้องคล้ายกับอาหารไม่ย่อยมีกรดไหลย้อนก่อนจะรู้ตัวว่าเป็นนิ่วครับบางคนก็บอกว่ามันปวดท้องรุนแรงทรมานจนต้องผ่าตัดบางรายบอกว่าเคยเจอก้อนนิ่วเนี่ยเท่าเหรียญบาทนะครับก็บอกว่าต้องหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเหล่านี้นะฮะก็คือเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงอาหารมันอาหารทอดอาหารผัดแล้วก็หมั่นสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายโอเคเมื่อกี้เราเคยเกริ่นกันถึงเรื่องของนิ่วไตแต่นี่เราเจาะไปเลยนิ่วถุงน้ำดีมันเกิดจากอะไรกันแน
0: ่
1: ทำไมเราถึงมีเม็ดหินอย่างนั้นอะไปอยู่ในถุงน้ำดี
0: ครับตัวนิ่วนะฮะนิ่วเนี่ยเวลาจะเกิดนะครับคือเรามีนิ่วหลักๆเนี่ยสองแบบนะครับหนึ่งเขาเรียกเป็นนิ่วคอเลสเตอรอลสองคือเป็นนิ่วที่มีสีหรือเป็นพิกเมนเต็ดสโตนนะครับโดยส่วนใหญ่คนไข้เนี่ยมันจะเป็นนิ่วคอเลสเตอรอลนิ่วคอเลสเตอรอลพวกนี้เองนะครับเกิดจากการที่มีคอเลสเตอรอลเยอะนะครับแล้วก็มีกรดที่ทำหน้าที่ทำให้ตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยแตกตัวน้อยนะครับก็คือกรดน้ำดีน้อยถ้าเกิดทั้งสองอันนี้ไม่สมดุลกันเนี่ยก็จะเกิดการเกิดนิ่วเกิดขึ้นนะครับตัวคอเลสเตอรอลที่เยอะเกินไปเนี่ยนะครับก็ทำให้มีตัวน้ำดีที่ข้นพอเขาข้นถึงจุดหนึ่งปุ๊บเขาจะเกิดเป็นตะกร้านเกิดขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอีกอันนึงคือถ้าเกิดว่าเกิดมีการที่เรนของท่อน้ำดีหรือว่าถุงน้ำดีเนี่ยมีการไหลเวียนของน้ำดีที่ไม่ดีเพียงพอนะครับอย่างเช่นบางคนเนี่ยเป็นเบาหวานที่ควบคุมไม่ค่อยดีนะครับบางทีก็ทำให้เกิดตะกร้านนิ่วเกิดขึ้นได
1: ้มันเกิดในถุงน้ำดีเหรอมันเกิดที่ไหนนั้น
0: มันเกิดได้ทั้ง2ที่เลยครับคือในถุงน้ำดีอ่ะผมมักจะเปรียบเทียบให้คนไข้ฟังว่ามันเหมือนถังน้ำส่วนท่อน้ำดีก็เหมือนท่อน้ำที่ต่อมาจากถังน้ำนะครับถ้ามีอุดมีตรงไหนที่มันท่อมันตีบหรือว่ามันตันหรือว่าไหลเวียนไม่ดีก็เกิดตะกร้านเกิดขึ้นได้
1: แล้วผมขอย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นเลยว่าแล้วไอ้ท่อน้ำดีกับถุงน้ำดีมันทำอะไรนะ
0: ตัวท่อน้ำดีนะครับก็จะตัวท่อน้ำดีเนี่ยจะรับน้ำดีที่สร้างจากตับนะครับลงมาในตัวเรนของลำไส้เล็กเพื่อที่จะให้น้ำดีออกมาน้ำดีทำหน้าที่ในการไปตีฟองเหมือนน้ำยาล้างจานเวลาเรากินอาหารนะฮะของมันเนี่ยเราต้องการน้ำดีในการไปทำให้ไขมันแตกตัวพอไขมันแตกตัวร่างกายก็จะดูดซึมไขมันเล็กๆอันนั้นได้นะครับอันนี้คือประโยชน์ของน้ำดีทีนี้เรามีถุงน้ำดีไว้ทำไมถุงน้ำดีเหมือนเป็นตัวปั๊มน้ำคือบางวันเราใช้น้ำจังหวะนี้เราอาบน้ำพร้อมกัน 5-6 คนในบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องใช้ปั๊มน้ำในการช่วยบีบเช่นเดียวกันถ้าเกิดมื้อนั้นคนไข้ไปกินบุฟเฟ่มากินอาหารจีนมามันเยอะๆเลยเนี่ยปรากฏว่าเราต้องใช้น้ำดีเยอะเขาก็จะปั๊มออกมาเพื่อที่ทำให้น้ำดีเพียงพอในการใช้แต่ละครั้งนั้นก็เป็นตัวเหมือนปรับให้เยอะบ้างน้อยบ้างเยอะบ้างน้อยบ้างขึ้นอยู่กับจังหวะนั้นเราทำอะไรอยู่เนี่ยนะครับ
1: ครับซึ่งการที่เรากินไปเยอะๆมากๆอย่างที่อาจารย์บอกว่าไมโครคอเลสเตอรอลมันเยอะมากๆมันทำไม่ทันหรอมันแตกไม่ทันหรือยังไง
0: มันก็พอตัวนี้เองนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดแตกไม่ทันเนี่ยคนไข้จะตัวคอเลสเตอรอลที่อยู่ฮะจะยุ่งอยู่ในตัวลำไส
1: ้
0: คนไข้จะเป็นลักษณะมีท้องอืดแต่ไม่ได้เป็นปัญหาของนิ่วนะฮะ
1: ครับ
0: แต่คอเลสเตอรอลที่เยอะนี่หมายถึงในระบบร่างกายข้างในพอระบบข้างในเนี่ยคอเลสเตอรอลเขาเยอะเนี่ยเพราะนั้นเนี่ยบางทีตัวไบแอซิดหรือตัวน้ำดีเนี่ยเขาย่อยไม่เขาทำให้มันแตกตัวข้างในไม่ทันเน
1: ี่
0: ยเขาเกิดเ

0: กิดตะการเกิดขึ้นมาตกตะกอนเกิดขึ้นมาได้อย่างเงี้ยครับ
1: แล้วมันกลายเป็นหินเลยเหรอครับอาจารย
0: ์มันค่อยๆสะสมตัวครับคือพอเขาเกิดขึ้นมาปุ๊บเขาก็จะถูกงานห้อมล้อมให้เหมือนหนาขึ้นหนาขึ้นหนาขึ้นสักพักนึงมีแคลเซียมมาจอยด้วยพอมีแคลเซียมมาร่วมด้วยเนี่ยมันเริ่มแข็งขึ้นแคลเซียมก็จะเหมือนหินนะฮะเหมือนทรายเพราะฉะนั้นเขาก็จะค่อยๆแข็งขึ้นเรื่อยๆครับผม
1: อย่างในข่าวที่เราอ่านเนี่ยอาจารย์มันต้องขนาดไหนอะมันถึงได้แบบ380เมตรเนี่ย
0: อ๋ออันเนี้ยแปลว่าคือปกติเนี่ยครับพอมันเกิดต้องบอกว่าคนที่เกิดแล้วอะฮะก็มักจะมีโอกาสเกิดซ้ำๆได้เพราะว่าเนื่องจากสิ่งแวดล้อมเขาเหมาะสมคือน้ำปริมาณไขมันและปริมาณไอ้กรดน้ำดีน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเกิดแล้วเนี่ยก็แปลว่ามันมีได้เรื่อยๆอีกพอมีเรื่อยๆปุ๊บมีเรื่อยๆเนี่ยคนไข้ถ้าไม่ได้มีอาการอะไรเขาก็ไม่ได้รับการรักษา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยของคนไข้เองเขาก็จะเป็นเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าบางคนเนี่ยมีอาการเช่นนิ่วจากตรงใน300เม็ดเนี่ยมีเม็ดใดเม็ดหนึ่งดีดลงมาอยู่ในท่อน้ำดีอันนี้ทำให้คนไข้มีอาการค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะมีเรื่องปวดท้องหรือว่าบางทีมีไข้มีตัวเหลืองตาเหลืองตรงนี้ก็ได้รับการรักษาเนี่ยแหละครับ
1: โอเคเข้าใจละเพราะฉะนั้นในการที่เกิดนิ่วเนี่ยที่อยู่ในถุงน้ำดีเนี่ยถ้ามันอยู่ในถุงเนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึก
0: ใช่
1: เหมือนกับนิ่วในไตเวลาอยู่ในไตอาจจะยัง
0: ไม่
1: ร
0: ู้
1: สึกแต่มันจะปวดก็ต่อเมื่อมันเคลื่อนไปอันนี้ก็คือเคลื่อนไปค้างอยู่ที่ท่อน้ำดี
0: ใช่แ
1: ต่มันทำให้อุดตันอย่างนี้แหละฮะ
0: ใช่ครับก็คือถ้าเกิดว่าโอ้แต่ตรงนี้มีตั้งแต่ว่าสมมติมันยังอยู่ในถุงนะครับแต่ว่ามันไปเบียดตรงปากทางที่จะต่อเข้าจากปั๊มน้ำคอยหาท่อน้ำเนี่ยมันเบียดเข้าตรงทางเชื่อมตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้ปวดได้เหมือนกันตรงนี้เองก็จะบางทีจะมีอาการได้หรือพอมันดีดลงมาแล้วอยู่ในท่อน้ำดีเนี่ยคือท่อน้ำเนี่ยก็ทำให้ปวดขึ้นมาชัดเจนขึ้นมาได้เลย
1: ครับแล้วอย่างกรณีเนี้ยที่เขาไม่ปวดเลยครับแล้วถ้าเราเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมันมีผลกระทบอะไรกับร่างกายไหมถ้ามันไม่ปวด
0: จริงๆถ้าเกิดว่าการที่นิ่วมีนิ่วในถุงน้ำดีแล้วไม่ปวดนะครับจริงๆไม่ได้จำเป็นที่จะต้องไปผ่าตัดออกนะครับ
1: ก็คือไม่มีผลหรอ
0: ไม่มีผลใช่แต่ว่าต้องบอกว่าการที่มันมีนิ่วอยู่ข้างในนั้นนะครับมันอาจจะมีโอกาสที่ทำให้ทำให้ตัวถุงน้ำดีเนี่ยมันอักเสบขึ้นมาได้ในบางครั้งเช่นบางทีมันไปอุดตรงปากทางอุดแล้วมันก็เด้งหลุดออกมา
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยครับพวกนี้บางทีทำให้ถุงน้ำดีอักเสบซึ่งถ้าเกิดถุงน้ำดีอักเสบบ่อยครั้งบางทีมันมีโอกาสเกิดเป็นติ่งเนื้อเกิดขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกัน
1: แล้วสามารถนำไปสู่เป็นมะเร็งได้ไหม
0: ได
1: ้อ๋อโอเคนี่คือผลกระทบถ้าเกิดมีมันอยู่เยอะ
0: ๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ข้อวิธีในแง่ของการป้องกันแบบโหชัดๆเลยเนี่ยไม่ได้ถึงกับมีมากๆเพียงแค่ก็ต้องคุมอาหารเรื่องของอาหารมันนี้นะครับเป็นต้น
1: ไม่น่าเชื่อว่าจริงๆแล้วนิ่วมันเกิดจากอาหารมันนะเนี่ย
0: ใช่เพราะมันคือคอเลสเตอรอลเหมือนกันแต่ว่าต้องบอกว่าอีกในอีกประเภทนึงที่เมื่อกี้ยังไม่ได้พูดคือพวกนิ่วที่มีสีนะครับพวกนั้นเกิดจากบางทีบางคนเป็นโรคที่เป็นเม็ดเลือดแดงแตกตัวเยอะหรือว่าบางคนมีการติดเชื้อในท่อน้ำดีในถุงน้ำดีพวกนี้ทำให้ลักษณะของนิ่วครับมันเกิดเป็นลักษณะเกิดนิ่วเกิดขึ้นตามหลังมาได้เนี่ย
1: คือพอดีคุณพ่อผมเนี่ยเป็นนิ่วในถุงน้ำดีมาอย่างต่อเนื่องในอดีตก่อนหน้านี้นะครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องผ่าตัดเอาถุงน้ำดีออกไปเลยทำไมมันถึงต้องไปจุดนั้นในเมื่ออาจารย์บอกว่าถ้ามันไม่ได้หลุดไปมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรแล้วทำไมถึงท่านต้องตัดถุงน้ำดีทิ้ง
0: ก็คือมันจะมีตั้งแต่คือถ้าเกิดว่าไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยไม่ได้จำเป็นต้องไปเอาออกยกเว้นว่าคนไข้มีความเสี่ยงเยอะๆที่มันมีโอกาสที่จะเกิดรอยเกิดการอักเสบตามหลังหรือเกิดโรคตามหลังแต่ถ้าเกิดว่ามีนิ่วพวกนี้แล้วมันมีดีดเข้าไปอยู่ในท่อน้ำดีบางคนโชคดีจากท่อน้ำดีเขาดีดลงไปอยู่ในลำไส้ต่อได้คนไข้ก็จะปวดท้องแวบเดียวแล้วก็หายไปซึ่งพวกนี้เองครับถ้าเป็นบ่อยๆเรารู้แล้วว่านิ่วเขาสามารถลงมาได้แบบนี้ได้เนี่ยเขาควรจะได้รับการผ่าตัดถุงน้ำดีออกไปเพราะว่าถ้าเกิดว่านิ่วเขาโชคไม่ดีคือลงมาในท่อน้ำดีแล้วไม่ดีดออกไปที่ลำไส้นะครับตรงนี้เองเนี่ยอันตรายมากๆคือเวลาถ้าติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยเข้าสู่กระแสเลือดได้แล้วพอเขาติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดบางคนเนี่ยมาไม่ทันหรือรักษาไม่ทันถึงเสียชีวิตได
1: ้ถ้าผ่าถุงน้ำดีออกไปแล้วอะมันมีผลอะไรกับร่างกายบ้าง
0: อันนี้ท็อปฮิตเลยครับเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเป็นหมอที่ดูแลนิ่วอยู่แล้วนะครับก็อันนี้คำถามเนี่ยได้ยินตลอดคือแล้วเราผ่าได้ไหมแล้วมีทำไมตั้งแต่แรก
1: เออมีทำไม
0: ใช่ก็คือต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเราผ่าคือถุงน้ำดีอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเขาทำหน้าที่ไฟจูนในการปรับให้ว่าโอเคนี้ใช้มากใช้น้อยทีนี้พอเราตัดถุงน้ำดีออกไปแล้วไม่มีตัวนี้แล้วน้ำดีเขายังออกตลอดอยู่ครับเพราะเขามาจากตับแล้วเขาก็ลงท่อแล้วเขาก็ออกลำไส้เลยแต่เขาไม่มีตัวในการปรับความแรง

0: แรงความเบาและเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามื้อไหนกินหนักหน่อยเนี่ยบางทีไขมันจะย่อยไม่หมดพอย่อยไม่หมดก็จะลงไปถึงลำไส้ใหญ่พอเจอกับแบคทีเรียปุ๊บทีนี้บางทีก็จะมีอืดแน่นท้องม
1: ี
0: แก๊สเกิดขึ้นมีผายลมกลิ่นเหม็นมากขึ้นอันนี้มีได้แต่ถามว่าเป็นปัญหาไหมสำหรับหลายๆคนก็มักจะไม่ค่อยบอกว่าไม่ค่อยเป็นปัญหาอะไรทีนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไข้เองเนี่ยตัดถุงน้ำดีไปแล้วท่อน้ำดีเองอะฮะในคนไข้ที่ไม่เคยทำการลากนิ้วจากในท่อน้ำดีตัวปากทางท่อน้ำดีเขาจะยังแน่นอยู่เขาจะเหมือนหูกางเกงที่ยังแน่นอยู
1: ่ครับ
0: เขาจะตัวท่อน้ำดีเองเขาก็ขยายขนาดตัวเองกลายเป็นถุงน้ำดีทำหน้าที่ทดแทนไปให้เพราะฉะนั้นตรงนี้เองบางทีหลายๆท่านเนี่ยก็จะเกิดนิ่วตามหลังมาแต่คราวนี้เนี่ยเป็นนิ่วในตัวท่อน้ำดีเอง
1: โอเคเข้าใจได้เพราะว่าเหมือนกับพอคุณพ่อตัดไปแล้วเนี่ยเหมือนเขาก็จะมีข้ออ้างในการไม่สังสรรค์ได้ไม่ดื่มเหล้าได้มีดื่มเหล้ามีผลด้วยใช่ไหม
0: จริงๆบอกว่าเหล้ากับตัวถุงน้ำดีเองจริงอ่ะไม่ได้มีความสัมพันธ์
1: ไม่เกี่ยวกันหรอ
0: แต่ว่าเหล้าต้องบอกว่าถ้าเป็นเบียร์เนี่ยฮะตัวไขมันเยอะ
1: โอเคมันทำไปสู่ตรงนั้นได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าเราเพียวๆหน่อยแอลกอฮอล
0: ์ก็ไม่ได้แนะนำแต่ว่าโอเคในแง่ของทางวิชาการไม่ได้มีผลมาก
1: ครับโอเคนี่คือเรื่องของถุงน้ำดีนะครับมาอีกเรื่องนึงอันนี้น่าสนใจเหมือนกันโรคข้าวผัดเป็นไงงงไหมโรคข้าวผัดมันมีจริงๆนะภัยเงียบอาหารในตู้เย็นนะครับเรื่องนี้เหมือนแคนได้เห็นคนพูดถึงข่าวนี้มาเร็วๆนี้เองด้วยซ้ำเนี่ยเพิ่งอัปเดตในปี68นี่เองนะครับคือทางนายแพทย์สการบุญนาคครับรองอธิบดีกรมการแพทย์ก็เตือนถึงโรคข้าวผัดนะครับซึ่งเกิดจากเชื้อ Bacillus cereus ครับเป็นแบคทีเรียที่พบในดินแล้วก็สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในสภาพที่มีและไม่มีอากาศทำไมข้าวผัดถึงอันตรายชนิดนี้เนี่ยเชื้อตัวนี้นะฮะแพร่กระจายผ่านสปอร์ซึ่งมักจะปนเปื้อนในอาหารโดยเฉพาะข้าวที่ปรุงสุกแล้วทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้องเป็นเวลานานรวมถึงผักและเนื้อสัตว์ที่เก็บรักษาไม่ดีเมื่อรับประทานเข้าไปเชื้อโรคจะปล่อยสารพิษที่ทำให้เกิดอาการท้องเสียรุนแรงแล้วก็อาเจียนได้อาการแล้วก็กลุ่มเสี่ยงนะครับโดยทั่วไปเนี่ยอาการจะหายเองภายใน 2-3 วันแต่ว่าสำหรับเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอาจจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในกระแสเลือดเยื่อหุ้มสมองอักเสบหรือภาวะแทรกซ้อนเรื้อรังอย่างเช่นโรคข้ออักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายได้นะครับเอาจริงนะตอนผมเห็นข่าวเนี้ยผมแบบตกใจมากเหมือนกันนะเพราะว่าผมเป็นมนุษย์กินข้าวแช่เย็นอ่ะคือสมมติมีข้าวผัดมาเหลือแต่แช่เย็นไปก่อนอีกวันเวฟกินง่ายดีหรือแม้แต่ข้าวสวยหรือแม้แต่กับข้าวเนี้ยมันอันตรายถึงขั้นเป็นเรื่องเป็นราวขนาดนั้นเลยอาจารย์
0: ใช่ๆครับเป็นได้ครับคือต้องบอกว่าอันนี้ค่อนข้างจำเพาะกับตัวแบคทีเรียตัวนี้นะครับคือแบคทีเรียตัวนี้เองอะฮะเขาถูกทำลายด้วยความร้อนได้แต่สปอร์ที่เขาสร้างขึ้นมาแล้วอะครับเขาจะไม่ถูกทำลายด้วยความร้อน
1: เดี๋ยวก่อนนะแบคทีเรียถ้าเกิดเราอุดเนี่ยมันตายแต่ในระหว่างนั้นก่อนที่เราจะอุ่นมันเนี่ยมันสร้างสปอร์ขึ้นมาได้
0: ใช่
1: สปอร์อุ่นแล้วยังอยู่
0: และสปอร์เนี่ยทำให้เกิดโรคได้แต่โรคที่จะเป็นจะอยู่ในทางอาหารส่วนบนก็คืออ้วกเป็นหลักกระเพาะอักเสบเป็นหลักเงี้ยนะคร
1: ับ สปอร์มันคืออะไรอ่ะ
0: คือมันเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนสิ่งที่แบคทีเรียสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นพิษของเขาอะครับ
1: ค
0: ือซึ่งตัวพวกนี้จริงๆคือเขามีทั้งพิษที่ออกมาเป็นทางท้องเสียแล้วก็พิษที่ออกมาเป็นทางอ้วกแต่ว่าพิษที่เป็นทางท้องเสียเนี่ยยังโชคดีว่าความร้อนเนี่ยฆ่าได้แต่พิษที่มาทางอ้วกเนี่ยความร้อนเนี่ยฆ่าไม่ได้ตัวพิษเนี่ยนะครับแต่ตัวแบคทีเรียเขาไปแล้ว
1: คือไอ้เชื้อไอ้เนี่ยไอ้
0: บาซิลัสซีเรียส
1: ไอ้เนี่ยตาย
0: ใช่
1: เราคิดภาพนะเรามีข้าวผัดอร่อยมากเลยข้าวผัดปูดอนเมืองเราชอบ เสร็จปุ๊บเนี่ยมันเหลือแช่เย็นไว้ไอ้เชื้อนั้นมันจะมีหรือไม่มีก็ได้ใช่ไหม
0: เชื้อนั้นเนี่ยเขามักจะอยู่ในอุณหภูมิประมาณสัก 10-50 องศาส่วนใหญ่มันเจออยู่แล้วเพราะว่ามันไม่ได้เจออยู่แล้วทุกเคสแต่ว่าเขามีในปนเปื้อนมาได้เพราะว่าเขาอยู่ในดินอยู่ในธัญพืชอยู่ในข้าว
1: ที่เรากินเข้าไปก็อาจจะมีเงี้ย
0: ก็จะมีได้ครับ
1: โอเคเสร็จปุ๊บเข้าไปแช่เย็นในระหว่างที่มันปล่อยเวลามันนานๆค้างคืนเนี่ยไอ้เชื้อเนี่ยมันปล่อยสปอร์ได้
0: ใช่เพราะว่าปกติบางทีเนี่ยอย่างที่บอกถ้าตั้งโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราตั้งอยู่บนโต๊ะตั้งอยู่ในภูมิห้องอย่างเงี้ยครับเขาค่อยผลิตแพร่ตัวขึ้นมาสร้างสปอร์ขึ้นมาทำงานอย่างเต็มที่เลยแล้วเราก็ค่อยเอายกเขาเข้าตู้เย็นใช่ไหมฮะเพราะเรากลัวมันร้อนแดด
1: ใช่
0: เรายกเขาเข้าไปตู้เย็นปุ๊บตรงนี้เขาเริ่มชะลอการทำงานลงแต่เขาได้สร้างพักพวกเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอุณหภูมิจริงๆอุณหภูมิที่ยัง10ถึง50เขายังทำงานได้นะครับ
1: โอเคแล้วเสร็จปุ๊บพอเอาออกมาเอาไว้อุ่นเนี่ย

0: แบคทีเรียตายแต่สปอร์ยังอยู
1: ่ใช่
0: แล้วอย่างนี้ทุกคนไหมอ่ะที่ถ้าเกิดเราเจอตัวสปอร์เนี่ยแล้วจะมีอาการ
1: ไม่ทุกคนขึ้นอยู่กับว่าปริมาณเยอะหรือน้อยแค่ไหนถ้าปริมาณมากเพียงพอนะครับก็จะทำให้เกิดโรคได้แต่ถ้าปริมาณน้อยๆบางทีก็ไม่เกิดโรค
0: มันมีบางคนที่มีภูมิคุ้มกันไหมครับอาจารย
1: ์โอ้
0: คือผมชอบคิดอยู่เสมอเลยว่าเพราะว่าบางทีเนี่ยเรากินอาหารเหมือนกับแฟนเลยแต่แฟนท้องเสียบ่อยมากเลยเราไม่เคยท้องเสียเลยหรือเรากินของสกปรกเข้าไปเยอะละจนมันแบบมีภูมิต้านทานเกี่ยวไหมอาจารย
1: ์จริงๆก็ไม่ค่อยอะครับเพราะว่าจริงๆจะบอกว่าแบคทีเรียเรามีมากมายหลายชนิดเลยร่างกายเราไม่ได้จำได้ทุกชนิดขนาดนั้นแล้วถึงเขาจำแป๊บเดียวเขาก็ลืมเขาก็จะมีตัวใหม่ที่เขาต้องจำใหม่ไปเรื่อย
0: ๆครับอาจารย์ครับแล้วมันมีเคสอย่างเช่นเวลาเราจะทำข้าวผัดนะครับเขาบอกว่าข้าวผัดจะอร่อยเนี่ยมันต้องเป็นข้าวแช่เย็นแล้วเอามาผัดคราวเนี้ยถ้าแช่ข้าวเราแช่เย็นไว้เลยแช่ไว้2 วันออกมาแล้วเราผัดเนี่ยมันมีความเสี่ยงที่สปอยยังอยู่ไหมอาจารย์
1: จะบอกจริงๆก็มีนะครับ
0: เพรา
1: ะว่าใช่แต่ว่าคือถ้าความร้อนเนี่ยจริงๆคือสปอร์ฮะแต่ว่าตัวนี้มันทนความร้อนค่อนข้างสูงคือถ้าเกิดแช่อย่างเงี้ยก็มีเพราะว่าข้าวมันได้รับการสุกไปแล้วรอบนึง
0: โอเคเว้ยความเสี่ยงมันอยู่รอบตัวเราขนาดนั้นเลยเหรอจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่
0: คืออ่ะโอเคแล้วถ้าเกิดอันนี้เป็นเรื่องของการอุ่นอาหารละสมมติว่าเราผมได้ข้าวผัดมาใช่ไหมครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็แช่เย็นไว้แล้วผมอุ่นกินรอบนึงไม่หมดอ่ะแล้วแช่เย็นใหม่อุ่นอีกรอบนึงการอุ่นอาหารบ่อยๆหลายๆรอบมีผลเสียไหมครับ
1: ไม่ได้มีผลเสียนะครับในแง่ของผมว่ามันอยู่ที่ในแง่ของการเก็บตอนจังหวะเก็บมากกว่าคืออีกอันนึงคือถ้าจะหลบให้ได้จริงๆเลยอะฮะถ้าเกิดแช่ฟรีซเลยเนี่ยอาจจะยังพอได้ฟรีซแบบอุณหภูมิต่ำกว่า10เลยอะครับ
0: ทำไมครับ
1: เพราะว่าอุณหภูมิมันต่ำเกินกว่าที่ระยะที่เขาจะผลิตตัวครับเขาจะขยายตัวหรือเขาจะทำงานคือเขาจะไม่ทำงานไปเลยอย่างเงี้ยครับก็ยังมีโอกาสได้แต่ว่าก็ต้องเสี่ยงกับตู้เย็นพังกันเล็กน้อยเพราะว่าเราของร้อนไม่ใส่ตรงนั้นนะฮะ
0: โอเคโอ้ฟังแล้วเครียดโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องนี้นะเดี๋ยวสรุปง่ายๆก็คือมันมีความเสี่ยงแหละครับเวลาที่มันไม่ใช่เฉพาะข้าวผัดใช่ไหมครับ
1: ใช
0: ่แต่อาหารทุกชนิดที่สมมติเราทำสุกมาแล้วเนี่ยกินไม่หมดนะครับถึงแม้เราจะใช้ช้อนกลางก็ตามในการที่เราแช่ตู้เย็นไว้เนี่ยมันมีความเสี่ยงที่จะมีไอ้เชื้อเนี่ยบาซิลิสซีเรียสเนี่ยที่มันจะสามารถสร้างสปอร์ได้ถ้าเกิดเราไม่มีวิธีอื่นก็เราต้องเก็บอย่างเงี้ยก็ลุ้นเอาว่าจะท้องเสียหรือเปล่าหรือว่าจะอาเจียนแต่ถ้าเกิดคุณสามารถแช่ฟรีซได
1: ้
0: ความเสี่ยงจะลดลง
1: ใช่
0: ฮะเพราะมันแข็งไว้ละเชื้อไอ้บาซิลิสเนี่ยมันยังไม่ทันสร้างสปอร
1: ์
0: ออกมาอุ่นเจอความร้อนตายแล้ว
1: ใช่ๆ
0: เฮ้ยโอเคนี่ความรู้ใหม่มากๆได้ครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ ผมว่าน่าจะได้ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของโรคที่เกี่ยวกับทั้งตับรวมถึงระบบทางเดินอาหารหรือแม้แต่เชื้อโรคที่บางทีเราไม่คาดคิดอย่างโรคข้าวผัดนะฮะมีอะไรฝากถึงการใช้ชีวิตของเราที่มันยากขนาดนี้ไหมครับอาจารย
1: ์ก็บอกว่าโอเคคือฟังมากๆบางคนบอกว่าเริ่มเครียดนะเนี่ย ทำยังไงกับชีวิตดีเริ่มเครียด ผมว่าโอเคก็ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าทำประมาณไหนฟิตกับไลฟ์สไตล์ประมาณไหนที่ทำให้สุขภาพดีปรับเปลี่ยนวันละนิดวันละหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็มาพบแพทย์เนี่ยแหละครับแล้วก็ยินดีผมเชื่อว่าอาจารย์ทุกๆท่านเนี่ยก็ยินดีจะช่วยตอบคำถามแล้วก็ช่วยดูแลคนไข้เนี่ยแหละนะครับ
0: ครับสุดยอดมากวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอิร์ธนะครับมารายการของเรานะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: รายการของเราเป็นไงล่ะได้ประโยชน์แล้วก็ได้ความรู้หลายๆอย่างที่คุณอาจจะไม่ก่อนเกี่ยวกับโรคพื้นฐานที่เราได้ยินทุกวันก็ได้นะครับเจอกันใหม่กับพบหมอรามาสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: ครับ

0: Talk Do and Don't
1: สวัสดีครับพบกับผมปาล์มสุภชัยสวนอ่อนและรายการที่ Minute Talk Do and Don't ทำและไม่ทำเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับคุณเคยมีอาการต่อไปนี้หรือเปล่าครับนอนเพียงทั้งที่พักผ่อนเพียงพอและไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไรเลยผอมลงยังไม่ทราบสาเหตุปัสสาวะบ่อยผิดปกติหิวน้ำมากกว่าปกติเพราะร่างกายสูญเสียน้ำจากการปัสสาวะบ่อยตาพร่ามัวลงยังไม่ทราบสาเหตุ
2: เป็นฝีตามตัวบ่อยๆโมโหง่ายแผลหายช้าไม่แห้งสนิทหรือขึ้นสะเก็ดซากทีมีไขมันในเลือดสูงมีความดันโลหิตสูง
1: ขอแสดงความไม่ยินดีด้วยนะครับเพราะคุณมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวาน

0: โรคเบาหวานเป็นภาระเรื้อรังของการมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงครับซึ่งเกิดจากความบกพร่องของสารอินซูลินหรือการทำงานของอินซูลินหรือทั้งสองกรณีโรคเบาหวานมักจะเกี่ยวพันกับโรคแทรกซ้อนที่ร้ายแรงหลายโรคและอาจเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้ครับทราบอย่างนี้แล้วเราต้องดูแลปกป้องตัวเองอย่างเรียบด่วนเลยนะครับโดยต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีสารอาหารครบถ้วนและมีกากใยสูงเช่นผักผลไม้ธัญพืชขนมปังโฮลวีตข้าวกล้องโดยอาจแบ่งมื้ออาหารหลักออกเป็นมื้อย่อยๆในแต่ละวันเพื่อช่วยรักษาความสมดุลของน้ำตาลและฮอร์โมนอินซูลินครับลดของหวานและไขมันออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานของร่างกายและลดระดับน้ำตาลในเลือดลงนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับหลอดเลือดและระบบไหลเวียนเลือดให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยครับและสิ่งที่ต้องห้ามคือไม่ใช้ยาสเตียรอยด์อย่างพร่ำเพรื่อไม่ใช้ยาโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์จัดเพราะอาจทำให้ตับอ่อนอักเสบหรือตับแข็งจนทำให้เป็นโรคเบาหวานตามมาได้ครับ
1: โรคแทรกซ้อนจากเบาหวานนะคะก็จะหลักๆเนี่ยแบ่งเป็น2 อย่างก็คือปัญหาที่หลอดเลือดใหญ่แล้วก็ปัญหาที่หลอดเลือดเล็กนะคะปัญหาที่หลอดเลือดใหญ่ก็คือเป็นโรคหัวใจเส้นเลือดหัวใจตีบนะคะเส้นเลือดสมองตีบหรือเส้นเลือดที่ขาตีบส่วนหลอดเลือดเล็กนะคะเบาหวานไปตานะคะไปไตแล้วก็ไปเส้นประสาทที่เท้านะคะก็เป็นอันที่เราเจอได้บ่อยค่ะโรคเบาหวานเนี่ยภาวะแทรกซ้อนไม่ได้เกิดเร็วแต่การที่เราจะรู้ว่าตัวเองเป็นโรคเบาหวานเนี่ยหลายครั้งเนี่ยคนไข้ไม่มีอาการอะไรมาก่อนเลยนะคะรู้อีกทีเนี่ยบางทีมาด้วยภาวะแทรกซ้อนแล้วดังนั้นเนี่ยจะมีความสำคัญที่เราจะตรวจคัดกรองว่าเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าเพราะการที่รู้ว่าเราเป็นเบาหวานเนี่ยแล้วให้การรักษาการดูแลตัวเองที่ดีเนี่ยสามารถป้องกันภาวะแทรกซ้อนได้นะคะการคัดกรองก็คือการมาเจาะเลือดตรวจระดับน้ำตาลนะคะ
2: และอย่าลืมดู and don't ทำและไม่ทำเพื่อห่างไกลจากโรคเบาหวานและเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคุณครับ
3: 3 minute talk do and don't
4: สามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นฐานตามโรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับ
2: อยากให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได้
1: ตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกๆรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญ

0: วันนี้นะครับผมก็มาที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะครับซึ่งวันนี้มาเล่นแล้วก็มาทำความรู้จักกีฬาที่ชื่อว่าวูดบอลนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ได้ยินชื่อกีฬานี้แล้วก็ได้มาลองเรียนรู้กีฬานี้นะครับซึ่งพอมาถึงสิ่งแรกที่เกิดขึ้นวันนี้ก็คือพายุเข้านะครับ
1: วูดบอลเนี่ยเริ่มต้นมาจากประเทศไต้หวันนะครับโดยมิสเตอร์เวงหมิงฮุยนะครับท่านก็มีไอเดียที่ว่าอยากจะให้พ่อกับแม่ที่สูงอายุเนี่ยได้ออกกำลังกายจะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับก็เลยคิดกีฬาวูดบอลเนี่ยในระหว่างที่ท่านเนี่ยอยู่บ้านก็ดื่มเบียร์อยู่ที่บ้านเลยครับก็มีไอเดียว่าเอ๊ะขวดเบียร์เนี่ยลองเอามาทำอะไรได้แก้วแชมเปญที่มีอยู่เนี่ยลองเอามาทำเป็นประตูแล้วก็มีลูกบอลนะครับก็ไอเดียจากหัวเราบันไดนะครับลักษณะกลมๆนะฮะลองเอามาประกอบกันก็เป็นเกมได้เกมนึงนะซึ่งท่านก็ลองทําดูแล้วก็เอาไปลองเล่นที่สวนหลังบ้านนะครับเป็นสนามเล็กๆก่อนก็เป็นจุดเริ่มต้นของฟุตบอลจนมาเป็นกีฬาที่แพร่หลายโดยเฉพาะในเอเชียเราเนี่ยแพร่หลายมากนะครับ
0: แล้วอย่างจริงๆเหมือนแบบพอฟุตบอลนะครับจริงๆมันเป็นกีฬาที่คล้ายกอล์ฟใช่มั้ยฮะ
1: คล้ายกอล์ฟการเล่นนี่คือคล้ายกอล์ฟเลยครับ
0: แล้วมันแต่ความคล้ายแต่จริงๆมันมีความต่างอยู่ถูก
1: มั้ยมีความต่างอ
0: ่
1: ะ
0: ผมอยากรู้ว่าความต่างนั้นระหว่างกอล์ฟกับฟุตบอลมันคืออะไร
1: อันดับแรกเลยเรื่องสนามก่อนเลยครับสนามเนี่ยเราก็จะเป็นสนามเล็กๆสั้นๆง่ายๆที่มองดูแล้วเนี่ยมันไม่ไกลไม่ท้อเหมือนกอล์ฟใช่มั้ยผู้สูงอายุเวลาเดินไกลๆหรืออะไรไกลๆมันก็จะเหนื่อยการเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยไม่เจ็บเท่าไหร่ครับเรื่องอุปกรณ์ครับสนามกับอุปกรณ์เนี่ยเราใช้ไม้เดียว
0: ไม้เดียว
1: ลูกเดียว
0: ไม้เดียว
1: ใช่ครับ
0: จะไม่เหมือนกอล์ฟที่มีแบบกอล์ฟที่
1: จะเป็น
0: มีพัตเตอร
1: ์ใช่ต้องมีเป็นกระเป๋าเลยนะเวลาหอบเวลาต้องเข็นไปมีแคดดี้อะไรของเราไม้เดียวครับจะแบกไปไหนก็ได้ก็คือบางคนเนี่ยเขาก็จะมีซื้อกระเป๋ามาเป็นชุดเลยในกระเป๋าก็จะมีไม้มีลูกมีเกตมีประตูอยู่นั่นด้วยเวลาจะไปที่ไหนมีสนามหญ้าลานกว้างๆเขาจะเกตไปปักแล้วก็ซ้อมยิงซ้อมพัดกอล์ฟฮะ
0: ถ้าสมมติไม่ได้มีสนามที่ออกแบบเป็นรูทไว้ให
1: ้ใช่
0: เราก็สามารถไปเล่นถ้าเราเจอสนาม
1: เล็กๆลานกว้างๆสนามหญ้าสนามดินหรืออะไรที่มันปักสามารถปักประตูได
0: ้มันมีความแบบแมนนวลกว่า
1: ใช่ครับใช่ๆ
0: เหมือนมีความอะแดปต์กับแบบเล่นได้ง่ายกว่าในหลายๆที่อย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่เพราะว่าปัจจุบันมีเล่นแบบชายหาดด้วย
0: แล้วจริงๆอย่างกติกาของตัววูดบอลนะครับมันแตกต่างจากกอล์ฟเยอะมั้ยการนับคะแนนหรือว่าวิธีการเล่นการตีอะไรเงี้ยเราตีครั้งหนึ่งได้ยังไงบ้าง
1: เลยจริงๆแล้วมันก็คือกติกาของกอล์ฟเนี่ยแหละครับมาประยุกต์เล็กๆน้อยๆเองครับเช่นการนับพานับสนามเนี่ยครับสนามพา3พา4พา5เป็นสนามสั้นกลางยาวเราก็ใช้ของกอล์ฟมาเป็นแบบนะครับจะมีแตกต่างกันเล็กน้อยครับอย่างเช่นกอล์ฟเนี่ยเป็นหลุมใช่ไหมจะต้องพัดตีให้ลงหลุมอาจจะต้องตีเบาๆน้ำหนักจะต้องได้ทิศทางต้องได้มันถึงจะลงหลุมได้แต่ของฟุตบอลเนี่ยไม่จำเป็นต้องน้ำหนักเบาๆบางครั้งเราตีด้วยความแรงความเร็วเนี่ยลูกก็สามารถผ่านประตูได้ก็จะเป็นความแตกต่างสามารถตีได้ทั้งข้างหน้า
0: ครับ
1: ถ้าตีเลยไปตีย้อนกลับมาเข้าด้านหลังก็ได้นะครับ
0: คืออย่างน้อยให้ผ่านประตู
1: ใช่จากข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได
0: ้ผมอยากรู้แล้วอย่างวันนี้พออย่างฝนมันถล่มลงมาน้ำแบบหญ้าเปียกอย่างเงี้ยมันมีผลต่อการเล่นค่อนข้างเยอะ
1: มีผลเยอะครับเยอะมากเลยเพราะว่าสปีดบอลการวิ่งของลูกบอลเนี่ยถ้าเกิดว่าสนามแห้งเนี่ยยิ่งแห้งเนี่ยลูกก็ยิ่งไม่ได้ไกลวิ่งได้ไกลเวลาสนามชื้นสนามเปียกสนามแฉะลูกก็ยิ่งวิ่งได้ยาก
0: ก็จะติดลม
1: ใช่เป็นอุปสรรคครับ
0: ผมอยากลอง
1: ได้เลยครับงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยเนาะสนามวันนี้อาจจะแฉะหน่อยครับแต่ก็ไม่ยากครับ
0: พอฝนหยุดเนี่ยผมก็ได้เรียนนะครับกับโค้ชโชคซึ่งเป็นโค้ชวูดบอลนะครับมาสอนตั้งแต่เบสิกเลยตั้งแต่เริ่มต้นเลยว่าแบบวิธีการจับไม้ของกีฬานี้เป็นยังไงอุปกรณ์มีอะไรบ้างไม้วูดบอลเป็นไม้เลย
1: เป็นไม้จริงนะฮะเรามีหลายรุ่นไม้จะมี
0: เป็นไม้เหล็ก
1: ก
0: ็
1: ม
0: ี
1: ใช่ครับไม้เหล็กแล้วก็ไม้จริง
0: ซึ่งมันจะมี2ด้านถูกมั้ยครับ
1: 2ด้านครับด้านเนี้ยเป็นด้านใหญ่นี่จะเป็นด้านที่ใช้ตีส่วนด้านเนี้ยก็ใช้เล่นได้ตามกติกาสามารถใช้เล่นได้ในบางลูกที่เราต้องการให้ลูกเบาๆอย่างเช่นลูกที่แบบอยู่ใกล้ๆประตูใกล้เกตเราก็จะเคาะเบาๆใช่
0: เหม
1: ือ
0: นเป็นพัตเตอร
1: ์ประมาณนั้นครับยิงก็ได้ครับใช้ลูกทางนี้ตีเข้าก็ได้ลักษณะการจับไม้ก็มีหลายแบบนะครับ

0: แต่หลักๆก็จะเป็นแบบหนึ่งไม้เบสบอลก็หมายถึงว่าเราจับกำเลยครับบางคนก็ชอบกำทั้งสองมือแต่ว่าทริคอยู่ที่ว่ามือเนี่ยจะต้องเป็นชิ้นเดียวกันให้ได้ครับอย่าให้ห่างให้มาชิดกันให้ได้
1: ชิดกัน
0: แบบนี้ครับแล้วก็ลองดูว่าถนัดไหมถ้าไม่ถนัดเรามีให้เลือกอีกครับจับอีกแบบนึงโอเวอร์แลปนะครับก็ประมาณแบบนี้ใช้นิ้วโป้งทับกันนะครับแบบนี้แล้วลองดูว่าถนัดไหมครับอีกแบบนึงจะใช้ล็อกครับอันนี้เหมาะสำหรับตีไกลตีแรงแล้วจับให้มันขยับให้มันสบายผ่อนคลายที่สุดแล้วเป้าหมายต่อไปก็คือลงไม้นะขึ้นมาแล้วลงไม้ให้หัวยางตรงนี้ครับถูกให้ตรงกลางลูกก่อนนะครับแล้วลูกมันก็จะไปในทิศทางที่เราต้องการนะครับอันนี้ความยากมันอยู่ที่ว่าเราจะบังคับลูกหัวไม้ให้ตรงกับลูกเนี่ยได้ทุกครั้งหรือเปล่าจะลองดูไหมครับ
1: ลองดูก็ได้ครับ
0: ลองดูครับในการยืนส่วนใหญ่แล้วไม้นะครับจะอยู่ที่ตรงกับลูก
1: ทางขวา
0: จะแยกออกจากกันประมาณ1ช่วงไหล่แล้วแขนอยู่ในแนวดิ่ง
1: ยังไง
0: ตัดก่อนนะครับแขนอยู่แนวดิ่งลองดูครับเบาๆก่อนในทิศทางที่ตรงไปหาเกศใกล้เคียงครับสายตาจะมองที่ลูกครับจะใช้สมาธิจดอยู่ที่ลูกโอ้โหเยี่ยมเลยครับ
1: แบบที่2คือนิ้วโป้งยังไงนะ
0: แบบที่2คือไม่ต้องล็อกครับลักษณะคล้ายกันแต่ว่าไม่ต้องล็อกแค่สัมผัส
1: แค่สัมผัส
0: ลักษณะแบบนี้สำหรับคล้ายๆเหมือนผัดกอล์ฟคือเราตีเบาๆในลักษณะลูกใกล้ประตูครับ
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องล็อกก็ได้เยี่ยมครับถ้าได้ตรงนี้แล้วความยากของมันก็คือเราจะยืดระยะในการตีให้ไม่ออกข้างให้ตรงที่สุด
1: ให้ตรงที่สุด
0: ใช่จะลองไหมครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวลอง
0: ลองยืดระยะหน่อยสักกล้วยที่3ระยะนี้ประมาณสัก4เมตรได้ครับเป้าหมายแรกยังไม่ต้องเข้าครับขอแค่สัมผัสส่วนใดของประตูก็ได้นั่นคือสำเร็จแล้วครับโอเคครับยอดเยี่ยมครับระยะแบบนี้แล้วตีได้ตรงถือว่าเยี่ยมมากครับอันนี้ลักษณะของการปะทะไม่เต็มไม้ถือว่าไม่ค่อยดีเวลาไปใช้จริงแต่บางครั้งเราอาจจะโชคดีคือทิศทางมันอาจจะตรงแต่เมื่อกี้นี่คือเข้าผ่านประตูเลยถือว่าจบก็ถือว่าโชคดีไปก็เยี่ยมบางครั้งเรามีรางวัลเกตอินวันด้วยนะฮะก็ลักษณะเดียวกับโฮลอินวันของกอล์ฟตีครั้งเดียวลงหลุมอ
1: ัน
0: นี้ของเราก็เป็นตีครั้งเดียว
1: เข้าประต
0: ูเกตนั่นเองนะครับก็จะมีรางวัลด้วยในแต่ละรายการเยี่ยมครับแม่นมากเลยครับทักษะต่อไปหลังจากที่เราสามารถตีลูกได้แล้วเนี่ยเราก็จะมาเอาวิธีการเล่นเนี่ยมาใช้เช่นลักษณะของเกตเนี่ยห่างอยู่ประมาณสัก15เมตรเราก็จะต้องใช้ลักษณะการตีเนี่ยเพื่อไปให้อยู่หน้าเกตให้ใกล้ที่สุดเพื่อจะจบให้ได้2ครั้งประมาณนี้ครับก็เรียกว่าลูกวางหรือบางที่เรียกว่าลูกตั้งซึ่งถ้าใครวางได้ดีเนี่ยเข้าระยะยิงเนี่ยก็จะได้เปรียบใช่เพราะว่าถ้าเราวางห่างไกลมากเราก็ยิงไม่ได
1: ้ครับอ๋ออย่างลองอันนี้ผมอยากลอง
0: ได้ครับแต่มันไม่ค่อยไปส่วนใหญ่จะใช้ลูกที่แบบอยู่ข้างๆประตูนะคร
1: ับ ผมพอลอง
0: ลองดูก็ได้ครับถ้าลูกอยู่ข้างๆ
1: เหมือนพัด
0: ได้เหมือนกันครับก็ถือว่าจบเหมือนกันปัจจุบันเนี่ยผู้สูงอายุค่อนข้างเยอะครับท่านก็จะหากิจกรรมออกกำลังกายได้สังคมได้มิตรภาพได้เพื่อนใหม่แต่ปัจจุบันนี้เรามีทั้งรายการเยาวชนแห่งชาติกีฬาแห่งชาติตอนนี้ผลงานของประเทศไทยเราเองเนี่ยอยู่ในแนวหน้าของโลกเลยครับอยู่อันดับหนึ่งนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วทุกรายการเนี่ยทีมชาติไทยเราเองจะเป็นเจ้าเหรียญทองตลอดไม่ว่าจะเป็นเอเชียนบีทเกมวุ้นบอลโลกเองนะครับส่วนใหญ่จะได้เป็นเจ้าเหรียญทองตลอดเสร็จแล้วผมว่าลองไปพิชิตพากันดีกว่าอย่างเช่นง่ายๆเลยครับสนามพา3สนามเนี้ยมาตรฐานคือเราจบ3ครั้ง
1: ครับ
0: มาลองดูว่าเราจะจบ3ครั้งตามพาได้มั้ย
1: อย่างสนามตรงนี้คืออันไหนคือจุดเริ่มต้น
0: ฉะนั้นจุดเริ่มต้นอยู่ตรงนู้นนะป้ายสีขาวนะคร
1: ับ
0: อ๋อ
1: คือป้ายนู้นเลย
0: ใช่เราก็จะตีให้ได้3ครั้งให้จบให้ได
1: ้จบ
0: ซึ่งบางสนามเนี่ยจะมีพื้นเอียงเนี่ยเพิ่มความยากให้เรานะครับเกียร์เนี้ยถ้าเราตีตรงๆมันอาจจะไหลออกข้างไม่เข้าเราก็ต้องมีการอ่านลายเผื่อลายเงี้ยคล้ายๆกอล์ฟอะครับมีเนินมีอะไรเงี้ยจะเพิ่มความตื่นเต้นสนุกสนานเพิ่มขึ้นไป
1: เมื่อกี้เราก็ได้เรียนเบสิกไปคร่าวๆนะครับเรื่องการจับไม้แล้วก็เรื่องของการแบบทดลองตีหรือลองวงสวิงอะไรเงี้ยมันเหมือนมันไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่อาจจะเป็นเพราะว่า

0: ลองในระยะที่ใกล้อยู่ซึ่งเดี๋ยวชาเลนจ์ต่อไปที่โค้ชโชคจะให้ลองคือลองเล่นในสนามจริงๆในเกตจริงๆที่จะมีเรื่องของการนับคะแนนและเดี๋ยวสนามแรกที่เราจะไปลองเนี่ยคือจะเป็นสนามพา3คือต้องตี3ครั้งให้เข้าประตูคือตะกี้มันแค่ลองแบบ3เมตรมันก็ยังพอได้แต่เดี๋ยวลองไปลองดูว่าพอถ้าเป็นของจริงมือใหม่จะทำได้ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนี่เราอยู่ที่เกต
1: ที่3
0: อ๋อก็จะมีบอกใช่ไหมครับ
1: เป็นพา3ครับ
0: พา3
1: ลักษณะของสนามก็คือตรง
0: อาจจะมี
1: อุปสรรคนิดหน่อยอาจจะมี
0: ต้นไม้
1: อาจจะมีเนินอะไรครับ
0: อย่างนี้คือเราควรเล็งที่ไหนครับ
1: ช็อตแรกนะครับเล็งให้เป็นช่องกลางระหว่างต้นไม้กับเชือกนะครับ
0: ครับ
1: เริ่มจากจุดสตาร์ทตรงนี้ครับทางป้ายก็คือเขตที่เราจะเริ่มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็ถอยหลังมา3เมตรกว้าง2ยาว3นะครับขอแค่เลยต้นไม้ครับพอแล้วเพียงพอที่เราจะเห็นประตูแล้วครับ
0: โอเค
1: นี่คือเสน่ห์ของฟุตบอลอีกอย่างนึงที่ยังไม่ได้บอกเพราะฟุตบอลเนี่ยมีโอกาสให้เราได้กลับตัวอีกครั้งนึง
0: ถ้าเราไม่ออก
1: ถ้าเราไม่ออกเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเชือกสามารถช่วยชีวิตเราได
0: ้อันนี้ถือว่า
1: ดีครับถือว่าดี
0: ไม่แย่เพราะว่าเชือกช่วยชีวิต
1: เชือกช่วยชีวิตไว
0: ้เดี๋ยวต่อไปเป็นช็อตที่2
1: ที่2เพราะเราจะต้องจบให้ได้3
0: ครับใกล้ประตูที่ส
1: ุ
0: ด
1: ให้ใกล้ประตูที่สุดซึ่งอุปสรรคของช็อตนี้ก็คือพื้นลาดเอียงดังนั้นถ้าเราตีไปตรงเกตเล็งไปตรงเกตลูกก็จะไหลออกด้านขวาใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นสโลปแบบนี้ดังนั้นเราก็ต้องเล็งเผื่อครับให้เผื่อไปด้านซ้ายของเกตนิดนึง
0: โอเคครับ
1: เผื่อน้ำหนักว่าไหลมาตกหน้าเกตทีนี่ความยากของเกตนี้ครับลองไปคิดดูนะ
0: ยากจริงพอมีเนินละไม่รู้เรื่องเลย
1: ทิศทางอาจจะไม่ตรงนะครับแต่น้ำหนักได้เพราะว่าถ้าน้ำหนักแรงกว่านี้อาจจะไม่มีมุมยิงซึ่งตอนนี้มีความตื่นเต้นแล้วเพราะว่าระยะอย่างเงี้ยไกลค่อนข้างไกล
0: ไกล
1: บาง
0: อย่างนี้มันขึ้นเนินนิดนึงเราต้องเผื่อไปทางซ้ายใช่ไหม
1: ใช่
0: บนเลนที่ขวดซ้าย
1: ไม่เนินมากแล้วก็อาจจะคำนวณว่าสักเสาซ้ายถูกต้องครับ
0: สักเสาซ้าย
1: อยู่ที่น้ำหนักเราด้วยเนาะถ้าแรงก็อาจจะไม่ไหลเลยอะไรเงี้ยอาจจะชนเสาเลยไม่เข้าเห็นว่าเกมนี้พิชิตพา3ไม่สำเร็จ
0: ไม่สำเร็จอย่างนี้ก็ผมว่าผมน่าจะต้อง5รอบ6รอบเลยครับ
1: อาจจะต้องตีกลับมาหน้าเกมครั้งหนึ่งครั้งที่4แล้วก็ยิงครั้งที่5
0: ลองดูไหมครับว่าจะจบที่เท่าไหร่
1: ลองดูเพราะว่าแบบนี้เป็นสถานการณ์ที่เจอกันบ่อยมากผมแทบนิดนึง
0: นะไม่เข้า
1: แบบนี้ยังถือว่าไม่ผ่านเพราะว่าตามกติกาแล้วจะต้องลูกจะต้องผ่านแกนกลางแล้วก็หลุดออกจากถ้วยนะครับ
0: สรุปว่า6ที
1: สรุปว่ากลายเป็น6
0: 6ที
1: ครับ
0: โอ้แล้วพา4ผมจะรอดมั้ยเนี่ย
1: พา4อาจจะรอดก็ได้ครับเพราะว่าพา4เนี่ยสนามก็ไม่ได้ยาวกว่ากันเท่าไหร
0: ่อันนี้เกต
1: 12ครับ
0: พา4
1: พา4เลี้ยวขวาเฉียงนะครับระยะประมาณ65เมตรได้
0: ความยากของนี้คือการเสิร์ฟด่านแรกช็อตแรกให้ผ่านเนินนี้ไปให้ได้ใช่ไหม
1: ครับเพราะว่าเรามีธงมุมสีเหลืองอยู่นะถ้าเราผ่านเนินนี้ไปได้เนี่ยแล้วก็น้ำหนักไปเลยต้นไม้ต้นใหญ่นะครับก็สามารถมองเห็นประตูได้แล้วดังนั้นช็อตต่อไปเราก็สีให้ใกล้ประตูได้เลย
0: ครับ
1: ถ้าเราใกล้ประตูเท่าไหร่เรายิ่งมีโอกาสจบสีได
0: ้
1: ง่ายขึ้น
0: เราควรซัดแรงพอสมควร
1: ตอนนี้มันมีเส้นหลังอยู่ครับเชือกเส้นหลังเนี่ยตอนนี้เรามองเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ที่สุดข้างหลังนะ
0: อ๋อหลังสุดนู่นเลย
1: เส้นออกถ้าเราตีออกหลังเราก็จะเสียแต้มไปเลยทันท
0: ี
1: แต้ม
0: โอ้ยอันนี้คือเชือกได้ช่วยชีวิตเราไว้อีกแล้ว
1: ก็ไม่แน่ใจว่าจะถึงเชือกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่ออกครับก็จริงแต่ว่าสถานการณ์เราก็ไม่ได้ดี
0: เรากำลังต้องแก้ปัญหานะครับเพราะว่าเราเจอต้นไม้บัง
1: ลูกนี้ถือว่าต้นไม้ช่วยชีวิตอีกถ้าสมมติว่าตรงนี้ไม่มีต้นไม้ลูกนี้ก็จะต้อง
0: ก็ออกไป
1: แล้วตรงนี้ถูกต้นไม้แล้วก็เด้งเข้าสนามด้วยทำให้ระยะเราได้ไกลขึ้นอีก
0: โอเคครับมีโอกาสที่จะลุ้น4เอ้ยลุ้นพา4
1: ลุ้นพา4ได้เลยเพราะว่านี่เกินระยะยิงแน่นอนนะครับเพราะเราเป็นใหม่ด้วยเราก็ต้องวางใกล้เกต
0: ใกล้ที่สุด
1: ครับโอเคครับ4มาลุ้นดูครับ
0: ไปช็อตที่3ช็อตที่3
1: ือว่าเยี่ยมนะครับช็อตนี้เป็นช็อตบีบหัวใจนะครับว่าเราต้องเข้าเท่านั้น

0: เบาไปต้องแรงๆหน่อยครับเป้าหมาย
1: หก
0: ก็ที่ยิงสี่ใช่ไหมครับห้าเบาไปหกจบเจ็ด
1: เจ็ดเลเทไปหมดแล้วเลยเกมสุดท้ายนะครับเรามีผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นนะครับคือป้าแต๋วนะครับที่เป็นเขาบอกเป็นมือหนึ่งของที่นี่ป้าแต๋วเป็นสมาชิกของชมรมนะครับซึ่งก็น่าจะเก่งมากเดี๋ยวผมจะลองไปเล่นกับป้าแต๋วดูว่าจะชนะไหม

0: ออกออกครับไม่ออกครับ
1: ไม่ออกช่วยชีวิตไว้อีกแล้ว
0: ไม่แน่ใจว่าจะถึงไหมไม่ได้เปรียบกันแล้วตอนนี้เพราะว่าอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องตีให้พ้นแล้วก็จะขึ้นครั้งที่3ใน
1: การตรงยาว
0: ใช่เท่ากันกลายเป็นว่าตอนนี้ไม่มีใครได้เปรียบแล้ว
1: โอเคครับ
0: ครับแล้วกติกาลูกที่ไกลประตูจะต้องเล่นก่อนดังนั้นลูกที่เล่นก่อนคือลูกนี
1: ้
0: ใช่ครับโอเคต้องตีมาให้
1: ลูกไกลประตูต้องเล่นก่อน
0: OB ครับOB
1: ลูกนี้พลาดสิบไปเลยแล้วกันจบๆเดี๋ยววิธีการเราต้อง
0: จะวัดสองหัวไม้ครับด้านไหนก็ได้จากจุดที่ออกครับจะพลิกหัวไม้หนึ่งแล้วก็พลิกวางครับ
1: ตอนนี้เป็นช็อตที่3
0: ช็อตที่4
1: 4แล้วเหรอครับ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ย
0: ไปทีกันที่4ครับ
1: โอ้ยช็อตที่4แล้วเอาอะไรมาพาก่อนแต่ไม่มีแล้ว
0: นี้ป้าแต๋วเขายังได้สิทธิ์ที่จะเล่นทีหลังเพราะว่าของเขาใกล้ประตูกว่าด
1: ัง
0: นั้นคนที่เล่นก่อนคือลูกหลัง
1: ของเขาไม่ได้น่าจะสัก8ละตอนเนี้ย
0: ไปหลังเกตถือว่าดีมากครับสามารถจบ5ได้เลยซึ่งครั้งที่6เนี่ยเราก็ต้องตัดสินใจว่าลูกนี้เราจะยิงหรือจะวางมันอยู่ที่ว่าเราเล่นประเภทไหนถ้าเราเล่นแบบแฟร์เวย์ลูกนี้เขายิง5เรายิง6โอกาสที่เขาจบ5เนี่ยสูงมาก
1: เราต้องยิง
0: เราต้องยิง6ไว้ก่อนเผื่อเขาพลาดแค่นั้นเองครับถ้าเราวางจบ7เมื่อไหร่เขาเคาะอีกครั้งนึงเขาก็จบชนะเราแน่นอน
1: เราต้องเล็งให้เข้าพยายามเล็งให้เข
0: ้
1: า
0: ใช่ครับลูกนี้เราต้องยิงให้เข้า
1: ลูกที่6ช็อตที่6
0: จบ7ได้ครับจบ7ได้ทุกครั้งที่เรายิงลูกผ่านประตูสมบูรณ์แล้วนะครับจบแล้วเนี่ยเราต้องใช้มือหยุดเกตเท่านั้นถือว่าเป็นมารยาทการเล่นด้วย
1: อ๋อโอเคครับไม่รอดละบอกแล้วว่า10อ่ะต่อไป8นะครับ
0: ครั้งที่8ครับ
1: เก้าเฮ้ยนี่สินะที่เขาบอกว่าต้องใจเย็นๆอ่ะ
0: ถ้าเป็นเล่นแบบแฟร์เวย์นะครับเราต้องกีจนกว่าจะจบแบบนี้แหละจบ12แต่ถ้าเราเล่นสโตกเนี่ยใหญ่เราจะให้เขายกแค่10
1: ครับ
0: ถ้าเราตีครั้งที่10ไม่เข้าเหมือนเมื่อกี้เราก็หยิบได้เลยครับแต่สกอร์เราก็สรุปว่า
1: ที่พังประมาทไปหน่อย
0: ประมาทไปหน่อยครับ
1: ใจร้อนไปหน่อย
0: ลูกเมื่อกี้เหมือนกระโดดจังหวะที่ยิงลูกที่10ครับ
1: ครับ
0: ว่าพื้นมันอาจจะมีเนี่ยอยู่ในหลุมใช่มั้ยครับมันอยู่ในหลุมเนี่ยดังนั้นเราจะต้องมีความละเอียดในการเล่นมันทำให้เราต้องมีสมาธิม
1: ี
0: ความละเอียดใช่ครับ

0: ดีครับสนุกดีรู้สึกว่าถ้ามันเล่นบ่อยๆมันก็น่าจะชิน
1: ขึ้นแล้วก็จะดีขึ้นทักษะจะดีขึ้นแต้มก็จะดีขึ้นเขาค่อนข้างมีพื้นฐานทางด้านการเล่นกีฬาได้ดีนะครับเพราะว่าลักษณะการถ่ายทอดที่ถ่ายทอดไปแล้วก็เขาสามารถรับฟังได้แล้วก็นําไปใช้นําไปประยุกต์ใช้เนี่ยรวดเร็วนะครับแล้วก็ทําได้ตามเป้าหมายที่เขาตั้งไว้เช่นการเซตอัพการส่งไม้การขึ้นไม้ลงไม้เนี่ยเขาทําได้ดีนะครับอาจจะมีแกว่งบ้างนิดหน่อยนะครับในทิศทางซ้ายหรือขวาแต่ว่าถ้าได้ลองมาฝึกอีกสักหน่อยนะผมว่าอีกแค่ 2-3 วันเนี่ยว่าเขาทําได้ดีมากแล้วมีโอกาสพัฒนาไปได้ดีเลย
0: เพราะจริงๆผมว่าวันนี้พอได้มาเล่นวูดบอลจริงแล้วแบบเข้าใจเสน่ห์ที่โค้ชโชคบอกตอนแรกแล้วว่าแบบมันเป็นกีฬาที่มันทุกคนเล่นได้อะแล้วก็เอาจริงผมรู้สึกว่าสนุกแล้วยิ่งถ้าสมมติเรามาเป็นแก๊งกับเพื่อนน่าจะยิ่งมันเลยแต่ว่าในขณะเดียวกันเวลาเราแข่งบางทีแล้วก็แบบมีความเครียดมีความกดดันตื่นเต้นอะไรอย่างเง
1: ี้ยแต่เราก็จะเครียดแค่สนามนั้นสนามนี้เราอาจจะเครียดสนามหน้าเราอาจจะดีก็ได
0: ้ดีขึ้น
1: ใช่ครับมันมีหลายอารมณ
0: ์ป้าแต๋วครับตอนนี้ป้าแต๋วเล่นวูดบอลมากี่ปีแล้วครับ
2: 5-6 ปีละ
0: ยังไม่อยู่ถึงมาเล่นวูดบอลได
2: ้อ๋อก่อนหน้านี้ไม่รู้จักวิ่งอย่างเดียวออกกําลังกายครั้งแรกก็คือวิ่ง
0: อย่างเดียวเลย
2: ใช่
1: ตอนนี้ก็เริ่มสอนมาตั้งแต่ที่เราเริ่มกิจกรรมเนี้ยปี2560นะ
0: 660ก็เกือบ5ปี
1: 5ปีประมาณ5ปีครับที่เราทํากับกิจกรรมของศูนย์ไทยญี่ปุ่นเนาะครับแต่จริงๆแล้วก็ผมก็อยู่กับวงการฟุตบอลมาตั้งแต่ประมาณปี50ปี50ได้เพราะว่าอยู่กับท่านนายกสมาคม
0: ครับ
1: แล้วอยู่กับสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย
0: ป้าแต๋วชอบอะไรในกีฬาฟุตบอล
2: ป้าชอบความแม่นยำอ่ะคือต้องนิ่ง
0: ใจเย็น
2: ต้องนิ่ง
0: สมาธิ
2: ใช่แต่ป้าคือเป็นคนใจเย็นอยู่แล้วไงก็เลยเล่นตัวนี้ก็คือไม่ยากละ
0: ก็เลยชอบที่มันแบบว่าทำให้เรานิ่งป้าแต๋วตอนนี้เล่นเยอะครับที่เล่นด้วยกัน
2: ในกลุ่มเล็กๆแค่นี้มีไม่กี่คน
0: แล้วอยากให้มีคนมาเล่นเยอะไหมครับ
2: อยากให้มีคนให้มีเพื่อนๆมาเล่นไม่ต้องรุ่นอายุเยอะหรอกทั่วไปอายุน้อยก็มาเล่นได้
0: แล้วเป็นจริงๆมันเป็นกีฬาที่เล่นได้ทุกเพศทุกวัย
2: ใช่นะป้าว่างั้นแหละเพราะมันเล่นได้หมดไงตั้งแต่เล็กจนโตอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นได้
0: แล้วอย่างตอนนี้โค้ชโชคมองว่าแบบในอนาคตเราอยากเห็นกีฬาวุฒิบอลเนี่ยไปในทิศทางไหนในประเทศเนี่ย
1: คือตอนนี้ถามว่าในประเทศไทยตอนนี้วุฒิบอลเราเนี่ยค่อนข้างกว้างแล้วก็มีแมตช์การแข่งขันตลอดแทบทุกสัปดาห์เลยจริงๆตอนนี้ทุกจังหวัดนะครับเราจะหมุนเวียนเรามีโปรแกรมกันอยู่แล้วทุกๆสัปดาห์เราจะมีที่นั่นที่นี่ที่นู่นจังหวัดนู้นจังหวัดนี
0: ้
1: อย
0: ู
1: ่ที่ว่าเราสามารถไปร่วมได้ไหมไกลเกินไปหรือเปล่าแล้วก็รายการใหญ่ๆตอนนี้รายการแมตช์ใหญ่เยอะมากแต่เป้าหมายจริงๆของประเทศไทยนะครับของทีมชาติไทยเนี่ยเราก็หวังไว้ว่าอาจจะบรรจุใน4เกมนะครับหรือโอลิมปิกขนาดนั้นเลยเพราะตอนนี้เรามีเอเชียนบีทเกมมีวุฒิบอลโลกที่เราจัดแล้วด้วยครับ
0: แต่ว่ายังไม่ได้อยู่ใน4เกมหรือว่า
1: แต่เป้าหมายของเราตอนนี้ถามว่าเราสำเร็จแล้วเพราะว่าเราคว้าแชมป์มาตั้งแต่กระชับมิตรระหว่างประเทศระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็ระดับกีฬาแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติกีฬาอุตสาหกรรมแห่งชาติเราก็ได้ไปร่วมเล่นทุกรายการมาสเตอร์เกมเราเองเราก็ได้เป็นแชมป์หลายเหรียญนะครับหลายเหรียญทองเลย
0: ในคอมมูนิตี้ก็มีคนจํานวนประมาณนึงเลยใช่มั้ยที่เล่น
1: ใช่ครับเพราะว่าสมาชิกของเราจริงๆแล้วเนี่ยที่หมุนเวียนกันเล่นเนาะอาจจะไม่ได้มาทุกวันเต็มแต่ก็ตอนนี้สมาชิกในกลุ่มของเราก็มีประมาณ60คนละของ60กว่าคนของสมาชิกของเฉพาะไทยญี่ปุ่นเองนะครับแต่อาจจะหมุนเวียนมาได้วันนี้20คนวันนี้30คนอะไรเงี้ยอยู่ที่ความสะดวกของสมาชิก
0: ถ้าป้าแต๋วสามารถฝากคนที่ดูอยู่ได้ให้แบบรู้จักฟุตบอลหรือชวนมาเล่นฟุตบอลอยากฝากอะไรครับ
2: ใช่อยากชวนเพื่อนๆให้มาเล่นฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยคือออกกําลังกายมันดีอยู่แล้วไงเล่นอะไรก็ได้ถึงไม่ใช่ฟุตบอลก็ได้ไม่เป็นไร
1: คือตอนนี้วุฒิบอลนะครับแทบทุกจังหวัดเลยนะมีสนามที่ประจำอยู่แล้วสนามถาวรนะครับแต่ว่าถ้าเป็นกรุงเทพมหานครเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนที่มีสนามให้เล่นถาวรนอกจากมาที่ศูนย์ชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นแห่งนี้ดังนั้นถ้าอยู่ในกรุงเทพนะครับไม่ไกลมากเนี่ยก็สามารถมาร่วมกิจกรรมมาลองเล่นออกกำลังกายกับวุฒิบอลได้เลยเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของกรุงเทพมหานครเราเลยครับนึกถึงวุฒิบอลก็จะนึกถึงไทยญี่ปุ่นตรงนี้เขาก็จะเรียกติดปากว่าวุฒิบอลไทยญี่ปุ่น
0: วันนี้ผมเอนจอยมากครับขอบคุณมากเลยครับโค้ชโชค
1: ครับยินดีมากเลยครับถ้าว่างๆเนี่ยมา
0: ได้ครับ
1: มาแก้มืออีกได
0: ้ก็วันนี้จริงๆอีกอย่างที่ผมทับใจคือแบบพอเรามาแล้วเราเจอแบบกลุ่มแบบอย่างป้าแต๋วหรือแบบผู้สูงอายุที่เขามาเล่นกีฬานี้ผมรู้สึกว่า

ันเป็นเหมือนกีฬาที่มีความเป็นเกมที่สามารถสร้างคอมมูนิตี้ให้คนแบบมาจอยกันได้หรือสร้างรวมไปถึงเป็นการแบบทําให้เขาสุขภาพแข็งแรงแล้วแบบมีอะไรทําอ่ะสิ่งที่มันน่าจะสนุกมากๆเลยคือถ้าเรามีเพื่อนมาเล่นเป็นกวนแล้วก็แบ่งทีมกันตีกันไปเรื่อยๆเนี่ยก็น่าจะมันมากๆนะครับแล้วอีกอย่างนึงที่รู้สึกแฮปปี้คือการได้เจอกับโค้ชโชคที่เค้าแนะนําทุกอย่างดีมากแล้วก็คอยแบบชี้แนะเราอย่างละเอียดรวมไปถึงเป็นคนที่เหมือนพยายามที่จะผลักดันให้คอมมูนิตี้ของวูดบอลเนี่ยมันกว้างขึ้นเรื่อยๆมีเป้าหมายที่แบบว่ามุ่งมั่นมากแล้วผมรู้สึกว่าเค้าแบบเจ๋งมากๆนะครับวันนี้ก็เอาไป10เต็ม10

ความเสี่ยงที่จะเกิดเป็นมะเร็งตับเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเปอร์เซ็นต์เนี่ยจะเพิ่มขึ้นตามอายุแต่ตลอดชีวิตของคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเพียงประมาณ15%-25%ที่อาจจะเสียชีวิตก่อนวัยสมควรจากการที่มีตับแข็งหรือมะเร็งตับเกิดขึ้นนั้นคนที่เป็นไวรัสบีส่วนใหญ่75-80%กว่าเนี่ยก็มีชีวิตเป็นปกติถ้าท่านมีไวรัสตับอักเสบบีหรือมีคนรู้จักที่เป็นไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยอันที่1อย่าเข้าใจว่าไม่มีอาการคือเป็นพาหะเพราะโรคไวรัสตับอักเสบบีไม่มีอาการนะครับอันที่2ก็คือว่าควรต้องได้รับการตรวจเป็นระยะเพราะว่าต่อให้การตรวจครั้งหนึ่งไม่มีการอักเสบหรือการตรวจครั้งหนึ่งไปตรวจแล้วไวรัสน้อยนะครับมันเหมือนน้ำขึ้นน้ำลงมันอาจจะเพิ่มขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับและอันที่3ก็คือดูแลสุขภาพตัวเองนะครับมันการรักษาไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยไม่ใช่ว่าเพียงแต่กินยาเท่านั้นแต่ว่าการดูแลสุขภาพโดยองค์รวมเนี่ยก็มีส่วนที่สำคัญที่สุดที่ทำให้ท่านมีชีวิตเป็นปกติถึงแม้ว่าท่านมีไวรัสบีอยู่เป็นเพื่อนกันเนี่ยก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหากับสุขภาพของท่านครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: นะครับยังรู้สึกสัมผัสได้เลยว่าไอแดดนี่มันทะลุผ่านเสื้อผ้าเข้ามาหรือร่มที่คิดว่ามันสะท้อนรังสีได้เนี่ยมันกัน UV ได้ไหมครีมกันแดดที่ทามาต้องแค่ไหนถึงจะโปะแล้วก็กันแดดได้จริงๆโอ้คำถามสารพัดใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวเราต้องไปหาคำตอบกันครับสารพัดคำถามที่เราสงสัยเกี่ยวกับแดดเกี่ยวกับผิวหนังของเราครับท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาตจวิทยาครับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรังสีมาวณิชภักดีเดชาอาจารย์ครับเมื่อสักครู่เนี่ยผมไปกลางแดดมาแดดร้อนมากเลยสงสัยว่าอยู่กลางแดดร้อนๆนี่จริงๆมันอันตรายไหมครับ
1: คือปกติเนี่ยรังสีอัลตราไวโอเลตในแดดเนี่ยทำให้เกิดหลายๆอย่างก็อย่างเช่นเกิดซันเบิร์นใช่ไหมคะผิวหนังไหม้แดด
0: ไหม้เกรียม
1: หรือบางทีอาจจะคล้ำเสียทำให้เราเกิดริ้วรอยก่อนวัยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นโดนแดดมาซ้ำๆแล้วก็เยอะๆมากๆไหม้ซ้ำไปซ้ำมาบางทีอาจจะทำให้เราเกิดมะเร็งผิวหนังได้เลยนะคะ
0: มะเร็งผิวหนังแล้วถ้าเกิดอยากจะป้องกันล่ะครับถ้าใส่เสื้อแขนยาวขายาวปิดหมดเลยมันกันแดดด้วยหมวกด้วยร่มด้วยกัน UV ด้วยอะไรแบบนี้จะช่วยได้ไหม
1: ช่วยได้ค่ะแต่ว่านอกเหนือจากเรื่องแดดแล้วเนี่ยการเป็นมะเร็งผิวหนังมันยังมีสาเหตุมาอีกหลายอย่าง
0: เหรอ
1: ค่ะอย่างเช่นพันธุกรรมของคน คือคนบางคนเนี่ยจะมีแนวโน้มที่จะเกิดมะเร็งผิวหนังง่ายกว่าคนอื่น อย่างเช่นคนที่ผิวยิ่งสีขาวมากๆอย่างฝรั่งอย่างเงี้ยค่ะยิ่งขาวมากยิ่งเกิดมะเร็งผิวหนังได้ง่ายกว่าคนที่ผิวคล้ำ
0: ๆทำไมฮะทำไมสีผิวที่คล้ำกว่าหรือว่า
1: เพราะว่าตัวผิวที่คล้ำเนี่ยหมายถึงว่ามันมีเขาเรียกว่าเซลล์เม็ดสีมันมีการสร้างเมลานินออกมาเยอะตัวเมลานินนี่แหละเป็นตัวที่ปกป้องเซลล์ปกติของร่างกายเราเวลาที่โดนแดดทำให้เวลาโดนแดดแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเปลี่ยนไปเป็นมะเร็งผิวหนัง
0: เอางั้นคนที่อยากขาวทั้งหลายไวท์เทนนิ่งทั้งหลาย
1: อาจจะต้องระวังใช่ยิ่งขาวมากก็ยิ่งมีอัตราการเป็นมะเร็งผิวหนังมาก
0: ขาวนะครับ
1: แต่หมอทาครีมกันแดดอย่าง
0: เดียวอันนี้ก็สำคัญทาครีมกันแดดต้องแบบไหนครับต้องกี่ต้องเท่าไหร่ดูนี่เขามีบวก30 50 60ต้องเท่าไหร่ถึงจะป้องกันได
1: ้โดยส่วนใหญ่เนี่ยเราแนะนำคนไข้อย่างนี้ค่ะอันที่หนึ่งคือเราต้องเลือกครีมกันแดดชนิดที่กันได้ทั้ง UVA และ UVB
0: UVA และ UVB บางท่านไม่รู้
1: บางท่านไม่รู้ถูกค่ะ UVA กับ UVB ก็เป็นรังสีในแสงแดดเนี่ยแหละคราวนี้ครีมกันแดดเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยถ้าคุณแอ๊ดเคยได้ยินอาจจะบอกแค่ว่าให้เลือก
0: SPF?
1: ค่า SPF สูงๆคราวนี้บางทีเราไม่รู้ SPF จริงๆมันเป็นค่าที่ระบุการป้องกันแต่ UVB เท่านั้นไม่เกี่ยวอะไรใดๆเลยกับ UVA เพราะฉะนั้นหลังๆเนี่ยเราแนะนำคนไข้ว่าคุณจะต้องศึกษาว่าครีมกันแดดอันนี้จะต้องป้องกัน UVA ด้วยพวกนี้ก็จะมีค่าอีกอันนึงที่เราเรียกว่า PA
0: PA
1: ใช่ PA มันจะออกมาเป็นบวกบวกบวกส่วนใหญ่เราก็แนะนำว่าถ้าจะใช้ครีมกันแดดที่ดีจะต้องมีทั้งการระบุค่า SPF 30ถึง50ขึ้นและ PA อย่างน้อย3บวก
0: ถ้ายิ่งมากมันจะยิ่งดีไหมฮะ
1: ยิ่งมากยิ่งป้องกันได้ดีแต่บางทีก็มีความเสี่ยงอย่างเช่นยิ่งค่า SPF สูงมากๆหรือ PA สูงมากๆนั่นหมายความว่ามันมีการใช้สารเคมีสำหรับการกันแดดเยอะมันก็เสี่ยงต่อการแพ้มากขึ้นเพราะฉะนั้นจริงๆค่าที่เหมาะสมคือค่าที่อยู่ระหว่างที่บอกไปแล้วประมาณ SPF 30ถึง50 PA ประมาณสัก3บวกนี่ก็ถือว่าใช้ได้
0: ถ้าจะบอกว่าโดยสถิติคนไทยจะเป็นมะเร็งผิวหนังหรือว่าจะไหม้อะไรเงี้ยน้อยกว่าฝรั่ง
1: ใช่ค่ะเนื่องจากคนไทยสีผิวค่อนข้างคล้ำกว่าฝรั่งเพราะฉะนั้นเราเนี่ยมีอัตราการเกิดมะเร็งผิวหนังเนี่ยต่ำกว่าฝรั่ง
0: ครับโดยทั่วไปมีอัตราส่วนเป็นเท่าไหร่ยังไงฮะ
1: เอานับที่สิริราชดีกว่าเอาง่ายๆ คือบางทีบอกว่ากี่คนต่อกี่คนนี้บอกยากเรามีเคสใหม่ 2-3 ราย
0: ทุกอาทิตย์เลย
1: ทุกอาทิตย์เลยค่ะ
0: อันนี้ถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะมั้ยฮะ
1: ก็ถือว่าเยอะในระดับนึงแต่เราเชื่อว่าคนไข้เนี่ยเขาเรียกว่า under diagnosis เยอะคือคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองเป็นอะไร
0: เป็นอยู่แต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
1: เป็นอยู่แต่ไม่รู้แล้วไม่มาพวกนี้ต่างหากที่เราอยากจะ encourage ให้คนไข้เนี่ยพยายามดู
0: ทีนี้จะรู้ได้ไงว่าเฮ้ยนี่เราเป็นมะเร็งผิวหนังแล้วนะอาการแบบไหนหรือว่าลักษณะที่แผลที่ผิวแบบไหนที่จะใช่
1: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตุ่มที่มีสีหรือบางทีอาจจะไม่มีสีแต่แตกเป็นแผล
0: เริ่มดูตุ่มตัวเอง
1: ใช่เริ่มดูได้แต่ตุ่มพวกนี้มันไม่ใช่ตุ่มที่แบบอย่างสมมติเป็นฝอยแล้วเป็นอยู่นานๆไป10ปีอย่างนี้ไม่อย่างนั้นไม่เป็นไรอย่างนั้นปลอดภัยแต่ถ้าสมมติว่ามันเป็นตุ่มที่เฮ้ยมันอาจจะเคยมีอยู่นะแต่ช่วงประมาณสัก 5-6 เดือนนี้เปลี่ยนเร็วๆหน้าตามันเปลี่ยนไป
0: คำว่าเปลี่ยนคืออะไรเปลี่ยน
1: มันขยายขึ้นเร็ว
0: ขนาดใหญ่ขึ้น
1: ใหญ่ขึ้นชัดๆหรือบางทีมีขอบยกยกแตกเป็นแผลหรือบางทีมีเลือดออกหรือบางทีมีอาการเจ็บผิดปกติ
0: เจ็บผิดปกติ
1: พวกนี้ควรจะมาแต่ว่าที่สำคัญที่ควรจะต้องดูคือตำแหน่งที่เป็นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นตำแหน่งที่โดนแดดนะคะบนหน้าเนี่ยเราเจอเยอะที่สุดมะเร็งผิวหนังเพราะ

0: หน้ากับคอเพราะฉะนั้นจะอยู่แถวๆนี้ถ้าเป็นคนศีรษะล้านบางคนเจอบนหนังศีรษะด้วยแล้วก็แขนขาส่วนที่โดนแดดเยอะ
1: ๆส่วนไม่โดนแดดมีโอกาสเป็นมะเร็งผิวหน
0: ัง มีโอกาสเป็นแต่น้อยกว่ามาก
1: น้อยกว่ามาก
0: มีคนไข้บางกลุ่มเหมือนกันที่จะเจอมะเร็งผิวหนังในตำแหน่งที่ไม่โดนแดด คนไข้กลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่มีปัจจัยเสี่ยงอย่างเช่นการได้รับสารหนูมาตั้งแต่สมัยอายุน้อย
1: ๆสารหนู
0: ใช่ค่ะ
1: มาจากไหนฮะ
0: พวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันอยู่ในยาต้มยาหม้อบางทีเราไม่รู้เคยมีเรายังเจอคนไข้ที่อายุเยอะๆแล้วมารักษาโดยการเป็นมะเร็งผิวหนังหลายๆตำแหน่งเนี่ยซักประวัติย้อนกลับไปคนไข้กินยาหม้อยาต้มพวกนี้เป็นประจำบางทีมันมีสารหนูปนอยู่ในนั้น คนไข้ก็ได้รับสารพวกนี้เป็นระยะเวลานานๆแล้วมันก็กระตุ้นให้เกิดมะเร็งผิวหนังตามมาทีหลัง
1: ครับในส่วนที่ไม่ได้โดนแดด
0: ในส่วนที่ไม่ได้โดนแดดด้วยเพราะมันเกิดจากภายใน
1: การจะบอกว่ามีความเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังจากการที่มันขยายเร็วหรือลามในเวลาไม่นานแค่ไหนถึงจะบอกว่า
0: หมอว่าสัก 3-6 เดือนคือถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงไปในช่วงสัก 3-6 เดือนให้เราสงสัยไว
1: ้มีอาการดังนี้คือมันขยายใหญ่ขึ้น
0: ขยาย
1: มันขอบยก
0: แปลกๆหรือว่าดูมีแตกเป็นแผลหรือมีเลือดออกพวกนี้ควรจะมา
1: ครา
0: วนี้เวลาที่มาปุ๊บเนี่ยหมอผิวหนังก็จะตรวจร่างกายคนไข้ก่อนถ้าสมมุติว่าเราคิดวินิจฉัยได้ด้วยตาเลยว่าอันเนี้ยไม่เป็นอะไรอย่างของคุณแอดอย่างเงี้ยอาจจะบอกโอ้อันนี้ไม่เป็นไรอันนี้เกิดจากอายุที่เพิ่มขึ้น
1: หลบเลย
0: ไม่น่ากังวลอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทำอะไร
1: คนกังวลไหมครับอายุที่เพิ่มขึ้นแล้วเป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้อายุที่เพิ่มขึ้นมีอัตราในการเป็นมะเร็งผิวหนังเพิ่มขึ้นได้แต่ตุ่มที่คุณแอดเป็นอันนี้ปลอดภัยแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หมอผิวหนังเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะอันนี้อาจจะใช่เริ่มสงสัยเราจะทำหัตถการอันนึงที่เรียกว่าการตัดชิ้นเนื้อตรวจเราก็จะตัดไปบางส่วนไม่ตัดออกไปทั้งหมดถ้าโดยเฉพาะถ้าก้อนใหญ
1: ่ๆ
0: คือถ้าก้อนเล็กมาเล็กๆ เลยเราก็อาจจะตัดไปทั้งหมดทีเดียวได้ก็ถือเป็นการรักษาไปด้วยในตัวแต่ถ้าสมมติว่าก้อนบางทีใหญ่เราอาจจะตัดออกไปบางส่วนเสร็จแล้วนี่เราก็จะส่งชิ้นเนื้อตรวจเพื่อที่จะให้พยาธิแพทย์เนี่ยวินิจฉัยว่าอันเนี้ยเป็นมะเร็งผิวหนังจริงหรือเปล่า
1: ทีนี้พอมาคุณหมอแล้ววิธีรักษา
0: การรักษาเนี่ยมีได้หลายวิธีแต่ที่สำคัญที่สุดถ้าสมมุติว่าเราตัดชิ้นเนื้อออกไปได
1: ้
0: คือผ่าตัดออกไปได้ทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นการรักษาที่ดีที่สุดเพราะว่าการผ่าตัดเนี่ยถือว่ามันเอาออกไปได้เกือบ 100%
1: ครับการผ่าตัดนี่คือผ่าแบบเฉือนออกไปเลยอย่างนี้เหรอฮะ
0: เรามีวิธีการผ่าหลายวิธีค่ะวิธีการผ่าที่เอาเป็นว่าทำกันโดยทั่วไปก่อนวิธีที่ทำกันโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้สมมุติว่าเรามีก้อนอยู่1เซน
1: ครับ
0: เราก็จะตัดโดยรอบไปอีกประมาณสัก5มิลโดยรอบ
1: จาก1เซน5มิลโดยรอบเส้นผ่าศูนย์กลางของชิ้นที่ตัดคือเป็น2เซน
0: ใช่เดี๋ยวเรามาดูรูปกันดีกว่า
1: อ๋อได้ฮะ
0: แล้ววิธีที่ทำกันโดยทั่วไปคือการผ่าตัดออกนะคะสมมุติว่าเรามีมะเร็งผิวหนังอยู่สมมุติว่าก้อนนี้อาจจะประมาณสัก1เซนสิ่งที่เราทำกันก็คือเราจะต้องวาดรูปเนี่ยโดยรอบอาจจะประมาณสัก5มิลโดยรอ
1: บ
0: แล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ผ่าตัดออก
1: ทำไมต้องเป็นเหมือนดวงตาฮะมีเหลี่ยมๆ
0: เพราะถ้าสมมุติว่าเราตัดออกแค่เป็นวงกลมเวลาเย็บมันอาจจะเย็บไม่ได้
1: เป็นขยุ่มเข้ามา
0: เป็นขยุ่มเข้ามาเพราะฉะนั้นเราก็จำเป็นจะต้องตัดเนื้อส่วนเกินบางส่วนออกเพื่อทำให้มันสามารถเย็บเข้าหากันเป็นเส้นตรงได้
1: ก็เป็นเส้นทางยาวอย่าง
0: น
1: ี้ได้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อดีของวิธีนี้ก็คือว่าจริงๆมันทำง่ายก็เห็นด้วยตากะเอาวัดแล้วก็เย็บแผล
1: แป๊บเดียวเสร็จ
0: แป๊บเดียวเสร็จใช้เวลาไม่นานมากนะคะแต่ว่ามีข้อเสียคือว่าโอกาสในการหายของวิธีนี้อาจจะถึงอยู่ที่สักประมาณ 95-96-97%
1: แล้วอีก 3-5% ไปไหนฮะ
0: มันเกิดจากกระบวนการการเอาส่งชิ้นเนื้อไปตรวจ
1: ค
0: ือเดี๋ยวจะให้ดูรูปนะคะอย่างสมมุติว่าเวลาเราตัดออกไปเป็นชิ้นเนื้อลักษณะแบบนี้เนี่ย
1: ที่มีความลึก
0: ที
1: ่
0: มีความลึกอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้วิธีส่งตรวจทางพยาธิวิทยาโดยที่ไปให้ดูว่าเราตัดหมดหรือเปล่าแต่คราวนี้ไอ้คำว่าตัดหมดหรือเปล่าเนี่ยเวลาที่เขามีการแซมปลิ้งการตัดเนี่ยเขาจะตัดเป็นเหมือนเราตัดขนมปังหั่นเป็นชิ้นชิ้นชิ้นแบบลักษณะอย่าง
1: น
0: ี
1: ้
0: เสร็จแล้วใช่หมอทางพยาธิวิทยาก็จะเห็นอย่างเงี้ยว่าหมดหรือไม่หมดดูตรงขอบด้านข้างแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าสมมุติว่าถ้าโชคดีตัดโดนตรงขอบที่มันยื่นเกินออกมาพอดีหมอพยาธิวิทยาก็จะวินิจฉัยได้ว่าเฮ้ยอันนี้ตัดไม่หมดแต่การตัดอย่างนี้มันมีช่องว่างอยู่เยอะทำให้บางทีถ้าสมมุติว่าโชคร้ายคนไข้มีเนื้องอกยื่นออกมาเหมือนรากไม
1: ้อย่างนี้นะฮะ
0: อย่างเงี้ยยื่นออกมาเหมือนรากไม้ตรงนี้คือแต่เราดูไม่ออกอ่ะอย่างเงี้ยค่ะยื่นออกมาเหมือนรากไม้อยู่ตรงนี้พอเราตัดไปบางส่วนแล้วเราไม่ได้ตัดตรงรากไม้นี
1: ้
0: คุณหมอทางพยาธิวิทยาก็จะไม่เห็นแล้วก็คิดว่าตัดออกไปหมดละ
1: คือถ้าตัดเป็นชิ้นก็จะเห็นแบบนี้
0: ใช่จะเห็นแค่นี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นอีตรงรากไม้ที่ยื่นออกมา
1: เพราะอาจจะมีเส้นตรงเนี้ยมะเร็งเนี่ยยื่นออกมา
0: ตรงนี้ได
1: ้ยังตัดไปไม่ถึง
0: ยังตัดไปไม่หมดแล้วก็แต่ ราก็อ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณหมอทำพยาธิก็จะอ่านมาว่าตัดหมดแล้วหมอผ่าตัดก็จะสบายใจว่าอ๋อเออมันตัดหมดแล้ว
1: คือไม่ได้มีใครทำงานผิดพลาด
0: ไม่ได้มีใครทำงานผิดพลาด
1: เพราะชิ้นเนื้อที่ตัดมาก็บอกงี้ก็ถูกต้อง
0: ก็ถูกต้องเพราะปกติเวลาการตัดลักษณะนี้มันเป็นการสุ่มตัดเราสุ่มได้บางตำแหน่ง
1: ค
0: ือถ้าจะตัดอย่างเงี้ยอู๋ต้องตัดเป็นพันชิ้นถึงจะตัดหมดทั้ง
1: เพราะตัดบางใช่ไหม
0: เพราะต้องตัดบางมากมากมาก
1: ครับนี่เป็นวิธีทั่วไป
0: เป็นวิธีทั่วไป
1: โอกาสจะหายไม่ร้อยเปอร์เซ็นต
0: ์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
1: ครับ
0: แต่ก็มีการผ่าตัดอีกวิธีนึงที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้จักกัน
1: และ
0: ใช่ค่ะ
1: เรียกว่าอะไรครับ
0: เราเรียกการผ่าตัดวิธีนี้ว่า Mohs Micrographic Surgery
1: Mohs Micrographic Surgery
0: ใช่ค่ะมันเป็นวิธีการผ่าตัดที่มีข้อดีเหนือกว่าวิธีเก่าตรงที่อันดับหนึ่งคือให้ผลการหายสูงกว่าอัตราการหายอาจจะอยู่ 99%
1: เกือบร้อย
0: เกือบ 100%
1: ครับ
0: อันที่2คือเราเสียเนื้อดีไปน้อยกว่า
1: อ๋อเหรอครับ
0: จะเห็นว่าอย่างเมื่อกี้เนี้ยนอกเหนือจากเราต้องโหวงรอบไปอีกครึ่งเซนแล้วต้องตัดสามเหลี่ยมออกไปเพื่อให้มันเย็บปิดได
1: ้
0: อันนี้จะเสียเนื้อดีน้อยกว่านั้นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแผลก็จะสวยกว่าแผลก็จะเล็กกว่าแล้วก็สวยกว่าสำหรับคนไข
1: ้แต่สำคัญสุดคือหายได้เกือบ
0: 100%
1: เป็นไงฮะโมสที่ว่าเนี่ย
0: เดี๋ยวเรามาดูกัน
1: ครับ
0: อย่างสมมุติว่าถ้าตรงนี้เป็นเนื้อมะเร็งผิวหนังถูกไหมคะเวลาเราตัดเนี่ยแทนที่เราจะตัดทั้งหมดเราตัดแค่ตรงนี้1มิลโดยรอบเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะมีการมาร์กตำแหน่งของการผ่าตัดเอาไว
1: ้
0: เพื่อให้เห็นได้ว่าเอ๊ะเนื้อมันอยู่ตรงไหน
1: ค
0: ือในความเป็นจริงเนี่ยเวลาเรามองผิวของคนไข้เรามองไม่เห็นหรอกแต่อันนี้เขาทำสมมุติให้เห็นว่าเออถ้ามันมีมะเร็งผิวหนังเหลืออยู่
1: ตรงนี้
0: ใช่แต่ในความเป็นจริงเวลาเรามองบนเนื้อคนไข้เรามองไม่เห็นชิ้นเนื้อเนี่ยก็จะถูกเอาไปทำแผลออกไปให้เหมือนก้นถ้วยกระดาษรองขนมคัพเค้กใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะถูกตัดออกไปเขาก็จะเอาไปดูเรียงชิ้นว่าเอ๊ะมะเร็งผิวหนังมันไปอยู่ตรงตำแหน่งไหนนะเหลืออยู
1: ่
0: อย่างสมมุติอันนี้เนี่ยเราสมมุติไว้ว่ามันมีที่ตรงชิ้นที่1ด้านตำแหน่งนี้อันนี้คือแมปที่เราเตรียมทำเอาไว
1: ้
0: เขาก็จะมีการเอาไปย้อมสีของแต่ละอันเพื่อที่จะมาร์กตำแหน่งนะคะซึ่งวิธีการย้อมสีก็แล้วแต่คราวนี้สมมุติว่าเรามาโฟกัสที่ตำแหน่งตรงที่มันมีเราก็จะพลิกด้านนี้ลงเนื่องจากด้านบนด้านนี้จะเป็นด้านที่ชิดกับผิวปกติของ คนไข้หลังจากนั้นเนี่ยเราจะเอาชิ้นเนื้อแต่ละชิ้นเนี่ยไปตัดเป็นชิ้นบางๆ
1: อ๋อแต่ตัดด้าน
0: ด้านจากด้านนอกก่อนเราเรียงจากด้านนอกสุดเข้ามาด้านในสุดตัดเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยเอาไปดูทางพยาธิ
1: จะตัดวิธีตัดเนี่ยต่างจากแบบดั้งเดิมใช่ไหม
0: เพราะอันนั้นเนี่ยเราใช้วิธีตัดแบบนี้ส่วนอันนี้เราใช้วิธีตัดเป็นเหมือนกับ
1: เ
0: ป็นแผ่นเหมือนกับทางแนวนอน
1: ทางแนวนอนจากด้านที่ติดผิวคนไข้
0: ใช่จากด้านที่ติดผิวคนไข้เพราะฉะนั้นเท่ากับเราดูขอบด้านข้างและขอบด้านล่างเนี่ย 100% แทนที่เราจะดูเป็นแบบชิ้นๆซึ่งอันนั้นเนี่ยเราจะเห็นแค่ประมาณสัก 0.1% ของเนื้อทั้งหมดที่ตรวจเท่านั้นเอง
1: แล้วก็ฝานไปเรื่อยๆแหละ
0: ใช่ค่ะคราวนี้พอสมมติเวลาเราเอาไปดูทางพยาธิเราเห็นว่าชิ้นตรงนี้มีเบอร์1มีมะเร็งเหลืออยู่นะเราก็จะมาร์กลงไปบนแมปว่าเนี่ยมีมะเร็งเหลืออยู่ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาแมปอันนี้กลับไปที่ผิวของคนไข้อีกว่าอ๋อก้อนน่ะจริงๆมันอยู่ตรงนี้น่ะเราไม่ต้องไปยุ่งกับชิ้นที่2 3 4ละเราไปตัดเฉพาะตำแหน่งที่มันเหลือมะเร็งอยู่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยชิ้นเนื้อที่ถูกตัดออกไปก็จะน้อยมาก
1: แล้วชิ้นนี้ไปตรวจได้อีก
0: เอาไปตรวจอีก
1: หมดหรือยัง
0: หมดหรือยังถ้ายังไม่หมดก็กลับมาตัดเพิ่มในตำแหน่งนั้น
1: ก็จะเล็กลงไปอีก
0: ก็จะยิ่งเล็กลงไปอีกสมมุติว่าถ้าตัดแล้วอย่างนี้อย่างเช่นของอันนี้เฮ้ยยังเจอตรงนี้อีกนิดนึง
1: อ๋อมีขอบนี่
0: ขอบตรงนี้อีกนิดนึงก็ตัดเฉพาะตรงขอบตรงนี้อีกนิดเดียว
1: คุยมาถึงตรงนี้แล้วผมก็อยากจะเห็นแล้วครับว่าวิธีการผ่าตัดด้วย Mohs Micrographic Surgery นั้นเป็นอย่างไรโชคดีที่วันนี้คุณหมอมีผ่าตัดด้วยวิธีนี้ด้วยเราจะตามไปดูกันในห้องผ่าตัดเลยครับ

0: Mr. Lawrence Montgomery. He's from New Jersey.
1: Hello.
2: Hello.
0: Would you mind if we narrate in Thai? Okay. We'll talk about your history first.
3: คนไข้เนี่ยมาด้วยเรื่องมะเร็งผิวหนังที่ตำแหน่งตรงนี้ค่ะเห็นจุดตรงแถวนี้ไหมคะ
4: เล็กๆนี่เองนะ
3: เล็กๆอันนี้ค่ะ
1: หมายถึงว่าเขารู้ว่ามีที่เมืองไทยหรือว่าที่
3: ตอนที่เขาอยู่ที่อเมริกา
1: อยู่ที่
3: คือคนไข้เนี่ยเพิ่งทราเวลมาที่เมืองไทยอยู่ในระหว่างการทราเวลประมาณวาเคชั่นคราวนี้เนี่ยคุณหมอผิวหนังที่อเมริกาเนี่ยก็บอกสงสัยเขาว่าอันเนี้ยเอ้ยมันอาจจะเป็นเนื้อดูไม่ค่อยดีนะขอตัดชิ้นเนื้อบางส่วนไปตรวจคราวนี้เนี่ยในระหว่างที่เขาทราเวลมาอยู่ที่เมืองไทยเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณหมอก็อีเมลผลมาบอกว่าอันเนี้ยเป็นมะเร็งผิวหนัง
1: รู้ตอนอยู่เมืองไทย
3: เพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยรู้ตัวตอนอยู่เมืองไทยแต่เนื่องจากคนไข้เนี่ยมีความรู้เรื่องการผ่าตัดMohs Micrographic Surgery อันนี้เป็นอย่างดีโดยที่ตัวคนไข้เองเนี่ยเคยได้รับการผ่าตัดมาแล้วเมื่อประมาณสัก20ปีก่อน
1: อ๋อด้วยวิธีนี้
3: ด้วยวิธีนี้ค่ะเพราะว่าอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าวิธีการผ่าตัดวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่คนต่างชาติทางประเทศตะวันตกที่เขามีคนเป็นมะเร็งผิวหนังเยอะๆเนี่ยประชาชนเนี่ยมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดแบบน
1: ี้ชอบแล้วรู้ว่าใช่ค่ะ
3: แล้วรู้ว่าการผ่าตัดวิธีนี้เนี่ยเป็นวิธีที่ให้อัตราการหายสูงที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยมิสเตอร์มอนโกเมอรี่ก็พยายามที่จะหาหมอที่ผ่าให้ที่นี
1: ่อย่างนี้เองแต่ก็เป็นนิดเดียวนะฮะเล็กๆ
3: ใช่ค่ะตุ่มก็จะขนาดเล็ก
1: งั้นตรงนี้พร้อมที่จะผ่าตัดแล้ว
3: ใช่ค่ะคือตอนนี้เราทำความสะอาดบริเวณผิวหนังเรียบร้อยแล้วก็มีการฉีดยาชาบริเวณตรงตำแหน่งมะเร็งผิวหนังเรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะเริ่มเคสกันเลย
1: แค่ฉีดยาชาตรงตำแหน่งนั้นใช่ไหมฮะ
3: คนไ
1: ข้ยังรู้สึกตัวตลอด
3: คนไข้รู้สึกตัวตลอดคือการผ่าตัดแบบนี้เนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งก็คือว่าคนไข้ไม่ต้องถูกดมยาสลบ
1: ร
3: ู้ตัวแล้วเดี๋ยวเราก็จะคุยกับคนไข้ไปเรื่อย
1: ถ้างั้นระหว่างผ่าตัดผมขอสังเกตการในห้อง
3: ยินดีค่ะ
1: พูดคุยไปด้วย
0: Montgomery would you mind if he be observer during the operation
2: certainly not no problem
1: thank you

0: ราก็จะทำแมปลักษณะคล้ายๆลูกศรลักษณะแบบนี
1: ้แต่ความลึกนี่เราจะ
0: ความลึกก็น่าจะอยู่ที่ชั้นประมาณระดับหนังแท
1: ้
0: เพราะว่ามะเร็งผิวหนังชนิดนี้จะอยู่แค่บนหนังกำพร้าลงมาไม่มีเยอะมากเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องตัดลึกเลยค่ะ
1: ไม่ต้องเป็นขนมครกที่ลึก
0: ใช่เป็นตื้นๆเลย
1: ตื้นๆใช่ไหม
0: ตื้น
1: ๆครับ
0: Larry, mm-hmm. I'm about to cut. If you feel any pain, just let me know, okay?
2: Okay, I will.
0: Okay. Do you feel any hurt?
2: No.
0: Here?

0: The tumor is out. อันนี้ก็คือชิ้นเนื้อที่คิดว่าเป็นมะเร็งและเนื้อโดยรอบบริเวณที่เป็นมะเร็งอีก1มิลลิเมต
1: ร
0: อย่างที่บอกนะคะคือถ้าเทียบกับแผลผ่าตัดของคนไข้จะให้ดูก็จะเล็กมากเห็นไหมคะ
1: นี่เราคว้าลงไปลึกสักเท่าไหร่ฮะ
0: น่าจะสัก
1: ห้ามิล
0: หรือแค่นี้เองไม่ถึงเลยค่ะประมาณสัก 1-2 มิลเห็นไหมคะบางมาก
1: แล้วก็เมื่อกี้ทำในเวลาสัก10นาที
0: 5นาที
1: ไม่ถึงเลยนะเร็วมากเลย
0: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราตามชิ้นเนื้อไปดูวิธีการทำแมปกันดีกว่า
1: ครับ
0: อันนี้นี่ก็คือชิ้นเนื้อที่เราตัดออกมาแล้วนะคะที่อย่างเมื่อกี้ที่เราดูกันเนี่ยจะเห็นว่าถ้าสังเกตดูดีๆคุณแอดจะเห็นว่ามันมีรอยบากเห็นไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อยู่ตามบริเวณที่มาร์กเอาไว้นะคะคราวนี้เนี่ยอันนี้ก็คือแมปที่เราคุยกันสำหรับของคนไข้จริงๆว่าเราเนี่ยได้ทำการผ่าตัดจุดนี้ไปเพราะถ้าสมมติว่าเราวางเนื้อผิดด้านเนี่ย มันก็จะมีผลต่อการแมปเวลาที่เราอ่านชิ้นเนื้อได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเทคนิคของการวางเนื้อเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเห็นว่าหมอก็จะวาดรูปคล้ายๆกันอย่างนี้ไว้ก่อนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ move เนื้ออันนี้เอาด้านที่มันอยู่2อันด้านบนวางไว้อย่างนี้เลยเห็นไหมคะนี่จะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยชิ้นเนื้อเนี่ยบางมาก
1: ใช่ฮะ
0: แค่นี้เอง
1: พอดูอย่าง
0: น
1: ี้นะ
0: เล็กมาก
1: ไม่กี่มิลเองนะครับ
0: ใช่ค่ะเพราะอย่างที่บอกเราจะตัดประมาณ 1-2 มิล
1: ครับ
0: คราวนี้เนี่ยขอบส่วนที่เห็นเนี่ยเห็นไหมคะเราก็จะพยายามทำให้ด้านขอบตรงนี้ติดลงไปกับพื้นให้ได้หมด
1: ครับ
0: ด้านนี้ก็ติดไปเกือบหมดละเห็นไหมคะอันนี้คือถ้าเราตัดเนื้อออกมาดีพอเราก็จะค่อนข้างวางได้ค่อนข้างสนิท
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นขอบโดยรอบ
1: การที่มันยิ่งแบนได้มากที่สุดเท่ากับเราจะ
0: เท่ากับเราจะยิ่งตรวจขอบกับด้านลึกได้มากง่ายที่สุด
1: ว่ามีมะเร็งอยู่ตรงนั้นไหมตรงขอบนั้นมีหรือไม่
0: เพราะความจำเป็นคือถ้าสมมติว่าเราตรวจเช็คขอบได้หมดว่าตรงนี้ไม่มีมะเร็งแล
1: ้
0: วแสดงว่าทั้งหมด 100% ทั้งด้านขอบและด้านก้นไม่มีมะเร็งเหลือ
1: ที่เราขุดเป็นหลุมลงไปตรงศีรษะของ
0: เท่ากับว่าเราเนี่ยได้ยกยวงของมะเร็งออกไปเกลี้ยงแล
1: ้
0: วอันถึงอันนี้ถึงวิธีที่ทำให้อัตราการหายเนี่ยเยอะสุดเพราะเรามั่นใจได้ว่าเราผ่าออกไปได้จนเกือบหมดนี่เห็นไหมคะอันนี้จะเห็นคุณอาก็จะเห็นว่าเนี่ยโอ้ยขอบลงมาเลยเราไม่เห็นเนื้อสีเหลืองๆติดเลยไม่มีเพราะฉะนั้นแสดงว่าทั้งขอบและด้านก้นเนี่ยมันแบนลงไปเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราก็จะมีการมาย้อมสีเพราะว่าอย่างสมมติถ้าเราตัดอย่างเงี้ยโอเค2ขีด1ขีด1ขีดเกิดเวลาเราวางเกิดมันมีเนื้อสมมติตรงนี้เป็นมะเร็งผิวหนังเราจะได้บอกว่ามันอยู่ระหว่างสีน้ำเงินกับแดง หรืออยู่ระหว่างแดงกับเขียวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการมาย้อม
1: สีนี่ใช้สีทำงานฝีมือทั่วไปไหมสีโปสเตอร์สีอะไรหร
0: ือสำหรับการย้อมเนื้อโดยพิเศษ
1: มีกี่สีครับมีเขียว
0: คือจริงๆมันมี
1: คือ
0: จริงๆเราสั่งซื้อเซตสีเนี่ยจะมีได้หลายสี
1: ครับ
0: เพียงแต่ว่าเซตจริงๆในการผ่าตัดโมใช้แค่สี่ห้าสีก็พอแล้วค่ะ
1: ครับของสีคือจะใช้สีต่างกัน
0: ใช่ค่ะแล้วเราก็คือจริงๆจะย้อมสียังไงก็ได้เพียงแต่ว่าเราจะต้องแมปอันนี้กับอันนี้ให้เหมือนกันเป๊ะเพื่อที่เวลาที่เรากลับมาดูชิ้นเนื้ออีกทีนึงเนี่ยเราจะได้รู้เห็นไหมคะถ้าสมมติว่าเราเจอเนื้อมะเร็งอยู่ระหว่างสีไหนกับสีไหนมันก็จะบอกได้ทันที
1: การแมปก็คือการระบุตำแหน่ง
0: ระบุตำแหน่งด้วยการตัดอย่างด้านนี้เป็นด้านที่มีขีด2ขีดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องย้อมแต่ในขณะที่ด้านที่เป็นขีดเดียวมันอาจจะซ้ำกันได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นเราย้อมไว้เวลาที่เนื้อพลิกไปพลิกมาเราก็รู้แน่ๆว่ามันอยู่ด้านไหนเสร็จปุ๊บพอเราเห็นเนื้อลักษณะแบบนี้ปุ๊บใช่ไหมคะเราก็จะมามาร์กแบบเดียวกันเลย
1: โดยใช้สีไม
0: ้เนี้ยตรงนี้ขอบด้านนี้ฉันทำสีน้ำเงินไว
1: ้
0: ขอบด้านนี้ฉันทำสีแดงไว
1: ้
0: ขอบด้านนี้ฉันทำสีเขียวไว้อย่างเงี้ยเหมือนแบบเล่นระบายสี
1: นี่อุปกรณ์ระบายสีแบบ
0: จริงๆถ้าคุณอาสังเกตดูดีๆเรามีวิธีการไม่ให้
1: แต่ว่าเส้นที่ใช้ก็จะไม่เหมือนกัน
0: ใช่ just in case เผื่อมีการซีล็
1: อ
0: กสมมุติว่าที่ถ้าซีล็อกแล้วเป็นแบบ
1: เป็นขาวดำ
0: ขาวดำหมด
1: สีไม่มีละ
0: สีไม่มีอันนี้จะเห็นว่าเราเขียนอันนี้ว่า blue เป็นเส้นประ
1: ครับ
0: สีแดงเป็นเส้นทึ
1: บ
0: สีเขียวเป็นหยักหยัก
1: เส้นหยักหยัก
0: เพราะฉะนั้นคนที่สมมุติซีล็อกอันนี้ไปเนี่ยเพื่อเป็นทางการเก็บหรือการสแกนเขาก็จะรู้ว่าอ๋อจริงๆแล้วตำแหน่งพวกนี้เรามาร์กกันคนละสีไม่อย่างนั้นมันก็จะกลายเป็นสีเดียวกันไปหมด
1: อ๋ออย่างนี้เองโอ้โหป้องกันหลายชั้นมาก
0: ใช่เพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นการหลักในการป้องกันอย่างดีหลังจากนั้นเราก็จะเอาชิ้นเนื้ออันนี้ไปให้กับทางเจ้าหน้าที่เขาทำการฟรีซแล้วก็ตัด
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือชิ้นเนื้อที่เราได้ผ่านการหั่นแล้วก็ย้อมสีมาเรียบร้อยอย่างเงี้ยค่ะชิ้นที่เป็นชิ้นที่เลเบลว่า A เนี่ยคือชิ้นที่อยู่นอกสุดเมื่อกี้ที่เราคุยกันชิ้นที
1: ่คือติดที่ผิวของคนไข้
0: ติดที่ผิวของคนไข้ส่วนชิ้น E เนี่ยจะเป็นชิ้นที่อยู่เขาเรียกว่าอยู่ ข้ามาในใกล้เนื้อมะเร็งมากที่สุด
1: ค
0: ราวนี้เราก็จะจริงๆเวลาดูเนี่ยเราไล่ดูทุกชิ้นเพื่อที่จะได้มั่นใจแต่ถ้าสมมุติว่าชิ้นที่ A คือชิ้นที่อยู่นอกสุดเนี่ยไม่เจอมะเร็งผิวหนังแล้วอย่างนี้ก็ถือว่าหายสมมติถึงแม้เราอาจจะเจอที่ชิ้นที่ E อย่างเงี้ยค่ะ
1: ซึ่งชิ้นที่ E ควรจะเจ
0: อหรืออาจจะไม่เจอก็ได้ใช่ถ้าเราตัดมาใหญ่พออย่างเคสนี้เนี่ยค่ะเราเจอเนื้อมะเร็งผิวหนังที่เหลืออยู่ตรงชิ้นที่ E ตั้งแต่ดูที่เห็นละแต่เหลืออยู่นิดเดียวเหลืออยู่แบบแค่เป็นหย่อมเดี๋ยวจะให้คุณแอดดูเนี่ยเนื้อตรงที่เป็นรูปใบพัดตรงนี้ค่ะนิดเดียวมันอยู่ตรงมุมที่เป็นรอยบากของเนื้อพอดี
2: อ๋อตรงขอบ
0: ตรงขอบที่มีรอยบากคุณแอดเห็นไหมคะจะเป็นเนื้อที่เหมือนมีรอยขาดอยู่นิดนึงอันนี้คือตำแหน่งที่เรามาร์กเอาไว
1: ้
0: เราจะได้รู้
2: สีเข้มๆตรงนั้นแหละ
0: ใช่ตรงนั้นจะมีย้อมสีแดงเอาไว้แล้วเราก็เลยเอามามาร์กว่าเนี่ยอ๋อตำแหน่งนี้อยู่ตรงมุมสีแดงซึ่งเดี๋ยวเราแถวนี้เราไม่ต้องไปตัดละเราตัดแต่มุมสีแดงก็พ
1: อทีนี้ถ้าไล่ไปเรื่อย A
0: ใช่แล้วก็ไล่ไปจนเจอถึง A สมมุตินะคะแล้วก็ไล่ดูไปเมื่อกี้จริงๆหมอดูไปเรียบร้อยแล้วแต่จะเอาให้คุณแอดดูว่าถ้าดูตรงชิ้น A เนี่ยณตำแหน่งจุดเดียวกันมันก็ยังมีไอ้ก้อนเนื้อเหลืออยู่นิดนึงถ้าคุณแอดเห็นนี่ตรงนี้ตรงที่มันเป็นจุดสีน้ำเงินกระจายอยู่เห็นไหมคะนิดเดียวน้อยกว่าเมื่อกี้มากเลยเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ยังเหลือนิดนึงเดี๋ยวหมอจะตามไปตัดอันนี้ทิ้ง
1: อยู่ตรงขอบบนตรงนี
0: ้นิดเดียวใช่ค่ะ

0: โอ้จริงแล้วพอบอกเป็นมะเร็งผิวหนังนี่เราก็กลัวกลัวนะครับแต่พอดูการรักษาด้วยวิธีนี้แล้วก็สบายใจมั่นใจ
1: ดูคนไข้ก็ดูแฮปปี้ดีนะคะ
0: ใช่ฮะก็พาไปคุยไปได้
1: ใช่
0: แล้วก็มั่นใจด้วยวิธีโมสนี่คือเกือบ 100%
1: ใช่ค่ะ
0: ขอบคุณมากๆเลยนะคร
1: ับ ยินดี
0: ค่ะใจที่เทียบกับรายการของเราแล้วถ้าเกิดมีอะไรอยากจะฝากเตือนคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่เพื่อป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งผิวหนังสุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากเตือนว่าอะไร
1: ป้องกันแดดก็สำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีจุดอันไหนที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าก็ควรจะมาพบแพทย์ผิวหนังเพื่อที่จะได้รีบรักษาได้อย่างทันท่วงที
0: อันนี้สำคัญที่สุด
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วด้วยวิธีแบบนี้เนี่ยในเมืองไทยของเรานอกจากศิริราชแล้วมีที่ไหน
1: มีทั้งหมด3ที่คือที่ศิริราชที่รามาธิบดีแล้วก็ที่สถาบันโรคผิวหนังค่ะ
0: ครับโมสนี่นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: จำง่ายๆเลยนะครับสั้นๆขอบคุณอาจารย์มากนะคร
1: ับ ค่ะยินดีค่ะสวัสดีค่ะ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์ที่จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจและเรื่องแรกที่เราจะไปดูกันในวันนี้เป็นเรื่องที่คุณผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่อยากให้เกิดขึ้นบนใบหน้าของเธอเลยจากนั้นไปพบกับโรคที่เกิดขึ้นขณะนอนหลับชายคนนี้มีปัญหาเรื่องการนอนกรนส่วนเธอคนนี้ก็มีปัญหาในการนอนทั้งเขาและเธออาจเป็นโรคที่เสี่ยงถึงชีวิตได้เพราะอะไรต้องติดตามชมในรายการวันนี้ครับ

0: มาหาหมอเพราะว่ามันมีรอยดำที่หน้าค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นกระหรือว่าเป็นฝ้าค่ะก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอค่ะฝั่งนี้จะเป็นมานานประมาณ3ปีแล้วก็จะชัดขึ้นประมาณ2ปีค่ะคิดเวลาเราทำงานต้องเจอคนเยอะๆค่ะแล้วก็เวลาเราไปงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแต่งหน้าเราก็จะรู้สึกไม่มั่นใจค่ะกลัวว่าเวลาทิ้งไว้นานๆแล้วกลัวมันจะเป็นโรคร้ายอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่กระหรือฝ้าค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณเอื้อมดาวนะคะวันนี้มีเรื่องอะไรที่อยากจะปรึกษาหมอเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
0: ปรึกษาคุณหมอเรื่องที่มีไม่แน่ใจว่าเป็นกระหรือฝ้า
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอรบกวนส่องกระจกแล้วลองชี้ให้ดูนิดนึงว่าตรงจุดไหนที่คุณเอื้อมดาวกังวลอยู่นะคะ
0: ตรงบริเวณนี
1: ้โอเคตรงที่เป็นบริเวณโหนกแก้มนะคะสองข้างค่ะคืออันนี้เนี่ยเป็นกระชนิดนึงที่เราเรียกมันว่ากระลึกค่ะเราจะเจอโรคลักษณะอย่างเงี้ยในคนเอเชียเยอะถ้าเป็นชื่อทางการแพทย์เราจะเรียกมันว่า Nevus of Hori
2: กระลึกกับไฝกับขี้แมลงวันอะไรเงี้ยมันต่างกัน
1: ต่างกันค่ะต่างกันไฝเนี่ยมันจะเป็นจากเหมือนกับเซลล์ของเม็ดสีที่สร้างหรือว่าขยายขึ้นมาเยอะเป็นจำนวนมากๆกลุ่มพวกอย่างเงี้ยนะคะเราเรียกว่าเป็นเซลล์สร้างเม็ดสีที่มันอยู่ในชั้นลึกอยู่ใต้ผิวที่เกิดความผิดปกติขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกระลักษณะแบบนี้จะรักษายากกว่ากระแบบอื่นคือกระชนิดนี้เนี่ยตำแหน่งที่เป็นประจำเนี่ยจะเป็นตามบริเวณโหนกแก้มค่ะจะเห็นเนี่ยลักษณะเนี่ยจะค่อนข้างชัดเจนคือเป็นจุดที่สีเข้มกว่ากระเม็ดอื่น
2: ๆคือกระสำหรับคนไทยนะหรือว่าคนเอเชียเนี่ยมันโดนแดดปุ๊บเกิดได้ง่ายอย่างนั้นไหมฮะ
1: ใช่ค่ะคือจริงๆคนผิวยิ่งขาวยิ่งเกิดกระง่ายถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยฝรั่งที่ผิวขาวๆเนี่ยจะเห็นกระเป็นจุดขึ้นเต็มหน้าตั้งแต่เด็กๆ
2: น
1: ั่
2: นเขาง่ายกว่าน
1: ั่นเขาง่ายกว่าเรา
2: ผิวสีอย่างเรา
1: ใช่ในขณะที่อย่างของเราอย่างเงี้ยถ้าขึ้นกระตื้นๆส่วนใหญ่จะเกิดสัก 20-30 ขึ้นไปเกินวัยรุ่น
2: ถ้าฝรั่งจะเป็นกระที่
1: ค่อนข้างจะเหมือนเป็นกระแดดเหมือนเคยเห็นเด็กที่แบบขึ้นเป็นจุดกระ
2: ท่า
1: ห
2: มู
1: เป็นตัวใช่ค่ะจะเป็นลักษณะอย่างนั้น
2: อย่างนั้นจะไม่ใช่กระลึก
1: อย่างนั้นจะไม่ใช่กระลึกค่ะกระลึกจะเป็นลักษณะแบบอย่างนี
2: ้
1: ทางเลือกในการรักษานะคะน่าเสียดายที่มันมีอยู่แค่วิธีเดียวไม่มีออปชันอื่นให้เลือกคือการทำเลเซอร์เราต้องใช้เลเซอร์ชนิดที่สามารถกำจัดเซลล์เม็ดสีโดยเฉพาะได้ยิงลงไปตรงบริเวณที่มีเม็ดสีเพื่อทำลายเซลล์ที่สร้างเม็ดสีกระพวกนี้ก็จะหายไปได้
2: มันอยู่ลึกกว่าหรือ
1: ไ
2: ง
1: มันจะอยู่ค่อนข้างลึกมันอยู่ในชั้นประมาณหนังแท้
2: ค่ะ
0: เพราะมันต้องใช้เวลาหรือว่าใช้เลเซอร์สักกี่ครั้งอะคะ
1: ค่ะถึงจะแบบกระลึกเนี่ยเป็นกลุ่มชนิดที่ค่อนข้างรักษายากเราอาจจะต้องทำเลเซอร์ประมาณสัก 3-5 ครั้งทุกๆ 1-2 เดือนเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่ทำมันจะค่อยๆจางลงไปทีละนิดทีละนิดทีละนิด
0: แล้วมีโอกาสที่จะหายขาด
1: หายค่ะมีหายแบบเป็นผิวปกติเลยเรามีคนไข้ที่ทำจนหายเกลี้ยงหลายคนแล้วค่ะขั้นตอนในการทำเลเซอร์ก็คือว่าเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตวงตำแหน่งที่เราจะยิงเลเซอร์กันบนใบหน้าของคุณเอื้อมดาวเสร็จแล้วเนี่ยคุณพยาบาลเนี่ยจะแปะยาชาจะใช้เวลาในการแปะยาชาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงเพื่อทำให้ผิวหนังบริเวณนั้นชา
2: ฉีดยาชาได้ไหมฮะ
1: คือจริงๆจะฉีดก็ได้แต่ว่าถ้าคุณแอสังเกตดูนะคะพื้นที่ของการเป็นเนี่ยจะใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าฉีดเนี่ยจะต้องฉีดเป็นพื้นที่เยอะมากมันอาจจะต้องใช้ยาชาปริมาณเยอะแล้วก็เจ็บถ้าสมมุติว่าเป็นกระหรือเป็นรอยโรคอะไรก็ตามที่กระจายอยู่ทั่วๆไปใบหน้าบนใบหน้าเนี่ยแต่ยาชาจะง่ายกว่า
2: อย่างกรณีคุณเอื้อมดาวอย่างแก้มฝั่งขวาเนี่ยนะ
1: ฮะ
2: เห็นมีหลายจุดหลายเม็ดของกระลึกเนี่ยต้องออกทั้งหมดไหมครับ
1: เรายิงทีเดียวเลยค่ะ
2: ยิงทีเดียวเลยจุดอ๋อก็เลยเป็นบริเวณที่
1: เพราะฉะนั้นมันจะเป็นบริเวณที่อย่างสมมติว่าอย่างเงี้ยเราจะยิงเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้าง
2: หรือฝั่งนี้ก็ต้องยิงทั้งหมดไม่ใช่เม็ดใหญ่ๆเม็ดเดียวก่อนใช่ไหม
1: ย
2: ิง
1: เพราะฉะนั้นเรายิงทั้งหมดเลย
2: แล้วถ้าไม่ทำอย่างกรณีคุณเอื้อมดาวถ้าไม่เอาออกนี่จะมีผลเสียอะไรหรืออันตรายอะไรไหม
1: คือผลเสียในแง่ต่อสุขภาพเนี่ยไม่มีหรอกค่ะแต่ก็เป็นในแง่ของความสวยงามเพราะกระพวกนี้บางทีมันขยายมากขึ้นสีเข้มขึ้นเป็นจุดอื่นๆเพิ่มขึ้นได
2: ้แต่จะไม่พัฒนาไปเป็นอย่างอื่นมะเร็ง
1: ไม่ค่ะพวกนี้จะไม่กลายไปเป็นมะเร็งผิวหนังอันนี้มั่นใจได้คือถ้าคิดว่าจะเก็บเอาไว้เพราะกลัวการทำเลเซอร์อันนี้ก็ไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าพวกนี้ไม่ได้มีผลต่อสุขภาพอยู่แล้ว
2: อย่างคนที่ไปลองวิธีอื่นๆแล้วต้องมาหาคุณหมอทีหลังเนี่ยมีไหมฮะ
1: อาจจะมีพวกบางทีที่ใช้เลเซอร์ผิดประเภทในการยิงมา
2: อ๋อยังไงครับ
1: ใครอย่างเช่นสมมติว่ากลุ่ม โรคแบบอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะต้องใช้เลเซอร์ที่กำจัดเม็ดสีโดยเฉพาะถึงจะได้บางคนก็ไปใช้เลเซอร์ประเภทคาร์บอนไดออกไซด์ที่เหมือนกับยิงไฝถ้าเอามายิงกระพวกอย่างเงี้ยก็จะมีแต่ทำให้เกิดแผลเป็นมากขึ้น
2: อ๋อเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่ามันลงไปลึกไม่ถึงตำแหน่งที่ตัวเม็ดสีอยู่แล้ว
2: เพื่อนอย่าคิดว่าไปยิงเลเซอร์แล้วรักษาได้บางทีอาจจะผิดประเภทของเลเซอร์
1: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเลเซอร์ประเภทหนึ่งเนี่ยยิงได้ดีที่สุดกับรอยโรคบางอย่างเท่านั้นเอง
2: แล้วคนที่จะบอกได้ว่าเลเซอร์ไหนเหมาะกับชนิดไหน
1: ก็คือแพทย์ผิวหนังก็จะช่วยบอกได้ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นอย่าไปยิงสุ่ม 4 สุ่ม 5ใช่ไหมฮะเห็นร้านไหนรับยิงเขาเป็นหมอหรือเปล่าก็ไม่รู้อีก

0: ุณหมอครับนี่เป็นการยิง
1: กระลึก
0: กระลึก
1: ใช่ค่ะ
0: แต่เราต้องใส่แว่นขาวเลนแดงแบบนี้ด้วยเหรอครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเลเซอร์อันนี้มันจะมีฤทธิ์ในการกำจัดเม็ดสีคราวนี้ในจอประสาทตาเราเนี่ยมีเซลล์เม็ดสีด้วยเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรายิงไปเนี่ยมันก็ไปโดนเม็ดสีในจอประสาทตาทำให้ตาบอดได้เลยนะคะ
0: ถึงจะไม่ยิงมาโดยตรงแต่ว่าถ้าไปมองนี่ก็
1: ใช่ก็อาจจะโดนไปบ้างใช่ค่ะ
0: คนไข้คนนี้คือทายาชามาแล้ว
1: เรียบร้อยเมื่อกี้เราเช็ดยาชาออกยังเห็นวงที่เราตั้งใจจะยิงอยู่นะคะจะเริ่มแล้วนะคะโอเคหนึ่งสองสามเดี๋ยวจะให้คุณแอดดูอย่างนี้อันนี้คือจุดที่เราบอกว่ายิงเสร็จปุ๊บแล้วจะเปลี่ยนเป็นสีขาว
0: อ๋อใช่ฮะ
1: เห็นไหมคะอันนี้คือเซลล์เม็ดสีที่ถูกยิงไปเรียบร้อยแล
0: ้
1: ว
0: โอ้แต่ยิงเร็วมากเลยครับปั๊บๆเอง
1: ใช่แล้วค่ะอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะปรับเครื่องแล้วก็ยิงตัวที่สอง
0: ต่างกันยังไงครับพลังงานหนึ่งกับสอง
1: อันนึงจะเป็นสำหรับยิงกระที่ลึกที่อยู่ตื้นกว่า
0: ครับ
1: อันอีกอันนึงจะเป็นตัวที่อยู่ลึกกว่าค่ะ
0: อ๋อลึกลงไปอีก
1: ลึกลงไปอีกเหมือนกับเรายิง2ชั้นจะรู้สึกแบบเสียงมันจะดังแป๊ะแป๊ะแป๊ะแป๊ะเหมือนเสียงประทัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะเริ่มแล้วนะคะอย่างเงี้ยค่ะเสียงจะดังนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นเลเซอร์อีกตัวนึงเสียงจะดัง
0: ท่อที่ตามไปด้วยนี่คือท่ออะไรครับ
1: อันนี้คือที่ดูดควันค่ะ
0: อ๋อจะเกิดควันเหรอฮะ
1: ใช่ค่ะมันจะมีอาจจะมีเป็นแบบเศษอะไรกระเด็นนิดหน่อย

0: เราจะเห็นว่าจุดที่มันเป็นสะเก็ดขาวๆเนี่ยเกิดจากการยิงเลเซอร์ตัวแรกส่วนจุดที่เป็นรอยเลือดออกเนี่ยมันเกิดจากการยิงเลเซอร์ตัวที่มันลงไปลึกมันก็จะทำให้เกิดเส้นเลือดที่แตกได้นะคะทั้งสองข้างก็เราก็จะยิงตรงบริเวณที่เป็นทั้งกระโดยเฉพาะบริเวณที่เป็นกระลึกของคนไข้นะคะ
1: นี่เห็นเป็นดำๆเหมือนมีสะเก็ดอะไร
0: ใช่เพราะพวกนี้ก็คือเป็นตัวที่มันถูกทำลายไปนะคะคราวนี้สะเก็ดพวกนี้เนี่ยสักพักหนึ่งมันจะเปลี่ยนเป็นสีเข้มขึ้นนะคะแล้วก็เริ่มทายาแล้วก็24ชั่วโมงแรกอย่าเพิ่งโดนน้ำนะคะอาทิตย์หน้ากลับมาเจอหมออีกทีหลบแดดสุดๆนะคะ

มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนค่ะคือแบบว่านอนแล้วกลางคืนแล้วมีความรู้สึกว่านอนแล้วนอนไม่เต็มที่ค่ะหนักสุดนี่เลยที่มาหาหมอนี่คือไม่สามารถนอนหลับได้ต้องลุกขึ้นนั่งหลับคือเหมือนกับว่าเราสำลักน้ำลายตัวเองเนี่ยพอสำลักน้ำลายตัวเองปุ๊บเราก็เด้งขึ้นมาแล้วก็คือจะฉี่ทีมากค่ะในแต่ละคืนนี่คือไม่ต่ำกว่า10ครั้งตื่นขึ้นมานี่รู้สึกแบบว่าเราอยากนอนต่อเรายังไม่อยากตื่นต่อให้เรานอนเป็น10ชั่วโมงแต่ก็เหมือนกับว่าเหมือนเราเพิ่งได้หลับเหมือนเราไม่ได้นอนมา 3-4 วันแบบทบๆๆกันเงี้ยค่ะคือแบบมันหดหายการนอนคือทำอะไรก็แล้วแต่คือง่วงตลอดเงี้ยค่ะแล้วพอไปทำงานอ่ะทำงานกับการขับรถก็คือถ้าไฟแดง

0: คือถ้าหนูเป็นอะไรคนหนึ่งเนี่ยคนอื่นเขาแบบเดือดร้อนหมดหรือเกิดหลับในเนี่ยหรือชนเสาไฟเนี่ยมันไม่ได้เจ็บแค่เราคนเดียวมันกระทบกระเทือนไปหมดอะค่ะก็เลยตัดสินใจมาหาหมอคือหนูมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนในตอนคืนค่ะคุณหมอคือบอกว่าณขณะกลก็สลับกับการหยุดหายใจเนี่ยค่ะ
1: หยุดยังไงครับ
0: คือมันเหมือนกับว่าเราสำลักน้ำลายปุ๊บแล้วมันก็นิ่งไปเลยประมาณ 3-4 วิเนี่ยค่ะ
2: เป็นมานานเป็นมานาน
0: ประมาณที่หนักๆนี่คือภายในอาทิตย์นี้ค่ะหนักสุดคือว่าต้องตื่นมานั่งหลับไม่สามารถนอนได้ค่ะ
2: นอนไม่ได้เลย
0: ใช่ไห
2: มคือต้องนั่งเลยใช
0: ่ไหม
2: นอนหงายไม่ได้
0: ใช่ค่ะต้องนั่งพิงกำแพงหลับเอา
2: ทุกวันนี้นี่กลางวันนี้ง่วงนอนไหม
0: ง่วงค่ะแล้วเป็นปัญหางานนะเพราะว่าขับรถเมย์
3: ขับรถเมย์
0: ใช่
2: เคยเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างไหม
0: ยังค่ะแต่คือแบบว่ามัน
2: เกือบเลยไหม
0: มันแค่แบบง่วงนะขณะที่แบบไฟแดงหนูสามารถหลับได
2: ้
0: ค่ะ
2: ปกตินอนกี่โมงตื่นกี่โมงนะ
0: ก็เลิกงานก็ประมาณตีหนึ่งตื่นก็ประมาณ10โมงเช้าแต่พอตื่นมาแล้วมันรู้สึกเหมือนเราอยากนอนอีกมันยังเหมือนกับว่าเหมือนเราไม่ได้นอนตอนคืนไง
2: มีโรคอะไรอย่างอื่นไหมฮะ
0: ก็มีภูมิแพ้อย่างเดียวค่ะ
2: มีภูมิแพ้อย่างเดียวแล้วก็พ่นยารักษาอะไรบ้างไหม
0: กินทานยาเม็ดนะคะ
2: อย
0: ่างเดียวค่ะ
2: แล้วน้ำหนักเป็นไงบ้างขึ้น
0: น้ำหนักก็มันขึ้นไวกว่าปกติค่ะ
2: ดื่มแอลกอฮอล์อะไรไม่มีนะ
0: ไม่ค่ะ
2: บุหรี่อะไรก็ไม่มีนะโอเค
3: เท่าที่ฟังมาดูคืออาการเขาไม่หยุดหายใจเขาแล้วเขารู้เองด้วยว่าเหมือนสำลักน้ำลายหยุดหายใจอย่างนี้อาการระดับไหน
2: ก็ดูค่อนข้างเนี่ยง่วงนอนผิดปกติมากนะซึ่งเราต้องหาสาเหตุแล้วก็ต้องวินิจฉัยให้ถูกเดี๋ยวหมอขออนุญาตตรวจนะเรียนเชิญตรงนู้นนิดนึง
3: เชิญเลยครับ
2: ก็หายใจโล่งดีไหมตอนนี้หายใจโล่งไหม
0: ไม่ค่ะ
2: ขออนุญาตหน้าผ่านครับโอ้ต่อมทอนซิลโตหน่อยนะสองข้างเลยแต่ว่าข้างนี้ข้างนี้จะ
3: ข้างซ้าย
2: โตกว่า
3: โตกว่า
2: คือในกรณีของคุณสุภารัตน์นะก็หนึ่งก็อาจจะมีเรื่องของภูมิแพ้สองน้ำหนักก็จะเยอะไปหน่อยหนึ่งสามก็ต่อมทอนซิลเมื่อกี้ที่ดูก็โต
3: ครบเลย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่าทางเดินหายใจนี่มันก็น่าจะแคบค่อนข้างแน่นอนขั้นต่อไปเนี่ยเราคงต้องวินิจฉัยนิดนึงว่านอนกรนเนี่ยมันมีขาดออกซิเจนด้วยป่ะซึ่งเราต้องอาศัยการวัดละนะว่ามีหยุดหายใจด้วยไหมมีขึ้นสมองคุณภาพการนอนเป็นยังไงเพื่อเราจะได้วางแผนการรักษานะว่าเราจะใช้เครื่องมือหรือว่าเราจะต้องทำผ่าตัดอะไรพวกนี้ไหมเราก็ต้องดูต่อไป
3: โดยการส่งไปสลิปเทส
2: ทดสอบการนอนนะครับ
0: โอเค

0: ผลมาแล้วครับหลังจากสลิปเทส
1: คุณสุภารัตน์ฟังแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจอะไรมากนะ
0: เอ้า
1: คืนที่ตรวจเนี่ยนอนหลับไหมนอนหลับไหม
2: นอนค่ะแล้วก็มีตื่นเข้าน้ำ4ครั้ง
1: โอเคคือที่เราตรวจออกมาเนี่ยในคืนนั้นนะครับทั้งคืนเนี่ยตั้งแต่นอนตั้งแต่3ทุ่มกว่าถึงตี5เนี่ยของคุณสุภารัตน์เนี่ยมีหยุดหายใจนะตอนนอนประมาณ 1,000 กว่าครั้ง
2: โหตกใจกับผลการตรวจที่ได้รับออกมาว่าคือแทบจะกับทั้งคืนแทบจะไม่ได้นอนคือมันหยุดหายใจไปทั้งหมดถ้าเฉลี่ยเป็นในชั่วโมงก็168ครั้งใน1ชั่วโมงถ้าทั้งคืนก็พันกว่าครั้งตอนแรกไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบคิดว่าแบบชั่วโมงละครั้งอะไรอย่างเงี้ยไม่คิดว่าผลออกมาจะแบบเกินความคาดหมาย
0: 1,100 ครั้ง
1: ทั้งคืนนะแล้วเราก็คิดเป็นต่อชั่วโมงที่หลับเนี่ย168ครั้งต่อชั่วโมงซึ่งก็อาจจะเป็นคนไข้ที่ในรอบหลายปีหมอก็จะได้เจอหน่อยนึงว่ามันหยุดคืนนึงเป็นพันครั้งนะ
0: หยุดหายใจเป็นพันครั้ง
1: แล้วออกซิเจนเนี่ยคนปกตินะไม่ควรจะต่ำกว่า90นะควรจะ90กว่าเกือบ100ด้วยซ้ำไปนะของคุณสุภารัตน์เนี่ยตอนนอนเนี่ยจะพบว่าบางช่วงเนี่ยมันต่ำเหลือ

0: 38%คือหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของร่างกายเลย
1: ส่งผลอะไรครับอาจารย
0: ์คือตรงนี้ก็คืออันตรายคืออาการก็ชัดเจนอยู่แล้วยังง่วงหรืออ่อนเพลียอนาคตนี่อัตราการเสียชีวิตจากก่อนวัยอันควรนะของงานวิจัยต่างประเทศเนี่ยถ้าหยุดหายใจเกิน30ครั้งต่อชั่วโมงเนี่ยเมื่อเทียบกับคนปกตินะคนที่หยุดหายใจบ่อยเกิน30ครั้งเนี่ยอัตราเสียชีวิตก่อนวัยอันควรก็คือจะมากขึ้นชัดเจน
2: ตอนแรกก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าทำไมถึงมาตื่นมาแล้วเหมือนกับว่าเราเพิ่งตื่นนอนแท้ๆแต่กลับว่าเหมือนเราอยากนอนต่อเนี่ยพอรู้ผลการนอนมาสลีปเทสมาก็แบบสึกตกใจอ่ะนี่คือสิ่งที่เราแบบละทิ้งไม่แบบไม่ใส่ใจกับชีวิตของเราเอง
0: จริงๆถ้าเรารักษานะรักษาได
1: ้รักษาได้ใช่ไหมครับ
0: ข่าวดีคือรักษาได
1: ้
0: ถ้ารักษาได้ดีถ้ารักษาได้ดีก็อายุก็ยืนเหมือนกับคนอื่น
1: ๆปกติได
0: ้อันนั้นนี่คือข่าวดีนะครับ วิธีหนึ่งในนั้นเนี่ยวิธีที่มาตรฐานที่สุดก็คือการใช้เครื่องคล้ายๆว่าให้ช่วยหายใจตอนนอนป
1: ้
0: องก
1: ัน
0: หยุดเป็นแบบอัดลมเข้าไปเพื่อไม่ให้หยุดหายใจให้ทางเดินหายใจมันกว
2: ้
0: างหน่อยมันไม่อุดกั้นนะฮะก็เหมือนเราใส่หน้ากากเนี้ยตอนนอนนะซึ่งรู้สึกผมจะให้ทดลองไปใช้อยู่สักช่วงหนึ่งนะที่ผ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะ
2: วันแรกที่ใช้เครื่องเนี่ยนอนตั้งแต่สองทุ่มตื่นมาสิบโมงเช้าเนี่ยตื่นมาเนี่ยเหมือนคนละคนเหมือนแบบเหมือนเรานอนไปใช้เวลานอนนานมากในคืนนั้น
1: อ
2: ่ะคือนอนไม่ได้ปวดเข้าห้องน้ำเลยไม่เลยแม้แต่ครั้งเดียวคือนอนยาวเลยตื่นมาคือสดชื่นและณวันนั้นวันทั้งวันทำงานก็คือไม่ได้มีความง่วงเลย
0: ก็จะเหมือนชีวิตมีความสุขขึ้นชัดเจนเลย
2: ใช่
0: คือเหมือนกับว่ามันมีพลังอะไรในชีวิตกลับมา
2: คือ
0: หลังจากที่ขาดไป
2: ใช่ค่ะ
0: นะซึ่งเราก็เจอได้อยู่เรื่อยๆนะแต่นี้กรณีของคุณสุภารัตน์นี้จะเป็นลักษณะที่กลุ่มที่โชคดีที่ใช้เครื่องได้ด้วยแล้วก็ตอบสนองได้ดี
1: เยี่ยมโชคดีมากเลย
2: ใช่
0: การนี้ก็การรักษาเนี่ยเพราะฉะนั้นขั้นต่อไปเนี่ยเรามาถูกทางแล้วแน่นอนเลยสัมผัสได้ด้วยตัวเองว่ามันดีขึ้นจริงนะมันไม่ใช่ว่ามันอุปทานอะไรเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นก็อยากจะให้ข้อที่หนึ่งก็คือใช้เครื่องไปเรื่อยๆเพราะเป็นรุนแรงมากอย่างที่เมื่อกี้เราบอกข้อที่สองก็คืออาจจะต้องลดน้ำหนักแล้วก็อย่าอดนอนนะครับแล้วก็ใช้ไปสักระยะหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวดูซิว่าติดตามว่ามีผลข้างเคียงหรือว่าสุขภาพมันยังดีขึ้น
1: อ
0: ยู่ได้ดีตลอดไหมมันดีขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราต้องการหรือเปล่านะถ้ามันมีปัญหาเราจะได้แก้ไขคือโดยสถิติแล้วเนี่ยคนที่เป็นโรคเนี้ยน่าจะเยอะมากนะเยอะในระดับที่เรียกว่าไม่น้อยกว่าเบาหวานเนี่ยอย่างน้อยก็10 20% ของประชากรก็จะเป็นแบบนี้แต่ว่าเขายังค่อนข้างใหม่อ่ะแล้วก็ไม่รู้
1: อ้วนกังวานชิน
0: คือจริงๆคือไม่รู้มากกว่
1: า
0: คือถ้ารู้แล้วก็รักษาเนี่ยหลายๆคนก็รู้สึกแตกต่างแล้วก็บางคนก็บอกก็น่าจะรักษามาตั้งนานแล้วนะสมัยเพิ่งรู้ก็มี
1: และกรณีของคุณสุภารัตน์นี่ครับทางเลือกก็คือมีอันนี้อันเดียวเลยไหมครับใช้เครื่องช่วยหายใจ
0: คืออันนี้ก็จะเป็นแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งก็โอเคก็ใช้แล้วมันก็ได้ผลอยู่นะแต่ในกรณีที่บางคนก็เห็นแล้วไม่สะดวกจริงๆแล้วก็รู้สึกบางคนก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะ
1: ใช้ได้
0: ใช้แล้วจะรู้สึกสบายก็จะมีบางคนนะที่รู้สึกว่าอาจจะไม่สะดวกหรือไม่ได้มีความสุขเต็มที่นักกับการใช้เครื่องเราก็ต้องมาตรวจดูว่าสรีระเนี่ยเขาเหมาะที่จะทางเลือกอื่นไห
1: ม
0: เช่นอย่างกรณีคุณสุภารัตน์เนี่ยอาจจะมีเรื่องต่อมทันซินโตซึ่งตรงเนี้ยถ้าเอาต่อมทันซินออกปุ๊บหลายๆคนก็จะรู้สึกดีขึ้นนะอาจจะรู้สึกคล้ายๆกัน
1: คืออยู่ๆมันโตเองหรือว่ามันเป็นโรคประจำตัวหรือยังไงครับ
0: คือส่วนใหญ่มันเป็นมานานละช่วงที่ต่อมทันซินโตมากๆก็คือจะช่วงประมาณเด็กประถมคือบางทีติดเชื้อบ่อยๆหรือว่ามีภูมิแพ้มีอะไรตั้งแต่ตอนเด็กๆพอส่วนใหญ่พอโตขึ้น8ขวบ10ขวบเนี่ยมันก็จะยุบลงไปทีนี้หลายๆคนเนี่ยมันติดเชื้ออยู่เรื่อยๆมันก็โตแล้วมันก็ค้างไว
1: ้
0: นะแล้วบางคนก็ติดเชื้อบ่อยหรือบางคนก็อาจจะแค่โตเฉยๆก็แล้วแต่คือพูดง่ายๆเนี่ยมันไม่ยุบไม่ยอมยุบมันไม่ได้เพิ่งมาเป็นกระทันหันนะมันก็เป็นมาตั้งแต่ตอนเด็กๆตอนนั้นเพียงแต่มันไม่ยุบมันก็เลยค้างมาเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี
1: ้ประกอบกับน้ำหนักมากขึ้นด้วย
0: น้ำหนักก็อาจจะเป็นอีกส่วนนึงที่ไม่ได้เกี่ยวกับต่อมทอนซิลแต่ว
1: ่
0: าแต่ทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็จะผสมให้ทางเดินหายใจแคบลิ้นโตไขมันเยอะทางเดินหายใจก็จะแคบหยุดหายใจก็จะเป็นมากขึ้น
1: แสดงว่าเราต้องใส่ใจตัวเราเองพอสมควรเนาะ
2: ต้องพยายามลดน้ำหนัก
1: ท ทำได้ไหมครับ
2: ได้คือชีวิตเราหลังจากที่ได้รับการแนะนำจากคุณหมอเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงมากตื่นเช้าแรกหลังจากที่ได้ทดลองคือแบบเหมือนหูเหมือนเรานอนเป็นเวลา 3-4 คืนเงี้ยรู้สึกดีกับการตื่นนอนเช้านั้นมากคือแบบไม่รู้สึกแบบนี้มานานมากชีวิตก็รู้สึกแบบมีความสุขขึ้นการทำงานก็แบบไม่เครียดไม่แบบไม่ซีเรียสอะไรอ่ะ

0: มาหาหมอก็เพราะว่ามีอาการกลนแบบกั้นหายใจนอนแล้วหยุดหายใจแล้วก็กลนดังขึ้นมาเลยแบบเหมือนกับจะขาดใจครับมันเหมือนกับว่าหายใจไม่ออกฮะเวลานอนก็คลอกขึ้นมาดังๆอย่างเงี้ยครับก็จะรู้สึกแบบนอนไม่สบายฮะแล้วหัวสมองก็ตื่นมาก็จะตื้อๆสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนที่เรียนหนังสือใช้ได้เลยก็มีความรู้สึกว่าจำอะไรก็แม่นพอเป็นลักษณะเป็นอันนี้ปุ๊บเนี่ยผมจำอะไรยากมากเลยไม่ได้คำศัพท์บางคำเนี่ยยังจำนานมากเลยกว่าจะจำได้ความดันอะไรก็ขึ้นมาเยอะนะครับฮะก็รู้สึกไม่ดีละก็เลยต้องมาหาหมอพอผมมาหาหมอผมก็รักษาทีละขั้นตอนนะครับขั้นแรกคุณหมอก็ใช้วิธีใช้ยาหยอดเพื่อให้โพรงจมูกที่ผมบวมเนี่ยหดแต่ไม่ได้ผลคุณหมอก็เลยบอกอันเดี๋ยวงั้นใช้วิธีที่โพรงจมูกให้มันกว้างขึ้นพอที่โพรงจมูกก็ดีขึ้นแต่ว่าอาการกรนก็ยังแย่อยู่ก็ยังมีอยู
1: ่อาจารย์ครับนี่เป็นคลินิกนอนกลใช่ไหมครับ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพี่เขาไม่ได้ประสบอุบัติเหตุกินก๋วยเตี๋ยวแล้วสะดุดเรามาจิ้มฟันทิ่มจมูกหรือไม่ใช่ใช่ไหมคร
2: ับไม่ใช่ฮะนี่เรากำลังจะส่องกล้องแล้วก็อันนี้ที่เป็นไม้พันสำลีนี่เพื่อใส่ยาชาเข้าไป
1: เป็นไม้พันสำลีข้างใน
2: เพื่อใส่ยาชาขอโทษทีนะเดี๋ยวผมเอาออกให้ดูนะครับขออนุญาตนะครับเนี่ยฮะเราพ่นยาแล้วเราก็ชุบยาชาใส่เข้าไปเพราะว่าระหว่างรอยาชามันจะได้ค้างอยู่ในจมูกได้นะครับ
1: ยาชาเข้าจมูกเพื่อเราจะส่องกล้องเข้าไป
2: ใช่
1: เสียงมันจะเจ็บหน่อย
2: ใช่อย่างกรณีของคุณนินทพันธ์เนี่ยก็เพิ่งหลังรักษาโดยการใช้ความถี่วิทยุในจมูกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะฮะแล้วก็วันนี้เราก็มาส่องดูเพื่อที่จะดูว่าหลังผ่าตัดแผลเป็นยังไงบ้าง
1: อันนี้อัปเดตอาการ
2: ก็ติดตามดูว่ามีแผลเป็นยังไง
1: follow up กันนั่นเองนะครับส่องเข้าไปแผลโอ้นี่แดงๆนี่คืออ
2: ันนี้ก็มีเดี๋ยวจะมีน้ำมูกหน่อยนึงนะเดี๋ยวผมคงจะต้องดูดออกเราจะดูดน้ำมูกตรงนี้ออกให้คนไข้สบายขึ้นนะคร
1: ับ ทำดูแล้วนะครับ
2: โทษนะครับ
1: โอ้โหเยี่ยมเลยโอ้โหไอ้ขาวๆข้างในคืออะไร
2: ก็คือเป็นคราบน้ำมูกบนน้ำเหลืองนะฮะ
1: ดูดเพื่ออะไรครับอันนี
2: ้ก็จะทำให้ทำความสะอาดนะฮะแล้วก็คนไข้ก็จะหายใจโล่งขึ้น
1: โอเคคือพี่ก็มารักษานี่รักษาจากอาการนอนกรน
2: คือตอนแรก
1: หรือ
2: คุณนินทพันธ์ก็จะมีเรื่องของนอนกรนแล้วคัดจมูกคล้ายๆกับคนไข้รายเมื่อกี้นิดหนึ่งนะฮะทีนี้พอคัดจมูกแล้วพ่นยามันก็ดีขึ้นบ้างแต่ว่าเราจะไปพ่นยาไปตลอดไปมันก็อาจจะได้ผลไม่ค่อยดีมากนะนะเราก็มีทางเลือกการรักษาโดยการใช้คลื่นความถี่วิทยุในจมูกนะครับซึ่งก็เป็นการใช้พลังงานผ่านเข็มชนิดพิเศษเข้าไปเพื่อจะจี้เยื่อบุตรงเมื่อกี้ให้มันยุบลงไป
1: ให้มันหดลงไป
2: ใช่คนที่ได้ผลดีนะก็5ปี6ปีแล้วทำไปทีเดียวก็ยังมีคนที่ส่วนหนึ่งประมาณ 20% นะอย่างกรณีของคุณนินทพันธ์หรือว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีทำไปหลายๆปีแล้วอยากจะทำซ้ำเพราะว่ามันเริ่มกลับมา
1: คุณพี่ตอนนอนกลนเยอะไหมครับ
0: ก็ครั้งแรกก็เยอะครับ
1: เยอะขนาดไหนมันดังยังไง
0: คือแบบกลนแล้วแบบหยุดหายใจครับ
1: โดนสลิปเคสเรียบร้อย
0: ครับผมนอนก็กั้นหายใจไปแล้วก็หายใจทีเดียวดังๆอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วมันมีผลอะไรบ้างครับเวลาเราหยุดหายใจเงี้ยมันมีผลยังไงครับอาจารย
2: ์ผลที่เห็นได้ชัดเนี่ยคือไม่นับรบกวนคนอื่นนะคือตัวเองหนึ่งก็อาจจะหลับได้ไม่ลึกพอถ้าหยุดหายใจเพราะว่าออกซิเจนได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นวันรุ่งขึ้นก็อาจจะ
1: เพลีย
2: รู้สึกว่าเหลือนหลับไม่เต็มที
1: ่
2: ทำให้รู้สึกว่าไม่สดชื่น
0: เป็นครับ
1: เป็นงั้นเลยครับ
0: ครับ
1: เป็นมานานหรือยังพี่
0: เป็นมานานครับเพราะอาจารย์รักษามาก็ดีขึ้นเป็นตามลำดับนะครับ
2: แล้วในระยะยาวก็อาจจะมีผลข้างเคียงถ้าไม่ได้รักษานะฮะเช่นคือถ้าเกิดนอนไม่ดีมันเรื้อรังเนี่ยมันก็ร่างกายก็สะสมความอ่อนเพลียความดันอีกหน่อยก็ขึ้นนะความดันโลหิตสูงนะโรคเบาหวานโรคไขมันสูงโรคอย่างอื่นด้วยมีผลต่อหลายๆอย่างตามมา
1: เพราะฉะนั้นแค่นอนกรนอย่ามองข้าม
2: นอนกลนี่ก็เป็นสัญญาณของการที่ทางเดินหายใจมันน่าจะแคบนะแล้วมันก็อาจจะอันตรายมากน้อยก็แล้วแต่มันเป็นเยอะเป็นน้อยมีหยุดหายใจด้วยหรือเปล่า
0: ทีนี้ทางที่บ้านนะครับที่บ้านภรรยาว่าไงครับคือก็ดีขึ้นตามลำดับคือครั้งล่าสุดนี่แฟนบอกว่าถ้าผมนอนหมอนสูงเนี่ยจะกลนิดเดียวเองซึ่งไม่รบกวนเขาเลยก็ให้ผลดีฮะ
1: ทุกวันนี้แฮปปี้ไหมพี่รักษาไปแล้ว
0: ดีฮะผมพอใจครับ
1: ใครเป็นคนจี้ให้อาจารย์จี้ให้
2: ก็มีการจี้แล้วใส่เครื่องมือด้วย
0: ใส่ตัว
2: ฟันด้วย
0: ตัวฟันด้วย
2: ใส่เครื่องมือ
1: เอ้าทำไมมี2ออปชันนะครับ
2: ก็จมูกแล้วก็แก้ส่วนจมูกส่วนคอแล้วก็แก้ส่วนคอ
1: กัดฟัน
2: เ
1: น
2: ี่ยเป็นเครื่องมือในช่องปากเครื่องมือในช่องปาก
1: เพื่ออะไรรักษาอะไรคร
2: ับ ป้องกันลิ้นตก
1: คือจมูกหายใจคือลมเข้าทางจมูกกับปากจมูกเข้าไปปุ๊บอาจารย์จี้ให้มันลดลงให้ช่องมันโล่งมากขึ้นลมโฟลว์มากขึ้นไหลได้ดีมากขึ้นปุ๊บพอถึงในช่องปากปุ๊บเอาที่
2: เครื่องมือ
1: เข้าไป
2: ก็คือจะเวลานอนเนี่ยลิ้นจะไม่ตกนะลิ้นไม่ตก
0: ลักษณะคางก็จะยืดออกมานิดนึง
1: ยังไงพี่ครับพี่ลองทำหน้าโอ้หน้าแบบนี
0: ้
1: ผิวก็ขนาดเหมือนคนแก่ไป
0: ตอนนี้หน่อย
1: แต่แฮปปี้ดี
0: ดีฮะ
1: รักษาแล้วเยี่ยมเลย
0: เยี่ยมฮะตัวกัดฟันเนี่ยพอกัดแล้วเนี่ยมันเปิดทางเดินหายใจผมตอนแรกเขาก็ปรับอยู่หลายครั้งเหมือนกันในที่สุดก็ดีครับมีความรู้สึกว่าแบบเวลานอนแล้วแบบมันไม่อึดอัดนะครับแล้วคุณหมอก็มายิงโพรงจมูกเพิ่มอีกก็จมูกโล่งแล้วก็คอลงก็เลยทั้งสองอย่างร่วมกันก็เลยสบายนะฮะตอนนี้ผมก็ดีขึ้นเยอะเลย

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: แอจิลนะครับก็คือการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับซึ่งจะใช้การเผาสมุนไพรที่เรียกว่าโกจูราลัมพานมาลมบริเวณจุดฝังเข็มจุดเส้นลมปานที่มีอยู่บนร่างกายครับสำหรับสรรพคุณของโกจูราลัมพาหรือในภาษาจีนกลางเรียกว่าไอเย่นะครับมีฤทธิ์อุ่นนะครับสามารถบำรุงหยางได้มีคุณสมบัติเด่นก็คือจุดติดไฟง่ายนะครับและก็ให้อุณหภูมิความร้อนที่คงที่ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับโดยที่ไม่ให้ความร้อนจนสูงเกินไปไอจิลหรือว่ากล่องลมยานะครับค่อนข้างจะเป็นที่นิยมใช้สำหรับคนจีนอาจจะเป็นเพราะเนื่องด้วยที่นู่นเขาอากาศค่อนข้างมีหนาวเย็นนะครับจึงนิยมเอาไอจิลนั้นมาลมตามส่วนต่างๆของร่างกายหรือบนจุดเส้นลมปานครับเพื่อเป็นการผ่อนคลายความหนาวนะครับขับความชื้นความเย็นออกจากเส้นลมปานนะครับบำรุงกำลังได้กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและลมปานนะครับปรับสมดุลของการทำงานในอวัยวะต่างๆของร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายครับวันนี้เป็นอะไรมาครับ
4: ปวดท้องประจำเดือน
3: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
4: ปวดตั้งแต่เริ่มเป็นประจำเดือนครั้งแรกค่ะ
3: ครับปวดบริเวณไหนครับปวดยังไงครับ
4: ตอนที่เป็นแรกๆก็จะรู้สึกปวดหน่วงๆค่ะ
3: ครับปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนไหมครับ
4: ปวดทุกครั้งที่เป็นประจำเดือนค่ะ
3: ชีพจรจมแน่นนะครับลิ้นมีลักษณะใหญ่สีคล้ำฝ้าสีขาวนะครับก็ในทางแพทย์จีนนะครับเป็นการปวดประจำเดือนแบบปฐมภูมินะครับซึ่งมีภาวะความเย็นมาอุดกั้นเส้นลมปานนะครับสาเหตุเกิดจากการที่ชอบกินของไอศกรีมนะครับหรือเกี่ยวกับสภาวะอากาศข้างนอกนะครับที่มีความเย็นความชื้นพักผ่อนไม่เพียงพอนะครับขาดการออกกำลังกายนะครับทีนี้หมอจะแนะนำวิธีการรักษาคือการลมยานะครับ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับ1เดือนนะครับถ้าไม่ดีเราก็จะใช้การฝังเข็มเสริมควบคู่เข้าไปกับการลมยาด้วยการลมยาในแบบแพทย์แผนจีนนะครับการลมผ่านเครื่องมือที่ใช้ในการลมยานะครับตัวอย่างเช่นกล่องไอจิวนะครับหรือว่ากล่องลมยานะครับที่เราเลือกใช้ในการลมรักษาสำหรับขั้นตอนในการทำไอจิวนะครับจะให้คนไข้นอนบนเตียงนะครับอาจจะเป็นนอนคว่ำหรือนอนหงายนะครับขึ้นอยู่กับจุดเส้นลมปานที่เราเลือกใช้ในการรักษานะครับเราก็จะใช้แท่งกดจุลลมพาเนี่ยจุดไฟนะครับแล้วเข้าไปสอดที่กล่องลมยานะครับแล้วก็นำกล่องเนี้ยไปวางบนตำแหน่งต่างๆของร่างกายที่เราต้องการรักษานะครับในขณะที่ทำการรักษาด้วยไอจิวนะครับก็จะมีความรู้สึกที่อุ่นๆสบายๆไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับในการที่จะทำไอจิลเนี่ยเราต้องอยู่ในการควบคุมการดูแลของแพทย์จีนผู้เชี่ยวชาญนะครับเพื่อไม่ให้อุณหภูมิเนี่ยมันสูงจนเกินไปสำหรับการฝังเข็มและการลมยานะครับสองศาสตร์นี้มีการพัฒนาร่วมกันมาตั้งแต่ในอดีตนะครับซึ่งสามารถใช้รักษาร่วมกันได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกายของคนไข้นะครับว่ามีความเหมาะสมต่อการรักษาด้วยการฝังเข็มและลมยาหรือเปล่าถ้ามีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะได้เวลาลัดคิวหมอรามาอีกแล้วค่ะพบกันแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาทุกช่องทางของรามาชาแนลนะคะเราออกอากาศทั้งช่องทางออนไลน์และช่องทางออฟไลน์ค่ะเมื่อเราเป็นรายการสดนะคะก็เป็นรายการที่คุณผู้ชมสามารถที่จะโทรศัพท์มาหรือว่าคอมเมนต์ในไลฟ์สดของเราเพื่อจะถามคำถามสำหรับอาจารย์หมอรามาที่เชิญมาคุยกันในรายการเชิญมาตอบคำถามสดๆในรายการตอนนี้เลยนะคะ2 ช่องทางหลักๆค่ะช่องทางแรกก็คือการโทรศัพท์มาค่ะใครที่ไม่สะดวกในการพิมพ์คอมเมนต์นะคะโทรศัพท์มาค่ะเดี๋ยวทีมงานของเรานะคะก็จะจดคำถามแล้วก็ดิฉันก็จะนำมาถามกับอาจารย์หมอรามาในรายการวันนี้เลยนะคะหมายเลขโทรศัพท์023547105 023547105จดไว้เลยค่ะถ้าสะดวกก็เริ่มโทรเข้ามาได้เลยนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือคอมเมนต์ถามในไลฟ์สดตอนนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าคุณผู้ชมชอบคอนเทนต์ชอบรายการเนื้อหาแบบนี้ช่วยกันแชร์ค่ะช่วยกันกด Subscribe กดติดตามช่อง Rama Channel ช่วยกันแชร์ไปบอกให้เพื่อน

0: กระดูกและข้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีค่ะอาจารย์นัวและอาจารย์ป่านคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: วันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ทั้งสองท่านนะคะที่มาคุยกับเราแล้วก็ตอบคำถามคุณผู้ชมในรายการด้วยแต่ก่อนอื่นร่วมรับชมงานเทศกาลไทยเกาหลีครั้งที่7ค่ะเป็นงานเทศกาลที่จัดขึ้นผ่านช่องทางออนไลน์นะคะช่องทางแรกก็คือทาง Facebook ค่ะ Facebook Royal Thai Embassy Hall ขออภัยค่ะ Royal Thai Embassy Seoul นะคะนี่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้ Facebook Royal Thai Embassy Seoul นะคะอีกช่องทางหนึ่งถ้าคุณผู้ชมสะดวกที่จะดูผ่านทาง YouTube นะคะก็ไปได้ที่ช่อง Asian Korea Center ค่ะคุณผู้ชมจะได้พบกับรายการ Seoul Thai Festival Online 2022 Healthy Thai 2วันค่ะงานนี้นะคะก็จะมีให้รับชม2วันคือวันที่23และ24เมษายนนี้ในเวลาประเทศไทยนั้นนะคะก็เริ่มตั้งแต่11นาฬิกาจนถึง14นาฬิกาค่ะอีกเวลาหนึ่งก็คือเวลาในประเทศเกาหลีแต่คือตรงกับเวลาไทยแต่เวลาเกาหลีนั้นจะเร็วกว่าไทยนะคะเวลาเกาหลีคือ13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะเรานั้นนะคะเราสตรีมพร้อมกันค่ะออกอากาศพร้อมกันทั้งไทยและเกาหลีนะคะในงานนี้คุณผู้ชมจะได้รับสาระความรู้ความบันเทิงมากมายทั้งเรื่องกีฬาอาหารท่องเที่ยวดนตรีและสุขภาพจากทีมคุณหมอรามาชาแนลรับชมไปพร้อมกันค่ะแล้วก็ร่วมลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมายติดตามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Facebook Page สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซรอยัลไทยแอมบาซีโซค่ะอย่าลืมนะคะวันพรุ่งนี้11นาฬิกาเข้าไปได้ที่2ช่องทางคือ Facebook และ YouTube ค่ะข้อความประชาสัมพันธ์อีกอันนึงที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามกันก็คือนิตยสารแอดรามาฉบับที่44มาแล้วค่ะมาตามการรอคอยมาตามคำเรียกร้องนั่นเองนะคะนิตยสารแอดรามามุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีสำหรับฉบับนี้มีเรื่องเด่นๆคือข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่หน้าร้อนๆแบบนี้เก็บอาหารอย่างไรให้มีคุณภาพหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านกันนะคะและพาไปเที่ยวพุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้นะคะตามช่องทางนี่เลยค่ะนะคะเว็บไซต์ adrama.mahidol.ac.th หรือว่าเอาให้ง่ายนะหยิบโทรศัพท์มือถือหรือว่าหยิบแท็บเล็ตของคุณผู้ชมนั้นมาสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยค่ะสแกนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะคะคุณผู้ชมก็จะสามารถเข้าไปรับชมแล้วก็อ่านนิตยสารแอดรามาฉบับที่44ได้เลยค่ะเอาละค่ะว่าพูดคุยกันในวันนี้นะคะอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลคะวันนี้เรามีเรื่องของคนที่โอ้โหทรมานมากเลยค่ะจากการปวดข้อที่นิ้วโป้งนะคะเป็นนิ้วโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าค่ะเขาบอกว่าปวดที่โคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าปวดหนักมากปวดจากการเป็นเกานั่นเองนะคะแต่เขาบอกว่าอาการดีขึ้นจากการออกกำลังกายไปดูเคสวันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะ
3: นี่แหละชีวิตต้องทนกับความเจ็บปวดจากโรคที่เกิดขึ้นเป็นเวลาร่วม10ปีเนื่องจากยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นเราจะดูแลตัวเองอย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขผู้ช่วยศาสตราจารย์กันจินดาประเสริฐอาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในวัย54ปีเล่าว่าตนเองเป็นคนไข้อีกรายที่ต้องทนอยู่กับความเจ็บโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าจากการเป็นโรคเกามาตั้งแต่อายุ40ปีซึ่งการปวดครั้งแรกไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรอยู่ๆก็จะเจ็บเท้าเมื่อเหยียบพื้นจะเจ็บมากและเมื่อศึกษาข้อมูลคิดว่าน่าจะเป็นเกาจึงหาซื้อยามากินเองก็ทุเลาลงบ้างแต่จะกลับมาเป็นอีกซึ่งการเป็นแต่ละครั้งเกือบ10วันวนเวียนอยู่อย่างนี้ทุกเดือนและเป็นมาเป็นปีจนต้องไปพบแพทย์เพื่อเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง
4: เจ็บมากเหมือนมีตะปูเหมือนมีตะปูอยู่ข้างในเหมือนเราเหยียบไปบนคมมีดอะไรเงี้ยครับมันเจ็บแบบแป๊บ

0: อนนั้นเป็นที่โคนหัวแม่เท้าคือแบบเวลาเดินเนี่ยเราไม่สามารถลงน้ำหนักเต็มฝ่าเท้าได้เราเดินต้องเดินตะแคงเพราะมันเจ็บแค่แตะเจ็บก็คือขนาดตอนอาบน้ำอ่ะจากฝักบัวน้ำจากฝักบัวลงมาโดนตรงที่เป็นเกาตรงบริเวณโคนหัวแม่เท้าเนี่ยมันเจ็บมากอ่ะเจ็บจนน้ำตาไหลอ่ะบอกไม่ถูกอาการเจ็บมันคือแต่มันปวดเจ็บมากมากก็หมอก็บอกว่าเป็นเกาแล้วก็ให้ยาเป็นพวกสเตียรอยด์แล้วก็นอนโรงพยาบาล1คืนตื่นขึ้นมาก็โอ้หายไป 60-70% เลยความเจ็บปวดแผลก็ที่ปกติเป็นบวมไม่แผลอาการบวมแดงมันก็ค่อยๆยุบลงลดลงแล้ววัน2วันก็หายเลย
1: อาจารย์การไปพบคุณหมออยู่บ่อยครั้งอาการจากการเป็นเกาดีขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องปวดโคนข้อนิ้วหัวแม่เท้าทุกเดือนเหมือนเช่นเคยจึงได้มีเวลาออกกำลังกายกับกีฬาที่ตนเองรักควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องอาหารซึ่งไม่น่าเชื่อว่าอาการเกากลับห่างหายไปไม่เป็นถี่เหมือนเช่นเคย
0: เมื่อก่อนอาจจะถี่หน่อยอาจจะสักเดือนเว้นเดือนก็จะปวดเดือนเว้นเดือนก็จะปวดแต่พอรู้ว่าเราไปออกกำลังกายรู้สึกว่าความถี่ในการเกิดเกามันน้อยลงอาจจะแบบ3เดือน4เดือนเป็นทีนึงหรือบางทีปีนึงอาจจะเป็นแค่2ครั้งเองคือ6เดือนเป็นทีคือมันจะทิ้งช่วงนานมากแต่นี่ไม่แน่ใจนะแต่คิดเอาเองหมออะไรก็ไม่ได้บอกแต่อาจจะคิดเอาเองประกอบกับบางทีเราก็ควบคุมเรื่องอาหารเราเริ่มรู้แล้วว่าอาหารอันไหนที่แบบเราควรจะเลี่ยงเราไม่ควรทานอะไรเงี้ยถ้าเลี่ยงเลยก็คือเครื่องในไก่ยอดผักแล้วก็ตอนหลังก็เริ่มมารู้พวกน้ำต้มซุปน้ำกระดูกหมูอะไรพวกนี้แม้ทั้งน้ำก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเวลาผมสั่งก๋วยเตี๋ยวผมก็สั่งแห้งไม่สั่งน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: mm-hmm.
0: พวกยอดผักต่างๆ อาหารทะเลกุ้งหอยปูปลามันก็มีบ้างมากบ้างน้อยบ้างนะครับไอ้พวกนี้อยู่ในพวกมีสารพิวรีนก็อยู่ประมาณปานกลางอะไรพวกนี้ซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดกรดยูริกเวลาเราทานเข้าไปก็จะมีปานกลางเราก็ไปเลือกไอ้พวกที่มันน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อาจารย์การฝากทิ้งท้ายถึงทุกคนให้หมั่นดูแลตนเองอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเรื่องอาหารเพราะถ้าหากเป็นเกาแล้วไม่หายจะเป็นเหมือนตนเองที่ต้องปวดทรมานเป็นเวลา10วันมีบางครั้งต้องใช้ไม้เท้าช่วยเดินและนั่งรถล้อเลื่อนเมื่ออยู่ที่บ้านเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อเกากำเริบ
2: อาจารย์การบอกว่าปวดมากปวดจนน้ำตาไหลเลยค่ะทำไมเป็นขนาดนี้อะคะอาจารย์ป่านคะ
3: อ๋อครับคือต้องอธิบายนิดนึงเรื่องโรคเกาเนี่ยคือมันจะเป็นความผิดปกติของร่างกายในการเมตาบอลิซึมของสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าสารพิวรีนที่อาจารย์กันได้บอกมาในวิดีโอเมื่อสักครู่นี้แหละนะครับคือสารพิวรีนเนี่ยเวลาที่ร่างกายเมตาบอลิซึมก็คือเรียกว่าเป็นกระบวนการเผาผลาญอย่างหนึ่งแหละนะครับภาษาใจง่ายๆพิวรีนเนี่ยก็จะถูกกลายเป็นกดตัวหนึ่งเรียกว่ากดยูริกอยู่ในกระแสเลือดนะครับซึ่งกดยูริกเนี้ยในภาวะปกติก็จะถูกขับออกทางไตนะครับทีนี้ในคนที่เป็นโรคเกาเนี่ยก็จะมีความผิดปกติบางอย่างที่ทำให้มีกดยูริกเนี่ยอยู่ในเลือดสูงขึ้นนะครับไม่ว่าอาจจะเป็นการสร้างกดยูริกมากขึ้นหรือว่าการขับกดยูริกลดลงทำให้กดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นนะครับทีนี้เวลาที่กดยูริกอยู่ในเลือดมากขึ้นเนี่ยจะเกิดการรวมตัวกันตกเป็นผลึกนะครับเกิดเป็นผลึกคริสตัลนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้ตัวผลึกคริสตัลเนี่ยเขาจะไปสะสมอยู่บริเวณตามเยื่อหุ้มข้อต่างๆหรือบริเวณเส้นเอ็นตามข้อมือข้อเท้าพวกนี้นะครับเวลาที่เกิดการสะสมเยอะๆขึ้นมาเนี่ยเป็นจำนวนหนึ่งเนี่ยจะเกิดการอักเสบเฉียบพลันขึ้นเมื่อมีการอักเสบเฉียบพลันขึ้นก็จะทำให้มีลักษณะของการอักเสบบริเวณข้อหรือบริเวณเส้นเอ็นที่มีการสะสมของคริสตัลนั้นนะครับซึ่งเวลาที่มีการอักเสบเฉียบพลันของบริเวณตามข้อเนี่ยจะปวดมากเลยอาการปวดเยอะๆมากๆเนี่ยแล้วมันจะเป็นลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาเลยครับบางคนเนี่ยที่เจอคนไข้มาตรวจเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ต้องน้ำฝักบัวโดนกระแทกอ่ะแค่แมลงวันบินผ่านตรงข้อที่อักเสบเนี่ยก็ปวดน้ำตาไหลแล้วนะครับเพราะนั้นอาการปวดอักเสบเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของโรคเกาเลยนะครับ
2: นะครับค่ะค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเชิญนะคะ
4: ค่ะอาจารย์หนูอยากจะถามว่านะคะการออกกำลังกายเนี่ยที่อย่างในคลิปเนี่ยค่ะที่เขาออกกำลังกายโดยการวิ่งหรืออะไรเงี้ยค่ะมันจะยิ่งทำให้แบบเกากำเริบไหมคะหรือว่ามันจะช่วยรักษาได้อะคะ
3: อ
4: ๋
3: อใช่เห็นอาจารย์การในคลิปวิดีโอเน้นไปทางออกกำลังกายจริงๆต้อง ต้องเรียนชี้แจงตรงไปตรงมาเลยอาจจะช่วยแต่ว่าไม่ได้ช่วยโดยตรงนะครับตัวที่ช่วยโดยตรงเนี่ยจริงๆคือที่อาจารย์เขาทำอยู่ก็คือการควบคุมอาหารนะครับก็คือเราควรจะรับประทานอาหารที่มีสารพิวรีนน้อยๆซึ่งสารพิวรีนเนี่ยเป็นสารตั้งต้นที่จะเปลี่ยนเป็นกรดยูริกนั่นเองนะครับสารพิวรีนยึดอาหารที่มีสารพิวรีนเยอะที่สุดในที่อาจารย์เขาอาจจะไม่ได้บอกไปเนี่ยตัวที่สำคัญที่สุดแล้วมีความสัมพันธ์กับอาการของเกาต์มากเนี่ยคือแอลกอฮอล์นะครับอาจจะหลุดแอลกอฮอล์ไปเลยแอลกอฮอล์ทุกประเภทเลยน
2: ะ
3: อาจจะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเหล้านะครับเรื่องของไวน์เรื่องของเบียร
2: ์
3: ทุกอย่างที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยจะเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคเกาต์ขึ้นในคนที่มีความผิดปกติของที่มีกรดยูริกในเลือดสูงนะครับจะทำให้อาการกำเริบขึ้นส่วนการออกกำลังกายเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นการช่วยทางอ้อมอย่างหนึ่งคือการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายเนี่ยมีความแข็งแรงนะครับเป็นการป้องกันโรคที่อาจจะเกิดตามมาเช่นอาจจะป้องกันเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจโรคความดันเบาหวานซึ่งอาจจะตามมาด้วยโรคไตนะครับซึ่งโรคไตนี่แหละคนที่เป็นโรคไตเนี่ยจะทำให้มีการขับกรดยูริกอยู่ในเลือดลดลงและอาจจะไปกระตุ้นให้เกิดเกาต์ได
2: ้
3: นั้นเรียกว่าการออกกำลังกายจะไม่ได้ช่วยเรื่องเกาต์โดยตรงแต่จะเป็นช่วยให้สุขภาวะโดยรวมของร่างกายเนี่ยแข็งแรงและป้องกันโรคที่จะทำให้เกาต์แย่ลงได้นะครับ
2: ค่ะอย่างนั้นก็คือสรุปตอนนี้คือว่าเกาต์เนี่ยคนที่เป็นเกาต์เกิดจากอาหารหรือเกิดขึ้นจากสภาวะของร่างกายนั่นเองมากกว่าค่ะ
3: จริงๆเกาต์ได้มีหลายปัจจัยนะครับมีหลายสาเหตุนะครับอาจจะด้วยกระบวนการเผาผลาญการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนกฎมีความผิดปกติในการเปลี่ยนกฎพิวรีนเป็นยูริกที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์เรื่องของยีนได้ครับอีกสาเหตุหนึ่งคือเป็นโรคบางอย่างที่ทำให้มีการขับกรดยูริกออกทางปัสสาวะได้ลดลงซึ่งโดยมากมันจะสัมพันธ์กับโรคไตนะครับโรคไตวายเฉียบพลันไตวายเรื้อรังจะทำให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานนะครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะควบคุม อาการเนี่ยก็คือว่าให้ควบคุมที่อาหารใช่ไหมคะเน้นอาหารอะไรที่คนเป็นโรคเกาต์เนี่ยไม่ได้เลย1แอลกอฮอล์ทุกชนิด2คืออะไรคะอะไรนะไก่ใช่มั้ย
3: ที่ง่ายๆคือสัตว์ปีกทุกประเภท
2: ส
3: ั
2: ตว์ปีกทุกประเภทอ๋อค
3: ่
2: ะ
3: เป็ดไก่ห่านอะไรที่บินได้อ่ะครับไม่ควรทานนะครับส่วนแล้วก็พวกเครื่องในนะครับเครื่องในสัตว์ทุกอย่างนะครับผักที่อาจารย์เขาบอกไปแล้วก็คือเป็นพวกยอดผักเช่นหน่อไม
2: ้
3: นะครับหน่อไม้อ่อนยอดใบอ่อนต่างๆพวกนี้จะมีพิวรีนสะสมอยู่ตรงนั้นเนี่ยปริมาณมากนะครับจริงๆ 4-5 อย่างนี่คืออันที่มีพิวรีนสูงมากนะครับส่วนที่มีอันพิวรีนปานกลางน้อยๆหน่อยเนี่ยก็จะเป็นพวกอาหารทะเลต่างๆนะครับแต่เราเจอว่าอาหารที่มีพิวรีนระดับน้อยถึงปานกลางเนี่ยจริงๆแล้วสามารถทานได้นานๆครั้งเนี่ยทานได
2: ้
3: เพราะว่าเรายังไม่เจอสัมพันธ์โดยตรงกับการกำเริบเกาต์เท่าไหร่เท่ากับแอลกอฮอล์เครื่องในสัตว์ปีกอะไรพวกนี้นะครับ
2: ค่ะโอเคค่ะเชิญอาจารย์วันค่ะ
4: อาจารย์ปั่นคะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษานะคะแล้วก็อาการเนี่ยเป็นหนักขึ้นเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างอะคะ
3: ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เกาต์เดี๋ยวเป็นพอกินยาหายอักเสบก็คือจบนะครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วคือคล้ายๆอย่างที่อาจารย์กันในวิดีโอแจ้งเลยคือมันเป็นซ้ำได
2: ้
3: นะครับแล้วมักจะเป็นซ้ำตำแหน่งเดิมด้วยนะครับเวลาที่มีเกิดการข้ออักเสบไปเรื่อยๆเนี่ยอันที่หนึ่งคือข้อเขาก็จะมีการเสื่อมมีการพังของตัวผิวข้อกระดูกอ่อนนะครับอันที่สองเนี่ยเรื่องจากตัวเกาต์เนี่ยเกิดจากการสะสมของผลึกคริสตัลนะครับเวลาที่เราเป็นลักษณะเป็นเรื้อรังเรียกว่าเป็นเรื้อรังก็คือมีการอักเสบหลายๆครั้งนะครับปีหนึ่งเกิน 2-3 ครั้งเนี่ยก็จริงๆถือว่าเยอะแล้วนะครับเวลาที่เป็นเรื้อรังผ่านไปหลายๆปีเนี่ยตัวคริสตัลก็จะสะสมปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะมีลักษณะข้อที่ผิดรูปเกิดเป็นก้อนนะครับเขาเรียกว่าเป็นภาษาทางการแพทย์เรียกเป็นโทรฟายคือเป็นก้อนขึ้นมาตามข้อทำให้เกิดข้อเนี่ยบิดเบี้ยวนะครับผิดรูปนะครับบางคนอาจจะรุนแรงถึงกับเส้นเอ็นบริเวณรอบๆข้อเนี่ยขาดได
2: ้
3: นะครับนะแล้วก็พอมันเป็นเรื้อรังเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นที่ข้อเดียวแล้วมันมักจะเป็นลามไปเรื่อยๆหลายๆข้อเนื่องจากตัวคริสตัล ของเกาเนี่ยสะสมได้ทุกข้อในร่างกายนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: แต่มักเจอบ่อยที่สุดคือข้อนิ้วเท้าข้อเท้ากับข้อนิ้วมือนะ
2: ข้อนิ้วมือตรงนี้กับข้อนิ้วเท้าใช่ไหมคะตรงนิ้วเท้าใช่ไหมคะอ๋อ
3: ครับนั้นเพราะนั้นทุกนิ้วที่มีการสะสมของโพลีคริสตัลก็จะเกิดการอักเสบบวมตลอดเวลาผิดรูปไปนะครับแล้วเวลาที่เสื่อมผิดรูปไปแล้วเนี่ยแก้ไขทีหลังเนี่ยแก้ไม่ได้ละครับต
2: ้
3: องอยู่อย่างนั้นไปเลย
2: ผ่าตัดรักษาก็ไม่ได้หรอคะผ่าตัดรักษา
3: ผ่าตัดรักษาก็จะไม่หายเป็นปกติเนื่องจากว่าข้อเขาถูกทำลายไปแล้วนะครับปัจจุบันเรายังไม่รักษาข้อไม่สามารถที่จะรักษาข้อที่เสื่อมแล้วให้กลับมาเป็นปกติได้เราทำได้ดีที่สุดคือประคับประคองและป้องกันนะครับ
2: ฟังมาเนี่ยมีสองเรื่องเป็นความเชื่อที่ถูกต้องหรือเปล่าหนึ่งเกาเนี่ยเป็นแล้วรักษาไม่หายสองโรคเกาเป็นเฉพาะกับผู้ชายเท่านั้นผู้หญิงไม่เป็นสองความเชื่อนี้ถูกไหมคะ
3: เกาเนี่ยจริงๆแล้วรักษาหายไหมนะครับต้องขึ้นอยู่กับด้วยบางคนเป็นอาการไตดีขึ้นอาจจะดีขึ้นได้นะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยอาจจะไม่หายขาดนะครับเราอาจจะต้องมีการควบคุมเป็นระยะนะครับบางท่านช่วงแรกอาจจะต้องช่วยทานยาเพื่อที่จะลดระดับกรดยูริกในเลือดลงนะครับร่วมกับการควบคุมอาหารนะครับบางท่านนี่ควบคุมอาหารได้ดีมากยาอาจจะไม่จำเป็นแค่ควบคุมอาหารอย่างเดียวก็ไม่มีอาการอักเสบของข้อแล้วนะครับบางท่านอาจจะบอกว่าตัวนี้คือหายนะแต่ว่าจริงๆเราต้องมีการติดตามเป็นระยะว่าค่าระดับกรดยูริกในเลือดเนี่ยหนูในระดับอันตรายหรือเปล่านะครับส่วนเกาเนี่ยเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายแต่เพียงแต่ว่าเรามักจะเจอผู้ชายมากกว่าเท่านั้นเองนะครับ
2: อ๋อผู้หญิงก็เป็นโรคเกาได้ใช่ไหมคะ
3: เป็นได้ครับ
2: สาเหตุก็เหมือนกันเหรอคะสาเหตุก็เหมือนกับผู้ชายหรือเปล่าคะ
3: ใช่คล้ายๆด้วยสาเหตุเดียวกันนะครับ
2: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์นวลมีอะไรถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคเกาไหมคะ
4: อาจารย์ป่านคะแล้วเวลาที่แบบตรวจร่างกายประจำปีอย่างเงี้ยค่ะที่เขาเจาะเลือดดูกรดยูริกอะไรเงี้ยค่ะมันจะช่วยในการบ่งบอกได้ไหมคะว่าวันนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นโรคเกามากขึ้นเงี้ยค่ะ
3: กรดยูริกในเลือดที่มีระดับสูงกว่าค่าปกติจะเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคเกาได้นะครับเพียงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องเป็นโรคเกาเพียงแต่ว่าเป็นตัวเตือนละว่าเราอาจจะต้องระมัดระวังการทานอาหารแล้วก็อาจจะต้องมีการติดตามระดับกรดยูริกในเลือดเป็นระยะนะครับกรดยูริกที่สูงมากที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเกาจริงๆก็คือระดับเกิน8 9ขึ้นไปพวกนี้เราเจอว่าอาจจะสัมพันธ์ที่จะในอนาคตอาจจะมีโอกาสเป็นโรคได้ประมาณ 5-10% นะครับ
4: ค่ะ
2: ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าคำถามคุณผู้ชมนะคะมีคุณผู้ชมพิมพ์คำถามมารอละคำถามทางโทรศัพท์ก็มาเยอะแล้วค่ะคุณนิ่มนวลสวัสดีค่ะคำถามของคุณวรทีเจนะคุณวรบอกข้อมูลมาว่าอายุ65ปีน้ำหนัก60สูง160มีอาการเจ็บจมูกเท้ามากค่ะเจ็บทั้งสองเท้าเลยไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรควรจะรักษาอย่างไรคะอาจารย์คะ
3: ครับจมูกก็ตอนแรกก็จมูกเอ้าเป็นอาจารย์นวลหรือเปล่า
2: ไม่ใช่จมูกนี้จมูกเท้า
3: จมูกเท้าก็น่าจะหมายถึงปลายนิ้วเท้าละมั้ง
2: เขาบอกว่าจมูกเท้าอะค่ะ
3: น่าจะปลายนิ้วเท้าคือต้องอาจจะแนะนำว่าเข้ามาตรวจดูนะครับว่ามีความผิดปกติจากสาเหตุอะไรแต่ลองดูเบื้องต้นง่ายๆว่าเนื่องจากปลายนิ้วเท้าเนี่ยเป็นบริเวณที่เรามักจะสัมผัสกับรองเท้านะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีการเสียดสีแล้วมีรอยโรคที่ผิวหนังบางอย่างหรือเปล่าเช่นผิวมันนูนขึ้นมานะครับอาจจะเป็นผิวหนังมันด้านขึ้นแล้วทำให้ความรู้สึกเราผิดปกตินะครับร่วมกับต้องดูว่าลองสำรวจตัวเองได้ว่านิ้วเท้าของเราเนี่ยมีความผิดปกติไหมมีรูปร่างผิดปกติไหมที่ผิดปกตินี่หมายถึงว่านิ้วมันจิกลงหรือว่าแอ่นขึ้นไปผิดปกติที่จะทำให้เกิดการเสียดสีกับถุงเท้าหรือรองเท้าเยอะขึ้นและทำให้มีความรู้สึกที่ผิดปกติไปนะครับส่วนสาเหตุอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเลยต้องมาระวังเรื่องของเส้นประสาทรับความรู้สึกว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ต้องระวังเรื่องโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับอาจจะต้องระวังเรื่องของโรคทางเมตาบอลิกต่างๆเช่นเรื่องเบาหวานที่อาจจะทำให้เกิดเส้นประสาทรับความรู้สึกบริเวณเท้าผิดปกติไปได้นั่นก็ต้องมาเช็คเลือดกับตรวจร่างกายโดยละเอียดนะครับ
2: ค่ะคุณวระมาพบแพทย์ดีกว่าจะได้เช็คเลือดแล้วก็ตรวจร่างกายโดยละเอียดคุณไอแอมปอสวัสดีค่ะคุณนิ่มนวลกำลังรับชมคุณประมวลสวัสดีค่ะคุณกันทิยาสวัสดีค่ะคุณนุ้ยทิติกัลยาบอกว่าแฟนประจำแชร์ให้แล้วใครทั่วโลกขอบคุณมากค่ะช่วยกันแชร์นะคะคุณระเบียบสวัสดีค่ะคุณเกศแก้วคุณวิบูลบอกว่าแชร์ให้แล้วขอบคุณมากค่ะคุณข้าวนอกนาสวัสดีค่ะนะคะคำถามของคุณสมศักดิ์ศรีค่ะอาจารย์นวลคะอายุ66ปีสูง172หนัก65นะคะโรคประจำตัวคือไขมันในเลือดสูงแต่ว่าตอนนี้เป็นโควิดทั้งครอบครัวเลยค่ะรักษาตัวอยู่บ้านมีการแยกห้องนอนแยกห้องน้ำและภาชนะไหมถามว่าต้องแยกห้องนอนแยกห้องน้ำแยกภาชนะไหมเวลาอยู่ในบ้านเนี่ยคุยกันเนี่ยต้องใส่แมสไหมคะ
4: ค่ะ
2: อาจารย์นวลค่ะ
4: เคสนี้คือเป็นโควิดแล้วใช่ไหมคะทั้งบ้านเลย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นทั้งบ้านเลยค่ะทั้งครอบครัวค่ะ
4: ค่ะคือโดยปกติอะค่ะคือการที่เราจะแยกห้องนอนหรือว่าแยกส่วนของห้องน้ำนะคะหรือว่าแยกภาชนะหรือว่าการใส่แมสเนี่ยก็คือเพื่อที่จะป้องกันคนที่ยังไม่เป็นโควิดนะคะที่อยู่ในบ้านเดียวกันอย่างเงี้ยค่
2: ะ
4: ที่อาจจะแบบคนญาติเราเนี่ยเป็นโควิดแล้วก็ต้องมาอาศัยโฮมไอโซเลชันนะคะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องมีการแยกห้องนอนห้องน้ำแล้วก็ภาชนะแล้วก็ใส่แมสอย่างเงี้ยค่ะป้องกันไว้แต่ว่าอันเนี้ยในกรณีนี้เนี่ยคือติดโควิดแล้วใช่ก็คืออาจจะไม่ได้มีประโยชน์ในแง่ของการป้องกันการติดเชื้อแล้วค
2: ่ะ
4: ค่ะใช่ค่ะ
2: อ๋อก็คือหลักการ
4: มีคนอื่นเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเข้ามาในบ้านอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบเช่นแบบส่งอาหารหรืออะไรเงี้ยอันนี้เราต้องป้องกันตัวเองนะก็คือการไปรับอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องใส่แมสนะคะแล้วก็อยู่ห่างกันอย่างน้อยประมาณ 1-2 เมตรค่ะ
2: อ๋อก็คือหลักการของการแยกกักตัวแยกห้องนอนห้องน้ำแยกภาชนะก็คือป้องกันไม่ให้เชื้อของเราไปติดคนอื่นไม่ให้เราเป็นตัวแพร่กระจายเชื้อแต่ถ้าติดทั่วติดทั้งบ้านก็กักตัว10วันพร้อมๆกันเลยละกันใช่ไหมคะ
4: แต่ว่ากักตัวคือว่าไม่ให้ออกไปข้างนอกบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ไปแพร่เชื้อกับคนอื่นที่เขายังไม่ติดอย่างเงี้ยค่ะ
2: อืมค่ะคุณทีค่ะอายุ70ปีเป็นเพศชายนะถามมาว่าปัสสาวะขุ่นมากอยากทราบว่าเป็นเพราะอะไรครับอืม
4: คือจากประวัติใช่ไหมคะมีแค่สั้นๆเลยว่าปัสสาวะขุ่นมาก
2: ใช่บอกมาแค่นี้เลยค่ะอาจารย์
4: ค่ะอันนี้อาจจะต้องหาประวัติเพิ่มเติมนะคะว่ามีอาการอะไรบ้างเช่นมีปัสสาวะแสบขัดไหมนะคะหรือว่ามีปัสสาวะมีเลือดปนไหมนะคะคืออาจจะแบบมีลักษณะที่ผิดปกติไปหรือเปล่านะคะหรือว่าปัสสาวะไม่ออกแล้วก็แบบอยู่ดีๆก็คือติดขัดๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเป็นประวัติที่อาจจะต้องได้มาร่วมด้วยก่อนนะคะที่จะในการวินิจฉัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรในเรื่องของการปัสสาวะขุ่นอย่างเดียวนี่อาจจะบอกยากอะค่ะอาจจะขอคำตอบเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ
2: ขออาการเพิ่มเติมหน่อยเนาะว่าปัสสาวะขุ่นนี่มีอาการอื่นร่วมด้วยหรือเปล่านะคะ
4: คุณ
2: ทีโทรศัพท์มาบอกอาการเพิ่มเติมหน่อยนะไปที่คุณวรรณานะคะคุณวรรณาอายุ77ปีค่ะน้ำหนัก42สูง150ถามเรื่องปวดหลังเรื่องกระดูกค่ะเมื่อ4เดือนก่อนกระดูก T7 ค่ะ T7 ทรุดแต่ตอนนี้ไม่ปวดหลังแล้วแต่สะบักสองข้างยังปวดเกร็งอยู่มือสองข้างยังใช้ได้ไม่ปกติอยากถามว่าจะรักษายังไงต่ออีกนานไหมจะกลับมาเป็นปกติคะอาจารย์ป่านคะอายุ77ค่ะค่ะ
3: อายุ77ครับก็โดยปกติเวลาที่กระดูกทรุดลงไปดูเรียกว่ากระดูกมันหักนั่นแหละนะครับมันทรุดลงไปเวลาที่กระดูกเขาทรุดเนี่ยจริงๆกว่าที่ร่างกายจะกลับมากระดูกแข็งแรงเหมือนปกติเนี่ยเรียกว่าตีซะใช้เวลาต้องใช้เวลานานนิดนึงอาจจะประมาณ 3-6 เดือนขึ้นไปนะครับแล้วก็หลังกระดูกที่เขาทรุดไปแล้วหลังเราจะทำให้หลังเราดูค่อมนิดนิดนะครับซึ่งการก็ขึ้นอยู่กับปริมาณการทรุดแต่ว่าเราทรุดเยอะหรือทรุดน้อยนะครับถ้าทรุดน้อยอาจจะลองสังเกตว่าหลังจะค่อมน้อยถ้าสุดเยอะก็อาจจะสังเกตเห็นชัดขึ้นว่าหลังเราค่อมมากขึ้นนะครับก็ถ้าคุณหมอเขาไม่ได้รักษาด้วยการผ่าตัดก็ออ คิดว่าอาจจะสุดไม่ใช่ปริมาณเยอะมากนักนะครับร่วมกับไม่มีการกดทับของเส้นประสาทนะครับซึ่งปกติแล้วถ้าเป็น T7 เนี่ยเส้นประสาทที่จะโดนกดมักจะเป็นตำแหน่งช่วงตั้งแต่ท้องลงไปจนถึงขาก็จะไม่เกี่ยวข้องกับบริเวณมือเลยนะถ้ามือผิดปกติหรือมีอาการชาอย่างอื่นเนี่ยต้องมาระวังที่กระดูกสันหลังส่วนคอนะครับเพราะนั้นอาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่งอาการปวดเล็กๆน้อยๆจะเริ่มหายไปนะครับแต่อีกอันนึงที่แนะนำว่าจะต้องไปตรวจเพิ่มก็คือเป็นการตรวจมวลกระดูกนะครับเนื่องจากว่าคนที่อายุ77แล้วกระดูกเริ่มทรุดไป1ข้อเนี่ยมักจะเป็นสาเหตุมาจากโรคกระดูกพุ่นนะครับเวลาที่มีภาวะกระดูกพุ่นโดยเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราอาจจะเดินกระแทกแรงนิดนึงหรือนั่งเก้าอี้ลงแรงหน่อยหรือบางคนลื่นตกเก้าอี้เนี่ยกระดูกยุบเลยย
2: ุ
3: บก็คือกระดูกหักนั่นแหละนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม่ตรวจว่าเรามีกระดูกพุ่นระดับเท่าไหร่แล้วไม่ได้รับการรักษาภาวะกระดูกพุ่นเนี่ย อีกสักพักจะมีข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ตามมา
2: ค่ะงั้นแนะนำคุณวรรณาว่าควรจะมาตรวจมวลกระดูกใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับตรวจมวลกระดูกแล้วเข้ารับการรักษาเรื่องของกระดูกพุ่นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกนะครับ
2: ค่ะอาจารย์นวลคะคุณทีให้ข้อมูลเพิ่มมาละนะคะที่เมื่อสักครู่บอกว่าอายุ70ปัสสาวะขุ่นมากเนี่ยให้ข้อมูลว่าเป็นเบาหวานแล้วก็เป็นโรคไตระยะที่3แล้วค่ะปัสสาวะไม่แสบแล้วก็ไม่ขัดค่ะเป็นเบาหวานโรคไตระยะที่3ด้วยค่ะ
4: ค่ะก็อาจจะมีภาวะที่แบบปัสสาวะขุ่นจากที่เป็นโรคเบาหวานก็ได้เพราะว่าการที่เป็นเบาหวานเนี่ยมันก็จะทำให้การกรองที่ไตเนี่ยแย่ลงอย่างเงี้ยค่ะต้องไปลองเช็คดูก็คืออาจจะไปตรวจค่าปัสสาวะเนี่ยแหละค่ะเอาปัสสาวะไปตรวจที่โรงพยาบาลนะคะเพื่อที่จะดูว่ามันมีโปรตีนรั่วหรือเปล่ามีการเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดแดงรั่วอยู่ในปัสสาวะหรือเปล่าคะถ้าเกิดว่ามันมีพวกเม็ดเลือดขาวเยอะก็อาจจะเป็นการติดเชื้อแล้วนะคะหรือว่าถ้าเกิดเป็นพวกมีโปรตีนก็แสดงว่ามันมีความภาวะของไตที่เริ่มจะไม่ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้อาจจะต้องไปตรวจเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลดีกว่าค่ะ
2: ควรจะไปตรวจใช่ไหมคะมัน
4: เอาปัสสาวะไปตรวจค่ะ
2: คือด้วยความว่าเป็นทั้งเบาหวานแล้วก็เป็นไตด้วยเนี่ยมันก็คือมันเกิดได้หลายปัจจัยมากเลยเหรอคะ
4: ใช่ค่ะต้องไปดูในเรื่องของค่าที่แบบเขาจะแปรผลมาค่ะในเรื่องของการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นนะคะใช่
2: ค
4: ่
2: ะ
4: สามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นโรคอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะปกติก็ได้นะคะต้องดูที่ค่าที่ออกมาค่ะ
2: ค่ะคุณกนกจันทร์ CPF สวัสดีค่ะคุณข้าวนอกนาสงสัยคุณข้าวนอกนากำลังจะไปให้คีโมนะก็เลยถามมาว่าถ้าให้คีโมจะแพ้กันทุกคนไหมคะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างก่อนให้คีโมและหลังให้คีโมจะมีอาการอย่างไรบ้างคะเชิญอาจารย์ป่านค่ะ
3: อ๋อครับยาเคมีบำบัดก็จะหลักการเขาจะทำลายเซลล์เนื้อลายนะครับแล้วก็พยายามที่จะทำลายเซลล์เนื้อดีน้อยๆนะครับโดยส่วนใหญ่คิดว่าก็ขึ้นอยู่กับสูตรของเคมีบำบัดว่าจะแพ้เยอะหรือแพ้น้อยนะครับบางคนให้สูตรเบาก็อาจจะอาการแพ้ไม่เยอะหรือบางคนอาจจะน้อยมากถ้าให้สูตรแรงขึ้นคุณหมอให้สูตรแรงขึ้นอาการแพ้ก็จะเยอะขึ้นอาจจะมีอาการขึ้นไส้อาเจียนอ่อนเพลียทานไม่ค่อยได้บางคนอาจจะมีผมร่วงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสูตรที่คุณหมอให้อาจจะต้องถามสูตรคุณหมอว่าสูตรนี้แรงแค่ไหนนะครับถ้าเกิดแรงเนี่ยก็เตรียมใจไว้เลยว่าอาจจะมีอาการแพ้อ่อนเพลียเกิดขึ้นได้นะครับแต่ยังไงก็ตามคุณหมอก็มักจะมียาที่จะช่วยบรรเทาอาการแพ้ทั้งฉีดทั้งรับประทานให้ใช้อยู่นะครับส่วนเรื่องของการเตรียมตัวเนี่ยก็คงจะแนะนำว่าอาจจะพักผ่อนให้เพียงพอนะครับรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้สบายนะครับแล้วก็อย่าเพิ่งออกกำลังกายหักโหมมากนักในช่วงที่ก่อนจะไปให้เคมีบำบัดนะครับ
2: โอเคค่ะก็ไม่น่ากังวลนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่เขามีเทคโนโลยีแล้วก็มีการดูแลอย่างดีนะคะคุณผู้ชมคะอาจารย์นวลเป็นหมอหูคอจมูกนะ ใครที่มีอาการเกี่ยวกับหูคอจมูกเจ็บคออะไรเงี้ยถามมาได้เลยค่ะอาจารย์นวลมาทั้งทีแล้วนะคงเห็นอาจารย์ป่านตอบไงส่วนใหญ่ก็คือถามเรื่องกระดูกเรื่องอะไรเยอะด้วยนะคะอย่างเงี้ยค่ะคุณแจ็คพิธีกรอีกท่านนึงของรายการเนี่ยติดโควิดเมื่อ2สัปดาห์ก่อนแล้วตอนนี้หายแล้วแต่ปรากฏว่าเขามีอาการเสียงแหบแล้วก็เจ็บคอเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นผลข้างเคียงหรือว่ามันเป็นลองโควิดมันเป็นอะไรคะอาจารย์นวลคะ
4: ค่ะก็อาการที่เด่นๆนะคะของการติดเชื้อโควิดในช่วงนี้ค่ะก็คือมีอาการเจ็บคอแน่ๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่แบบทั่วไปก็คืออาจจะมีไข้ร่วมด้วยมีไข้หนาวสั่นได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอาการเป็นเยอะขึ้นก็คือจะแบบมีเจ็บคอแล้วก็อาจจะทำให้เสียงแหบร่วมด้วยก็แสดงว่าอาจจะมีการกล่องเสียงอักเสบร่วมด้วยนะคะที่ทำให้มีอาการเสียงแหบแล้วก็อาจจะหายใจเหนื่อยมากขึ้นอันนี้ก็อาจจะลงไปที่ปอดแล้วด้วยอันนี้คือแล้วแต่ว่าความรุนแรงของแต่ละคนเป็นแบบไหนนะ
2: คะ
4: ซึ่งก็คือว่าแล้วก็อาจจะมีพวกน้ำมูกก็ได้บางคนก็แบบเหมือนเป็นหวัดเลยค่ะมีน้ำมูกเขียวมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น้ำมูกไหลลงคอก็ทำให้มีอาการระคายคอแล้วก็มีอาการไอระคายขึ้นมาได้เหมือนกันค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นอาการที่หลังจากที่ติดเชื้อถูกไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นพวกลองโควิดอันนี้แล้วแต่คนอีกนะคะว่าถ้าส่วนใหญ่เขาบอกว่าถ้าเกิดมีอาการเยอะนะคะก็อาจจะทำให้เกิดมีอาการของลองโควิดได้เยอะกว่านะคะกับเทียบกับคนที่อาการน้อยกว่าอย่างเงี้ยค่ะอาการลองโควิดก็แล้วแต่เลยนะคะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะหรือว่ายังมีอาการปวดเมื่อยตามตัวอยู่นะคะหรือว่ายังบางทีก็คือรู้สึกว่าสมองยังไม่แบบทำงานได้ตามปกติยังรู้สึกว่ามึนๆสับสนอยู่แล้วก็อ่อนเพลียได้ง่ายนะคะอันนี้คืออาจจะเป็นอาการของลองโควิดแล้วค่ะคือต้องลองดูไประยะนึงก่อนนะคะว่าตอนนี้อาการเราประมาณไหนแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะอาจารย์นวลอธิบายเนี่ยที่บอกว่าอาจจะมีการเสียงแหบมีเจ็บคอระคายคอคล้ายๆกับอาการเป็นโรคหวัดลงคอเลยเนาะใช่ไหมคะคล้ายกันไหม
4: ใช่ค่ะเพราะว่าการติดเชื้อโควิดเนี่ยเป็นเชื้อไวรัสนะคะเชื้อไวรัสซึ่งก็คืออาการเนี่ยอาจจะเทียบเท่ากับไข้หวัดนั่นแหละนะคะไข้หวัดได้เลยใช่ค่ะเพราะว่ามันเป็นการติดเชื้อไวรัสนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าอาการเนี่ยอาจจะมีเด่นในเรื่องของพวกเจ็บคอหรือว่ามีไข้ได้อ๋อแล้วก็ในบางคนนะคะก็อาจจะมีในเรื่องของจมูกไม่ได้กลิ่นลิ้นไม่รับรสอันนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือจากการที่ติดเชื้อไวรัสเนี่ยแหละค่ะแล้วก็คือทำให้ตรงบริเวณของเส้นประสาทที่รับกลิ่นนะคะหรือว่ารับรสเนี่ยเสียไปก็ได้ซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นแค่ชั่วคราวนะคะเขาต้องมาติดตามว่าเอ้ยคนนี้เป็นแค่ชั่วคราวแล้วก็ดีขึ้นแล้วบางคนก็หายนะคะแต่ว่าบางคนก็เป็นนานกว่านั้นซึ่งอันนี้คือเป็นการต้องติดตามคนไข้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นแค่เพิ่งเริ่มมีวิจัยที่ทำมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะคืออาจจะต้องติดตามไประยะยาวกว่านี้ว่าคนไข้ที่ติดเชื้อแล้วมีอาการพวกนี้แล้วกลับมาหายเป็นปกติหรือเปล่าค่ะ
2: ค่ะคุณยุพินนะคะคุณยุพินอายุ67ปีค่ะน้ำหนัก54สูง156บอกว่าปวดเข่ามากค่ะอาจารย์ป่านปวดมากจนงอไม่ได้หาหมอแล้วหมอให้ทำกายภาพก็ไม่หายสาเหตุมาจากอะไรดีคะเพราะว่ากินยาก็ไม่หายค่ะ
3: ขอโทษที่ผมฟังอายุไม่ทัน
2: อายุเท่าไหร่นะครับ67ปีค่ะ67ปี
3: โอเคครับก็ถ้าปวดเข่าเยอะได้ผิดปกติแล้วล่ะครับแนะนำว่าอาจจะต้องเข้าไปตรวจกับคุณหมอเพื่อไปเอ็กซเรย์ข้อเข่าว่า มีความผิดปกติของโครงสร้างกระดูกบริเวณข้อหรือเปล่านะครับอีกอันนึงคือลองสังเกตดูว่าตอนที่เราปวดช่วงตอนนี้ที่เราปวดเยอะๆเนี่ยมีอาการบวมแดงนะครับจับที่สัมผัสที่เข่าของตัวเองว่ามีอาการร้อนไห
2: ม
3: นะครับถ้ารู้สึกว่ามันบวมๆตึงๆจับแล้วร้อนกว่าอีกข้างหนึ่งอันนี้แปลว่าข้อเข่ากำลังอักเสบเฉียบพลันอยู
2: ่
3: นะครับซึ่งจะทำให้เราปวดเยอะกว่าปกติปวดมากบางคนอาจจะงอเข่าได้ยากอันนี้อาจจะต้องรีบเข้าไปที่โรงพยาบาลโดยด่วนนะครับเนื่องจากว่าอันนึงที่คุณหมอกลัวที่สุดก็คือภาวะการติดเชื้อของข้อเข่า นะครับอาจจะทำให้มีอาการปวดเจ็บงอเข่าไม่ได้เลยนะครับแล้วพวกนี้ถ้าปล่อยทิ้งไว้นานๆหรือรักษาช้าเนี่ยโครงสร้างกระดูกอ่อนผิวข้อของข้อเข่าก็จะถูกเชื้อโรคทำลายไปหมดซึ่งเราไม่สามารถที่จะรักษาให้กลับคืนกลับเหมือนเดิมได้นะครับงั้นถ้าปวดเยอะจนงอไม่ได้เลยนะครับแล้วก็มีอาการบวมเจ็บอย่างนี้เนี่ยอาจจะต้องรีบเข้าไปพบคุณหมอเร็วกว่าที่คุณหมอนัดนะครับ
2: ค่ะถ้าปวดเฉียบพลันปวดไม่หายเนี่ยอาจจะมีอาการข้อเข่าอักเสบเฉียบพลันต้องรีบไปพบแพทย์นะคะ
3: ใช่ครับ
2: อาจารย์นวลคะคุณไอแอมปอค่ะอายุ20ปีบอกว่าอยู่บ้านประจำไม่น่าจะมีความเสี่ยงโควิดแต่ว่าตอนนี้มีอาการคันคอไอแล้วก็คัดจมูกด้วยเพิ่งเป็นเมื่อวานครับไม่มี

0: มีน้ำมูกไม่มีไข้อย่างเงี้ยควรที่จะดูแลตัวเองยังไงคะ
1: เบื้องต้นนะคะก็อยากจะให้ตรวจ ATK ก่อนนะคะ
0: ไม่แน่
1: ถ
0: น
1: ้
0: ะ
1: า
0: ไม่แ
1: เ
0: น
1: ป
0: ่
1: ็น
0: อ
1: ไ
0: า
1: ป
0: จจ
1: ไ
0: ะ
1: ด้นี่
0: ค
1: ก็
0: ่ะ
1: อาจจะตรวจนิดนึงนะคะเพื่อให้สบายใจว่าเอ๊ะมีการติดเชื้อโควิดไหมนะคะเนื่องจากว่าบางคนก็มีอาการน้อยหรือว่าไม่มีอาการตั้งแต่วันแรกๆอย่างนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาก็คือว่าการดูแลตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นติดเชื้อไข้หวัดธรรมดานะคะหรือว่าเป็นติดเชื้อโควิดนะคะก็คือพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเพราะว่าการที่เราพักผ่อนให้เพียงพอเนี่ยก็จะทําให้เรามีภูมิคุ้มกันที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็คืออาจจะออกกําลังกายนะคะถ้าเกิดเท่าที่ทําได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้ร่างกายแข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะหายเร็วขึ้นนะคะนอกจากนั้นก็คือทานอาหารเนี้ยก็ปกติเลยก็คือทานอาหารให้ครบ5 หมู่ปกตินะคะแล้วก็ทําจิตใจให้สบายอย่าไปเครียดนะคะเพื่อที่จะให้หายเร็วยิ่งขึ้นนะคะ
0: โอเคค่ะมีปัญหาเรื่องจมูกอีกท่านหนึ่งค่ะคุณเลมอนค่ะคุณเลมอนจูสนะคะบอกว
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: จมูกฝั่งขวาคดค่ะฝั่งขวาคดนะจะรู้ส
1: ค
0: ึ
1: ่
0: ก
1: ะ
0: แน่นแน่นรวมช่วง19 นาฬิกามีอาการ
1: ค
0: ระ
1: ่ะ
0: คายคอไอนิดหน่อยน้ำมูกไม่ค่อยมีค่ะก็เลยถามว่ามันสัมพันธ์กันหรือเปล่าอาการจมูกคดกับอาการระคายคอไอแต่ไม่มีน้ำมูกนะตอนนี้ไม่ได้ใช้ยาใดๆเพราะว่าไม่กล้าไปหาหมอเพราะโควิดระบาดอยู่อยากให้อาจารย์นวลช่วยแนะนำยาเบื้องต้นให้ก่อนได้ไหมคะ
1: ค่ะก็ถ้าจากประวัตินะคะมีคนไข้มีจมูกคดนะคะ
0: ค่
1: เป
0: ะ
1: ็นเอียงไปข้างหนึ่งเนี่ยนะคะอาการที่มาก็คือว่าคนไข้ก็จะมีอาการคัดจมูกข้างเดียวนะคะก็คือข้างที่มีปัญหานะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้แต่ว่าในเรื่องของอาการน้ำมูกอย่างเงี้ยค่ะคิดว่ามันไม่น่าเกี่ยวข้องนะคะเพราะว่าอาการทางน้ำมูกหรือว่าไหลลงคอเนี่ยแล้วก็ระคายคอเนี่ยอันนี้มันจะเป็นอาการของภูมิแพ้และมันก็คือก็จะคนละโรคกันนะคะถ้าเกิดว่าคนไข้เป็นแค่ผนังจมูกคดอย่างเดียวก็คือควรที่จะมีแค่อาการคัดจมูกเป็นแค่ข้างที่มีพยาธิสภาพนะคะแต่ว่าถ้ามีอาการของน้ำมูกไอจามนะคะคันจมูกคันตาร่วมด้วยเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นภูมิแพ้ร่วมด้วยหรือเปล่าค่ะก็ลองสังเกตตัวเองดูก่อนนะคะส่วนการรักษาเนี่ยนะคะถ้าเกิดเป็นผนังจมูกคดเนี่ยถามว่าเราจะแก้ไขได้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันเป็นพยาธิสภาพที่ตรงบริเวณผนังกั้นจมูกซึ่งมันอาจจะเป็นมานานแล้วนะค
0: ผ
1: ะ
0: ่า
1: ซึ่
0: ต
1: ง
0: ัด
1: เร
0: ได
1: า
0: ้ไ
1: ก
0: หม
1: ็
0: ผ่าตัดแก้ไขได้ไหมคะผนั
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: จมูกคดอ๋อ
1: ค่ะได้ค่ะคื
0: ออ
1: ว่าถ้าในกรณีที่เป็นน้อยนะคะ
0: ค่ะ
1: ก็อาจจะเริ่มจากการลองใช้ยาดูก่อนก็คือพวกยาลดคัดจมูกหรือว่าลดอาการเยื่อบุโพรงจมูกบวมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าอาการที่แบบผนังจมูกคดค่อนข้างเยอะทําให้รูจมูกค่อนข้างตีบแคบมากเลยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หายใจไม่ออกเนี่ยอาจจะต้องได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดนะคะแนะนําว่าเป็นอย่างนั้นดีกว่าค่ะ
0: แล
1: น
0: ้วถ้าย
1: าที่ยาให้เบื้องต้นใช่ไหมคะ
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะแนะนำได้ไหมคะ
1: ถ้าแนะนำเนี่ยก็เป็นในกลุ่มของถ้าเป็นเยอะก็อาจจะเป็นพวกยาลดคัดจมูกนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มของยาสเตียรอยด์พ่นจมูกอันนี้ก็คือจะสามารถที่จะลดการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกได้บางส่วนนะคะแต่ว่ามันไม่ได้แก้ที่ผนังจมูกโคตรอะค่ะมันจะเป็นแค่แก้ที่แบบเยื่อบุโพรงจมูกมากกว่าซึ่งมันก็คือมันก็จะช่วยได้บ้างระดับหนึ่งอะค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ผนังจมูกมันคดไปแบบมากกว่านี้ค่ะ
0: เมื่อกี้อาจารย์ป่านพูดถึงเรื่องของกระดูกพรุนใช่ไหมคะก็เลยมีคุณผู้ชมถามให้คุณแม่ค่ะคุณแม่อายุ92นะเป็นโรคหัวใจภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็กระดูกพรุนหมอจะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนนะให้ฉีดยากันกระดูกพรุนแต่ว่ากลัวแม่แพ้ก็เลยยังไม่ให้ฉีดก็เลยอยากทราบว่าถ้ายากันกระดูกพรุนเนี่ยฉีดแล้วจะแพ้ไหมอันตรายไหมสำหรับคุณแม่ที่อายุ92ปีอะค่ะอาจารย์ปาดคะ
2: ครับก็จริงๆยาที่ใช้รักษากระดูกพรุนเนี่ยอาจจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับ3กลุ่มกลุ่มที่1ก็จะเป็นยาที่ลดการสลายตัวของกระดูกนะครับเรียกว่าหรือว่า anti resorptive drug คือจะให้กระดูกเนี่ยสลายตัวช้านะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็จะเร่งการสร้างกระดูกนะครับส่วนอีกกลุ่มหนึ่งคือออกฤทธิ์ทั้ง ทั้งลดการสลายและเร่งการสร้างกระดูกนะครับยาที่คุณหมอส่วนใหญ่จะใช้กันก่อนเนี่ยก็จะเป็นอยู่กลุ่มยาที่ใช้ลดการสลายกระดูกมีทั้งรูปแบบรับประทานและรูปแบบฉีดนะครับถ้าคุณหมอแนะนำฉีดแล้วเนี่ยแสดงว่ากระดูกพรุนเยอะแล้วนะครับเนื่องจากยารูปแบบฉีดเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่ายารูปแบบรับประทานนะครับทีนี้ถ้าเป็นยากลุ่มนี้จะมีผลอะไรไหมเราเจอว่าผลข้างเคียงจากยากลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับโดยเฉพาะผลเกี่ยวกับโรคทางโรคหัวใจเนี่ยจริงๆอาจจะไม่มีเลยนะครับและยากระดูกพรุนทั้งหมดเนี่ยการทดลองส่วนใหญ่นะครับเราก็จะทำในคนสูงอายุทั้งนั้นเพราะว่ามักจะเป็นคนสูงวัยที่มีภาวะกระดูกพรุนอยู่แล้วนะครับเราก็ไม่ได้เจอว่าอาจจะทำให้เกิดการแพ้ยารุนแรงนะครับบางท่านถ้าสมมติเป็นยาฉีดเนี่ยอาจจะมีการรักบางคนอาจจะระคายเคืองบริเวณจุดที่ฉีดเล็กน้อยนะครับส่วนอาการที่รุนแรงนะครับอาการที่รุนแรงก็จะเป็นเรื่องของกรามกระดูกกรามอักเสบนะครับจากการติดเชื้อนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นผลมาจากการทำฟันนะครับ
0: ค่ะ
2: เราพวกนี้ส่วนใหญ่ก่อนที่คุณหมอเขาจะให้ยากลุ่มนี้เนี่ยคุณหมออาจจะมีการถามประวัติเรื่องของโรคฟันต่างๆของคนไข้ว่ามีโรคฟันอะไรอยู่ไหมถ้ามีอยู่เนี่ยคุณหมออาจจะแนะนำให้ไปรักษาเรื่องฟันให้เรียบร้อยก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราให้ยาไปก่อนแล้วไปรักษาโรคฟันเนี่ยเราเจอว่ามีอุบัติการณ์บ้างที่จะเกิดการติดเชื้อเรื้อรังบริเวณกระดูกกรามซึ่งรักษายากนะครับจะยังไงก็อุบัติการเนี่ยจริงๆแล้วน้อยมากน้อยกว่า1ต่อแสนหมายความว่าแสนคนอาจจะเกิดสักคนหนึ่งนะครับ
0: โอเคค่ะอาจารย์นวลคะคำถามของคุณแดงน่าสนใจนะถามว่าคนนอนกรนแล้วเสียชีวิตเคยมีหรือเปล่าครับผมอายุ64น้ำหนัก70ทุกวันนี้ยังนอนกรนอยู่เลยครับก็เลยกลัวว่านอนกรนแล้วจะเสียชีวิตอ่ะมีไหมคะ
1: ค่ะคือถามว่าถึงขั้นเสียชีวิตเลยเนี่ยนะคะ
0: ไม่
1: มีนะคะ
0: ไม่เคยใช่ไหม
1: ส่วนใหญ่ก็คือว่าเราก็จะมารักษาก่อนหรือว่าเราก็จะมาหาคุณหมอก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าถ้าอาการของนอนกรนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นเยอะๆก็คือมีหยุดหายใจอันเนี้ยอาจจะมีได้ก็คือเวลาที่แบบนอนไปสักพักนึงนะคะรู้สึกว่าแบบเหมือนหายใจไม่ออกแล้วก็สะดุ้งขึ้นมาตื่นขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันคือมันจะเป็นกลไกของร่างกายมากกว่าที่แบบเวลาที่ออกซิเจนเข้าไปในร่างกายไม่เพียงพออย่างเงี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดกลไก
0: ลู
1: กตื่นขึ้นมาใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถามว่าแล้วจะเสียชีวิตไหมคงจะไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าถ้าเรามีอาการแล้วเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วอะค่ะว่าแบบมีหยุดหายใจด้วยเริ่มด้วยเนี่ยค่ะก็ควรที่จะมาตรวจที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าอันนี้คือเป็นสิ่งที่บ่งบอกแล้วว่าเป็นนอนกรนค่อนข้างหนักแล้วนะคะแล้วก็จะมีผลเสียได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รักษาก็คือว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจหรือว่าโรคความดันตามมาได้เพราะว่าเมื่อไหร่ที่ร่างกายเราพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะมันก็เหมือนกับว่าเรานอนไม่เต็มที่อ่
0: ะ
1: เหมือนนอนกรนก็คือแบบเหมือนนอนหลับไม่สนิทร่างกายพักผ่อนไม่เพียงพอร่างกายเราก็จะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นเราก็จะมีอาการความดันขึ้นโรคหัวใจตามมาได้แล้วก็สมองเราก็อาจจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพเหมือนคนอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีง่วงทั้งวันทั้งวัน
0: เลยไม่สดชื่นเลยทั้งวันไม่สดชื่น
1: รู้สึกว่าแบบง่วงตลอดจะต้องการนอนตลอดเพราะว่าเหมือนกับนอนไม่เพียงพอนอนไม่มีประสิทธิภาพอย่างเงี้ยค่
0: ะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็โรคอ้วนด้วยค่ะก็คือเป็นสาเหตุนึงที่ทำให้นอนกรนได้ด้วยนะคะเพราะรู้สึกว่ายังไงก็ถ้าลดน้ำหนักนะคะก็อาจจะช่วยได้ระดับนึงที่จะทำให้ลดอาการนอนกรนลงแต่ว่านอกจากนั้นก็คือเดี๋ยวคงต้องมาปรึกษาคุณหมอค่ะว่าจะมีวิธีทางอื่นๆได้อีกหรือเปล่าหรือว่าต้องมีการตรวจนะคะในเรื่องของการนอนกรนก็คือเป็นการตรวจสลิปเทสค่ะเพื่อที่จะดูว่าความรุนแรง
0: ค่ะ
1: ของการนอนของคุณเนี่ยอยู่ระดับไหนนะคะถ้าเกิดรุนแรงค่อนข้างเยอะเนี่ยก็คือต้องมีการใช้อุปกรณ์ในการช่วยเป่าลมเข้าไปค่ะเพื่อที่จะถังขยายทางเดินหายใจก็คือเป็นพวกกลุ่มของ CPAP อย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมานั่งคุยกันด้วยว่าเอ๊ะคนนี้จำเป็นที่จะต้องใช้หรือยังหรือว่าอาจจะแค่ลดน้ำหนักหรือว่าเปลี่ยนทิศทางในการนอนเช่นแบบเปลี่ยนท่านอนจากท่านอนหงายเป็นตะแคงดูก่อน
0: อ
1: ันเงี้ยค่ะดูก่อนว่าเอ๊ะมันหายไหมดีขึ้นไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าไม่อยากจะไปใช้อุปกรณ์อะไรก็อาจจะลองอย่างที่บอกไปแล้วก่อนค่ะ
0: ค่ะอาจารย์ป่านตอบคำถามคุณไพลินหน่อยนะคุณไพลินงามขำบอกว่าถ้าฉีดยาที่เข่าจะเจ็บมากไหมคะมียาชาช่วยให้ไม่เจ็บไหมคะโอ้คุณไพลินจะไปฉีดยาที่เข่าเหรออายุ65ปีค่ะสูง155หนัก52ฉีดยาที่เข่าเจ็บมากไหมคะ
2: อ๋อครับก็โดยประสบการณ์โดยตรงนะครับก็ไม่มักจะไม่ค่อยเจ็บเราเรียกว่าเจ็บคล้ายๆกับฉีดวัคซีนโควิดนะครับ
0: อืมก็ไม่เจ็บมากค่ะ
2: ไม่เจ็บมากแล้วก็ไม่มีอาการปวดหลังฉีดมากเท่ากับโควิดด้วยนะครับเพราะนั้นก็อาจจะทำใจให้สบายอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ยาชาก็ได้ครับเพราะว่าเหมือนกับมันแป๊บเดียวเองเราไม่ได้ทำอะไรเยอะมากแค่ฉีดยาเข้าไปในข้อเท่านั้นเองนะครับคุณหมออาจจะใช้เวลาไม่กี่วินาทีเท่านั้นเองนะครับ
0: ค่ะคำถามของคุณพบอุไรไม่แน่ใจนะคือคุณพบอุไรอายุ62ปีสูง163น้ำหนัก53มีปัญหาท้องผูกแล้วก็ท้องอืดมากท้องผูกกับร่วมกับท้องอืดด้วยนะเคยตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง2ครั้งปกติดีแต่ทุกวันนี้ต้องทานยาระบายถึงจะถ่ายเป็นมาตั้งแต่สาวๆค่ะคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคลำไส้ขี้เกียจลำไส้ขี้เกียจมีโรคนี้ด้วยเหรอนะคะคุณหมอก็เลยสั่งไฟเบอร์ให้ค่ะมีมูซิลินและเซโนคอร์ดอ๋อเป็นไฟเบอร์ทั่วไปนะคะแต่ว่าดิฉันท้องอืดก็เลยทานอาหารได้ไม่มากก็เลยจะถามว่าไฟเบอร์เนี่ยจะแบ่งอาหารเป็น5มื้อได้ไหมแล้วก็ไฟเบอร์เนี่ยก็แบ่งกินเป็น5มื้ออาหารได้ไหมคะใครจะตอบดีอาจารย์ป่าอาจารย์นวลเรื่องของลำไส้ขี้เกียจค่ะ
2: อันนี้แนะนำว่าอาจจะลองปรึกษาคุณหมอที่สั่งยาให้ดีกว่า
0: okay,
2: นะครับพอดีหมออาจตอบไปอาจจะตอบไม่ตรงนะครับ
0: ค่ะคุณทวีเกียรติถามว่าถ้าเป็นลองโควิดแล้วจะมีโอกาสหายไหมคะใช้เวลานานไหมคะอาจารย์นวลคะลองโควิด
1: คือตอนนี้ก็คงจะต้องติดตามไปก่อนนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยมันก็ยังมีแค่เป็นช่วงปัจจุบันถูกไหมคะมันยังไม่ได้มีการติดตามระยะยาวเพราะว่าอาจจะมีคนที่โอเคหายก็ได้นะคะหรือมีคนที่แบบเป็นตลอดต่อเนื่องแล้วก็ยังไม่หายอันนี้คือต้องเก็บข้อมูลต่อไปก่อนนะคะซึ่งก็คือยังไม่สามารถที่จะตอบได้นะปัจจุบันนะคะต้องรอดูข้อมูลต่อไปค่ะ
0: คือลองโควิดตอนนี้เราคนทั้งโลกเนี่ยเราก็เพิ่งรู้จักมันสักแค่ปีสองปีเนาะเราก็ยังไม่รู้มันมากด้วยนะ คุณกนกจันถามแบบนี้ค่ะอาจารย์ป่านอายุ59นะหนัก53สูง163เคยผ่าตัดกระดูกทรุดทับเส้นมา1ปีแล้วค่ะที่ L4 กับ5 L4 5นะใส่เหล็ก2ข้อค่ะตอนนี้มีอาการชาปลายนิ้วชี้ข้างซ้ายข้างเดียวกับที่ผ่าตัดชาแต่ไม่ปวดนะสาเหตุเนื่องจากอะไรไม่ได้กลับไปหาคุณหมอที่ผ่าให้เนื่องจากกลัวโควิดค่ะก็เลยอยากให้อาจารย์ป่านช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
2: เป็นนิ้วมือหรือนิ้วเท้านะครับ
0: กระดูกทับเส้น L4 5 2ข้อ
2: ถ้าเป็นถ้าผ่าตัดที่หลังเนี่ยจะต้องเริ่มมักจะไปชาที่เท้า
0: กระดูกทรุดทับเส้นน่ะที่ไหนที่หลังหรือเปล่าคะ L
2: L4 น่าจะ L น่าจะเป็นที่หลัง
0: เขา
2: เนี้ยงั้นอนุมานว่าเป็นชาที่นิ้วเท้าแล้วกันนะครับ
0: ไม่ใช่ค่ะชาที่นิ้วชี้ขาซ้ายข้างนิ้วชี้ขาซ้ายอ๋อนิ้วเท้าขอไปค่ะนิ้วเท้า
2: โอเคครับครับ
0: ค่ะ
2: ต้องดูว่าอาการอันที่หนึ่งอาการเพิ่งเป็นหรือเปล่านะครับถ้าอาการเพิ่งเป็นไม่นานเนี่ยแนะนำว่าเราอาจจะลองสังเกตอาการก่อนได้เนื่องจากเป็นอาการที่ชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวนะครับซึ่งจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับเส้นประสาทใหญ่ๆที่บริเวณหลังนะครับลองสังเกตอาการดูสัก1สัปดาห์ว่าอาการดีขึ้นไหมนะครับซึ่งพวกนี้บางทีอาจจะเกิดจากปลายประสาท
0: เ
2: ส้นประสาทส่วนปลายอักเสบ
0: ขออภัยค่ะ
2: ครับ
0: คุณกนกจันตอบเพิ่มเติมมาฟังเราอยู่พอดีเลยบอกว่าผ่าตัดที่หลังค่ะมีอาการชาที่นิ้วชี้
2: น่าจะเป็นที่หลังนะครับถ้าชาเฉพาะนิ้วชี้นิ้วเดียวลองสังเกตอาการก่อนได้สักสัปดาห์หนึ่งว่าอาการดีขึ้นไหมเนื่องจากอาจจะเกิดจากปลายประสาทเฉพาะนิ้วชี้เขาอักเสบ แค่ตัวนั้นเองนะครับแต่ว่าถ้าอาการชามันเริ่มชัดเจนขึ้นลงไปชาที่เท้าฝั่งนิ้วโป้งเยอะขึ้นนะครับและยิ่งเดินยิ่งชามากขึ้นอันนี้ต้องระวังแล้วอา

0: จะเป็นจากกระดูกสันหลังที่ผ่าตัดไปก็ได้นะครับเนื่องจากกระดูกสันหลังเนี่ยมีหลายข้อนะครับเราผ่าตัดไปบางข้อเนี่ยข้ออื่นๆเนี่ยยังเหลือให้ทับเส้นประสาทได้อยู
1: ่
0: ซึ่งพวกนี้เนี่ยมักจะอาการจะนานและจะเป็นนานหลายๆสัปดาห์นะครับแล้วค่อนข้างที่จะสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆเช่นการเดินนานๆจะช้ามากขึ้นพอนั่งพักแล้วอาการดีขึ้นนะครับหรือเวลายกของหนักเนี่ยจะเริ่มรู้สึกปวดร้าวชาชามากขึ้นพอพักการยกอาจดีขึ้นนะครับลองสังเกตอาการตัวเองดูเบื้องต้นได้นะครับถ้าเรากลัวโควิดถ้าสักอาทิตย์นึงอุ๊ยอาการมันหายไปเองโอเคอันนั้นค่อนข้างสบายใจว่าอาจจะเป็นเฉพาะที่เส้นประสาทอักเสบเฉพาะที่แต่ว่าถ้าอาการมันแย่ลงนะครับสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆที่หมอบอกไปเนี่ยอาจจะลองเข้าไปตรวจกับคุณหมอเร็วขึ้นนะครับ
1: ถ้าเกิดอยากไปเจออาจารย์ป่านก็ไปที่โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ใช่ไหมคะ
0: ครับใช่ครับ
1: โอเคค่ะอาจารย์นวลคะคุณต้อมอายุ69นะบอกว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีอาการคัดจมูกแต่ไม่มีไข้หายใจติดขัดมักจะแสดงอาการตอนเช้าๆพอสายๆก็หายไปอยากทราบว่าอาการแบบนี้ผิดปกติไหมครับจะกินยาลดน้ำมูกได้ไหมครับค่ะคัดจมูกค่ะอาจารย์นวลคะเปิดไมค์หน่อยค่ะ
2: ค่ะก็คือว่าอาจจะเป็นจากเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบนะคะที่ทำให้มีอาการคัดจมูกน้ำมูกไหลนะคะแล้วก็อาจจะเป็นจากสิ่งแวดล้อมก็ได้ก็ต้องสังเกตว่าที่บ้านเนี่ยมีฝุ่นไหมหรือว่ามีอะไรที่กระตุ้นให้เรามีอาการมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเป็นฝุ่นควันนะคะหรือว่าสารเคมีนะคะหรือบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นจากอากาศเย็นก็ทำให้กระตุ้นให้มีอาการอักเสบได้มากขึ้นเหมือนกันถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราภูมิคุ้มกันไม่ค่อยแข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ามีอาการพักผ่อนไม่เพียงพอมันมีอะไรที่เข้ามากระตุ้นร่างกายก็จะทำให้มีอาการกำเริบของเยื่อบุโพรงจมูกอักเสบได้ค่ะส่วนการรักษานะคะก็สามารถที่จะทานยาแก้แพ้ได้ค่ะเพราะว่าอาการดูไม่ได้หนักมากนะคะก็ยาแก้แพ้เฉพาะตอนที่มีอาการนะคะก็จะสามารถที่จะควบคุมอาการได้ค่ะ
1: แม่เสียดายจังเลยค่ะวันนี้เวลาเราหมดแล้วนะคำถามของคุณวิจิตและคุณพัฒพงษ์นะเราจะเก็บไว้นะคะแล้วก็จะใช้เอามาถามอาจารย์หมอในวันจันทร์หน้าหรือว่าสัปดาห์หน้านะคะเราจะเก็บทุกคำถามไว้คำถามไหนที่ยังไม่ได้ถามเก็บไว้รวมทั้งคำถามที่มาทางโทรศัพท์ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะขอบพระคุณอาจารย์ป่าและอาจารย์นวลมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอให้คุณผู้ชมมีความสุขในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะวันจันทร์กลับมาพบกันรัดคิวหมอรามาใหม่ค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: อย่าลืมนะเสาร์อาทิตย์ดูรายการด้วยค่ะ

0: สวัสดีครับแม่ครับนี่คือตู้บนหมอนะแม่แม่มีข้อสงสัยอะไรอยากจะได้คำตอบหรือว่ามีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอเนี่ยคุณแม่จัดได้เต็มที่เลยนะ
1: ค่ะปีนี้แม่อายุ70แล้วผ่านชีวิตมาก็เยอะน่าจะมีภูมิคุ้มกันมากมายแต่แม่เพิ่งไปหาคุณหมอมาทำไมหมอถึงจะให้แม่ฉีดวัคซีนอีกแล้วจ้ะแม่ละงง
0: นั่นน่ะสิครับรุ่นคุณแม่เนี่ยเหนียวขนาดไม่ใช่หมายถึงว่าเด็กๆก็ฉีดเข้าใจแต่รุ่นหญิงแกร่งอย่างคุณแม่เนี่ยไม่ควรต้องมาฉีดแล้วป่ะเออผมก็คิดเหมือนคุณแม่เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวไปฟังคำตอบจากคุณหมอกันดีกว่าครับทำไมต้องฉีดด้วย
2: ก็ความจำเป็นของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะก็มีอยู่หลายประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในส่วนของโรคติดเชื้อเนี่ยเวลาเราติดเชื้ออะไรบางอย่างเนี่ยภูมิคุ้มกันมันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะคะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันเฉพาะสั้นๆหลังจากนั้นภูมิคุ้มกันก็จะหายไปเพราะนั้นเราก็จะมีโอกาสที่จะติดเชื้อซ้ำได้อีกนะคะอันที่2ก็คือในผู้สูงอายุเนี่ยเราจะมีภาวะที่เราเรียกว่าภูมิคุ้มกันถดถอยนะคะภูมิคุ้มกันถดถอยคืออะไรก็คือภูมิคุ้มกันเราก็จะลดลงเมื่อเทียบกับคนหนุ่มสาวนะคะเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อง่ายนะคะหรือติดเชื้อแล้วก็จะเป็นรุนแรงได้นะคะบางคนก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจนอน ICU อยู่หลายๆวันวัคซีนสำหรับผู้สูงอายุจริงๆก็จะมีสัก 5-6 อย่างนะคะมีอะไรบ้างก็คือ1ไข้หวัดใหญ่นะคะ2ก็คือวัคซีนโควิด19นะคะอันที่3คือวัคซีนปอดอักเสบนะคะหรือบางคนก็เรียกวัคซีนปอดบวมอันที่4จะเป็นวัคซีนงูสวัดนะคะอันที่5ก็จะมีวัคซีนเราเรียกว่าคอติไอโครนบาดทะยักนะคะนี่ก็รวมกันนะคะอันที่6สุดท้ายเป็นวัคซีนตัวใหม่อันนี้ก็คือเรียกว่าวัคซีน RSV นะคะเพราะนั้นเบสเสร็จตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก6วัคซีนนะคะที่คิดว่าผู้สูงอายุควรจะรับในการฉีดก็อยากเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีนในผู้สูงอายุนะคะคือเรื่องของวัคซีนเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นนะคะนั้นผู้ใหญ่เองก็มีความจำเป็นที่ต้องรับวัคซีนนะเพราะวัคซีนคืออะไรวัคซีนคือเครื่องมือในการป้องกันโรคติดเชื้อนะคะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือติดเชื้อง่ายติดเชื้อแล้วรุนแรงติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันอยู่ไม่นานทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความสำคัญที่ผู้สูงอายุควรจะได้รับวัคซีนในการป้องกันโรค
0: ฟังจากคุณหมอมาแล้วเนี่ยการฉีดวัคซีนสำคัญมากๆอยู่เลยนะครับคุณแม่ครับเพราะฉะนั้นขอบคุณคุณหมอด้วยที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แบบนี้นะครับแล้วไปเจอนะครับตู้บ่นหมอที่ไหนคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับเข้ามาบ่นกันได้อยากจะบ่นเรื่องอะไรเชิญได้เลยแต่ว่าวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับคุณแม่สวัสดีนะครับ
3: สวัสด
0: ี
3: ค่ะ
0: และสารสุขภาพมากๆนะแม่ครับบ๊ายบายครับ
2: ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอมาคันแนลให้หมอด้วยนะคะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ Mahidol Channel Podcast Well-being กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมเป็นแบบผมหรือเปล่าเวลาที่ต้องเปลี่ยนที่นอนเช่นไปนอนตามโรงแรมต่างๆรู้สึกว่าทำไมมันนอนแล้วรู้สึกมันไม่ค่อยสบายนอนยังไงก็ไม่ค่อยหลับเอ๊ะมันจะเป็นเพราะว่าสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันจะเป็นเพราะว่าที่นอนมันจะเป็นเพราะว่าแสงเสียงที่มันรบกวนเราหรือเปล่าวันนี้เราจะมาดูกันว่าสิ่งแวดล้อมของการนอนเนี่ยมันจะมีผลกับคุณภาพการนอนของเราขนาดไหนวันนี้แขกรับเชิญสุดพิเศษของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภครตีชัยวัฒน์อาจารย์ประจำคณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลจะมาพูดคุยกับเราในเรื่องของการเพิ่มคุณภาพการนอนโดยที่ดูที่การปรับสิ่งแวดล้อมของการนอนของเราครับสวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์บุ๋มครับวันนี้เลยครับเป็นเรื่องที่ผมค่อนข้างจะอินมากเพราะมันเป็นปัญหาของผมเองเลยฮะวันนี้ก็เลยจะชวนอาจารย์บุ๋มครับมาพูดคุยเรื่องของการ

0: นอนกันอันดับแรกคำว่านอนอย่างมีคุณภาพนะครับมันเป็นการนอนในลักษณะไหนเอาอะไรเป็นตัววัดว่าการนอนของเราเป็นการนอนที่มีคุณภาพครับ
1: คุณภาพการนอนที่ดีคือคุณภาพที่ตื่นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกกระปรี้กระเปร่า มีพลังงานแล้วก็ไม่มีภาวะของการที่มี

0: นี้แบบนี
1: ้
0: กับพอดีก็คือพอดีกับตัวเราวันนี้เราจะมาคุยกันครับอาจารย์บุ๋มครับว่าคุณภาพของการนอนที่มันดีและดีพอมันมีปัจจัยอะไรกันอยู่บ้างที่จะทำให้คุณภาพของการนอนมันเป็นอย่างที่เราชอบและอย่างที่อยากให้มันเป็นครับ
1: ค่ะการที่พอดีแล้วก็ดีพอเนี่ยอยากจะแบ่งออกเป็น3ส่วนค่ะอาจารย์ส่วนแรกก็คือว่าเราต้องสำรวจตัวเองแล้วล่
0: ะ
1: เรามีภาวะของร่างกายหรือมีภาวะของจิตใจที่อยู่ในจุดที่สมดุลขนาดไหนทุกคนไม่เหมือนกันอาจารย์เต้ค่ะเพราะฉะนั้นรูปแบบของการปรับจัดตรงนี้ก็ต้องมาดูสำรวจร่างกายของเราเองว่าเอ๊ะร่างกายเราเนี่ยเหมือนหรือต่างหรือปกติหรือไม่ปกติอย่างไรนะคะส่วนที่2ก็คือส่วนของจิตใจอย่างคนไข้ที่มาหาบุ๋มบ่อยๆนะคะอาจารย์ช่วงนี้ทำงานอยู่กับบ้านตลอดเวลาโอ้อยู่หน้าจอตลอดเวลาเลยโอ้ปวดเมื่อยปวดตัวโหนอนลำบากจังเลยสิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกนี้ค่ะก็จะมีผลต่อภาวะกังวลที่ทำให้นอนลำบากเราสำรวจตัวเองว่าภาวะของทางด้านจิตใจตอนนี้เรามีความกังวลมากน้อยขนาดไหน มีระดับความเครียดอยู่ขนาดไหน
0: ครับ
1: เพราะตรงนี้จะมีผลต่อภาวะของสิ่งแวดล้อมที่จะมากระทบกระตุ้นในสมองเรามีความเครียดมากขึ้นหรือเบาลงอาจารย์เต้ใช่ไหมสิ่งรอบข้างเราก็มีผลต่อภาวะการนอนของเราตรงนี้เราอาจจะต้องคุยกันแบบเปิดใจเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรสนิยมการนอนไม่เหมือนกันบางคนชอบแสงสว่างแต่บางคนไม่ชอบอะค่ะมันก็กลายเป็นทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะเราจะปรับจัดตรงนี้ยังไงส่วนในส่วนที่3ก็คือสิ่งแวดล้อมค่ะจันขาตั้งแต่เรื่องของเตียงหมอนนะคะเรื่องของทุกๆอย่างที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เราสามารถนอนได้ดี
0: ถ้าอย่างนั้นเริ่มเลยครับเริ่มจากอะไรดีครับ
1: เอาเริ่มจากเตียงก่อน
0: เตียงเตียงครับ
1: โอเคค่ะเพราะดูจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่สุดที่เราจะต้องนอนด้วยนะคะอาจารย์เต้ลองคิดดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเตียงนี้เป็นเตียงสำหรับผู้สูงอายุแล้วเตียงนั้นเตี้ยเกินไปอาจารย์แอบมองเตี้ยเกินไปแล้วตอนจะเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนผู้สูงอายุจะต้องเข้าห้องน้ำมากกว่า1ครั้ง1ครั้งถ้ารูปแบบถึงการลุกขึ้นต้องใช้พลังเยอะมันก็จะมีผลต่อภาวะของการที่ต้องใช้กำลังโอ้ยเราก็รู้สึกว่าอุ๊ยกว่าจะลุกขึ้นได้อ
0: ันดับแรกเลยความสูงของเตียง
1: คนถามสูงขนาดไหนอะคะถึงจะแปลว่าพอดีนั่นแหละสิคะรูปแบบก็คือว่าเวลาเรานั่งบนเตียงระดับข้อสะโพกกับข้อเข่าเนี่ยมันอยู่ในแนวขนานกัน
0: พออยู่ในแนวราบ
1: ถ้าเมื่อไหร่ส่วนของสะโพกหรือก้นของเราเนี่ยต่ำแปลว่าเตียงนั้นเตี้ยละค่ะจังค่ะเพราะฉะนั้นต้องใช้พลังสูงเลยในการที่จะต้องเดินไปอันที่สองก็คือตัวฟูกค่ะอาจารย์คือตัวฟูกเนี่ยมันจะมีวัสดุเยอะแยะมากมายอย่างที่อาจารย์ทราบนะคะโอ้
0: วัสดุมีหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นสปริงเป็นแบบโฟมเป็นแบบยางพาราเป็นแบบวัสดุสังเคราะห์มีหลากหลายให้เลือกเลย
1: ใช่แล้วตามมาด้วยคำถามคลาสสิกว่าแบบไหนดีที่สุด
0: นั่นน่ะสิ
1: อยากจะขอย้ำเลยว่าในโลกใบนี้ไม่มีอะไรสิ่งเดียวที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนเรานอนอยู่คนเดียวรูปแบบของการที่การแยกกระจายน้ำหนักเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการมากนักใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นเราก็ประหยัดเงินส่วนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะเลือกเฉพาะตัวของเบาะหรือตัวของฟูกที่กระจายน้ำหนักไม่ต้องใช้ตัวสปริงในการจัดการเยอะนักนะคะ
0: อ
1: ันที่สองก็คือว่าเรานอนแล้วเรารู้สึกสบายแล้วแต่เราปวดหลังอาจารย์คะนะคะเราปวดหลังเอ๊ะปวดหลังแล้วเรานอนหงายเราลองเอามือสอดไปข้างหลังเราเฮ้ยมันเป็นโพรงมันมีช่องว่างอยู่อาจารย์พอมันมีช่องว่างอยู่เราทำไงเราก็อาจจะต้องใช้หมอนรองใต้เข่าอาจารย์คะพอรองใต้เข่าสรีระของเราเนี่ยจะทำให้ภาวะของหลังเนี่ยมันถูกการรองรับได้ดีขึ้น
0: นั่นแปลว่าก่อนที่จะตัดสินใจเลือกซื้อฟูกถ้าเป็นไปได้ลองนอนบนฟูกนะ 15-30 นาที
1: โอ้ดีกว่าเยอะ
0: เพื่อจะดูว่า1คุณภาพมันดีพออย่างที่เขาว่าหรือเปล่าและ2มันพอดีกับตัวเราหรือเปล่าด้วยใช่มั้ยฮะเพราะว่าแต่ละคนเองก็คงจะมีรูปแบบการนอนที่แตกต่างกันที่อาจารย์บุ๋มพูดถึงความพอดีว่าเราชอบแบบนี้หรือไม่ชอบแบบนี้แต่มันมีเรื่องของทฤษฎีหรือวิชาการพูดถึงไหมฮะว่าฟูกที่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปมันจะมีผลยังไงต่อคุณภาพการนอนหรือว่าแม้แต่สุขภาพของเราครับ
1: ค่ะมันจะมีผลต่อการรองรับน้ำหนักของส่วนของร่างกายค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่าตัวของฟูกที่มันแข็งเกินไปมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักในสรีระร่างกายของเราเมื่อไม่รองรับแปลว่าน้ำหนักจะตกอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งเยอะๆแล้วจุดที่ตกอาจารย์คะจะไปตกที่ปุ่มกระดูกค่ะอาจารย์ตัวของกระดูกสะบักหรือตัวของ ตัวของบริเวณของสะโพกถ้านิ่มเกินไปมันจะทำให้ร่างกายเราอยู่ในภาวะของการโค

0: โค้ง
1: อื
0: โค้ง
1: ม
0: เหมือนรูปตัวสี่หรืออีกแบบหนึ่งคือว่าสรีระคุณผิดอยู่ในท่าไหนก็จะให้คุณคงผิดอยู่ในท่านั้นแบบที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยอยู่ในท่าที่ผ่อนคลายได้เต็มที่มากนักนะคะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ควรที่จะต้องอยู่ในระดับพอดี
1: อาจารย์หมุมครับผมมีความสนใจกับเรื่องของที่นอนที่มันอาจจะนิ่มเกินไปแล้วทำให้กระดูกสันหลังมันมีลักษณะเป็นรูปตัว C ครับมันจะมีผลอย่างไรต่อสุขภาพของเราในอนาคต
0: จริงๆแล้วเนี่ยภาวะที่มันนิ่มเกินไปเนี่ยมันจะมีภาวะของร่างกายที่มันมีภาวะของการโค้งการโค้งนี่มันก็ไม่รองรับต่อสรีระนะคะอาจารย์คะทีนี้ภาวะของการนิ่มจะต้องบอกอาจารย์ว่าบางท่านชอบอาจารย์ชอบเพราะเขารู้สึกว่ามันอุ้มอุ้มตัวเองแล้วรู้สึกว่าการนอนนั้นมันถูกป้องกันถูกโปรเทครู้สึกอบอุ่นนะคะ
1: อาจารย์บุ๋มครับบางคนบอกว่านอนไม่ได้หรอกที่นอนมันนิ่มๆเนี่ยชอบนอนพื้นยังแนะนำไหมครับว่าการที่นอนพื้นซึ่งมันไม่เรียกว่าแข็งมันน่าจะต้องเรียกว่ามันซูเปอร์แข็งเลยแหละครับ เพราะมันจะไม่มีการรองรับน้ำหนักใดๆเลยอย่างนั้น อาจารย์บุ๋มคิดว่ายังไงครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วการนอนพื้นเนี่ยนะคะถ้าเกิดรูปแบบเท่าที่ดูเนี่ยจริงๆนอนได้นะคะ เราก็มีการปรับเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนท่าบ่อยๆจากนอนงายบางทีก็นอนตะแคงจากตะแคงก็ตะแคงขวาด้วยตะแคงซ้ายด้วยซึ่งก็ไม่ได้มีผลต่อภาวะของร่างกายในบางท่านแต่ต้องยอมรับว่าสำหรับบางท่านก็อาจจะต้องระมัดระวังตรงนี้นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าสรีระของเราเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเรียกว่าภาวะของหลังที่มันตรงเกินไปหรือเคยมีประวัติของหมอนรองกระดูกมันเคลื่อนอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ถ้าเกิดว่ายิ่งนั่งทำงานนานๆมีปัญหาของร่างกายตรงเนี้ยก็ยิ่งทำให้กล้ามเนื้อต้องเกร็งอีกนะคะเราต้องไปนอนในที่แข็งขนาดที่ตัวเราเองก็เกร็งเครียดกล้ามเนื้อเครียดโหน่าจะไม่สบายนะคะ
1: มันจะกลายเป็นเครียดไป24ชั่วโมง
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนที่ตัดสินใจซื้อฟูกซื้อที่นอนเนี่ยมันก็พอดีกับเรานะ
0: ค
1: ่ะแต่พอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆคุณภาพหรือว่าคุณสมบัติของตัวฟูกมันอาจจะเปลี่ยนไป
0: ค่ะอาจารย์
1: อาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำไหมครับว่านานสักเท่าไหร่จึงควรจะเปลี่ยนฟูกหรือที่นอนสักทีหนึ่ง
0: บางครั้งไม่ถึง10ปีก็เปลี่ยนได้แล้วในบางรูปแบบนะคะถ้าเรารู้สึกว่าวันหนึ่งตื่นมาเรารู้สึกปวดหลังแล้วเราต้องปรับการจัดท่าทางมากขึ้นกว่าเมื่อ 2-3 ปีที่ก่อนที่เริ่มซื้อเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งเริ่มเปลี่ยนเลยนะคะอันที่2ก็คือรู้สึกว่ากลิ่นเปลี่ยนกลิ่นของที่นอนเปลี่ยนอาจารย์ขาเพราะว่าชนิดบางชนิดเนี่ยมันมีภาวะของกลิ่นที่เปลี่ยนไป
1: อ๋อวัสดุที่ใช้ในการทำฟูก
0: ใช่ส่วนที่3ก็คือว่าเรารู้สึกว่าเวลาเราลงไปนอนมันเกิดอาการแพ้ลายฝุ่นหรือคันเพราะพวกนี้ถ้าเกิดว่ามันเก่ามากอะค่ะลักษณะของการจัดการเรื่องของลายฝุ่นพวกนี้มันจะยาก
1: โอ้ครับ
0: อันที่4คือคนข้างๆบ่นค่ะอาจารย์หาน
1: บ่นเราหรือว่าบ่นที่นอนครับ
0: บ่นว่าเอ๊ะทำไมเตียงมันนอนไม่สักคือเราสบายอยู่เราสบายอยู่นะคะแต่คนข้างๆบอกว่าเนี่ยมันรู้สึกมันบุ๋มลงไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคุณกลับตัวเนี่ยฉันไม่รู้สึกตอนนี้คุณกลับตัวฉันรู้สึกแล้วฟังเขาหน่อยฟังเขาหน่อยนะคะไม่ฟังเลยไม่น่าจะดีนะคะอันที่5ก็คือว่าเราลองดูว่าจุดไหนของเบาะเนี่ยมันมีภาวะของการฉีกขาดเสื่
1: อม
0: นะคะตรงนี้ถ้าซ่อมได้ซ่อมนะคะถ้าซ่อมไม่ได้ฉันก็เก็บไปละห้าอย่างละค่ะห้าอย่างครบอาจารย์กลับมาอันอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายเลยตื่นมาฉันสบายไหมกระปรี้กระเปร่าไหมถ้ายังตอบว่าไม่อาจารย์พิจารณาการปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะอาจารย์ค่ะ
1: เราพูดถึงเตียงละเราพูดถึงฟูกหรือที่นอนละอย่างต่อไปแล้วครับอาจารย์บุ๊ก
0: เรามาหมอนข้างดีไหมคะหมอนกับหมอนข้างดีไหมคะนะคะในส่วนของหมอนค่ะอาจารย์เวลาเรารองรับเนี่ยนะคะหนึ่งลักษณะของคอค่
1: ะ
0: ควรที่จะให้อยู่ในแนวตรงก
1: ับ
0: ไหล่แนวตรงกับไหล่แปลว่าอะไรเราอาจจะเอาที่หูรูหูนะคะให้ตรงกับระดับข้อไหล
1: ่นั่นแปลว่าถ้าเผื่อเรานอนราบลงไปใช่ไหมฮะแล้วลองขีดเส้นจากรูหูลงมาที่ไหล่ของเราเส้นที่ว่านั้นควรจะขนานไปกับพื้น
0: ขนานมันจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะการตกหมอนได้ง่ายคือถ้าอาจารย์ก้มเยอะๆเวลาอาจารย์พลิกตัวหรืออะไรมันจะภาวะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะไม่พร้อมที่จะกลับมาสู่ภาวะเดิมภาวะการตกหมอนก็ง่ายขึ้นแล้วก็เวลานอนตะแคงเหมือนกันค่ะเวลานอนตะแคงก็ต้องตรงค่ะอาจารย์ตัวของระดับคอต้องตรงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้อย่างที่เรียนอาจารย์ว่าเป็นทฤษฎีรูปแบบบางท่านอาจจะโอ๊ยชอบแบบนี้ชอบแบบนี้ก็ได้แต่ต้องเรียนว่าถ้าเราเดินไปตามทฤษฎีมันช่วยป้องกันได้ด้วยนะ

0: ครับ
1: อย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ความกว้างของหมอนสำคัญ
0: ยังไงครับ
1: คือถ้าเกิดว่าหมอนเราเนี่ยนะคะโอ้ระดับมุมดีแล้วล่ะแต่พอความกว้างของหมอนมันแคบนิดเดียวเองพออาจารย์พลิกตัวอาจารย์ก็จะตกหมอนละ
0: ตกหมอน
1: แต่ถ้าความกว้างมันพออาจารย์เป็นคนนอนที่จะเคลื่อนไปมาก็จะสามารถมีพื้นที่ให้อาจารย์ยังคงอยู่ในระดับนั้นต่อไปได้ง่ายหมอนข้างก็สำคัญหมอนข้างเนี่ยนะคะความสูงของหมอนข้างสำคัญเวลาอาจารย์นอนอาจารย์ก่ายการก่ายหมอนเนี่ยค่ะระดับของควรที่จะทำให้ข้อขาของเราและข้อสะโพกเนี่ยให้อยู่ระดับเดียวกับเชิงกรานแปลว่ามันต้องสูงแล้วก่ายสบายสบายเมื่อไหร่ที่ขาอาจารย์ตกเอวเราจะบิดนะอาจารย์ค่ะมากไปกว่านั้นอาจารย์ค่ะความยาวของหมอนข้างก็มีส่วนสำคัญค่ะต่อสรีระของเรารูปแบบที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าเขาสามารถทาบระดับของอกที่ไม่ทำให้อาจารย์อึดอัดแล้วก็สามารถที่ทำให้อาจารย์พาดนะคะแล้วขาของอาจารย์จนถึงใต้เข่าเนี่ยวางบนหมอนข้างได้จะทำให้อาจารย์ผ่อนคลายต่อการนอนไปตลอดทั้งคืน
0: เข้าใจแล้วอาจารย์หมุมครับเวลาไปนอนที่โรงแรมบางโรงแรมเนี่ยรู้สึกว่าผ้าปูที่นอนเขามันช่างนิ่มลื่นเย็นสบายเหลือเกินผ้าปูที่นอนหรือว่าผ้าห่มเหล่านี้มันจะมีผลยังไงต่อการนอนไหมครับอย่างน้อยก็มีผลสำหรับผมแล้วล่ะรู้สึกว่ามันสบายจังเลยอยากจะซื้อกลับบ้าน
1: ไม่ได้มีผลกับจันเต้คนเดียวมีผลกับบุ๋มด้วยบ
0: ุ
1: ๋มก็รู้เลยว่าเวลาเราไปโรงแรมเนี้ยเราจะได้นอนกับผ้าคุณภาพอย่างนี้อยากกระโจนเข้าไปนอนเร็วๆเลยแล้วก็เคยได้ซักถามนะคะแล้วก็พูดคุยกับส่วนของคนที่ทำงานในตรงนี้จริงๆจริงๆแล้วผ้าปูที่นอนของเขาใช้ชนิดผ้าที่พิเศษค่ะอาจารย์ปกติผ้าปูที่นอนบางที่เขาก็จะใช้คอตตอน 100% ก็ดีค่ะคอตตอน 100% ก็ดีในการที่จะระบายอากาศอีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์อาจจะเคยเห็นคือผ้าซาตินผ้าซาตินมันดีตรงโหนุ่มลื่นสบาย
0: เย็น
1: แต่ว่าเย็นค่ะแต่ว่าระยะของการใช้งานจริงมันไม่ได้เหมาะกับเป็นผ้าปูที่นอนนะคะมันเหมาะกับเป็นห่มหรือว่าผ้าคลุมเพราะว่าตัวผ้ามันจะทิ้งก้อนนี้ก็จะเป็นส่วนของผ้าปูที่นอนผ้าห่มเช่นเดียวกันค่ะอันหนึ่งที่ได้ข้อมูลมาก็คืออาจารย์คะคนไข้ที่เขาต้องการนอนให้หลับเขาจะมีผ้าห่มชนิดพิเศษที่มันหนักค่ะอาจารย
0: ์
1: มันหนักแล้วก็พอห่มปุ๊บเนี่ยมันจะอุ่นแล้วมันจะแนบกับเนื้อเพราะฉะนั้นความหนักแล้วก็มันมีปุ่มนูนเพื่อให้มีความรู้สึกว่ามันมีคนกอดเราอยู่พวกนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะนอนหลับได้ง่ายขึ้น
0: ฟังดูดีนะมีผลทั้งทางกายแล้วก็ผลทางใจด้วย
1: ก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออจริงๆแล้วพวกนี้เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราจริงๆอะค
0: ่
1: ะ
0: อะไรจะเป็นสิ่งที่อาจารย์บุ๋มจะแนะนำต่อไปดีครับ
1: บุ๋มอยากคุยถึงเรื่องอุณหภูมิกับกลิ่นอุณหภูมิเวลาเรานอนเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเมืองร้อนบางท่านก็จะใช้แอร์
0: ใช่
1: ไหมคะทีนี้อุณหภูมิแอร์เปิดเท่าไหร่ดีการที่จะนอนแล้วสบายอยู่ที่18-25เพื่อจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิที่เรารู้สึกว่านอนสบายนะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งอันต่อไปก็คือเรื่องกลิ่นจริงๆกลิ่นที่ดีที่สุดคือกลิ่นที่สะอาดไม่มีกลิ่นใดๆนะคะนี่คือมันจะเป็นกลางค่ะอาจารย์เขาบอกมีอยู่3กลิ่นจะช่วยให้อาจารย์นอนหลับสบาย
0: ๆมีอะไรบ้างครับเตรียมจดเลยคร
1: ับ ลาเวนเดอร
0: ์ใช่ไหม
1: คะpeppermint eucalyptus ใช่ไหมคะอาจารย์ก็สามารถที่จะใช้ส่วนนั้นให้เป็นตัวของอโรมาเพื่อกระตุ้นให้ลักษณะของสมองเรามีภาวะของการผ่อนคลายได
0: ้
1: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกอันนึง
0: ไม่ว่าจะเลือกกลิ่นไหนหลักการของมันก็คือถ้ามันเป็นกลิ่นที่ชอบมันก็จะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปรึกษากับคนที่นอนด้วยสักนิดนึงว่ากลิ่นนี้โอเคหรือเปล่าไม่ใช่เรานอนหลับสบายอยู่คนเดียวแต่อีกคนนี่ทนทุกข์ทรมานกับกลิ่นเหล่านี้เหลือเกิน
1: ค่ะอาจารย์แล้วก็มีอีกประเด็นนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องของเสียงกับเรื่องของสีเสียงนี้แอบมองไปถึงตัวของการนอนกรนด้วยนะคะ
0: ยังไงครับ
1: ข้างคืออย่างนี้ค่ะเนื่องจากพอเวลามีเสียงขึ้นมาบางคนจะเซนซิทีฟกับเรื่องของเสียงใช่เรารู้สึกว่าคนข้างๆนอนกรนแล้วเรารู้สึกว่าเรานอนไม่หลับเราอาจจะต้องมีการดูแลในส่วนตรงนี้นะคะนอกจากจะดูแลคนข้างๆให้เขาบรรเทาอาการนอนกรนแล้วบางคนเขาก็จะใช้ลักษณะของการอุดหูนอนนะคะเพื่อให้เสียงมันเบาลงแล้วเราสามารถนอนได
0: ้ครับ
1: ก็จะช่วยเราได้ในเรื่องของเสียงอีกอันนึงก็คือเรื่องของสีค่ะอาจารย์ค่ะอย่างที่เราทราบว่าสีเนี่ยควรจะเป็นสีโทนเย็นนะคะมันก็จะทำให้เรานอนสบายบางคนบอกก็หลับตาไปแล้วจะไปเห็นไหมนะคะแต่เขาบอกว่าบรรยากาศของการนอนเวลาเราเห็นปุ๊บเราจะอยากกระโจนเข้าไปนอนกับพอเห็นปุ๊บถ้าเป็นสีเหลืองเขาบอกสีเหลืองส้มแดงมันจะฟีลลิ่งตื่นเต้นแต่มันอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งว่าแบบโอ้ยอยากจะนอน
0: สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจจะต้อง หาว่าอะไรคือสิ่งที่ดีพอและพอดีกับเราแต่สิ่งนึงที่เราคงจะปรับได้เองก็อาจจะเป็นเรื่องของท่านอนครับอาจารย์บุ๋มอาจารย์บุ๋มมีข้อแนะนำเรื่องของท่านอนไหมครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เต้นอนท่าไหนก็ได้ที่อาจารย์เต้ตื่นขึ้นมาแล้วอาจารย์เต้รู้สึกว่าตัวเองสบายไม่ต้องกังวลหรือว่าจะซ้ายจะขวาหรือจะนอนหงายแต่ในแต่ละท่ามันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดทีนี้นอนตะแคงขวาหรือตะแคงซ้ายเนี่ยข้อดีก็คือว่าการนอนซ้ายหรือนอนขวาถ้าเราไม่มีสภาวะโรคบางโรคไม่ได้มีผลอะไรค่ะอาจารย์โรคบางโรคเช่นอะไรบ้างเรามีกระดูกสันหลังคดที่อาจจะคดไปข้างซ้ายหรือข้างขวาอันนี้แหละอาจจะมีผลค่ะอาจารย์ขาหรืออีกแบบนึงไม่เป็นโรคคือตั้งครรภ์นะคะก็อาจจะมีภาวะของการนอนซ้ายหรือนอนขวาก็อาจจะมีผลต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าเรื่องของหลอดเลือดของร่างกายของเรานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันมีผลค่ะอาจารย์ขาหรือแม้แต่อย่างที่เราทราบคือช่วงโควิด-19นะคะการนอนคว่ำมันก็จะทำให้ลักษณะของปอดมีออกซิเจนเข้ามาในร่างกายได้ดีกว่าการกดทับไม่มีปัญหาแต่ว่าถ้าเราเป็นผู้สูงอายุหรืออาจจะเป็นผู้หญิงที่มีหน้าอกใหญ่ๆหน่อยมันนานๆไม่ไหวนะคะมันจะอึดอัดค่ะอาจารย์มันก็จะทำให้เรารู้สึกหายใจไม่ค่อยออกนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาก็จะไม่เลือกที่จะนอนมากนักแต่บางท่านก็ชอบที่จะนอนท่านั้นอีกอันนึงขอฝากไว้เลยเวลานอนตะแคงอาจารย์ค่ะอาจารย์ต้องอย่านอนทับบนไหล่ภาษาก็คือยังทับบนไหล่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าให้เคลื่อนไหล่ออกไปข้างหน้าเหมือนกำลังกอดอะไรการลงน้ำหนักของอาจารย์จะไม่ลงที่หัวไหล่เพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันจะเกิดภาวะของการปวดไหล่หรืออักเสบของเอ็นเนี่ยได้ง่ายขึ้นถ้าบอดตัวเราอะหนักเยอะ
0: บางคนก็อาจจะเป็นลักษณะของผสมอย่างที่อาจารย์บุ๋มว่าฮะก็คือเปลี่ยนท่านอนอยู่ตลอดทั้งคืนนะฮะ เดี๋ยวตะแคงซ้ายบางคนตะแคงขวาบางคนก็คว่ำแล้วก็นอนหงายอยู่อย่างนั้นตลอดทั้งคืน อย่างนั้นโอเคไหมฮะที่มีการเปลี่ยนท่านอนตลอดทั้งคืนเลย
1: ค่ะจริงๆถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนท่าเนี่ยไม่ได้มีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วก็มันเปลี่ยนไปอย่างธรรมชาติตรงนี้โอเคค่ะแต่ถ้ามันมีผลกับการหลับไม่สนิทแล้วต้องเปลี่ยนตลอดนะคะตรงนี้เราอาจจะต้องมาดูแลนะคะตัวเองว่ามันมีปัจจัยอะไรนะที่ทำให้เราจะต้องเปลี่ยนท่า
0: อาจารย์หนุ่มครับผมสังเกตว่าท่านอนมันอาจจะมีผลต่อการกรนหลายๆคนที่นอนกรนก็อาจจะได้รับคำแนะนำว่าให้นอนตะแคงสิแล้วอาการกรนมันจะหายไปอาจารย์บุ๋มมีความคิดเห็นว่ายังไงครับ
1: จริงและไม่จริงนะ
0: ยังไง
1: จริงและไม่จริงก็คือว่าถ้าเกิดภาวะของท่านนั้นนะคะมีปัญหา เนื่องจากลักษณะของทางเดินหายใจมันมีภาวะการติดนิดหน่อยนะคะไม่คล่องการที่ปรับโพสการเคลื่อนไหวให้นอนจากเป็นนอนตะแคงก็จะช่วยได้จริงค่ะอาจารย์แต่การนอนกรนเนี่ยมันลึกซึ้งมากกว่านั้นอาจารย์คะแต่เห็นด้วยแล้วค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนท่าทางแล้วเพราะว่านอนกรนน้อยลงให้เลือกทางนี้ก่อนได้เลยแต่ว่าถ้าเราทำแล้วยังไม่ใช
0: ่
1: มันจะมีภาวะอย่างอื่นๆที่จะมีผลกระทบมางั้นปรึกษาแพทย์ชัดเจนกว่าเลยค่ะอาจารย์คะตรงนี้อาจจะดูแลอีกนิดนึงแล้วก็จะทำให้ดีขึ้น
0: อาจารย์บุ๋มครับถ้าเผื่อได้ลองปรับทุกอย่างที่อาจารย์บุ๋มได้แนะนำมาแล้วเนี่ยทำยังไม่ดีขึ้นอ่ะตื่นเช้ามายังรู้สึกหงุดหงิดไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวจะมีวิธีในการที่จะแก้ไขหรือว่าทำให้คุณภาพการนอนของเรามันดีขึ้นได้มีช่องทางอื่นไหมฮะ
1: ถ้าเราได้สำรวจตัวเองแล้วนะคะสำรวจคนรอบข้างแล้วสำรวจสิ่งแวดล้อมแล้วทำครบทุกอย่างแล้วแล้วรู้สึกอาการยังไม่ดีขึ้นขอแนะนำเลยค่ะให้ไปพบแพทย์ที่เกี่ยวกับเรื่องของภาวะของการนอนหลับโดยเฉพาะนะคะในส่วนของนักกายภาพบำบัดค่ะเราจะพบผู้ป่วยที่มาเนี่ยด้วยอาการของนอนไม่หลับเนี่ยได้แต่อาจารย์ขาเขาไม่ได้มาหาเราด้วยบอกว่าอาจารย์บุ๋มคะผมนอนไม่หลับหรือฉันนอนไม่หลับแต่เขามาด้วยอาการอย่างอื่นค่ะเช่นกล้ามเนื้อจะมีการเกร็งตัวกล้ามเนื้อพวกนี้มันจะมีภาวะของการตึงเกร็งจนทำให้มีอาการปวดร้าวนะคะแล้วก็มั่งไปกว่านั้นคือบางทีเขาจะรู้สึกสับสนว่านี่คือไมเกรนหรือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่นอนไม่หลับเลยค่ะหรือภาวะปวดอาจารย์คะภาวะปวดทำให้คนเราเนี้ยนอนไม่ได
0: ้
1: ทีนี้ท่านเหล่านี้ค่ะก็จะทำให้ภาวะของการนอนไม่ได้บางคนก็ต้องทานยาลดปวดทานยาลดปวดแล้วก็ยังไม่อยู่ก็ต้องทานยานอนหลับค่ะอาจารย์คะมันก็จะเป็นวัฏจักร นะคะผสมแล้วก็มีความกังวลคือกลายเป็นรวมแล้วพอมันเป็นระยะเรื้อรังก็จะทำให้เกิดอาการได้นะคะทีนี้เวลาคนที่มาหาเราเวลาเราดูแลค่ะอาจารย์คะเราก็จะลดปัจจัยนี้โดยการไม่ใช้ยางานกายภาพบำบัดเราจะไม่ใช้ยาก็คือลดอาการปวดลดการกล้ามเนื้อเกร็งตัวพอเราตามไปเราจะเห็นได้ว่าภาวะของการนอนไม่หลับของเขาเนี่ยจะทำให้เขาลดยามากขึ้นแทนที่จะต้องทานยาทุกวันก่อนนอนก็กลายเป็นทานยา

0: อาจจะเป็นช่วงเว้นวันเฉพาะช่วงเนี้ยค่ะอาจารย์และที่สำคัญมากกว่านั้นเราก็ได้โอกาสที่ทำงานกับท่านอาจารย์ที่อยู่ในสลิปปิ้งคลินิกของที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์ขอพูดตรงนี้เลยนะคะว่าท่านอาจารย์เวลาอย่างนี้เราสามารถแนะนำเลยค่ะคนไข้เพื่อจะให้ไปดูแลตรงนั้นโดยเฉพาะซึ่งเราก็จะทำงานเห็นด้วยการว่าอ๋อนี่รูปแบบเป็นอย่างนี้ในการจัดการก็จะทำให้เรามองคนไข้เป็นภาพรวมมากขึ้นค่ะอาจารย์คะก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไข้เรามีคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้น
1: ครับจะเห็นว่าการดูแลผู้ป่วยการดูแลคนไข้เนี่ยจะดูแบบองค์รวมว่าอาจจะมีเรื่องของโรคประจำตัวหรืออาจจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อหรือว่าข้อต่างๆซึ่งมันอาจจะนำมาซึ่งทำให้รู้สึกไม่สบายตัวและนอนไม่หลับก็ได้อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งและสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้โดยนักกายภาพบำบัดตอนที่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการปวดเมื่อยการกดตรงนั้นตรงนี้นึกว่าอาจารย์หมุมพืชถึงผมสินะฮะ เพราะว่าอาการเหล่านั้นใช่เลยนี่ผมกำลังคิดว่าอาการนอนไม่หลับของผมนี่มันอาจจะมาจากการที่ผมมีอาการปวดเมื่อยเนื้อตัวเนื่องอาจจะรูปแบบของการนั่งการยืนการเดินของผมหรือแม้แต่รูปแบบของการนอนของผมเองก็ได้เหมือนกัน วันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์บุ๋มเป็นอย่างสูงนะฮะอาจารย์บุ๋มคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นักกายภาพบำบัดภักครติชัยวัฒน์ครับอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่คณะกายภาพบำบัดมหาวิทยาลัยมหิดลวันนี้ขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากๆเลยนะฮะที่มาร่วมพูดคุยกันเราได้รู้แล้วล่ะว่านอกจากเรื่องของกายและใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตมันมีผลอย่างมากต่อคุณภาพของการนอนของเราครับขอบคุณอาจารย์บุ๋มมากนะครับ
0: ขอบคุณมากค่ะอาจารย์เต
2: ้พบกับ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blockdit Jukesดำเนินรายการโดยอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้อง Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: น้องครับน้องครับนี่คือตู้บนหมอนะครับนี่แฟนไม่มาด้วยเหรอนิ่งนิ่งนิ่งไม่ตอบอย่างนี้งั้นไม่เป็นไรพี่ล้อเล่นละกันเอาเป็นว่าหนูมีเรื่องอะไรที่สงสัยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไหมหรือมีเรื่องอะไรที่อยากจะบ่นคุณหมอไหม
1: คืออย่างนี้ค่ะแม่หนูว่าแก่แล้วแต่ว่ายังไม่เคยขูดหินปูนเลยค่ะหนูก็เลยลองพาไปขูดแต่ไม่รู้ทำไมคุณหมอไม่ยอมขูดให้เลยอย่างเนี้ยฟันแม่หนูก็จะมีแต่หินปูนเกาะตลอดเลยสิค่ะ
0: นั่นน่ะสิครับทำไมคุณหมอเขาไม่ขูดให้อันนี้ฟังดูแล้วก็สงสัยเหมือนกันนะครับเอาไปว่าเดี๋ยวให้คุณหมอเนี่ยเป็นคนมาอธิบายเองดีกว่าเชิญคุณหมอเลยครับ
2: โดยปกติแล้วเนี่ยการขูดหินปูนเนี่ยเป็นหัตถการหรือว่าการรักษาฟันที่มีผลข้างเคียงน้อยนะครับแล้วก็ทำได้ง่ายนะฮะแต่ว่าก็อาจจะมีเหตุผลหรือมีข้อยกเว้นบางอย่างนะครับที่ทำให้คุณหมอเนี่ยตัดสินใจว่าการขูดหินปูนอาจจะไม่คุ้มที่จะทำวันนี้อาจจะต้องเลื่อนไปก่อนนะครับเหตุผลข้อที่หนึ่งที่อาจจะเป็นไปได้นะครับก็คือการที่คุณแม่เนี่ยอาจจะมีโรคเหงือกที่ดำเนินไปมากแล้วนะครับคุณแม่ก็แทบจะไม่เคยขูดหินปูนเลยหินปูนเนี่ยเป็นต้นเหตุของเรื่องโรคเหงือกนะครับผลของโรคเหงือกจะทำให้เกิดอะไรจะทำให้เกิดเหงือกล้นแล้วก็ฟันโยกนะครับแต่ทีนี้เมื่อฟันโยกแล้วในบางกรณีเนี่ยหินปูนที่มากจริงๆเนี่ยมันจะเชื่อมฟันซี่ที่ติดกันเข้าด้วยกันนะครับบางทีเนี่ยฟันซี่หนึ่งโยกแต่ว่าหินปูนมันไปเชื่อมฟันซี่ที่โยกเข้ากับฟันซี่ที่ไม่โยกนะครับผลรวมออกมาก็คือคนไข้เนี่ยจะไม่รู้ตัวเลยว่าฟันตัวเองเนี่ยเป็นโรคเหงือก

0: เยอะแล้วแล้วก็ฝันโยกแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณหมอเนี่ยไม่ได้สร้างความเข้าใจก่อนหรือเตือนไว้ก่อนนะครับแล้วไปขูดหินปูนออกนะครับไอ้ฟันซี่ที่โยกเนี่ยมันก็จะเป็นอิสระจากฟันซี่ที่ไม่โยกแล้วมันก็กลับมาโยกได้นะครับคนไข้ก็อาจจะเข้าใจผิดว่าคุณหมอทำอะไรทำไมก่อนค่านี้ฟันไม่ได้โยกแล้วฟันกลับมาโยกคุณหมอทำอะไรรุนแรงหรือเปล่ามันก็อาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้เหตุผลที่2ที่อาจจะเป็นไปได้นะครับนั่นก็คือเรื่องโรคประจำตัวของผู้ป่วยนะฮะบางคนเป็นโรคหัวใจนะแล้วก็อาจจะกินยาละลายลิ่มเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆนะครับซึ่งมีผลข้างเคียงเนี่ยทำให้เลือดออกง่ายและหยุดยากคุณหมอเขาอาจจะประเมินแล้วว่าการขูดหินปูนวันนี้นะครับมันอาจจะทำให้เลือดออกมากนะแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะไม่หยุดอาจจะเป็นอันตรายได้นะครับในผู้ป่วยสูงอายุดังนั้นคุณหมอเขาอาจจะคิดว่าวันนี้ไม่คุ้มที่จะทำนะครับอาจจะต้องสร้างความเข้าใจกับคนไข้ก่อนหรือว่าไปปรึกษาแพทย์เพื่อหยุดยาละลายเลือดยาต้านเกล็ดเลือดต่างๆก่อนหรือว่าไปควบคุมโรคที่ทำให้มีความเสี่ยงเลือดออกอันนี้ก่อนนะครับพี่โบไปบอกคนไข้ด้วยนะครับว่าเหตุผลก็เป็นดังนี้ครับ
1: อ๋อมันเป็นแบบนี้เองเพราะฉะนั้นตอนที่อายุยังไม่เยอะเนี่ยเราควรหมั่นไปขูดหินปูนอย่างสม่ำเสมอจะดีที่สุดนะครับว่าแต่เดี๋ยวออกไปแล้วแฟนมารอรับอยู่หรือเปล่าไม่ต้องตอบแล้วไม่ต้องตอบแล้วเอาไปว่าถ้าหนูไปเจอตู้บนหมอที่ไหนนะหนูบอกเพื่อนได้เลยนะมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากบอกคุณหมอเชิญได้เลยนะจ๊ะและเดี๋ยวเจอกันคราวหน้านะวันดีนะคะ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายทางลามาชาแนลด้วยนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยานยาได้ยา
2: ไม่รู้จับก็ไม่รู้จับ
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
3: ได้

0: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการจะหนีไปไหนบอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
1: ้ไม่เอาหรอกตอนนี้ตันหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
2: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
1: ตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
3: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
1: ข้าบอกว่าตันหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
3: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
4: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
5: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
0: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
5: รีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
6: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร
7: ็
6: ว
7: เร็วโอ้ย
0: หยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
1: เร็วเร็วเร็ว
4: ไม่ทันแน่ลุ้นจนจะเป็นลม
5: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
1: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
3: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
4: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
1: ฮะ
4: ท่านอาจารย์
1: จะมาค่ะ
4: ท่านอาจารย์
5: เมยเจ้าปัน
8: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
5: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
3: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกิดไม่รอเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
8: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
5: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้มองดูหน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
8: ถูกต้องแล้วสิลา
1: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
3: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจน

0: ายเป็นหลงนะเข็มทอง
1: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ในอธิบายให้ข้าฟังสิ
2: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
3: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
0: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
1: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
0: เจ้า
2: ขอรับท่านอาจารย
1: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
4: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
3: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
1: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
5: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
2: คำถาม
6: คำไทย
3: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
2: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
3: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
2: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
3: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
2: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
3: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
2: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
6: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำถามคำไทย
2: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

วัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอทุกวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณต้องเจอเมื่อเป็นอุบัติเหตุและต้องไปโรงพยาบาลนั่นคือคำว่า cast นั่นแหละทุกคนคือมันไม่เกี่ยวกับ casting นะจ๊ะที่รักจ๋าคือคำว่า castแปลว่าเฝือกนั่นแหละทุกคนคือสิ่งที่เรียกว่าแคสเนี่ยจะใช้ในการดามกระดูกหรือว่าข้อต่อเพื่อที่จะทำให้อวัยวะที่อยู่ข้างในเฝือกนั้นเนี่ยไม่สามารถเคลื่อนไหวได้คือจุดประสงค์ของเฝือกเนี่ยทุกคนก็คือเพื่อที่จะทำให้กระดูกซึ่งหักแล้วเนี่ยสามารถประสานกันได้ดีเหมือนเดิมนอกจากนี้แล้วเนี่ยเธอยังสามารถใช้เฝือกในการทำให้ผู้ชายหล่อๆสงสารคุณไม่หยุดเพื่อที่จะได้แฟนคนใหม่ แล้ว

แต่แล้วทุกคนคุณก็ยังสามารถใช้เฟือกด้วยอีกหลายจุดประสงค์นะทุกคนพี่จะขึ้นหน้าจอให้เธอนะคุณดูนี่คือเหมือนเยอะมากเลยทีเดียวแต่คำแนะนำจากคุณหมอสำหรับคนที่ใส่เฟือกเนี่ยก็คือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อที่อยู่ในเฟือกบ่อยๆอ่ะคุณดูซิพี่กล้ามใหญ่ไหมล่ะแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือสมมติว่าคุณใส่เฟือกตรงนี้อยู่ใช่ปะคือคุณจะต้องพยายามเกรงกล้ามเนื้อส่วนอื่นซึ่งไม่อยู่ในเฟือกนะถามว่ามันดีทำไมเฮ้ยเราคนที่จะตัดเฟือกออกเองเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนนะทุกเพราะว่าคุณหมอเนี่ยตอนเขาประชุมกับพี่เนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องห้ามคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่เธอจ๋าคุณต้องห้ามตัดเฟือกทิ้งเองเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเขาจะมีตารางของเขาแล้วเขาจะรู้ว่าคุณสามารถตัดมันออกได้เมื่อไหร่แล้วอีกคำเตือนหนึ่งซึ่งสำคัญเหมือนกันนะทุกคนก็คือว่าคุณอย่าให้เฟือกของตัวเองไปกระแทกกับสิ่งที่แข็งมากๆถามว่าทำไมก็มันอาจจะทำให้มันแตกได้แต่มันยังไม่จบนะทุกคนเพราะว่าคุณต้องห้ามให้เฟือกของคุณเนี่ยโดนน้ำนะเธอจ๋าเพราะว่าถ้าเกิดมันโดนน้ำเนี่ยผลที่ตามมาอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วคำว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อกี้อาจเป็นคำพูดของคนซึ่งไม่รู้เหตุผลที่แท้จริงแต่อีกหนึ่งแฟกต์ที่น่าสนใจมากๆคือถ้าคุณใส่เฟือกอยู่ใช่ปะคุณจะต้องพยายามยกระดับของส่วนร่างกายนั้นให้สูงกว่าหัวใจคุณให้ได้และสำหรับใครที่ใส่เฟือกแขนเนี่ยคุณจะต้องพยายามใส่ผ้าคล้องแขนด้วยนะคราวนี้พี่มีคำเตือนให้ทุกคนด้วยนะคือถ้าเกิดว่าคุณกำลังใส่เฟือกอยู่แล้วคุณมีอาการเหล่านี้คุณดูนะฮะพี่จะขึ้นไปทีละข้อเลยนะนี่คือข้อที่1อ่ะพี่จะรำระวังคุณอ่ะนี่คือข้อที่2อ่ะรำเหมือนเดิมนะฮะนี่คือข้อที่3รำไปเรื่อยๆนี่คือข้อที่4รำวงไม่หยุดไม่หยุดไม่หยุดข้อที่5อ่ะอ่านให้ทันนะทุกคนพี่จะรำไปก่อนดังนั้นขออนุญาตสรุปนะทุกคนถ้าคุณเป็นมือใดหรือว่าทั้งหมดของ5ข้อนี้คุณยังมัวแต่ลำเหมือนพี่นะคุณต้องรีบไปหาหมออย่างด่วนและสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ชัยนันท์จากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีและพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

0: ชาติตอนภาวะโลกร้อนก่อมหันตภัยทำลายโลก
1: โอ้ยน้ำท่วมมิดหลังคาแล้วเฮ้ยภูเขาหิมะละลายหมดแล้วทำไมมันร้อนอย่างนี้หรือว่าโลกจะแตกแล้วโอ้ยต้นกล้าโอ้ยพวกนายหนีก่อนเร็วอยู่ไม่ได้แล้วปวนโลกจะแตกแล้วมั้งอากาศก็ร้อนตับจะแตก
0: โลกยังไม่แตกที่นายบอกว่าร้อนตับจะแตกน่าจะมาจากที่นายนอนตากแดดมากกว่านะโอ้ย
1: โอ้โหแดดเปรี้ยงเลยฉันว่านายกินเยอะไปละมั้งถึงได้ฝันประหลาดๆแบบเนี้ยเอ้ยแต่ในฝันมันเหมือนจริงมากเลยนะ
0: นี่พวกนายฟังนะที่ต้นกล้าฝันน่ะเกิดขึ้นจริงๆบนโลกใบนี้แล้วนะ
2: อะไรนะเกิดขึ้นจริงแล้วเหรอ
0: ซึ่งภาวะโลกร้อนก็คือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกหรือที่เรารู้จักกันว่า Greenhouse Effect ซึ่งมีต้นกำเนิดสำคัญมาจากน้ำมือมนุษย์นั่นเองที่ทำให้โลกร้อนขึ้น
1: มนุษย์อย่างเราลงมือทำร้ายโลกใบนี้ยังไงบ้างเหรอ DLTV
0: ก็อย่างจำนวนประชากรมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ความต้องการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยบวกกับความต้องการใช้พลังงานที่มีไม่สิ้นสุดจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลกก็ยิ่งทำให้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นและยังมีเรื่องการตัดไม้ทำลายป่าทำลายสมดุลธรรมชาติมันก็เลยยิ่งเป็นการเพิ่มแก๊สเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศตัวการสำคัญที่ทำให้โลกร้อนอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ในที่สุดสิ่งต่างๆที่มนุษย์เราได้ทำกับโลกใบนี้มาได้ดับมาสู่พวกเราในลักษณะของภาวะโลกร้อนยังไงล่ะ
1: ฟังดูแล้วไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะแล้วเราต้องเผชิญกับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนนี้ยังไงบ้างหรอ DLTV
0: เรื่องภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกเลยล่ะเพราะเราต้องเจอกับสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นรวมทั้งภัยแล้งไฟป่าพายุและน้ำท่วมฤดูผันแปรเพราะโลกร้อนส่งผลให้ฤดูหนาวสั้นลงและฤดูร้อนมาเร็วขึ้นในบางพื้นที่หรือฤดูร้อนจะขยายเวลายาวนานขึ้นทำให้สิ่งมีชีวิตทุกชีวิตบนโลกรวมถึงมนุษย์อย่างเราจะดำรงชีวิตได้ยากลำบากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้แค่อากาศร้อนอย่างทุกวันนี้ยังแย่เลยแล้วถ้าบ้านเราร้อนนานกว่านี้ไม่ต้องป่วยตายกันเลยหรอ DLTV
0: นี่ไงฉันกำลังจะบอกเลยว่าภาวะโลกร้อนก็มาพร้อมกับโรคภัยร้ายแรงที่ทำให้มนุษย์เจ็บป่วยและเสียชีวิตได้เหมือนกันอย่างฮีทสโตรกคือภาวะเป็นลมเนื่องจากความร้อนสูงเกินไปรวมถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่อย่างโรคซาไข้หวัดนกไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เกิดสภาวะสารภูมิแพ้แพร่ระบาดอย่างในประเทศสหรัฐอเมริกาเกิดปรากฏการณ์ประหลาดช่วงฤดูใบไม้ผลิคือคนมีอาการไอจามเป็นภูมิแพ้และหอบหืดกันง่ายขึ้นจึงทำการศึกษาเลยรู้ว่ามาจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปบวกกับสภาพมลพิษในอากาศเป็นสาเหตุสำคัญนั่นเอง
1: ยิ่งฟังยิ่งเครียดแล้วก็ยิ่งกระตุกต่อมอยากรู้เข้าไปใหญ่แล้วภาวะโลกร้อนที่มีผลกระทบทั้งโลกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างเหรอนั่นสิและประเทศของเราได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศรุนแรงและจากภาวะโลกร้อนบ้างหรือยังอะ DLTV
0: พูดไปก็ไม่เห็นภาพฉันพาย้อนเวลาวาร์ไปดูให้เห็นกับตาเลยดีกว่าพลังแสงทะลุมิติตอนนี้เราย้อนกลับไปตอนปี2554ตอนนั้นประเทศไทยเราเกิดฝนตกหนักมากกว่าปกติทั่วทั้งประเทศทำให้เกิดมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เป็นประวัติศาสตร์เพราะยาวนานถึง6เดือนและทุกภาคของประเทศได้รับผลกระทบไม่เว้นแม้แต่กรุงเทพและปริมณฑล
2: โอ้โหเฮ้ยนี่มันนอกโลก
0: ก็ใช่นะสิพร้อมนะไปต่อกันเลยที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
1: พายุอะไรเนี่ย
2: โอ้ย
0: นี่คือความรุนแรงของพายุเฮอริเคนไอดาเป็นเฮอริเคนระดับ4พัดถล่มรัฐลุยเซียนาทำให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและมีผู้เสียชีวิตไปเกือบ100คน
2: โอ้โห
1: เดี๋ยวนี้เราจะไปไหนกันต่อล่ะเนี่ย
0: ไปดูพายุทรายที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเมื่อปี2021หรือเมื่อพุทธศักราช2564เห็นไหมว่าท้องฟ้าเหนือกรุงปักกิ่งเปลี่ยนเป็นสีส้มเพราะเกิดพายุทรายครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบ10ปี
1: โอ้โห
0: นี่คือไฟป่าที่เขตไซบีเรียของประเทศรัสเซียครั้งที่เลวร้ายที่สุดในประวัติศาสตร์ไฟป่าครั้งนี้สร้างความเสียหายแก่สิ่งแวดล้อมโลกอย่างมหาศาลเพราะได้ปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศมากเป็นระดับสูงสุดในรอบ2ทศวรรษหรือ20ปีเลยล่ะ
1: โอ้โหเอ๊ะโหน้ำมันทาน้ำแข็งนี
0: ่ใช่แล้วไปต่อที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ภาวะโลกร้อนทำให้ที่นี่ต้องสูญเสียธารน้ำแข็งไปแล้ว500แห่งและอาจต้องสูญเสียถึง 90% ของธารน้ำแข็ง 1,500 แห่งที่ยังเหลืออยู่ในศตวรรษนี้หากการปล่อยแก๊สเรือนกระจกขึ้นไปทำลายชั้นบรรยากาศโลกยังเพิ่มสูงขึ้นต่อไปเรื่อย
1: ๆโอ้โหยังไม่หมดอีกเหรอฉันเริ่มกลับกับสิ่งที่ได้เห็นมากขึ้นซะแล้ว
0: ยังตอนนี้เรากลับมาอยู่ในปัจจุบันแล้วนะเป็นช่วงต้นปี2022ที่ประเทศโปรตุเกสต้องเผชิญกับภัยแล้งทั้งแผ่นดินเป็นประวัติการคุกคามพืชผลและแหล่งน้ำเป็นพื้นที่กว้างและยังคาดว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติและภัยแล้งจะรุนแรงขึ้นเรื่อย
1: ๆโอ้พอแล้วต้นกล้า
0: ขออีกเรื่องที่นี่เลยประเทศออสเตรเลียสถานการณ์โคอาล่าอยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงและเข้าใกล้คำว่าสูญพันธุ์ไปทุกขณะเพราะที่อยู่อาศัยของพวกมันน้อยลงปัญหาไฟป่าและภัยแล้งที่ทำให้โคอาล่าไม่สามารถหาอาหารและดำรงชีวิตได
1: ้น่าสงสารเจ้าโคอาล่าพวกนี้จัง
0: โอ้โหพวกนายเนี่ยเปลี่ยนอารมณ์ไวมากฉันตามไม่ทันเลย
1: นายก็ตลกไม่เบาเลยนะแต่ฉันตลกไม่ออกเลยอ่ะฉันไม่อยากให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงไปกว่านี้เลย
0: งั้นเราก็ต้องมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนพร้อมไหมล่ะ
2: พร้อม
0: เริ่มแล้วนะปลูกต้นไม้ใช้กระดาษสองหน้าหันมาใช้ถุงผ้าชำระค่าใช้จ่ายผ่านระบบออนไลน์เลือกใช้หลอดประหยัดไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าฉลากเบอร์5รีดผ้า

0: ปิดเมื่อไม่ใช้เลือกใช้พลังงานทดแทนใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ลดกินทิ้งกินขว้างพกขวดน้ำติดตัวเลือกผลิตภัณฑ์ชนิดเติมติดฉนวนกันความร้อนภายในบ้านเช็คลมยางวางแผนก่อนเดินทางทางเดียวกันไปด้วยกันเลือกซื้อขนาดรถยนต์ก็สำคัญตรวจเช็คสภาพรถทุก3เดือนไม่ขับก็ดับเครื่องและขับรถอย่างมีประสิทธิภาพถ้าฟังไม่ทันเลื่อนย้อนไปฟังใหม่นะโอ้ย
1: มาฉันช่วยเองในเว็บไซต์ dltv.ac.th เว็บไซต์กรมทรัพยากรธรณีและเว็บไซต์สำนักนโยบายและแผนพลังงานกระทรวงพลังงานยังมีข้อมูลความรู้ดีๆให้ค้นหาอีกเพียบเลยลองเข้าไปดูกันนะครับ
0: วันนี้พอก่อนได้ไหมฉันจะเป็นลมแล้วว
1: ันนี้ถ้าจะเหนื่อยมากเพราะใช้พลังพาพวกเราไปทั่วโลกเลยแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะเพื่อนๆบ๊ายบาย
0: ภาวะโลกร้อนคือการที่อุณหภูมิของอากาศโดยเฉลี่ยบนโลกเพิ่มขึ้นจากปรากฏการณ์เรือนกระจกมนุษย์เป็นต้นเหตุในการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงต่างๆการขนส่งการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมและทำลายป่าไม้จำนวนมหาศาลพวกเราจะนิ่งดูได้ปล่อยให้โลกเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้ต้องร่วมมือกันลดโลกร้อนที่กำลังเกิดขึ้นด้วย2มือของพวกเราทุกคน
1: ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน
0: ่โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
1: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV

สวัสดีครับพบกับผมเจเวตวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอคือวันนี้พี่เดวิดอยากให้เราพูดถึงคำศัพท์ที่คนเราทุกคนจะต้องเจอบ่อยๆเมื่อไปตรวจร่างกายคือก่อนที่เธอเข้าไปพบคุณหมอใช่ปะเธอจะต้องรู้จักคำนี้ก่อนเลยนะนั่นคือคำว่า bloodpressure แล้วใครที่อ่านคำนี้ว่า blood pressure เนี่ยจะต้องหยุดอย่างด่วนคือคำนี้ต้องอ่านว่า blood pressure เท่านั้นคือ blood pressure เนี่ยคือความดันโลหิตซึ่งเป็นแรงดันภายในหลอดเลือดแดงที่เกิดมาจากการบิดตัวของหัวใจใช่ปะเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายซึ่งประกอบด้วยเลข2ค่าคือค่าสูงที่เป็นค่าแรงดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจบีบตัวที่เรามักจะเรียกว่าความดันตัวบนส่วนค่าต่ำเนี่ยเป็นค่าแรงดันในหลอดเลือดแดงขณะหัวใจคลายตัวที่เรามักจะเรียกว่าความดันตัวล่างซึ่งระดับความดันปกติเนี่ยจะมีค่าความดันโลหิตตัวบนน้อยกว่า130ส่วนตัวล่างเนี่ยน้อยกว่า85มิลลิเมตรประหลอดค่าความดันโลหิตตัวบนเนี่ยอยู่ระหว่าง130ถึง139ส่วนตัวล่างเนี่ยอยู่ระหว่าง85ถึง89คือแบบนี้ทุกคนถึงจะสามารถเรียกได้ว่าสูงกว่าปกติแล้วสำหรับคนที่ความดันโลหิตสูงกว่า140เป็นต้นไปจะเรียกว่าผู้ป่วยความดันโลหิตสูงซึ่งจะแบ่งระดับความรุนแรงออกมาเป็น3ระดับก็คือระดับที่1ความดันโลหิตสูงระยะเริ่มแรกซึ่งจะมีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่140ถึง159ส่วนตัวล่างเนี่ยจะอยู่ที่90ถึง99มิลลิเมตรประหลอดระดับที่2ความดันโลหิตสูงระดับปานกลางมีค่าความดันโลหิตตัวบนตั้งแต่160ถึง179ส่วนตัวล่างจะอยู่ที่100ถึง109มิลลิเมตรประหลอดแล้วระดับที่3เนี่ยคือความดันโลหิตสูงระดับรุนแรงถ้าความดันโลหิตตัวบนจะมากกว่า180ส่วนตัวล่างจะอยู่ที่110มิลลิเมตรประหลอดแต่ก็มีปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิตตามปัจจัยต่างๆ1คืออายุใช่ป่ะคือปกติแล้วเนี่ยเวลาคุณแก่ขึ้นใช่ป่ะความดันโลหิตของคุณก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นกันเช่นขณะอายุ18ปีใช่ป่ะความดันโลหิตจะเท่ากับ120และ70มิลลิเมตร

0: อายุ60ปีเนี่ยความดันโลหิตอาจจะเพิ่มเป็นตัวบน140แล้วตัวล่างเนี่ยจะอยู่ที่90แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคนแก่ขึ้นความดันโลหิตของเขาจะสูงขึ้นเสมอไปคือความดันโลหิตของคุณเนี่ยอาจจะวัดเท่าเดิมก็ได้แล้วปัจจัยที่2เนี่ยก็คือเรื่องเวลาความดันโลหิตจะขึ้นขึ้นลงลงไม่เท่ากันตลอดทั้งวันเช่นช่วงเช้าใช่ปะความดันโลหิตตัวบนอาจจะวัดได้เป็น130ประหลอดแต่พอถึงช่วงบ่ายเลขนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น140ก็ได้ แต่ขณะนอนหลับอยู่เนี่ยคุณอาจจะวัดเลขออกมาเป็น100มิลลิเมตรประหลอดเป็นต้นปัจจัยที่3จิตใจและอารมณ์คือคุณหมอพบว่าสิ่งนี้สามารถส่งผลต่อความดันโลหิตได้เยอะมากด้วยเช่นกันคือเมื่อเธอเครียดใช่ปะคุณอาจจะมีความดันโลหิตสูงกว่าปกติส่วนปัจจัยถัดไปพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมคือกับใครก็แล้วแต่เธอที่เคยมีพ่อแม่ที่เป็นโรคนี้ใช่ปะเธอก็จะมีแนวโน้มที่ค่อนข้างสูงมากในการเป็นโรคนี้ด้วยเช่นกันซึ่งความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปรินจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นทีจ้ะ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะแล้วก็สวัสดีนะคะเด็กๆในห้องเรียนของครูปิงด้วยค่ะเช้านี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์กับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะเด็กๆคะวันนี้เด็กๆคนไหนเตรียมข่าวสารมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะเด็กๆยกมือกันทุกคนเลยแสดงว่าจดจำข่าวสารต่างๆเพื่อจะนำมาบอกเล่าแล้วใช่ไหมลูกดีมากๆเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายเพื่อนๆนะคะด้วยเพลงสวัสดีกันก่อนค่ะสวัสดีวันนี้มาพบเธอสวัสดีวันนี้มาพบเธอฉันดีใจจริงนะมาพบเธอสุขใจเธอนั้นอยู่สบายดีหรือไรฉันนั้นอยู่สบายกายและใจมาร้องรำเพลินหรือไทยให้หัวใจสุขสำราญปรบมือกันให้พร้อมเพียงปรบมือกันให้พร้อมเพียงยกมือขึ้นหัวสายเอียงให้พร้อมเพียงตามกันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันแล้วตบตักพยักหน้ายิ้มให้กันมือสองข้างมาชิดกันกลมหน้าพันสวัสดีสวัสดีค่ะน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้ค่ะเรามาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวตอนนี้เด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงๆพร้อมจะเล่าข่าวกันแล้วบ้างคะเอามือแตะที่เข่าค่ะยกมือค่ะขอเชิญน้องริต้าค่ะ

0: วันนี้น้องริต้ามีข่าวอะไรจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังคะลูก
1: ลิงตกจากที่สูงแล้วรถก็ทับแล้วลิงก็ตาย
0: เกิดขึ้นที่ไหนคะเนี่ย
1: ที่
0: หนูเห็นที่ไหนมา
1: หนูเห็นที่ร้านแม่เพราะว่าร้านแ

0: เด็กๆคิดว่าลิงทำไมถึงปีนขึ้นไปอยู่บนเสาไฟล่ะคะ
1: เพราะลิงมันจะกระโดดข้ามไป
0: แต่ว่ากระโดดไม่ทันใช่ไหมคะก
1: ็
0: เลยตกใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหน่ากลัวมากๆเลยค่ะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังนะคะถ้าเกิดสัตว์ต่างๆนะคะมาอยู่บริเวณบ้านของเรานะคะเด็กๆก็ห้ามเข้าไปใกล้นะลูกเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราเองได้เช่นเดียวกันค่ะน้องลิต้าได้เข้าไปใกล้ๆไหมลูก
1: ไม่
0: ดีมากๆเลยค่ะเอาปรบมือให้ลิต้าหน่อยค่ะลิต้าบอกมีอะไรเกิดขึ้นคะ
2: ล
0: ิ
2: ง
0: ลิงตกจากที่สูงลงมาใช่ไหมคะแล้วลิต้าเห็นที่ไหนมาม
2: ี
0: การเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นที่ใกล้ๆไหนนะลูก
2: ร
0: ้านคุณแม่ของน้องลิต้าค่ะแล้วก็มีคนมาถ่ายทำด้วยใช่ไหมคะว่าลิงตกลงมาใช่ไหมคะถ่ายวิดีโออย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ไหมคะลิต้าอ๋อใช่ค่ะแสดงว่าน้องตั้งใจฟังมากๆเลยค่ะดีมากๆเลยเอ๊ะเด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเราอีกนะเอามือแตะหูยกมือค่ะขอเชิญน้องดินค่ะน้องดินเชิญครับวันนี้น้องดินมีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
1: หนูไปทะเลสองครั้งมา
0: หนูไปทะเลที่ไหนนะลูก
1: หนูไปทะเลสองครั้งมา
0: หนูไปทะเลไปกับใครครับลูก
1: ไปกับพี่แล้วก็น้อง
0: ไปกับพี่กับน้องหนูแล้วใครพาหนูไปใครเป็นคนพาไปครับ
1: พ่อแม
0: ่คุณพ่อกับคุณแม่ใช่ไหมคะโอ้โหไปกันหลายคนเลยเหรอคะแล้วหนูไปทำอะไรคะที่ทะเล
1: ไปเล่นทรายไปเล่นน้ำ
0: ไปเล่นน้ำกับเล่นทรายมาแล้วหนูระมัดระวังตนเองหรือเปล่าลูก
1: นะ
0: ฮะระมัดระวังตนเองเช่นเดียวกันใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆล่ะคะเวลาไปเล่นน้ำทะเลหรือเล่นทรายนะคะเด็กๆระมัดระวังตนเองหรือเปล่าลูก
3: ระม
0: ัดระวังตนเองอย่างไรคะหนูใส่ไหมลูกห่วงยางได้ใส่ห่วงยางไหมครับหรือว่าเล่นอยู่ใกล้ๆคุณพ
1: ่
0: อ
1: เล่นอยู่ใกล้ๆคุณพ
0: ่ออ๋อไม่ได้ลงน้ำคนเดียวใช่ไหมครับดีมากๆเลยค่ะแสดงว่ารู้จักป้องกันตนเองนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆปรบมือให้น้องดินหน่อยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะในการที่เด็กๆนะคะไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆก็เช่นเดียวกันค่ะต้องระมัดระวังตนเองนะคะอยู่ใกล้ๆกับผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆด้วยนะคะวันนี้คนไหนอยากออกมาบอกเล่าข่าวอีกนะขอเชิญน้องมารีค่ะน้องมารีอยากออกมาบอกเล่าข่าวอะไรให้เพื่อนๆฟังคะลูก
1: แม่ทำข้าวผัดให้หนูกิน
0: คุณแม่ทำข้าวผัดให้หนูกินโอ้โหดีจังเลยค่ะข้าวผัดของหนูคุณแม่ใส่อะไรบ้างในข้าวคะ
1: หมู
0: มีหมูมีอะไรคะ
1: แล้วก็มีแครอท
0: มีแครอทด้วยมีอะไรอีกไหม
1: มีผัก
0: มีผักสีเขียวๆเหรอลูกมีอะไรอีกไหมคะ
1: แล้วตอนที่หนูเรียนเสร็จหนูจะตื่นนอนตอนมาเรียน
0: อ๋อทานข้าวผัดเสร็จแล้วก็รับประทานนมดื่มนมมาด้วยใช่ไหมคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะมีประโยชน์ไหมคะเพื่อนๆมีประโยชน์ชอบกินเหมือนกันเลยกับคุณครูปิงค่ะเพราะว่าคุณครูปิงคิดว่าในข้าวผัดนะคะมีทั้งเนื้อสัตว์มีทั้งผักและยังมีไข่ด้วยไข่ให้โปรตีนร่างกายของเราให้เรามีแรงในการทำงานแล้วก็ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายรวมถึงการดื่มนมด้วยใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนชอบดื่มนมบ้างโอ้หลายคนก็ดื่มนมเช่นเดียวกันขอบคุณน้องมารีค่ะแล้วเด็กๆคนไหนได้รับประทานอาหารเช้าบ้างคะต้องรับประทานไหมคะอาหารเช้าต้องรับประทานค่ะ
4: พี่เลี้ยงสมอง
0: ใช่แล้วค่ะ
4: พ
0: ี่
4: ไปเล
0: ี้
4: ยงสมองเสร็จสมองเราก็จะไม่ร
0: ู้
4: เร
0: ื่
4: อง
0: ใช่ค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะสามารถนำข่าวสารต่างๆนะคะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารต่างๆที่เด็กๆชื่นชอบในการรับประทานหรือข่าวสารที่เด็กๆพบเจอมาในแต่ละวันค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆไปทำ

0: เด็กคนไหนอยากออกมาบอกเราอีกนะเอามือแตะไหล่ค่ะยกมือค่ะน้องสกายเชิญครับน้องสกายน้องสกายมีอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
1: คุณพ่อคุณแม่พาหนูไปปลูกผักข้างหลังบ้าน
0: โอ้คุณพ่อคุณแม่พาหนูไปปลูกผักที่ข้างหลังบ้านเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เยอะแล้วหนูช่วยทำอะไรได้บ้างคะลูก
1: ช่วยรด
0: รดน้ำใช่ไหมคะรดน้ำแล้วผักโตขึ้นไหมลูกโอ้โหแล้วหนูเคยรับประทานผักอะไรบ้างครับมีอะไรที่หนูรู้จักที่ได้รับประทานบ้างครับ
1: แครอท
0: มีแครอทด้วยมีอะไรอีกครับมีผักต้นสีเขียวๆยาวๆไหมที่เรียกว่าผักบุ้งมีไหมคะมีเหมือนกันใช่ไหมคะโอ้โหเหมือนบ้านครูปิ๊งเลยค่ะบ้านครูปิ๊งก็ปลูกผักบุ้งแล้วก็เก็บผักบุ้งมาผัดด้วยหนูเคยกินไหมเคยกินใช่ไหมครับแล้วหนูทำอะไรอีกไหมครับตอนไปเก็บผักหนูได้ไปไหมไปไหมคะ
1: ได้ไป
0: ได้ไปใช่ไหมคะแล้วใครพาหนูไปบ้างคะตอน
1: พ่อกับแม่
0: พ่อกับคุณแม่

0: ใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะแล้วนอกจากไปปลูกผักแล้วหนูทำอะไรอีกไหมคะที่บ้าน
1: หนูเอาผักหนูเอาผักมาทำกิน
0: ทำกับข้าวเหรอคะใช่ไหมคะโอ้ดีมากๆเลยค่ะเป็นการประหยัดด้วยนะแล้วก็ได้รับประโยชน์จากผักด้วยเด็กๆคนไหนมีผักที่บ้านบ้างคะลูกมีใครปลูกผักที่บ้านเหมือนน้องสกายบ้างโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะปรบมือให้น้องสกายหน่อยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะรู้จักแปลงผักไหมคะรู้จักไหมคะแปลงผักที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้ที่บ้านตนเองมีไหมคะบ้านใครมีบ้างบ้านคุณครูปิงก็มีเช่นเดียวกันเลยค่ะเพราะว่าคุณครูปิงชื่นชอบในการรับประทานผักและคุณครูปิงก็จะมีแปลงผักเล็กๆไว้เพื่อจะเก็บผักที่ไม่ได้ใส่สารเคมีมารับประทานแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะเด็กๆเพราะว่าเราปลูกเองแล้วก็รดน้ำใส่ปุ๋ยอย่างดีเลยแล้วเราก็จะได้กินของที่มีประโยชน์ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการประหยัดเงินด้วยไม่ต้องไปซื้อเขากินนั่นเองดีจังเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะออกมาบอกเล่าข่าวได้ดีเลยหลายๆเรื่องเลยค่ะที่เป็นเรื่องราวนะคะจากประสบการณ์ของเด็กๆเองค่ะนำมาบอกเล่านะคะด้วยภาษาของตนเองแล้วก็เล่าเป็นประโยคต่อเนื่องได้มากขึ้นค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะจะให้เสียงสัญญาณจังหวะจากเครื่องดนตรีชนิดนี้เรียกว่าอะไรคะกลองนั่นเองค่ะคุณครูปิงก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะเช่นเดิมเลยมีทั้งจังหวะจังหวะอะไรบ้างคะ
1: ช้า
0: เร็วและหยุดเด็กๆ เคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะเป็นหรือยังคะเป็นแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะคะพร้อมไหมคะพร้อมแล้ว

0: องกรีนทำท่าอะไรจ๊ะ
1: ห
0: ั
1: วใจ
0: หัวใจน้องก้าวล่ะครับ
1: ง
0: ูหุ้ยน้องเข้าตังละลูกทำท่าอะไรอยู่ครับ
1: ห
0: ุ่
1: นยนต์อ
0: ะไรนะลูก
1: ห
0: ุ่
1: นยนต
0: ์หุ่นยนต์โอ้โหหลายคนนะคะทำท่าแปลกใหม่ดีมากๆเลยค่ะ

ให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อนะคะเด็กๆระมัดระวังตนเองด้วยนะ

0: ทำท่าอะไรอยู่คะลิต้าก
1: ระต่ายขาเดียว
0: กระต่ายขาเดียวเหรอคะโอ้โหมีการกระโดดแบบขาเดียวนั่นเองน้องนอตล่ะครับตีชิงโอ้โหมีท่าแปลกใหม่น้องมารีล่ะคะทำท่าอะไรอยู่คะลูก
2: เครื่องบิน
0: เครื่องบินนั่นเองเยี่ยมมากๆเลยน้องเอ๋ยทำท่าอะไรอยู่คะแมวจะควรอยู่ล่ะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะมีท่าทางอะไรกันบ้างคะโอ้โหบอกว่ามีท่าช้างชูงวงแล้วก็พ่นน้ำค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆหลายคนนะคะมีท่าทางที่แปลกใหม่มากๆเลยวันนี้ค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆฟังเสียงข้อตกลงเมื่อคุณครูปิ๊งให้เสียงสัญญาณหยุดเมื่อไรคุณครูปิ๊งจะบอกให้เด็กๆทำท่าทางต่างๆถ้าคุณครูปิ๊งบอกว่าให้ไปเลี้ยงไก่เด็กๆจะต้องเดินไปเลี้ยงไก่ใน
2: ม
0: ุมที่มีภาพเล้าไก่อยู่ค่ะถ้าคุณครูปิ๊งให้เด็กๆเก็บผักเด็กๆต้องไปมุมที่มีภาพผักอยู่ค่ะมีภาพแปลงผักคนรดน้ำแปลงผักอยู่แล้วก็ถ้าคุณครูปิ๊งนะคะให้เด็กๆไปเก็บผลไม้เด็กๆต้องเดินไปที่สวนผลไม้ในมุมที่คุณครูปิ๊งติดป้ายไว้อยู่ทำได้ไหมคะ
2: ได้
0: ทำได้ไหมลูก
2: ได้
0: ถ้าอย่างนั้นฟังดีๆนะไปกันต่อค่ะให้เด็กๆไปปลูกผักค่ะเอานั่งปลูกผักนั่งลงปลูกสิลูกไปกันต่อนะคะขยับออกมาเลยค่ะขยับออกมาจากมุมเลยให้เด็กๆไปเก็บผลไม้5ผลค่ะไปเก็บผลไม้ค่ะเก็บ5ผลเลยนะคะ1 2 3 4 5แล้วไปกันต่อค่ะ

ีเด็กๆไปรดน้ำผักที่แปลงผักค่ะรดน้ำเลยค่ะรดน้ำให้ผักโตเคลื่อนไหวค่ะไปเก็บไข่ไก่ในเล้า10ฟอง1 2 3 4

0: เด็กๆไปให้อาหารสัตว์2ตัวค่ะให้เด็กๆไปเก็บผลไม้อีก5ผลค่ะสิบจังหวะกับเข้าที่เดิม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะโอ้โหเด็กๆหลายคนนะคะรีบทำกิจกรรมตอนที่คุณครูบอกเลยใช่ไหมคะเหนื่อยไหมคะ
1: เหน
0: ื่อยแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อนะคะให้เด็กๆเหยียดขาออกมาเลยขยับขาขยับขาค่ะขยับขานิดนึงขยับขาแล้วค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้เด็กๆนะคะได้เข้าไปที่มุมอะไรบ้างคะ
1: มุม
0: อะไรบ้างคะมุมที่มีภาพอะไรอยู่บ้าง
1: ต
0: ้นไม้แสดงว่าไปทำอะไรที่ต้นไม้คะไปเก็บผลไม้ใช่ไหมคะ
1: ม
0: ี
1: ผักด้วย
0: มีแปลงผักด้วยใช่ไหมคะไปทำอะไรที่แปลงผักบ้างคะ
1: ไป
0: รดน้ำผักใช่ไหมคะแล้วไปเล้าไก่ทำอะไรคะ
1: ไปป
0: ้อนอาหารไก่แล้วไปทำอะไรอีกคะไปเก็บอะไรที่เล้าไก่นะลูกไปเก็บไข่ด้วยใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆนั่งสวยๆค่ะที่รักวันนี้ค่ะเด็กๆหลายคนนะคะชื่นชอบไหมคะชื่นชอบในการเข้ามุมต่างๆนะคะตามข้อตกลงของเรานั่นเองวันนี้เด็กๆก็ฟังเสียงสัญญาณที่คุณครูปิ๊งให้นะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะและเด็กๆนะคะก็สามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเด็กๆปลายทางคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปพักดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยกันค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปกันนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เด็กๆยังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรนะคะอาหารดีมีประโยชน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆนะคะพูดพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งดีไหมคะหน่วยอาหารดีมีประโยชน
1: ์
0: หน่
1: วย
0: อาหารดีมีประโยชน์ค่ะสำหรับหน่วยนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้ถึงอาหารหลักกี่หมู่ไปแล้วคะ
1: 5
0: หมู่ไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าอาหารหมู่ที่1เรียกว่าอะไร
1: โปรตีน
0: ใช่ไหมคะอาหารหมู่ที่2เรียกว่าคาร์โบไฮเดรต3ล่ะคะ
2: เกลือแร่
0: ได้จากอะไรคะ
2: จาก
0: ผักค่ะนะจากผักสีต่างๆใช่ไหมคะอ่ะแล้วหมู่ที่4ล่ะคะหมู่ที่4วิตามินได้จากอะไรลูกวิตามิน
2: ผลไม
0: ้ผลไม้เก่งมากแล้วหมู่สุดท้ายหมู่ที่5ล่ะลูกไขมันก็ได้จากน้ำมันต่างๆใช่ไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นน้ำมันจากพืชหรือว่าน้ำมันจากสัตว์นั่นเองค่ะโอ้โหเยี่ยมมากๆปรบมือให้ตัวเองเสียงดังๆเลยค่ะน่ารักมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปิงจะพาเด็กๆมาเรียนรู้
1: เรื่อง
0: รสชาติ
1: ของอาหาร
0: เรื่อง
1: รสชาติ
0: ของอาหารใช่แล้วค่ะแต่ก่อนอื่นคุณครูพิงค์มีปริศนาภาพมาให้เด็กๆทายกันด้วยนะอยากทายไหมคะถ้าอยากทายมาชมกันเลยค่ะเด็กๆ เห็นอะไรบ้างคะ
1: ต
0: ั
1: วเลข
0: มีตั้งแต่เลข1นะคะถึงเลข9เลยอันนี้เรียกว่าตัวเลขไทยนะลูกเลข1 2 3 4 5 6 78 9เด็กๆอยากเปิดภาพเลขไหนก่อนดีคะเลขอะไรคะเลข9เหรอคะตึ๊ก
1: สีเข
0: ีย
1: วอ
0: ุ๊ยมีอะไรสีเขียวคะอ๋อมันเป็นลูกกลมๆเหรอคะเปิดเลขอะไรต่อดีคะเลข1เหรอคะอุ๊ย
1: ปลายมะนาว
0: แหลมๆอยู่หน่อยนึงใช่ไหมคะอุ๊ยเปิดเลขอะไรต่ออีกดีคะจะได้เห็นเลขอะไรนะคะเลข4นะคะอุ๊ยเห็นแล้วอะไรคะเนี่ยอุ๊ยเด็กๆหลายคนบอกว่าต้องเป็นมะนาวแน่ๆเลยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะลูกนะใช่หรือเปล่าโอ้โหเหมือนกันทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนู้นก็คล้ายๆกันเลยค่ะเห็นครึ่งหนึ่งแล้วเห็นครึ่งหนึ่งแล้วอะไรคะลูกมะนาวจริงๆหรือเปล่าโอ้โหปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยแสดงว่าเด็กๆตั้งใจสังเกตมากๆเลยค่ะภาพนี้นะคะคือภาพมะนาวและเด็กๆคิดว่ามะนาวมีรสชาติเป็นอย่างไรคะเพราะเด็กๆ เคยชิมหรือยังคะเคยชิมรสชาติไปแล้วนะคะจากที่เด็กๆ เรียนรู้นะคะในหน่วยตัวเราเด็กๆ ก็เคยชิมรสชาติไม่ว่าจะเป็นรสเปรี้ยวรสเค็มและรสหวานเคยชิมไปแล้วใช่ไหมคะมะนาวของเราก็จะเป็นลูกกลมๆใช่ไหมคะลูกกลมๆแบบนี้มีกลิ่นไหม
1: ม
0: ีกลิ่นหอมไหมเด็กๆอยากดมไหมคะ มีกลิ่นหอมด้วยนะลองดมสิคะหอมไหมคะหอมด้วยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงจะวางไว้ให้เด็กๆคนไหนที่อยากจะดมแล้วอยากจะสัมผัสได้นะคะแต่ว่าคุณครูปิงมีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำอีกนอกจากมะนาวที่มีรสเปรี้ยวแล้ววันนี้คุณครูปิงก็มีโอ้โหหลายอย่างเลยค่ะมาให้เด็กๆเด็กๆอยากชิมไหมคะคราวที่แล้วเราชิมเป็นน้ำไปใช่ไหมคะมีน้ำมะนาวน้ำเกลือและน้ำเชื่อมใช่ไหมคะน้ำตาลแต่คราวนี้คุณปิ๊งมีเป็นอาหารค่ะอย่างแรก
1: สับปะรด
0: ค่ะ อันนี้เรียกว่าขนมทองหยอดนะคะและจานสุดท้ายเป็นหมูทอดน้ำปลาค่ะเด็กๆอยากชิมรสชาติไหมคะถ้าเด็กๆอยากชิมรสชาตินั่งตัวตรงๆเลยค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะให้เด็กๆมาชิมรสชาติของอาหารเหล่านี้ค่ะคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันนะคะจะเตรียมอาหารไว้ให้เด็กๆได้ชิมรสชาติกันค่ะว่าจะมีรสชาติอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ
1: เปรี้ยว
0: รสอะไรคะรสเปรี้ยวเด็กๆคนนี้เขารับประทานอะไรอยู่คะเด็กๆมะนาวแล้วก็ทำหน้าเปรี้ยวเลยใช่ไหมคะมีรสชาติอะไรอีกคะไอติมมีรสชาติอย่างไรคะลูกรสชาติ
1: เย
0: ็
1: น
0: เย็นเป็นความรู้สึกเย็นจะเป็นความรู้สึกมีเป็นยังไงนะลูกหวานใช่ไหมคะไอศครีมจะหวานต่อมาค่ะรสชาติอะไรอีก
1: เค
0: ็
1: ม
0: เกลือมีรสชาติเป็นอย่างไรคะเหมือนที่เด็กๆ เคยชิมน้ำเกลือไปแล้วใช่ไหมคะว่ามีรสชาติเค็มนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆชิมอาหารกันแล้วเด็กๆคนไหนอยากชิมแล้วบ้างคะคุณครูปิ๊งจะเริ่มจากจานนี้ก่อนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะให้เด็กๆลองชิมรสชาติของหมูทอดน้ำปลาดูซิว่าอร่อยมีรสชาติอย่างไรให้คุณครูปลายทางนะคะให้เด็กๆชิมรสชาติอาหารแต่ละชนิดนะคะ

็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรคะรู้สึกว่าหมูเป็นยังไงอร่อยไหมคะเค็มเค็มแล้วก็อร่อยด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวรสชาติต่อมาค่ะรสชาติต่อมานะคะ

ับปะรดเป็นอย่างไรคะเมื่อสักครู่หมูทอดน้ำปลาเป็นยังไงคะเค็มและสับปะรดล่ะลูกเปรี้ยวเลยใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมอาหารอย่างสุดท้ายเรียกว่าขนมทองหยอดขนมทองหยอดนะคะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะว่ารสชาติขนมทองหยอดจะเป็นอย่างไร

เป็นอย่างไรบ้างคะลองชิมลองชิมดูสิอร่อยไหมคะอร่อยเลยใช่ไหมคะใส่แก้วส่งแก้วไปลูกเอาไม้ทิ่มลงเอาไม้ทิ่มลงเดี๋ยวเด็กๆเก็บไม้คืนแบบนี้นะคะทิ่มไม้ลงแหลมๆอะส่งแก้วไปค่ะลูกรสชาติเป็นอย่างไรบ้างหวานใช่ไหมคะเพราะว่าขนมทองหยอดเป็นขนมไทยชนิดหนึ่งที่ทำจากไข่และน้ำตาลค่ะทำมาจากไข่นะสีแดงๆที่เด็กๆเห็นเหมือนไข่แดงเลยใช่ไหมคะทำมาจากไข่แล้วก็น้ำตาลเด็กๆก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมหวานจังเลยใช่ไหมคะใช่อร่อยใช่ไหมล่ะเด็กๆปลายทางละคะตอนนี้ชิมรสชาติกันเสร็จแล้วหรือยังคะโอ้โหหากว่าเรากำลังสบายจงปรบมือพันเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากๆค่ะเพื่อนๆปลายทางบอกว่าชิมรสชาติแล้วเหมือนเพื่อนๆห้องเรียนของเราเลยค่ะรสชาติแรกที่เราชิมหมูทอดน้ำปลามีความรู้สึกว่ารสชาติเป็นอย่างไรคะเค็มแล้วสับปะรดที่เด็กๆชิมล่ะคะเปรี้ยวอย่างสุดท้ายค่ะขนมหวานใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะคุณครูปิงค่ะจะให้เด็กๆเล่นเกมกันต่ออยากเล่นไหมคะคุณครูปิงจะลองให้เด็กๆสังเกตภาพเกมค่ะว่าเด็กๆคิดว่าอาหารหรือภาพที่เด็กๆเห็นนะคะมีรสชาติเป็นอย่างไรนอกจากสิ่งต่างๆที่คุณครูปิ๊งนำมาให้ชิมวันนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูบัตรภาพนะคะรสชาติของอาหารค่ะแล้วเด็กๆก็จะต้องนำภาพนะคะมาติดที่ชาร์ตแยกรสชาติทำได้ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวให้เราไปดูภาพรสชาติของอาหารต่างๆกันเลยค่ะ

0: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆปลายทางสังเกตภาพแล้วออกมาติดรสชาติอาหารต่างๆได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาทบทวนกันนะคะเรามาดูกันนะคะว่ารสชาติของอาหารมีอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกรสชาติอะไรคะรสหวานอย่างที่สองรสเปรี้ยวอย่างที่สามนะคะรสเค็มค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูอาหารต่างๆนะคะที่เด็กๆตอบมาว่าจะถูกต้องหรือเปล่าอย่างแรกเด็กๆรู้จักว่าอะไรคะ
1: ไข่
0: พะโล้มีรสชาติอย่างไรคะหวานถูกต้องไหมคะถูกต้องทองยอดและเม็ดขนุนล่ะคะรสชาติเป็นอย่างไรคะหวานเหมือนกันเลยใช่ไหมคะลำไยล่ะลูกถูกต้องเลยไอศกรีมอ๋อปรบมือให้หน่อยค่ะถูกต้องทุกอันเลยอ่ะต่อมารสเปรี้ยวล่ะคะอะไรคะเนี่ยมะม่วงมะม่วงเป็นอย่างไรคะ
1: เป
0: รี้ยวยำยำล่ะคะ
1: เป
0: รี้ยวเหมือนกันค่ะน้ำมะนาว
1: เป
0: รี้ยวถูกต้องต้มยำกุ้ง
1: เปร
0: ี้ยวเหมือนกันปรบมือให้หน่อยค่ะถูกต้องทุกคนเลยและอย่างสุดท้ายรสอะไรคะรสเค็มไก่ต้มน้ำปลาไก่ทอดน้ำปลามันฝรั่งทอดค่ะโอ้โหเค็มถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะเด็กๆเด็กๆปลายทางล่ะคะอาหารที่คุณครูนะคะนำมาให้เด็กๆได้สังเกตกันค่ะมีอาหารอะไรบ้างแล้วก็รสชาติมี3อย่างเหมือนของคุณครูปิ๊งหรือเปล่าดีมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ถึงรสชาติของอาหารต่างๆค่ะเด็กๆจะได้รู้ถึงรสชาติก็ต้องชิมอาหารเหล่านั้นนะคะเด็กๆถึงจะบอกรสชาติต่างๆได้นั่นเองค่ะเก่งกันทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูค่ะจะให้เด็กๆไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนชื่นชอบการทำงานศิลปะบ้างคะโอ้โหหลายคนนะคะบอกว่าชื่นชอบทำกิจกรรมศิลปะค่ะแล้วก็ชื่นชอบมากๆเลยในการเล่นตามมุมใช่ไหมลูกวันนี้ค่ะคุณครูปิงก็นำกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมพร้อมมือของเรากันค่ะขยับนิ้วมือค่ะกำแบกำแบกำศูนย
1: ์
0: สอง
1: ห้า
0: สิบศูนย์สองห้าสิบศูนย์สองห้าสิบปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกัน
1: ฮะ
0: ฮะฮะฮะฮะฮะศูนย์สองห้าสิบศูนย์สองห้าสิบปรบทางซ้ายปรบทางขวาแล้วก็มาหัวเราะกันฮะฮะฮะฮะฮะฮะเอามือวางลงค่ะน่ารักมากๆค่ะเด็กๆคะวันนี้คุณครูปิงก็มีกิจกรรม3กิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกิจกรรมแรกของเราก็จะเป็นกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างคะดินน้ำมันกับแผ่นรองปั้นถูกต้องค่ะกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนเราก็จะใช้สีเทียนและอะไรนะคะลูกกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะแล้ววันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งมีโอ้โหอุปกรณ์เยอะแยะเลยค่ะเพื่อที่จะให้เด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานกิจกรรมนี้ค่ะเป็นกิจกรรมใหม่เด็กๆฟังดีๆนะชื่อว่าประดิษฐ์สลัดผักจากเศษวัสดุวิประดิษฐ์สลัดผักเด็กๆรู้จักสลัดผักไหมคะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์ก่อนค่ะว่ามีอะไรกันบ้างค่ะอย่างแรกค่ะจานกระดาษค่ะสีเทียนค่ะกระดาษสีต่างๆเศษวัสดุสำหรับตกแต่งค่ะกาวและไม้ทากาวค่ะกรรไกรปลายมนค่ะและผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำกันดีไหมคะวันนี้คุณครูปิงจะทำเมนูอะไรนะคะสลัดผักจากเศษวัสดุนะคะคุณครู

0: ก็จะใช้จานกระดาษมาใส่สลัดผักของครูปิ๊งค่ะวิสลัดผักก็ต้องมีผักใช่ไหมคะเด็กๆเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขอตัดผักสีเขียวๆก่อนดีกว่าใช้อะไรตัดคะลูกกรรไกรเด็กๆสามารถตัดเป็นเส้นตรงๆเป็นผักเส้นตรงๆก็ได้หรือเด็กๆจะตัดเป็นเส้นงอโค้งๆงองๆก็ได้โค้งๆแบบนี้ก็ได้ฟืบฟืบฟืบโค้งๆแบบนี้ก็ได้เด็กๆสามารถตัดกระดาษได้นะคะตามที่เด็กๆชื่นชอบเลยจะโค้งๆไปเรื่อยๆก็ได้ลองตัดดูนะคะตัดแบบไหนก็ได้ที่เด็กๆสามารถตัดได้จะเป็นโค้งๆอันเล็กๆก็ได้จะเป็นตรงๆก็ได้เศษกระดาษเด็กๆอย่าลืมทำอย่างไรด้วยคะเก็บไปทิ้งด้วยนะคะถ้าเด็กๆไม่ได้ใช้เศษกระดาษชิ้นนี้เมื่อเด็กๆตัดผักแล้วเด็กๆก็อาจจะอยากได้เส้นๆเด็กๆสามารถใช้ไหมพรมก็ได้นะคะไหมพรมนะคะเด็กๆสามารถนำมาตัดได้เช่นเดียวกันตัดเส้นเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะคะหรือเด็กๆอยากได้เส้นยาวๆได้ไหมคะได้เช่นเดียวกันค่ะตอนนี้ครูปิ๊งจะทำสลัดผักหลายๆสีหรือเด็กๆนะคะอาจจะใช้หลอดสีต่างๆแบบนี้ก็ได้นะคะคุณครูปิ๊งก็จะทากาวเมื่อคุณครูปิ๊งได้กระดาษที่ต้องการแล้วคุณครูปิ๊งอยากได้ผักสีม่วงอีกสักหน่อยคุณครูปิ๊งอาจจะตัดเส้นตรงๆสีม่วงหรือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมก็ได้เด็กๆสามารถตัดได้เหมือนได้ค่ะตัดเป็นชิ้นอาหารก็ได้ตัดเป็นวงกลมก็ได้บางทีเศษกระดาษที่เด็กๆใช้นะคะเด็กๆก็ใช้ได้หมดเลยบางทีไม่ต้องทิ้งก็ได้เนี่ยเห็นไหมตัดใส่ลงไปก็ได้เพราะก็ใช้ได้เหมือนกันอาจจะเป็นเหมือนต้นหอมต้นเล็กๆไงเด็กๆก็ใช้ใส่ได้เมื่อเด็กๆตัดกระดาษเสร็จแล้วพร้อมที่จะติดหรือยังคะเราใช้อะไรติดคะลูกใช้กาวทาใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมปาดไม้ทากาวด้วยนะทาแค่ตรงกลางค่ะครูปิ๊งทาแค่ตรงกลางเอาวัสดุต่างๆที่เด็กๆตัดแล้วมัดลงไปกดๆนิดนึงด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่กดจะอยู่ไหมคะ
1: ไม่อยู่
0: ต้องกดๆนิดนึงแบบนี้กดให้อยู่ตรงกาวกดๆลงไปนะคะตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วเด็กๆอาจจะใช้สีเทียนระบายสีตกแต่งได้ไหมคะได้ค่ะแบบนี้เมื่อเด็กๆนะคะเสร็จแล้วเด็กๆก็ใช้สีเทียนวาดข้างๆเป็นขอบตรงจานก็ได้ถ้าเด็กๆอยากได้จานสีใหม่เด็กๆก็วาดขอบจานเป็นสีฟ้าก็ได้หรือสีอื่นก็ได้ทำได้ไหมคะ
1: ได
0: ้เด็กๆเด็กๆอาจจะระบายสีขอบจานด้วยก็ได้แบบนี้ให้จานเปลี่ยนสีเด็กๆสามารถทำได้ไหมคะทำได้ใช่ไหมคะเราก็จะตกแต่งจานสลัดผักของเราตามความสนใจของเด็กๆเลยไม่ว่าจะเป็นงานตัดกระดาษงานตัดไหมพรมหรือเศษวัสดุต่างๆสามารถนำมาประดิษฐ์ได้เลยค่ะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้ว2กิจกรรมใน3กิจกรรมเด็กๆก็จะได้เล่นตามมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมบทบาทสมมุติมุมหนังสือค่ะและมุมบล็อกค่ะ

เด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะและอย่าลืมฟังเสียงสัญญาณเมื่อคุณครูปิ๊งร้องเพลงนะคะเก็บของเด็กๆต้องช่วยกันเก็บของเล่นเข้าที่เดิมแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆพร้อมแล้วเชิญโต๊ะกิจกรรมเลยค่ะกิจกรรมโต๊ะอะไรคะ
1: บันดีน้ำม
0: ัน เชิญกับหลังหันไปเอาดินน้ำมันเลยค่ะทำอะไรครับปั๊มสัญลักษณ์เลยครับหนูทำอะไรคะประดิษฐ์ใช่ไหมคะประดิษฐ์เชิญที่โต๊ะเลยค่ะไปหยิบจานกระดาษนะคะเดี๋ยวคุณครูแจกจานกระดาษให้นะคะ